0: ข่าว
1: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วันนี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่ง โดยกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตราชกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion แบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลี่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
0: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม
1: ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโยจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น นำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายชุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมารำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับTour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง2 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง78 เซนติเมตร ณเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
10: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโม่งโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโม่งหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
13: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
14: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิปันอิงานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการะ

0: มี
1: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามเสน
0: บุตโตเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดา

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: Avantu te.
1: ฟังให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ขาย
1: เออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตาย

0: ถ้าเรายังมีผีหญิงก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้คร่างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเนี่ยไปทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังไว้นะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3 และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9:00 นคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิรธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปคณะศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบกองบุญกฐินสามัคคีจัดเตรียมองค์พระกฐินผ้าไตรจีวรเวลา 19 นาฬิกาทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารและเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานและคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีน้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5สุโขปุญญสากุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ยังโลกนี้ให้สว่างหนึ่งเล็บสองพระพุทธภาษิตยสะปาปังกะตังคัมมังกุสะเลนะปหิยติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวะจันดิมาแปลความว่าบุคคลใดละบาปที่ตนทำไว้แล้วด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นอธิบายความก่อนอื่นพึงทราบว่าบุคคลทำบาปเพราะยังมีกิเลสยิ่งมีกิเลสมากเท่าใดก็ทำบาปมากเท่านั้นเมื่อมีกิเลสย่อมมีกรรมและมีวิบากอันท่านเรียกว่ากิเลสวัฏกรรมวัฏและวิปากวัฏคือกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมที่ทำแล้วย่อมบังเกิดผลกรรมดีให้บังเกิดผลดีกรรมชั่วให้บังเกิดผลชั่วกิเลสนั้นมี3ชั้นคือชั้นที่1เป็นชั้นหยาบเรียกวีติกมกิเลสออกมาทางกายวาจาเช่นการฆ่าการลักทรัพย์ปล้นสะดมการเบียดเบียนทางกายอื่นๆการพูดเท็จพูดส่อเสียดรวมความว่าขายทุจริตและวจีทุจริตเป็นวีติกมกิเลสวีติกมกิเลสนี้ละได้ด้วยธรรมคือศีลเพราะศีลเป็นสิ่งควบคุมกายวาจาชั้นที่2เป็นชั้นกลางเรียกปริยุทธานนกิเลสกลุ่มรุมอยู่ในใจเช่นความโลภอยากได้ของผู้อื่นความพยาบาทความเห็นผิดเป็นชอบความขนาดพอใจในกามดังเล็บกามฉันทะรวมนิวรณ์อื่นๆอีก4ข้อกิเลสนี้อยู่ในใจมีขึ้นเป็นขึ้นเจ้าตัวก็รู้ว่ามีกิเลสระดับนี้ละได้ด้วยธรรมคือสมาธิชั้นที่3เป็นชั้นละเอียดเรียกอนุสัยคือกิเลสที่หลบซ่อนอยู่ภาษาธรรมะลึกๆท่านเรียกว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานต้องถูกกวนแรงๆจึงแสดงออกมารวมความว่ามันอยู่ลึกไม่ค่อยแสดงอาการมันเป็นประดุจว่าไม่มีกิเลสอย่างนี้ท่านให้ละด้วยปัญญาถ้าจะเปรียบด้วยโรควีติกมกิเลสเหมือนโรคผิวหนังเห็นง่ายและชัดปริยุทธานกิเลสเหมือนโรคภายในที่ปรากฏอาการแก่ตนเองเช่นปวดหัวปวดท้องเจ็บหน้าอกหัวใจสั่นอะไรทำนองนี้แม้คนอื่นจะไม่รู้ถ้าไม่บอกถึงบอกเขาก็ไม่เห็นแต่ตนของตนย่อมรู้เพราะอาการโรคปรากฏชัดส่วนอนุสัยกิเลสนั้นเหมือนโรคซึ่งหลบอยู่ในไม่ปรากฏอาการนักเสมือนไม่มีแต่มีสังเกตได้ว่ามีต่อเมื่อลองกินของแสลงเข้าไปมันจะปรากฏตัวออกมาเมื่อกินยามันหลบเข้าไปอีกแต่ยังไม่หายขาดจนกว่าจะได้ยาที่ดีจริงปราบจนสิ้นเชื้ออนุสัยกิเลสนี้ท่านแสดงไว้7อย่างคือ1กามราคะความกำหนัดในกาม2ปฏิฆะความหงุดหงิด3ทิฏฐิความเห็นผิด4วิจิกิจฉาความลังเล5มานะความทะนงตน6ภวะราคะความยินดีในภพ7อวิชชาความไม่รู้จริงภิกษุหรือนักพรตบางท่านทำความเพียรบำเพ็ญสมณธรรมจนกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางสงบระงับไปแล้วเข้าใจว่ากิเลสสิ้นแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลให้ทรงทราบถึงผลแห่งการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าอนุสัยยังอยู่จึงรับสั่งให้ไปพักที่ป่าชาเสียก่อนคืนหนึ่งบ้างวันหนึ่งบ้างภิกษุพวกนั้นไปเห็นศพหญิงสาวที่ตายใหม่ๆยังสดอยู่เกิดกามราคะขึ้นบางท่านเมื่อพักที่ป่าช้าในราตรีเกิดอาการกลัวขึ้นจึงได้รู้ว่ากิเลสของตนยังไม่สิ้นลักษณะของอนุสัยกิเลสเป็นอย่างนี้แหละดังได้กล่าวแล้วว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำบาปบาปนั้นบุคคลย่อมละมันเสียได้ด้วยกุศลคือศีลสมาธิปัญญาศีลสำหรับละกิเลสอย่างหยาบสมาธิสำหรับอย่างกลางและปัญญาสำหรับอย่างละเอียดในสัพพาสวสังวรสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระไตรปิฎกเล่ม12พระพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีละกิเลสไว้6ประการคือ 1. ทัศนะคือได้ดูได้เห็นอะไรให้มีโยนิโสมนสิการได้แก่พิจารณาอย่างแยบคายพิจารณาโดยตลอดถึงต้นตอถึงเหตุเกิดเหตุดับไม่เพียงแต่ดูหรือเห็นเฉยๆมีผลในทางทำให้คลายความติด สองพระคือการสำรวมอินทรีย์หกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายหรือไม่ให้เกิดอภิชาโทมนัสเมื่อเห็นรูปโดยตาเป็นต้นวางใจอยู่ในอุเบกขาให้สักแต่ว่าเห็นหรือได้ยินไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานอานิสงส์ของการสำรวมอินทรีย์คือทำให้ใจสบายไม่ต้องเป็นทาสของอินทรีย์นั้น 3. ปฏิเสวนะการพิจารณาปัจจัย4ก่อนบริโภคใช้สอยหรือกำลังบริโภคหรือบริโภคแล้วปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคท่านสอนให้พิจารณาว่าเราบริโภคไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเมาแต่เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่ได้เพื่อป้องกันหนาวร้อนหิวกระหายป้องกันเหลือบยุงเป็นต้น 4. อธิวาสนะคือความอดทนทนต่อความตรากตรำความเจ็บปวดและความเจ็บใจตลอดถึงทนต่ออารมณ์อันยั่วให้โลภโกรธหลงรักหรือชัง 5. วิโนทนะคือบรรเทาได้แก่บรรเทาความตรึกในกามตรึกในพยาบาทตรึกในความเบียดเบียนการที่จะเลิกละอะไรนั้นท่านสอนว่าต้องเริ่มต้นมาจากการพิจารณาเห็นโทษก่อนแล้วค่อยแล้วบรรเทาละไม่ทำให้เกิดอีกจะทำสิ่งใดก็เหมือนกันค่อยๆเริ่มทำทีละน้อยไม่หักโหมเกินไปพระพุทธจริยาในการอดอาหารและเริ่มเสวยพระกยาหารเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้ 6. ภาวนาคือการเจริญโพชฌงค์ 7ได้แก่สติความระลึกได้ธรรมวิจัยการเลือกเฟ้นธรรมวิริยะความเพียรปิติความอิ่มใจปัสสัทธิความสงบกายสงบใจสมาธิความตั้งมั่นความตั้งใจมั่นอุเบกขาความวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6คือรูปเสียงเป็นต้นบาปหรืออกุศลเป็นข้าศึกกับบุญหรือกุศลเมื่อกุศลเกิดขึ้นอกุศลก็ถอยไปเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดย่อมหายไปท่านจึงว่าบาปที่ทำแล้วละได้ด้วยกุศลผู้เช่นนั้นย่อมยังโลกในวงเล็บคือใจของตนเองให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นกุศลนั้นท่านแบ่งเป็น2ระดับคือโลกิยกุศล1โลกุตรกุศล1โลกิยกุศลหรือวัตคามีกุศลนั้นหมายถึงกุศลขั้นสามัญเช่นการรักษาศีลให้ทานยังอำนวยผลให้ต้องเกิดในโลกอีกส่วนโลกุตรกุศลหรือวิวัตคามีกุศลนั้นอำนวยผลให้พ้นจากโลกข้ามจากโลกได้แก่อรหัตมรรคดังที่ท่านหมายเอาในพระคาถานี้เรื่องนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระอังคุลิมาเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอังคุลิมาเถระชื่อเสียงและประวัติของพระอังคุลิมารู้กันอยู่แล้วเป็นส่วนมากจึงไม่ต้องเล่าอีกให้พิสดารในที่นี้เล่าตามที่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาพระธรรมบทเท่านั้นเรื่องพระอังคุลิมารมีพิสดารในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปนาตพระไตรปิฎกเล่ม13หน้า477เรื่องย่อในที่นี้มีดังนี้เมื่อพระเถระบวชในสำนักพระศาสดาแล้วและได้บรรลุอรหัตผลแล้วท่านได้หลีกเล่นไปอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งเสวยวิมุตติสุขเปล่งอุทานว่าผู้ใดประมาทมาก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นครั้นเปล่งอุทานแล้วก็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนุ่งเล็บดับอย่างไม่มีเชื้อเหลือภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมในโรงธรรมว่าพระอังคุลิมาเถระเกิดแล้วณที่ไหนหนอพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าพระอังคุลิมาปรินิพพานแล้วพระเจ้าค่ะพระอังคุลิมาฆ่ามนุษย์มากมายและเกินปรินิพพานแล้วหรืออย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนนี้อังคุลิมาไม่ได้กัลยาณมิตรเลยแม้คนเดียวจึงต้องทำกรรมหนักถึงเพียงนั้นแต่ภายหลังเธอได้เราเป็นกัลยาณมิตรจึงเป็นผู้ไม่ประมาทบรรลุอรหัตผลปรินิพพานแล้วบาปกรรมที่เธอทำแล้วนั้นเธอละได้ด้วยกุศลพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าผู้ใดละบาปกรรมที่ทำไว้แล้วด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น
2: สัตว์โลกมืดบอดพระพุทธภาษิตอันทะภูโตอยังโลโกตนุเกถวิปัสสติสกุโนชาละมุตโตวะอโปสกายะขจติแปลความว่า สัตว์โลกนี้เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์ได้เหมือนนกดงเล็บที่ติดข่ายแล้วรุดจากข่ายมีน้อยฉะนั้นอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าโลกิยะมหาชนนี้ชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดเพราะไม่มีดวงจักษุคือปัญญาคนในโลกนี้มีน้อยที่เห็นแจ้งในไตรลักษณ์คนส่วนใหญ่ถูกข่ายคือมารรวบรัดไว้มีน้อยคนที่จะหลุดไปได้ส่วนมากถูกมารรวบรัดแล้วชักพาไปสู่นรกที่ไปสวรรค์หรือนิพพานมีน้อยเหลือเกินต่อไปนี้จะได้อธิบายขยายความโดยถือเอาคำของพระอรรถกถาจารย์เป็นแนวโลกิยมหาชนนั้นคือคนส่วนมากผู้ยังคล้องอยู่ในโลกหรืออารมณ์ของโลกยังเห็นโลกสวยงามน่าอภิรมย์ชมชื่นเป็นโอกาสให้มารย่ำยีได้สมดังพระพุทธภาษิตว่าสุภานุปัสสิงวิหารันตังอินทรเยสุอาสังวุตังโภชนามหิอมัตตัญยุงกุสีตังหินวิริยังตังเวปัสหติมาโรวาโตรุกขังวะดุปลังแปลว่ามารย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปกติเห็นอารมณ์ว่างามผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่พอประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวเหมือนลมพัดเอาต้นไม้ที่ทุรพลฉะนั้นโลกิยมหาชนนี้หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกหลงแสวงหาฝ่ายกว้าโลกิยรมต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อไม่ได้ก็เดือดร้อนได้ก็ติดอยู่จมอยู่ไม่อาจถอนตนได้ท่านเปรียบผู้ชนี้ว่าเหมือนผู้บอดเพราะไม่มีจักษุภายในคือปัญญาจึงไม่อาจมองเห็นสัจจะแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปต่างๆอันยั่วยวนให้หลงรักหลงชังมีคนจำนวนน้อยที่เห็นแจ้งเห็นแจ้งในอะไรตอบว่าในไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงส่วนมากมักจะเห็นเที่ยงสุขและตัวตนท่านเรียกการเห็นอย่างนี้ว่าวิปัลลาสคือเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือเข้าใจผิดวิปัลลาสนั้นเป็นไปในเรื่อง4เรื่องคือ 1. เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. เห็นสิ่งเป็นทุกข์ว่าสุข 3. เห็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตน 4. เห็นสิ่งไม่งามว่างามสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนกายนี้ไม่งามปฏิกูลด้วยอาการต่างๆความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแปรปรวนในท่ามกลางความแตกสลายในที่สุดเป็นเครื่องหมายว่าไม่เที่ยง
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
3: ทางหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีของเราซึ่งเราได้ให้ทางสวนนงนุชมาจัดปลูกต้นไม้ใหม่ขณะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมีความสวยงามเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวัดป่าวัดตาเราได้หลังจากนั้นในวันที่31ตุลาคมก็จะเป็นวันกฐินประจำปีของวัดป่าบ้านตาดเราซึ่งเป็นที่ทราบพอดีในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปว่าวันกฐินของวัดป่าบ้านตาดนั้นกำหนดเอาวันเสาร์แรกของการออกพรรษาพอออกพรรษาวันไหนเราก็นับไปถึงวันเสาร์แรกนั่นจะเป็นวันทอดกฐินซึ่งปีนี้วันออกพรรษามันตรงกับวันจันทร์นับไปจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ก็เป็นวันทอดกฐินวันที่31ตุลาคมก็เราก็จะมีบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์เราอีกเช่นกันเพราะนั้นต่อไปนี้เราก็มีงานสำคัญอะไรขึ้นมาในการบิณฑบาตเราจะได้ไปรับบาตรบิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีของเราเพื่อให้คณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์ได้ชื่นชมในพิพิธภัณฑ์ธรรมจีดีของเราและสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ต่างๆทั้งหลายซึ่งมีความสวยงามเชิดหน้าชูตาของวัดป่าบ้านตาดเราได้แต่หลักสำคัญ ที่จะเชิดหน้าชูตาในวัดป่าบ้านตาดได้อย่างแท้จริงและได้อย่างถาวรก็คือความตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีความตั้งอกตั้งใจมีความภาคความเพียรในการปฏิบัติธรรมรักษาข้อวัดปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสมบูรณ์มีความตั้งอกตั้งใจอยู่ในความภาคความเพียรที่จะอบรมจิตรมใจของตนเองนี่แหละจะเป็นการสร้างเกียรติยศให้เกิดขึ้นต่อวัดป่าบ้านตาดเราอย่างแท้จริงเป็นที่เชิดหน้าชูตาของวัดป่าบ้านตาดว่าแม้นหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปแล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้วางกฎระเบียบวางข้อวัดปฏิข้อปฏิบัติทั้งหลายคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ได้นอนใจต่างท่านต่างแข็งขันตื่นตัวในการรักษาในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในข้อวัดอยู่ในกิจวัตรอยู่ในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่แหละจะเป็นการเชิดหน้าชูตาวัดป่าบ้านตาดได้อย่างแท้จริงและการประพฤติปฏิบัติตามปฏิปทาแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ล้วนแต่เป็นเหตุจะนำชีวิตเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ฉันข้าวเสร็จแล้วก็จะได้ออกไปนู่นนะออกไปพืชสวนโลกวันนี้จะไปได้ไปบวชต้นไม้ให้พืชสวนโลกเขาต่อจะได้ไปพากันตั้งใจรับพรตั้งใจรับพร

กปติอิฉิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวัสวิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปัตตรโสยะธามณิโชติราโส

อ้าวจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานซะก่อนทานอาหารก็ซะก่อน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้มีความสุขในโลกหน้าพระพุทธภาษิตนาเวกะดะริยาเดวะโลกังวชันติบาลาฮาเวนปสังสันตินดานังพีโรจดานังอนุโมดมาโนเตเนวะโซโหติสุขีปรัตถะแปลความว่าคนตรณีจะไปเทวโลกไม่ได้เลยคนผ่านทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญทานแต่นักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่ย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนุโมทนานั้นอธิบายความคนตรณีคือคนที่แม้จำเป็นก็ไม่ยอมใช้ทรัพย์ตามความจำเป็นนั้นตรงกันข้ามกับคนฟุ่มเฟือยซึ่งใช้จ่ายทรัพย์โดยไม่จำเป็นส่วนคนมัธยัสถ์นั้นคือคนที่เมื่อจำเป็นจึงใช้ทรัพย์ไม่จำเป็นไม่ใช้จ่ายคนประหยัดคือคนที่ใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ของคุ้มราคารู้จักซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่ารู้จักแสวงหาพัสดุที่หายแล้วความตรณีและฟุ่มเฟือยจึงไม่ดีส่วนความมัธยัสถ์และประหยัดนั้นดีบางคนหาความสุขจากการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นมีความทุกข์ใจเมื่อจ่ายออกไปอย่างนี้แหละคือลักษณะของคนตรณีทรัพย์ของเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเหมือนน้ำอยู่ในป่าลึกซึ่งมนุษย์ไปไม่ถึงหรือเหมือนน้ำเค็มแม้มากก็ดื่มไม่ได้ท่านจึงว่าทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตรณีในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเค็มความตรณีลาภเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าเปื่อยไม่สามารถปลูกได้อีกทรัพย์สมบัตินั้นบางทีมันก็จากเราไปเพราะภัยต่างๆมีอัคคีภัยเป็นต้นบางทีเราก็จากมันไปก่อนเพราะความตายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารภเรื่องนี้ทรงแสดงไว้ว่านกชื่อไมหกะหนึ่งเล็บนกของกูมักเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบต้นเลียบคือไม้พันธุ์ใหญ่อย่างหนึ่งใบและลูกคล้ายโพในเมืองไทยเห็นมีทางจังหวัดภาคใต้ผู้เขียนที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่อย่างนั้นนั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผลเลียบตามปรารถนาแล้วจากไปนกไมหกะนั้นก็คงร้องของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งไม่ได้ใช้สอยเองให้ผาสุกโมแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจอยู่ว่าของกูมีของกูมีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนั้นโจรบ้างทายาทอันไม่เป็นที่รักบ้างมานำทรัพย์นั้นไปโมเล็บเปิดหรือทรัพย์สมบัติพินาศผุพังไปเองเหมือนผลเลียบแม้นกไม่มากินมันก็สุกหล่นไปเองโมเล็บปิดเขาก็คงคร่ำครวญว่าของกูของกูอยู่อย่างเดิมเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นเมื่อทำได้ดังนี้เขาย่อมได้รับเกียรติและเมื่อล่วงลับไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติบันเทิงในสวรรค์คนตรณีไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมแม้ร่ำรวยก็หาบริวารไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีใบอันเป็นร่มเงาใครเล่าจะเข้าไปอาศัยเขาต้องอยู่อย่างว่าเวเดียวดายบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้ตรณีได้ทรัพย์มาแล้วเก็บตุนไว้ไม่ทายเทให้ผู้อื่นบ้างเป็นเหมือนน้ำตายไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและสกปรกเน่าเหม็นง่ายส่วนผู้ไม่ตรณีเหมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคนตรณีมักมีกิเลสอย่างหนึ่งตามมาคือความริษยาเห็นใครดีทนไม่ได้และตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความโลภทยานอยากได้ไม่มีสิ้นสุดคนที่ตรณีเหนียวขี้ริษยาและโลภจัดจะไปสวรรค์ได้อย่างไรลองคิดดูเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนตรณีไปสวรรค์ไม่ได้ข้อว่าคนพาลไม่สรรเสริญทานนั้นอธิบายว่าคนพาลไม่เชื่อเรื่องบาปบุญโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะความไม่เชื่อนี้จึงเห็นไปว่าการให้ทานเป็นการเสียเปล่าไม่มีผลตอบแทนอะไรเป็นการยอมเสียเปรียบอย่างโง่เขลาเพราะเหตุนี้คนพาลจึงไม่สรรเสริญทาน นอกจากนี้เห็นใครให้ทานยังตำหนิเสียอีกข้อว่านักปราชญ์ย่อมอนุโมทนาทานนั้นมีในที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วในเรื่องคนพาลเพราะการทำทานเองบ้างอนุโมทนาทานบ้างเขาย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารภอาสาทิสถานองค์และเปิดทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือนองค์และปิดของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอาสาทิสถานสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทูลอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และถวายอาคันตุกทานอย่างประณีตทรงประกาศให้ชาวนครมาดูทานของพระองค์วันรุ่งขึ้นชาวนครทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันอาหารของพวกตนและทูลให้พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของตนพระราชาทอดพระเนตรเห็นทานอันมโหฬารของชาวนครแล้วทรงถวายทานอีกทำให้ยิ่งกว่าที่ชาวนครทำชาวเมืองก็ไม่ยอมแพ้รวมกำลังกันถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาถวายรวมความว่าทำบุญแข่งกันในที่สุดพระราชาสู้ไม่ได้เพราะประชาชนมีมากด้วยกันจึงบรรทมเป็นทุกข์อยู่พลางทรงดำริว่าทำอย่างไรจึงจะถวายทานให้ชนะชาวนครได้พระนางมาริกาอัครมเหสีเสด็จเข้าไปเฝ้าทรงทราบถึงความโทมนัสของพระราชาแล้วทูลอาสาจะจัดทานถวายเองและจะให้ชนะชาวนครให้ได้พระนางขอให้พระราชารับสั่งให้คนจัดดังต่อไปนี้ให้ทำมณฑปสำหรับภิกษุ500รูปภายในวงเวียนมณฑปนั้นทำด้วยไม้สาระและไม้ขานางภิกษุที่เกินจำนวน500นั่งนอกวงเวียนให้ทำเสวตฉัตร500คันจัดหาช้าง500เชือกสำหรับถือเสวตฉัตรกั้นภิกษุ500รูปเหล่านั้นขอให้ทำเรือทองคำ8ลำหรือ10ลำไว้กลางมณฑปให้เจ้าหญิงองค์1นั่งบทของหอมอยู่ระหว่างภิกษุทุกๆ2รูปวงเล็บเปิดคือเจ้าหญิงองค์หนึ่งต่อภิกษุ2รูปวงเล็บปิดและเจ้าหญิงองค์หนึ่งยืนพัดภิกษุ2รูปเจ้าหญิงนอกนี้มีหน้าที่นำของหอมที่บทแล้วมาใส่ในเรือให้จัดเจ้าหญิงเป็นพวกๆบางพวกถือกำดอกบัวเขียวไปคล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วนำไปถวายภิกษุให้ภิกษุรับเอาไอ้อกเรื่องที่จะเจ้าหญิงให้มาร่วมในการถวายทานนี้ก็ได้ทรงดำริว่าชาวนครไม่มีเจ้าหญิงเป็นเครื่องประกอบในทานเป็นอันได้ชนะชาวนครไปได้เรื่องหนึ่งเสวตฉัตรของชาวนครก็ไม่มีช้างจำนวนมากฉะนั้นก็ไม่มีพระราชารับสั่งให้ทำตามที่พระนางมาริกาทรงแนะนำปัญหามาติดอยู่ที่เรื่องช้างคือช้างไม่พอความจริงพระราชามีช้างเป็นจำนวนพันแต่ช้างที่เชื่องพอจะนำมาถือเสวตฉัตรได้มีเพียง499เชือกขาดไปเชือกหนึ่งนอกจาก499เชือกแล้วเป็นช้างดุร้ายทั้งนั้นพระราชาทรงปรึกษาพระนางมาริกาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระนางมาริกาถวายความเห็นว่าขอให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายนั้นไปถือเสวตฉัตรให้พระคุณเจ้าองคุลิมานพระราชารับสั่งให้ราชบุตรทำเช่นนั้นเมื่อช้างที่ดุร้ายเข้าใกล้พระองคุลิมานมันสอดหางเข้าไปในระหว่างขาของมันปลบหูทั้งสองยืนหลับตานิ่งอยู่มหาชนต่างมองดูช้างดุที่ยืนหลับตาอยู่ใกล้พระเถระและชมว่าพระคุณเจ้าองคุลิมานมีอานุภาพถึงป่านนี้พระราชาทรงอังคาดภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตและด้วยพระหฤทัยอันอิ่มเอิบถวายบังคมพระศาสดาและทูลว่าสิ่งทั้งปวงในโรงทานนี้ทั้งที่เป็นกัปปิยพันธ์และอกัปปิยพันธ์วงเล็บเปิดสิ่งที่ควรแก่สมณะและไม่ควรแก่สมณะวงเล็บปิดหม่อมฉันขอถวายพระองค์ทั้งสิ้นในทานนี้พระราชาทรงสละทรัพย์14โกฏิหมดในวันเดียวของ4อย่างคือเสวตฉัตร1บัลลังก์สำหรับนั่ง1เชิงบาท1ตังสำหรับเช็ดเท้า1ที่พระราชาถวายพระศาสดานั้นเป็นของหาค่าไม่ได้วงเล็บเปิดคือค่าสูงจนไม่อาจคำนวณได้วงเล็บปิดทานดังกล่าววันนี้ไม่มีใครสามารถทำได้อีกวงเล็บเปิดในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าองค์เดียววงเล็บปิด พราะฉะนั้นท่านจึงเรียกทานอย่างนี้ว่าอาสะทิสทานคือทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือนท่านกล่าวว่าอาสะทิสทานนี้มีแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่พระองค์ละครั้งเท่านั้นสตรีย่อมเป็นผู้จัดแจงทานนี้เพื่อพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เมื่อพระราชาทรงบำเพ็ญอาสะทิสทานอยู่อย่างนี้มหาอำมาตย์คนหนึ่งชื่อกาละรู้สึกเสียดายพระราชทรัพย์เหลือประมาณเขาคิดว่านี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งราชตระกูลทรัพย์ถึง14โกฎหมดในวันเดียวภิกษุทั้งหลายบริโภคอาหารที่พระราชาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็นอนหลับมิได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ราชตระกูลฉิบหายซะแล้วส่วนอมาตย์อีกคนหนึ่งชื่อชุนหะคิดว่าทานของพระราชายิ่งใหญ่น่าเลื่อมใสจริงทานอย่างนี้ผู้ที่ไม่เป็นราชาไม่อาจทำได้พระราชาย่อมต้องทรงแบ่งส่วนบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลายเราขออนุโมทนาบุญนั้นเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จพระราชาทรงรับบาตรเพื่อให้พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาพระศาสดาทรงดำริว่าทานของพระราชาครั้งนี้เป็นประดุจห่วงน้ำใหญ่มหาชนมีจิตเลื่อมใสหรือไม่หนอทรงทราบปรจิตคือความคิดของอมาตย์ทั้งสองแล้วทรงทราบว่าถ้าจะทรงทำการอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาในครั้งนี้ศีรษะของกาละอมาจะต้องแตกเป็น7เสียงส่วนชุนหะอมาจักดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอมาตนั้นจึงตรัสพระคาถาเพียง4บาทเท่านั้นอนุโมทนาทานของพระราชาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จไปสู่วัดเชตวันภิกษุทั้งหลายถามพระองคุลิมาลว่าไม่กลัวหรือที่ช้างดุร้ายอย่างนั้นยืนถือเสวยฉัตรให้พระองคุลิมาลตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระองคุลิมาลพยากรณ์อรหัตผลอวดตนว่าเป็นอรหันต์ไม่กลัวช้างดุร้ายเห็นป่านั้นพระศาสดาตรัสรับรองว่าพระองคุลิมาลไม่กลัวจริงเพราะภิกษุเช่นองคุลิมาลเป็นผู้แกล้าเช่นโคอุสุภราชในระหว่างโคคือพระขีณาสพทั้งหลายเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐแล้วไม่หวั่นไหวส่วนพระราชาประสิทธิทรงน้อยพระทัยว่าได้ถวายทานอันมโหฬารปานนั้นแต่พระศาสดาทรงอนุโมทนาเพียง4บาทพระคาถาเท่านั้นน่าจะมีอะไรที่ไม่สมควรในทานอยู่บ้างพระศาสดาคงจะทรงคุณเคืองพระทัยเป็นแน่แท้พระราชารีบเสด็จไปสู่วิหารเชตวันทูลถามพระศาสดาในเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพระราชาได้ทรงกระทำชอบทุกอย่างทานนั้นได้นามว่าอาสะทิสทานแต่ที่ทรงอนุโมทนาน้อยก็เพราะหวังอนุเคราะห์กาละอมาตย์ตรัสเล่าความคิดของอมาตย์ทั้งสองให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงกริ้วกาละอมาตย์ตรัสว่าเราให้ทานมากจริงแต่เราให้ของของเรามิได้บิดเบือนอะไรท่านเลยฉะนั้นท่านจึงเดือดร้อนปานนั้นดังนี้แล้วทรงเนรเทศกาละอมาตย์ออกจากแคว้นตรัสเรียกชุนหะอมาตย์เข้าเฝ้าตรัสถามว่าจริงหรือที่มีความคิดอนุโมทนาทานที่พระองค์ทรงกระทำแล้วเมื่อชุนหะอมาตย์ทูลรับว่าจริงทรงชอบใจและเลื่อมใสจึงทรงมอบราชสมบัติให้เขาครอง7วันและให้ถวายทานได้ตามประสงค์โดยทํานองที่พระองค์เคยทรงถวายมาแล้วพระราชาเสด็จไปสู่สำนักพระศาสดาอีกทูลว่าพระองค์ทรงดูการกระทำของคนพาลเถิดเขาเหยียดหยามทานที่ข้าพระองค์ถวายแล้วถึงป่านนี้ทรงหมายถึงกาละอมาตย์พระศาสดาตรัสว่าคนตรณีไปเทวโลกไม่ได้คนพาลไม่สรรเสริญทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนุโมทนานั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพระพุทธภาษิตปาทับวยาเอกราชเชนะสักขัสสะคมเนนะวาสบะโลกาธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังวรังแปลความว่าโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดินกว่าการไปสวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอธิบายความโสดาปฏิผลนั้นเป็นอริยผลชั้นต่ำที่สุดในบรรดาอริยผล4ดังนั้นพึงทราบอริยผล4ก่อนคือ1โสดาปฏิผล2สกทาคามิผล 3. อนาคามิผล 4. อรหัตผลผู้ยังลงสู่อริยภูมิขั้นต้นขั้นแรกที่สุดคือโสดาปัตติผลนี้ท่านเรียกว่าโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสธรรมแล้วไม่หวนกลับมาเป็นปุถุชนอีกปิดอบาย4ได้คือไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตและอสุรกายมีคติอันแน่นอนคือต้องได้ตรัสรู้แน่นอนมีโอกาสสิ้นชาติภพโดยไม่นานนักอย่างช้าเพียง7ชาติเท่านั้นคุณสมบัติของพระโสดาบันคือมีความเคารพเลื่อมใสอย่างไม่คลอนแคลนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์พระโสดาบันนั้นแม้จะยังทำบาปอยู่บ้างก็จริงแต่ท่านไม่ปกปิดบาปนั้นและไม่ทำบาปชนิดที่ต้องไปอบายลงเล็บอบายคามีเพราะกับการเห็นอริยสัจเป็นปฐมทัศนานั้นพระโสดาบันละกิเลสได้3อย่างคือ1สกายทิฏฐิความยึดมั่นในตัวตนความเห็นสังขารว่าเที่ยง 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยและปฏิปทาให้ถึงนิพพาน 3. ศีลัพพตปรามาสความรูปคลำศีลและพรตหรือวัดเพราะเหตุที่ละสกายทิฏฐิได้พระโสดาบันจึงไม่ด่าต่อผู้ด่าไม่ประหารต่อผู้ประหารไม่พยาบาทต่อผู้จองเวรทั้งที่ราคะโทสะและโมหะยังคงมีอยู่เพราะหมดความสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยมั่นในคุณของพระรัตนตรัยความเลื่อมใสของท่านจึงไม่คลอนแคลนแม้จะต้องเสียชีวิตก็ไม่ยอมเปลี่ยนความเลื่อมใสศรัทธาพระโสดาบันจึงไม่เปลี่ยนศาสนาไม่เข้ารีดในศาสนาอื่นอันหนึ่งเพราะได้เห็นนิพพานด้วยตนเองแล้ววงเล็บเปิดแม้เพียงแวบเดียวก็ตามวงเล็บปิดจึงหมดความสงสัยในปฏิปทาให้ถึงพระนิพพานหรือให้ถึงความบริสุทธิ์โดยทางนั้นวงเล็บเปิดทางมีองค์8วงเล็บปิดการยังไม่เห็นทางด้วยตนทำให้คลำหาทางสเปสปะไปเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืดจึงรูปคลำศีลบ้างวัดบ้างคือบำเพ็ญวัดหรือรักษาศีลด้วยจุดมุ่งหมายอื่นเช่นเพื่อชื่อเสียงบ้างเพื่อเรียกร้องความนิยมนับถือบ้างเพื่อให้เทพเจ้าโปรดปรานแล้วแต่จะได้ไปสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งบ้างอาการอย่างนี้เรียกศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันย่อมรักษาศีลและบำเพ็ญวัดด้วยจุดประสงค์ที่มุ่งตรงต่อนิพพานหรือเพื่อความบริสุทธิ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าไม่มีศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันละอภิฐานได้6อย่างอภิฐานแปลว่าฐานะอันหนักคือการฆ่ามารดา1การฆ่าบิดา1การฆ่าพระอรหันต์1การทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อ1และการทำสงฆ์ให้แตกกัน1วงเล็บเปิด5อย่างนี้เรียกอนันตริยกรรมวงเล็บปิดการไปเข้ารีดนับถือศาสดาอื่น1รวมเป็นอภิฐาน6แต่พระโสดาบันกลับทำในสิ่งอันตรงกันข้ามกับ6อย่างนี้เพราะเหตุที่พระโสดาบันมีศรัทธาอย่างแรงในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจึงทรงห้ามมิให้ภิกษุสาวกไปรับบิณฑบาตในตระกูลของพระโสดาบันถ้าเขามิได้นิมนต์ไว้ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้พระศาสดาจึงทรงแสดงว่าโสดาปัตติผลนั้นดีกว่าเลิศกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลิศกว่าการบังเกิดในสวรรค์และเลิศกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงความเป็นต่างๆเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางต่ำทรามอีกได้แม้จนถึงตกนรกก็ได้แต่ความเป็นโสดาบันย่อมมีคติอันแน่นอนสูงขึ้นไปโดยลำดับไม่กลับต่ำทรามพระโสดาบัน3จำพวกในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่ม24หน้า129ทรงแสดงพระโสดาบันไว้3ประเภทคือ 1. เอกภีชี 2. โกลังโกละ 3. สัตตคตุปรมะประเภทที่1 นั้นแปลว่ามีพืชอีกครั้งเดียวคือจะต้องเกิดอีกเพียงครั้งเดียวก็ถึงนิพพานที่เป็นเช่นนี้เพราะมีปัญญาแก่กล้าแต่บารมีอย่างอื่นน้อยจึงไม่ขึ้นไปถึงสกทาคามีหรืออนาคามีเปรียบเหมือนสามเณรแม้จะมีปัญญามากเพียงใดก็ไม่อาจเข้าร่วมประช

ยาวชิรยานวโรรสทรงไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่2หน้า36ฉบับพิมพ์ครั้งที่29ทับ2511ว่าพระโสดาบันเอกภิชฌีนี้ออกจะดีกว่าพระสกทาคามีผู้จะต้องไปเกิดในเทวโลกคนหนหนึ่งก่อนจุติจากนั้นแล้วจึงจักมายังมนุษย์โลกนี้และได้บรรลุพระอรหันต์สำหรับผู้ใคร่ในธรรมและเห็นความทุกข์ในสังสารวัฏย่อมเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าโสดาปัตติผลดีกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงอย่างแน่นอนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภนายกาละบุตรของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีมีเรื่องย่อดังนี้นายกาละแม้จะเป็นบุตรของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็จริงแต่หามีศรัทธาในพระรัตนตรัยเช่นเศรษฐีไม่เขาไม่ปรารถนาภัยฝ้าพระศาสดาทั้งที่อารามและที่บ้านของตนไม่ต้องการฟังธรรมไม่ต้องการขวนขวายปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์แม้มารดาบิดาอ้อนวอนอยู่เนืองๆก็หาเชื่อฟังไม่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีผู้บิดาคิดว่าเจ้ากาละนี้เมื่อมีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเมื่อเรายังรู้เห็นอยู่ไม่สมควรที่เขาจะตกนรกเราควรออกอุบายให้เขาได้มีความเห็นชอบก็บุคคลผู้ไม่อยากได้ทรัพย์ดูเหมือนจะไม่มีในโลกนี้เราควรทำลายทิฏฐิผิดๆแห่งบุตรของเราเสียเศรษฐีจึงพูดกับนายกาละผู้บุตรว่าพ่อเจ้าจงรักษาอุโบสถไปวิหารและฟังธรรมเถิดเสร็จแล้วเราจะให้กหาปณะ100แก่เจ้านายกาละให้พ่อรับคำถึง3ครั้งแล้วจึงยอมรักษาอุโบสถไปสู่วิหารอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาแต่หาได้ฟังธรรมไม่เขาเลือกนอนที่ใดที่หนึ่งอันผาสุกแก่ตนแล้วรุ่งขึ้นรีบกลับบ้านแต่เช้าตรู่ฝ่ายเศรษฐีบิดาของเขาเห็นลูกชายกลับมาก็รีบบอกคนใช้ให้นำอาหารอันประณีตมาให้โดยเร็วแต่นายกาละไม่ยอมบริโภคจนกว่าจะได้กหาปณะก่อนเศรษฐีจึงยอมมอบเงิน100กหาปณะให้เขาจึงยอมบริโภคอาหารวันรุ่งขึ้นเศรษฐีขอให้เขาไปฟังธรรมและให้จำพระพุทธพจน์ให้ได้สักบทหนึ่งโดยยืนฟังต่อพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากได้ทำดังนั้นจะให้จะได้รางวัล 1,000 กหาปณะนายกาละรับด้วยความยินดีเขาไปยืนฟังธรรมเฉพาะพระพักพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องที่นายกาละรับจ้างบิดามาฟังธรรมจึงทรงบันดาลให้เขาจำไม่ได้แม้แต่บทเดียวเขาจึงตั้งใจฟังมากขึ้นเพื่อจำให้ได้สักบทหนึ่งฟังไปฟังไปได้บรรลุโสดาปัตติผลพอรุ่งขึ้นเขากลับบ้านพร้อมภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขมหาเศรษฐีเห็นแล้วรำพึงว่าวันนี้ลูกเราน่ารักจริงเราชอบใจเมื่ออังคารพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเศรษฐีก็สั่งให้อาหารแก่บุตรชายเหมือนกันนายกาละนั้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าขอบิดาอย่าได้ให้ทรัพย์แก่ตนเฉพาะพระพักของพระศาสดาเลยและขอพระศาสดาอย่าได้ทรงล่วงรู้ถึงเรื่องที่ตนรักษาอุโบสถและฟังธรรมเพื่อค่าจ้างแต่ความจริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงทราบแล้วตั้งแต่วันวานเมื่อพระศาสดาสวยเสร็จแล้วมหาเศรษฐีให้คนวางหอกหาพนะ 1,000 ตรงหน้าบุตรพร้อมพูดว่ากาละนี่ค่าจ้างสำหรับเจ้าที่รักษาอุโบสถและฟังธรรมนายกาละรู้สึกระอายอย่างยิ่งจึงพูดว่าพ่อผมไม่รับกหาปณะเหล่านี้ดอกแม้บิดาจะอ้อนวอนหลายครั้งก็หารับไม่เศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้พระศาสดาทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะบุตรของท่านได้รับแล้วซึ่งสิ่งอันประเสริฐกว่าสมบัติแห่งจักรพรรดิราชประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนั่นคือโสดาปัตติผลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโสดาปัตติผลประเสริฐกว่าความเป็นจักรพรรดิกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพุทธวรรควรรณนาว่าโดยพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้ไม่กลับแพ้อีกพระพุทธภาษิตยสะชิตังนาวชิยติชิตมัสสะโนยาติโกจิโลเกตังบุทธะมะนันตะโคจรังอาปดังเกณะวะเดนะเนสถะยัสสะ

0: อาลินีวิสัตติกาตันหานติกุหินจิเนตะเวตังบุทธะมะนันตะโคตะโคจรังอะปะดังเกณะปะเดณะเนสถะแปลความว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้แล้วไม่ทรงกลับแพ้อีกกิเลสไม่เพียงเล็กน้อยในโลกย่อมไม่หวนกลับไปหาความชนะของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอีกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีอารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดวงเล็บเปิดคือมียานกว้างไกลหาที่สุดมิได้วงเล็บปิดทรงไม่มีร่องรอยเจ้าทั้งหลายในวงเล็บมารจักนำท่านไปด้วยร่องรอยอะไรตัณหาประดุจตาข่ายสร้างไปในอารมณ์ต่างๆเพื่อนำไปในภพนั้นบ้างนี้บ้างไม่มีแก่พระพุทธเจ้าองค์ใดท่านจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระญาณไม่มีที่สิ้นสุดผู้ไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรอธิบายความในที่นี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายคือกิเลสทุกชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงชนะแล้วก็เป็นอันชนะโดยเด็ดขาดพระองค์ไม่กลับแพ้อีกกิเลสใดๆก็ไม่หวนกลับมาหาพระองค์ไม่สามารถทำให้พระองค์กลับแพ้ได้อีกเลยเพราะกิเลสที่ละได้ด้วยอริยมรรคนั้นเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาดไม่มีเจริญขึ้นได้อีกความชนะบางอย่างของชาวบ้านยังกลับแพ้ได้เสมอเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ต้องทำเช่นนั้นอีกตัวอย่างเช่นคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้แล้วถึง5ปี10ปีก็อาจหวนกลับมาสูบได้อีกคนเคยติดเหล้าแล้วเลิกเหล้าได้ไปหลายปีก็อาจหวนกลับมากินเหล้าได้อีกคนเล่นการพนันชนะก็อาจกลับแพ้ได้อีกคนมั่งมีแล้วอาจจนได้อีกประยันใหญ่สิ่งทั้งปวงนี้ยังเป็นโลกิยะยังไม่แน่นอนแต่การชนะกิเลสของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่นอนเด็ดขาดเมื่อทรงชนะมาแล้วก็ชนะอย่างไม่มีทางกลับแพ้ได้อีกแม้หลังจากตรัสรู้แล้วก็มีมารคอยมารบกวนเสมอแต่ต้องถอยกลับด้วยความเสียใจทุกทีไปเป็นชัยชนะที่น่าภาคภูมิอะไรเช่นนั้นชัยชนะของพระองค์เป็นชัยชนะที่ลือกระชอนไปทั่วโลกตั้ง 2,500 ปีเสร็จมาแล้วจนบัดนี้ยังมีคนแส่ซองสรรเสริญชัยชนะของพระองค์อยู่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกหรือแม้แต่ศาสนิกในศาสนาอื่นๆก็นิยมยกย่องชัยชนะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงชนะสิ่งที่ชนะได้ยากทรงชนะสิ่งที่คนทั้งโลกยอมแพ้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันนั่นคือกิเลสมีราคะเป็นต้นพระองค์ได้ทรงเห็นโทษของกิเลสมีราคะเป็นต้นนั้นอย่างท่องแท้ด้วยญาณอันแสนคมแล้วจึงไม่ปรารถนาเพื่อคลุกกับกิเลสนั้นอีกสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่เราจะได้ตรัสรู้อย่างเป็นโพธิสัตว์ได้เกิดความคิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นรสอร่อยในโลกอะไรเป็นโทษในโลกอะไรเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกจากติกนิบาตอังคุตระนิกายเล่ม20หน้า332ถึง333ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้สึกขึ้นมาว่าสุขสมนัสที่ปรารภโลกแล้วเกิดขึ้นนี้เองเป็นรสอร่อยในโลกแต่โลกเป็นของไม่เที่ยงทรมานมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานี่เป็นโทษในโลกการกระชากความกำหนัดย่อมใจเสียโดยสิ้นเชิงกำจัดความเพลิดเพลินออกเสียโดยสิ้นเชิงนี่เองเป็นอุบายเครื่องออกไปจากโลกภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เรายังไม่รู้จักรสอร่อยในโลกว่าเป็นรสอร่อยไม่รู้จักโทษในโลกว่าเป็นโทษไม่รู้จักอุบายเครื่องออกจากโลกตามความเป็นจริงตราบนั้นเราก็ชื่อว่ายังไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดเรารู้เมื่อนั้นเราจึงชื่อว่าได้ตรัสรู้พร้อมแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อแสวงหารสอร่อยในโลกเราได้พบรสอร่อยนั้นในโลกรสอร่อยในโลกมีเท่าใดเราได้เห็นมันอย่างดีด้วยปัญญาของเราเท่านั้นภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวไปเพื่อแสวงหาโทษของโลกและอุบายเครื่องพ้นจากโลกวงเล็บเปิดอารมณ์อย่างโลกโลกวงเล็บปิดเราได้พบโทษและอุบายเครื่องพ้นจากโลกนั้นด้วยปัญญาของเราเราจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมพระพุทธองค์ได้ทรงทราบอย่างแจ้งชัดว่าไม่เป็นการถูกต้องและปลอดภัยแต่อย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจักปล่อยชีวิตนี้ ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและว่าเป็นไม่เป็นความดีอย่างใดเลยในการที่มนุษย์เราจำต้องเป็นผู้ซึ่งประเดี๋ยวสุขประเดี๋ยวทุกข์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนเรือลำน้อยลอยในทะเลอันมีคลื่นลมพระองค์ได้ทรงทราบว่าเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมาเพื่อกระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้นั้นเป็นเพราะคนเหล่านั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็นมายาซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งเป็นคราวในโลกนี้พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสรรพสัตว์ติดอยู่ในบ่วงของการเวียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบ่วงเพราะมันละโมบในเหยื่อเล็กๆน้อยๆที่เขาวางไว้ล่อมันและพระองค์ทรงทราบอีกว่าถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ในบ่วงของการเกิดเช่นนี้แล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือการดับเสียซึ่งความตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกอย่างที่เราได้พบได้เห็นและไม่ปล่อยตัวให้ตกจมลงไปในสิ่งซึ่งยั่วยวนและไม่ปล่อยใจให้ทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยั่วยวนมนุษย์อันว่าบุคคลที่เป็นโรคร้ายเรื้อรังมานานปีเมื่อรักษาโรคนั้นหายแล้วด้วยความพยายามของตนเองย่อมมีปิติปราโมทย์พยายามทุกอย่างเพื่อมิให้โรคนั้นเกิดขึ้นอีกชั้นใดพระตถาคตเจ้าก็ฉันนั้นโรคคือกิเลสอันร้ายแรงเรื้อรังมาเป็นเวลานานนับแสนชาติเมื่อทรงชนะได้แล้วก็ทรงรักษาความชนะนั้นไว้มิให้กลับแพ้อีกอันหนึ่งบุคคลที่เคยถูกจับกุมคุมขังแต่ละความทรมานนานาประการอันเนื่องมาจากการถูกคุมขังนั้นเช่นต้องทำงานหนักต้องหิวกระหายขาดอิสรภาพเป็นต้นเมื่อออกจากที่คุมขังได้แล้วย่อมไม่ปรารถนาเข้าไปยังที่คุมขังนั้นอีกชั้นใดพระตถาคตเจ้ากว่าฉันนั้นพระองค์ถูกคุมขังอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นเวลายาวนานสุดจะขนานาได้ได้รับความลำบากนานาประการเคยเจ็บป่วยด้วยโรคแทบทุกชนิดเคยประสบความผิดหวังเคยตกระกำลำบากเคยระหกระเหินชอกช้ำเคยมาแทบทุกอย่างเท่าที่มนุษย์ผู้เวียนว่ายอยู่ในวงวัฏจักรนี้จะพึงได้รับบัดนี้พระองค์ได้ออกจากสังสารวัฏนี้แล้วฉไหนเล่าจะต้องหวนกลับเข้ามาอีกเพื่อทนทุกข์ทรมานต่อไปน้ำแห่งสังสารวัฏไม่อาจทิ่มแทงพระองค์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นความชนะของพระองค์จึงไม่กลับแพ้อีกทรงชนะอย่างเด็ดขาดทรงขุดรากแห่งกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่งอกเงยขึ้นอีกมารจักหลอกลวงชักนำพระองค์ไปในทางใดๆไม่ได้อีกแล้วตัณหาผู้นำสัตว์ไปสู่ภพหนึ่งเล็บภวะเนติพระองค์ก็ทรงทำลายเสียแล้วหมดอานุภาพไม่มีพิษอีกต่อไปพระองค์จึงอิสระสูงส่งอิสระและสูงส่งอย่างแท้จริงเรื่องนี้พระศาสดาทรงปรารภธิดาแห่งมารตรัสไปแล้วมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมารธิดาพระศาสดาตรัสว่าเล่าเรื่องธิดาแห่งมารที่พระองค์ได้ชัยชนะมาให้พราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธยะชาวแคว้นกุรุฟังกุรุคือเดลฮีนครหลวงแห่งอินเดียปัจจุบันมีเรื่องดังนี้ในแคว้นกุรุนี้มีธิดาพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมาคันธยะตัวเธอเองชื่อมาคันธยาตามว่ารูปสวยงามมากปานเทพอักษรความงามของนางเลื่องลือไปไกลพวกพราหมณ์มหาศาลนงเล็บพราหมณ์ที่ร่ำรวยและขัตติยะมหาศาลนงเล็บพวกสกุลกษัตริย์ที่ร่ำรวยต่างอยากได้มาคันธยาจึงส่งสารไปยังพราหมณ์มาคันธยะว่าข้าพเจ้าขอธิดาชื่อมาคันธยาของท่านขอได้โปรดให้ธิดาของท่านแก่ข้าพเจ้าเถิดแต่พราหมณ์มาคันธยะไม่ยอมให้ใครตอบไปว่าพวกท่านไม่เหมาะสมกับธิดาของข้าพเจ้าต่อมาเช้าวันหนึ่งพระศาสดาตรวจดูปนิสัยแห่งเวไนยนิกรที่พระองค์พอจะโปรดได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของพราหมณ์มาคันธยะและพราหมณีจึงเสด็จไปโปรดขณะที่พระศาสดาเสด็จถึงบริเวณบ้านของพราหมณ์นั้นพราหมณ์กำลังบูชาไฟอยู่นอกบ้านเขาเลี้ยวมาเห็นพระทศพลตรวจดูรูปสิริของพระองค์ได้เห็นความงามแห่งพระรูปพระโฉมแล้วคำนึงว่าใครอื่นในโลกนี้ที่จะงามเหมือนชายหนุ่มผู้นี้เราไม่เคยเห็นเขาเท่านั้นที่สมควรแก่ธิดาของเรา เราจะมอบธิดาให้แก่บุรุษนี้เขาได้กราบทูลพระศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีธิดาอยู่คนหนึ่งงามมากข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นชายใดเหมาะแก่นางจึงยังมิได้ให้ใครส่วนท่านนั้นเหมาะสมแก่ธิดาของข้าพเจ้าอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะมอบธิดาของข้าพเจ้าให้แก่ท่านเพื่อบำเรอเท้าของท่านขอท่านจงรออยู่ตรงนี้ก่อนข้าพเจ้าจะไปนำเอาธิดามาพระศาสดาทรงสลับคำของพราหมณ์แล้วไม่ทรงยินดีเลยแต่ไม่ทรงห้ามพราหมณ์นั้นรีบกลับไปเรือนบอกพราหมณีผู้เป็นภรรยาให้ทราบและให้ประดับตกแต่งบุตรีอย่างงามที่สุดแล้วรีบพาออกจากบ้านฝ่ายพระศาสดาไม่ได้ประทับยืนในที่ที่พราหมณ์บอกไว้เพียงแต่ทรงประทับรอยพระบาทไว้เป็นเครื่องหมายและเสด็จไปประทับเสียที่อื่นท่านว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิษฐานและเหยียบไว้นั้นจะไม่ลบเลือนไปเพราะฝนตกหรือน้ำท่วมจะปรากฏแก่บุคคลที่พระองค์มีพระประสงค์ให้เห็นเท่านั้น3คนพ่อแม่ลูกรีบมาเมื่อไม่เห็นพระศาสดาพราหมณีจึงถามว่าบุรุษผู้นั้นอยู่ที่ใดฉันสั่งให้เขายืนคอยตรงนี้พราหมณ์ตอบพร้อมทั้งชี้มือประกอบมองหาอยู่พบรอยเท้าจึงบอกพราหมณีว่านี่คือรอยเท้าของเขาผู้นั้นพราหมณีเข้าไปพิจารณาดูรอยเท้าเห็นแน่ชัดแล้วกล่าวว่านี่ไม่ใช่รอยเท้าของผู้บริโภคกามเพราะนางเป็นผู้เชี่ยวชาญในตำราทำนายลักษณะอวัยวะพราหมณ์ติงว่าเจ้าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนเห็นจระเข้นอนอยู่ในตุ่มน้ำสมณะนั้นเมื่อเราบอกว่าจะให้ธิดาแก่เขาก็รับคำของเราแล้วบาลีว่าโพติตวังอุดกะจาติมหิสุ่งสุมารังปัสสิแปลความว่าดูก่อนนางผู้เจริญเจ้าย่อมเห็นจระเข้ในตุ่มน้ำแปลตามตัวว่าอย่างนั้นคำนี้อาจเป็นสำนวนนิยมพิเศษของคนสมัยนั้นข้าพเจ้าตีความในที่นี้ว่าพูดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผู้เขียนพราหมณีกล่าวว่าท่านว่าอย่างไรก็ตามเถิดแต่ฉันยืนยันได้ว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้าของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนดังนี้แล้วกล่าวย้ำว่ารอยเท้าของคนเจ้าราคะเว้ากลางมากของคนเจ้าโทสะหนักส้นของคนเจ้าโมหะมีปลายจิกลงดงเล็บคือหนักทางปลายเท้ารอยเท้าเช่นนี้เป็นของคนผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่างแน่นอนพราหมณ์ดุพราหมณีหน่อยหนึ่งว่าพูดมากแล้วพาธิดาที่ออกตามหาพระศาสดาจนพบได้บอกพราหมณีว่านี่คือบุรุษผู้นั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาและทูลว่าสมณะนี่ธิดาของเราเราขอมอบให้ท่านพระศาสดาไม่ได้ตรัสในทันทีว่าเราไม่ต้องการธิดาของท่านแต่ตรัสว่าพราหมณ์เราจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งท่านจะฟังไหมฟังสิท่านพราหมณ์รับเล่าไปเถิดพระตถาคตเจ้าทรงเริ่มอัตตชีวประวัติคาถาตั้งแต่ทรงสละราชสมบัติพระทรงเห็นโทษของการอยู่ครองเรือนทรงเบื่อหน่ายกามคุณเสด็จออกมาหาพิเนสกรมในราตรีหนึ่งทรงเผชิญหน้ากับมารที่ประตูนครมารห้ามการเสด็จออกบรรพชาโดยยกเอาสมบัติบรมจักรมาล่อว่าอีก7วันข้างหน้าก็จะได้ครองสมบัติบรมจักรแล้วกลับเสียเถิดอย่าออกบรรพชาเลยแต่พระองค์ตรัสว่ามิได้ต้องการสมบัตินั้นถ้าอย่างนั้นท่านออกไปเพื่ออะไรมารถามเพื่อสัพพัญญุตญาณเราตอบถ้าอย่างนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะต้องติดตามท่านไปท่านจะต้องตรึกในกามหรือพยาบาทหรือวิหิงสาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอนุภาพของเรา
1: ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดครับ
2: ข้าเขียวนี่นะสาธุข้าเขียวป่าดอยเก็กควยโครงการหลวงข้าเขียวดอยเก็กควย เอาอยู่ดีมีแห้งนะย่าอายุจักปีแล้วเนี่ยย่าเนี่ยอายุจักปี78แล้วเออโอ้เออเอาดีมากดีมากเลยเลิกคือหลังงอหลังโกงเท่าไหร่เลอเอาแล้วไปรักษาที่ไหนล่ะไปอุ้ย78มันจะไปเถ่ายังเนาะยังเป็นสาวซ้ำน้อยอยู่นี่นี่โอ้กองบัวตัวนี้เออเอาดีดีมากเลยเดี๋ยวส่งไผมาบวชก็ได้เด้อเอาได้ได้ได้ได้เอาไปปวดหน้ามาเออแล้วนายเจริญใจไวนายสิริพัฒน์ใจไวนายจารุลักษณ์ใจไวนายจิรัตน์จรัสจารุกรลวีชื่อเดิมเนี่ยนายอิสรีจารุกันวีกุลเนี่ยจารุกรลวีกุลชื่อใหม่และครอบครัวผู้ถวายผ้าไตรจีวรถวายบาตรอัฐบริขารอยู่ไปอยู่รัฐไหนล่ะนั่นเนี่ยอยู่รัฐไหนอเมริกาฮะเอาเฮาก็ไปสั่งวัดอยู่โคโลราโดเด้เนี่ยเหรอเออไปแล้วถามว่าอยู่บนไหนเดี๋ยวมีโอกาสไปจะไปเยี่ยมไปยามเลยนะไปหาข่าวกินเนี่ยนี่เนี่ยนางดงนาฏใจไวถวายปัจจัย100บาทนางสาวอะไรกฤษพันธ์ใจไวถวายปัจจัย100บาทเอาอนุโมทนาด้วยเด้อให้ได้บุญหลายๆอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองก็มีแต่ความสุขความเจริญเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนเด้ออเออดีแล้วดีแล้วไปอยู่มาหลายปีแล้วบอกเอ้าเลยเดี๋ยวไปอยู่คุ้นเคยแล้วเอาย้ายไปอยู่เลยนะแล้วย้ายไปอยู่เมืองฝรั่งมังคาบ้างเนอะเออไปเบิ่งว่าฝรั่งมันอยู่กันแนวไหนเออดีแล้วนั่นแล้วให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ตั้งไหนหลอดเสียเบียดเฮ็ดงานก็มีแต่ทางมีแต่มีมีแต่ร่ำรวยขึ้นเออดีแล้วดีแล้วแล้วมีฐานะมั่นคงสุขภาพดีแล้วเอาย่ายไปเด้อมาย่ายไปอยู่เมืองฝรั่งแน่เออเอาดีสมปรารถนาเด้อทุกสิ่งทุกประการที่ฝรั่งเจตนาปรารถนาสิ่งใดไว้แล้วก็สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเด้อเออเอาดีท่านมีโอกาสไปอเมริกาจะไปเยี่ยมไปยามอยู่ดอก โอ้วีซ่า10ปีนี่ยังไม่ได้ใช่เลย เออเอาดีเอาดีวีซ่าอเมริกาเที่ยวก่อน10ปียังไป2เถื่อไอ้วีซ่าเที่ยวนี้เนี่ย10ปียังไม่ได้ไปเลยเด้เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก 3-4 ปีบ่เบิดล่ะเออเอามาเออวิตามินตลอดเด้อแหละน้องบูชาท่านบอกว่าถวายกฐินห้องหน้า5เออเอาถวายกฐินน้อยปัน เออดีแล้วน้อมบูชา
3: คุ้มสมบัติ
2: เออนั่นแหละไปแบกมาเลยนะถูกไหมล่ะเอากระสอบแล้วไปใส่มา
3: ขอให้ได
2: ้เออเดี๋ยวเอากระสอบไปใส่มาเลย
3: เอาขอให้ได้เยอะ
2: ๆไปใส่มาแล้วจะไปแบ่งเอา
3: แล
2: ้
3: ว
2: เออเอาเอาผ้ากันรับพ่อเนื้อผ้ากันรับพ่อเนื้อเดี๋ยวได้เตรียมไปงานไปเวียบไปงานอีกแล้วนี่ผ้ากันตั้งใจรับพ่อกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาขันลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นราโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสยริสานิจังวุฒาปัจจายุโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสาพมังครังราคันตุสาเผเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีมภาวันตุเองอ้าวดีมีสุขทุกคนเลยสิบเอ็ดโมง
3: ก็เข้าค่ะหลวงปู่ตุ้จะมาคารวะเหมือนทุกปีกับวันที่สิบเจ็ด

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

พี่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9:00 นคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิระธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปคณะศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบกองบุญกฐินสามัคคีจัดเตรียมองค์พระกฐินผ้าไตรจีวรเวลา 19 นาฬิกาทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารและเวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีประธานและคณะศรัทธาญาติโยมพร้อมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีน้อมถวายผ้าไตรจีวรและบริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5สุโขปุญญสากุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และในพุทธศักราช2498ก็เป็นสายน้ำที่นำพาพระองค์ไปรู้จักราษฎรในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นภาคแรกเชกเช่นเดียวกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ยังคงเหลือเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อสองพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเยี่ยมประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ
1: เดี๋ยวจะหลงมาต่อเนี่ยเรือท่านอยู่นี่พอขาดคำเราแล้วนี่แหละจบก็ขึ้นมาท่องเนี้ยเนี่ยเลี้ยวทางหน้าหน่อยก็จะข้ามไม่จะยืนข้ามโค้งโค้งทางโค้งให้มาให้เกียรติคนจนนั่นแหละก็มันนอกกันแหละ
2: ทำได้ก็แปดเก้าขวดได้ผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านตรงนี้ท่านก็ยกลุกขึ้นโบกผ้าให้กับนักเรียนที่เข้าแถวรับเสด็จนะฮะเราต่างก็ดีใจ
0: ต่อมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498รถพระที่นั่งเล่นฝ่าฝุ่นแสงแดดกล้าและความร้อนไปตามเส้นทางที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ทรงชื่นพระราชฤทัยยิ่งนักด้วยทุกแห่งที่ไปถึงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมกันนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณสถานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นภาคที่3เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501รวม19วันราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้ภาคอีสานเช่นเดียวกันทรงผจญกับฝุ่นและความทุรกันดารของถนนทรงสนพระราชฤทัยในโบราณสถานทรงชื่นชมภูมิประเทศที่สวยงามทิวเขาเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้และประเพณีพื้นเมืองที่งดงามแปลกตาในช่วงระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2502รวมเป็นเวลา20วันที่ทรงได้รู้จักสภาพภูมิประเทศของภาคใต้พืชพันธุ์ท้องถิ่นและสัตว์ชนิดต่างๆจนถึงราษฎรที่หลากหลายวัฒนธรรมการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประจักษ์ในความแตกต่างของภูมิประเทศจากที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำของภาคกลางสู่พื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสานขุนเขาอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือจนถึงทิวทัศน์เกาะและท้องทะเลของภาคใต้ทรงได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของท้องถิ่นเหนืออื่นใดทรงชื่นพระราชฤทัยมีความจงรักภักดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าราษฎรซึ่งเป็นพลังที่ผูกพันพระองค์ไว้กับพวกเขา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: จิตของคนเราก็เหมือนกันกับเด็กคือไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยพ่อแม่พี่เลี้ยงคอยเกาะอยู่ตลอดเวลาเกาะคนนั้นเกาะคนนี้แต่เด็กยังมีผู้คอยรักษามีพ่อแม่พี่เลี้ยงคอยตามรักษาเสมอเด็กจึงมีความปลอดภัยไม่ค่อยได้รับอันตรายต่างๆส่วนจิตใจที่คอยจะเกาะสิ่งนั้นเกาะสิ่งนี้คือไม่เป็นความแน่นอนเหมือนเด็กเกาะพ่อแม่พี่เลี้ยงซึ่งเป็นที่ปลอดภัยจิตที่

แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามเด็กก็ตามนิสัยของจิตย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ค่อยหวังพึ่งตัวเองมีแต่หวังพึ่งผู้อื่นสิ่งอื่นอยู่เสมอไม่เป็นตัวของตัวได้ทั้งนี้เพราะจิตไม่ทราบไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติไม่รู้เรื่องวิธีช่วยตัวเองเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกไม่มีใครแนะพอจะทราบว่าสิ่งใดเป็นภัยสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดที่ควรเกาะสิ่งใดไม่ควรเกาะจึงต้องเกาะเรื่อยๆและเกาะดะไปหมดไม่ว่าสิ่งดีสิ่งชั่วขอให้เป็นที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเป็นนิสัยของจิตจะต้องเกาะเรื่อยๆไปเช่นนั้นไม่ชอบใจก็เกาะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นธรรมดาไม่ชอบใจไม่เกาะแต่จิตไม่ชอบใจก็เกาะเช่นโกรธก็เกาะหลงหรือรักก็เกาะเกลียดก็เกาะคือเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่งนั้นๆ นั่นแหละเรียกว่าจิตไปเกาะไปเป็นอารมณ์อยู่กับสิ่งนั้นๆเรียกว่าเกาะทั้งนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีทำไมจิตจึงต้องไปเกาะเพราะเป็นความติดใจของจิตโดยที่จิตเองก็ไม่รู้ว่าการเกาะนั้นตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไปแต่มันแยกไม่ได้สิ่งที่เหนือจิตยังไม่จึงจำเป็นต้องได้เกาะได้ยึดได้เป็นอารมณ์ให้เกิดความขุ่นมัวแก่ตนอยู่เสมอนี่เราพูดถึงเรื่องอารมณ์ถึงเรื่องวัตถุผมมีอะไรก็ต้องเกาะที่นั่นยึดอันนั้นจนได้ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรมันยึดมันถือได้ทั้งนั้นจิตนี้เป็นนักยึดนักเกาะไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้จึงต้องอาศัยสิ่งภายนอกดีไม่ดีอาศัยสิ่งภายนอกเป็นอำนาจก็มีทั้งที่ไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ไม่ถูกทางพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอัตตาหิปนูนาโถนี่เรียกว่าพยายามแก้ไขความเกาะเกี่ยวของจิตที่หวังพึ่งพิงสิ่งต่างๆหรือวัตถุต่างๆนั้นให้เข้าหันเข้ามาพึ่งตนเองบ้างเห็นอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยเพื่อนฝูงอาศัยใครๆก็ตามนิสัยที่อาศัยผู้อื่นหวังพึ่งผู้อื่นเลยติดใจเป็นนิสัยขึ้นมาท่านจึงสอนให้หวังพึ่งตัวเองพูดถึงเรื่องหยาบๆหน้าที่การงานก็ให้หวังพึ่งตนเองบ้างนี่แล้วก็ย่นเข้ามาทางด้านธรรมะคือการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องจะหวังพึ่งตนเองโดยเฉพาะเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่แน่นอนแห่งการพึ่งตนเองที่ถูกต้องท่านจึงสอนให้บำเพ็ญคุณงามความดีทานศีลภาวนาเพื่อจะหวังพึ่งตนเองให้จิตได้ยึดได้เหนี่ยวหรือได้เกาะในสิ่งที่ดีงามเพื่อจะยังจิตให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการกระทำที่ดีเป็นอารมณ์ที่ดีเมื่ออารมณ์ที่ดีเกิดจากการกระทำที่ดีก็ย่อมทำจิตใจให้มีความร่มเย็นและผาสุขอย่างนั้นก็สอนให้ภาวนานี่ยิ่งละเอียดเข้าไปพึ่งสิ่งนั้นก็พึ่งมาพอสมควรสิ่งนั้นก็พึ่งอาสิ่งนี้ก็ให้พึ่งจริงพยายามอบรมทางด้านจิตตภาวนาสอนให้พึ่งตัวเองโดยอาศัยธรรมะบทนั้นๆเข้ามาเป็นเครื่องกำกับใจให้อาศัยพึ่งธรรมนั้นก่อนที่ตนยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้จึงต้องมีบทธรรมเป็นเครื่องกำกับใจให้ใจได้เกาะให้ใจได้ยึดในอารมณ์นั้นซึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเช่นเรากำหนดพุทโธพุทโธเป็นต้นเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งในการพึ่งธรรมหรือในการพึ่งตนโดยอาศัยหลักธรรมเป็นที่ยึดก่อนจะแม้ในขณะนั้นก็ตามที่เราเพิ่งเริ่มฝึกหัดใหม่ๆที่จิตยังฟุ้งซ่านยังหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เป็นตัวของตัวไม่ได้ก็ต้องอาศัยบทธรรมกำกับรักษาจนกระทั่งจิตมีความกลมกลืนกันกับบทธรรมนั้นๆแล้วหดตัวเข้ามาสู่ความสงบแม้บทธรรมที่

0: อาศัยมาแต่ก่อนก็เลยหมดปัญหาไปในขณะที่ใจของตนก้าวเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าพึ่งตนเองได้แล้วในขณะนั้นทำบทใดทั้งหมดไม่จำเป็นในขณะที่จิตมีความสงบอยู่ด้วยดีนี่เป็นหลักเป็นที่พึ่งอันหนึ่งของจิตเพียงเท่านี้ก็มีความร่มเย็นภายในจิตใจของเราเพราะจิตใจตามธรรมดาแล้วไม่เคยร่มเย็นมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความหิวความกระหายมีแต่ความระวังเนื้อระวังตัวเรื่องต่างๆซึ่งไม่เข้าเรื่องระวังหากไม่ถูกทางความระวังนั้นเลยกลายเป็นความเสาะแสวงหาสิ่งเป็นพิษเป็นภัยมาทำลายตัวเองเช็ดเป็นจำนวนมากเพราะไม่ใช่ทางพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นแล้วในวิธีที่ถูกต้องตลอดทั้งผลที่ได้รับแล้วเป็นที่พึงพอพระทัยจะแนะนำนั้นมาสอนพวกเราให้พึ่งตนเองการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นทางตรงแนวแต่ต่อการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงจิตผู้ใดมีความสงบมีหลักมีเกณฑ์มากน้อยเพียงใดจะเป็นความแน่ใจและมั่นใจตนเองขึ้นไปโดยลำดับคือไม่ต้องถามใครรู้อยู่ภายในตัวเองที่เรียกว่าปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกสิ่งที่รู้ที่เห็นดีชั่วควรแก้ควรถอดควรถอนควรบำเพ็ญให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับก็ทราบเพียงขั้นสมาธิก็พอเป็นหนักใจพอเป็นเรือนใจได้ให้มีความร่มเย็นในขณะที่เราคิดอะไรมากมายก่ายกองแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตตภาวนาใจพักจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเสียเข้าเป็นความสงบร่มเย็นนี่คือว่าเข้าหาที่พึ่งเข้าหาที่อาศัยอันร่มเย็นนี่เป็นที่พึ่งขั้นแล้วขั้นต่อไปแม้จะเป็นสมาธิด้วยกันก็ตามแต่เป็นความละเอียดของจิตที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นขั้นอุปจาระมั่งคณิกะมั่งอัปปนาบ้างเป็นขั้นๆอัปปนาหมายถึงความละเอียดของสมาธิเรียกว่าละเอียดเต็มภูมิของสมาธิเพียงเท่านั้นเลยนั้นไปไม่ได้เป็นอัปปนาอยู่แค่นั้นถ้าไม่ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาแล้วจิตจะมีความละเอียดอยู่ในขั้นสมาธิโดยไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสใดๆเลยถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงตัดกิ่งก้านของมันออกแต่ต้นของมันยังไม่ตัดหลักแก่หลักฝอก็ยังไม่ตัดแต่มันก็แตกออกมาอีกงอกออกมาอีกจนได้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมไตรตรองไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเมื่อละเอียดกว่าปัญญาไปแล้วท่านก็เรียกว่าญาณไปแล้วดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับโพธนสูตรปัญญาอุตปานิวิชชาอุตปานิอโลโกอุตปานิหรือญาณังอุตปานิเนี่ยฟังดูวิชชากับวิชชาสามเนี่ยปัญญาอุตปานิปัญญาเกิดขึ้นญาณังอุตปานิมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับๆเกิดขึ้นจากใจอันเดียวนั่นแหละปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนที่เหล็กที่ปกคลุมตนเองสมาธิเป็นแต่เพียงว่าทำที่เหล็กกวาดต้อมที่เหล็กเข้ามาให้รวมตัวอยู่ภายในจิตใจเป็นการเป็นเวลาแต่อุปทานของจิตที่มีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนั้นยังไม่หักเบาบางลงไปพอจิตได้รับความสงบร่มเย็นบ้างเท่านั้นปัญญาที่เป็นสิ่งที่ฟาดฟันหรือถอดถอนสิ่งต่างๆบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยออกได้เป็นลำดับลำดับสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัปปราโหติมหานิสังสานะสมาปัญญาที่สมาธิอบ แล้วย่อมมีผลมากในต่อการในการพิจารณามีผลมากคล่องแคล่วแกล้วกล้าสามารถตัดกิเลสได้โดยลำดับลำดับปัญญาปฏิภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสวะหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นโดยกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานตั้งแต่ปัญญาเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะถอดถอนกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะเหนือปัญญาไปได้นี่เป็นธรรมดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ท่านดำเนินมาเรื่องสมาธิปัญญานี้จึงแยกกันไม่ออกถึงจะเป็นจริตนิสัยใดๆก็ตามสมาธินี้จะต้องมีแนบอยู่เสมอคือความพักสงบของจิตความพักงานตั้งแต่งานทางโลกเรายังต้องพักถึงเวลาพักไม่พักไม่ได้โดยที่เห็นว่าการพักนั้นเสียเวลาการรับทานอาหารเพื่อบำรุงร่างกายก็เสียสมบัติเสียอาหารการกินไปเปล่าๆเสียเงินเสียทองที่ซื้ออาหารมาทานก็ไม่ถูกเสียไปก็เพื่อบำรุงร่างกายให้เราให้มีกำลังควรแก่หน้าที่การงานต่อไปอีกเราพักผ่อนนอนหลับถึงจะเสียเวลาไปก็เพื่อกำลังบังชาส่วนร่างกายเราที่จะควรต่อหน้าที่การงานต่อไปอีกนั่นเพราะงั้นเสียเวลาก็ดีเสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานำมารับทานเยียวยาธาตุขันธ์เพื่อมีกำลังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเสียเรียกว่าเติมน้ำมันถ้าเป็นรถก็เลยว่าเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้ปัญญาสมาธิปัญญาก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเช่นนั้นต้องมีเวลาพักแล้วคิดค้นด้วยสติปัญญาตามความสามารถของเราแต่ละคนละคนคำว่าปัญญานี่ละเอียดมากกว้างขวางมากตามแต่จริตนิสัยของผู้ที่นำมาใช้อันใดที่เราพิจารณาลงไปเพื่อเป็นการถอดถอนกิเลสได้โดยลำดับนั้นท่านเรียกว่าชอบปัญญาโดยชอบแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านตามตำรับตำรามาได้มาจากตำรับตำรามาแก้กิเลสทุกประเภทถึงจะเป็นธรรมเพราะในตำรานั้นก็ถอดออกไปจากจิตใจซึ่งเป็นธรรมซึ่งเป็นผู้ทำเป็นผู้ถอดถอนกิเลสได้เห็นผลประจักษ์แล้วจึงได้เขียนลงในตำรานั้นไม่ใช่ตำรานั้นเกิดก่อนความจริงคือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญพระองค์แรกไม่ปรากฏว่ามีตำราที่ไหนเวลาสั่งสอนสาวกหรือเวไนยสัตว์ทั้งก็เหมือนกันไม่ได้จารึกลงในคัมภีร์ไบลานสอนด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองสาวกก็สอนด้วยปากทั้งนั้นเอาอะไรมาสอนก็เอามาจากความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติแล้วนี้ไปสอนเพราะฉะนั้นอุบายของสติปัญญาจึงสำคัญอยู่ที่ผู้คิดผู้พิจารณาจะแยกแยะออกมาใช้ในตัวเองตามสติกำลังความสามารถของแต่ละรายละลายไปไม่สิ้นสุดหรือไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเอาตามตำรับตำรามาเสียทุกแง่ทุกมุมจึงจะเป็นธรรมเราคิดขึ้นโดยลำพังไม่เป็นธรรมไม่สามารถแก้กิเลสได้นี่เป็นความเห็นผิดของเราท่านแสดงไว้ตามตำรับตำรานั้นมีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากเลยถ้าเป็นยาก็เป็นยาหม้อใหญ่ไม่ใช่เป็นยาที่เจาะจงโรคนั้นโดยเฉพาะที่เราคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสแต่ละประเภทนี้เป็นยาที่เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆที่จะถอดถอนโรคกิเลสประเภทนั้นๆให้หมดไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติในทางปัญญาจึงอยู่ที่ไหนท่านก็มีอัตมีธรรมมีสติปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงว่าฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนนานอะไรก็สัมผัสอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสอยู่เรื่อยๆสัมผัสแล้วจะเมื่อแม่เขาไปรับทราบที่จิตให้จิตเป็นผู้รับทราบอะไรจะผู้รับทราบการที่จิตรับทราบก็กระเทือนทั้งสติปัญญาจะต้องค้นคว้าพินิจพิจารณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเมื่อทราบแล้วก็ถอดถอนหรือปล่อยวางกันไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าฟังธรรมทั้งกลางวันคืนคือธรรมในหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิม ิเลสก็เป็นหลักธรรมชาติที่อยู่ภายในจิตธรรมะสัจศีลสมาธิปัญญาก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีภายในจิตใจสุดแล้วแต่ผู้ที่จะผิดค้นขึ้นมาพิจิตรพิจารณาใช้ประโยชน์ตามสติกำลังของสมาธิแห่งเครื่องมือนั้นๆคือสติปัญญาเป็นเครื่องมือธาตุขันธ์เนี่ยฟังว่าธาตุว่าขันธ์สกุลกายพระพุทธเจ้าก็มีสาวกทั้งหลายก็มีท่านก็เคยติดท่านก็เคยยึดเคยถือเป็นอุปทานได้เช่นเดียวกับเราเป็นกิเลสได้เช่นเดียวกับเราเมื่อยึดให้เป็นกิเลสเมื่อทำให้เป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสมกิเลสขึ้นแก่ใจของเราได้พระพุทธเจ้าและสาวกที่เป็นอรหันต์เหล่านั้นท่านมีอยู่ด้วยกันเช่นเดียวกับเราแต่ทำไมท่านถึงถอดถอนออกได้ร่างกายท่านก็เหมือนร่างกายของเราขันธ์ห้าของท่านเหมือนกับขันธ์ห้าของเราทำไมท่านถอดถอนได้เราจะถอดถอนไม่ได้เราจะรู้ไม่ได้ทำไมท่านรู้ได้เราทำไมรู้ไม่ได้ใจเราก็มีสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดขึ้นได้ในแง่ต่างๆตามแต่ผู้ที่จะชอบคิดในแง่ใดๆขึ้นมาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่เป็นอยู่กับตนเป็นสิ่งที่ทำได้รู้ได้รู้ได้นี่จิตที่ว่าพึ่งตัวเองไม่ได้สรุปลงมาในตัวของเรานี่ ก็คือต้องพึ่งขันธ์นอกจากพึ่งขันธ์แล้วยังถือขันธ์เป็นตนอีกนั่นพึ่งเขาแล้วยังถือเขาว่าเป็นตนโดยไม่ละอายเลยว่างละอายเท่าไหนขนาดไหนมันก็จำเป็นจะต้องได้ทนถือเมื่อมันยังไม่รู้เรียกว่าไม่ละอายก็ถูกพูดให้มันถึงเหตุถึงผลกันเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาแต่เรายังอุตส่าห์ไปยึดเอาเขามาเป็นตัวของเราเองมันก็ยุ่งเพราะมันฝืนความจริงเพื่อให้ตรงกับความจริงให้พิจารณาเห็นตามความจริงของมันพิจารณาแล้วพิจารณาซ้ำๆซากๆเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจไม่ต้องบอกปล่อยบอกวางปล่อยเองทีเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อเพราะการยึดถือของเราไม่ใช่เป็นคุณอะไรด้วยการยึดถือหากเป็นบุญเป็นคุณแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนให้ยึดถือหรือไม่ต้องสอนมันก็ยึดอยู่แล้วอันนี้มันเป็นพิษเป็นภัยในการยึดถือสิ่งเหล่านี้แม้เขาจะไม่เป็นภัยต่อเราก็ตามแต่เราก็ไปยึดเอามาเป็นภัยด้วยความสำคัญว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นนี้เขาเป็นเราเขาเป็นของเราเป็นต้นนี่มันดุ้งตรงที่ไปสำคัญแต่ไปหมายด้วยความลุ่มหลงของเรานี่แหละขันนั้นนั้นก็มีความหมายอะไรในตัวของมันเองอยู่ตามความจริงเช่นเดียวกับต้นไม้ภูเขานั่นแหละที่รับทราบในแง่ต่างๆก็เป็นเรื่องของจิตคนตายแล้วรับทราบไม่ได้เนี่ยขึ้นไปจากจิตแล้วความหมายสำคัญนั้นหมายต่างๆก็ไปจากจิตเป็นผู้หมายจิตนี่บรรจุไว้ซึ่งความลุ่มหลงเต็มตัวแสดงมาในแง่ใดจึงมีแต่ความลุ่มความหลงความยึดความถืออันจะเป็นภัยแก่ตนทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าจิตมันพึ่งตนเองไม่ได้มันจึงต้องไปเกาะนั้นเกาะนี้การพิจารณาทางด้านปัญญาก็เพื่อจะให้รู้เรื่องในสิ่งทั้งหลายแล้วผลักออกไปดันออกไปแก้ออกไปให้พึ่งตนเองได้โดยลำดับเราดูสิ่งอื่นเรายังดูตลอดทั่วถึงพอเข้าอกเข้าใจดูตึกรามบ้านช่องดูอะไรอะไรก็ดูยิ่งดูชาดูสัตว์ดูคนดูวัตถุสิ่งของต่างๆเรายังทราบว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นมีราคาสูงสิ่งนี้มีราคาต่ำสิ่งนั้นควรเอาสิ่งนี้ควรไม่ควรเอาเรายังรู้แต่เรามาดูร่างกายของเรานี่ทำไมมันไม่รู้และไม่รู้ก็เอาด้วยยึดด้วยเนี่ยสิ่งภายนอกเรายังไม่รู้เรายังไม่กล้าเอารู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็ไม่กล้าเอาอันนี้ดีไม่ดีเอาทั้งหมดจะว่างไหมตอนนี้สิตอนเราโง่ต่อเราตาเนื้อก็เห็นอยู่ร่างกายเป็นยังไงจิตใจเราก็ทราบอยู่แต่มันทราบอย่างผิวเผินทราบอย่างธรรมดาสามัญชนไม่ได้ทราบตามความจริงทราบอย่างสามัญชนก็คือทราบสามัญอวิชชานั่นเองสามัญของความลุ่มหลงแห่งความรู้นั่นเองนั่นเป็นไปตามความจริงนั้นจึงต้องหาความจริง ให้แทรกเข้าในจิตนั้นคือปัญญาแล้วเมื่อมีปัญญาแล้วเราจะทราบความจริงของมันที่มีอยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งไม่ปิดบังอะไรเลยดูให้ชัดมันไม่ได้กว้างขวางอะไรเลยร่างกายนี้กว้างศอกยาววาหนาคืบเท่านั้นมันน่าจะดูทั่วถึงดูภายนอกผู้เดียวก็ทั่วถึงภายในก็ดีและดูให้ซึ้งพิจารณาให้ซึ้งตามอาการตามความเป็นอยู่ของมันตลอดถึงความสลายความแตกทำลายของมันไม่ไปไหนมันจะก้าวเข้าสู่ความแตกสลายทำลายของมันลงสู่ธาตุเดิมเท่านั้นไม่มีปิดไม่เป็นอย่างอื่นพิจารณาให้มันซึ้งตามความจริงอันนี้เมื่อมันซึ้งตามความจริงนี้อย่างหาที่ค้านตนเองไม่ได้แล้วเรื่องอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้มันจะถอนตัวทันทีเมื่อยังไม่ซึ้งพิจารณาให้ซึ้งให้ชัดเจนด้วยปัญญาของเราปัญญานี้ไม่มีใครบอกปัญญาที่จะซึ้งในภายในร่างกายที่มีอยู่กับตัวนี้เป็นสิ่งที่เราพิจารณาเองรู้เองมากน้อยเราต้องพิจารณาเองเข้าใจเองเมื่อเข้าใจเต็มภูมิก็ปล่อยเต็มที
1: ่ hey.
0: เราเป็นคนถือเองคนอื่นจะปล่อยวางให้เราไม่ได้เราต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางเราเองเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเท่านั้นจะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยความโง่เขลาบัญญัติของเราจะก่อความทุกข์ให้แก่เราไม่มีสิ้นสุดยิ่งในวาระสุดท้ายอันนี้จะแตกจะสลายจะเกิดความเสียดายเกิดความหม่นความใยความรักความสงวนแล้วยิ่งจะไปใหญ่ทั้งที่มันไม่มีอะไรที่ให้รักให้เสียดายไม่ต้องว่าน่ารักแหละไม่มีอะไรให้รักให้เสียดายเลยมีแต่สิ่งที่จะแตกจะสลายถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นเรายังจะฝืนอยู่หรือมันจะแตกมันจะสลายตามการเวลาของมันอย่างไม่มีที่แย้งนี่เป็นความจริงเราจะฝืนความจริงว่าไม่อยากให้มันแตกไม่อยากมันดับยังรักยังสงวนอยู่อย่างนี้มันฝืนความจริงความฝืนความจริงนี้จะต้องก่อทุกข์ให้เรามากมายก่ายกองดีไม่ดีไม่ได้สติสตังในขณะนั้นซะด้วยนี่เรานี่เป็นเพราะโทษแห่งความฝืนความจริงทั้งนั้นปัญญายังต้องพิจารณาให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยวางไม่ตามเป็นจริงทั้งยังมีความเป็นอยู่เวลานี้ทั้งเวลาสลายไปปัญญาได้เห็นชัดเจนทั้งปัจจุบันและอนาคตแล้วมันก็มีอะไรเป็นปัญหาความสุขความทุกข์มันมีสิ่งเหล่านี้มันก็อาศัยการเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้รับทราบมันก็ต้องรู้แต่ความรู้ตามความจริงเป็นอย่างหนึ่งความรู้ด้วยความเพื่อความยึดถือเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นไผ่เห็นเราเข้าใจไว้กับเจตนาทุกขั้นทุกภูแล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยสิ่งต่างๆใจเราไม่เป็นตัวของตัวมันจึงมีความเดือดร้อน ไม่แน่ใจพออันนั้นเองเราก็เองพอสิ่งนี้เอียงเราก็เอียงสิ่งนั้นล้มเราก็ล้มเพราะอาศัยเขาเนี่ยเขาพาเอียงก็เอียงเขาพาล้มก็ล้มเขาพาตั้งอยู่ก็พอตั้งได้บ้างแต่มันไม่ยอมตั้งนั่นถึงเขาตั้งอยู่ยังไม่ตายเราก็ยังเดือดร้อนนะเนี่ยท่านจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาของเราเป็นสิ่งเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นวันเวลานาทีกินเข้าไปโดยลำดับถ้าเราเห็นความกัดความกินความแทะของวันเวลาของการของธรรมชาติทั้งมันที่มันสึกมันกร่อนไปโดยลำดับแล้วมันก็เหมือนกับสุนัขทึ่งเนื้อต่างๆนั่นเองไม่ผิดอะไรทึ่งอยู่ตลอดเวลากัดแทะทึ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรที่จะกัดจะแทะอันนี้ก็เอากันอยู่งั้นน่ะสลายไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงความจริงของมันอยู่กับเราก็ตามนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ตามรับสนิทก็ตามอันมันกัดมันแทะมันทึ่งคือไปรับเวลาความสลายความหมดไปนั่นมันกัดมันแทะมันทึ่งอยู่ข้างในเรายังจะแย่งเขาไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นได้หรือแย่งไม่ได้นั่นเป็นกติธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่โตมากความสำคัญของเรานี่เป็นเรื่องผิดความผิดมันจึงแย้งความถูกไปไม่ได้นั่นเป็นความถูกต้องเป็นหลักธรรมชาติของเขาความฝืนหลักธรรมชาตินั้นเป็นความผิดของใจจึงต้องเกิดความทุกข์แก่เราพิจารณาให้รอบคอบสิ่งนี้ ถึงเวลาเข้ามาแล้วจะไม่ต้องหวั่นไหวเพราะได้พิจารณาหมดแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามนั้นอย่างเดียวไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นไปตามที่เราพิจารณาแล้วเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น
1: นี่
0: อ้าวต่างอันต่างเป็นไปอะไรแสดงอาการขึ้นมาอย่างไรก็ให้เป็นทุกขเวทนามันก็เผากับส่วนร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็ค่อยกรอบค่อยเคลียมลงไปโดยลำดับลำดับแตกสลายลงไปอ้าวจิตใจมีสติปัญญารอบตัวแล้วไม่แตกไม่ดับไม่ติดเป็นตัวของตัวโดยตรงพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งอย่างนี้แสนสบายการพิจารณาภาวนามีความสำคัญอย่างนี้มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างนี้นักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงต้องสอนลงเรื่องสติปัญญานี้เป็นสำคัญเพื่อนำจิตฉุดลากจิตออกมาจากกองเพลิงให้พ้นจากภัยไปศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนแบบเดียวกันเพราะธรรมชาติเหล่านี้มีแบบเดียวกันกิเลสแบบเดียวกันไม่มีองค์ใดที่จะสอนให้แตกให้แยกไปจากนี้เลยต้องสอนแบบเดียวกันการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสมากน้อยออกจากใจก็ต้องแบบเดียวกันคือตามหลักที่ท่านสอนไว้ดำเนินตามแบบนั้นถ้าผิดจากแบบนั้นแล้วกิเลสก็หัวเราะแล้วพิจารณาให้ไม่ว่ากว้างว่าแคบเอาทั้งโลกฐานนี้จิตจะหวังพึ่งอะไรพอปลอดภัยเพราะคำว่าพึ่งฟังให้ดีแม้แต่สิ่งที่ติดแน่กับตัวของเรานี้มันยังไม่ปลอดภัยถ้าเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกไปจากร่างกายของเรานี้จึงจะปลอดภัยหาไม่เจอเลยแต่สิ่งที่ติดแน่กับเรามันยังไม่ปลอดภัยยังเป็นตัวภัยอยู่ได้เรายังไม่เห็นตัวภัยนี้เราจะไปเห็นภัยที่ไหนต้องเห็นภัยที่นี่แล้วถอดถอนจิตใจออกจากตัวภัยนี้ก็เป็นคุณขึ้นมานี่เรียกว่าอัตตาเหตุโนนาโถโดยสมบูรณ์ไม่พึ่งอะไรทั้งสิ้นแม้ที่สุดคำว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อถึงขั้นสุดท้ายปลายแดนแห่งทำหลุดพ้นแล้วก็ไม่พึ่งเนี่ยจะพึ่งอะไรเครื่องมือแก้กิเลสหมดสิ้นไปแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเช่นเดียวกับมีดเราไปหั่นผักเนี่ยเอาผักมารับทานแล้วมีดก็ต้องทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วไม่ไปรับทานมีดนี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือแก้กิเลสพอกิเลสสิ้นไปแล้วอันนี้ก็หมดความหมายไปกับใจ เวลามีชีวิตอยู่ที่นำมาใช้ก็ใช้เพื่อโลกเพื่อสงสารไปตามสมมติเท่านั้นไม่ได้ใช้มาแก้กิเลสแต่อย่างใดอีกต่อไปยิ่งวาระสุดท้ายที่จะผ่านธาตุขันธ์ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีอะไรเลยสติปัญญาก็เรียกก่อนไม่มีปัญหาธาตุขันธ์ก็มีปัญหาพอหมดปัญหาภายในจิตใจแล้วอะไรก็หมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงก้าวเข้าสู่ความหมดปัญหาเนี่ยมันก็หมดกังวลถ้ายังมีปัญหาอยู่มันก็ปัญหาฟังทว่าปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากความเกิดแก่เจ็บตายมันก็ตามกันไปนั่นแหละคำว่าปัญหาพอสิ้นปัญหาแล้วก็สิ้นโดยประการทั้งปวงพิจารณาให้รู้สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่กับกายกับใจของเราแยกแยะให้ได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่านอนใจสติปัญญาเอามาหุงต้มกินไม่ได้ได้เฉพาะเอามาแก้กิเลสถ้าเราจะผิดเอามาใช้ในการแก้กิเลสแก้ได้วันยั่งคำถ้าจะพานอนจมกับจมกันอยู่นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรผลที่สุดปัญญาก็ไม่ทราบอยู่ที่ไหนเวลาเป็นกรอบเป็นมุมก็เอาหัวชนฝาใช้ไม่ได้เลยเราไม่ใช่ลูกศิษย์ตถาคตผู้เอาหัวชนฝาพระพุทธเจ้าไม่ได้ผู้เอาหัวชนฝาทั้งคำกนังกระฉามที่เรานับถือก็ไม่ใช่ท่านพูดเอาหัวชนฝามาไงเราจะไปหัวชนฝาเมื่อมีทางพอจะปลีกตัวออกได้ด้วยอุบายใดก็ต้องพยายามจนหมดความสามารถของเรา หมู่หมดความสามารถแล้วก็สุดที่สายเอาอยู่ไปถึงท่านใดภูมิใดก็อยู่ตรงไปเพราะมันสุดที่สายจะทำเมื่อยังไม่สุดที่สายเอาพยายามตะเกียบตะกายเสือกคานไปให้ได้การมาล่มจมเรือว่าแต่สงสารนี่มันก็เหมือนเรือล่มอะไรก็ล่มไปด้วยกันหมดระหว่างเรือก็ล่มก็จมวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเรือก็จมคนก็ตายเรามาล่มจมกับธาตุกับขันธ์ด้วยความรุ่มความหลงธาตุขันธ์ก็ล่มไปตามสภาพของเขาจิตใจของเราก็ล่มก็จมไปด้วยมันดีแล้วเหรอความล่มความจมไม่ใช่เป็นของดีจิตใจล่มจมไปเพราะความรุ่มหลงบีบบังคับให้จมดิ่งลงไปมันก็ไม่ใช่ของดีเพราะฉะนั้นต้องเอาให้เลือดรอดไปโดยลำดับพิจารณาให้เห็นความจริงของเฉพาะอย่างยิ่งของทุกขเวทนาที่มันมีอยู่ในกายในจิตเฉพาะอย่างยิ่งในกายนี่แหละสำคัญมากมันเข้าไปยึดกลายเป็นเรื่องในจิตเข้าไปดูให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงที่ว่าอาการ5ให้ทราบอาการ5ไม่ใช่เรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอาการหนึ่งๆที่อาศัยกันอยู่ในธาตุขันธ์นี้เท่านั้นจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากแยกแยะกันให้ได้ด้วยสติปัญญาของตนจะเป็นผู้พ้นภัยตายก็ตายไปเถอะโลกตายได้ทั้งนั้นเรื่องของตายมันจะให้มันเป็นได้ยังไงถึงคราวมันตายมันต้องตายถึงเวลาแล้วใครห้ามไม่ได้แม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ต้องตายแต่ผิดกันกับว่าท่านตายอย่างแบบหายห่วงหายห่วงได้แต่ยังไม่ตายแต่เรานี่ห่วงอยู่ทั้งที่ยังไม่ตายก็ห่วงก็ห่วงเวลาตายไปแล้วก็ยิ่งห่วงยิ่งห่วงไปใหญ่เลยเป็นไปทั้งกองความห่วงในกายเป็นภัยต่อตนเองอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นหายห่วงไปเลยผมจะเคยพูดเสมอกุศลธรรมมาสร้างให้พอความเฉลียวฉลาดให้เราล่ะกุศลเราเองกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอกุศลที่ตรงไหนที่มันโง่กำจัดมันออกไปด้วยกุศลคือความฉลาดคือสติปัญญาของเรานี่แหละท่านเรียกว่าสวดกุศลธรรมมาให้ตัวเองพึ่งตัวเองต้องทำอย่างนี้พึ่งคนอื่นเวลาตายแล้วพามากุศลธรรมมายุ่งไปหมดเออไม่เอากุศลธรรมไม้ตัวมันพอรอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายตายอย่างสุขโตเอาละแสดงเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: มาวันที่30มันนั่งวันครบรอบเสียของหลวงแม่หลวงแม่ตายวันที่30พฤษภาแต่มันพ่อสอเท่าไหร่จำไม่ได้เลยฮะฮะ35 20ปีก็มีหลวงแม่เสียไป20ปีเมื่อก่อนงานเขาก็จากนั่งก็คือโอกาสนั้นเนี่ยเอาหลวงแม่ไปต้มแห้งแล้วอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาทั่วยาโลกธาตุในวันที่30ปีต่อมาเขาเพิ่งบอกว่าวันโลกธาตุคือเราเป็นคนพูดเองคือเสือโยมแม่เป็นแล้วบำเพ็ญกุศลแผ่เมตตาคือที่ส่วนกุศลให้สัตว์โลกทั่วยาโลกธาตุในวันที่30นี้จากที่ยากคนแหมผู้ทรมานตายไปไหนมีกระบาดโยกออกจากไฟกองนี้ก็ไปโยนไฟกองนี้ออกจากไฟหลุมนี้ก็ไปโยนไฟหลุมนั่นก็หลุมใหญ่หลุมใหญ่ก็มีแต่ความมีกระบาดแต่ตามที่เจ้าของสร้างไว้มันก็เป็นไฟมันก็มาเผากระถางเกิดปีกับอยู่กันก็มีแต่ได้โดดเข้ากองไฟกองนั่งกองนี้แต่ว่ามีความหมายใหญ่คือยังไงให้มีนะมีถ้าไม่มีธรรมมาสุดมาราบออกแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปเลยอันนี้มีธรรมเป็นคู่แก้กันใครมีความสนใจจอดธรรมผู้นั้นบำเพ็ญธรรมนั่นแหละฝุดออกก้าออกหลุมย้อนโยกที่อย่างนั้นก็หลุมนั่นเย็นหน่อยเนี่ยมีกุศลสร้างไว้แล้วสูงนั่นเย็นเย็นเย็นไปเลยถ้ามีบุญกุศลจากการบำเพ็ญการถึงภาวนานี่ระดับธรรมชาติใครจะมีกี่ปากคนหนึ่งมีห้าปากห้าปากมาลบบาปลบบุญว่าไม่มีลบนรกสวรรค์ไม่มีปากเหล่านี้ห้าปากยังไม่พอเอาร้อยปากมาลบก็จมไปทั้งเจ้าของปากคือปากใจมันพาปากให้โกหกหลอกคนอื่นหลอกเขาผู้ใจเขาได้ผู้ไม่ได้ก็ไม่ได้หลอกตัวเองนั่นแหละเป็นสำคัญเวลาจมเจ้าของเนี่ยเป็นผู้จงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างถูกต้องไม่มีสิ่งมีเสี้ยนเลยเรียกว่าสวนทางกัน 100% ไม่คิดเห็นไม่หลอกลวงหลอกลวงทั้งหมดไม่มีที่จะกระจายจะแสดงเป็นความจริงขึ้นมาไม่มีธรรมมีจริงทั้งหมดไม่มีธรรมประเภทใดจะเป็นของปลอมขึ้นมาไม่มาเพื่อมาถึงแก้กันได้อันหนึ่งปลอมทั้งเพลอันหนึ่งจริงทั้งนั้นถ้าใครหมุนไปทำปลอมก็ปลอมไปเรื่อยทุกระยะเวลาถูกทำตามความทำปลอมของจิตที่มันคิดชั่วช้าละมุดทำไปก็เป็นความชั่วช้าละมุดทำลงไปแล้วมันไม่ไปไหนใครเป็นคนทำนั่นคนนั่นก็เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเมื่อไหร่ทั้งบาปทั้งบุญใครทำเป็นของคนนั้นบาปไม่มีความหมายเรายอมรับบาปบุญถ้ายอมรับไปถึงนั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความหมายไม่มีอะไรมาความหมายบาปบุญก็ไม่มีความหมายเพราะเราออกหมดก็มีความหมายอะไรถึงไม่รับแต่ปากเฉยๆถ้าจะฟ้องยังทำอยู่ไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปตลอดไปเลยขึ้นอยู่กับการกระทำการกระทำถึงจะเรื่องหนักตรงนี้ใหญ่โตมากพระพุทธเจ้านำธรรมมาสอนโลกทั้งดีทั้งชั่วทุกแง่ทุกมุมนำออกจากพระทัยรู้ถึงทุกอย่างประจักษ์กับพระทัยแล้วนำออกทำในส่วนดีส่วนชั่วแจ้งออกไปแจ้งไปจากที่พักเพื่อเรียบร้อยแล้ว ที่พระทัยคือใจแยกออกส่วนไหนถูกก็บอกส่วนไหนถูกก็บอกเพราะพระองค์เป็นผู้เคยแสดงความทำความผิดความถูกมาเป็นประจำจนกระทั่งถึงวันรู้แจ้งแทนพายุหมดจึงกระจางเอาบ่อบาปบ่อบุญคือใจนะคุณของนั่นเลยเกิดขึ้นที่ใจให้เกิดขึ้นอยู่ไหนทั้งดีทั้งชั่วเกิดขึ้นที่ใจใจเป็นผู้คิดดีคิดชั่วแล้วแสดงออกมาทางวาจาก็เป็นวาจาที่ดีที่เสียทำออกไปก็เป็นการกระทำผิดกระทำผิดไปออกประจักษ์ใจผู้หลงกลางหลวงพ่อเจ้าทรงเลือกเพื่อนหนูแล้วเห็นประจักษ์คนนั้นถึงไม่มีผิดเลือกที่จะมาท้าร่างเลยพอจะบรรเทาทุกข์กันไปร่างในพบหนึ่งพบหนึ่งไม่ติดแยกกันไปทีเดียวเส้นยังมันเป็นพบชั่วนะถ้ามีเสื้อข้างหน้าดีนะผมเร็วผมนั่งดีอย่างนี้จับคนมาไปถ้าดีมีมากความดีก็หนาเข้าหนาเข้าสืบต่อกันเรื่อยๆต่อกันสืบนิพพานความชั่วก็แบ่งเดียวกันสร้างจากความชั่วความชั่วสร้างไม่ว่าดีว่าชั่วเพิ่มได้ทั้งนั้นสร้างมาอยู่เพิ่มไม่ถอยผลความทุกข์ความสุขก็เพิ่มขึ้นตลอดท่านพระพุทธเจ้าสอนไว้นี่คือคำสอนโลกนี่ไม่ได้มาลู่ๆคำสอนนะพระพุทธเจ้าสอนโลกทุกพระองค์ทรงเลือกเฟ้นพิจารณาเรียบร้อยจากพระทัยแล้วนำออกแสดงจึงไม่ผิดนี่เรียกว่าสอขาธรรมตรัสไว้สมบูรณ์แบบแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีที่จะเพิ่มจะต่อเติมหรือตัดออกอะไรเรียกว่าจัดไปสมบูรณ์แล้วคือหัวใจตรงนี้นะระหว่างที่เรียนกับธรรมมันลบกันตลอดเวลาถ้าผู้ที่เรียนมีอำนาจมากมีแต่ที่เรียนเหยียบธรรมก็เหยียบเรานั่นแหละพอตื่นขึ้นมานี่สมมติว่าชาตินี้ทั้งก็ตื่นนอนวันหนึ่งวันหนึ่งเจ้าของไม่คำนึงทั้งๆที่เจ้าของทำอยู่ตลอดเวลาทำชั่วทำดีคิดชั่วคิดดีพูดชั่วพูดดีทำชั่วทำดีออกมาจากใจเป็นผู้บงการตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับแล้วเอาพบมนุษย์ของเราที่เป็นพบพอรู้เรื่องได้บ้างเนี่ยดีชั่วก็รู้กันในวงมนุษย์เราเนี่ยวันหนึ่งตื่นขึ้นมาสั่งสมแต่ความชั่วที่คนมีใจหนักแน่นกระทั่งความชั่วเพราะกิเลสมันดึงลงดึงลงก็สร้างแต่ความชั่ววันนี้ก็สร้างวันหน้าก็หนักเล่าก็สร้างเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายสร้างแต่ชั่วแล้วคนคนเดียวเป็นผู้รับทั้งหมดนะที่สร้างไว้ทั้งหมดนี้ไม่มีใครมารับมาแบ่งสรรปันส่วนออกไปแบ่งหนักแบ่งเบากันไม่มีเป็นเรื่องของเจ้าของล้วนล้วนนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่หนักได้ยังไงก็สร้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยังประมาทอีกว่าบาปบุญไม่มีก็ยิ่งหนักเขาอีกนั่นเองเนี่ยโลกมันจมเพราะเห็นนี่เองโลกฟื้นขึ้นตามอัดตามธรรมทางเสียงธรรมแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆตะเกียบตะกายตะเกียบตะกายตั้งแต่หนักๆไปเรื่อยตะเกียบตะกายไม่อยู่ไม่ถอยมันก็ค่อยเบาลงค่อยราบลื่นไปการสร้างความดีราบลื่นได้เช่นเดียวกับคนที่เคยสร้างความชั่วสร้างความชั่วเมื่อมันติดนิสัยสันดานแล้วไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้นะนั่นมันควรมีคนทำดีก็เตือนทำเตือนวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้มันทั้งมีอยู่ในจิตจะจิตจะขวางอยู่นั้นไม่สะดวกท่านไม่ได้ทำไม่สะดวกนี่เรียกว่าทางทำค่อยราบลื่นแล้วนะค่อยก้าวออกก้าววันไหนทำสบายสบายเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นเป็นอย่างนั้นนะฟังให้ดีทุกคนนี่ที่พูดนี้ถอดจากหัวใจตรงนั้นพูดแล้วสาธุไม่ได้ประมาทคัมภีร์ออกจากพระทัยออกจากใจพระพุทธเจ้า ใจทั้งสาวกถอดเอาไว้เป็นคัมภีร์หลักใหญ่จริงๆอยู่นั่นนะนี่ว่ามันรู้นี่แล้วจะไปหาข้อที่ไหนล่ะก็มันมีอยู่นั่นหมดแล้วฮะ เวลามันลำบากก็ลำบากอ่านดูหัวใจตัวเองอ่านดูตั้งเวลาเราประกอบความภาคเพียรมันเริ่มมาตั้งแต่รักษาศีลนั่นนะเอายกตัวอย่างเช่นเราบวชแล้วนั่นนะอันนี้บวชแล้วต้องเปลี่ยนใจให้หมดตัดสินใจวินิจฉัยใกล้ควรสั่งสอนตัวเองฝึกทรมานตัวเองดัดตัวเองตั้งแต่บัดนั้นมานั่นตั้งโปรแกรมใหม่แล้วความรู้สึกนี้เปลี่ยนเช่นยกตัวอย่างที่ที่แม่พูดไม่ลืมนะเราไม่ลืมจริงๆมันฝังลึกนะแม่ก็ไม่เคยยกยอลูกเลยบวชวันนั้นวันจะไปบวชปั๊บมานั่งนี่แม่จะบอกนะบวชอย่างนั้นนะเตรียมของแล้วจะออกไปพร้อมกับท่านพระครูออกไปบวชเพราะท่านพระครูท่านมาทำบุญที่บ้านเนี่ยวัดนั้นนะวัดที่ต้นศักดิ์สิทธิ์ลือแล้วถึงมาเป็นวัดนี้ขึ้นมาท่านตั้งอยู่ที่นั่นวัดร้างตอนนั้นไม่มีพระมีเวลาท่านออกนั้นเราก็เตรียมไปหาท่านแล้วก็ออกพร้อมกันไปวัดโยธานของจะมีอะไรของเราติดตัวไปเครื่องนุ่งห่มนิดหน่อยเท่านั้นเองเราไปยังบอกว่านี่ท่านจะยังเตรียมจะออกแล้ววังนั้นเขามาบอกแล้วก็เตรียมตัวออกมาจะไปแล้วแม่นั่งมานั่งปั๊บนี่นี่แม่จะบอกนะว่านี่นะทุกสิ่งทุกอย่างแม่ไม่มีที่ต้องตื่นนะลูกนะว่าอยู่แม่ไม่มีที่ต้องแต่สำคัญที่การนอนนะลูกนะนี่อย่าตรงนี้นะถ้าลงในนอนแล้วตายเลยเฉยแม่ไม่ปลูกแปลนไม่รู้นี่แหละแม่พิจารณาวิจารณ์เดี๋ยวเกิดอย่างอื่นแม่ไม่ได้พิจารณาหรอกแต่เรื่องการนอนนี้เด่นเอามากทีเดียวจนเป็นอดเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้แปลงว่าเวลาไปบวชเป็นพระแล้วนะนอนไม่ตื่นอย่างนี้สิพระท่านไปบิณฑบาตบ้านใดตำบลใดที่ไหนมากลับมาแล้วมาไปปลูกท่านบัวยังนอนไม่ตื่นอยู่นั่นมากินข้าวอย่าให้แม่ได้ยินนะแม่หัวมุดอย่างเลยนะลูกนะว่าอย่างนี้นะแม่วิตกเหลือเกินตอนนี้นะว่าจะไปไหนว่าไหนถ้าลงแล้วนอนแล้วจมเลยคือที่จะพ่อก็คือว่าเราได้สั่งแม่ไว้วันพรุ่งนี้เช้าปลูกหน่อยนะจะไปธุระแต่เช้านะแม่พอทราบว่าแม่รับทราบแล้วก็ปล่อยเลยคือทอดธุระที่นี่แม่ไม่รู้เราว่าเราทอดธุระละสิที่ถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองก็จมไปเลยไม่มีวันไหนที่จะตื่นไปเลยทีเดียวไม่เคยมีเพราะทอดธุระถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองก็นอนจมถึงเวลาแม่สะกิดนิ้วเท้าปั๊บเท่านั้นนะสะดุ้งปุ๊บไปเลยทุกครั้งไม่มีพลาดเรื่องจะตื่นเองนี่ไม่มีเรียกว่าทุกครั้งแม่ต้องปลูกทุกทีนี่แหละเป็นอารมณ์มากสำหรับแม่นะที่ว่าไปปลูกท่านบัวมาฉันยังหานี้แล้วโอ้ยอย่าให้แม่ได้ยินเลยนะแม่หัวมุดดิเราไม่พูดนะเฉยฟังลึกคือความรู้สึกของเรากับแม่มันต่างกันที่เรานอนจนกระทั่งแม่มาปลูกก็คือว่าทอดทุระถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองจากนั้นก็นอนเลยพอถึงเวลาแม่ปลูกก็ค่อยไปค่อยไปมันมีผู้พี่ชายคนหนึ่งเป็นผู้แข่งกันบักฮาน่ะมันนอนตื่นก้อนเนี่ยเข้าใจบ่มันที่บอกแม่เหมือนกันแม่ปลูกหน่อยนะตอนเช้าจะไปแล้วแต่เช้าแม่จะไม่ปลูกมันตื่นมาไปแล้วไอ้นั่นมันเป็นคู่แข่งกันกับเราไอ้เราแม่ต้องปลูกทุกทีเนี่ยบักฮานี่ว่าโมโหมันอยู่เดี๋ยวนี้เข้าใจบ่มันถึงเวลาเขาลุกไปเองก็มีแม่ได้ปลูกก็มีไอ้เราไม่มีที่ว่าได้ลุกไปเองไม่มีเลยแน่ใจขนาดนั้นเพราะความทอดทุระเพราะถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองทีนี้พอออกจากนี่ไปแล้วตัดถึงตัวเองถึงเลยนะนี่ที่นี่ออกมาแล้วนี่แม่ไม่ตามมาปลูกนะทุกอย่างเราต้องเป็นตัวของเราเป็นแนวนะเป็นหลักก่อนไม่ได้นะเท่านั้นพอเหมือนจะหินหักเลยเอามาต่อก็เป็นรอยต่อนี่เหมือนหินหักต่อก็ไม่ได้ไหวไม่ต้องเป็นอย่างนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยนอนในสะดุ้งผึ่งเลยฝึกหัดตั้งแต่วันเข้าหน้าไปแล้วเข้าหน้านะเนี่ยยังไม่ได้บวชนะเอาแล้วนะฝึกแล้วจนกระทั่งได้18พรรษาตั้งที่พี่น้องหลายตั้ง มันน่าเชื่อไหมแต่เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตั้งแต่บัดนั้นแล้วรอนี้ดีดผึ่งผึ่งผึ่งจะเอาเวลาไหนกำหนดตายไปเลยเจ้าดีดผึ่งผึ่งบางทีนอนปีสามปีสี่สว่างตื่นทันหมดเลยนะไม่มีพลาดทีละคือฝึกตัวเองนอนนี้ดีดผึ่งผึ่งผึ่งไม่ได้ลุกขึ้นธรรมดานะพอตื่นนอนนี่เหมือนกับแม่เนื้อตื่นในพรานดีดผึ่งเลยทันทีจนกระทั่งชินต่อนิสัยเราจะตั้งท่าลูกอย่างนั้นไม่ตั้งท่ามันชินของมันแล้วพอรู้สึกมันจะดีดผึ่งผึ่งตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งเรียนหนังสือก็แบบเดียวกันยิ่งออกปฏิบัติด้วยแล้วมันก็แบบเดียวกันอยู่แล้วใจวางไปถึงพรรษา18นั่นแหละฝึกตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งไม่มีเคลื่อนคลาดเลยการนอนจะเอาเวลาไหนได้ทั้งนั้นเลย นอนดึกนอนเท่าไหร่กำหนดปั๊บไว้เลยนะนี่จะลุกเวลาเท่านั้นบังคับไว้อย่างนี้นะพอถึงเวลาบีบถึงเลยจนกระทั่งพรรษา18แล้วเนี่ยทีนี้ก็ยังได้คิดว่าจะฝึกเราใหม่หรือเนี่ยจะนอนให้ธรรมดาธรรมดาคือตื่นขึ้นมารู้ทิศรู้ทางต่างๆเรียบร้อยแล้วค่อยลุกขึ้นมาด้วยความมีสติสตางค์เรียบร้อยดีงามไม่ได้แบบถึงอย่างนี้ถึงอย่างนี้นั้นเราก็ทราบแล้วว่าเราขึ้นเวทีต้องใช้วิธีการอย่างนั้นบัดนี้ไม่ได้ขึ้นเวทีเป็นธรรมดาก็ควรจะปฏิบัติกิริยาการหลับการนอนการตื่นเป็นธรรมดาพอดีถึงอย่างนั้นพอตื่นปั๊บออกแล้วนะตามไม่ทันเนี่ยเคยชินต่อนิสัยพอรู้สึกยี่ดีผึ่งจะของกำหนดว่าจะรู้ทิศรู้ทางก่อนค่อยลุกไม่นะมันผึ่งก่อนแล้วพยายามฝึกอยู่นานเหมือนกันนะมันถึงได้ที่นี่เวลาได้หรือนี่ตายไปเลยทุกวันนะแล้วแต่จะลุกเมื่อไหร่ไม่ลุกเมื่อไหร่ที่มันเลยเถิดแล้วเดี๋ยวนี้นะเรื่องการหลับก่อนนอนเรานี่เรียกว่าเลยเถิดแล้วปฏิบัติตามธาตุตามขันธ์พาอยู่พากินพาหลับพานอนเอาธาตุขันเป็นประมาณแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาธรรมมาเป็นประมาณนะอันนี้เราก็ไม่ได้ตำหนิเราจะปล่อยว่าร้านไหนเรามีเหตุมีผลของเราเช่นอย่างที่ว่าพรรษาที่8นี่ฝึกใหม่เราก็มีเหตุมีผลของเราระยะนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเวทีเข้าสู่สงครามที่ตรงไหนเป็นธรรมดาความปฏิบัติตัวการหลับการนอนการตื่นก็ให้เป็นธรรมดาพอตื่นขึ้นมารู้ทิศรู้ทางเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นมาด้วยความมีสติสตางค์สวยงามธรรมดาเราจะเอาอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เลยพอมันเคยมาแล้วพอรู้สึกนี่ผึ่งเลยเจ้านอนไม่มีคำว่านอนซ้ำอยู่นั่นฟังอยู่ถ้าลงได้ตื่นแล้วเท่านั้นเว้นตั้งแต่ป่วยเช่นถ่ายท้องบางคืนมันถ่ายไม่รู้กี่ครั้งอยู่มาก็ต้องมานอนมันหากมียกเว้นกันอยู่ในนั้นนะพอหมดเวลาแล้วมันจะดีของมันเป็นปกติทันทีไม่มีคำว่าตั้งใจฝึกนะมันเข้าใจตัวเองพอปกติแล้วต้องเป็นปกติทุกอย่างการหลับการนอนการความผ้าความเปลี่ยนต้องเป็นปกติจะอุกอาจนานอย่างนั้นไม่ได้นะแต่เวลามันเจ็บไข้เดือดป่วยเราอารมณ์มันเสียเช่นมานอนซ้ำอีกนอนอย่างนั้นนอนถ้าธรรมดาแล้วไม่เจ็บไข้เดือดป่วยพอตื่นแล้วเท่านั้นไม่เคยหลับไม่เคยนอนถ้าตื่นแล้วมากลับมานอนอีกมันเข้ากันได้หรือกับเวลาเราตื่นนอนดีผึ่งใช่ไหมล่ะยังจะกลับมานอนอีกมันเข้ากันได้หรือมันก็ไม่เห็นภัยในการหลับเลยสิมันจะหลับไปอยู่อย่างนี้นี่คือการฝึกที่โยมแม่พูดเราไม่รู้เราก็ไม่เคยมาพูดโยมแม่ฟังนะเพราะว่าเราไปฝึกตัวยังไงออกจากแม่ไปแล้วเราไปฝึกตัวเราแบบไหนไม่เคยเล่าให้แม่ฟังแต่แม่ต้องทราบที่อยู่วัดโยธาเพราะวัดโยธากับบ้านตาดไอ้แม่กับลูกมันจะไม่ค่อยสังเกตสอนลูกของตัวได้ยังไงใช่ไหมลูกเป็นยังไงมันก็ต้องสอนลูกเราก็ไม่มีอะไรให้แม่ให้พ่อเสียใจด้วยความอ่อนแอท้อแท้เลยไหลไม่มีนอกจากว่าเขาไปฟ้องธรรมครูนั่นมันเป็นอย่างนั้นคือว่าท่านบัวจะเป็นบ้าแล้วเป็นยังไงจึงเป็นบ้าไม่ทราบว่านอนเวลาไหนนะ ขาไปทำบานประตูตึกสองชั้นเขาทำบานประตูจนกระทั่งออกพรรษาสามเดือนบานประตูหน้าต่างทุกสิ่งทุกอย่างเขานอนอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างในเขาก็สังเกตอยู่ตลอดเลยที่เวลาไหนก็เหมือนว่าไม่มีอะไรนอนถ้าว่าจะไปเที่ยวไปกุฏิหลังไหนไปเที่ยวอยู่กับใครก็ไม่เห็นไปไหนอยู่คนเดียวตลอดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเฮียจึงไปฟังธรรมครูว่าคุณบัวจะเป็นบ้าเพราะอะไรไม่รู้จักหลับจากนอนเลยเวลาไหนจะดูหนังสือแล้วท่านออกมาก็บ่นหนังสือสวดหนังสือคุ้มคือท่องเขาก็เห็นแต่อย่างนั้นถ้าฝืนไปอย่างนี้ไปเดี๋ยวคุณบัวจะเป็นบ้านะถามท่านพระครูท่านก็กลัวลูกศิษย์ท่านเป็นก่อนแอร์ท่านก็ว่าเหรอคุณบัวเธอหมุนอะไรเหรอหมุนหมอนหรือหมุนมะพร้าววะหมุนหมอนเฮ้ยข้าไปหมุนมะพร้าวไปเรียนสนเรียนมูลอยู่เมืองอุบลนู่นไปเรียนสนเรียนมูลหมุนมะพร้าวพอมะพร้าวกิ่งนี้ข้าลุกเลยว่ามันอันนี้ยังหมุนหมอนอยู่จะไปบอกนะเดี๋ยวกำลังใจจะลดว่าแล้วก็เขามาเล่าให้ฟังพระครูเองทำไมเล่าแล้วเฉยแต่ท่านก็รู้มีอาการทางทุกอย่างการกระทำทุกอย่างเพราะงั้นถึงได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนะสิแล้วท่านก็เลยรู้ทุกอย่างกับเราในพูดถึงเรื่องการฝึกตั้งแต่วันไปบวชเริ่มฝึกนี่แล้วการนอนฝึกทุกอย่างฝึกนะพอจากนั้นแล้วพอบวชปั๊บหลักธรรมวินัยต้องเป็นชีวิตของพระนั่นให้เคลื่อนให้ขาดให้ดามพร้อยไม่ได้เมื่อรู้อยู่นอกจากเราไม่รู้มันไปโดนโทษเอาสุดวิสัยอย่างนี้มันเป็นได้เอายกตัวอย่างถ้ามันสุดวิสัยเช่นเขาเอาอันนี้มาวางไว้ที่อันนี้ยังไม่ประเคนนี่เป็นที่นั่งฉันทหารของเราอันนี้นี่เขามาวางไว้เนี่ยเราไม่เห็นเวลามาวางแต่เราเข้าใจว่าเป็นพระเอามาวางไว้เสียความจริงไม่ใช่พระโยมเอามาวางเข้าใจไหมล่ะเมื่อโยมมาวางก็เรียกว่าของนี่ไม่ประเคนใช่ไหมล่ะเมื่อจะไม่ประเคนพระฉันต้องไปปราบอาบัติทีนี้เราเข้าใจว่าประเคนแล้วก็ไปจับเอามาก็มาฉันอย่างนี้ปราบอาบัติแล้วใช่ไหมนี่เป็นโทษได้โดยไม่มีเจตนาไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นไปได้โดยกันนั่นแหละที่จะให้มีเจตนาว่ายังไม่ประเคนจะมาฉันโอ้ยไม่ได้เลยเด็ดขาดนั่นนี่แหละพูดถึงวันสุริสัยมีนึกว่าของเขาเข้าประเคนแล้วนึกว่าพระเอามาวางไว้นี่เขาที่ฉันอยู่ที่นี่นึกว่าพระเอามาวางไว้ข้างๆความจริงเขาโยมหรือเด็กเขามาวางไว้เราไม่เห็นเวลาฉันแล้วจึงมีผู้บอกนี่บอกที่ไหนแล้วมันฉันแล้วนี่นั่นแหละเป็นอาบัติแล้วเราก็ยอมอย่างนี้ท่านไม่ได้ถือว่ารุนแรงถือเป็นธรรมดาปรับโทษเป็นธรรมดาแสดงอาบัติยอมรับโทษแล้วเรื่องก็ผ่านไปไม่ใช่เจตนาถ้าเจตนานี่มันรุนแรงมากถึงโทษน้อยก็เพื่อมากได้ไม่สงสัยอันนี้พูดถึงเรื่องการระมัดระวังเรื่องศีลเรื่องธรรมปฏิบัติตลอดมา ก็ลำบากบวชทีแรกก็เราอยู่ไปคารวะโกโลโกโสมีธรรมมีในเมื่อไหร่พอไปบวชแล้วธรรมมีในมัดตัวต้องเลยใช้กิริยาทุกอย่างระมัดระวังกลัวผิดกลัวพลาดขาดจากศีลจากธรรมไม่ใช่ของดีฉะนั้นก็จนกระทั่งพาก็ค่อยชินไปที่นี่ก็เกี่ยวกับเรื่องธรรมทำเวลาฝึกหัดทรมานทีแรกมันดิ้นมันดิ้นจิตใจเพราะมันเคยเตลิดเปิดเปิงมาเป็นประจำเวลาจะมาเข้ากรอบของศีลของธรรมมันไม่อยากเข้ามันคอยจะเตลิดเปิดเปิงนี่ก็บังคับยากจากนั้นเข้าทางด้านภาวนาหนักเข้าบีบยิ่งมัดกันเข้าหนักกันเข้านี่ฝืนยากขนาดไหนล่ะฟังเอาสิเนี่ยฝืนเป็นลำๆนะขั้นต่อมาค่อยชินเข้าชินเข้าค่อยลาบเรื่องเข้าไปในส่วนที่ยังไม่ชินมันก็ฝืนเอากันไปเรื่อยเลยต่อไปมันก็ค่อยลาบเรื่องลาบเรื่องจิตพอได้มีความสงบแล้วเห็นคุณค่าของความสงบของตัวเองแล้วขยันหมั่นเพียรมากเข้าถึงจะฝืนก็ฝืนกันตั้งหน้าตั้งตาฝืนจริงไม่ท้อแท้อ่อนแอเพราะมีผลข้างหน้าอยู่แล้วอย่างนั้นก็หนักเข้าหนักเข้าจิตจะมีความสงบเยือกเย็น ป็นความสุขมีสนายสบายก็ยิ่งเพิ่มความภาคเพียรออกทางด้านปัญญาปัญญาทีแรกก็ต้องลากออกมันไม่ยอมออกมันนอนตายในสมาธิไม่อยากออกลากออกลากออกพอปัญญาเห็นคุณค่าแล้วก็บึ่งนั่นเห็นไหมล่ะนี่ต้องฝืนทั้งนั้นนะไม่ฝืนไม่ได้ฝึกทั้งนั้นไม่ฝืนไม่ได้นะนี่พูดถึงเรื่องการฝึกใจของเราดวงเดียวนี่แหละเวลาเริ่มแรกฝึกแบบนี้ต่อมาฝึกแบบนี้ฝึกแบบนั้นฝึกแบบนั้นไปเรื่อยแบบไหนที่ยังไม่เคยมันก็ฝืนเราฝืนเรามันก็ต้องต่อสู้กันพอเคยกันไปแล้วก็ค่อยราบลื่นราบลื่นเรื่อยเรื่อยไปอย่างนั้น

ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วทั้งๆที่ก็มีอยู่แต่ความหวังนี่มันล้นพ้นนะเพราะฉะนั้นความเพียรถึงกล้าเลยสิคือขนาดได้ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้คือให้พออยู่พอดีถึงเวลาหลับนอนก็หลับนอนบ้างเข้าสมาธิภาวนาบ้างพักผ่อนความสงบบ้างออกทางด้านปัญญาให้พอเหมาะพอดีบ้างนั่นเรียกว่าพอดีนี่เวลามันออกทางธรรมติดสมาธิก็ไม่พอดีนอนจมเหมือนหมูจมปรักนั่นหมูจมปรักเป็นยังไงเนี่ยเวลาออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งออกมาเลยแบบไม่มีเบรกห้ามล้อที่จะคันเรื่องอะไรเปิดเปิงมันก็ไม่รู้จักความพอดีที่อย่างก็ต้องมีครูมีอาจารย์คอยรั้งคอยบังคับเอาไว้มันก็กล้าเดินตามนั้นพอก้าวเข้าถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวไปเองทำเพียรเป็นเองไปเองทีนี้เรื่องว่าฝืนไม่ฝืนมันไม่ถือเป็นอารมณ์นะนี่จะเหยียบหัวกิเลสไทยเดียวมันจะหัวใหญ่เท่าหัวช้างอาจารย์เหยียบหัวมันเลยไปเลยให้ถอยนี่การประกอบความภาคเพียรให้ท่านหลายยืดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะมันยากมันลำบากเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นตอนแต่ไม่พ้นจากความอุตสาห์พยายามเราไปได้จะราบรื่นในวันหนึ่งแน่นอนเพราะทำเป็นธรรมชาติที่ราบรื่นเมื่อเราทำเข้ามาเป็นที่เกาะที่ยึดแล้วจะพาไปทำพาไปพาฝืนพาสู้เรื่อยถ้าเกลียดพาสู้สู้ลงเหวลงบ่อไปนั่นนะนี่การฝึกตนให้พิจารณากันอย่างนั้นนะนี่ได้ถอดออกมาจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายเพราะเป็นที่แน่ใจแล้ววิธีการของเราที่ดำเนินมาแล้วนี้ไม่ผิดเพราะถ้าผิดผลได้ปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรนั่นผลมากน้อยประจักษ์รู้ที่ใจได้มาจากเหตุผลอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนั่นมันสืบเนื่องกันมาจนทั้งถึงสติปัญญาตรมานี้โล่งไปหมดเลยที่จะหลุดพ้นจากทุกข์นิพพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมขยับขยับขยับเลยไม่มีถอยไม่ว่าอยู่เวลาไหนทำเถอะไม่มีนี่จะเรียกว่าเป็นธรรมชาติเป็นเองไม่มีเถอะตื่นนอนทับเป็นอันเดียวกันแล้วสติปัญญาติดแนบกันฟัดกันกับกิเลสแล้วเป็นเองเป็นเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนแม้ฉันอาหารอยู่นี่อาหารนี่เราเคี้ยวกันก้าวๆเราเข้าใจหรือว่าจิตนี้จะมาพันพัวพันกับอาหารไม่ได้อยู่นะมันหมุนของมันอยู่นู่นอันนี้ก็เคี้ยวไปกินไปอย่างนั้นแหละส่วนจิตกับกิเลสกับธรรมมันฟัดกันเองโดยอัตโนมัตินั่งเหมือนเราที่เซ่อซ่าเนี่ยเวลาอยู่ไหนก็ทางเชี่ยวไปกิเลสลากคอไปกิเลสลากคอไปชนิดจากเชี่ยวไปตาก็เหม่อมองไปไอ้กิเลสลากคอไปเข้าใจหรือนั่นเวลากิเลสมีอำนาจมันจะลากไปเทินไปกับมันทีนี้เวลาทำมีอำนาจถึงเชี่ยวก็เชี่ยวขืนก็ขืนแต่มันไม่ได้สนใจมันจะหมุนมันอย่างนี้เข้าใจเลยล่ะนี่ฮะเวลาทำลากลื่นแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราจะลากไปตลอดเวลาลำบากตลอดเวลาถึงท่านมันมุมานานมันเป็นของมันเองว่าที่ทำว่าที่เกียจที่ข้ามหายหน้าไปไหนไม่รู้นะมันหายมันไปเองตั้งแต่ความเพียรอัตโนมัตินี่ขึ้นเท่านั้นเรื่องความที่เกียจที่ข้ามถึงรู้ว่ามันเป็นกิเลสทั้งนั้นเยียบหัวมันไปแล้วผางสติปัญญาอัตโนมัติอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดตั้งแต่ขณะตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีเวลาพลาดจากกันเลยระหว่างสติปัญญาตามกิเลสฟาดกันนี่เรียกว่าเป็นเองเนี่ยธรรมะถึงขั้นเป็นเองก็เหมือนกิเลสเป็นเองนั่นแหละกิเลสเป็นเองในเอาใจของสัตว์โลกใครกับเราก็เขาก็เหมือนกันนั่นแหละมีแต่กิเลสดึงหน้าดึงหลังตลอดเวลาในยาบทต่างๆกิเลสทำงานตลอดในหัวใจเรานี่เวลาทำมีกำลังแล้วทำงานตลอดแบบเดียวกันนะจนกระทั่งกิเลสม้วนเสื่อมเมื่อไรแล้วสติปัญญาถึงจะอยู่อันนี้มันก็หมุนวันเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวมาเสร็จมาหาสักเรื่องสติปัญญาถึงว่าเชื่อมมันเข้าไปเชื่อมไปกลายเป็นสติปัญญามหาสติมหาปัญญาเชื่อมโยงมันเข้าไปแล้วต่อกันไปถึงท่านมหาสติมหาปัญญานี่ซึมซาบไปเลยนะมันไม่ได้เป็นแบบเขาย่ำลากปักสติปัญญายังเป็นบทเป็นบาทสติปัญญาอัตโนมัตินะยังรู้สึกเป็นบทเป็นบาทละเอียดรอขนาดไหนมันก็ปั๊บให้เห็นแต่พอสติปัญญามหาสติมหาปัญญาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะซึมซาบไปเลยซึมไปเลยส่วนหยาบซึมหยาบส่วน

0: อยากขึ้นนี่แหละซึมไปโดยอัตโนมัตินี่ให้ชื่อว่ามหาติมาปัญญาไม่เท่านั้นไม่ทันที่ตัวละเอียดแหลมคมมากมหาติมาปัญญาเป็นอาวุธที่ทันสมัยกับกิเลสประเภทละเอียดมันเห็นกันชัดๆอย่างนั้นเองปฏิบัติธรรมแล้วจะไปทูลถามพุทธเจ้าไงก็เรื่องพุทธเจ้าแสดงมาอย่างนี้พระองค์ผ่านไปหมดแล้วรู้หมดแล้วสอนไม่ถูกต้องแล้วเมื่อเราเจอเขาแล้วจะไปสงสัยยังไงมันก็หมุนเข้าหมุนเข้าเสื่อมเศร้าเสื่อมเศร้าเข้าสิ่งไม่เคยรู้รู้สิ่งไม่เคยเห็นตาเรานี่เห็นแต่รูปหูก็ได้ยินแต่เสียงจมูกได้จะกลิ่นลิ้นได้จะรสชาติกายนี่ก็ได้จะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ละเอียดกว่านั้นไม่มีวิสัยความรู้อันนี้เอาอันนี้เป็นเครื่องมือใจของเราธรรมดาเอาตาหูจมูกยิ่งกายเป็นเครื่องมือให้ดูให้รู้ให้เห็นให้ได้ยินได้ฟังแต่ใจเป็นหลักธรรมชาติตัวเองเมื่อความรู้ของใจพอแล้วทางนี้ก็อาศัยเวลาจะหมุนมาทางนอกดูนั่นดูนี่ก็ดูได้ฟังได้เห็นสัมผัสกันบ้างก็สัมผัสกันบ้างแต่เวลาไม่ต้องการทุกข์หมุนก็ภายในจิตเป็นธรรมชาติตัวเองเครื่องมือพร้อมหมดแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาสายตาหูจมูกยิ่งกายแล้วนะใจนี่แผ่ออกกระจายไปหมดท่านว่าหูทิพย์ตาทิพย์พวกญาณอย่างทราบอย่างทราบจากจิตทั้งนั้นไม่ได้ออกมาจากหูตาจมูกลิ้นกายนะให้ฟังให้ดีนะนี่เป็นหลักธรรมชาติแท้เมื่อจิตสำเร็จเข้าเป็นตัวของตัวแล้วมาพร้อมอยู่นี้หมดอายตนะเครื่องสูบต่อก็คืออันนี้ออกเลยอายตนะร่างกายของเรานี่ตาหูจมูกเป็นอายตนะเครื่องสูบต่อกับรูปเสียงกลิ่นรสอายตนะแปลว่าเครื่องสูบต่อกันประสานกันทีนี้เวลาจิตมันรวมตัวเข้าเป็นพลังเต็มที่แล้วภายนอกอาศัยอย่างโลกเขาอาศัยกันแต่ภายในที่ต้องการจะเอาภายในโดยเฉพาะไม่จำเป็นกับสิ่งว่านี่ผึ่งเลยภายในนั่นเข้าใจไหมนี่เป็นอาชนะสมบูรณ์แบบอยู่ในนั้นถ้าว่าอาชนะแต่เราไม่อยากว่าอะไรก็มันพร้อมแล้วทุกอย่างมันรู้อยู่นั่นหมดอย่าว่าไงว่าอาชนะสืบต่อไม่สืบต่อมันก็รู้ของมันอยู่นั่นนี่ละจิตถึงขั้นมันละเอียดแล้วผมจิตดวงนี้จึงว่าไม่มีอะไรเหนือจิตไปได้จิตจะเป็นนักรู้ได้ทุกอย่างอยู่กับจิตนี้หมดเลยเมื่อมันรู้รอบว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยหมดเลยรู้แล้วปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็อย่าปล่อยปล่อยเข้ามาตัวตั้งตัวของตัวก็ปล่อยว่างหมดว่างหมดวางหมดนั่นแหละท่านว่านิพพานเที่ยงสุญญโตโลกามเวทขสูโลกเป็นของว่างไปว่างไปหมดไม่มีอะไรมาผ่านจิตใจเลยนะที่ว่าจิตใจถ้าว่าเป็นอิสระก็เป็นตัวพากันจำมันนะ การปฏิบัติศีลธรรมต่อตัวเองต้องปฏิบัติอย่างนี้มาอยู่เลื่อนๆลอยๆไม่ได้นะอย่าไปเชื่อพวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารที่มันสังหารชาติสังหารศาสนาอยู่เวลานี้พวกนี้พวกกองสังหารตนเป็นอันดับแรกแล้วก็สังหารผู้เกี่ยวข้องชาติศาสนาบ้านเมืองทั้งหลายให้แหลกเหลวหลังการยามาเป็นคติหรือมาเป็นแบบนะถ้ามาอยากรวมกันทั้งประเทศทั้งศาสนาของเราให้ฟังเสียงอาเสียงธรรมเสียงอาเสียงธรรมไม่เคยทำผู้ใดให้ล่มจมแม้รายเดียวไม่มีแต่เรื่องของพิเดชมีเท่าไรจมไปด้วยกันหมดถ้าเชื่อมันนะถ้าไม่เชื่อไม่จมจำมาคำนี้ให้ดีนะเนี่ยมันมีอย่างนี้ดีกับชั่วเราจะไม่เราจะบัตรีมันโดยสายเดียวก็ได้ดีกับชั่วมันเป็นคู่แข่งกันมากิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งกันมามันต้องฟัดต้องเบี่ยงกระทบกระเทือนกันตลอดเวลาดังที่เราเห็นอยู่เวลานี้นะเพียงเพียงแค่นี้พูดเท่านี้ไม่เข้าใจไม่ได้หรือกำลังกระทบกระเทือนเรื่องชาติเรื่องศาสนากับคนที่ว่าลูกของพระเจ้าประสงค์ลูกของชาติไทยนี่แหละลูกของพระพุทธเจ้านี่แหละมันเป็นข้าศึกต่อกันตัดกันยิ่งกว่าหมาเวลานี้นะก็เพราะมันไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงเหตุเสียงผลนั่นเองถ้าฟังเสียงเหตุเสียงผลอะไรจะสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าอัดธรรมซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลแล้วล่ะเอาอะไรมาเถียงกันหาอะไรหากันได้นะนี่มันฝืนธรรมนะสิมาวางพวกสังคมต้องมาวางสังคมมาขอพวกอาหารการกินไปให้ไปพวกยาเสพติดเขาบอกเราไม่เสริมยาเสพติดเขาไม่ให้มาเสพติดเขายาเสพติดมันขั้วประเภทด้วยความยืมเนื้อยืมตัวเขาประกาศยั่งอยู่แล้วว่ายาเสพติดเป็นพิษต่อชาติต่างนั้นมันก็ ยื้อย่างมาเลยเราจึงไม่ไปเสริมแบบนะฮะแต่เมื่อเขามาแล้วเมื่อวานเพื่อแม่เขาเสียเชื่อเราก็ให้อาหารปกติตามที่โรงพยาบาลทั้งหลายมายัดไปแล้วเขาบอกคำสั่งว่าแต่นี่ไม่ให้พวกยาเสพติดเนาะเดี๋ยวเพราะว่าให้ยาเสพติดมันจะลุกกันใหญ่ยามใหญ่มากใช่ไหมเราที่ขัดไว้เราไม่ให้เราไม่เสริมพวกนี้ก็ทราบกันมาเท่าไหร่แล้วว่าสิ่งนี้เป็นมหาภัยมันทำไมมันไปกล้าหาญการขายอะไรแล้วจะมาให้ยุ่งกับเราทำไมแล้วไม่ยุ่งด้วยนะหมอเสียมากนะพวกยาเสพติดมันเป็นยังไงมันเราชาติไทยเรานี่มันเป็นหมาไปหมดแล้วเหรอคนทุกคนแก่เกิดมามีพ่อมีแม่โรงเรียนโรงเรียนครูอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนแบบทุกที่ถือทางทางไหนดีทางไหนชั่วไม่มีใครจะรู้เกินพ่อแม่และครูอาจารย์ตามโรงเรียนโรงเรียนและทำไมมันจนท่านเหยียบเสียคนซะจังมากมายผู้ใหญ่ก็เสียจะว่าแต่เด็กนะผู้ใหญ่ตัวบ้มบ้มนะมันก็เสียมันอยู่เนื้ออยู่ตัวเองน้องหนาชาติไทยเราเนี่ยมันไม่มีหัวใจบ้างหรือเราก็ถามว่าชาติไทยของเราทั้งชาติมันเป็นหมากันไปหมดแล้วอยากถามว่าไงนะถ้าเป็นคนทำไมไม่รู้ว่าสิ่งใดเสียหายไม่เสียหายยาเสพติดมันสังหารคนทั่วโลกจริงๆมันสังหารแต่เมืองไทยเราเมื่อไหร่แล้วเฉยใจเมืองไทยเราทั้งนี้จะไม่รู้สิ่งของนี้ว่าเป็นของเสียหายกำเริบเสียสารสั่งมหาอะไรทำไมยังมาสังหารชาติไทยของเราเราจะถามว่านี่นะก็มันยื้อย่างจริงๆไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวมันแฝงก็มาแฝงก็มาอยู่ไม่รู้อันนี้มันรู้จริงๆอย่างมันจึงหน้าว่ากันอย่างนี้ใช่ถ้าคนหนักต้องหนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: จิตมีสมาธิแล้วเนี่ยถ้าไปถูกตัวกันแล้วก็จะไม่เข้าสมาธิจะออกสมาธิจะดับแล้วคนที่นี้จะทำให้จิตมีสมาธิอีกได้ยากเพราะเรานั่งกันให้ได้จังหวะไม่เข้าชนกันได้เป็นอันดีเพราะธรรมะกลัวจะทำจิตสำรวมให้มีสมาธิได้ยากนั่งให้ใบหน้ากงกรงอย่างหน้าพระพุทธรูปนี่แหละจะดีไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกงกรงแล้วจะหลับตาลงหลับตาลงแล้วก็คือภายในเท่าลืมตามันไปไกลไปปรากฏไกลเท่าหลับตาเนี่ยเหมือนเราที่เราเข้าเรือนเราก็ปิดประตูแล้วภายในเราก็จะรู้ได้จะเห็นได้เพราะเราไม่ยังไม่เคยเข้าไปในภายในร่างกายของเราเพราะเราก็สำรวมจักขุอินทรีย์รวมมองดูภายในพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจ เราก็ขัดสมาธิลงไปแล้วเป็นองค์พระสมาธิแล้วทำความนั่งอยู่เราก็ทำความรู้เห็นว่าเราขัดสมาธิแล้วก็วางมือไว้ที่หน้าตักขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำนงสติให้มันหลับตาเนี่ยไม่ต้องหลับให้แน่นนักหลับพอเฉยๆที่อาตมานั่งแนะนำเสนอแนะกรรมฐานให้มีความรู้อยู่ว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่ระลึกถึงองค์พระอยู่ที่กายพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าก็อยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าก็อยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นจิตนี้ก็จะรวมตัวกันอยู่กับองค์พระจริงๆเมื่ออยู่กับองค์พระจริงๆแล้วสมาธินี้จะเริ่มเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติกายก็เบาใจก็เบาพึงรู้ว่าสมาธิเกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วนั่งปล่อยวางจะให้เก่งอย่าให้เก่งตัวปล่อยวางลงไปเฉยๆสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้จึงเรียกว่าผู้ฝึกสมาธิสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ทำความรู้นิ่งเฉยพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายธรรมะก็จะเจริญขึ้นทางใจมู่ผู้ต้อนจิตให้เป็นสมาธิได้ย่อมมีความสุขให้กับตนเองแล้วหลับตาเนี่ยไม่ได้หลับหรอกคือชักหนังตาปิด น้อยเดียวแล้วลืมอยู่ภายในพยายามสำรวมอินทรีย์จักขุอินทรีย์ลืมอยู่ภายในเมื่อมีสมาธิแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเรามีความรู้อยู่ทุกคนแต่ที่เรามานั่งเจริญพระกรรมฐานก็คำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้เจริญมาแล้วก็ขอพวกเรานี้เจริญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธแนะนำสั่งสอนเราท่านค้นคว้าธรรมะไว้ในใจทำความรู้เห็นเมื่อรู้เห็นแล้วท่านก็โปรดสัตว์สอนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์สมุทัยซึ่งเป็นความเกิดเมื่อความเกิดเท่าไรก็ต้องตายหมดเท่านั้นแล้วเมื่อจะตายเนี่ยความเจ็บไข้ป่วยมีทุกขเวทนาบีบคั้นอยู่ทุกขณะแล้วพระองค์แนะนำให้สอนให้รู้จักเรื่องความเจ็บไข้แล้วพยายามทำความรู้จึงอยู่ยารักษาโรคสักเท่าไหร่ก็ไม่พ้นซึ่งความตายผู้มีปัญญาพระองค์แนะนำสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราได้ดีใจเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยจะไปมองหาที่ไหนคงจะไม่พบไม่เจอเพราะจะพบเรื่องมรรคผลสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจะเจอได้ก็ที่ใจจะเจอได้ก็ที่ใจเพราะขอให้พวกเราสร้างศรัทธาให้แรงกล้าย่อมจะนำมาซึ่งให้เรารู้เราเห็นได้เมื่อเรารู้เราเห็นได้แล้วศรัทธาได้จึงจะแก่กล้าขึ้นมาได้ให้ดีใจแล้วให้ดีใจอีกว่าเราได้มานั่งกรรมฐานพร้อมด้วยพระภิกษุและสามเณรซึ่งมาต่อสมาธิกันพยายามสมรวมจิตใจนี้ให้ถึงพร้อมแล้วจึงเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นก็จะรู้ขึ้นได้เห็นขึ้นได้นักปฏิบัติก็จะมีศรัทธาขึ้นศรัทธาก็จะเกิดแรงกล้าขึ้นธรรมะก็จะสว่างไสวขึ้นเหมาะว่าพรหมจรรย์เป็นผู้รวมสำรวมหูตาไว้ให้ดีเมื่อเรานั่งกรรมฐานแล้วมีสว่างสวัยขึ้นเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนั่งเกิดขึ้นแล้วเราก็พึงรู้ว่าที่ยะถานี่เป็นของจริงที่พระองค์ว่ายะถาแล้วก็เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีแล้วถ้าหากว่าเราปฏิบัตินั่งกรรมฐานธรรมะจะเจอขึ้นอย่างพระองค์กล่าวนี้ เมื่อกล่าวมีความรู้มีความเห็นตามก็นั่นแหละพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่ทรงแนะนำเราไว้บัดนี้เราก็ทำขึ้นแล้วเราสำรวมไว้แล้วหูตาจมูกลิ้นกายใจซึ่งเอาไว้ทำสำรวมไว้อย่างดีเมื่อสำรวมไว้อย่างดีแล้วอินทรีย์ก็ดีขึ้นสำรวมระวังมากขึ้นให้แก่กล้าขึ้นธรรมะก็จะสว่างสวัยควรยินดีก็จะร่าเริงบันเทิงใจที่มีความสว่างขึ้นแล้วเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยลมเข้าออกก็เห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นลมเข้าเห็นลมออกที่ช่องจมูกของเรานักเข้าสว่างสวัยมากขึ้นเราก็มองดูในสภาวะร่างกายของเราแล้วกรรมฐานที่สว่างขึ้นแล้วแล้วก็จะมีศรัทธาให้แกล้งกล้าขึ้นเมื่อเรานั่งกรรมฐานนิ่งๆเฉยๆอยู่ไม่สว่างไม่สวัยปีติก็จะไม่ค่อยเกิดกับนักปฏิบัติพอปีติเกิดกับผู้ปฏิบัติมีความสว่างสวัยกายเบาใจเบาจะนั่งเท่าไรก็ได้นี่แหละศรัทธาก็จะแรงกล้าขึ้นจึงเรียกว่าเจริญที่เราเอากายใจทำพระกรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นที่ตั้งความรู้ความเห็นสว่างสวัยดีที่นี้ผู้จะเพียรให้มากขึ้นหลับตาก็สว่างลืมตาก็สว่างลืมตาก็ดีขึ้นหลับตาก็ดีขึ้นจึงเรียกว่าสมณะเป็นผู้เจริญนี่ที่พระองค์แนะนำและสั่งสอนเราก็เจริญตามยุคนบาทที่พระองค์แนะนำพระองค์ได้แนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงภัยก็คือนิวรณ์นั่นแหละเมื่อเรากำจัดนิวรณ์ได้อินทรีย์สังวรสมบรมระวังดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้กับตนเองได้เมื่อผู้ใดเห็นสุขผู้นั้นก็จะต้องเห็นทุกข์เมื่อผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นก็จะต้องเห็นสุขเพราะนำมาซึ่งความทำให้สำเร็จโดยฉับพลันพยายามสร้างไว้นี่กรรมฐานอยู่ที่ตามยถาสัพพินี่แหละอยู่ที่หูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเพราะที่จะทำกรรมฐานให้ดีต้องรักษาศีล5ศีล8ศีล10ถ้าไม่ดีแล้วไม่ละเว้นให้เด็ดขาดอินทรีย์สังวรนี่คงจะไม่แก่กล้าเป็นแน่นอนเพราะญาติโยมทั้งหลายทุกคนทำใจให้ถึงพร้อมเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาทำใจให้ถึงพร้อมศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดกับผู้สมรวมอินทรีย์สังวรสมรวมระวังความรู้อยู่ทุกขณะเรานั่งกรรมฐานอยู่แล้วเจริญกรรมฐานอยู่ทำให้ จิตใจเบิกบานนั่งอยู่หายใจก็ให้มีความเบิกบานในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อลมหายใจออกหายใจเข้ากำหนดรู้มีความสว่างสวยขึ้นปัญญาย่อมจะเกิดเพราะกระแสไฟฟ้านี่แหละอยู่ในกายใจของเราทุกคน ที่เราหลับตาไม่สว่างไม่สวยก็คือนิวรณ์ห้านี่แหละมันปิดบังกระพกญาติโยมเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาทำให้แก่กล้าขึ้นแล้วจะได้เราจะได้หมดความเศร้าโศกวันไหวโลกกถา8มันจะได้ดับไปธรรมะเครื่องอยู่ของใจของเราจะได้มีปัญญาดีขึ้นเพราะธรรมนี้ถ้าไม่ดีพระองค์ก็ไม่แนะนำเราพระองค์นะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไปค้นคว้าเอาธรรมะมาไว้ให้พวกเราแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วก็ยังทิ้งเครื่องมือพระนิพพานเอาไว้ให้กำจัดโลภโกรธหลงที่อยู่ในกายใจของเราให้หมดไปสิ้นไปที่หมดไปได้ก็ทำสมาธิทำใจนิ่งใจเฉยได้นั่นแหละเป็นผู้กำจัดภัยจริงพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เหตุภัยในภพสามนี้แหละจึงเรียกว่าปัญญาเป็นผู้รู้ยิ่งทำนี่แหละปัจจตังจะรู้เฉพาะตนที่เรารู้เฉพาะตนได้แล้วทีนี้ก็จะต้องมีใครบอกเราธรรมะก็บอกเราทำให้ฉลาดทำใจให้สบายปีตินี่มันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งจะกายเบาปีติทำให้มากขึ้นถ้าปีติไม่เกิดมากแล้วจะไม่เข้าถึงความสำเร็จได้ คือในปฏิปทาสี่เนี่ยนั่งทำนอนทำยืนทำเดินทำทำให้สงบทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนจึงจะทันกันกับเรื่องนิวรณ์ห้าเหล่านี้ขอให้เราฝึกหัดพระนอนก็มีพระนั่งก็มีพระยืนก็มีพระเดินก็มีเราก็เอาเป็นแบบมาสร้างให้เหมาะสมเราจะยืนอยู่ก็รู้ว่าความโกรธของเราไม่มีความชังของเราไม่มียืนอยู่ความรักของเราก็ไม่มีอยู่เฉยๆไม่ตาความรักตัวเองกรุณาช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาจะทำความดีที่พระองค์แนะนำสั่งสอนไว้ให้มากเวคาเราจะสร้างความหวังเฉยแม้ใครจะว่าเราดีก็ไม่ว่าเราว่าใครจะว่าเราไม่ดีก็ไม่ว่าทำใจวางเฉยอุเบกขานี้เราจะต้องมีเพียรมีมันสร้างขึ้นจึงจะเกิดได้กิ่งเสียงอุเบกขาความวางเฉยจะได้รูปรสกลิ่นเสียงถ้ามันยังมากระทบหูกระทบตาจมูกกลิ่นกายใจแล้วจะได้มีความรู้จะได้มีความเห็นขึ้นจะได้ตัด กระแสโลกีซะได้มือตัดกระแสโลกีซะได้แล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขให้กับตนเองคนที่จะรักษาศีลไม่ได้ก็ตัวโลกโกรธลงนี่แหละมันนำให้อยากได้เพราะเราจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนมีศีลแล้วก็ฝึกสมาธิแล้วจึงรู้ความเป็นจริงได้แล้วเมื่อเรานั่งกรรมฐานก็รู้คนเดียวเห็นคนเดียวเมื่อนิวรณ์ดับแล้วความสว่างสวัยก็จะดีขึ้นนั่นแหละจึงจะมีศรัทธาได้สนใจให้มากอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งแล้วถ้าหากว่าเกิดอย่างนี้อัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งนี่เป็นชื่อเมื่อเราเข้าไปหลักกรรมฐานแล้วก็มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาความวางเฉยสดายนั่นแหละจึงจะรู้ว่านี่สมาธิเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งดีสมาธิก็จะมีได้สิ่งนี้เป็นภาคพื้นที่เหมือนกันเราจะสร้างตึกสร้างอะไรเงี้ยก็จะต้องปรับที่ทำที่ให้ดีแล้วก็วางหลักฐานของนั้นเหนียวแน่นหนักลงไปก็จะต้านทานอยู่ได้เมื่อสิ้นดีแล้วสมาธิย่อมจะเกิดได้เมื่อสมาธิเกิดได้ปัญญาย่อมเกิดได้นี่เพราะญาณทัศนวิสุทธิก็จะเกิดมีขึ้นแล้วก็จะหมดความสงสัยจึงเรียกว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนเห็นเฉพาะตนไม่ต้องมีใครบอกใครเล่านี่ถ้าเราทำผ่านดีแล้วเมื่อยังไม่เข้าใจก็ไปถามครูบาอาจารย์ของท่านแล้วครูบาอาจารย์ของท่านก็จะแยกธรรมะให้เข้าใจได้จึงเรียกว่าครูนั่นแหละเป็นที่มีคุณกับเรามากสิทธิ์ที่ดีย่อมจะกราบไหว้ครูบาอาจารย์เหมือนอย่างหญ้าแพรกนี่แหละสิทธิ์ถวางตัวได้เหมือนหญ้าแพรกนั่นแหละจึงจะรู้จักครูบาอาจารย์ถ้าไม่หวังใจเป็นหญ้าแพรกได้พระหญ้าแพรกเนี่ยเลื้อยตามแผ่นดินแล้วอย่างว่าปูแผ่นดินไว้ให้เรียบร้อยเหมือนครูบาอาจารย์จะเหยียบจะย่ำไปสักเท่าไหร่สิทธิ์นั้นไม่มีว่าเลยเหยียบย่ำไปสักเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใจว่าครูบาอาจารย์ที่ได้แนะนำหรือสั่งสอนนี่ไม่มีเบื่อหน่ายเลยเหมือนครูบาอาจารย์ของท่านที่อยู่ในพระสังฆทาสเป็นพระสนองเป็นครูบาอาจารย์ของท่านจึงมานั่งอยู่ในโคนไม้ที่นี่ได้พระองค์ไปกัดสรู้ที่โคนไม้บ้างอยู่ที่แจ้งมั่งอันนี้เราก็ได้กระทำแล้วได้ลงมือทำนั่งสนิทใจเป็นสมาธิดีอยู่ที่คนใหม่ก็ได้อยู่ที่แจ้งก็ได้นี่พระสนองท่านเคยได้อบรมสมสร้างมาแล้วที่เดินไปก็อุตส่าห์เดินความอดทนของท่านท่านก็ดูใจของท่านแล้วทีนี้เมื่อดูใจของท่านแล้วพระธุดงค์ จะวางแบกกรดไปก็เพื่อจะเอาความโลภกดลงเหล่านี้แหละไปทิ้งไปนะมุทุดงเนี่ยมันลำบากแสนที่จะลำบากนอนก็ดินกินก็ดินพยายามฝึกใจนอนก็ดินมันโขกเขกก็มือมันยังลืมตาอยู่นี่แหละพอมันหลับแล้วนะราบรื่นดีสงบดีไม่มีที่โขกเขกอะไรก็พระกรรมฐานก็คงจะรู้ได้ว่าโขกเขกนี่มันก็จะไม่มีเวลาสมีมีสมาธิจริงๆแล้วมันจะราบรื่นไปหมดเลยแล้วเมื่อท่านปฏิบัติแล้วท่านคงจะเห็นในรอยที่อาตมาว่านี่แหละเพราะพวกนักทุดงค่อยใจดีแต่บางองค์ท่านก็ไม่ได้เปิดเผยให้กับญาติโยมได้วันนี้เป็นความที่เปิดเผยให้กับญาติโยมรู้นักทุดงไปตำดงป่าไปเจองูขึ้นก็พิจารณานี่ถ้างูกัดเราก็ต้องตายนี่มันเห็นความตายชัดถ้าไปเห็นเสือร้องขึ้นถ้าเสือกัดเราก็ต้องตายแล้วมันจะกลัวขนาดไหนเนี่ยแล้วไปอยู่ในป่าช้าน่ะถ้าผีมันหลอกเราสิ่งที่น่ากลัวเราก็จะต้องตายโอเคนี่มันก็จะไม่มีเมื่อเรานั่งกรรมฐานอยู่กระดินเวลาสมีมีสมาธิจริงๆแล้วมันจะราบรื่นไปหมดเลยแล้วเมื่อท่านปฏิบัติแล้วท่านคงจะเห็นในรอยที่อาตมาว่านี่แหละเพราะพวกนักทุดงค่อยใจดีแต่บางองค์ท่านก็ไม่ได้เปิดเผยให้กับญาติโยมได้วันนี้เป็นความที่เปิดเผยให้กับญาติโยมรู้นักทุดงไปตำดงป่าไปเจองูขึ้นก็พิจารณานี่ถ้างูกัดเราก็ต้องตายนี่มันเห็นความตายชัดถ้าไปเห็นเสือร้องขึ้นถ้าเสือกัดเราก็ต้องตายแล้วมันจะกลัวขนาดไหนนี่แล้วไปอยู่ในป่าช้าน่ะถ้าผีมันหลอกเราสิ่งที่น่ากลัวเราก็จะต้องตายถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วผู้ปฏิบัติก็จะไม่หวังไว้ใจก็จะต้องเอาชีวิตเขาเดิมพันแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐระลึกให้มากขึ้นลึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก็กลัวตายเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นความกลัวนี้จะหายไปเมื่อความกลัวดับไปซะแล้วใจนี้ก็จะเป็นสุขได้เหมาะสมว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเราควรจะทำใจไว้ให้มั่นคงกับพระพุทธเจ้าเมื่อเรามั่นคงเขาจริงๆแล้วศีล5ก็จะดีขึ้นศีล8ก็จะดีขึ้นศีล10ก็จะดีขึ้นเรื่องลักขโมยนี่มันก็จะไม่มีแล้วมันก็เป็นธรรมหิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปธรรมะก็จะเข้าสู่ในดวงหัวใจของเราได้จึงเรียกว่าผ ผู้เจริญเป็นผู้สร้างทำคำสั่งสอนของพระองค์ได้จริงๆอาตมาเสนอแนะให้ญาติโยมเราเห็นแล้วมือจิตสงบเราจะใช้ตามองดูทั่วร่างกายกายานุปัสสนาปฏิปทานพิจารณาในกายว่าไม่สวยไม่งามเมื่อความรู้ว่าเที่ยวไปในกายทุกแห่งหนไปตำผลขนมั่งเล็บมั่งฟันมั่งเนื้อมั่งเส้นเอ็นกระดูกบ้างทำเจริญให้เห็นทั่วในสภาวะกิเลสทั้งหลายแล้วเมื่อมันดับแล้วดวงตาย่อมเห็นธรรมเมื่อเห็นในสภาวะกายานุปัสสนาปฏิปทานเห็นทั่วไปในร่างกายกิเลสก็ดับเมื่อกิเลสดับแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงจึงเหมาะสมว่าภิกษุเธอทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงเราจะรู้ความเป็นจริงได้ก็เจริญพระกรรมฐานเอากายนี่แหละเป็นกรรมฐานผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกไส้น้อยไส้ใหญ่พยายามทำให้สว่างขึ้นให้สว่างให้มากแล้วมองรู้ให้มากขึ้นแล้วศรัทธาวิริยะมีความเพียรมากขึ้นไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเพราะเห็นสภาวะความเป็นจริงเห็นทั้งแก่เห็นทั้งเจ็บเห็นทั้งตายเห็นทั้งไม่แก่ทั้งไม่เจ็บทั้งไม่ตายเอาละทีนี้เราก็จะมีศรัทธาให้แก่กล้ามากขึ้นเพราะพวกเราที่ได้มาปฏิบัติเนี่ยปฏิบูชาปฏิบัติธรรมของพระองค์ธรรมนี้ก็จะได้ยืนยงคงอยู่ในกายใจของเราธรรมวิเศษก็จะเกิดขึ้นจึงเรียกว่าคำสอนของพระองค์เกิดขึ้นในภายในร่างกายของเราแล้วก็ทำดูความสว่างไปประว่างไปมากเข้าทำจนไม่มีตัวมีตนกิเลสตัณหาไม่มีเราก็รู้ว่ากิเลสตัณหาไม่มีแล้วดับไปสนิทแล้วทำไปเจริญวิปัสสนาต่อไปมันก็มาเกิดอีกเรื่องกิเลสเราก็รู้เฉยมันก็ดับไปอีกเราก็มีเพียรมีมันมาต่อต้านผู้เจริญกรรมฐานสมาธิกรรมฐานมันมาต่อต้านกิเลสมันดับไปแล้วมันก็กลับมาต่อต้านอีกได้พึงรู้จักใจเฉยๆเมื่อเราหัดเฉยๆได้แล้วหนักขึ้นคนมันจะมาด่ามาว่าเราก็เฉยได้เพราะนั่นแหละจึงเรียกว่าภิกษุเป็นผู้รู้ความเป็นจริงนักปฏิบัติผู้รู้ความเป็นจริงจะต้องไปอะไรนี่เขาไม่รู้แล้วเราก็อภัยให้เมื่อเราอภัยให้ไม่โกรธเพราะมันไม่โกรธใจก็พ้นจากกิเลสพระอริยสมบัติก็จะเกิดกับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมาะสมว่าปฏิบัติบูชาพระองค์พระองค์ทำยังไงเมื่อพวกเราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มี พระคุณอันยิ่งใหญ่กับเราเราก็ทำความร่าเริงบันเทิงใจมากขึ้นแล้วอะไรจะมาเกิดกับเรานั่นแหละความดับจะได้นะเป็นสุขแล้วจึงเรียกว่าความไม่เกิดก็มีในเราเราถ้ามันหมดชายหมดอินจะแล้วล่ะมันจะต้องประกาศต้องการอะไรพอเรามันความแก่เจ็บตายจริงๆแล้วไม่แก่ไม่เจ็บตายก็จริงๆแล้วก็รู้อย่างนี้จะต้องไปพักผ่อนอะไรที่มันลำบากล่ะก็มาพักผ่อนที่สบายกายสบายใจแล้วจะได้รู้ว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้คนเดียวธรรมะนี้แล้วคนอื่นเราจะต้องไปเชื่อใครคนลงเชื่อคนโน้นคนนี้ยังไม่มีปัญญาทำไม่เหมือนกันว่าครูบาอาจารย์ทำยังไงเราก็จะทำตามครูบาอาจารย์อย่างนั้นนี่เราที่นั่งกรรมฐานอย่างนี้ไม่มีใครนั่งมีกระแสที่ชวนนั่งที่คนไม้นี่แหละถูกต้องในพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำแล้วเหมือนพวกอาตมาที่ในธรรมกันมาแล้วก็จึงได้ชวนญาติโยมมานั่งที่โคนไม้นี่มั่งพวกญาติโยมก็มีศรัทธาความเชื่อความรักเริ่มใส่ในพระองค์ก็นั่งได้ที่โคนไม้นี่พระสมนองท่านเคยนั่งมาแล้วจึงได้วางแบบแผนลงไปตามพระองค์แล้วพวกเราก็ตามพระองค์กันด้วยกันทั้งหมดนี้แล้วหนักขึ้นก็ธรรมะพระนิพพานก็จะเกิดขึ้นในเราหรือว่าละสังโยชน์ของประชาชนสมุดสิ้นมันดับแดนของพระอริยเจ้าก็อยู่ที่ตรงนี้ขอให้ท่านจึงหมดความสงสัยขอให้ท่านพยายามหลับตาแล้วให้สว่างและลืมตาก็ให้สว่างสว่างเนี่ยคงจะไม่ใช่ที่เราเคยสว่างคงจะเห็นต่างๆจึงเรียกว่าดวงธรรมที่พระองค์สำเร็จมาแล้วขอพวกเราที่ได้นั่งอยู่ที่นี่ก็ขอให้มีความสำเร็จในเรื่องสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็มีกายใจมีเลือดเนื้อเหมือนกันมีลมหมดแล้วก็ย่อมจะแตกดับไปเป็นธรรมดานี่เพราะเราถ้ารู้จักคำสอนของพระองค์แล้วศรัทธาจะไม่หวั่นไหวผู้ไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงนิ่งได้เฉยได้นั่นแหละทำไว้ให้ชำนิชำนาญเมื่อใกล้จะแตกดับจะได้จ่อหน้ากับลูกตาของเราแล้วเราจะได้ไม่พลาดทางซึ่งสวรรค์สมบัติในผ่านสมบัติเหมือนยังกะแม่เลี้ยงและนางนมเมื่อลูกแดงเกิดใหม่ๆจะต้องจ่อหน้าดูบุตรของเราใหม่ๆจะไม่ลืมเลยชั้นใดเท่าทำกรรมฐานมีจิตใจจดจ่อไม่ลืมนั่นแหละไม่ช้าก็ธรรมะก็จะเกิดได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วพลาจะตายให้มันเจ็บปวดเท่าไรธรรมะก็จะปรากฏอยู่เรื่อยมันจึงเรียกว่าธรรมนี่เป็นเครื่องเจริญจริงๆไม่ละไม่วางธรรมเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยถึงเราจะอยู่เฉยๆก็ธรรมะก็ต้องปรากฏอยู่เรื่อยจึงเรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์เป็นผู้เจริญจริงๆก็ขออำนาจบารมีธรรมสิ้นเป็นเครื่องเจริญ เหมาะสมว่าสีเลนะสุขติงันติสีเลนะโภคสัมปทาผู้มีสิ่งมีโภคทรัพย์มากสีเลนะนิพุติงันติจะไปนิพพานก็เพราะสิ่งเพราะขอพวกเราหมดนี่ให้รวมหูรวมตาอยู่กับองค์สิ่งองค์ธรรมธรรมนี้ย่อมจะหมดกิเลสแล้วพระธรรมก็จะมาประคับประคองให้อยู่รู้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเราหลับตานอนหลับอยู่แล้วพอตื่นมาพระธรรมก็จะมาคอยดูเราพระธรรมก็จะสอนเราพระสงฆ์เหมือนที่นั่งสอนของญาติโยมนี่แหละพระสงฆ์ที่คนทำดีแล้วก็กลายขนก็หมดไปพระอริยะก็เกิดขึ้นกับร่างกายของคนแล้วขนนี้ก็หมดไปก็เหลือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออำนาจบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาแล้วซึ่ง46พรรษาได้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้มานั่งแนะนำหรือสั่งสอนญาติโยมให้ได้สิ่งที่ไม่รู้ก็ให้รู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เห็นก็ให้เห็นขึ้นขออำนาจบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญแล้วที่อาตมากับพระสนองที่ได้กระทำแนะนำหรือสั่งสอนมาแล้วก็ขอพวกโยมทั้งหมดนี้ขอให้รู้ตามเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญเจริญ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนครับ
1: มหากุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากการบริจาคทานและเกิดขึ้นจากการฟังอัดฟังธรรมด้วยความสนใจทั้งภายนอกเราก็ได้สมบัติมหาศาลเข้าสู่คลังหลวงของเราทั้งภายในเราก็ได้อัดได้ทำเข้าสู่จิตใจเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดส่วนรวมทั่วไปเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนกับน้ำดับไฟไฟจะกลัวแต่น้ำเท่านั้นนอกนั้นไฟไม่กลัวกิเลสจะกลัวแต่อัดแต่ธรรมเท่านั้นนอกนั้นกิเลสก็ไม่กลัวเพราะฉะนั้นโลกกับธรรมจึงเป็นคู่เคียงกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนๆจนมาถึงปัจจุบันนี้และยังจะมีอัตมีธรรมและกิเลสนี้เป็นคู่เคียงต่อสร้างหรือลบล้างกันไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดยุติวันนี้เป็นวันที่เราพร้อมใจกันมาระงับดับกิเลสทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจทุกคนมากน้อยต่างกันจะได้มาชะล้างส่วนกุศลส่วนที่ไม่ดีทั้งหลายความเสียสละก็เป็นการชะล้างความตนีที่เหนียวความเห็นแก่ตนแก่ตัวให้กลายเป็นความกว้างขวางออกไปจนกระทั่งสามารถยกชาติบ้านเมืองของเราได้ด้วยความเป็นผู้รักชาติเป็นผู้เสียสละด้วยความพร้อมเพรียงกันทางด้านภายในใจเราจะได้ยิน

วงของเราและได้น้อมนำธรรมที่ได้ยินได้ฟังแล้วเข้าสู่จิตใจนำไปปฏิบัติเราจะได้รับความสงบเย็นใจถ้ามีแต่กิเลสทำงานอยู่บนหัวใจล้วนๆนั้นก็เท่ากับกิเลสสร้างฟืนสร้างไฟมากน้อยเผาอยู่ที่หัวใจของเราความโลภ ก็เผาทางหนึ่งความโกรธก็เผาทางหนึ่งราคะตัณหาก็เผาทางหนึ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าไฟเผาใจของสัตว์โลกส่วนธรรมนั้นเป็นน้ำดับไฟมาระงับดับฟืนไฟเหล่านี้ให้ค่อยสงบตัวไปด้วยความรู้จักประมาณทุกสิ่งทุกอย่างในการเคลื่อนไหวของตนการอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างตลอดการคบค้าสมาคมก็ให้รู้จักประมาณพอดีพอดีมีธรรมเข้าเครือบแฝงเสมอใจเราเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบังคับแล้วจะดำเนินไปด้วยดีความพอดีเป็นเครื่องแนบนำจิตใจจะเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจตลอดไปนี่วันนี้ก็เป็นวันมหากุศลและเป็นมงคลอย่างยิ่งซึ่งหลวงตาที่ได้มาแสดงธรรมแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายเลื่อยมาจนกระทั่งวันนี้เป็นปัจจุบันนวันแสดงธรรมนี้ทั่วประเทศไทยไม่ว่าที่ไหนที่ไหนแสดงอัดแสดงธรรมเพื่อให้อัดธรรมนี้เข้าสู่จิตใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราจะมีหลักมีเกณฑ์ถ้ามีแต่ใจกับกิเลสความโลภโกรธหลงราคะตัณหาล้วนๆแล้วจะไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีฝั่งมีฝาเลยเช่นเดียวกับสัตว์ตกน้ำในมหาสมุทรมองไปที่ไหนเห็นแต่สัตว์ตกน้ำในท่ามกลางมหาสมุทรต่างตัวต่างลายต่างดีดดิ้นกระวนกระวายเพื่อรอดพ้นจากความตายแต่หาฝั่งฝาที่เกาะที่ยึดเพื่อความพ้นภัยไม่ได้สุดท้ายสัตว์ทั้งหลายก็ตายเกลื่อนอยู่ในท้องมหาสมุทรหาตัวเล็ดรอดออกไปมีน้อยมากทีเดียวตัวที่เล็ดรอดออกไปมีน้อยมากนั้นเทียบแล้วกับคนที่มีคุณงามความดีเกิดขึ้นมาย่อมมีบุญมีบาปติดจิตติดใจเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงมีความหนาบางมากน้อยต่างกันบางลาเกิดขึ้นมามีแต่ความยินดีดิ้นรนกวัดแกว่งไปจับกับการทำความชั่วช้าลามกโดยถือว่าเป็นความลื่นเลิงบันเทิงเป็นความสุขของจิตใจจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวตื่นขึ้นมาวันหนึ่งสร้างบาปสร้างบาปจนกระทั่งค่ำตื่นมาวันหลังสร้างบาปเพิ่มเติมเข้าอีกเป็น2วัน3วันสร้างแต่บาป2เดือน3เดือนสร้างแต่บาป2ปี3ปีสร้างแต่บาปจนกระทั่งวันตายสร้างแต่บาปสุดท้ายหาบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเต็มหัวอกจะไปตายสถานที่ไหนหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีน้ำหนักต่างกันอะไรเพราะเป็นคนหมดคุณค่าเนื่องจากความชั่วช้าละมกได้เผาความดีงามทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากจิตใจผู้นี้แลตายไม่มีฝั่งมีฝาแม้จะนิมนต์พระมากุศลามาติกาทั่วประเทศไทยก็สักแต่ว่ากุศลธรรมะบุคคลที่สร้างแต่บาปหาบแต่กรรมตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันตายนั้นจะไม่มีอะไรเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันได้เลยจะมีตั้งแต่ความ

0: ทุกความดับร้อนเกิดขึ้นจากกรรมชั่วของตนเผาผลาญตลอดเวลานี่ภพชาติของสัตว์ก็ไม่มีประมาณตามแต่สัตว์ประเภทใดได้ทำบาปทำกรรมได้มากน้อยเพียงไหนภพชาติที่จะไปเสวยบาปเสวยกรรมมากน้อยมีพร้อมแล้วที่จะให้เสวยอยู่ในภพนั้นๆนี่แหละสัตว์ทั้งหลายจึงหาความแน่นอนไม่ได้สิ่งที่แน่นอนก็คือความจะจมไปโดยถ่ายเดียวเพราะมีแต่บาปหาบแต่กรรมเป็นหัวใจตัวเองเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธขอให้ลึกรู้คำนี้ไว้ให้ถึงใจโกงกันข้ามผู้สร้างมีสร้างบาปสร้างบุญสับปนกันไปวันนี้สร้างบาปมากวันนี้สร้างบุญน้อยวันนี้สร้างบุญมากวันนี้สร้างบาปน้อยสับปนกันไปวันนี้วันหน้าเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าจนกระทั่งถึงวันตายสร้างบุญสร้างบาปสับปนกันไปผู้นี้ยังมีสิ่งเกี่ยวเกาะถ้าเป็นคนไข้ก็ยังมียามีหมอคอยรับรองชีวิตไว้ได้บ้างพอประมาณอันบุคคลที่มีแต่บาปอย่างเดียวนั้นแม้จะเป็นคนไข้ด้วยกันก็ตามแต่คนไข้ประเภทไม่มองดูหมอไม่มองดูยาเข้าห้องไอซียูโดยถ่ายเดียวหมอก็ไม่มีความหมายยาก็ไม่มีความหมายเพราะคนไข้นั้นเป็นคนหมดความหมายไปโดยสิ้นเชิงแล้วนี่คนที่ทำแต่บาปอย่างเดียวเป็นอย่างนี้อ้าวผู้ที่ทำความดีด้วยเหมือนคนไข้เข้าสู่โรงพยาบาลหายมาได้ด้วยยุกด้วยยาเป็นเครื่องบรรเทาเบาทุกข์ทั้งหลายจนหายเป็นปกติได้บุคคลผู้สร้างคุณงามความดีสับปนกันไปเอ้าวันนี้เสียวันนั้นได้มีสับปนแม้จะมีความทุกข์ก็มีบุญมีกุศลเข้ามาแบ่งเบาจิตใจของเราไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานจะโดยถ่ายเดียวเหมือนที่คนสร้างแต่บาปอาบแต่กรรมชั่วธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของสัตว์โลกเราท่านแต่สัตว์ในเดชานยกเว้นไว้เลยฐานะที่จะเข้าใจดีชั่วประการต่างๆสำหรับเราเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชาวพุทธขอให้ฟังอย่างถึงใจหลวงตาได้ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของตนมาตลอดตั้งแต่อุปสมบทบวชเป็นพระรวมแล้วได้70ปีนี้เองอุตส่าห์พยายามสร้างตั้งแต่คุณงามความดีสร้างแต่วันบวชมาส่วนเป็นคารวาสมาก็เหมือนคารวาสทั่วๆไปวันนี้ทำความชั่ววันนั้นทำความดีหรือประการหนึ่งทำความชั่วสัก10วันแล้วมาทำความดีสักนิดหนึ่งฟาดทำความชั่วลงไปสักเป็นเดือนๆปีๆแล้วมาย้อนระลึกถึงความดีนิดหนึ่งเช่นเวลาเป็นเด็กผู้ใหญ่ท่านใส่บาตรเวลาพระท่านมาบิณฑบาตหน้าบ้านเห็นท่านมาใส่บาตรไต่ถามท่านไปทราบเรื่องราวว่าท่านใส่บาตรเพื่อบุญเพื่อกุศลตายแล้วไปสวรรค์นิพพานเธออยากไปไหมเราก็บอกว่าเราอยากไปถ้าอยากไปก็ให้สร้างบุญสร้างกุศลเกิดความระลึกได้ขึ้นมาเลยทำจิตมีความปฏิภาณยินดีเวลาผู้ใหญ่ไปใส่บาตรเราก็แอบไปตามไปกับผู้ใหญ่ใส่บาตรกับท่านเรื่อยมานี่วันนี้เป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลกับผู้ใหญ่รู้สึกว่าจิตใจเอิบอิ่มในวันนั้นยินดีทั้งวันต่อจากนั้นก็มอมแมมไปด้วยความชั่วช้าหลามกเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งได้เข้าบวชในพุทธศาสนาเวลาเป็นฆราวาสทำความชั่วมากกี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนไม่นับมาทำความดีได้นิดหนึ่งแต่เวลามาบวชแล้ว หรืออุตส่าห์สร้างความดีมาตั้งแต่วันอุปสมบทจนกระทั่งถึงบัดนี้มีแต่ความดีเรียกว่าเต็มหัวใจเต็มกายเต็มวาจาใจที่คิดก็คิดแต่ทางด้านบุญด้านกุศลอันใดเป็นบาปตัดออกตัดออกเพื่อรักษาความสะอาดใจของตนไปเป็นลำดับส่วนที่ดีสั่งสมเข้ามาเลื่อนมาจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติฟัดกับกิเลสที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาเคยเผาไหม้หัวใจมาตลอดเอากันอย่างไม่หยุดไม่ถอนผลแห่งความดีงามที่เราสร้างอยู่เป็นประจำวันก็ปรากฏขึ้นมาจิตใจมีความอบอุ่นด้วยศีลของตนที่รักษาได้แล้วตั้งแต่วันอุปสมบทไม่ปรากฏด่างพร้อยหรือขาดทะลุไปไหนแม้ทำอย่างอื่นจะยังไม่มีเต็มหัวใจแต่ศีลคือที่รักษากายวาจาให้เรียบร้อยโดยมีใจเป็นผู้รับผิดชอบนี้มีเต็มตัวเต็มตัวทุกวันทุกวันจากนั้นก็เริ่มทำด้านสมาธิคือทำล้วนๆขึ้นไปจิตใจที่ไม่เคยสงบเย็นก็สงบเย็นจิตใจที่เคยมืดตื้อในเรื่องบาปเรื่องบุญไม่เคยระลึกอะไรเลยก็สว่างสวัยแม้ที่สุดบาปที่สร้างอยู่ทุกวันแต่ก่อนไม่เคยรู้ก็มาสะดุดเอาที่ใจใจเป็นนักรู้เมื่อทำเข้าสองใจเข้าสู่ใจใจย่อมรู้ย่อมเห็นเรื่องบาปนอกจากนั้นยังเห็นเรื่องบุญของตัวเองเห็นความสงบเย็นใจของตัวเองกระจายขึ้นเป็นลำดับลำดานี่คือการสร้างความดีที่มาเพื่อเป็นคติแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายไม่ได้มาสอนแบบเปล่าๆแบบลูกๆคำคำสอนไปตามตำรับตำราโดยที่ตนเองก็หาความแน่นอนไม่ได้จิตใจเต็มไปด้วยความสนใสสนเท่ในบาปในบุญนรกสวรรค์ตามธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่ค่อยจะเชื่อได้แต่ความจำเรียนมามากน้อยมีแต่ความจำเต็มหัวใจความจำชื่อบาปชื่อบุญนรกสวรรค์แต่ความจริงไม่เคยปรากฏในหัวใจเวลาได้ออกปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปอบรมใจซึ่งเป็นนักรู้ใจก็ค่อยขยายตัวออกไปให้รู้เหตุรู้ผลต้นปลายที่ใจที่เคยมืดมาแต่ก่อนก็ค่อยสว่างสวายออกไปสุดท้ายบาปที่ไม่เคยคิดว่าจะรู้จะเห็นว่าจะเกิดที่ใดมีที่ใดที่บรรจุบาปบรรจุไว้ที่ใดแดนนรกหลุมใดบรรจุบุญบรรจุไว้สวรรค์ชั้นใดอย่างนี้แล้วมาประจักษ์ที่ใจอ้อบาปเกิดขึ้นที่ใจบรรจุอยู่ที่ใจเป็นผู้ราวีจิตใจโดยเฉพาะบุญเกิดขึ้นที่ใจเพราะการทำความดีเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นและอบอุ่นในตัวเองตลอดไปก็ยิ่งแจ้งยิ่งขาวดาวกระจ่างขึ้นมาภายในจิตใจ จนกระทั่งจิตใจได้มีความสว่างสวยเพราะการบำรุงส่งเสริมด้วยอัดด้วยธรรมไม่ลดละท้อถอยจนกระทั่งมีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจ ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วคือตรัสไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่เป็นอยู่อย่างไรตรัสไว้ตามสิ่งที่มีที่เป็นก็มากระจ่างขึ้นที่ใจตัวเองตามศาสนธรรมที่แสดงไว้แล้วโดยชอบธรรมนั้นก็ยิ่งหายสงสัยเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงที่เหลือดตัวโลภตัวโกรธราคะตัณหาตัวราวีเราตลอดเวลาให้ดิ้นให้ดิ้นไม่มีหยุดมีหย่อนนี่ก็ค่อยสงบตัวลงเพราะอำนาจแห่งธรรมระงับดับมันลงได้ใจก็ไม่วี่วุ่น ความวุ่นวี่วุ่นวายมีแต่ความสงบเย็นใจอยู่ที่ไหนสงบเย็นใจสร้างตั้งแต่ความดีตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับทางตลอดเวลาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนสติปัญญาในการรักษาใจนี่รักษาตลอดเพราะไม่รักษาไม่ได้ใจเป็นเหมือนผู้ต้องหากิเลสตัวเป็นมหาภัยมหาโจรอันใหญ่หลวงนั้นมันจะคอยมาลากจิตใจดวงนี้ไปขยี้ขยำตำให้แหลกมีตั้งแต่กองทุกข์เต็มหัวใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ระมัดระวังรักษาจิตใจนี้ด้วยดีเมื่อรักษาจิตใจด้วยดีโดยอัตโดยธรรมแล้ววิเลศตัวเป็นฟืนเป็นไฟเป็นภัยต่อจิตใจแล้วก็ค่อยจางลงไปจางลงไปความเข้มข้นแห่งอัตแห่งธรรมแห่งความสุขความเจริญความสว่างกระจ่างแจ้งความอัศจรรย์ในธรรมทั้งหลายที่บรรจุอยู่ในหัวใจจากการบำเพ็ญของเราก็ยิ่งกระจ่างขึ้นเป็นลำดับลำดาไอ้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในตำราว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีตลอดเปรตผีประเภทต่างๆมีใจเป็นนักรู้ก็มากระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจโดยที่เราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะรู้จะเห็นก็เป็นขึ้นที่ใจเมื่อสิ่งใดก็ตามถ้าได้ปรากฏขึ้นจากขึ้นที่ใจแล้วหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงหายสงสัยทั้งฝ่ายยั่วชั่วคือบาปนรกพวกเปรตพวกผีว่ามีอยู่ในโลกนี้หรือไม่มีสมบูรณ์อยู่เช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์ในโลกเรามีนั่นแหละยิ่งมีมากยิ่งกว่ามนุษย์และสัตว์ในโลกที่มีและเห็นกันอยู่นี้เป็นไหนๆนี่คือเรื่องลึกลับที่คนตาบอดมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นแต่คนตาดีมองกระจ่างแจ้งทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดรู้ทั่วถึงหมดนี่ตาพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นตาของสาวกท่านที่มีการบำเพ็ญจนได้รู้ได้เห็นเต็มความสามารถแล้วก็รู้ตามพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากับสาวกจึงไม่มีการขัดแย้งกันในการยอมรับเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไปจากจิตใจดวงเดียวนี้กิเลสแม้จะเป็นตัวปิดบังหุ้มห่อให้ใจนี้มืดมิดปิดตามานานก็ถูกทำคือความสว่างกระจ่างแจ้งนี้กำจัดออกหมดจ้าอยู่ภายในจิตใจจึงหาที่ค้านกันไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรสาวกทั้งหลายผู้มีความเชี่ยวชาญสามารถรู้เห็นอย่างนั้นยอมรับอย่างนั้นเรื่อยมาธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่ตายตัวรับรองจากพระพุทธเจ้าพระองค์แล้วและอันดับต่อมาก็มีสาวกที่มีความเฉลียวฉลาดยืนยันรับรองและทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายเหล่านี้คือความบริสุทธิ์ในพระไถ่ยิ่งเลยขาดสะบั้นไปจากใจใจเป็นอาโลโกอุดปาลิสว่างจ้าอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนตลอดอนันตกาลนี่ใจที่สว่างบรรดาสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างเดียวกันเมื่อสอนโลกด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เด็ดขาดแม่นจำในความจริงทั้งหลายหลวงตาก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เป็นทักษะแก่บรรดาท่านทั้งหลายว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่โมฆะธรรมเป็นธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นธรรมที่เลิศตลอดมาแต่องค์ศาสดาและจะเป็นธรรมที่เลิศเลยตลอดกาลไหนๆเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมยังมีอยู่ผู้ทรงมรรคทรงผลจะมีอยู่ตลอดไปเช่นนี้นี่พวกเราเป็นชาวพุทธขอให้พยายามดัดแปลงแก้ไขวันนี้ได้นำธรรมเป็นคติเครื่องเตือนใจมาสอนท่านทั้งหลายจากหัวใจที่กำลังแสดงอยู่นี้แล้วว่าไม่มีอะไรปิดบังลี้ล ลับไม่สงสัยบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตลอดเปรตผีประเภทต่างๆที่มีเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรทั่วแดนโลกธาตุประกาศความจริงว่ามีอยู่ได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงนั้นด้วยอำนาจแห่งกำลังความสามารถของตนแม้จะไม่รู้เต็มภูมิเหมือนศาสดาก็ตามแต่ก็เป็นธรรมเครื่องยืนยันว่ามีอยู่มีอยู่อย่างนี้นี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้า พวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่านอนใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่กับลมหายใจถ้าลมหายใจขาดแล้วใครจะเป็นอะไรก็ตามหมดความหมายด้วยกันสมบัติเงินทองเข้าของกองเท่าภูเขาก็ภูเขาก็หมดยศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนเมื่อลมหายใจสิ้นไปแล้วหมดความหมายในบรรดาสิ่งที่เราอาศัยเหล่านี้สิ่งที่ไม่หมดความหมายก็คือบาปกับบุญบาปไม่มีไม่หมดความหมายแต่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจในภพชาตินั้นๆตามย่ำยีตีแหลกเจ้าของผู้สร้างบาปบาปกรรมตลอดไปบุญเป็นสิ่งที่เทิดทูนอุดหนุนผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลจะเกิดในภพใดชาติใดบุญพาไปเกิดย่อมไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมสมมักสมหมายเป็นลำดับจนกระทั่งพุ่งถึงพระนิพพานนี่เพราะการสร้างคุณงามความดีใจเป็นของไม่ตายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตายเกิดตายเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เช่นมนุษย์เราและสัตว์เกิดมาว่าตายนั้นความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ตายส่วนผสมของธาตุของขันธ์มารวมตัวกันแล้วมีจิตวิญญาณเข้าไป เป็นผู้ครองหรือเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในร่างนั้นก็เรียกว่าร่างนั้นเกิดร่างนี้ตายเช่นสัตว์เกิดสัตว์ตายเวลาเกิดก็คือความรวมแห่งธาตุทั้งหลายผสมกันเข้าแล้วมีจิตวิญญาณรับทราบเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าสัตว์เกิดคนเกิดพอจิตวิญญาณออกไปจากร่างนี้แล้วร่างนี้ก็สลายตัวลงไปเป็นธาตุเดิมของเขาคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ชิบหายไปไหนจิตใจดวงนี้ก็ไม่เคยตายไม่เคยชิบหายไปไหนออกจากร่างนี้ก็ไปเกิดในร่างนั้นร่างนั้นตามแต่บุญแต่กรรมของตนที่สร้างไว้มากน้อยถ้าสร้างบาปก็ไปเกิดในสถานที่ไม่พึงหวังถ้าสร้างบุญก็ไปเกิดสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่เกิดมานี้จึงมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันไม่เหมือนกันแม้ที่สุดตั้งแต่ลูกที่เกิดมาจากพ่อจากแม่คนเดียวกันรูปร่างกลางตัวก็ไม่เหมือนกันจริตนิสัยไม่เหมือนกันเพราะแกนนำภายในใจได้แก่กรรมนั่นไม่เหมือนกันลูกคนหนึ่งมีกรรมประจำตัวมาเกิดโดยอาศัยพ่อแม่เกิดแล้วแสดงขึ้นมาตามอำนาจแห่งกรรมของตนและลีกลูกอีกคนหนึ่งก็มีกรรมเป็นของตัวด้วยกันด้วยกันเวลาเกิดแล้วจึงไม่เหมือนกันจริตนิสัยลูกคนนี้ชอบศีลชอบทานลูกคนนี้ชอบเกเรชอบฉกชอบลักชอบร่นชอบสะดงนี่ไม่เหมือนกันนะแล้วผลที่แสดงออกมาก็ไม่เหมือนกันเช่นนั้นเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายที่เกิดมานี้ท่านจึงแสดงไว้ว่ากรรมังจัตเตวิภัชชติยะนิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเลวทรามต่างกันความประณีตก็คือผู้สร้างบุญสร้างกุศลเกิดในภพใดก็เป็นภพที่ประณีตรูปร่างกลางตัวก็สดสวยงดงามนะไปเกิดเป็นแดนสวรรค์ก็เป็นสาวสวรรค์ที่สดสวยงดงามเทวบุตรเทวดาสดสวยงดงามเห็นกันเจอกันแล้วไม่ต้องหาญาติหาวงหาโคตรสกุลมาดูมาคัดมาเลือกให้เทวดาองค์นี้สมควรไหมเทวดาองค์นั้นสมควรจะเป็นผัวเป็นเมียได้ไหมอย่างนี้ไม่ต้องเพราะเทวบุตรเทวดาเหล่านั้นมีความสวยงามด้วยบุญด้วยกุศลตกแต่งมาแล้วด้วยกัน เห็นกันเมื่ออำนาจวาสนาเกี่ยวโยงกันแล้วจะติดพันกันไปโดยลำดับไม่ต้องมาเลือกมาเฟ้นว่าเทวดาคนนี้เทวบุตรคนนี้แต่ก่อนเป็นยังไงเป็นคนดีคนดีที่เที่ยวหาฉกหาลักหาปล้นเขาหาสะดมเขาตั้งแต่เวลาเป็นมโนจูทีนี้เวลามาขึ้นสวรรค์แล้วจะไม่มาอาละวาดแดนสวรรค์นี่หรืออย่างนี้ไม่ต้องได้คิดกันไม่ว่าเทวบุตรเทวดาตนใดที่ได้เกิดขึ้นแดนสวรรค์แดนสวรรค์แล้วพอเหมาะพอดีกับนิสัยวาสนาของตนจึงไม่ได้คัดได้เลือกกันไม่หาวงศ์สกุลมาคัดมาเลือกมาตัดสินให้อย่างเมื่อมนุษย์เรามนุษย์เหล่านี้เวลาจะมีผัวมีเมียกันนี้พ่อกับแม่ก็จะเป็นจะตายไอ้ลูกก็จะอยากจะได้คนนั้นมาเป็นผัวคนคนนั้นมันก็เป็นนักฉกนักลักนักต้นนักถนอมนักตีชิงยิงเรามหาโจรมหาภัยอยู่กับโจรคนนั้นหมดแต่ลูกสาวของเราก็ชอบอยากมาเป็นคนนั้นพ่อกับแม่เลยทะเลาะกันพ่อก็ไม่อยากให้ลูกได้เอาพ่อว่าไม่อยากให้ลูกเอาแม่ถ้าไม่เอาแล้วก็เป็นอย่างนั้นหรือบางทีเขาจะมาเบียดเบียนทำลายมาขู่มาเข็นทะเลาะกันพ่อกับแม่เลยทะเลาะกันไอ้โจรไอ้มารก็เป็นโจรเป็นมารนี่เห็นไหมได้เลือกได้คัดกันอย่างนี้บางคนก็ดีเป็นผู้ชายก็ดีเป็นผู้หญิงก็เป็นหญิงดีไม่โกโลโกโสซื้อง่ายขายคล่องขายแบบดูไม่เป็นท่าเหมือนหมาเดือนเก้าขายกันท่านทั้งหลายเห็นไหมหมาเดือนเก้าหมาเดือนยี่สิบสองเขาขายกันเขามีเงินมีทองสินสอดค่ารอให้กันไหมเขาไม่ได้ให้เห็นกันกันเด็กหางดิ๊กวิ่งไปด้วยกันเลยนี่มนุษย์เรานี่เป็นประเภทของมนุษย์จึงต้องได้เลือกได้เฟ้นพิจารณา ว่าผู้ชายคนนี้เวลาได้มาแล้วผู้หญิงคนนี้ได้มาแล้วจะฝากเป็นฝากตายได้ไหมหรือจะมีตั้งแต่เป็นเปรตเป็นผีคอยจิตกัดตับกัดปอดผัวคอยกัดตับกัดปอดเมียด้วยเรื่องความเสียหายต่างๆได้อะไรมาก็เอาไปขายจ่ายกินหมดให้เมียตามใช้ตามใช้อย่างหนึ่งให้ผัวตามใช้เมียเป็นนักเลงโตอย่างนี้มันจึงลำบากในการในความเป็นมนุษย์ต้องได้คัดได้เลือกเต็มเหนี่ยวอย่างนี้แล้วเคยมีในแมนมนุษย์เราถ้าว่าหลวงตาอุตลีความจริงเป็นอย่างนี้ก็ต้องพูดเป็นอย่างนี้แต่แดนสวรรค์นั้นไม่มีการคัดการเลือกการพอเหมาะพอดีกับกรรมดีของตนไม่ว่าเทวบุตรเทวดาก็มีกามกิเลสก็ต้องมีประเภทนี้เหมือนกันแต่มีความเหมาะสมไม่ได้คัดได้เลือกขึ้นไปเว้นแต่ท่านผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นเป็นการหมดปัญหานี่ละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลทรงเล่าให้ไปเกิดไปอยู่สวรรค์ก็ไม่ไปทะเลาะบ่อแว้งกันบนสวรรค์เหมือนแดนมนุษย์ที่อยู่ในมนุษย์นี่อยู่ในบ้านนอกในเมืองที่ไหนมันทะเลาะกันจนได้ละมนุษย์เรานี่มันกล้ามันแข็งอยู่ในหัวใจนั่นเองถ้าจิตใจนิ่มนวลอ่อนหวานจิตใจมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นจิตใจที่มีความเมตตาซึ่งกันและกันแล้วไม่ทะเลาะกันง่ายๆคนเราคิดเห็นใจเขาใจเราเฉลี่ยเผื่อแผ่อุดหนุนกันกับผู้ที่มีความจนกอกสมบูรณ์ให้ได้บรรเทาทุกข์ไปได้โดยลำดับนี่เรียกว่าคนใจบุญแต่ส่วนมากมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวมนุษย์เราไปที่ไหนเอาความเห็นแก่ตัวออกหน้าออกตาประกาศลั่นโลกโดยตามหลักความจริงโดยไม่เขียนประกาศติดก็ตามความเห็นแก่ตัวเต็มอยู่ในหัวใจของทุกคนถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องแอบแฝงหรือเป็นธรรมเป็นเครื่องซึมซาบภายในใจกันแน่กันแหนให้แล้วมันจะทำตัวให้เสียคนตลอดเพราะความเห็นแก่ตัวนี่แหละกิเลสไปไหนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแม้ที่สุดกับว่าเมียก็ยังได้ตั้ง10คนนี่เห็นแก่ตัวเอาไปหาเอาผู้หญิงมาเป็นเมียแล้วไม่มองดูผู้หญิงที่เป็นเมียของตัวนั่งหรือนอนอยู่แนบข้างเลยผู้หญิงนี่มีหัวใจไหมความเห็นแก่ตัวอย่างนี้พินาศจิบหายทะเลาะบ่อแว้งหรือไม่ดีแตกจากกันลูกเล็กเด็กแดงก็แตกกระจายกันเมื่อเห็นพ่อเห็นแม่เอาไฟเผากันด้วยความเห็นแก่ตัวคนนี้ไม่พอไปเอาคนนั้นมาอีก เอาหญิงคนนี้มาอีกหญิงเต็มบ้านเต็มเมืองไม่พอเห็นที่ไหนคว้ามาเอามาเผาเมียของตัวเองเผาลูกหลานตัวเองไปหมดสุดท้ายไม่พอใจเห็นหมายังจะเอามาเป็นเมียอีกที่เรื่องความโลภมันเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายทราบมันหยาบไหมถ้ามีธรรมแล้วผัวเดียวเมียเดียวนี่โบราณดึกดำบรรพ์ของเราปู่ย่าตายายที่พาเราด้วยมีความสงบมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นแหละท่านไม่เป็นนักพ่อค้าหญิงพ่อค้าชายเป็นหมาเดือนเก้าเหมือนสมัยปัจจุบันนี้กำลังรุ่งเรืองคำว่ารุ่งเรืองรุ่งเรืองสมัยหมาเดือนเก้าเดือนไม่ได้รุ่งเรืองด้วยความสงบร่มเย็นนะเวลานี้กำลังส่งเสริมนี่ก็เพราะไม่มีธรรมในใจนั่นเองถ้ามีธรรมในใจแล้วผัวเขาเมียเรามีหัวใจเช่นเดียวต่างคนต่างเห็นใจกันผู้หญิงก็มีหัวใจผู้ชายก็มีหัวใจหัวใจเราเป็นยังไงเราอยากได้ผู้หญิงคนนี้แล้วเกิดว่าผู้หญิงคนนี้อยากได้ผู้ชายคนนั้นเราจะเป็นยังไงเขาก็มีหัวใจเมื่อมีหัวใจแล้วต่างคนต่างมีหัวใจเอาธรรมเขาเทียบกันแล้วมีน้ำหนักเท่ากันไม่ทำกันให้เกิดความกระทบกระเทือนหัวเดียวเมียเดียวตายด้วยกันเป็นด้วยกันเพิ่งเป็นเพิ่งตายมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันตลอดวันตายนอกจากนั้นพบชาติต่อไปเมื่อมีความดีงามต่อกันไปพบกันแล้วไม่ต้องบอกนะมาหนักเป็นเองอยู่ในจิตใจของบุพเพนิวาสชาติบางก่อนที่เคยสนิทกันมาด้วยความรักความชอบและด้วยความเพิ่งเป็นเพิ่งตายความดีทั้งหลายนี้ดูดซึมต่อกันยังดังที่ท่านแสดงไว้ในชาดกว่ามีบุรุษคนหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีเมียทั้งผัวทั้งเมียเป็นเศรษฐีสร้างบุญสร้างกุศลมากมายกายกองฟังว่าสร้างวัดสร้างวามากโบสถ์วิหารก็มีมากเหมือนกันการทำบุญให้ทานถือเป็นจิตเป็นใจวันไหนไม่ได้ทำบุญอยู่ไม่ได้ไม่สบายนี่แหละทีนี้เวลาจะตายนะผัวมีความหงุดหงิดเพียงเท่านี้ก็เป็นพิษได้นะผัวมีความหงุดหงิดไม่พอใจในเมียของตนขนาดนั้นแต่ไม่ได้มากมายอะไรนักนะความหงุดหงิดความไม่พอใจนี่เป็นไฟเผาจิตใจผัวพอตายแล้วเลยได้แยกกันผัวเลยไปเกิดอยู่ในป่าเป็นนายพรานหาจับสัตว์มาเป็นอาหารเหลือจากนั้นก็เอาไปจ่ายที่ตลาดตอนเช้าไปนำเนื้อสัตว์ไปขายที่ตลาดตอนบ่ายตอนแล้วก็กลับออกมาที่นี่หมายถึงหัวคนนั้นที่มีความหงุดเศรษฐีคนนั้นแหละมีความหงุดต่อภรรยานี่แหละจึงได้พลาดกันนี่พอพลาดไปแล้วโทษแห่งความหงุดหงิดต่อเมียนั้นก็ได้เกิดเป็นนายพรานป่าแล้วได้หาเนื้อนั้นมาขายต่อจ่ายตลาดที่นี่พันภรรยาคือเมียนี่ตายแล้วมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเรียกว่าเศรษฐีที่ดาอยู่บ้าน6ชั้น7ชั้นนะมีลูกสาวคนเดียวเงินทองเข้าของกองเข้าภูเขาไม่มีใครที่จะจ่ายมอบให้ลูกทั้งหมดทีนี้ลูกนี้ก็ต้องอยู่ในอารักขาของพ่อของแม่จะไปที่ไหนมีคนตามอารักขาไม่ปล่อยให้ไปคนเดียวคนเดียวอยู่อย่างนั้นทีนี้เวลาเขาอยู่นั้นตอนเช้าสามีเดิมของเขาคือนายพรานป่าคนนั้นเขานำเนื้อเข้าไปขายในตลาดใส่ล้อใส่เกียร์เข้าไปขายผ่านหน้าบ้านเขาไปทั้งที่บ้านเขามีตึกหลายเป็นตึกหลายชั้นเขามองลงมาเห็นผู้ชายคนนี้รู้สึกจับใจดูไม่เบื่อดูไม่พอแฟนอารมณ์ติดใจอยู่ตลอดเวลาอยู่หอประอยู่บ้านหลายๆชั้นไม่พอใจแล้วจะเทียบง่ายๆก็ได้ว่าสู้บุรุษคนนั้นไม่ได้นะแล้วสอดส่องมองอยู่ตามเวลาที่เขาจะเข้ามาขายเนื้อและตามเวลาที่เขาจะกลับไปบ้านของเขาพอดูได้จังหวะพอเหมาะพอดีแล้วก็มีกลอุบายเพราะรักชอบผู้ชายคนนั้นมากเนื่องจากเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาแล้วอันนี้พอได้โอกาสก็หลอกพวกบริษัทบริวารว่านี้จะไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไปทางห้องน้ำนี่มองเห็นสามีแล้วนะมองเห็นผู้ชายคนนั้นกำลังขับสี่ล้อเปลี่ยนมาข ้ามาจะพอดีจังหวะกับที่บ้านนั้นแล้วก็เลยโดดลงมาจากบ้าน3ชั้น4ชั้นบอกว่าจะไปธุระเดี๋ยวพอออกมานี่ก็แทนที่จะเข้าห้องน้ำไม่เข้าเล็ดลอดออกจากห้องน้ำไปดักอยู่ไปดักสามีเก่าของเขาอยู่ฝ้าบ้านไม่ให้คนกลางบ้านเห็นทีนี้พอผู้ชายคนนั้นขับเปลี่ยนมาที่นั่นเขาก็ขอขึ้นล้อขึ้นเปลี่ยนไปด้วยแล้วขึ้นไปอะไรจะไปอยู่ด้วยนั่นเห็นไหมล่ะจะไปอยู่ด้วยได้ไปด้วยกันไปได้ลูกชายตั้ง7คนก็มีอุปนิสัยปัจจัยด้วยกันลูกชายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกชายก็เกิดเป็นเหตุจำเป็นนิสัยวาสนาเกี่ยวโยงกันไปพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดลูกทั้งลูกทั้งแม่สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมานี่คืออำนาจแห่งการสร้างคุณงามความดีต่อกันตายแล้วถึงจะแยกกันไปความปฏิพัทธ์ยินดีต่อกันซึ่งเคยมาดีมาตั้งแต่บุพเพนิวาสชาติปางก่อนไม่ได้จืดจางเจอกันเมื่อไหร่แล้วก็ติดพันกันไปด่างผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้แหละนี่อำนาจแห่งความดีนะ คนเราเมื่อมีสร้างความไม่อกไม่ใจซึ่งกันและกันแล้วไปที่ไหนหากเป็นความติดพันกันไปเองไม่จำเป็นว่าชาตินั้นชาตินี้ปุเพนิวาสมันฝังอยู่ภายในจิตใจนี่คือความดีงามให้ท่านทั้งหลายนำไปคิดเปรียบพินิจพิจารณาให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันระหว่างสามีภรรยานี้เป็นสำคัญไม่มีอะไรที่จะรักหึงหวงมากยิ่งกว่าหวงสามีหวงภรรยาอันนี้มีน้อยกระเทือนมากนะส่วนอื่นอะไรจะหมดไปสิ้นไปไม่ค่อยสำคัญแต่เรื่องความกระทบกระเทือนระหว่างสามีภรรยาที่มีความมากมากเห็นแก่ตัวไปทำความเสียหายให้กระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนี่เป็นความเสียหายมากทำท่านถึงสอนไว้ให้มีอภิชาตาให้เป็นผู้มีความมากน้อยมีสามีภรรยาคนเดียวคนเดียวเท่านั้นอย่าวิ่งเต้นอย่าขวนขวายในสิ่งที่เป็นฝืนเป็นไฟอันอย่างนี้เป็นความเหมาะสมแล้วนี่คือธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้ดังที่ท่านแสดงไว้ว่ากาเมสุมิจฉาจาร ในศีล5ข้อข้อที่3นี่กาเมสุมิจฉาจาร อย่าไปล่วงล้ำเขตแดนของหญิงอื่นชายอื่นลูกหลานของใครมีเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของด้วยกันให้พากันระมัดระวังสงวนรักษาน้ำใจกันความเย็นความสุขจะอยู่ที่น้ำใจไม่ได้อยู่ที่สมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยแต่ทำลายจิตใจกันนั่นไม่มีความหมายมีเท่าไหร่ชิบหายหมดเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาหัวอกหมดแต่ถ้ามีความยินดีปฏิบัติตามศีลธรรมด้วยกันแล้วความสุขจะมาอยู่ที่ดวงใจมีมากมีน้อยก็ยอมรับว่ามีแต่หัวใจนี่มีศีลมีธรรมชุ่มเย็นประจำตามกันยังขอให้บรรดาชาวพุทธเราได้นำไปปฏิบัติซึ่งเวลานี้กิเลสเรื่องกามราคานี่มันรุนแรงมากมีทุกแบบทุกฉบับมีแต่เรื่องกิเลสเสริมไฟให้เผาไหม้โลกให้เกิดความเดือดร้อนละสั่มละสายหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แต่ดิ้นรนกระวนกระวายกับกิเลสแล้วไปถามบ้านใดเรือนใดบุคคลผู้ใดก็ไม่เคยได้มีใครได้รับความสุขความเจริญเพราะการวิ่งเต้นกันกับกิเลสมีกามกิเลสเป็นต้นนะให้อยู่พอดีพอดีตามศีลธรรมที่ปกครองเอาไว้เราจะมีความสุขความร่มเย็นไปไหนร่มเย็นไปหมดแล้วพูดถึงเรื่องศีลธรรมข้ออื่นก็เหมือนกันมนุษย์อยู่ร่วมกันนี้ก็ต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความเฉลียวเผื่อแผ่ให้อภัยกันแปลนี้คนมีนิสัยกว้างขวางอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นซึ่งเป็นการทำลายจิตใจคนอื่นไม่เป็นของดีเลยแล้วจะมาสะท้อนย้อนกลับมาทำลายจิตใจของเรานี่แหละมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ขลาดอยู่คนเดียวไม่ได้นะ ต้องอยู่กับเพื่อนกับฝูงมีเพื่อนมีฝูงไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่มีเพื่อนมีฝูงด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่มีจริงๆมันหมดอะไรไม่มีจริงก็ตกลงก็อยู่กับไอ้ตู่ในบ้านในเรือนเลี้ยงหมาตู่หัวหูตู่เอาไว้ตัวหนึ่งก็อบอุ่นใจนี่โทษแห่งความอยู่คนเดียวไม่ได้จึงควรเห็นคุณค่าที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนให้มีความเห็นอกเห็นใจกันเก็บความรู้สึกเอาไว้ด้วยดีอย่าแสดงออกอย่างง่ายดายมันกระทบกระเทือนกันง่ายนี่เรียกว่าธรรมที่นำมาสอนท่านต่างหลายนี้คือธรรมหลวงตาได้ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างที่นำธรรมมาสอนท่านต่างหลายเหล่านี้ไม่ได้สอนด้วยการลูกๆคำๆดังที่แต่ก่อนเราก็เคยเรียนมาเรียนจนเป็นมหานั่นแหละความจดความจำเรียนมาแต่ความแน่ใจไม่ค่อยมีท่านว่าบาปมีมันก็ไม่ค่อยเชื่อบุญมีไม่ค่อยเชื่อนรกสวรรค์มีไม่ค่อยเชื่อว่าอะไรคำตำหลับตำราทั้งที่ท่านสอนไว้ตามหลักความจริงแต่มันไม่ยอมเชื่อนะมันนักเป็นอยู่ในนิสัยสันดานของคนหนาแน่นด้วยกิเลสนั่นแหละพาให้ไม่เชื่อมันจีดมันกันเอาไว้สิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงวันนั้นถูกต้องทุกอย่างแต่กิเลสตัวมืดตัวบอดตัวหนาแน่นที่สุดตัวสันดานหยาบมันไปลบไปจบไปล้างลงออกหมดไม่ให้มีไม่เชื่อเสียนี่เราเรียนมาก็ถึงเราจะไม่หนาขนาดนั้นแต่ความเชื่อมันก็ไม่ถึงใจเชื่อลอยๆว่าบาปว่าบุญก็ลอยๆไปอย่างนั้นต่อเมื่อได้ออกมาปฏิบัตินี่แหละที่มันชัดเจนมากนะเวลาปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นมันเกิดกับใจคือรู้อยู่ที่ใจบาบุญนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเห็นด้วยใจสาวกทั้งหลายท่านเห็นด้วยใจสิ่งนั้นมีอยู่อย่างแท้จริงเวลาปฏิบัติเปิดทางของใจให้รู้เห็นตามทางที่ถูกต้องดีงามแล้วปิดไม่อยู่มันก็รู้บาปก็รู้เห็นในภายในจิตใจยับออกมารู้ทันทีบุญเกิดขึ้นมารู้ทันทีจนกระจ่างแจ้งออกไปเอาทั้งชำระกิเลสทั้งเห็นเหตุเห็นผลพวกเปรตพวกสัตว์นรกมันลุมล้อมอยู่กับจิตที่เป็นตัวนักรู้ปิดไม่อยู่เนี่ยมันรู้มันเห็นกันอยู่อย่างนั้นแล้วเราจะไปลบล้างได้ไงว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่คือกิเลสหลอกเรานะถ้าเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราจะจมไปตามกิเลสไม่มีที่สุดจึงขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกตรัสไว้แล้วไม่มีสองส่วนกิเลสนั้นเป็นสกุลที่ต้มตุ๋นจากโลกมาตลอดตั้งแต่ปู่ย่าตายายหลานเหลนของกิเลสมีตั้งแต่สกุลต้มตุ๋นโลกให้ล่มจมไปทั้งนั้นแต่สกุลแห่งธรรมนี้สกุลตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆขึ้นมาเวลาตรัสรู้แล้วเป็นธรรมล้วนๆแสดงตั้งแต่ความสัตย์ความจริงไม่เคยหลอกลวงโลกเลยคือธรรมแต่หลอกลวงโลกไม่หยุดคือกิเลสทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นที่จิตใจของเรากิเลสเกิดขึ้นจากใจมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาแสดงฤทธิ์ไปทางกิเลสเช่นพาให้โลภให้โกรธให้หลงให้อยากทำความชั่วช้าหลังอกนี่เป็นอารมณ์ของกิเลสผลักดันจิตใจถ้าเราหลวมตัวเราทำตามมันเราก็จมไปตามมันที่อารมณ์แห่งศีลแห่งธรรมคืออยากทำคุณงามความดีอยากทำบุญให้ทานอยากไหว้พระสวดมนต์อยากเสียสละมองเห็นสัตว์โลกทั้งหลายมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเฉลี่ยเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนี่คืออำนาจของใจที่มีธรรมธรรมกับใจเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแสดงเป็นความชุ่มเย็นแก่ตัวเองและผู้อื่นไปโดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าธรรมธรรมเมื่อมีมากแล้วแก้กิเลสตัวจองหองนั่นตัวจอมปลอมนั้นออกได้หมดมีตั้งแต่ความรู้เด่นดวงดังสว่างกระจ่างแจ้งดังพุทธเจ้านี่แหละท่านปราบกิเลสออกได้หมดเรียบร้อยแล้วท่านสว่างกระจ่างแจ้งเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าเกิดมาอยู่เฉยๆนะอย่าตื่นลมตื่นแรงมืดกับแจ้งเฉยๆดีกับชั่วมันอยู่กับเราความสุขความทุกข์เราทำชั่วไว้มันก็มาทุกข์ที่ตัวของเราไม่ได้ทุกข์ที่มืดที่แจ้งนะเราทำดีได้มันก็เป็นความสุขสำหรับเราไม่ได้สุขอยู่ที่มืดที่แจ้งเราเป็นตัวประกันความสุขความทุกข์เกิดจากการทำดีทำชั่วของเราให้พากันพินิจพิจารณาทุกคนนะวันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมแก่พี่น้องทั้งหลายชาวหัวหินของเราซึ่งที่อื่นๆก็ไปมามากมายวันนี้จึงได้ขอฝากธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ และนำไปประพฤติปฏิบัติวัตถุทานที่เรานำเข้าสู่ครั้งหลวงนี้เป็นมหาทานครั้งหลวงเราแน่นหนามั่นคงส่วนนามธรรมได้แก่กุศลและเจตนาของเราที่ได้นำไปมาไปบริจาคนั้นกลายมาเป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจของเราได้ทั้งสองอย่างคือวัตถุก็เข้าสู่ครั้งหลวงแน่นหนามั่นคงบุญกุศลก็ได้จากการบริจาคของเราที่นำเข้าสู่ครั้งหลวงมาเป็นบุญกุศลต่อจิตใจของตนจึงเรียกว่ามหากุศลเราสร้างมหากุศลในวันนี้วันนี้นี่แหละพากันจำเอาหน้าตั้งใจไปปฏิบัติถ้าห่างเหินศาสนาไม่ดีเลยนะเวลานี้ศาสนากำจนแทบจะไม่มีในหัวใจชาวพุทธเรามันจึงมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผากันได้ทั่วโลกดินแดงอัญญาว่าตั้งแต่ในบ้านในเดือนในวัดในวาก็มีถ้าใครไม่ปฏิบัติตามเสียงธรรมล่วงเกินอาจทำมูลเจ้าแล้วสร้างขืนสร้างไฟในบุคคลที่ล่วงเกินนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเป็นพระเป็นเนรล่วงเกินก็ตามประชาชนล่วงเกินก็ตามสัตว์ตัวใดล่วงเกินก็ตามถ้าล่วงเกินความจริงคือความถูกต้องหรือนามแล้วเป็นผลแห่งความทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ขึ้นมาทางนั้นจึงขอให้พยายามตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติตัวเองตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปให้กราบพระเจ้าก่อนแล้วค่อยลุกไปทำมาหาเรื่องที่หน้าที่การงานอะไรก็ไปได้แล้วเวลาจะหลับจะนอนก็ขอให้ไหว้พระเจ้าก่อนเอามันจะขี้เกียจขนาดไหนเราทำงานอื่นหรือทะเลตะไลเราทำได้หมดวันหมดคืนเราไม่เห็นหาเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นแล้วเราจะมาไหว้พระนี่ทำไมยังให้กิเลสจะมาบีบบังคับเวลาไม่พอมีความเราวันนี้เพียมากงานการมีมากเพียมากนอนก็ไม่ทำไหว้พระสวดมนต์นี่กิเลสมันหลอกเห็นไหมเราไหว้ให้ได้ไหว้แล้วให้ระลึกพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ได้ตามจริตนิสัยของเราที่ชอบให้ติดแนบอยู่กับใจเมื่อพุทโธติดแนบกับใจมีสติบังคับอยู่นั้นไม่ให้มันคิดไปตามอารมณ์ของกิเลสที่มันลากถูไปตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนั้นให้มันสงบตัวลงด้วยพุทโธทับหัวมันไว้แล้วพุทโธจิตใจจะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในใจบางรายเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นเช่นน้ำลึกน้ำตื้นคือตาน้ำเขาขุดน้ำน้ำตาน้ำที่อยู่ตื้นก็มีอยู่ลึกก็มีแต่ขุดไม่อยู่ถึงด้วยกันน้ำตื้นถึงง่ายน้ำลึกมีนานหน่อยอันนี้การภาวนาบางรายจะแต่ความรู้ที่จะเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็มีทำให้เกิดความมหัศจรรย์ภายในจิตใจของเรามีรายใดหนึ่งวันใดวันหนึ่งจะเกิดขึ้นจากธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วทำตามกิเลสยิ่งตามกิเลสผลของมันยังทำให้เกิดความเดือดร้อนทุกข์อย่างยากเรายังไม่เห็นเหรอไปยังไงเป็นผลของกิเลสหรือผลของธรรมฟืนไฟเผาโง่อยู่ตลอดเวลานี่คืออำนาจแห่งกิเลสมันสร้างฟืนสร้างไฟเผาโง่เราทีนี้อำนาจของธรรมสร้างคุณงามความดีนั่งนึกพุทโธธัมโมสังโฆบังคับจิตใจอันเป็นฟืนเป็นไฟของกิเลสให้อยู่ในความสงบจิตใจเราจะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนใจนี้เป็นของสำคัญทุกทั้งโลกนี้มารวมอยู่ที่ใจใจเป็นผู้แบกผู้หามและสุขทั้งโลกธาตุนี้ก็มารวมอยู่ที่ใจใจเป็นผู้สง่างามครอบโลกธาตุไม่มีอะไรเหนือใจแต่เวลานี้ใจกำลังเป็นบ่อยเขาให้กิเลสลากถูไปนั่นลากเป็นน้อยกว่ากิเลสนั่นที่เจ็บลากไปนู้นลากไปนี้เราไม่เป็นผู้ใหญ่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่แก้ไขดัดแปลงตัวเองบังคับตัวเองบ้างที่บุตรตนเองหมายถึงกิเลสมันแทรกอยู่นั้นบังคับความไม่ดีของตัวเองออกแล้วให้มีความดีเข้าขึ้นมาเช่นภาวนาพุทโธขอให้ทำนะหลวงตาพูดอย่างชัดเจนใครจะว่าหลวงตาอ้วนตาอวดความดีเราสอดแสวงหาได้มากน้อยเราพูดเรื่องความดีของเราที่หามาได้ผิดที่ตรงไหนตั้งแต่เขาทำความชั่วช้าละมกเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นไปตำหนิเขาว่าทำเขาชั่วเขาชั่วแต่เราทำคุณงามความดีมาพูดเรื่องคุณงามความดีต่อการเป็นผิดเป็นยังไงให้กิเลสมาแย่ปากแล้วเหรอเอาแย่ปากกิเลสบ้างที่เอาสร้างความดีขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าสร้างคนจนได้ตัดสรู้ไปยังไงประกาศธรรมสอนโลกใครไปแย่ปากพระพุทธเจ้าได้มีไหมสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมเป็นศาสตร์ เป็นสารณะของพวกเราสอนพวกเราเป็นสังฆังสนากจามิกิเลสตัวใดไปเย็บปากมันวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมได้มากได้น้อยเราพูดอาจทำเพื่อเป็นผลประโยชน์เป็นคติเครื่องเตือนใจแต่กันและกันกิเลสตัวไหนมันจะมาเย็บปากให้มันมาเย็บปากหลวงตาบัวจะฟาดปากมันหงายทั้งโคตรมันเลยเพราะเราทำอย่างนี้เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ความดีแล้วความชั่วเขาทำอย่างนั้นนั่นมันก็เป็นความจริงเราทำอย่างนี้เห็นอย่างนี้ในความดีมันก็เป็นความจริงด้วยกันมันเสมอกันทำได้พูดได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละยิ่งขอให้ท่านหายไปทำหลวงตาที่มาเทศสอนนั่งท่านหลายไม่ได้สงสัยในธรรมเบื้องต้นที่พูดแล้วว่าเราเรียนในทางศัพท์ปริยัติเราก็เรียนมาเรียนปากความสงสัยสงแท้มันก็ไม่ลดตัวลงนะท่านบาปบุญนรกสอนมีในตำราแต่มันก็ไม่เชื่ออะไรนักนะแต่เวลามาปฏิบัตินี่สิเนี่ยสำคัญมากยอมรับบาปบุญนรกสวรรค์จ้าขึ้นมาภายในจิตใจไม่ยอมรับได้ยังไงก็ใจเป็นนักรู้เราเป็นผู้รู้เองแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเรายอมรับแล้วเราจะไปค้านพุทธเจ้าได้ยังไงนี่แหละธรรมของพุทธเจ้าที่เป็นธรรมของจริงเป็นอย่างนี้แหละขอให้ท่านทั้งหลายนำปฏิบัติศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วเกิดมาไม่มีวาสนาจะไม่ได้พบได้เห็นไม่ได้กราบไหว้บูชาไม่ได้ทำบุญให้ทานเป็นเครื่องหมายของมนุษย์เพื่อสืบต่อความดีต่อไปเลยตายลงไปแล้วก็จะไปจมเพราะกับความถูกหลอกของกิเลสต้มตุ๋นของเราต้มตุ๋นเราไปเรื่อยๆแล้วความดีเลยไม่มีอันนี้เกิดพบได้ชาติใดนี่จะความทุกข์ความเดือดร้อนบุญวายเป็นของดีแล้วหรือให้บาปที่พี่นาวันนี้การแสดงธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังก็เห็นว่าสมควรแจกท่าแจกขันแจกการเวลาจึงขอให้นำอัดนำธรรมที่แสดงในวันนี้ได้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงตนเองซึ่งเป็นเหมือนนักโทษถูกควบคุมด้วยกิเลสอยู่แล้วเอาธรรมเขาไปแก้มันออกเพื่อจะมีความสงบเย็นใจเอาละการแสดงธรรมก็เห็นมากพอเหมาะสมขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถอะโอ้เหนื่อยแล้วเท่มันจะเหนื่อยแล้วเหนื่อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังลำล่องชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

ขันเทียนและมีพระบำเพ็ญเทียนประมาณหลายมากรุ่นสามสิบท่านได้มันเทียนอาจารย์มันผู้ได้สอนสั่งบรรพชิต

0: ญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้มีปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับ
2: ฮะ
1: วันนี้มีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับ
2: ปัญหาว่าไง
1: เอาเลยล่ะครับ
2: มันก็เลยเอาว่า
1: ครับครับ
2: ปัญหาจากเว็บไซต์ของหลวงตาวันที่6กันยายน47คนแรกที่ลูกดำเนินอยู่คือมันรู้สึกตัวที่กายที่ใจในชีวิตประจำวันอยู่เสมอแต่ช่วงนี้มีบางอย่างที่เปลี่ยนจากเดิมคือที่เคยกำหนดรู้เข้ามาที่ใจที่เคยตั้งใจว่าจะรู้สิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ว่างไปเองจะได้ทำอะไรสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนเวลาน้อมนึกถึงสิ่งที่จะเป็นไปข้างหน้าของตนเองก็จะเห็นอารมณ์หรือเห็นจิตที่นึกคิดในขณะนั้นแต่ตอนนี้น้อมไปมันไม่มีให้ดูแล้วทั้งดีทั้งร้ายต่างๆที่จะเกิดเกี่ยวกับตนเองในอนาคตกับว่างเข้ามาที่ใจหมดเลยดูอะไรให้ตัวเองเหมือนเดิมไม่เห็นแล้วแต่ถ้าเป็นอาการข้างนอกก็ยังเห็นเหมือนเดิมคือลูกสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนไปกราบเรียนถามหลวงตาเพราะไม่เห็นที่พึ่งอื่นเลยเจ้าค่ะ แล้วก็ฟังแล้วนะมาตอบมานี
1: ่ครับ
2: มานี่ไม่ตอบฟังเฉยๆไม่มีแง่อะไรขึ้นนะคุณหน้าตอบ
1: ครับคนที่สองนะครับคนที่สองเป็นเด็กผู้ชายอายุ15ปีครับได้กราบหลวงตามาตั้งแต่อายุ3ปีแม่ของเด็กได้สอนให้เด็กได้ภาวนาโดยกำหนดบริกรรมพุทโธตั้งแต่อายุ7ปีและจิตใจของเด็กได้รวมดิ่งวูบลงไปเหมือนตกเหวบางครั้งที่เด็กได้ภาวนาก็จะเกิดแสงสว่างเท่าที่รู้สึกว่าเหมือนออกมาจากกายของตนเองและค้างอยู่อย่างนั้นไม่นานจิตก็จะถอนออกมาสู่สภาพปกติหรือบางครั้งที่ภาวนาก็จะมีความรู้สึกว่ากายหายไปแต่ยังคงได้ยินเสียงรอบข้างอยู่หรือบางครั้งจิตก็จะหายเงียบไปไม่รับรู้ภายนอกเลยเหลือแต่ความรู้สึกที่เด่นอยู่กับตัวเดียวแต่ทุกครั้งที่ภาวนาจิตจะรวมได้ไม่นานประมาณ10นาทีก็จะถอนออกมาสู่สภาพปกติอยากทราบกราบเรียนถามหลวงตาว่าที่ทำอยู่อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่และอยากให้หลวงตาเมตตาชี้นำสั่งสอนครับ
2: คือคำนี้ถูกต้องแล้วพยายามต่างๆก็คือไม่พยายามทำลงไปอย่าขี้เกียจใจมันทำอย่างนี้มันจะต้องสงบไปเรื่อยๆง่ายๆของง่ายของเราทำพยายามทำเสมอด้วยความมีสติเรื่องสติสำคัญมากคนยังไงพยายามทำให้ถูกต้องคือบางทีวูบลงไปเหมือนตกเหวตกบ่อเนี่ยก็ถูกกังมันคือค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปเรียกสงบที่ยากไปเลยตรงนี้เป็นไปตามสลิดนิสัยในสลิดนิสัยเนี่ยบางทีมันวูบลงไปก็มีบางทีค่อยสงบลงไปก็มีในคนคนเดียวกันนั่นแหละจะไปตื่นเต้นกับมันอาการของจิตเป็นไปได้ทุกอย่างเราเลยอยากเห็นความพิจารณาให้ทำตามแบบพระพุทธเจ้าไม่มีใครเหมือนเลยแบบพระพุทธเจ้าเข้าไปหาจิตนี่คือว่าไม่มีใครเหมือนภาวนาเข้าไปหาจิตจิตนี่คือมหาเหตุมันเคยพูดแล้วที่เด็กสังสมตัวอยู่เต็มพักทำอยู่ในนั้นทำก็อยู่ในจิตแต่แสดงตัวไม่ได้ เมื่อไม่มีผู้เปิดทางมีความเพียรสติอุบายวิธีการต่างๆทำปิตะภาวนาดูใจตัวเองแล้วจะได้เริ่มเห็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมจะเริ่มเห็นเพราะมันอยู่ในจุดเดียวกันจะเห็นว่ากิเลสหนาแน่นมากกว่าในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแค่ว่าธรรมนี่แทบไม่มีถูกติดนี่แหละต่อเขาไปดูเรื่อยๆเรื่องราวนี่จะขยายออกไงนี่ออกอย่างนี้อ่ะมีเรื่องเรียกว่ามาให้อยู่ที่จิตเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากจิตมันจะเกิดขึ้นจากอะไรนะจิตนี่ไปวาดภาพหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่ามันวาดภาพนะก็เรียน

0: ดูจิตนั่นแหละต่อไปมันก็รู้เองภาพของจิตตัวของจิตก็รู้เองแล้วไม่มีอะไรพิสดารยิ่งกว่าใจใจมีพิสดารมากเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครเหมือนองค์ศาสดาที่สอนโลกมานี่เลยนี่สอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำทีเดียวจอก็ไปหาจิตนี่คือมหาเหตุความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานอะไรอยู่ในนี้หมดจิตมารวมไว้หมดเลยอย่างที่ท่านว่าโลกศูนย์ว่างประศูนย์หมดนั่นเป็นยังไงนะคือไม่มีในหัวใจเลยว่างไปหมดเลยทั้งที่โลกก็มีอย่างผมคือใจได้หมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีเวลาใจทำตัวของตัวให้ละเอียดลงไปแล้วมันก็ลบล้างตัวของมันเองแล้วแหละสิ่งเหล่านั้นเขาก็มีอยู่ตามเดิมต้นไม้ภูเขาหินฟ้าอากาศมีอยู่ตามเดิมจิตเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในอาการต่างๆเวลาเข้าไปดูจิตแล้วจะเห็นเรื่องของตัวอย่างนั้นถ้าไม่ได้ดูจิตไม่เห็นเรื่องเหล่านี้ไม่เห็นมีแต่ยุ่งตลอดเวลาคือจิตไปยุ่งของเขาตั้งหากเขาไม่ได้มายุ่งนะอะไรก็เป็นร้านอยู่นั่นนี่เพราะว่าโลกนี้ศูนย์ก็คือว่าจิตนี่มันว่างในตัวเองไปหมดมันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยเลยว่างเห็นว่าโลกศูนย์เปล่าโลกเขาไม่ได้ศูนย์นะตามความจริงของเขาอย่างนั้นตามความจริงของจิตหาว่างในตัวเองเป็นโลกศูนย์นั่นมันคนความจริงคนละอย่างเรื่องภาวนาเอาว่าไปที่เอาลองภูมิลงกระบัวดูที่ที่เทศว่าว่ามาที่หกปีเต็มแล้วนะเอามาลองภูมิลงกระบัวดูท่านหลายมีภูมิทางด้านจิตกับภาวนาเอาเข้ามาลองดูจะเป็นยังไงจะได้รู้กันตอนนี้แล้วนะอันนี้มันพูดออกได้แต่เจ้าที่เขาว่าเกี่ยวข้องอะไรก็พูดเฉพาะทางนั้นเท่านั้นที่ว่าเหล่านี้ก็มาเกี่ยวข้องนี้ก็พูดอย่างนี้ให้ฟังเอาเกี่ยวข้องอะไรมาอีกอ้าวนั่นฟังที่หนาที่เวลาได้เปิดออกแล้วมันมีอะไรมาปิดบังพูดกันตรงอย่างนี้แหละมันชวนจะตายแล้วนี่นะไม่มีอะไรมาผ่านเลย แม้แต่ผีแม่สายไม่มีเป็นสมมติทั้งหมดจิตคิดนอกจากสมมติไปแล้วจะไม่มีสิ่งนี้เกี่ยวข้องสามเดือนโลกธาตุไม่มีเลยในจิตนั่นจึงเรียกว่าจิตเป็นนิมูจิตหลุดแล้วจะคือพ้นแล้วจากสมมติทั้งมวลตั้งแต่หยาบละเอียดสุดหมดไม่มีอะไรภายในจิต ท่านหลักท่านว่าจิตว่างจิตบริสุทธิ์จิตว่างจิตเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยแต่ก่อนเป็นมหาเหตุอยู่ในนั้นหมดปราบลงไปได้หมดสิ่งที่ก่อควรที่สุดมหาเหตุก็คือกิเลสธรรมก็เป็นมหาเหตุฝ่ายดับฝ่ายระงับน้ำดับไฟระงับลงไปจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงแล้ว โลกที่ว่าจิตไปว่าโน้นวันนี้หดตัวเข้ามาหมดนั่นเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละโลกแต่ไม่ยื่นกับเขาเหมือนเวลาเรานอนหลับสนิทมันอะไรมี เวลาหลับสนิทอะไรก็มีอยู่อย่างนั้นเสื่อมหมอนทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ตามปกติแต่เวลาจิตหลับสนิทเป็นยังไงมีเขามีเรามีตนมีตัวมีสัตว์มีบุคคลมีอะไรที่ไหนไม่มีห่วงใยอะไรทั้งนั้นเวลาหลับสนิทแต่ถ้าไม่สนิทเป็นอีกอย่างดังฝันอะไรนี่นะถ้าหลับสนิทแล้วเป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยพอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าอ๋อคืนนี้นอนหลับดีเหลือเกินเป็นอย่างนั้นแหละนี่เราเทียบหลับสนิทเฉยๆนะกับจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วหลับสนิทอย่างนั้นมันต่างกันที่หลับสนิทของคนมีกิเลสจิตนั้นดับสนิทของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันอย่างนี้นะเราจึงได้สอนอย่างให้ภาวนาเนี่ยพุทธศาสนาจะเด่นขึ้นที่หัวใจของผู้ภาวนานะ ในคัมภีร์เวลาในที่ไหนจะภาวนาไว้เท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุด มาสิ้นสุดที่หัวใจนี้สิ้นสุดมหาเหตุก็สิ้นสุดลงที่นี้หมดหายเลยทั้งพวงหมดก็สิ้นสุดลงที่นี่ไม่ได้สิ้นสุดลงที่ไหนนะใจจริงพิสดารมากทีเดียวไม่มีอะไรเกินใจแล้วเรื่องความพิสดารอยู่กับใจทั้งหมดพระจึงให้จ่อเข้าไปดูที่จิตกับภาวนาจะแสดงขึ้นตามนิสัยของตนของตนและกำลังของตัวเองนั่นแหละจะแสดงขึ้นที่นั่นอยู่ก็มีเท่านั้นนะมีอะไรอีกล่ะ
1: คนที่สามครับ หลังจากที่ลูกนั่งแล้วจิตรวมแล้ว
0: นะ
1: หลังจากที่ลูกนั่งภาวนาครับจิตรวมแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยจะอยู่อย่างนั้นเป็นนานๆแต่ละครั้งลูกอยากรู้ว่าลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปลูกกราบเรียนหลวงปู่
0: เวลาทำภาวนาทำภาวนายังไงเบื้องต้นทำยังไง
1: บอกนั่ง
0: เขาภาวนาไง
1: ผมนั่งพุทโธแล้วครับ
0: อารมณ์พุทโธเหรอ
1: ครับ
0: อารมณ์พุทโธแล้วเป็นไงเอามาน
1: ั่งแล้วจิตรวมแต่ไม่รู้สึกอะไรเกิดขึ้นจะไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยจะอยู่อย่างนั้น
0: ถูกต้อง
1: นานๆแต่ละครั้ง
0: ถูกต้อง
1: อยากจะถามว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับ
0: ให้ทำอย่างนั้นแหละนะขั้นต่อมานี่ถ้าหากว่ามันมีความสงบความสงบของจิตเรียกว่าความค่อยอิ่มอารมณ์ของจิต คือจิตนี่หิวโหยตลอด อย่างนั้นอย่างนี้อยากตลอดเวลามีอะไรอะไรก็ไม่พอความอยากของจิตนี่ท่วมท้นไปเลยได้มากเท่าไรยิ่งอยากมากอยากมากนี่คือกิเลสอารมณ์นี้เรียกว่ากิเลสวัตถุทั้งหลายเป็นวัตถุที่จะให้จิตไปภาคพิมพ์ไปวาดภาพขึ้นให้เกิดอารมณ์มากขึ้นได้มากเท่าไรเท่าไรไม่พอนี่คืออารมณ์ของจิตทีนี้อารมณ์มันนี่พอจิตสงบอารมณ์เหล่านี้พอมีหัวนี่จะสงบตัวลงสงบตัวลง นี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากพูดอะไรนั่นแหละให้ออกทางด้านปัญญาพิจารณาดูเนี่ยธาตุดูขันธ์อย่างที่พระพุทธเจ้ามอบงานให้พระเสด็จสารมาณาขาทำตาตะโจที่จะลื้อภพลื้อชาติจะลื้อตรงนี้นะเอาอันนี้ละงานนี้งานลื้อภพลื้อชาตินี่ก็เรียนไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเสด็จสารมาณาขาทำตาตะโจมีละงานลื้อภพลื้อชาติจับตัวนี้เข้าไปแล้วก็มันจะค่อยกระจายเหมือนไฟด้วยเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปลุกลามไปเรื่อยอย่าละเอียดเผาไหม้ไปได้มีส่วนไหนจะรู้ได้เห็นได้ไปเรื่อยลบล้างกันไปเรื่อยปล่อยวางกันไปเรื่อยเนี่ยใช้ทางปัญญาบ้างนะสมาธิคือความสงบใจความสงบใจนี่ถ้าไม่มีปัญญามาแฝงก็นับว่าเลิศว่าเลอในตัวเองจนติดสมาธิประหนึ่งว่านิพพานอยู่ในสมาธินี้เป็นแล้วนะนี่ปัญญามาพูดเฉยเวลาจิตสงบเต็มที่อิ่มตัวเต็มที่แล้วไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรยุ่งกวนใจแต่ก่อนเขาไม่ได้คิดไม่ได้มันจะตายหลีดดิ้นทีนี้เวลาจิตอิ่มมาลงด้วยการภาวนาแล้วสงบตัวเข้ามาสงบตัวมาทีนี้ไม่อยากคิดอยากปรุงความคิดปรุงที่วิบแยบแยบกวนใจทั้งนั้นอยู่แน่วอันเดียวเลยทีนี้รู้แน่วอยู่อันเดียวสุดท้ายเลยเหมานั่นว่าเป็นพระนิพพานนั่นมีอันเดียวเท่านั้นแหละเอกจิตเอกธรรมเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์เต็มที่แล้วนั่นนี่ละจิตอิ่มอารมณ์เต็มที่แล้วไม่สนใจกับอารมณ์อะไรที่นี่ให้พาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกับไตไส้พุงภายในภายนอกของตัวเองและของผู้อื่นหรือสัตว์ใดก็ตามพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังปัจฉาผีดิพิจารณาดูในกายของตัวเองทีนี้ปัญญาจะขยายตัวออกมีความรู้ทางด้านปัญญาจะเฉียบแหลมมากสมาธิที่ว่าเลิศเลินในเบื้องต้นที่ไม่เคยออกพิจารณานั้นจะกลายเป็นมูดเป็นคู่ไปนะคือต่ำกว่ากันขนาดนั้นแหละปัญญานี่แหลมคมเข้าไปเรื่อยๆมีสิ่งเล็ดดื่มทางด้านปัญญาให้ใช้ปัญญาบ้างนะ ถ้าใช้ปัญญาจิตจะเบิกกว้างออกไปเรื่อยๆจิตอิ่มอารมณ์นั่นแหละเป็นทางที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ตามสัดตามส่วนของมันเป็นยังไง เวลาจิตมันหิวโหยอารมณ์ความพิจารณาพาพิจารณานี่มันทะเลสลายไปข้างนอกเสียเลยเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยเป็นกิเลสไปเสียเพราะงั้นท่านเป็นสอนเวลาจิตมีความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาท่านสอนพาท่านว่าสมาธิปริภัยวิชาปัญญามหาปราโหจิมหานิสังสาปัญญาเมื่อมีสมาธิหนุนหลังแล้วยอมเดินได้คล่องตัวแต่ทางปัญญาท่านว่าปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านพูดกว้างกว้างแต่ผู้ปฏิบัติจะมารู้ตัวเองสรุปลงมาแล้วก็เรียกว่า เมื่อมีสมาธิหนุนแล้วเดินได้คล่องตัวนั่นไปอย่างนั้นเลยศีล เป็นเครื่องอารมณ์จิตให้มีความสงบไม่ละแค่ละคายใดศีลทั้งตนว่าด่างพร้อยหรือขาดทะลุประการใดจิตก็ไม่มีอารมณ์ละแค่ละคายแล้วภาวนาก็สงบได้ง่ายนี่เวลาสงบแล้วจิตนี่ก็สงบเข้าไปก็รู้ไปก็อิ่มอารมณ์พออิ่มอารมณ์แล้วพาคิดทางด้านปัญญาก็คิดแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเพื่อสาโลมานะขาทันตาปะโจจะทำให้เป็นสมถะก็ได้คือสงบด้วยการพิจารณาเจอสาในจุดเดียวโทมาผมขนและฟันจะพิจารณาอะไรก็ตามหรือเอาคำใดบริกรรมก็ตามเป็นอารมณ์ก่อนสงบได้ทีนี้เวลาจิตมีความสงบแล้วเอาอันนี้เป็นแยกออกไปด้านปัญญาทางวิปัสสนาก็ได้นั่นมันออกไปเรื่อยๆจากนั้นก็เป็นปัญญาไปเรื่อยละอาการทั้งหมดเจสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่กลายเป็นหินรับปัญญาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ก่อนมันเป็นหินรับจิตให้สงบเบื้องต้นให้สงบตอบตอมจิตให้สงบต่อไปก็เป็นเรื่องขัดเป็นหินรับปัญญาไปนี่ให้พิจารณาทางด้านปัญญาพากันเข้าใจนะเรื่องปัญญานี่ออกทางปัญญาเป็นอย่างนี้ออกทางปัญญานี่กว้างขวางมากนะสมาธิมีแต่รวมตัวเขารวมตัวเขาไม่กว้างขวางมากนะแต่ทางด้านปัญญานี่กว้างขวางออกไปจะละยิ่งแตกกระจัดกระจายแตกไปเรื่อยเรื่อยเรื่องปัญญาพิสดารมากทีเดียวมีให้พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ป่าช้าผีดิบไปเยี่ยมป่าช้าท่านสอนนั่งเยี่ยมป่าช้าคือดูป่าช้าตัวเองไม่เห็นเทสาระวาระการตาตาจอเนี่ยคือร่างกายมันแตกมันเน่ามันยังไม่แตกมันก็เน่ามันก็เป็นของมันอยู่ภายในมีเรียกว่าป่าช้าผีดิบผีสดเราพิจารณานี่ก็ไม่เห็นท่านจึงสอนนั่นไปเยี่ยมป่าช้าให้ไปดูโน้นแล้วเที่ยวก็มาภายในพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วป่าช้าภายนอกก็ไม่จำเป็นดูป่าช้าภายในกระจายไปหมดนั่น เรียกว่าปัญญาก็มีเท่านั้นแล้วนะคุณจะย่อไปซะก่อนแล้วมีอะไรอีก
1: คนที่สี่ครับกราบเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกับผมปฏิบัติธรรมโดยการเฝ้ามองดูความเป็นไปของจิตจิตใจมีความเข้าใจตัวเองตามลำดับแต่เมื่อจะให้จิตหยุดคิดกับทำไม่ได้จึงขอกราบเท้ากราบเรียนถามจะหยุดสภาวะการคิดของจิตควรจะทำอย่างไรดีครับ
0: คือให้บริกรรมเป็นความคิดอันหนึ่งเพื่อระงับความคิดอันหนึ่งเราจะได้ความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดของจิตความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดของธรรมเช่นพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามนี่เป็นความคิดเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายธรรมระงับสังขารฝ่ายกิเลสได้เข้าใจ
1: ครับ
0: นี่แหละไอ้อันนี้แหละระงับที่ความคิดปรุงเขาบอกคิดปรุงไม่ใช่หรือ
1: ไหนเขาบอกเขาปฏิบัติธรรมก็มองดูความเป็นไปของจิตจิตใจก็มีความเข้าใจในตัวเองตามลำดับแต่เมื่อจะให้จิตหยุดคิดกับทำไม่ได้
0: นั่นแหละมันคิดคือทำไม่ได้ไหมก็คิดก็มันไปเรื่อยห้ามมันไม่ได้เพราะงั้นจึงเอาความคิดทางด้านธรรมะตีเข้าไปตรงนั้นให้คิดแต่คำบริกรรมคำเดียวไม่ต้องคิดคำอื่นเช่นพุทโธก็ได้อโมนิสังโฆอะไรก็ได้ให้คิดคำเดียวติดกันติดกันตลอดไปเลยนี่ทับความคิดที่มันคิดที่มันหยุดไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละเอาความคิดนี้ทับมันเดี๋ยวมันจะสงบเองความคิดนั้นความคิดต้องทำนะครับและเป็นความสงบความคิดของกิเลสเป็นความพุ่งสร้างลำการเข้าใจ
1: ครับ
0: นี่เอาความคิดของธรรมนี้ระงับเข้าไปนี่แค่นั้นแหละ
1: ครับ
0: คนแล้วมันสงบเองนะ
1: ครับคนที่5ครับกับผมได้ปฏิบัติมานานพอสมควรแต่ไม่ได้เข้มข้นมากนักจะเน้นไปในด้านการพิจารณาภาวะจิตเป็นหลักเช่นขณะขับรถยนต์อยู่แล้วก็มีคันอื่นขับแซงก็จะมองดูจิตตัวเองว่ากับเพื่อมขึ้นด้วยอารมณ์โทสะหรือไม่บางครั้งก็กำหนดทันและบางครั้งก็กำหนดทันบางครั้งก็ไม่ทันส่วนการปฏิบัติด้านสมถะนั้นจะนั่งเป็นหลักและกำหนดอานาปานสติตลอดเวลาที่มีโอกาสมาช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่าผลจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นทำให้มีสติควบคุมกายและวาจามากขึ้นเกิดความสบายใจมากกว่าแต่ก่อนมาก แต่ที่เจอปัญหาตอนนี้ก็คืออารมณ์โทสะจะมาเร็วและจะหงุดหงิดอยากขอคำแนะนำจากหลวงตาว่าไม่ให้จิตหงุดหงิดรำคาญอยากให้จิตสงบไม่อยากโกรธใครอยากจะให้จิตของตัวเองเป็นอย่างแผ่นดินซึมซับทุกอย่างได้โดยไม่กระเทือนกับนมัสการหลวงตาด้วยความเคารพ
0: คือภาวนาอารมณ์ให้สงบค่อยให้มากนั่นแหละพอจิตมีความสงบบ้างแล้วจิตจะค่อยละเอียดเข้าไปโทสะจึงปรากฏได้ง่ายทั้งทั้งจิตก่อนโทสะมันมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้เพราะมันมากสองมากทับจนจะตายว่างั้นเลยนี่พอจิตมีความสงบละเอียดเข้าไปโทสะแยบขึ้นมามันก็รู้รู้มาว่าโทสะนี่เกิดได้ง่ายความจริงสติดีขึ้นเข้าใจเท่านั้นแหละเอาความจำใจให้สงบให้มากเท่า
1: ครับ
0: โทสะมีก็ให้รู้ว่ามีเท่านั้นแหละ
1: ผลสุดท้ายครับทางวัดอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดบริจาคเป็นเจ้าภาพก่อสร้างสิ่งหนึ่งให้แก่วัดผู้ที่เป็นเจ้าภาพต้องการทำบุญแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ได้บอกบุญผู้อื่นหรือไม่ยินยอมให้ผู้อื่นร่วมทำบุญด้วยโดยมีเหตุผลว่าไม่เหมาะสมถ้าครูบาอาจารย์ทราบจ
0: ะ
1: ถ้าครูบาอาจารย์ทราบจะตำหนิอยากทราบว่าการกระทำเช่นนี
0: ้ตำหนิอะไรอ่ะ
1: คือวัดเขาอนุญาตให้ศรัทธาผู้หนึ่งบริจาคเป็นเจ้าภาพก่อสร้างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่วัดผู้ที่เป็นเจ้าภาพก่อสร้างอันนั้นเขาก็ต้องการทำบุญแต่ผู้เดียวเขาไม่บอกบุญผู้อื่นแล้วก็ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นร่วมบุญด้วย
0: ไม่บอกบุญผู้อื่นแล้วยังไม่ยอมให้เขาทำบุญด้วย
1: ไม่ให้ร่วมบุญด้วย
0: เอาว่าไป
1: โดยมีเหตุผลว่าไม่เหมาะสมครูบาอาจารย์จะตำหนิเอาได
0: ้ตำหนิเพราะอะไรวกวนไง
1: อยากทราบว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นการปิดกั้นบุญของผู้ที่ต้องการร่วมบุญด้วยจิตศรัทธาหรือไม
0: ่จะปิดกั้นก็ได้ถ้าไม่จีดกั้นก็เปิดทางเขาทำที่เขาก็อยากได้บุญเหมือนเรานี
1: ่
0: ไปจีดกั้นเขาทำไมทางบุญด้วยกันเนี่ยมันก็แ
1: ค
0: ่นั้นเองคนทำบุญต้องมีจิตใจกว้างขวางไม่ทับแทบจีดตันอย่างนี้ถ้าทับแทบจีดตันที่เด็กจะเข้าแทรกอยู่ในนั่นแหละพอมาเขาจะมาทำบุญหลวงตาบัวมีร้านออกมาเลยหลวงตาบัวจะเปิดกว้างรับหมดแล้วตลอดเข้าใจไหมไม่ทับแทบละนะแต่นี่อยากแก้กัน
1: นั้นต้องสอนเขาว่าให้เปิดทางบุญนะครับให้ร่วมสามัคคีกันได้เต็มที
0: ่ถ้าทำมากทำน้อยก็เป็นสองตัวเองตัวเองถึงจะรวมกันทำก็ตามส่วนของใครของเรามันเป็นสัตว์เป็นส่วนของมันอยู่ในนั้นแหละอะไรที่จะเสมอภาคยิ่งกว่าทำทำไม่เอียงเอาข้าไป
1: แล้วเหตุผลที่เขาอ้างว่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะตำหนิแล้วนี่ถ้าว่าครูบาอาจารย์มอบให้เขาในการทำบุญสิ่งนี
0: ้
1: แล้วเขาถึงไม่ยอมให้คนอื่นร่วมบุญแต่เขา
0: ครูบาอาจารย์จะตำหนิงั้น
1: แล้วเขาไปอ้างว่าครูบาอาจารย์จะ
0: เอามาให้หลวงตาบัวลงที่หลวงตาบัวจะตำหนิไหมเอามาลองดูที่เอาให้มันเห็นพยานกันนี่นะหลวงตาบัวจะตำหนิไหมถ้าตำหนิก็มีว่าตำหนิว่าน้อยไปตัวละเดียวเอ้ามันก็อย่างนั้นไอ้ตำหนิว่าอื่นไม่เอาละนี่น้อยไปแบบมาอีกจะว่านะเหมือนต้องคำเขาขังหลวงไม่จำนี้เอามาเลยนะเท่าไรมาเถอะก็ใช่หรือยกทองคำเป็นต้นเลยหลวงตาบัวจะเอาหมดเนี่ยถามว่าไป
1: จบแล้วครับผม
0: จบแล้วจบวันที่นี่อยากจบนี่ยังไม่ถามมันจะตายเลยนะยุ่งว่าวันนี้แก้แต่ปัญหาพอแล้วนะแล้วพูดถึงเรื่องภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังคนทุกคนนะไปพิจารณานะจิตเป็นหมาอยู่มันจะเบิกกว้างออกนี่นะเบิกออกจากนี่มันจะกว้างของไปทุกสิ่งทุกอย่างจะละเอียดแล้วกว้างขวางเลยจิตนี่สำคัญมากทีเดียวเนี่ยพุทธศาสนาจึงสอนลงที่จุดที่แม่นยำที่สุดเลยลงจุดนี้จะกระจายไปหมดเลยอย่างอื่นไม่กระจายมีเท่านั้น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
3: เคยเหยียบในบ้านนั่นบ้านนี่นั่นนอกนั่นละไม่เคยเพราะบ้าก็บ้าแม้แต่ในอุดรนี่ยังไม่เข้าไปเหยียบร้านไหนเลยเขาจะว่าบ้าก็บ้าบ้าแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นไม่รู้ลูกหลานใครใครไม่รู้นะไม่รู้ของพี่ถามเขาลูกใครเนี่ยผมลูกร่างขาวบ้างอะไรบ้างโอ้แล้วกันหมดไม่รู้เคยเหยียบบ้านไหนเลยเหมือนกันหมดทั่วโลกให้เหมือนกันหมดเสมอกันหมดตัวลูกตัวหลานตัวใครๆไม่กล้ามาคุ้นหน้าไม่เหมือนไหนเลยหลวงตาเนี่ยเวลาจะดุก็ต้องป้าไปหมดเลยทั้งแผ่นดินเหมือนกันหมดเลยนี่เอาวางต้นเสานะเป็นอันว่าให้แม่ด้วยวิธีหนึ่งซึ่งมีผลเท่ากันนี่ให้ด้วยวิธีหนึ่งนี่ให้ด้วยวิธีหนึ่งซึ่งมีผลเท่ากันประเภทอาหารสารพัดเป็นแล้วถึงอายุเที่ยงหมดอายุแล้วพลาดจัดอีกไม่ได้เลยเพราะสิ่งเก็บไว้ต้องการเมื่อไรก็เอามาได้ตลอดพระท่านมีที่ใดไม่เหมือนฆราวาสฆราวาสมีเท่าไรเขาเรียบพูดเรียบพูดพระท่านมีที่ใดนั้นตรวจกระทั่งถึงหมาหมาเรามีอะไรจะยิ่งมีอะไรมันเห่าเนี่ยจริงๆนะไปนั่นผ่านมาแล้วไม่ได้มันเห่าจริงมีในกรงใครไปเดินเส้นทางอยู่ตรงนั้นได้มันจะเอาโอ้ว้าวว้าวในทันทีเลยบอกจะไปยุ่งนะหมาเรามีในเราไปยุ่งไม่ได้หมาเรามีวินัยรู้จักไหมถูกขังไว้นั่นน่ะขังไว้ถึงเวลาเขาอยู่ในกองให้เขาก็อยู่สงบใครไปเดินเส้นผ่านผ่านมาได้เขาจะเห่าอุกจึกเพื่อมสร้างมาทำไมเขาว่างั้นความหมายน่ะเขาเห่าอุกจึกดีที่ไม่ได้เปิดกองให้เราขอไล่กัดเอาเราว่าต้องห้ามข้างบนใครจะไปยุ่งเขาน้ำหมาเรามีวินัยนะเราก็ว่าวินัยอะไรก็ไม่รู้หมาเรามีวินัยนะถึงเวลาจะเข้ากรงตอนเช้าเหมือนกันพอพระจะบินกระบาดตัวบินกระบาดแล้วตัวไหนอยู่ไหนก็ตามเขาจะเตรียมพร้อมนะนี่จะเล่นกันอยู่บนนี่ก็ตามทั้งเล่นทั้งจ้องทั้งฟังพอได้ยินเสียงสัญญาณยึดเท่านั้นแหละเพิบเดียวลงเลยตัวไหนเข้ากรงของใครของเราเข้าผิดลากมาตีปล่อยเข้าใหม่เข้าผิดอีกเอามาตีอีกยังเข้าถูกหมดเลยจะเรียกว่าหมามีวินัยเลยดิเข้าก็ไม่ผิดไม่ผิดห้องเวลาเปิดนี่ก็เพิบออกเลยนี่เปิดได้ยังไม่รู้นะพอคนนั่นแล้วเปิดกินข้าวสายๆแล้วเนี่ยตรงนี้แล้วตอนเย็นให้กินอีกทีนึงกินก็งามนะเขากินข้าวนะงามนะไม่มีคำว่าจะหึงจะหวงอาหารนี่ไม่มีเลยนะตัวไหนอยากก็กินตัวไหนไม่อยากก็เฉยไม่สนใจจัดอาหารนี่เขาก็เฉยนะฝ่ายลงไปพวกไม่มีวินัยนี่เจ๊กาอะไรไม่รู้ก็พูดถึงเรื่องวินัยกันมาให้เห็นตอนหน้าตอนตายพวกไม่มีวินัยเจ๊กาวันนี้มันน้อยมาเลยคนดูดิมันเหมือนมีงานเดี๋ยวนี้นะเมื่อวานนี่ดูมากกว่านี้มั้งเมื่อวานน่าจะมากกว่านี้หรือวันพรุ่งนี้ก็จะมากนะวันอาทิตย์สามวันมันเหมือนมีงานบางทีเขาไม่เคยมาเขาสงสัยดิเขาเห็นคนมากๆนี่โอ้วันนี้มีงานเลยทำไมคนมากมายนักเขาอ่ะเขาถามวันนี้มีงานเหรอเขาว่าแล้วไม่ทราบว่าจะตอบว่าไงเพราะมนุษย์ทุกวันนี้ไม่ได้ชอบของจริงนี่นะชอบแต่ของปลอมๆถ้าเราตอบตามความจริงนี้เขาก็จะไม่ชอบฟังแสลงหูเขาจะตอบว่าไงอ่ะมีงานเนื้อนี่เขาจะบอกว่างานกินนะที่ใช่ไหมล่ะนั่นเขาก็ไม่ชอบสิงานกินเขาเอามาให้กินก็ตอบตามเรื่องแต่โลกไม่ชอบ ตอบทะเลถลายไปงั้นเรื่องของชอบหรือไม่ไม่ชอบของจริงชอบแต่ของปลอมถ้าอะไรของปลอมให้ความมักความมักถ้าของจริงให้ไม่สนใจเมินเนี่ยก็โอ้ยเสียงลั่นเสียงโฆษณาอะไรพูดแทนยังไงไม่รู้มาได้หลายวันแล้วบ้านตานี่เหมือนกับหมาเดินก้าวเลยเสียงลั่นเลยแล้วมาจากคณะไหนต่อคณะไหนพักไหนต่อพักไหนเอาบ้านตาเป็นสนามกัดกันอึกทึกเดียวกันเสียงอึกทึกโอ้วะเราจะว่าไงก็พูดตามความจริงนี่ก็ดีเขาก็ไม่ชอบนะปะพูดแบบนี้นะเสียงลั่นไม่ทราบว่าพักไหนต่อพักไหนมายุ่งกันหมดทั้งนั่นดีมันมาฆ่ากันในกัดกันเฉยไม่ถึงฆ่าเป็นอย่างนั้นล่ะดีนาที่โลกทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ล่ะทีนี้ผู้ที่จะหย่อนบัตรก็ไม่ทราบจะหย่อนยังไงใครก็ดีทั้งนั้นมีทุกคนดีๆทั้งนั้นผีปลอบยักษ์อะไรก็ดีทั้งนั้นมีแต่ดีทั้งนั้นปลอมขึ้นมาเนี่ยเรื่องชอบของปลอมใครประจบประแจงดียกมือคุณพ่อพี่น้องอย่างนั้นนี่แล้วโหยดีใจเป็นบ้าไปพวกเราเนี่ยไปไหนเห็นไหมที่ยกมืออย่างนี้ผมกงแล้วเราใครจะว่าบ้าก็บ้าเราไปฆ่าเขาไปเราไม่ได้เสียดายอะไรชีวิตของเราเสียดายมันอะไรชีวิตของใครมันก็พอๆกันถึงวันมันก็ตายของมันเดี๋ยวพูดตามความจริงนี่แหละพี่น้องทั้งหลายได้พิจารณาดูหน้าดูหลังเสริมพวกเปรตพวกผีพวกสกปรกมือเปื้อนแล้วเธอนี่ทำลายบ้านเมืองยื่นออกไปก็เหมือนกับยื่นดาบเจ้าของไปใส่มือเขาก็ฟาดมาหัวเรานี่นั่นแหละเพราะว่าย้อนบัตรย้อนบัตรบัตรดื้อแล้วออกจากบัตรก็ตายแล้วจำไหมภาษาภาคอีสานนี่รู้นะว่าย้อนบัตรออกจากบัตรแล้วก็ตายคือบัตรหมายความว่าสลบเข้าใจหรือเปล่าคือบัตรนั่นแหละเรียกว่าสลบมันบัตรไปว่ะคือสลบไปภาษาทางกลางเราเรียกว่าสลบคำพาภาคอีสานเขาเรียกบัตรโอ้บัตรตายเนี่ยไอ้นี่ว่าบัตรตายเพื่อสลบเกือบตายนะคำว่าบัตรตายนี่ไปหาย้อนบัตรหาย้อนบัตรแล้วก็ฟาดแล้วมันตายนะใครย้อนว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีก็ย้อนเขาฟาดหน้าผากออกจากบัตรแล้วก็ตายแหละเฮ้ยเรานี่ผู้เรียนจริงๆนะผู้เรียนถึงการบ้านการเมืองเพราะเราก็ทำประโยชน์ให้โลกคนหนึ่งจนสุดกำลังความสามารถนะเขาก็พูดให้ฟังแล้วตื่นขึ้นมาไม่ได้คิดถึงเรื่องเจ้าของว่าสังขารร่างกายชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เป็นยังไงไม่เคยคิดพอตื่นขึ้นมานี่มันจะไปของมันแล้วไปด้วยความสงสารนะไม่ใช่อะไรนะที่จะช่วยเหลือแบบไหนต่อแบบไหนที่นี่พิจารณามันหลายแบบใครไม่รู้ด้วยหรอกรู้แต่เราคนเดียวเกี่ยวข้องกับโลกมันเกี่ยวข้องยังไงในหัวใจนี่ใครก็ไม่รู้นี่ละการทำประโยชน์หรือว่าแล้วไม่ได้หยุดได้อยู่วันหนึ่งเหนื่อยบางวันนั่งทั้งวันแขกมาแล้วสิในวันนี้ยังมีน้อยทางไกลไม่ค่อยมีมากนักบางวันทางไกลก็มามากแล้วบางทีก็มาตอนกลางวี่กลางวันทางไกลจังหวัดต่างๆมาใครมาก็ต้องเข้าไปนั่นหลวงตาบัวนั่งจนก้นด้านก้นด้านเหมือนก้นลิงทนเข้าใจไหมลิงทนนั่งไม่ลุกอ่ะพอจะไปแล้วเขาก็ขอไปแล้วพวกเราให้หลวงปู่ท่านได้พักก่อนคนนี้เขาก็ขึ้นมาใส่กับเราจนเราจะสลบสลายบัดไปว่างั้นเถอะแล้วเขาก็ไปแล้วพวกเราให้หลวงปู่ท่านได้พักเขามาให้เราพักทั้งวันเลยเราก็จะตายวันนี้พักทั้งวันจนก้นด้านมันขนาดนั้นนะโอ้ทุกขังอ่ะแล้วก็ทนเนี่ยบางทีก็มาให้มาพร้อมๆกันแล้วค่อยเข้าเป็นพักถ้าจะให้เข้าตามระยะที่มาโอ้ตายเลยนะมันต้องมีระยะเพราะงั้นไม่ได้ที่เราพูดถึงเรื่องการทำประโยชน์ให้โลกเราก็ทำเต็มความสามารถเรานี่ดูที่หนังสือนี่แต่หาเอามาเขียนลองดูเอามาเขียนให้หลวงตาอ่านให้หลวงตาบัวอ่านแข่งหลวงตาบัวดูหน่อยนะนี่น้องนี่หลวงตาบัว ป.3รู้ไหมใครรู้มั้ยเนี่ยประถม3นี่สอบสำเร็จประถม3นี่รู้ไหมนี่นี่ที่เขียนหนังสือออกมาให้พี่น้องได้อ่านแล้วใครปริญญาตรีโทเอกเขียนออกมาแข่งหลวงตาบัวสักหน่อยประถม3ให้หลวงตาบัวได้อ่านเพลินสักหน่อยกันนะนี่ไม่ได้อ่านนี่นะนี่เป็นยังไงหนังสือที่ออกมาเนี่ยนี่สลบสลายไปนู่นน้องสลบยังถึงไม่ถึงขั้นสลบแต่น้องสลบบางทีมันนั่งหายใจขมแหววอยู่กลางทางไม่มีใครเห็นทางเนี่ยเอามาอวดเมื่อไหร่ไม่ได้อวดเอาความจริงมาพูดเลยทำจริงๆอย่างนั้นเราจึงบอกว่าเราสละชีวิตไม่มีอะไรเกินค่ากิเลสว่างนี่เลยหนักถึงขนาดนั้นไม่ลืมจนกระทั่งวันนี้คิดดูที่ถ้าว่าเป็นแบบโลกเป็นปุกลายฐานคือเรื่องเป็นเรื่องของบุคคลแล้วนะกำลังฉันหันเนี่ยเขาบอกว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนสายบาดทิ้งทันทีแล้วโดดใส่กันเลยผึ่งเลยเอาใครเก่งก็เก่งไม่เก่งก็ตายเราก็ตายไม่ต้องกลับมาฉันอีกถ้าสู้เขาได้แล้วก็กลับอยากฉันกลับมาฉันถ้าไม่ใช่แบบที่ว่าท่านอาจารย์สงฆ์วัดนครพนมนั่นเป็นยังไงเอานี่เรานิทานให้ฟังนิทานปัจจุบันท่านอาจารย์สงฆ์ปีนั้นน่ะปีสงครามอะไรสงครามอินโดจีนตั้งพ.ศ.เท่าไหร่นะ8384หรือไงท่านน่ะว่าอรัญญิกวาสจังหวัดนครพนมนี่มันเป็นดงจริงๆฟังดูอรัญญิกะคือป่าสำนักที่ตั้งอยู่ในป่าวัดท่านเป็นวัดป่าล้วนๆแล้วมีทุ่งนา 2-3ประมาณสัก 2-3 ไร่นี่แหละอยู่ข้างๆนอกนั้นก็เป็นป่าทั้งหมดเพราะนั่นก็ทางฝรั่งเศสนั่นแหละลบกันเกี่ยวกับลงฝรั่งเศสปืนยิงกันแล้วดิเขาก็ข้ามเข้ามาฝั่งไทยนี่ทางนี้ก็ขึ้นลาบกันก็ยิงกันดิพระตอนนั้นพระกำลังฉันยังหันอยู่กำลังนั่งฉันยังหันอยู่บนศาลาวัดอรัญญิกวาสนี่พอเครื่องบินเขาขึ้นมาทั้งเครื่องบินเราก็ขึ้นลาบกันก็ยิงกันดิยิงกันลูกกระสุนมันก็ฟาดลงมาก็ใส่สังกะสีเปี้ยงป้าป้าแล้วนี่ก็ทิ้งป่าวิ่งต่างคนต่างวิ่งก็ป่าท่านอาจารย์สงฆ์ไม่ทราบว่าท่านรวดเร็วอะไรนักหนาจนไม่ใครตามไม่ทันท่านนุ่งสบงนี่เป็นจงกระเบนนุ่งผ้าเนื้อเปียวเข้าใจวิ่งก็ป่าจนเจอทางนึงเดี๋ยวยิงเขาไปแล้วเขายิงกระสุนมาถูกสังกะสีสังกะสีสลาที่เพี้ยงบ้างเพี้ยงบ้างโทตายเลยมาฟังกำลังจัดงานนี่ทิ้งบาดไปเลยวิ่งเข้าป่าจนกระทั่งเขาเลิกกันไปแล้วแล้วก็เรียกหากันออกมาท่านอาจารย์สงหายเงียบไม่เห็นหน้ามาเลยหมู่เพื่อนออกมาหมดแล้วยังท่านอาจารย์สงไม่มาสมภารวัดมันไปยังไงอยู่ตั้งเห็นผ่านมาท่านอาจารย์จะเรียกแล้วเดี๋ยวท่านก็ออกมานุ่งผ้านึกเกี่ยวป้อลุงสบงลุงเขาลุงสบงจงกระเบนจงกระเบนอย่างป่อปั้นเลยนะอย่างท่าต่อสู้อะไรแต่ไม่ใช่ท่าวิ่งกระป๋ามันเป็นท่าต่อสู้ออกมาโอ้ยทำไมทำงั้นแล้วท่านทำไมเห็นว่าเจ้าผ้าสบงทำไมตึงนุ่งอย่างนั้นหนูต้องตายเพราะว่างั้นนะโคตรตายจะปัดจะจมือผ้าสบงลุงจงกระเบนไม่รู้ตัวแล้วพอกลับมาแล้วบาทลูกหนึ่งไปอยู่โน้นบาทลูกหนึ่งไปอยู่โน้นไปหมาเอาบาทไปกิน นี่ที่นี่ก็มาเข้าเรื่องของเรานี่เรื่องความเครียดแค้นกับกิเลสเป็นถึงขนาดนั้นจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาไม่งั้นปัดกันไม่ลงถ้าไม่ถึงขนาดนั้นแล้วกำลังใจไม่มีนี่มันถึงขนาดนั้นเลยล่ะเราผู้ยังถึงใจน้ำตาล่วงเพราะกิเลสนี่เราก็เคยล่วงแล้วนี่เราก็เคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังคือมันถึงใจพูดด้วยความถึงใจทุกอย่างสู้มันไม่ได้สู้มันไม่ได้จนกระทั่งน้ำตาร่วงแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งว่ามึงนะว่านู่นแหละก็ที่ไอ้มึงนั้นนี่ก็หมายความว่าถึงใจเหมือนกันยังไงมึงต้องพังวันแน่แน่กูจะเอาให้มึงพังทีนี้เวลาออกมาจากกระทั่งทุกวันนี้สรุปเลยที่นี่มาถึงทุกวันนี้มันก็ยังเครียดยังแค้นอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องภาษาของโลกเรานะถ้าที่เด็กเป็นปุกลาธิฐานนี่มันยกทัพมานะมีคนมาบอกว่ากองทัพที่เหลือมาแล้วไหนเท่านั้นแหละนะจะปัดบาททิ้งเลยหมาไปกินช่างหัวมันสิเราใส่กันกับที่เหลือเลยแต่จะต้องจงกระเบนไม่จงกระเบนเราไม่รู้ตอนนั้นมันขนาดนั้นมันถึงใจนั่นทางที่การปฏิบัติธรรมะกำลังใจเป็นสำคัญอะไรก็ตามถ้าทำด้วยกำลังใจแล้วรุนแรงมากถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงขิงไม่ว่าความดีความชั่วต้องถึงใจ ถ้าถึงใจแล้วมีกำลังด้วยกันเพราะฉะนั้นคนถึงฆ่ากันได้ทำโลกให้พินาศชิบหายได้เพราะความถึงใจกันและโลกจะเจริญรุ่งเรืองจะสงบร่มเย็นแม้ตัวของเราเองจะได้รับความสงบร่มเย็นได้ชมเจ้าของว่าเป็นผู้ดีมีความสงบร่มเย็นก็ต้องเป็นกำลังใจที่ดัดแปลงกิเลสซึ่งเป็นสิ่งชั่วช้าละมกเป็นตัวเสียดสันลายอยู่ภายในจิตใจของเจ้าของให้มันออกจากหัวใจใจก็สงบเงียบสบายแล้วที่ที่อยู่แล้วเย็นนี่มองดูเจ้าของก็ได้ชมมองไปที่ไหนควรติก็ติเป็นเหตุเป็นผลชมก็ชมเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้ติได้ชมด้วยอารมณ์อันไม่ดีเจ้าของระบายออกไปถ้าชมแบบพุ่งความพุ่งเฟ้อเหิมก็ไม่มีนั่นอำนาจของใจของธรรมครองใจถ้าตำหนิก็ตำหนิด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยธรรมไม่มีกิเลสแสงแฝงแทรกออกมาแสงออกมาถ้าชมก็ชมโดยธรรมนี่การที่ชำระตนหรือบังคับตนด้วยกำลังใจเป็นอย่างนั้นคนเราถ้ามีใจที่จะบังคับตนให้เป็นคนดีทำไมดีไม่ได้มนุษย์ในโลกนี้ใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์มีหรือไม่มีนั่นแหละสำคัญนั้นไม่มีแก่ใจที่จะชำระที่จะดัดแปลงตนเองนั่นสิมันมีแก่ใจในสิ่งที่ชั่วช้าละมกทั้งหลายนรกจกเปรตนี่มันเร็วมันหมุนมันกลิ้งไปเลยถ้าเป็นต้นไม้ต้นไม้กลมไม่มีเหลี่ยมไม้ที่เป็นเหลี่ยมเช่นสี่เหลี่ยมนี่มันกลิ้งยากนะถ้าแปดเหลี่ยมก็ยังค่อยกลิ้งง่ายไปหน่อยสิบหกเหลี่ยมก็ยังมีกลิ้งยากอยู่ใส่กบให้มันกลมแล้วนี่มันใส่พืชทีเดียวเลยกิ้งง่ายที่สุดเลยเหมือนทาน้ำมันอันนี้เรื่องของกิเลสมันใส่พวกเรามันก็เหมือนต้นเสากลมๆเนี่ยกิ้งพืชไปเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าถูกใส่ถูกกิ้งไปไหนก็ไม่รู้หรือถ้าเรามีกระจายตามหลักพุทธเจ้าสอนนี่จริงๆแล้วทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้คนเราดีไม่ได้มีหรอความชั่วความดีมันเกิดกับเราแท้มันไม่ได้เกิดกับต้นไม้ภูเขาที่ไหนมันเกิดกับเราทุกคนความดีก็เกิดจากเราความชั่วเกิดจากเราเช่นไปทำความชั่วใครไปทำถ้าไม่ใช่เรานั่นทำความดีใครไปทำถ้าไม่ใช่เรามันเกิดจากเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเมื่อเรามีกำลังที่จะฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดีแล้วไปไม่พ้นยังไงก็ต้องเลยดีแน่ๆไม่สงสัยขอให้มีกำลังใจทุกคนตั้งอกตั้งใจถ้าเราจะเป็นคนดีมีความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันนี้ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขต่างคนต่างมีศีลมีธรรมเอาธรรมก็เป็นเครื่องบังคับกำกับการดัดแปลงตนเองดัดแปลงอย่างอื่นมันไม่ถูกถ้าเอาธรรมเข้าไปดัดแปลงแล้วถูกต้องแม่นยำไปหมดเลยทำตัวของเราเป็นคนดีเนี่ยจะทำด้วยวิธีไหนถึงจะดีเนี่ยวิธีนั้นนั่นคือธรรมบอกแล้ววิธีนั้นเนี่ยธรรมบอกแล้วท่านสอนเช่นท่านสอนที่5เนี่ยวิธีทำคนให้เป็นคนดีทำด้วยวิธีใด1อย่าฆ่าสัตว์เนี่ยท่านก็บอกสัตว์ชื่อที่ว่าสัตว์แล้วอย่าทำเขาซึ่งเป็นการทำลายตัวเองนั่นแหละนั่นว่าโชคลักขโมยปล้นขี้อะไรนี่ไม่ใช่ของดีอย่าทำเนี่ยท่านก็บอกวิธีไปแล้วเนี่ยจะทำตัวของเราเป็นคนดีเป็นอย่างนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดไม่มีข้อแม้ไม่ฆ่าทั้งนั้นเรื่องฉกลักขโมยปล้นขี้โดยวิธีใดๆก็ตามซึ่งเป็นเรื่องของทุจริตแล้วงดทั้งนั้นเว้นทั้งนั้นไม่เอานี่แล้วก็มีกำลังใจที่จะงดจะเว้นที่จะละจะถอนนั่นทำไมมันจะเป็นไปมาได้มันอยู่กับเรานี่นะกาเมจึงไม่ใช่จานก็รู้กันอยู่แล้วทั้งโลกทั้งสงสารนั้นผัวนั้นนี่เมียของใครของเรามันก็รู้นั่นสมบัติของเขาของเรามันก็รู้ด้วยกันใครจะไปรู้ยิ่งกว่ามนุษย์เมื่อรู้ทำความเข้าใจกับตัวเองได้เท่านั้นเรื่องกิเลสมันไม่ได้ฟังหน้าฟังหนังนะกิเลสตัวนี้เป็นตัวที่หน้าด้านมากที่สุดพี่น้องทั้งหลายรู้ไหมถ้ามีตัวไหนที่ตัวหน้าด้านยิ่งกว่ากิเลสตัวนี้มันติ่นป้อนหลอกลวงหลายสรรพันคมตัวนี้เก่งที่สุดเลยมาแบบหมอบกราบลาบมาก็มีเวลาแสดงออกเป็นยักษ์ใครก็มีมันพลิกไปอย่างนั้นพลิกอย่างนี้เป็นยักษ์พลิกอย่างนี้เป็นผีพลิกอย่างนี้เป็นตัวประจบประแจงไม่แต่กิเลสตัวกามราคะกามตัณหาเนี่ยมันทำโลกให้คิดหาอยู่เวลานี้เราไม่รู้คนมายาของมันละสิอะไรไอ้อับมีแต่อันนี้เป็นต้นเหตุมีแต่นี้เป็นต้นเหตุมีแต่นี้ออกสนามนี่ตัวนี้รุนแรงมากนะไม่มีอะไรที่จะรุนแรงยิ่งกว่าตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านถึงเน้นหนักเอามากทีเดียวใครจะไปเห็นโทษเห็นคุณยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกครองโลกมานานเท่าไหร่กี่วัฏฏะวัฏฏะวนที่พระพุทธเจ้าทรงผ่านมาเนี่ยเวลาจะรู้บุพเพนิวาสานิยานระลึกชาติย้อนหลังได้หมดเลยเป็นอะไรที่เอามาบวกลบคูณหารเทียบเคียงแล้วสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนการจุตุปาตยานเอามาแผ่กระจายเอากันนี่ชาติของเขานี่ชาติของเราเอามาเทียบกันเป็นยังไงเนี่ย พระองค์ทำไมจะไม่รู้เมื่อมันกระจายเต็มหัวใจแล้วเต็มพระทัยแล้วนั่นแหละท่านรู้อย่างนั้นท่านถึงมาสอนพวกเราพี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้อย่าให้มันลากไปตั้งแต่รถเรายังมีเบรกข้ามล้อมีทั้งคันเร่งมีทั้งพวงมาลัยเพื่ออะไรมันมีเหตุผลอยู่ในนั้นหมดพวงมาลัยเพื่ออะไรเนี่ยก็เหตุผลก็มีเพื่อนั้นนั้นเนี่ยคันเร่งเพื่ออะไรเพื่อนั้นนั้นเนี่ยเบรกเพื่ออะไรเพื่อนั้นนั้นแล้วเราก็รู้ไม่ใช่หรือคนขับรถอันนี้ก็เหมือนกันมีเหตุมีผลเพื่อไว้ทุกอย่างรู้จักตัวเองเรื่องของกิเลสตัวนี้เนี่ยมันพิลึกนะไม่ใช่ธรรมดานะเราจึงเรียกว่าตัณหาตามมืดมันมืดไปหมดมันมีอยู่ในหัวใจของใครก็ตามยิ่งไปมีการส่งเสริมอย่างเขาอะไรเขาเรียกว่าเสพสมบ่มีสมนี่แหละตัวสำคัญมากให้รู้นะพอปัดอ่านเขาไปพอจับเป้านี่มันจะติดเยิ้มแล้วไหนสอนคนให้ดีได้ยังไงมันสอนคนให้รู้จักวิธีป้องกันตัวได้ยังไงตั้งแต่เพียงมองดูเท่านั้นมันเยิ้มของหัวใจแล้วมันป้องกันได้ไหมเนี่ยมันเข้าแล้วนั่นมันยังไม่รู้ตัวว่ามันหมัดนั่นมาแล้วเราไม่รู้นะมันมาแล้วเราจะอะไรไปป้องกันว่ากันโก้โก้กันอย่างนั้นเห็นพากันระมัดระวังมันมีอยู่กับทุกคนหมาเขาเรียนเมื่อไหร่วิชาสิ่งเหล่านี้เขาทำไมเขายังเป็นหมามานกเหล่านี้ในกระจ้อนกระแตกระรอกไก่ป่าเต็มวัดเหล่านี้เขาไปเรียนวิชาที่ไหนมาในวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของเขามีอยู่ที่ไหนเขาทำไมถึงเป็นไก่เป็นกาเป็นหมูเป็นหมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มบ้านอย่างนี้เขาไปเรียนมาจากไหนทำไมมนุษย์มันถึงโง่นักหนาจึงต้องได้ล่ำเรียนกันวิชาผีบ้านวิชาหมากัดกันอันนี้ล่ะถ้ามันยังโง่กว่าหมาทั้งโง่กว่าหมานั่นเองมันถึงจะไปหาเรียนวิชานี่ปฏิปัสสาสอนกันได้ปลอดภัยอย่างนั้นแค่ข้าปลอดภัยเพื่อความป้องกันตัวป้องกันหีพ่อหีแม่ของไหนมีแต่มันจะกินหัวมันแหลกหมดเลยเพราะมันว่าอะไรอวดโลกใครจะเป็นบ้านะให้พิจิตรพิจารณาให้ดีนะเรื่องเหล่านี้นะแม้งั้นโลกเนี่ยจะชิบหายด้วยไฟราคะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญออกหน้าออกตาคือตัวนี้ไม่ใช่ตัวไหนแล้วนะตัวนี้รุนแรงที่สุดดูดที่สุดดึงที่สุดถ้าเป็นแม่เด็กไม่มีอะไรแม่เด็กใดเกินนั้นแม่เด็กคนนี้ดึงเอาให้จมให้จมได้เลยให้มันมีเครื่องวัดกันสิวัดอันนี้ออกจะไม่มีอะไรเครื่องดึงดูดแล้วเป็นยังไงจิตดวงนั้นถ้าไม่มีเครื่องวัดไม่มีเครื่องวัดมาพูดเฉยๆพูดมันไม่ได้เรื่องไร้ราวเลยให้มันมีข้อเปรียบเทียบเช่นอย่างความเศร้าหมองลูกกิเลสตัณหากับความบริสุทธิ์ต่างกันยังไงนั่นความฟุ้งซ่านวุ่นวายกับความสงบต่างกันยังไงความถูกกับความทุกข์ต่างกันยังไงมันเห็นแล้วมันก็รู้กันเองเมื่อมันผสมในเจ้าของรู้กันเองนี่ก็จนกระทั่งถึงที่ว่าราคะตัณหานี่มันดูดมันดื่มมันดึงมันลากมันเข็นมันมีกำลังเป็นยังไงมันก็รู้เลยนะถ้าอะไรมารู้กันก็เมื่อฆ่ามันให้มันเสร็จไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วอะไรมาดูดนั่นคิดมีอะไรมาดูดแล้วมีอะไรรุนแรงแต่ก่อนอะไรรุนแรงยิ่งที่สุดก็คืออันนี้เนี่ยเมื่อขนาบอันนี้ลงไปจนแหลกหมดแล้วอะไรมารุนแรงที่นี่นั่นมันเห็นทั้งในหัวใจเจ้าของก็รู้เองเมื่อหมดเครื่องมือดูดอันนี้แล้วอยู่ไหนมันก็อยู่สบายแสนสบายอ๋อยังรู้ว่าธรรมชาตินี่กวนมากที่สุดเลยยังอะไรนี่เราเคยมาพูดให้ฟังหนึ่งแล้วคำกรของสุนทรภู่ว่าฟังเรื่องกามกิเลสนี้สาหัสนะฟังสิถ้าใครตัดเสียได้เราให้ถองอย่างนี้สู้อุตสาหวิชาหาเงินทองก็เพราะของสิ่งเดียวมันเกี่ยวควรก็อันนี้แหละมันเกี่ยวควรจะเป็นอะไรไปฟังสินี่เป็นธรรมชั้นเอกเหมือนกันเป็นคติสำคัญมากนะให้พากันพินิจพิจารณามันมีอยู่กับทุกคนนั่นแหละให้ต่างคนต่างระมัดระวังรักษาให้อยู่ในความพอดีเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้มีศีลธรรมเฉพาะอย่างยิ่งชาพุทธให้มีหนักมีเบาให้มีสูงมีต่ำให้มีควรไม่ควรให้มีใกล้มีไกลให้มีของเขาของเรามันต้องถูกต้องกับชาวพุทธเราซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยและเป็นชาวพุทธด้วยไอ้ซุ้ม45นั้นมันแบบหมาเขาไม่มีศาสนาอะไรหรอกหมาเขานั่นอย่ามาใช้นี่คือวิธีการของทำทนให้ดีท่านก็สอนไว้อย่างนี้ข้อ3ข้อ4ข้อ5มุสาโกหกอย่าไปเที่ยวโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นอย่างพวก18มงกุฎมงกิฎแกล้งโน่นแกล้งนี่มีแต่แกล้งโกหกทั้งนั้นแหละแกล้งเหล่านี้โกหกต้มตุ๋นคนให้ล่มจมชิบหายเราอย่าทำอย่างนั้นความหมายว่างั้นนี่วิธีทำคนให้ดีอันนั้นทำคนให้ชั่วทำคนให้ชิบหายทั้งตัวก็ล่มจมสุรายาเมาก็ทราบกันแล้วอยู่ธรรมดามันก็เมาหมาเดินเก้ามันเมาเฉพาะเดินเก้าเดินสิบเท่านั้นมนุษย์เรานี่เมานี่เมายิ่งเฉพาะอย่างยิ่งเมากรรมยิ่งเลยเมาไม่มีวันเลยไม่มีความอิ่มพอไม่ว่าวัยใดเพศใดมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะตัวนี้มันอยู่ในหัวใจมันไม่อยู่ในวัยนั้นใบนี้คำว่าวัยคือสังขารร่างกายอันนี้เป็นเครื่องมือร่างกายของเราเป็นเครื่องมือของตัวนั้น ตัวนั้นมันมีอำนาจอยู่ในใจเมื่อมีกำลังมากอะไรมันก็ดีดดิ้นมากใช้งานนี่มากไงเมื่อกำลังทางร่างกายนี่ซึ่งเป็นกำลังของมันเครื่องมือของมันอ่อนตัวลงมันก็เป็นเหมือนว่าวัยนั้นวัยนี้เฉยกิเลสมันไม่ได้มีวัยหนาเป็นแต่เพียงว่าเครื่องมือของมันไม่พร้อมเท่านั้นเครื่องมือของมันพร้อมแล้วดีดผึ่งผึ่งผึ่งเลยเป็นบ้าสุดๆร้อนๆมีมากมายกายกองไม่ใช่เลยนี่เพราะเครื่องมือของมันก็พร้อมตัวของมันก็พร้อมไม่มีทำเป็นเครื่องยารักษาไม่มีทำเป็นเบรกห้ามล้อเลยปล่อยให้มันไปตามกระแสของกิเลสตัณหามันก็ฟาดเราเจ้าของหงายหมาปุ่นเราไม่จะว่าหงายคนนะพระอาจารย์มรณะเนี่ยโทษแห่งความปล่อยตัวไปอย่างนี้คุณค่าแห่งการรักษาตัวแห่งการดัดแปลงตัวดังที่กล่าวมานี่แหละท่านสอนไว้หมดต้องนี่วิธีการจะทำทนให้ดีให้ทำนำมาปฏิบัติตัวเองสิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกต่อตัวเองอย่าทำและเพราะอย่างยิ่งการเจริญสวดมนต์ไหว้พระนี่อย่าลืมอย่าปล่อยอย่าวางเวลาจะหลับก็ให้หลับกับพุทโธพุทโธหรือกำหนดอันตรายปาระสติเป็นภาวนานั้นหลับสงบเงียบสบายนี่แล้วจิตของเราก็ชุ่มเย็นเวลานั้นไม่ทำงานอะไรแล้วแหละงานการอะไรทิ้งหมดมีแต่จะนอนเวลาจะนอนเอาประโยชน์จากอาจจะทำเข้าสู่ใจของเราให้หลับกับคำว่าพุทโธหรือธรรมโมสังโฆหรืออันตรายปาระสติเรียกว่าให้หลับด้วยภาวนานี่ที่ว่าเป็นการอบรมตัวของเราแล้วเราก็จะพอมีฝั่งมีฝามีที่เกาะที่ยึดไม่เพ่งฟางเหมือนจมอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรก็มหาสมุทรมหานิยมนั่นเองหาที่เกาะไม่มีจะเกาะอันไหนไหนก็ไม่มีดอนก็ไม่มีเกาะก็ไม่มีที่จะยึดจะเกาะให้พ้นภัยมองไปที่ไหนสุดสายตาไม่มีฝั่งเลยอันนี้ท้องฟ้ามหาสมุทรกับมหาสมุทรนี่มันก็เท่ากันไม่มีขอบมีเขตถ้าใครไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็จะปล่อยตัวให้เป็นไปตามบุญตามกรรมนี้ก็จะลอยอยู่ในท้องฟ้ามหาสมุทรนี่จมอยู่ในกองทุกข์นี้ตลอดไปหาวันอิ่มพอหรือหาวันยุติไม่ได้หาวันถึงฝั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงสร้างตัวให้เป็นคนดีซึ่งเป็นเที่ยวซึ่งเป็นเช่นเดียวกับการตัดภพตัดชาติให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาความดีนี่แหละที่จะตัดภพตัดชาติตัดความทุกข์ความลำบากทั้งหลายให้ลดน้อยลงไปอย่างอื่นไม่มีมีแต่ความดีคือการสร้างความดีสร้างตัวให้ดีสร้างตัวให้ดีแล้วกับการทำบุญให้ทานอะไรก็เป็นการสร้างตัวให้ดีทั้งนั้นอันนี้จะเป็นเครื่องตัดภพตัดชาติตัดวัฏฏะที่ยืดยาวแสนยาวให้ย่นเข้ามาเพื่อมองเห็นฝั่งเห็นฝาและนอกจากนั้นก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามานี่ฟังที่ไหนจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่เท่านั้นนี่เป็นของสำคัญเรียกว่าเรามีที่เกาะมีที่ยืนอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขคนมีความดีคนมีที่เกาะที่ยืนถ้าไม่มีที่เกาะที่แล้วอยู่ก็อยู่เพียงลมหายใจเท่านั้นพอมาคิดถึงเรื่องความเป็นความตายเข้ามาถึงเจ้าของเมื่อไรแล้วเป็นไฟขึ้นไปเลยเนี่ยเป็นไฟขึ้นไปภายในจิตใจเนี่ยไม่อยากคิดถึงเรื่องความตายแล้วมันเศร้าไปหมดเพราะคนไม่มีที่เกาะที่ยืนมันก็ไปอย่างนั้นเลยถ้าคนมีที่เกาะที่ยืนนึกถึงความตายวันยังค่ำยิ่งชื่นอกชื่นใจสบายลื่นเริงบันเทิงพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยเจริญอนาปานสติอยู่เดียวเบรกข้ามล้อเหยียบเบรกปึ๋งเข้าไปมันก็รู้ตัวเองอันนี้มีที่เหยียบคันเร่งเป็นบ้าแล้วจมคลองเวลาจมลงไปคลองแล้วรถตายเอาขึ้นมาซ่อมไปได้แล้วคนตายไม่เห็นซ่อมได้ไปได้วะเห็นแต่ลงป่าช้านี่แหมแหมแหมพระอาจารย์นะเอาละพอเทศวันไหนก็เทศทุกวันน่าไม่ทราบว่าเทศของเก่าของใหม่แหละให้พร
4: พ่อค
3: ่
4: ะ
3: แล้วอะไร
4: ของถวายค
3: ่
4: ะ
3: ถวายกันมาสู
4: ้อยากคณะคนมุ่งหน้าถึงองค์สิริราชท่านส
3: มเ
4: ออนี่ของเยมังกี้นะฝาก
3: เออนั่นแหละนี่แล้วนะนั่นมังกี้น้อยแล้วนั่นนี่มังกี้ใหญ่นั่นมังกี้น้อยยะถาวาริวะหาปูราปะริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติอาราโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง หนังสือเอาไปอ่านนั่นน่ะตะกี้นี่ก็พูดถึงเรื่องหนังสือแล้วพูดมาจบลามปามไปไหนบ้างก็ไม่รู้จนจบลืมไปเอาไปอ่านหนังสือนั่นเราไม่เทศอย่างนี้ให้เทศเอาเทศเทศชั่วกันทั้งวันเราเองก็ฟังทุกคืนเนี่ยฟังเทศที่เราเทศนั้นเราไม่หมายถึงวันหลวงตาบัวทำหลวงตาบัวทำเป็นพระเจ้าลำหักเพราะเราจึงฟังได้อย่างสนิทใจบางการนี่โอ้สะดุ้งเลยขนาดนี้พอดียังไหวนะจะของฟังเทศจะของใส่ที่บางการมันหมดติ้วมันใส่ปังมันจนสะดุ้งเลยขนาดนี้พอดีไหวแหละยิ้มนะจะฟังกันอย่างนั้นแล้วยิ้มเลยขนาดนี้พอดีอันนี้ไหนอันนี้ให้ท่านปัญญานะให้ท่านปัญญาไปแก้ไขซะก่อนอันนี้มันมีวิธีทิยุอยู่ในนี้เคยทุกเครื่องที่ว่ามันมีมันมีเครื่องนี้มาก็มอบให้ท่านปัญญาท่านแก้ไขใหม่หมดท่านมีแต่เทปล้วนๆล้วนๆในวันนี้ไม่มีวิทยุมีไม่ได้เป็นอันขาดฟังเด็ดฟังได้ว่าเป็นอันขาดเด็ดขนาดไหนเด็ดกระจี้ในพุ่นอยู่นี่สมมติเรามีพระประมาณในวันนี้สภาวิทยุมาไม่ได้ใช้เรื่องไล่เดี๋ยวนั่นเลยเพราะอันนั้นมันบอกทั้งเหตุทั้งผลพร้อมหมดแล้วจะไปยินใช้หาอะไรอีกใช่ไหมสะพายมาเลยไล่ถึงทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนั่นเลยเวลาลงจับบัวตายไม่มีใครพูดเรื่องนี้มันจะคึกนะเพราะอย่างนี้ถึงใจว่าแม่คงจะมั่นเลยมันจะเป็นนี่ยังกลัวอยู่แต่ไหนมันเอาจริงแม่เอาเล่นๆนะจี้เลยจี้ไล่ตะกำพีจี้ไม่ได้ไล่ธรรมดาไล่ตะกำพีเลยจนกอกก็ยอมหมอบไปที่ก็ขั้นหนาวไปที่ก็หมอบแล้วขั้นหนาวอย่างที่วัดนี่ผมชอบยกท่านช่องก็มานี่วันนั้นพวกพระเทวทัตจะมาด้วยถามไปที่เขาจดหมายก็มาหาเราไม่ได้ไปทราบถึงเท่าไหร่ผมมาร้องเพลงเราก็เก็บไว้อ่านที่นี่ทีนาทุกทีทุกอินอ่านไม่ถือที่นี่เราจะอ่านไม่เล่นไม่ได้เราต้องอ่านที่นี่ทีนาเนี่ยหนักเบาขนาดไหนเอาให้ละเอียดเรียบแล้วเก็บไว้มาไม่รู้ถึงเท่าไหร่ท่านเหล่านี้มันแค่พูดจะมาโกหกเราหน้าเอาติดนี่พอท่านเหล่านี้มาองค์นี้ชื่อว่าไงองค์นี้ชื่อว่าไงนี่พอถึงองค์ที่ชื่อว่ามาเริ่มเตี้ยมไม่ต้องนั่งนกละเหนียวไกลเลยขนาดก็ยังหนักเลยไล่สุดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะท่านอาจารย์ชอบไปนั่งนู่นหืมท่านหนีไปบวชในศาสนากันพระใครจะใกล้ชิดจะติดทำก็ไม่ได้ยิ่งกว่าพระเนาะมันขนาดนั้นนะเอาจังหนักเลยเวลามันออกไปร้อนโอ้โหเหมือนปุ่มปนนะนี่มาอุ่นคุ้นก็อย่างนั้นแหละถึงจะกระชากกระเป๋าเผ็ดร้อนมันก็ไม่เผ็ดมันตัวนี้ทานไปแล้วเวลาเอาด้วยร้อนนะหูติ่วจริงคนเต็มนั่นฟาดให้หนีแหลกไปหมดเลยที่นั่นเนี่ยเป็นธรรมนานท่านอยู่ไม่ได้ท่านฝึกนะท่านจะมาอยู่ให้หนักศาสนานั่นท่านคนเดียวนั้นมันเกิดเกี่ยวโยงหนักหายไปแล้วมาที่ได้อย่างนี้นะท่านจะมาทำความละมุขสิ่งในนี้นะเอาขนาดนั้นแล้วนั่นท่านอาจารย์ชอบเขามานั่งฟังท่านอาจารย์ชอบเขาประกาศทำอยู่เราทำมาพูดนี่ว่าใครจะข้านได้ข้านทำกับข้านพุทธเจ้าหรือสิเนี่ยเราไม่ได้หาเปล่าเสียงมาพูดเอาหลักธรรมหลักวินัยมาพูดหลักธรรมหลักวินัยคือองค์ศาสดาองค์แทนศาสดา
5: บอก
3: ให้
5: ไป
3: ขนาดยอมมาเผาหัวท่านหรือเปล่าว่าอย่างนี้มันเผาวัดเผาวายหมดเผาศาสนาได้มากขึ้นมากแต่ท่านยังไม่รู้ตัวอยู่หรือขนาดนี้แล้ว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับกรณีท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนก็เชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งก็เชิญรับฟังครับ
6: การฟังธรรมะทุกท่านทุกคนเคยได้สดับรับฟังกันมาการฟังธรรมะก็คือการปฏิบัติจิตใจของตัวระยะเวลาที่ฟังธรรมะหน้าที่การงานด้านอื่นไม่มีกิจธุระส่วนอื่นเราก็ทอดทิ้งไม่ได้เกี่ยวข้องกายไม่ได้ทำวาจาไม่ได้พูดจิตกลมห้ามกันเอาไว้ไม่ให้ไปนึกคิดถึงสิ่งอื่นนอกจากธรรมะฟังไปทำไปเพื่อขับไล่ส ัญญาอารมณ์กิเลสตัณหาภายในให้จิตใจสงบให้จิตใจเยือกเย็นนี่คือการฟังธรรมะเพื่อความสุขความสงบความสบายภายในไม่ใช่

ติปัญญาของใครพุทธเจ้าแสดงธรรมออกไปพวกเหล่านั้นก็สดับรับฟังผลจิตติดตามเรื่องต่างๆที่ท่านแสดงออกไปบางท่านบางคนที่มีปัญญาสามารถก็ขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาออกไปเป็นพระโสดาสกิทาคาหรือเป็นอรหันต์ในขณะที่ฟังธรรมะอยู่นั้นบางท่านบางคนก็ไม่ได้อะไรนี่หมายถึงความตั้งใจการสดับรับฟังทั้งที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ไม่ได้ออกจากที่อื่นคนฟังก็มีหูมีใจที่จะใส่คิดติดตามเรื่องธรรมะด้วยกันแต่การขับไล่กิเลสภายในนั้นไม่เหมือนกันบางท่านบางคนก็ได้ผลได้ประโยชน์มากบางท่านบางคนก็ได้น้อยแต่ถึงอย่างไรก็ดีการฟังธรรมะไม่ได้เสียไม่เกิดโทษเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงออกไปหรืออ่านธรรมะตามตำรับตำราก็ดีธรรมะนั้นไม่ชักชวนให้คนหลุ่มหลงไม่ชักชวนให้คนมัวเมาเรื่องธรรมะเป็นเรื่องกำจัดปัดเป่า เรื่องกิเลสในใจไม่ใช่ให้สะสมนี่พวกเราเคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาบางท่านบางคนก็นับครูนับอาจารย์ไม่ได้แต่จิตใจก็ยังวุ่นวายก่อควรเกิดทุกข์เพราะเราไม่นำธรรมะที่ท่านสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติภายในให้เข้าใจในธรรมะเพียงแต่จดจำตามตำรับตำราตามลมปากของครูบาอาจารย์ที่เนี้ยสอนมีแต่สัญญาที่จำมาเท่านั้นแต่การเป็นในจิตในใจปฏิบัติเพื่อเกิดปัญญาสามารถจริงจังไม่มีกิเลสจึงไม่กลัว ความจำถึงจะจำได้มากขนาดไหนกิเลสก็ไม่กลัวถ้าประพฤติปฏิบัติเกิดปัญญาขึ้นภายในกิเลสกลัวมากเพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ตัดกระแสของกิเลสตัณหาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยการสังวรระวังจิตทางปริยัติท่านว่าปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิเมื่อสมาธิดีอบรมสมาธิได้ปัญญาเกิดขึ้นนี่ปัญญาทางศาสนาท่านสอนอย่างนั้นคือเห็นในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติเองไม่ใช่จำมาจากที่อื่นแต่ปัญญามันก็มีหลายขั้นสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้สดับรับฟังการศึกษาเราเรียนจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการค้นคิดทีนี้พิจารณาตามยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการอบรมภาวนาปัญญาทั้งสองขั้นคือสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญานั้นเป็นปัญญาของโลกสามารถที่จะทำอะไรถูกต้องดีงามไม่ค่อยผาดผิดแต่ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาทางธรรมสามารถที่จะแก้ไขจิตใจที่คล้องจิตให้หมดออกไปให้สิ้นออกไปให้หายสงสัยพูดง่ายๆก็ให้หมดจากกิเลสได้แต่พวกเราทุกคนก็เคยได้ยินได้ฟังเคยได้อ่านตำรับตำราเคยคิดเคยปรุงสิ่งต่างๆนานาการภาวนาก็เคยแต่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นเพื่อสังหารกิเลสนั้นยังไม่มีหรือมีก็ยังไม่เพียงพอกิเลสจึงมีการรบกวนให้จิตใจปรุงติดข้องเศร้าหมองอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราจึงควรอบรมปัญญาให้แก่กล้าสามารถตัดกิเลสขาดออกไปจากใจของเราภาวนามยปัญญานั้นหมายถึงเราพินิจพิจารณาด้วยจิตเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงพิจารณาอะไรพิจารณาไปปัญญานั้นจะเกิดขึ้นผุดขึ้นบอกขึ้นในจิตในใจว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกเข้าใจชัดเจนเห็นประจักษ์ในจิตในใจ

เมื่อมันรู้เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างที่พิจารณาไปนั้นมันก็หายสงสัยในจิตในใจถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่ทั่วโลกแต่ก็ไม่คล้องติดยึดถือเหมือนแต่เก่าก่อนเพราะปัญญาของเราอย่างรู้เข้าใจเห็นชัดในสิ่งนั้นสมมุติมันเป็นอย่างนั้นวิมุตติมันเป็นอย่างนี้ขันสมมุติขันปรมัตถ์มันทราบจากการภาวนาการอบรมปัญญาทางภาวนาจึงเป็นเรื่องละถอนเรื่องกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝึกจะอบรมจิตใจของตนได้หากเราตั้งใจเห็นว่าเป็นของจำเป็นจริงจังไม่ทำก็จะไม่เกิดประโยชน์เกิดมาไม่ทำภาวนาเลยมันก็แก่กว่าตายเหมือนกันผู้ทำภาวนาถึงแก่ถึงตายจิตใจของท่านไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการเสียดายชีวิตไม่ถือว่าเกิดมาเป็นโมฆะท่านมีความสุขมีความสบายในจิตในใจของท่านกายมันจะแตกสลายไปเหมือนกันแต่ถือว่าจิตใจของท่านไม่หวั่นไหวไม่ลุ่มหลงนี่คืออานิสงส์เกิดจากการภาวนาผู้กระทำบำเพ็ญจะเห็นจะเป็นในตัวของตัวเองโดยไม่เชื่อคนอื่นพอเห็นพอเป็นจากการภาวนาจากสติจากปัญญาของตัวปัญญานี้หากเราอบรมให้เข้าถึงที่จริงจังแล้วมันจะสามารถสังหารกิเลสให้ขาดออกไปไม่ว่ากิเลสประเภทไหนที่เกิดมาปัญญาจะต้องตามพิจารณาในกิเลสนั้นเพื่อแก้ไขให้กิเลสนั้นหายไปจากใจกิเลสก็คือความเศร้าหมองของใจตัณหาก็คือความอยากของใจราคะก็คือความกำหนัดยินดีในสิ่งต่างๆแต่ท่านพูดเป็นศัพท์ทางธรรมะศัพท์ของธรรมะออกมาจากบาลีออกมาจากภาษาอื่นฉะนั้นเราฟังตามตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษาด้านปริยัติเราไม่เคยในเรื่องปริยัติเพราะท่านยกบาลีขึ้นเราจึงฟังไม่เคยออกผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ทราบว่าเป็นบาลีหรืออะไรต้องพิจารณาในกายในใจของตัวเรื่อยไปเพราะกายใจเป็นที่ตั้งของมรรคของผลกายใจเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะไม่ใช่ที่อื่นเป็นที่ตั้งท่านจึงจับมาพินิจพิจารณาอันนี้มีความอยากใหญ่ไฟสูงไม่มีขอบมีเขตถึงมีอยู่มีกิน เพียงพอบริบูรณ์แล้วแต่ความอยากมันกว่าทวีคูณขึ้นทับถมขึ้นเมื่อความอยากมันมีมากเท่าไรมันก็ให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวของตัวเพราะความอยากมันเป็นพิษเหมือนกันกับไฟความอยากมันไหม้มันเผามันร้อนคนที่มีความอยากอยู่ในใจถึงจะมั่งมีข้าวของเงินทองขนาดไหนจึงไม่มีความสุขให้เพราะความอยากมันเป็นภัยแก่ความสงบความอยากเป็นเสี้ยนหนามสำหรับทิ่มแทงจิตใจให้เจ็บปวดเดือดร้อนการพิจารณาธรรมะเพื่อแก้ไขความอยากนั้นก็แล้วแต่สติปัญญาของใครจะนำมาพิจารณาถ้าหากมันเกิดขึ้นกับจิตกับใจจริงจังแล้วมันทราบมันตัดขาดเรื่องความอยากทั้งที่ของนั้นมีอยู่แต่เราอยู่เหนือของมันเลยมาทับถมจิตใจของเราโอกาสที่เราจะใช้แล้วก็ใช้ไปตามสะดวกสบายแต่ถือว่าของนั้นเป็นของภายนอกไม่ได้ยึดได้ถือว่าเป็นของของเราจริงๆจังๆจนเกิดความเสียใจร้อนใจการพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณาถึงว่าคนเกิดมาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่มีใครนำสิ่งของมาได้
จะเป็นผ้าหนุ่งผ้าห่มเป็นเงินเป็นทองไม่เคยมีใครหอบหิวหาบหามาจากท้องของมารดามาด้วยตัวเปล่าๆเมื่อมาแล้วก็แสวงหาตามหน้าที่เพราะร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยอาหารเป็นอยู่ด้วยปัจจัยทั้งสี่เป็นที่พักที่อาศัยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นฆราวาสก็ตามปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านจำเป็นจะต้องแสวงหาปัจจัยทั้งสี่เป็นภาษาของวัดกล่าวเอาไว้ว่าจีวรจีวรหมายถึงผ้าจะเป็นผ้าหนุ่งผ้าห่มผ้าขาวผ้าเขียวผ้าแดงผ้าเหลืองอะไรเรียกว่าจีวรทั้งนั้นจำเป็นที่คนเกิดมาจะต้องอาศัยหนาวมาก็จะต้องนุ่งห่มร้อนมาก็จะต้องปกปิดร่างกายเพื่อกันแดดกันเหลียบกันยุงต่างๆกันความละอายมนุษย์ทั่วไปเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจากชั้นวรรณะไหนแล้วแต่เกิดมาแล้วจะต้องแสวงหาจีวรคือผ้ามาหนุ่งมาห่มตอนต้นที่เรายังเป็นเด็กแสวงหาไม่ได้ก็อาศัยผู้หลักผู้ใหญ่หามาให้ใหญ่มาเราก็แสวงหาเองนี่เป็นเรื่องจำเป็นข้อหนึ่งซึ่งเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยของมนุษย์บิณฑบาตข้อที่สองก็หมายถึงอาหารไม่ว่าชาวบ้านนักบวชร่างกายอันนี้จะต้องเป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าขาดอาหารนานเข้ามันก็ตายเพราะไม่มีกำลังเรี่ยวแรงที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติอะไรได้อาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สัตว์จะอยู่ได้ก็อาศัยอาหารกายอันนี้เติบโตมาได้ก็เพราะอาหารฉะนั้นอาหารจึงจะต้องแสวงหาพระไม่ได้ไปทำการทำงานทำไร่ทำนาค้าขายก็ไปบิณฑบาตก็คือหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายนี่เองพวกญาติโยมก็แสวงหาตามหน้าที่ของตนมีวิชาความรู้แขนงไหนก็ทำไปเพื่อจะได้อาหารถึงเราหาเงินหาทองก็เอามาซื้ออาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวอาหารจำเป็นข้อหนึ่งซึ่งเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยของผู้เกิดมาที่มีชีวิตเป็นอยู่เสนาสนะหมายถึงที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นกุฏิวิหารศาลาโรงร้านหรือตึกบ้านต่างๆเรียกเสนาสนะนี่ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่มนุษย์เกิดมาจะต้องหาสร้างที่อยู่ที่อาศัยยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนี่คือปัจจัย4ปัจจัยทั้ง4นี้ไม่ว่านักบวชฆราวาสจะต้องจำเป็นด้วยกันทั้งนั้นแต่นักบวชนั้นมีพระวินัยที่จะต้องรักษามากกว่าเพศของฆราวาสถ้าแสวงหาไม่ถูกต้องตามพระวินัยก็เกิดโทษท่านปรับอาบัติทางศาสนามีพระวินัยของพระของเนนประจำตัวอยู่ ฉะนั้นปัจจัยทั้ง4นี้เราจะต้องแสวงหาแต่ปัจจัยทั้ง4นี้จะแสวงหามาได้มากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะลบล้างอริยสัจคือคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อมีลมหายใจเป็นอยู่ก็ต้องหามาบำรุงรักษาแต่เท่าว่าปัจจัยอันนี้มีมากก็ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้ถึงการถึงเวลาเราก็จะต้องแก่ต้องตายไปตามธรรมดาถึงจะหึงหวงขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะรักษาไว้ได้คือเราไม่ตายจากมันมันก็จะหายจากเราหน้าที่ของมันเป็นอยู่อย่างนี้เราโลภขนาดไหนอยากได้ขนาดไหนแสวงหามาได้มากขนาดไหนเมื่อเวลาเราตายไปแล้วเอาไปได้ไหมไม่เห็นใครในโลกที่เขาหอบหิ้วหาบหามสมบัติออกไปจากโลกสมบัติของโลก
เป็นสมบัติของโลกอยู่อย่างนั้นเราที่ลุ่มหลงติดข้องไปที่ไหนไม่ได้ห่วงสิ่งห่วงของกลัวมันจะวิบัติจิบหายอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำนองเดียวกันจะหึงจะหวงขนาดไหนหาตำรวจทหารมารักษาหาคนยามมาเฝ้ามันก็เอาไปไม่ได้เวลาตายก็ไปแต่ตัวเปล่าร่างกายของเราเขาก็เอาไปเผาไปฝังตามหน้าที่ถึงเขาไม่เผาไม่ฝังมันก็เปื่อยเน่าไปตามธาตุของมันถ้าหากพิจารณาไปตามธรรมะอย่างนี้จิตใจที่โลภอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เกินขอบเขตมันก็พอที่จะสงบระงับได้พอตายไปแล้วเอาไปไม่ได้ถ้าหากเอาไปได้คนที่เขาเกิดมาก่อนตายไปก่อนเขาเอาไปหมดเราไม่มีที่อยู่ที่อาศัยที่ดินไม่ว่าตอนไหนจังหวัดใดมีคนเคยเกิดเคยตายด้วยกันทั้งนั้นเคยมีเจ้าของมาก่อนเราเกิดนับไม่ถ้วนบางทีขุดลงไปลึกๆอย่างบ้านเชียงก็ยังไปเห็นกระดูกกองกันอยู่นั้นนี่ก็แสดงว่าเขาเคยตายมาก่อนเราเขาเคยเป็นเจ้าของที่ดินแถวนั้นมาก่อนแต่เขาเอาไม่ไปไม่ได้เราจึงได้อยู่ได้อาศัยเราที่หึงหวงโลภหลงอยู่นี้ก็ทำนองเดียวกันเพื่อจะตัดความโลภความอยากได้ในจิตในใจให้เบาบางไปแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนเหยียดคล้านให้คนขยันหมั่นเพียรอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันจะทำการทำงานอะไรให้ตั้งใจทำแต่อย่าให้สิ่งของนั้นมาทับถมจิตใจจนเกินไปอยากได้จนเกินขอบเกินเขตคืออยากได้ด้วยการแสวงหาทางสุจริตไม่ได้ก็โกงเขาโลภลักขโมยจี้ปล้นเขานี่มันเป็นทางผิดศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าจึงให้พินิจพิจารณาธรรมะเพื่อชำระใจอยากได้ขนาดไหนได้มาแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อเราทราบเราเข้าใจในตัวของตัวจริงจังอย่างนั้นความอยากที่มันเคยอยากวุ่นวี่วุ่นวายอยู่ในใจนอนไม่หลับอยากอันนั้นอยากอันนี้เป็นเศรษฐีในเมืองไทยยังไม่พอยังอยากเป็นเศรษฐีของโลกมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นให้เลยเป็นทุกข์ทั้งทั้งที่เข้าของกินตลอดวันตายก็ไม่หมดแต่ความอยากมันไม่มีเวลาอีกเหมือนกันกับไฟเชื้อมีเท่าไรไหม้เท่านั้นไฟไม่เคยอิ่มเชื้อมีมากไหม้มากมีความอยากของจิตของใจก็ทำนองเดียวกันท่านจึงให้มีฝั่งมีฝามีขอบมีเขตมีธรรมะเป็นเครื่องดับเอาไว้อย่าให้มันเลยขอบเลยเขตเลยเถิดไปถ้าคนมีธรรมะจะต้องเนี่ยสอนตัวของตัวให้จิตสงบให้จิตระงับให้จิตรู้แจ้งเข้าใจจริงอย่างนั้นใจจะไม่โลภ ไม่หลงจนเกินขอบเกินเขตไปนี่หมายถึงผู้ภาวนามีจิตใจมั่นคงในอัตในธรรมพิจารณาเห็นเข้าใจชัดเจนในตัวเองอย่างนั้นความโลภอยากได้มักใหญ่ไฟสูงก็ค่อยดับไปเบาไปสบายไปความโกรธในจิตในใจก็ทำนองเดียวกันโกรธนี้ไม่เป็นสิ่งที่ดีเผาตัวใหม่ตัวให้ชั่วให้เสียคนทั่วไปเขาไม่นิยมชมชอบเขาไม่สรรเสริญคนโกรธถึงรักกันชอบกันอยู่เมื่อโกรธขึ้นมาวาจาพูดออกมาก็ไม่น่าฟังเป็นวาจาที่เน่าวาจาที่เหม็นเป็นวาจาที่เป็นพิษหน้าตาที่เคยสวยสดงดงามก็เป็นหน้าตาเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นรักกันชอบกันอยู่ก็รีบหนีเพราะกลัวความโกรธของเขาก็จะฆ่าจะตีเอาความโกรธมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครชอบไม่มีใครยินดีไม่มีใครสรรเสริญคนอื่นโกรธเราเห็นเข้าเราก็ไม่ชอบแต่ไหนตัวของเราเองจะไปโกรธให้คนอื่นโกรธ
ขึ้นมันมีความสงบมีความสุขไหมก็พิจารณาหาสาเหตุของมันถ้ามันเป็นโทษเป็นทุกข์ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้เราว่าเราเป็นคนเป็นผู้ฉลาดทำไมจึงเก็บของเน่าของเหม็นของไม่มีคุณค่าราคาของไม่มีสาระประโยชน์ของเป็นโทษเป็นทุกข์เอามาไว้ในจิตในใจของตัวพิจารณาตัวของตัวอย่างนี้เพื่อแก้ไขขับไล่ความโกรธในจิตในใจให้ตกออกไปให้หลุดออกไปเมื่อพิจารณามันไม่มีคุณค่าสาระอย่างนั้นเราเข้าใจชัดเจนในจิตในใจเราก็ปล่อยไปละไปได้ถ้าเราไม่เห็นในจิตในใจของตนเห็นคนอื่นโกรธเราไม่ชอบแต่ตัวของตัวโกรธไม่เห็นนั่นไม่มีทางที่จะแก้ไขจิตใจของตัวให้เยือกเย็นสงบได้เราต้องดูเรื่องคนอื่นดูในจิตในใจของตัวสิ่งที่ชั่วคนอื่นทำเราตำหนิแต่เมื่อเราทำเรากลับชอบกลับยินดีอย่างนี้จะเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ประเสริฐวิเศษไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนทำนั้นท่านทำได้ทุกสิ่งทุกประการไปท่านจึงนำมาสอนคนไม่ใช่ท่านทำไม่ได้ท่านระงับดับได้ทุกอย่างเรื่องโทษทุกข์ท่านจึงมาสอนจึงเกิดสาระประโยชน์คนอื่นจะตำหนินินทาว่ากล่าวท่านขนาดไหนท่านทราบในพระทัยของท่านว่าจิตของเรารับไหมยังเอียงไปตามเรื่องที่เขาติชินนินทาหรือไม่ท่านจะต้องดูในพระทัยของท่านอันนี้ถ้าหากเราไม่พิจารณาไม่มีธรรมะก็มากอยากจะหยิบเอาสวยเอาเขาพูดอะไรสรรเสริญก็ลืมเหนือลืมตัวว่าเรานี่ดีดีนี่เด่นเขาตำหนินินทาว่ากล่าวต่างๆนั่นนะเราก็หยิบก็สวยเอาว่าเขาพูดอย่างนั้นเขาตำหนิอย่างนี้โกรธขึ้นในจิตในใจล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งนั้นถ้าผู้ที่มีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะสรรเสริญขนาดไหนจิตใจของท่านก็ยังคงเส้นคงวาไม่บ้าบอไปตามลมปากของคนเขาจะนินทาขนาดไหนก็เป็นลมปากของเขาเราเป็นอย่างไรบริสุทธิ์หรือไม่เราจะต้องทราบในจิตในใจของเราเมื่อเราบริสุทธิ์เราไม่ไปทำผิดพูดผิดคิดผิดอย่างที่เขาตำหนินินทาเราเราจะไปโกรธกับเขานั้นสมควรแล้วหรือจะต้องดูต้องรู้ในจิตในใจของตัวพระพุทธเจ้าเคยโดนคนด่าคนว่าจึงได้พูดผูกเป็นภาษิตขึ้นนัตถิโลเกอนันทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจะดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยมีกิเลสตัณหาในใจไม่เคยทำอะไรให้ผิดความจริงแต่ถึงกระนั้นคนที่ไม่ชอบไม่ยินดีในท่านเขาก็ตำหนิเขาก็นินทาด่าไอ้อูดไอ้ลาไอ้หัวโล้นอย่างนั้นอย่างนี้เคยมีเคยพบมาพระพุทธเจ้าตัวของเราก็เป็นคนธรรมดาสามัญจะไปหลบหลีกติดตัวที่ไหนจะไม่ให้คนเขานินทาตำหนิจะให้เขาสรรเสริญเยินยอโดยถ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเขานินทามาแต่เธอว่าเราไม่เป็นไปตามคำนินทาของเขาตามคำตำหนิของเขาเราจะมีทางเสียหายอะไรให้ตรวจตาพิจารณาดูใจของตัวนี่คือผู้ที่มีธรรมะอย่าไปรับของเน่าของเหม็นของไม่เป็นสาระประโยชน์ถ้าหากว่าตัวฉลาดตัวรู้ของไม่มีคุณค่าสาระเขาเอาอะไรมาให้ก็จะกรรมเอาทั้งที่ของนั้นเป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลโลภโกรธหลงก็เป็นของเน่าของเหม็นของปฏิกูลผู้ฝึกอบรมภาวนาจึงควรชำระออกจากจิตจากใจของตัว
เมื่อเราชำระออกไปได้มากเท่าไรความเน่าเหม็นของจิตของใจก็เบาบางไปเท่านั้นเราก็สุขเราก็สบายเราก็สงบเราก็เยือกเย็นเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เน่าที่เหม็นคือความชั่วผลของมันก็คือทุกข์เพราะจิตไม่รู้ตามเป็นจริงจึงไปรับของชั่วของเหม็นของเน่าเอามาไว้นี่คือการพิจารณาสำลักใจของตัวผู้พิจารณาผู้มีธรรมะในใจท่านอยู่ในโลกจึงไม่แปดเปลี่ยนไปด้วยโลกเหมือนกันกับใบบัวอยู่ในน้ำแต่ถ้าว่าไม่ซึมซาบถึงน้ำจะมาตกข้างในใบบัวเดี๋ยวมันก็หลุดกระโลนออกไปไหลออกไปใบบัวไม่เคยซึมในน้ำที่ไปถูกไปต้องนี่จิตใจของท่านที่มีธรรมะชำระกิเลสตัณหาได้ก็ทำนองเดียวกันท่านจึงอยู่ในโลกโดยความสุขความสบายไม่ลุ่มหลงวุ่นวายเหมือนพวกเรากิเลสในจิตในใจของมนุษย์มันมีด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วแต่จะน้อยมากต่างกันเท่านั้นบางท่านก็มีความโกรธมากบางท่านก็มีความโลภมากบางท่านก็มีความหลงมากบางท่านก็มีราคะตัณหามากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเพื่อจะรักษาโรคประเภทนี้ถ้าหากนำธรรมะพระพุทธเจ้ามารักษาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาจริงจังโรคที่มีอยู่ในจิตในใจคือ กิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆค่อยจะสะอาดไปตกไปหลุดไปการพิจารณาธรรมะการฝึกจิตฝึกใจอบรมให้เป็นธรรมะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนผู้ชอบสงบผู้ชอบความสุขผู้ชอบความเย็นใจสบายใจจะต้องกระทำบำเพ็ญให้เห็นให้เป็นให้รู้ในตัวของตัวไม่อย่างนั้นจะแก่ขนาดไหนใจมันก็ยังติดยังคล้องยังหลุ่มยังหลงยังโกรธยังเทินในโลกเรื่อยไปเพราะไม่มีธรรมะในจิตในใจของตัวถ้ามีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นถึงสิ่งอื่นมันจะมีอยู่ก็รู้ก็เข้าใจแต่ไม่ติดไม่คล้องในสิ่งนั้นมีธรรมะมีปัญญาที่จะแก้ไขใจของตัวให้สุขให้สบายให้สะอาดหายจากความวุ่นวายก่อกวนได้นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมนุษย์ทั่วไปให้ฝึกอบรมจิตใจของตัวจิตใจชั่วจิตใจเสียมันหมดคุณค่าหมดสาระสมบัติเข้าของภายนอกทางโลกจะมีมากมายขนาดไหนถ้าหากใจไม่ปกติใจวิปริตรักษาไม่ได้ส่วนสมบัติภายในคือสติปัญญามันก็หมดไปหายไปนี่คือคนที่จิตวิปริตจิตไม่ฝึกไม่อบรมธรรมะคนที่มีจิตดีถึงร่างกายจะไม่สวยสดงดงามถึงหน้าตาจะไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่จิตใจเยือกเย็นคนเห็นเบื้องต้นก็ไม่ชอบพอเพราะหน้าตาไม่สวยงามให้แต่เมื่อคบค้าสมาคมนานเข้ารู้จักนิสัยว่ามีจิตใจเยือกเย็นซื่อสัตย์สุจริตมันก็เกิดคุณค่ามีคนนิยมเชื่อถืออยากได้เพราะใครไปเกี่ยวข้องก็เกิดความสุขความสบายในจิตในใจนี่คือคุณค่าของธรรมะทางจิตทางใจซึ่งทุกคนฝึกอบรมได้เพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ฝึกได้น้อมไปได้ในใจมันเหลือวิสัยความจริงแล้วถ้าหากเราจับผิดในจิตในใจของเราเราศึกษาจิตใจของเราเราจะฉลาดเราจะรอบรู้จะเกิดธรรมะธรรมโมให้จิตใจนี้นับว่าเป็นสิ่งที่พลิกแพงง่ายที่สุดหลงไหลง่ายยึดถือง่ายถ้าหากเราสังเกตถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่เห็นความเปลี่ยนอย่างนั้นทั้งๆสิ่งเหล่านั้น
ไม่มีอยู่ในตัวของเราเราก็โกรธได้รักได้ยินดีได้เสียใจได้เพราะเราไม่ตรวจตาพิจารณาภายในถ้าเราตรวจตาพิจารณาภายในอย่างที่อธิบายมาเขาสรรเสริญเยินยอเราดีอย่างเขาลมปากเขาว่าหรือไม่ถ้าเราไม่ดีเราก็ไม่ควรไปยินดีควรตั้งหน้าตั้งตาฝึกรักษาให้สมกับคำที่เขาชมเราว่าเรารู้เราฉลาดเรามีสติเรามีปัญญาเราเป็นคนที่มีธรรมะถ้าเราไม่ฝึกไม่อบรมตัวของตัวอย่างนั้นเขาสรรเสริญแล้วก็ลืมหลงตัวไปว่าดีว่าเด่นอย่างนั้นมันเกิดทุกข์เกิดโทษในตัวภายหลังเพราะมันไม่มีอะไรพอเขาตำหนินินทาให้เราก็จะเสียใจอีกเขาตำหนินินทาถ้าหากมันไม่มีมูลเหตุเราก็ไม่ควรจะไปเสียใจควรจะสอนตัวว่ามันชั่วมันเสียอย่างเขาว่าเราควรจะแก้สาเหตุของมันเขาตำหนิเราไม่ดีอย่างนั้นเราอย่าไปทำอีกพูดอีกในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไปทำอีกพูดอีกเขาก็จะตำหนิอีกนี่เป็นทางที่จะแก้ไขลมปากภายนอกหากเรามีปัญญา ไม่ว่าทางสรรเสริญหรือนินทาถ้าหากเรามีปัญญานำมาสอนจิตมาพินิจพิจารณามันก็เป็นธรรมะถ้าหากเราไม่มีปัญญาตะคุบเรื่อยไปเขาว่าอย่างไรก็ตะคุบอย่างนั้นไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้มีแต่จะเกิดความดีใจเสียใจตามคำสรรเสริญนินทาเท่านั้นผลที่สุดเลยไม่ตั้งมั่นเพราะคนทั่วโลกเขาจะยินดีเลื่อมใสเต็มใจมาสรรเสริญเหล่านั้นมันเป็นไปไม่ได้คนทั่วโลกเขาจะนินทาว่าทุกข์ว่าโทษต่างๆแก่เรามันก็เป็นไปไม่ได้ผู้ที่มันชอบมันก็สรรเสริญผู้ที่มันไม่ชอบมันก็นินทามันเป็นธรรมดาเรื่องลมปากเราก็เป็นสัตว์โลกคนหนึ่งตัวหนึ่งมันจะต้องพบต้องเห็นเมื่อเกิดมาในโลกเราต้องตั้งมั่นพิจารณาในธรรมะส่วนใดที่ควรละส่วนใดที่ควรบำเพ็ญให้เห็นในจิตในใจของตนว่าสิ่งนี้ควรละรีบละรีบถอนออกไปเพราะเก็บเอาไว้เป็นพิษเป็นภัยเกิดทุกข์เกิดโทษสิ่งใดควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญเรื่อยไปให้จิตใจเหลื่อมใสให้จิตใจเยือกเย็นให้จิตใจเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านั้นนี่คือการฝึกธรรมะอบรมธรรมะแนะสอนธรรมะให้แก่ตัวของตัวถ้าหากไม่ฝึกไม่รักษาไม่เอาธรรมะมาประดับคนร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันก็เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายอยู่ดีๆไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับสัตว์เหล่านั้นพอราคะตัณหามานะทิฏฐิทุกอย่างสัตว์อื่นมันก็มีได้เป็นไปได้แต่ด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของธรรมะที่ฝึกอบรมรักษาเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ดีวิเศษยิ่งกว่าสัตว์ฉะนั้นทุกคนจึงควรหาธรรมะมาประดับกายวาจาของตัวผู้ที่มีธรรมะอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ไปสถานที่ใดทำความสุขความสบายความเยือกเย็นให้ไม่เป็นภัยอันตรายนี่คือคนมีธรรมะเป็นสุขคตไปดีมาดีอยู่ดีกินดีนอนดีนั่งดีเพราะจิตของท่านดีจิตของท่านมีธรรมะยอมเสียสละเรื่องทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาให้หมดออกไปตกออกไปจากใจพระพุทธเจ้าสาวกท่านดีวิเศษได้เพราะท่านฝึกอบรมจิตใจของท่านเรื่องร่างกายเหมือนกันกับพวกเราโรคภัยไข้หนาวมีไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่ปรินิพพานความแก่ความเจ็บความตายมีเหมือนกันแต่จิตใจของท่านไม่เคยมีป่าช้าไม่เคยตายจะไปเกิดพบใดชาติใดอีกก็ความจริงอยู่ในจิตมีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยที่จะไปก่อพบก่อชาติอีกก็ทราบนี่คือการปฏิบัติ
อัตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเห็นประจักษ์ในจิตในใจของตนในผู้ประพฤติปฏิบัติประจักษ์อยู่อย่างนั้นท่านจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันไม่บ้าไม่บอเหมือนพวกเราเห็นอะไรก็ชอบจิตติดใจง่ายๆเห็นอะไรก็โกรธง่ายๆทั้งที่ไม่พิจารณาว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างไรในสิ่งนั้นนี่คือคนขาดธรรมะขาดสติขาดปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ไขใจของตัวให้เยือกเย็นให้สุขให้สงบได้เพราะขาดธรรมะถ้ามีธรรมะก็เหมือนกันกับเรามีอาวุธไปสถานที่ใดเมื่อมีอาวุธอยู่ในตัวแล้วไม่ค่อยกลัวภัยอันตรายเพราะอาวุธเรามีถึงมีอุปสรรคมีศัตรูมาเราก็อาศัยอาวุธเราจะต่อสู้นี่ไม่มีอาวุธอะไรไม่ว่าตั้งแต่เสือเพียงสัตว์เล็กๆมันก็กลัวอย่างเราไม่มีมุ้งไปอยู่ในสถานที่ยุงชุมเราก็กลัวไม่กล้าที่จะไปอยู่ถ้าเรามีมุ้งดีๆล่ะมันมาเถอะยุงเรากางมุ้งกั้นเอาไว้มันก็เข้าไม่ได้นี่คนมีธรรมะก็ทํานองเดียวกันถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะมีอยู่ในโลกแต่ท่านก็มีเครื่องรักษาจิตใจของท่านไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้เดือดร้อนวุ่นวายไปตามเรื่องนั้นนี่คือคนมีธรรมะในจิตในใจธรรมะที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยฝึกเพราะอาศัยอบรมเพราะอาศัยกระทำบำเพ็ญมันจึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นมาลอยๆพระพุทธเจ้าสั่งบารมีมาหรือทำทุกกิจกิริยาเพื่อตรัสรู้ก็คือสร้างเหตุเพื่อจะให้เกิดผลเราทุกคนถ้าทำตามโอวาทที่ท่านสอนเอาไว้มันง่ายมันสบายเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีครูมีอาจารย์สอนท่านคนคิดด้วยตัวของท่านเองจึงเกิดธรรมะขึ้นนี่เราท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเป็นโทษนะอย่าไปทำอย่าไปพูดอย่าไปคิดเมื่อพูดเมื่อทำเมื่อคิดไปสิ่งนั้นจะเป็นภัยคือนำทุกข์นำโทษมาให้ท่านบอกแล้วเรารู้จักว่าอันนั้นมันชั่วมันเสียมันเกิดทุกข์เกิดโทษโกเว้นอย่าไปกระทำอย่าไปบำเพ็ญสิ่งนั้นเกิดสุขเกิดประโยชน์คนใดไปทำไปพูดไปคิดคนนั้นจะมีความสุขความเจริญถึงไม่ปรารถนาทำสรรเสริญเยินยอบัณฑิตทั่วไปเขาก็สรรเสริญเยินยอให้เราก็รีบกระทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้บำเพ็ญละสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทำถึงจิตจะชอบจะยินดีก็ให้ละไปเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพยานภายในเข้าใจชัดเจนสิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นโทษเข้าใจจริงจังจึงมาสั่งสอนมนุษย์ไม่ใช่ท่านมืดบอดอย่างพวกเราแต่ท่านทางทางหรือทำถนนให้เราเดินตามถนนที่ท่านทำให้มันสะดวกสบายถ้าหากเราสอนเราประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะให้มันสบายนี่พระพุทธเจ้าท่านบุกเบิกเบื้องต้นมันลำบากเหมือนกับตัดถนนมันลำบากกว่าจะเป็นถนนให้แต่คนมาท่องเที่ยวมันสบายเพราะเป็นถนนแล้วมันง่ายเราก็ทำนองเดียวกันพูดถึงสาวกมีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของท่านเท่านั้นสิ่งใดที่ท่านสอนว่าเป็นพิษเป็นภัยก็หลีกไปสิ่งใดที่ท่านสอนให้กระทำบำเพ็ญก็ทำตามมันง่ายอย่าไปถือว่ามันเหลือวิสัยสิ่งอื่นมันคิดได้ปรุงได้มีโอกาสมีเวลาแต่จะมาหลับตาภาวนาสังรวมจิตให้อยู่ในตัวละวางอารมณ์สัญญาต่างๆที่เคยรบกวนจิตใจมันถือว่าไม่มีโอกาสเวลาวันนี้เพียบเพียเหลือเกินร้อนเหลือเกินหนาวเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินหิวเหลือเกินทำไม่ได้ดึกแล้วเช้าอยู่มันไปแบบนั้นนี่คือเรื่องมารที่มากระซิบจิตใจของพวกเราท่านไม่ให้มีโอกาสเวลาจะภาวนาละกิเลสแต่ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวเล่นเที่ยวคุยกันเรื่องนอกๆมีโอกาสเวลาแต่จะมาภาวนามันหักมันห้ามเอาไว้นี่ใจที่
มีกิเลสหนาเป็นอย่างนั้นทุกท่านทุกคนไปแต่ก็ต้องฝ่าฝืนอย่าไปเชื่อมันโอกาสเวลามันมีถ้าเราจะทำเพราะการภาวนาไม่ใช่จะนั่งหลับตาเท่านั้นจะทำได้เดินไปก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ทำการงานอันอื่นก็ได้ภาวนาดูจิตดูใจของตัวมันทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเราเลื่อมใสเรายินดีเราเต็มใจเราทำงานอันอื่นยังคิดยังปรุงในรูปในเสียงในเรื่องต่างๆได้ถ้าเรานำมาภาวนารูปเสียงที่เราลุ่มหลงติดข้องว่ามันสวยมันงามน่ากำหนัดยินดีเรามาพิจารณาร่างกายอันนี้มันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกสกปรกจริงๆจังๆไม่มีอะไรเป็นของดีของวิเศษไม่มีอะไรที่จะหอมหวนมีแต่ของเน่าของเหม็นของปฏิกูลผ้าผ่อนทนสบายเอามาปกคลุมเข้าถึงสิ่งนั้นจะสวยงามขนาดไหนนานวันเข้ามันก็เศร้าก็มองก็มีกลิ่นขึ้นมันไหลออกมาจากตาจากหูจากจมูกจากปากจากทวารไหนก็ตามก็ล้วนแต่ของเน่าของเหม็นของปฏิกูลทั้งนั้นก่อนอันนี้เป็นก่อนปฏิกูลเป็นของปฏิกูลก่อนอันนี้เป็นก่อนอันนี้จางก่อนอันนี้เป็นก่อนทุกข์ก่อนโทษเราพิจารณาเพื่อจะแก้ไขสัญญาอารมณ์ที่ว่ากำหนัดยินดีหน้าจูบหน้ากอดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากมาพิจารณาในธรรมะของพระพุทธเจ้าตามเป็นจริงมันก็ถอดถอนได้คลายกำหนัดได้เพราะมันเห็นเป็นจริงอย่างนั้นความจริงของมันเป็นอย่างไรถ้าคนมีปัญญามีธรรมะมันจะเห็นจริงอย่างนั้นมันไม่หลงไหลใฝ่ฝันไม่ได้บ้าได้บอไปตามสมมติของโลกเพราะมันทวนสมมติทวนกระแสธรรมะโลกเขาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้นิยมแต่เรื่องของธรรมะจริงจังมันทวนกระแสมันไม่ได้ถือว่าสิ่งนั้นมันดีมันพิเศษถ้าพิจารณาตามธรรมะไม่อย่างนั้นจิตไม่เบื่อเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องโลกเรื่องสงสารจิตที่จะเบื่อได้ก็เพราะอาศัยพิจารณาทวนกระแสเขาว่าสวยงามความจริงมันเป็นอย่างไรมันเป็นอสุภะอสุภังเขาว่าของนั้นยั่งยืนแต่ทางธรรมะถือว่าเป็นอนิจจังเขาว่าของนั้นเป็นของตนของตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาแต่ธรรมะท่านถือว่าเป็นอนัตตาคือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลถึงจะลุ่มหลงขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เชื่อฟังหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนสอนทวนกระแสอย่างนี้เราผู้ฝึกภาวนาก็พยายามทวนกระแสของใจอย่าปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์ของกิเลสตัณหาเมื่อเราทวนกระแสได้เท่าไรจิตใจก็ยิ่งจะห่างไกลจากความทุกข์จากความลุ่มหลงจากความเศร้าหมองจากความขัดข้องเท่านั้นท่านจึงให้ฝึกให้ภาวนามันฝึกได้ถ้ามันมีสติสังขารที่มันปรุงขึ้นอยู่ในจิตในใจมันทราบทุกขณะทุกเวลาถ้ามันมีสติถ้ามันมีสติมันปล่อยลอยลมไปนั่งภาวนาก็ทำท่าไม่ทราบว่ามันไปคิดไปนึกเรื่องอะไรจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเกิดขึ้นมันวกมาอ่ะนั่งนานแล้วนะนี่เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวแล้วพอสมควรเอาละมันเป็นแบบนั้นไม่ทราบว่าเอาละอะไรเมื่อกินไม่อิ่มก็ไม่เห็นว่าเอาละกินแล้วนอนยังไม่พอก็เอาละมันนอนไปหลับไปแล้วตื่นหนึ่งแล้วเอาละจะนั่งภาวนามันไม่เห็นว่ามันยังว่าดึกอยู่เอาอีกสักตื่นเสียก่อนจนสายตื่นมาเออภาวนาไม่ได้วันนี้เพราะหน้าที่การงานมันมีมันสายแล้วมันเลยไปแบบนั้นวันนั้นก็ผิดวันนี้ก็เลยเถิดเลยแดนไปมันก็เลยเป็นเกี่ยวหวานจะทำภาวนาเมื่อไรก็ไปอย่างนั้นมันไม่อยู่ในอัตในธรรมให้ถ้าหากมันอยู่ในอัตในธรรมไม่ว่าอยู่อิริยาบถใดมีสติอยู่กับใจมีปัญญาสอนตัวเพียงมันปรุงขึ้นมันก็ทราบอะไรมันปรุงขึ้นเป็นดีเป็นชั่วมันทราบ
เหมือนกันกับไฟอยู่ในก้านไม่ขีดพอมันกระทบกันเข้ามันเกิดไฟขึ้นแล้วก็เศร้าเราเรียบดับมันง่ายถ้าหากไปจุดบ้านจุดช่องจุดป่าจุดดงจนมันลุกลามไปใหญ่ตัวแล้วดับยากบางทีก็ดับไม่ได้จนไหม้เข้าของเสียหายปนปี้นี่ทำนองเดียวกันคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะในตัวโกรธก็โกรธจนตาดำตาแดงจนลุ่มจนหลงจนขาจนแจงกันก็มีแต่กว่าจะทราบว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษมันผิดที่ไหนได้มันเลยเถิดเลยแดนไปแล้วมันเลยฝังเลยฝาไปแล้วรักก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นนี่คือมันห่างไกลไปจากสติปัญญาจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราต้องน้อมที่นี้พิจารณาอยู่สม่ำเสมอจิตใจปัจจุบันนี้มันคิดมันปรุงอะไรตายไปขนาดนี้จะไปเกิดเป็นอะไรดูภายในจิตใจของตัวก่อนทราบถ้าจิตใจของตัวไม่มีอัตมีธรรมคิดปรุงจิตข้องในสิ่งที่ชั่วช้าลามกสกปรกเกิดทุกข์เกิดโทษในจิตในใจไม่ผ่องใสไม่สงบมันก็ไปในทางชั่วทางเสียนั่นเองพอมันมีทุกข์มีโทษอยู่มันจะไปดีวิเศษที่ไหนได้ถ้าจิตของเราผ่องใสจิตของเราสงบจิตของเราเยือกเย็นเราก็บอกได้พบชาติข้างหน้าถ้าเราตายในปัจจุบันทันตาเดี๋ยวนี้เราจะไปที่ไหนก็ของดีวิเศษมันมีอยู่เราก็ไปในทางดีเมื่อมันหมดกิเลสก็ทำนองเดียวกันให้ดูจิตปัจจุบันสิ่งใดเป็นพิษเป็นภัยให้ขับไล่ออกไปสิ่งใดที่ทำจิตทำใจให้สงบสุขรีบรักษาเอาไว้รีบกระทำบำเพ็ญให้มีในจิตในใจของตนนี่คือคนฝึกฝนภาวนาสำลายกิเลสอย่าไปดูที่อื่นดูภายในทำจิตทำใจให้เยือกให้เย็นให้สุขให้สบายเรื่องอื่นภายนอกที่จะมารบกวนตัวของตัวให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวเองเท่ากับตัวของตัวนั้นไม่มีเพราะสิ่งอื่นภายนอกมันเห็นมันรู้เป็นบางการบางเวลาแต่ส่วนทุกข์โทษกิเลสตัณหาอารมณ์สัญญาในใจนี้มันอยู่ภายในมันให้ทุกข์ให้โทษอยู่ทุกการทุกสมัยถึงไม่ได้ไปทำไปพูดมันก็คิดให้ดีใจเสียใจให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวได้ท่านจึงให้ดูภายในสำหรับภายในให้มีธรรมะในใจคนที่มีธรรมะในใจจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานจิตใจตื่นจิตใจรู้ท่านว่ามีพุทโธคือตื่นอยู่เบิกบานอยู่ไม่ลุ่มไม่หลงหมายถึงสติหมายถึงปัญญาในจิตในใจของตัวดูภายในสำระภายในหายใจมันผ่องมันใสมันสงบโอกาสเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันหายากไม่ใช่จะเกิดง่ายๆถึงคนสมัยปัจจุบันเขาทำหมันกันเพราะมนุษย์ล้นโลกไม่มีที่อยู่ที่อาศัยทำไมว่าเกิดยากมันจึงมากขนาดนี้บางท่านบางคนก็อาจจะสงสัยมันมาจากที่ไหนมันจึงมากให้พิจารณาหาทางสอนใจตัวเองถึงมันมากมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์นั้นมันหายากมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเป็นมนุษย์สัตว์ติระฉาโนส่วนมากคือจิตใจเป็นสัตว์มันมาจากสัตว์แต่ก่อนสัตว์น้ำก็ดีสัตว์บกก็ดีมันไม่อดไม่ยากเดี๋ยวนี้มันหายากมันตายมาเกิดเป็นมนุษย์ที่โง่เง่าเต่าตุนไม่ทราบอาจทราบธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เองมันจึงยุ่งวุ่นวายพิจารณาหาทางแก้ไขอารมณ์ใจของตัวให้เย็นให้สงบโอกาสเวลา มันมีถ้าหากเราชอบเรายินดีในธรรมะจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดียังไม่หลับเมื่อไรให้มีสติคิดนี้พิจารณาใจของตัวสำลักชั่วซึ่งเรียกว่ากิเลสตัณหาให้ตกออกไปให้หลุดออกไปพิจารณา
ตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้กายของเรานี้เป็นที่ตั้งของสติเวทนาก็เป็นที่ตั้งของสติจิตธรรมมันก็อยู่ในนี้ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นนี่คือตัวสติปัฏฐานก่อนสติปัฏฐานพระพุทธเจ้ารับรองผู้ใดสิพิจารณาตามธรรมะของพระพุทธเจ้ามีสติปัฏฐานพิจารณาเอาสติตั้งไว้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอยู่ทุกการทุกเวลาเอาทีนี้เป็นฐานของที่ตั้งสติพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงของมันคนนั้นไม่นานจะมีความสุขความสบายในจิตในใจของตัวอย่างนั้นไม่เลย7ปีคนที่หยาบหนาจริงจังจะต้องมีคติเป็น2ไม่ถึง7ปี7เดือน7วันหรือ7นาทีก็ได้ถ้าหากมันเป็นให้เพราะจิตใจมันพลิกขณะของมันมันเป็นแป๊บเดียวเท่านั้นมันเป็นไปได้มันละได้ถอนได้เข้าใจแยบคายตามเป็นจริงของมันพระพุทธเจ้าอ่ะผู้ที่พิจารณาตามหลักสติปัฏฐานจะมีคติเป็น2คือเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์โสดาสกิทาคาหรือปุถุชนคนหนาท่านไม่ได้บอกถ้าหากตั้งใจพิจารณาท่านไม่ได้ถือว่านักบวชไม่ได้ถือว่าฆราวาสไม่ถือว่าผู้หญิงไม่ถือว่าผู้ชายถ้าพิจารณาตามธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้ตั้งใจกำหนดสติปัฏฐานจริงจังจะเป็นอย่างนั้นคือจะเป็นพระอนาคาและเป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันในการกระทำบำเพ็ญของตนมันมีอยู่ที่ไหนหรอกกายนั่งอยู่ทุกคนนี่ไม่ใช่กายหรือตามสมมติของโลกเขาเรียกว่ากายตั้งสติเอาไว้ในที่นี้กายนี้มันเป็นสุขสมหวังหรือไม่หรือมันเป็นอย่างไรกายนี้น่ายินดีเหลื่อมใสน่า สักการะบูชาหรือเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยดูให้มันทีท่วนดูเรื่องของกายอย่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาเข้าพิจารณาออกอยู่นั้นให้มันอยู่ในนี้สติอย่าให้มันออกไปที่อื่นนั่งเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็กำหนดเอาที่มันเจ็บมันปวดออกไปแขวนเอาไว้ขาแขวนไว้นู่นขานี่เอาแขวนไว้นั้นลำตัวเอาไว้นั้นคอเอาไว้นี้เอาแยกกันเหมือนเขาขายเนื้ออยู่ในตลาดดูมันอยู่นั้นให้มันเห็นให้มันเข้าใจชัดเจนมันเจ็บมันปวดไหมที่ไหนมันเจ็บมันปวดดูมันแยกมันออกไปเวลาเดินจงกรมกับสาวใส่ออกมาแขวนคอหรือลากไปตามทางจงกรมหรือใจกำหนดคนตายกาดเจียนอยู่ตามถนนเดินจงกรมไปก็เหยียบตั้งแต่ซากผีที่ตายเพื่อจะห้ามจิตไม่ให้คิดออกไปข้างนอกที่ไปหลงกำหนัดยินดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่อุบายพิธีของตัวที่จะนำมาสอนจิตใจของตัวไม่ให้ไปปรุงชั่วคิดชั่วต่างๆซึ่งเป็นทางกิเลสตัณหาเราคิดวาดภาพเอาเสียก่อนต่อไปเมื่อพิจารณาเรื่อยๆไปจิตใจมันเกิดภายในของมันมันเห็นมันเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นมันจึงละจึงถอนออกได้ถ้ามันไม่ละไม่ถอนเมื่อไรก็เหมือนกันกับเราทานอาหารยังไม่อิ่มให้ทานไปนี่ธรรมะก็ทำนองเดียวกันอย่าไปถือว่าอันนี้เราเคยพินิจพิจารณาแล้วแต่กิเลสตัณหามันตกไปไหมหมดไปไหมเวลาเดินขานี่เราเคยเดินแล้วจะไปหยุดอยู่มันก็อยู่นั่นแหละมันไม่ไปอีกขาเรามี2ขาเดินอยู่นี้ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้หรือจนตลอดวันตายก็ขา2ขาเนี่ยเดินมีการพิจารณาก็พิจารณากายพิจารณาใจพิจารณา ธรรมะอย่างเดิมน่ะมันไม่มีเสียหายอะไรก็พิจารณาเพื่อขับไล่
ของชั่วเสียให้ตกออกไปไม่ใช่พิจารณาสะสมกิเลสมันถูกทั้งนั้นแล้วแต่อุบายปัญญาที่เราจะนำมาแนะมาสอนตัวของตัวเผื่อละชั่วบำเพ็ญดีฉะนั้นเราทุกคนที่เกิดมาได้มาศึกษามาอบรมภาวนาขอพึงต่างหน้าต่างตาศึกษาอบรมทำจิตทำใจให้ห่างไกลไปจากอารมณ์ที่ชั่วเสียต่างๆพยายามหาความสงบหาความสุขความสบายในการกระทำบำเพ็ญให้ได้ไม่อย่างนั้นเรามาอยู่ในวัดในวาเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ดีเป็นฆราวาสก็ดีที่มุ่งมั่นมาปฏิบัติถ้าหากเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำจริงจังจิตไม่สงบไม่เย็นไม่เห็นไม่รู้มันก็ไม่มีความสุขความสบายให้เลยอยู่ป่าเพียงแต่สักแต่ว่าอยู่เหมือนกันกับพวกสัตว์ป่าเขาอยู่ไม่ได้รับความวิเวกทางจิตทางใจคือวิเวกทางใจห่างไกลจากสัญญาอารมณ์จึงเรียกว่าวิเวกคือเข้าสงบไม่อย่างนั้นก็ห่างไกลจากสัญญาอารมณ์ทางโลกมีธรรมะประจำอยู่ทุกโอกาสทุกเวลาคิดอะไรก็คิดไปในด้านธรรมะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไปเผื่อละเผื่อถอนนี่ก็คือจิตวิเวกคือห่างไกลไปจากราคะตัณหามานะทิฏฐิต่างๆห่างไกลไปจากสมมุติที่เราเคยลุ่มหลงติดข้องมาก่อนจิตวิเวกวังเวงมีความสงบในอัตในธรรมนี่จึงได้ชื่อว่าผู้มาปฏิบัติผู้มาฝึกหัดอบรมตัวของตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นผลเห็นประโยชน์ให้ศาสนาถึงว่าเป็นของวิเศษประเสริฐขนาดไหนถ้าใจไม่เห็นใจไม่เป็นมันก็ไม่ประเสริฐวิเศษให้ถ้าเราเห็นเราเป็น เราจึงจะทราบว่ามันเป็นของประเสริฐวิเศษจริงไม่มีอะไรในโลกที่จะเหนือกว่าศาสนาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นของมีคุณค่าสาระมากหากเราไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกไม่ได้ตรัสสอนเอาไว้ตัวของเราก็จะลุ่มหลงอยู่เรื่อยไปเมื่อจิตใจเห็นจิตใจเป็นในอัตในธรรมยอมกราบยอมไหว้พระพุทธเจ้าแล้วเห็นไปจับว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจในอัตในธรรมจริงจังท่านแนะสอนไว้ข้อไหนเราประพฤติปฏิบัติมาเห็นความอัศจรรย์ขนาดไหนมีแล้วในโอวาทที่พระพุทธเจ้าสอนท่านผ่านไปก่อนแล้วจึงเคารพจึงเลื่อมใสจึงเต็มใจปฏิบัติเพราะที่ฝึกปฏิบัติมามันถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นรู้ก่อนแล้วท่านจึงได้สอนไว้อย่างนี้จิตของเราก็เห็นก็เข้าใจชัดเจนอย่างนั้นที่เรายังไม่ถึงยังไม่รู้ที่ท่านสอนเอาไว้เราประพฤติปฏิบัติไปก็จะเห็นจะรู้อีกเหมือนกันเพราะที่เราปฏิบัติมาแล้วก็เห็นก็รู้ตามที่ท่านเนี่ยท่านสอนเอาไว้จึงเคารพจึงเลื่อมใสจึงเต็มใจอยากประพฤติปฏิบัติจิตมันดูดมันดื่มมันเพลิดมันเพลินในอัตในธรรมเพลิดเพลินได้เหมือนกันกับคนเพลิดเพลินกับเรื่องของโลกเพลิดเพลินได้หลงไหลเอาจริงเอาจังเพราะไม่มีธรรมะผู้ที่มีธรรมะเพลิดเพลินในสติปัญญาก็ทำนองเดียวกันเวลามันเพลิดมันเพลินมันไม่มีเหน็ดมีเหนื่อยมีเมื่อยมีหิวให้เดินเท่าไรก็ไม่ในกำหนดการเวลานั่งเท่าไรก็เหมือนกันไม่ยอมอยากหลับอยากนอนให้เพราะจิตใจมันเพลิดเพลินกับอัตกับธรรมเพลินไปได้เป็นไปได้สำหรับผู้ฝึกจิตอบรมใจมันสนุกมันเพลินในอัตในธรรมมันเย็นมันสบายสังเวชสลดใจแต่สมัยที่ยังไม่เป็นไม่เห็นอย่างนี้มันเกี่ยวไปติดไปคล้องไปยินดียินร้ายในสิ่งนั้นนั้น
พอเราไม่มีธรรมะในใจไม่มีไฟส่องให้เห็นความสว่างของจิตของใจ

0: ถึงจะมีข้าวของบ้านช่องใหญ่โตขนาดไหนก็ทุกข์จิตทุกข์ใจอยู่อย่างนั้นเคยเห็นทั้งที่เขามั่งมีข้าวของเงินทองไม่อดอยากยากจนอะไรมาบ่นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านมีธรรมะในจิตในใจท่านไม่มีอะไรมีบริขารเครื่องใช้นิดหน่อยเท่านั้นท่านก็ไม่เคยบ่นทุกข์อย่างนั้นลำบากอย่างนี้ท่านไม่เคยบ่นเพราะท่านมีธรรมะธรรมะจึงเป็นของที่มีคุณค่ากว่าเรื่องวัตถุภายนอกพยายามสร้างธรรมะทำธรรมะให้เกิดให้มีเป็นที่พึ่งที่อาศัยของใจแล้วคนนั้นก็สุขก็สบายได้ทั้งที่ไม่มีข้าวของเงินทองภายนอกถ้าขาดธรรมะถึงจะมีสิ่งของมากมายกายกองขนาดไหนกิเลสตัณหาย่ำยีบีทาก็เลยไม่มีโอกาสเวลาที่จะสุขจะสงบจะสบายให้บนทุกข์บนยากบนลำบากลำคาญอยู่เรื่อยไปฉะนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะไปประดับประดารักษาประพฤติปฏิบัติทุกคนก็จะมีความสุขความเจริญในจิตในใจของตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรที่เวลาขอยุติเพียงแค่นี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักจากนี้ไปก็เชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนก็เชิญท่านรับฟังครับ
2: คนเห็นกูเสื่อยนี่คนมันมากเพราะอาหารแปลงสร้างวันนี้ก่อนเหลือเยอะนะคือเราไปเผื่อไปสร้างให้ถึงเสร็จแล้วก็โยกไปทางโรงสร้างก็เยอะเหมือนกันสงสารเขารู้ภาษาคนนั่นเองช่างฮะแต่เขาพูดไม่เป็นเขารู้ภาษาคนควรช่างสั่งอะไรบอกเขาจะไปทันทีเขาเป็นเพียงว่าพูดไม่เป็นเขาอยู่กับคนมาสักเท่าไรปีนี่เลยเกิดมาเพียงปีสองปีมันก็รู้ภาษาแล้วมันมีช่างอยู่กับคนมานานเท่าไหร่มีรู้ภาษาคนได้ดีนะเราไปเอาอาหารไปให้แต่ละครั้งเรียกว่าแบ่งภาคไปเอาให้กินแล้วก็ยกไปให้โรงช่างแล้วมีตั้ง150เชือกไม่ใช่น้อยกี่คนที่จะมีคนก็ไปให้งั้นไม่แม่เจ้าเจ้าของก็ผู้รักษาขนขวายหามาเองส่วนมากมันก็ไม่อิ่มเนี่ยพออยู่ได้ไปได้นะเมื่อเราไปให้อันนี้มันเป็นจำนวนมากอิ่มได้เป็นพวกช้างที่มาอยู่เป็นแถวเราให้เรียกว่าอิ่มไปเองอิ่มมีเม็ดดำดำขึ้นทางหน้าฝนตกมันทางด้านของตกเมฆดำเมฆหนาเมื่อฝนจะตกทางไหนก็ดูว่าแรงแรงพอๆกันนะภาคไหนภาคไหนก็ดูว่าแรงพอๆกันหากว่าจะมีน้ำประสานภาคใต้ไปดูทางภาคไหนก็ไม่มีข่าวว่าฝนตกน้ำมากอะไรเนี่ยเงียบเลยแม้แต่กรุงเทพที่เรามาเขานี้ก็ไม่เห็นฝนตกนะตกนิดหน่อยก็นั้นมันแปรปรวนไปหมดดินฟ้าอากาศมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้นะตอนนี้มันจะขึ้นอยู่กับการดินฟ้าอากาศที่เกี่ยวกับเรามนุษย์เราทำอะไรขึ้นไปเป็นพิษเป็นภัยอย่างนั้นก็ได้นะทำให้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฝนตกปีที่แล้วก็แบบโปรยๆฝอยๆตลอดทั้งหน้าฝนเลย

0: ำนาก็พอทุกูไถ่ไถ่เลยไม่เคยเห็นฝนตกเป็นหาเลยมาจากเจ้าจากเจ้าแล้วก็หยุดดังที่เคยเป็นมาและปีนี้ต้องจะเดือนตุลามาตรงร่างกว่านี้ผมไม่เห็นฝนตกตามอุดรเราไม่ค่อยมีฝนคราวนี้มาตัวมาตั้งฝันนี้ยังไม่เคยเห็นฝนนะมาตาคุณกำเราเข้า20วันแล้วมาวันนี้วันที่เท่าไหร่ที่7 28แล้วไปเป็น20วันแล้วมาเรามาที่ก็ไม่เคยเห็นฝนตกตกนิดหน่อยเท่านั้นพระกรรมฐานท่านฟังเทศท่านเทศท่านเทศสดๆร้อนๆวงปฏิบัติคือวงกรรมฐานท่านเทศเทศสดๆร้อนๆที่เป็นผลจากการปฏิบัติของท่านนำออกมาเทศผู้ฟังก็จิตจ่อคติจ่ออยู่ก็จิตไม่ต้องส่งไปถึงท่านผู้เทศใกล้ๆไม่จำเป็นพอท่านเริ่มเทศสติจับปั๊บเข้าไปที่ความรู้มันก็เหมือนเราเอาภาชนะไปรองที่น้ำจะไหลลงมาเช่นรางน้ำมันจะไหลลงเอาภาชนะไปรองนั้นมันก็ตกจ่อลงไหลลงนั้นหมดที่ตั้งจ่อไว้นั่นแหละเหมือนภาชนะที่วางไว้แล้วโดยถูกต้องพอสติกับจิตจับกันปั๊บเสียงเทศจะชัดเจนมากยิ่งกว่าเราส่งจิตไปฟังท่านนะธรรมะจะเข้ามาสัมผัสกับใจสัมผัสตลอดเวลาท่านเทศอารมณ์ของใจเกี่ยวกับโลกสงสารในเวลาฟังเทศนั้นแทบว่าไม่มีอันนี้เป็นขั้นๆของจิตใจผู้มาฟังและจิตใจยังไม่สงบร่มเย็นมันยังไม่ลากเลยฐานก็มียิบยับยิบยับบางนิดหน่อยแต่จิตท่านผู้มีลากเลยฐานตั้งแต่สมาธิขึ้นไปถึงขั้นปัญญาแล้วนั้นจิตจะไม่ออกเลยตั้งอยู่นั่นธรรมะจะเข้าไปสัมผัสไม่ต้องบังคับให้จิตสงบธรรมะกล่อมลงไปความรู้ที่สัมผัสกับธรรมเป็นระยะสืบทอดกันเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่ากล่อมใจก็สงบลงเต็มภูมิของตนแต่ละองค์ที่ฟังมันไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกนะผู้เทศก็มีแต่ตีเข้ามาไม่ได้เทศออกนอกๆนะเทศภาคปฏิบัติต่างกันมากทีเดียวเราก็เรียนมาปริยัติก็ไม่สงสัยในภาคปริยัติภาคปฏิบัตินี่ก็เริ่มปฏิบัติความรู้ความเห็นทางภาคปฏิบัตินี่จะค่อยแตกต่างจากภาคปริยัติคือภาคปริยัติเป็นภาคความจำเป็นความรู้ที่ผิวเผินไม่จดไม่จ่อไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เหมือนภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติในเวลาฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านผู้เทศท่านผ่านไปแล้วเทศไม่มีผิดมีพลาดเทศด้วยความถูกต้องมีผู้ฟังก็เพลินฟังมีตีเข้ามาหาจิตเพราะจิตเป็นมหาเหตุเป็นตัวสำคัญที่จะออกส่วนมากก็ออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดเวลาที่จะเข้าหาธรรมมีน้อยมากที่มีท่านผู้อบรมทางด้านจิตใจจะมีจะตีจิตให้เข้าหาธรรมหาธรรมตลอดนี้เวลาฟังเทศท่านผู้เทศก็เป็นท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงพูดอะไรเทศอะไรออกมาไม่ผิดไม่พลาดเพราะจากความรู้ของจิตที่ถูกต้องมาแล้วแสดงออกบทใดบาทใดถูกต้องเรื่อยๆผู้ฟังก็เพลินไปเรื่อยเพราะเสียงธรรมจะสัมผัสที่จิตสัมผัสที่จิตสืบเนื่องต่อไปตลอดจิตก็ไม่มีโอกาสที่จะไปคิดเรื่องราวอื่นใดรับ เสียงธรรมเข้ากล่อมใจกล่อมใจไปโดยลำดับลำดานี่ละภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้นำมาเทศให้พี่น้องหลายฟังด้วยความจริงตามหลักความจริงไม่ผิดไม่พลาดไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดไปก็เคยผ่านมาอย่างนั้นการฟังก็เคยฟังจากครูอาจารย์มาแล้วยกตัวอย่างหลวงปู่มั่นเรียกว่าจอมปราชญ์ในสมัยปัจจุบันจอมปราชญ์เป็นธรรมล้วนๆภายในใจใจท่านไม่มีกิเลสผ่านพ้นไปหมดแล้วเอาธรรมที่บริสุทธิ์มาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำผู้ฟังก็เพลินเพลินจิตใจมีแต่ลงมีแต่รวมเข้ามาที่จะให้ออกข้างนอกไม่ออกหรอกเทศภาคปฏิบัติมันเพลินฟังเพลินฟังสุดท้ายจิตก็สงบลงได้ในขณะที่ฟังดียิ่งกว่าเราฝึกหัดโดยลำพังพยายามทำจิตให้สงบมันดีดมันดิ้นมันไม่ยอมสงบให้แต่เวลาเสียงธรรมเข้าไปสัมผัสจากครูอาจารย์ที่ท่านเทศถูกต้องแม่นยำแล้วก็เป็นการกล่อมจิตใจลงไปให้สงบลงสงบลงจนสงบแน่วได้ในขณะที่ฟังธรรมทีนี้เวลาการฟังธรรมกับการปฏิบัติโดยลำพังตนเองภาคปฏิบัติจากการฟังธรรมเป็นอันดับหนึ่งภาคที่สองคือปฏิบัติโดยลำพังตนเองมันต้องได้ฟัดได้เหวี่ยงกับกิเลสดีไม่ดีจิตไม่ลงไม่สงบเลยแต่ภาคฟังอัดฟังธรรมนี้มันเป็นเรื่องอัดธรรมของท่านตีเองช่วยเราตีเข้าไปตีเข้าไปจิตกระเพินฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วสงบแน่วลงไปโดยไม่ต้องบังคับบัญชาให้สงบเพียงจิตจอกับเสียงธรรมเท่านั้นก็เป็นเครื่องกล่อมกันไปโดยลำดับแล้วสงบแน่วเลยนั่นมีภาคปฏิบัติผลสดๆร้อนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ลมๆแรงๆไปอย่างนั้นแหละเรียนมามากมาน้อยก็มีตั้งแต่ความจำความจริงไม่มีในใจจากภาคปฏิบัติเพราะไม่ได้ปฏิบัติฟังเฉยๆจำเฉยๆการเรียนการจำเฉยๆก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาเรียนเขาจำกันในหลักวิชาต่างๆมีหลักวิชาของธรรมเพียงเรียนเพียงจำเฉยๆมันก็เป็นแบบเดียวกันฟังด้วยสนใจที่จะปฏิบัติตามด้วยขณะที่เรียนก็เกิดประโยชน์เพราะสะดุดใจเรื่อยๆฟังอ่านไปสะดุดใจเรื่อยสะดุดใจเรื่อยเตือนใจให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆนี่เป็นประโยชน์ในขณะที่เรียนมันจะเรียนจากแต่ว่าเรียนจำเอาเพื่อเอาชั้นเอาภูมิชั้นนั้นชั้นนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับโลกที่เขาเรียนกันในชั้นนั้นชั้นนี้ก็เป็นแบบโลกไปเสียหรือแบบธรรมไม่มีชั้นที่เอาว่าชั้นนั้นชั้นนี้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปริญญาเข้ามามันเทียบกันได้กับชั้นของโลกเขาไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรแต่ชั้นของธรรมที่แท้จริงจากภาคปฏิบัตินี้เป็นชั้นแห่งธรรมโดยแท้ก่อนอย่างที่ว่าจิตสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วก็เป็นชั้นเป็นภูมิขึ้นไปว่าสำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์นี่เป็นชั้นของธรรมจากภาคปฏิบัติโดยแท้ข้างพุทธการท่านได้ทำชั้นนั้นๆดังที่ปฏิบัติมานี้ดังที่อธิบายอยู่เวลานี้จากภาคปฏิบัติของท่านจึงสำเร็จผ่านพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือภาคปฏิบัติธรรมจากการฟังอัดฟังธรรมการฟังอัดฟังธรรมทางภาคปฏิบัตินี้จัดเป็นอันดับหนึ่ง การปฏิบัติโดยลำพังตนเองเป็นอันดับที่สองนี่เราฟังในเทศทั่วไปตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นกลางของธรรมพอถึงขั้นละเอียดแล้วไปอีกแง่หนึ่งขั้นละเอียดลงไปแล้วนั้นมันเป็นเรื่องของจิตของธรรมที่ฟัดเพียงกันอยู่ภายในใจไปเองโดยไม่ต้องมีผู้มาเทศนาว่าการกล่อมใจอย่างภาคธรรมทั้งหลายต่างกันอย่างนี้จิตมันเป็นขั้นเป็นขั้นถ้าเราแยกว่าเป็นขั้นกับขั้นแต่ความส่วนมากมันค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปคล่องตัวเข้าไปความสว่างสวัยของใจก็ขยายตัวออกความละเอียดละออของใจก็ละเอียดเข้าไปเป็นลำดับลำดาอย่างที่ว่าเรียกว่าขั้นของธรรมมันก็เรียกยากนะหากรู้ประจักษ์อยู่ภายในตัวเองทุกคนทุกคนเวลาปฏิบัติไปจิตที่ยังไม่ได้รับความสงบเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากครูอาจารย์ที่ท่านเทศน์ขณะที่ฟังจะเป็นการกล่อมใจเราให้เข้าสู่ความสงบเพราะเวลานั้นจิตไม่มีโอกาสจะไปคิดเรื่องราวต่างๆอันเป็นเรื่องของโลกสงสารมีการรับทราบกับอัตกับธรรมที่เข้าไปสัมผัสใจอย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับนี่เรียกว่าธรรมบำรุงใจจากการได้ยินได้ฟังแล้วจิตก็สงบลงสงบลงเนี่ยจึงตั้งรากตั้งฐานได้แล้วก็เป็นขั้นขั้นเข้าไปจิตพอเข้าขั้นสมาธิพอท่านเทศน์นี่จิตมันจะหมุนเข้าสู่ความมั่นคงแน่วลงไปเลยทีนี้เวลาจิตลงเต็มที่ช่วยตัวเองได้แล้วในขณะที่ฟังอยู่นั่นแหละเสียงอัดเสียงธรรมที่พยุงใจหรือว่าบังคับใจให้สงบนั้นเหมือนอยู่สูงสูงแว่วแว่วอยู่สูงสูงนี่จิตพึ่งตัวเองได้แล้วในขณะนั้นจิตสงบลงไปแล้วไม่รับเสียงอัดเสียงธรรมรสชาติเต็มในหัวใจที่สงบแน่นหนามั่นคงนั้นหมดนี่การฟังเทศน์เพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลนั้นอยู่ในสำเร็จมรรคนิพพานในขณะที่ฟังมีเยอะภาคปฏิบัติในครั้งพุทธกาลเราก็เชื่อตอนที่ฟังเทศน์หลวงปู่มั่นนี่แหละได้เชื่อย้อนหลังไปหาครั้งพุทธกาลว่าท่านฟังเทศน์สำเร็จมรรคนิพพานจำนวนไม่น้อยไม่น้อยเพราะผู้มาฟังภูมิจิตภูมิใจมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันการได้ยินได้ฟังฟังอยู่โดยสม่ำเสมอก็ซักฟอกจิตใจไปโดยลำดับลำดาก็เข้าถึงขั้นละเอียดละเอียดวันฟังวันนี้ฟังครั้งนี้ครั้งนี้จิตค่อยซักฟอกจิตเข้าไปเข้าไปละเอียดเข้าไปค่อยผ่านไปได้ผ่านไปได้สุดท้ายก็พ้นสุดท้ายก็พ้นนั้นเห็นได้ชัดในเวลาเราปฏิบัติอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นวันไหนที่จะมีการประชุมแม้จิตใจไม่ว่าท่านว่าเราดูกระปี้กระเป๋ายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเด็กหิวนมแม่นั่นแหละว่าจะได้ดื่มนมแม่เป็นสันนั่นแหละบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายหิวอัดหิวธรรมที่จะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากท่านต่างองค์ก็มีความขยิบยิ้มย่องประการหนึ่งก็ภูมิจิตภูมิใจของเราเวลานี้อยู่ในขั้นใดภูมิใดเราขัดข้องธรรมะแง่ใดมุมใดในขณะที่ยังไม่ได้ฟังเทศน์ท่านเวลาท่านเทศน์เข้าไปจิตก็จ่ออยู่ในภูมิของตัวเองนั่นแหละมันติดอยู่ตรงนั้นพอท่านเทศผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาจิตยิ่งจองพอผ่านมานี้แล้วท่านจะว่าอย่างไรเราติดเราไปไม่ได้ท่านผ่านไปหมดพอผ่านมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนว่าโดดจับปั๊บจับปั๊บเคลื่อนไปเคลื่อนขึ้นไปเลยผ่านไปเลยอย่างนี้ล่ะคราวนี้เทศอย่างนี้แก้ปัญหาภายในใจได้อย่างนี้คราวต่อไปแก้ไปได้ขาดไปได้แล้วสูงเป็นลำดับลำดาไปสุดท้ายก็พ้นได้ นี่จึงเชื่อย้อนหลังนะที่ขั้นพุทธกาลพระองค์พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บรรดาสาวกทั้งหลายที่สำเร็จมรรคผลนิพพานก็คือมันขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆแค่ฟังเขานี้เลื่อนไปผิดเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยแล้วต่อไปก็สูงได้ยุ่งพ้นได้ก่อนเราก็ไม่เคยฉีดมาได้ฉีดตอนฟังเทศหลวงปู่มั่นเราเนี่ยถึงยอมย้อนหลังเชื่อย้อนหลังไปเลยคือเวลานี้เรากำลังอยู่ในธรรมะขั้นนี้หรือปัญหาข้อนี้เรายังติดยังพันกันอยู่ยังแก้ไม่ออกเวลาท่านเทศท่านจะเทศยังไงพอจวนมาถึงที่นั่นจิตจะจ่อละทีคอยฟังเราก้าวมาถึงนี้แล้วก้าวไม่ออกติดข้องอยู่ในนั้นพอท่านเทศมาถึงนั้นท่านผ่านผึ่งไปเลยจิตโดดตามได้นี่เป็นขั้นแล้วเป็นขั้นได้แล้วหมดปัญหาผ่านได้ท่านต่อไปฟังอีกติดอยู่ในปัญหาข้อใดข้อไหนท่านเทศท่านผ่านไปหมดแล้วเทศก็เทศผ่านไปเลยเราก็ค่อยขยับตามครั้งนี้ขยับอย่างนี้ครั้งนี้ขยับไปเรื่อยๆละเอียดก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่น นี่แหละเรายังไม่ลืมนะที่จิตของเรามันดับอยู่ถึง3วันเราก็ไม่เคยเป็นตั้งแต่ปฏิบัติมานี่ก็เป็นจากการฟังเทศหลวงปู่มั่น นั่นแหละพอฟังเทศก็ไปจิตมันแน่วลงแน่วลงแน่ววันมันจะดับนะวันที่จิตมันจะดับทั้งที่รู้อยู่แต่มันก็ดับอันหนึ่งของมันพอเทศลงไปจิตมันแน่วลงเลยนี่ท่านเทศอยู่ตรงไปแล้วจิตมันยังดับของมันแต่รู้อยู่นะหากดับพูดยากนะมันดับอารมณ์อะไรๆนั่นแหละไม่มีอารมณ์อะไรมากวนใจจิตดับเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนอกนั้นดับหมดเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกนี้จิตดับอยู่ถึง3วันเราก็ไม่เคยเป็นแต่เป็นเพราะการฟังเทศน์ของหลวงปู่มั่นเราก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มันดับจริงๆนะแต่ว่ามันไม่รู้เลยไม่ได้มันรู้แต่ไม่มีอะไรเข้ากวนใจดับเงียบเลยนี่เราเป็นหนเดียวเท่านั้นแหะแต่มันก็เป็นพยานได้อย่างฝังใจไม่ลืมนี่แหละอานิสงส์แห่งการฟังเทศภาคปฏิบัติเห็นได้ชัดดังที่ท่านแสดงไว้ในองค์ในการแสดงฟังธรรมมีอานิสงส์5อย่างท่านว่าในปริยัตินะหนึ่งจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้ใครเข้าใจชัดสามจะทำความเห็นให้ถูกต้องได้สี่บรรเทาความสงสัยเสียได้ห้าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสข้อที่ห้าเนี่ยสำคัญมากนะฟังเทศน์ในจิตสงบผ่องใสสงบผ่องใสมีท่านเพราะแสดงถึงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมมีภาคปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันรู้ชัดสงสัยข้ออะไรท่านเวลาท่านเทศน์มาความสงสัยนั้นก็หายไปแล้วสุดท้ายในขณะที่ฟังนั้นจิตย่อมมีความสงบผ่องใสพอเหมือนกันตามขั้นภูมิของใจผู้ที่มีภูมิจิตละเอียดแล้วก็สงบโปร่งใสไปตามขั้นภูมิของตนผู้ที่ลดลงมาก็มีคุณค่าตามกำลังที่ตนได้บำเพ็ญมาเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นมีท่านว่ามีอานิสงส์5อานิสงส์ข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากทีเดียวมีจิตมีความสงบโปร่งใสเนี่ยพอก้าวทางด้านปัญญาแล้วไปอีกนะในข้อที่5เนี่ยก้าวทางด้านปัญญาแทนที่จิตใจจะมีความสงบเหมือนขั้นสมาธิจ จับเป็นขั้นปัญญาเดินตามท่านเดินตามท่านขยับตามท่านด้วยจิตขั้นปัญญาจะไม่อยู่นิ่งๆ นะเวลาฟังเทศขั้นปัญญานี่หมายถึงสติปัญญาอัตโนมัติหมุนฆ่ากิเลสอยู่ตลอดเวลานี่ก็ยังไม่เราก็ไม่เห็นทางปริยัติว่าสติปัญญาอัตโนมัตินะแต่เวลามาเจอมาเห็นก็มาเห็นจากภาคปฏิบัติของเราที่เป็นเองก็ได้นำมาพูดรังที่ท่านพูดเอาดังที่ว่าทำสติปัญญาขั้นอัตโนมัติแล้วฆ่ากิเลสทำลายกิเลสและรบกิเลสเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องบังคับบัญชาดีไม่ดีได้รั้งเอาไว้ในบางการมันจะเลยเถิดเพราะหมุนตัวตลอดเวลาด้วยหลักธรรมชาติของมันดูดดื่มเพื่อความพ้นทุกข์ดูดดื่มจนลืมหลับลืมนอนนี่ขั้นสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติทีนี้ก็ทำให้ย้อนไปคิดถึงเรื่องกิเลสทำลายใจสัตว์โลกโดยอัตโนมัติของมันโลกทั่วโลกกิเลสทำงานบนหัวใจตลอดเหมือนกันหมดทุกดวงมันหักคิดหักปรุงของมันตาเห็นหูได้ยินกิเลสจะออกก่อนกิเลสทำงานทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายจิตสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมพันธ์มันจะหมุนไปทางกิเลสโดยอัตโนมัติไอ้เราเองก็ไม่รู้ว่ากิเลสทำงานโดยอัตโนมัติบนหัวใจสัตว์โลกนะแต่เวลามาเข้ามาถึงสติปัญญาอัตโนมัติเนี่ยฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัตินี่มันถึงมารับกันอ๋อตั้งแต่สมัยกิเลสมันทำงานมันก็ทำงานอัตโนมัติอย่างนั้นเลยมาทีนี้เวลาธรรมะมีกำลังแล้วธรรมะฆ่ากิเลสสังหารกิเลสก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันคือไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้ขับได้สายได้บีบบังคับในทางความเพียรเลยดีไม่ดีได้ล้างเอาไว้คือมันเพลินจนจะเลยเถิดจึงต้องล้างเอาไว้ให้อยู่ในความพอดีถึงการเวลาที่เหน็ดเหนื่อยไม่ล้ามากแล้วให้พักมีสองประเภทพักผ่อนนอนหลับหนึ่งพักผ่อนในสมาธิหนึ่งคือไม่ทำงานทั้งสองนี่แหละจิตเข้าสู่สมาธิแล้วก็มีอารมณ์อันเดียวเรียกว่าเอกตาลมรู้อยู่เด่นๆด้วยความสงบเย็นใจปล่อยงานทั้งหมดนี่ก็สั่งสมกำลังขึ้นมาได้กำลังวังชาในขณะที่จิตพักงานการพิจารณาทางด้านปัญญาต่างๆพักโดยสิ้นเชิงจิตเข้าสู่สมาธิจนจิตมีกำลังวังชามันหากรู้เองสำหรับผู้เป็นสมาธิผู้พักในสมาธิพอมีกำลังวังชาพอตัวแล้วทีนี้ถอยออกมาพอจิตถอยออกมาก็พุ่งใส่ทางด้านสติปัญญาไม่ห่วงทางด้านสมาธิเวลาออกทางด้านปัญญาหมุนฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาเป็นอัตโนมัตินี่ที่นี่นี่เรียกว่าทำฆ่ากิเลสสังหารกิเลสเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสทรมานหัวใจสัตว์โลกเป็นอัตโนมัตินี่เราก็ไม่เคยเห็นคัมภีร์ใดแต่มันก็มาเป็นในคัมภีร์หัวใจเราเองจึงได้นำมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังอันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตจังธรรมดาเรานี้มีแต่กิเลสทำงานตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับระงับความคิดปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสนั่นด้วยการหลับนอนเท่านั้นถ้าไม่หลับนอนมันก็ทำงานของมันตลอดไปนี่แหละทีนี้จิตเวลาบำเพ็ญภาวนาระงับกิเลสก็ระงับด้วยการหลับนอนหนึ่งระงับทางด้านสติปัญญาไม่ให้ทำงานระงับกันเวลาหลับนอนบังคับจิตให้หลับไม่คิดกับเรื่องอะไรดีไม่ดีเราต้องได้คำบริกรรมใด คำใดคำหนึ่งที่เราเคยต่อนิสัยของเรามากำกับใจไว้ให้มีอารมณ์อันเดียวกับคำบริกรรมนั้นเท่านั้นไม่เช่นนั้นมันจะพุ่งออกทางด้านปัญญาเพราะทางด้านปัญญานี่รุนแรงมากนะฟังแต่ว่าเป็นอัตโนมัติเหมือนน้ำไหลโจรลงจากภูเขานะซาซาซาสติปัญญาฆ่ากิเลสด้วยกำลังของตนก็เปลี่ยนเช่นนั้นทีนี้ให้พากมันไม่อยากพากมันหมุนไปกับทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสต้องลั่งเข้ามาลั่งเข้ามาธรรมดาไม่อยู่ต้องลั่งเข้ามาด้วยคำบริกรรมเช่นเราเคยมาแต่ก่อนเราใช้คำบริกรรมใดที่ปฏิบัติเบื้องต้นเรานำบริกรรมนั้นเข้ามาเช่นพุทโธพุทโธไม่ให้ไปไหนเลยให้อยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นถ้าออกก็ออกไปทางด้านปัญญาไม่ใช่ออกไปทางโลกทางสารออกทางด้านปัญญาเพลินตัวไปเลยต้องล้างกันไว้กับคำบริกรรมให้อยู่กับพุทโธพุทโธเมื่อจิตมาเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วมันก็เข้าสงบได้หรือหลับได้มันมีสองอย่างอันหนึ่งเพื่อจะให้เข้าสมาธิมันก็สงบลงสงบลงด้วยอำนาจของคำบริกรรมนี่เข้าสู่สมาธิทั้งที่สมาธิของเราก็เรียกว่าชำนิชำนาญพอแต่เวลาทางด้านปัญญาที่เราออกเดินแล้วมีคุณค่ามีน้ำหนักมากกว่ามันจึงไม่สนใจกับสมาธิดีไม่ดีตำหนิสมาธิว่าสมาธินี้ไม่ได้แก้กิเลสนอนตายเฉยๆนั่นว่าให้ตัวเองนะไม่เห็นแก้กิเลสตัวใดได้เลยมีแต่ความสงบสงบเท่าไหร่ก็ไม่แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสที่นี่มันก็เพลินทางด้านปัญญาไม่อยากเข้าสมาธิจึงต้องบังคับให้เข้าสมาธิเป็นอารมณ์อันเดียวด้วยคำมือคำบุญโถนี่เคยผ่านมาแล้วเป็นมาแล้วนะคือบังคับให้อยู่ให้เข้าสู่สมาธิทั้งที่สมาธิมีความชำนิชำนาญพอแล้วก็ตามแต่มันไม่เข้าเพราะอำนาจของทางด้านปัญญารุนแรงมากกว่าจึงต้องได้ใช้สมาใช้คำบริกรรมบังคับจิตให้บริกรรมให้อยู่อันเดียวไม่ให้ออกพออยู่อันเดียวแล้วมันกันแน่วลงไปหาสมาธิมีอารมณ์อันเดียวพักให้สบายตอนนั้นพอรามือเท่านั้นที่ว่าเผลอนี่แล้วไม่อยากพูดนะจิตขั้นนี้มันไม่ได้เผลอพอรามือเบามือนิดหนึ่งเท่านั้นมันกระโดดถึงออกทางด้านปัญญาฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไปด้วยความเพลิดเพลินนั่นแหละที่ว่าลืมหลับลืมนอนลืมพักผ่อนบางทีนอนไม่หลับมันเพลินในงานฆ่ากิเลสนั่นนี่สติปัญญาขั้นนี้เป็นขั้นที่จะไปโดยทีเดียวแน่แล้วว่าอย่างไรต้องหลุดพ้นแน่นอนเป็นแต่เพียงว่าช้ากับเร็วไปอย่างนั้นหมุนนี่เรื่อยๆไปนี่ถึงขั้นปัญญามีสติปัญญามีกำลังฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราจะคอยฆ่ามันอยู่ตลอดเวลาพอถึงขั้นสติปัญญาคล่องตัวแล้วสติปัญญาทำงานเองด้วยความดูดดื่มหมุนติ้วตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือตกก้างอยู่ภายในใจเลยนั่นสติปัญญาประเภทธรรมจักรหมุนตัวตลอดเวลานี้ก็ระงับดับลงไปเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะนี้เป็นเครื่องมือนี้เป็นมรรคสติปัญญามหาสติมหาปัญญาเป็นมรรคเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือทั้งนั้นพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วเครื่องมือฆ่ากิเลสคือมหาสติมหาปัญญาก็ระงับตัวลงไปเองนั่นเป็นอย่างนั้นจากนั้นแล้วก็ไม่มีงานอะไรกิเลสฆ่ากิเลสเมื่อฆ่าให้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะโผล่หน้าขึ้นมาอีกให้ได้เอะใจว่าเอ๊ะนี่ทำไมต้องนึกว่าฆ่ากิเลสมันหมดสิ้นไปแล้วทำไมมันจึงมาโผล่ขึ้นมาอีกอย่างนี้ไม่เรียกว่าสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดรู้ประจักษ์ตนว่าระหว่างกิเลสกับใจนี่ขาดสะบั้นจากกันไปแล้วจิตนี่กลายเป็นจิตวิมุตติกิเลสเป็นสมมุติถ้าว่า เป็นฝั่งก็เป็นคนละฝั่งแล้วเข้ากันไม่ได้นั่นนี่แหละเรื่องของจิตนี่ออกทางด้านมหาสติมหาปัญญาแล้วนี่เป็นเองนะนี่ละขั้นนี้ขั้นเป็นเองขั้นฆ่ากิเลสเองไม่ใช่ว่าเราจะหนุนคือฆ่าอะไรตะเกียกตะกายอย่างนี้ไปตลอดเวลานะพอถึงขั้นทำมีกำลังก็จะมีความดูดดื่มศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในอัตในธรรมที่ตนเคยรู้มาเห็นเคยเห็นมาแล้วก็แน่นหนามั่นคงที่ยังไม่รู้ไม่เห็นก็ดูดดื่มในใจที่จะให้รู้เห็นมันก็ดูดดื่มไปด้วยกันทั้งสองนั่นแหละหมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนี่พอเข้าถึงขั้นที่จะไม่อยู่แล้วยังไงก็นี่แหละที่มันเพลินเกินตัวจะไม่อยู่ทางนั้นนี่จะให้พ้นให้พ้นประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมมือชั่วเอื้อมมือเนี่ยบุดบิดจับผิดจับถูกอยู่นั่นแหละมันจะยิ่งดื่มเรื่อยเข้าไปจิตใจเห็นโทษของกิเลสมากน้อยเต็มหัวใจและเห็นคุณค่าของธรรมเครื่องดูพาให้หลุดพ้นก็เต็มหัวใจด้วยกันเมื่อต่างอันต่างเต็มหัวใจด้วยกันมันต้องฟาดกันเต็มเหนียวเลยเมื่อทั้งกิเลสขาดชาวบ้านลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นล่ะที่ท่านแสดงว่าวุชิตังพรหมจริยังกตังกรณียังคือทำเทตามแปลตามบริยัติท่านว่าพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วงานที่ควรทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะท่านแปลออกเป็นทางปริยัติแต่ทางภาคปฏิบัติวุฒิธรรมพรหมจริยังเสร็จสิ้นแล้วข้าศึกอันใหญ่หลวงคือกิเลสวัฏวนกับใจที่เคยบี้สีไฟกันมาได้ขาดสะบั้นจากกันไปเรียบร้อยแล้วหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตดวงนี้นั่นล่ะมีภาคปฏิบัติว่าสงครามอันใหญ่หลวงได้สิ้นสุดลงไปแล้วหมดทีนี้ไม่มีอะไรสงครามอะไรก็ตามจะไม่มีอีกเลยนั่นนี่แหละแล้วก็เป็นความจริงอย่างนั้นเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้ละกิเลสตัวใดถอดถอนกิเลสตัวใดตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงวันนิพพานท่านไม่มีจึงเรียกว่ากิเลสมันเสร็จมันสิ้นมันหมดจริงๆอันกิริยาท่าทางที่ท่านแสดงออกนั้นเป็นพลังของธรรมทั้งนั้นเรื่องกิเลสที่จะมาแฝงธรรมด้วยความดุด่าว่าเขาเด็ดเด็ดเผ็ดๆร้อนๆเป็นผืนเป็นไฟในกิริยาที่แสดงออกนั้นถ้ากิเลสมีอยู่นั้นจะเป็นไปด้วยกันเลยแต่เมื่อกิเลสสิ้นแล้วก็เป็นพลังของธรรมไปหมดไม่มีที่จะกิเลสจะมาแทรกว่าเป็นโมโหจริงๆไม่มีหมดเป็นพลังของธรรมเท่านั้นรุนแรงก็เป็นพลังของธรรมรุนแรงพุ่งเลยจะให้กิเลสเข้ามาแฝงไม่มีเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นใจดวงนี้เป็นธรรมล้วนๆแสดงออกก็มีแต่ธรรมไม่มีกิเลสแฝงอะไรจึงไม่เป็นพิเป็นไปกิริยาของพระอรหันต์ท่านแสดงออกนี้ออกจากหัวใจที่เป็นคุณมหาคุณล้วนๆแล้วจึงเป็นคุณทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นพิเป็นภัยต่อโลกต่อสงสารจากต่อตัวเองก็ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเป็นคุณล้วนๆในการแสดงออกของท่านนั่นมันต่างกันครับคนมีกิเลสผู้มีกิเลสนี่แสดงกิเลสก็แฝงไปตามนั้นควรหนักกิเลสก็หนักมือควรเบากกิเลสจะแฝงทำเพียงแต่สักแต่ว่าแสดงธรรมหรือพูดก่อนด้วยความเป็นธรรมแต่กิเลสมันแฝงอยู่ในนั้นแต่เมื่อกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแล้วจะแสดงกิริยาการใดๆก็ตามจะไม่มีเรื่องที่เข้าแฝงเลยมีแต่พลังของธรรมล้วนๆล้วนๆ นั่นจะให้โกรธขนาดไหนมันก็ไม่มีอะไรจะมาโกรธเพราะอันสิ้นแล้วถ้าค้นหาความโกรธได้อยู่ก็ไม่เรียกว่าโกรธกิเลสนี้สิ้นไป ค้นเท่าไรก็ไม่เจอแต่ท่านจะค้นหาอะไรท่านก็รู้แล้วว่ามันสิ้นแล้วที่แสดงออกมามีแต่ธรรมล้วนๆแล้วนั่นมันก็เป็นธรรมตลอดไปนี่แหละธรรมภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติภาคปริยัติเรียกว่าเรียนแบบแปลนแผนผัง นำมาปฏิบัติการเรียนมานั้นเป็นความจำความจำไม่ได้เป็นสมบัติของตนการปฏิบัติจากที่เรียนมาต่างหากเป็นผลขึ้นมาแล้วเป็นสมบัติของตนเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นเป็นสมบัติของตนล้วนๆทางภาคปฏิบัติจากปริยัติที่เรียนมาท่านจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่การศึกษาและเรียนแบบแปลนแผนผังปฏิบัติได้จะนำแปลนนั้นเข้ามาปลูกบ้านสร้างเรือนจนสำเร็จเป็นหลังขึ้นมาภาคปฏิบัติธรรมะก็เริ่มต้นตั้งแต่ฝึกหัดภาวนาจิตสงบเย็นใจเป็นสมาธิเป็นปัญญาเลื่อนเลื่อยขึ้นไปจนกระทั่งเป็นนิมุตหลุดพ้นเรียกว่าเป็นมรรคเป็นผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่เรียกว่าปฏิเวทคือรู้แจ้งชัดในผลงานของตนเป็นลำดับจิตสงบก็รู้ว่าสงบสงบมากน้อยก็รู้สงบนี่เรียกว่าปฏิเวทคือรู้ผลงานของตนจนกระทั่งจิตทะลุไปโดยสิ้นเชิงเป็นสมบัติของตนโดยสมบูรณ์นี่เรียกว่าพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบไม่ขาดบาตรขาดตาแต่งเป็นมีแต่การศึกษาแล้วเรียนไม่มีภาคปฏิบัติศาสนาก็เป็นโมฆะอยู่อย่างนั้นมีแต่แบบแปลนค้นเข้าไปในห้องนะครับมีแต่แบบแต่แปลนที่จะเป็นผลออกมาจากแบบแปลนนำไปกลางสร้างบ้านสร้างเรือนไม่มีนี่เรียนมาแล้วเอาแบบแปลนนี้ไปกลางบำเพ็ญให้จิตมีความสงบร่มเย็นเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิมุตติค้นไม่มีศาสนาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านจึงสอนให้ทำทั้งสามสองประเภทนี้กลมกลืนกันปริยัติปฏิบัติแล้วผลอันที่สามนี่จะตามกันมาปฏิเวทเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบความศาสนาสมบูรณ์แบบหัวใจแล้วก็สมบูรณ์แบบปริยัติเราก็ได้ศึกษามาแล้วตั้งแต่เจสาโรมาพระไปบวชกับพระพุทธเจ้าสอนปริยัติให้แล้วเจสาโรมานะขาทันตาแต่โตเอาไปบุญกรรมเมื่ออยู่ในขั้นฝึกหัดใหม่นำกรรมฐาน5นี้ไปบุญกรรมให้จิตสงบเย็นใจอยู่กับบริหารฐาน5ข้อใดข้อหนึ่งหรือชิ้นใดอย่างหรือจะทั้งหมดก็ได้นั่นพอจิตมีความสงบเยือกเย็นได้พอเป็นฐานแห่งหนัง ผมขนเล็บฟันหนังพอไปถึงหนังมันกระจายไปหมดแล้วทั่วร่างกายพิจารณาหนังจากหนังเข้าไปเป็นยังไงมีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มตัวไม่ว่าท่านว่าเราของสกปรกโสโครกโสมมไม่เต็มอยู่ในนั้นเปิดหนังออกแล้วมันก็รู้เองพอไปถึงหนังก็กระจายไปหมดนี่ท่านเรียกว่าเรียนกรรมฐานเรียนภูเขาภูเราติดเขาติดเราหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเพราะภูเขาทั้งลูกมันจะใหญ่โตขนาดไหนเราไม่ได้ไปแบกไปหามันแต่ภูเขาภูเราถือเขาถือเรานี่ถือทุกคนแบกทุกคนไม่มีใครทำลายภูเขาลูกนี้นอกจากจะส่งเสริมให้มันหนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับทับหัวใจเจ้าของโดยลำดับจนไม่มีที่จอดแบกจมไปเรื่อยเท่านั้นนั่นท่านทั้งหลายให้อาการพิจารณาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องไปทำพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วโดยถูกต้องและสดร้อนๆ ด้วยไม่ผิดไม่พลาดไม่คลาดไม่เคลื่อนไปไหนเลยว่าบาปมีให้จำให้ถึงใจนะบุญมีเนี่ยคำพระวาจาที่สดร้อนๆของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เอาส่วนมากโดนตั้งแต่ทางต่ำทางไม่ถึงปรารถนานั่นแหละนี่โยตาบอดพอหัวใจจ้าขึ้นมาแล้วเห็นหมดพระพุทธเจ้า ทรงแสดงด้วยความรู้ความเห็นมาแล้วโดยสมบูรณ์เราอย่าไปคัดค้านต้านทานท่านนะการคัดค้านต้านทานท่านก็เท่ากับทำลายตัวเราเองเป็นลำดับลำดาเพราะที่ท่านสอนมาแล้วนั้นถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันบกพร่องตั้งแต่เราให้ปรับตัวของเราเข้าสู่ความดีงามตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เจริญรุ่งเรืองไปอีกดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายเกิดตลอดตายตลอดสิ่งที่จิตเข้าไปอาศัยนั่นเรียกว่าเกิดใจแท้ไม่มีคำว่าเกิดว่าตายเป็นธรรมชาตินี้ตลอดไปแม้จะตกนรกอวิชชาตั้งกี่กับกี่การตามหน้าแผงกรรมหนักเบาก็ตามที่เรื่องความทุกข์นั้นยอมรับว่าทุกข์มากทุกข์น้อยตามหน้าแผงกรรมของตนนะยอมรับแต่จิตนี้จะสิ้นสูญไปถูกทิพย์หายไปพวงไปเพราะทุกข์สังหารนี้ไม่มีจิตเป็นจิตตลอดเสวยทุกข์เสวยนั้นเราก็สร้างมันเคลื่อนออกมาตามกฎอนิจจังของโลกสมมุติมันมีกฎอนิจจังค่อยแปรไปแปรไปแปรช้าแปรเร็วผู้ที่มีกำลังตกนรกอเวจีนี่ก็แปรแต่แปรช้ามากอย่างที่ท่านว่าตกนรกตั้งหลายหมื่นปีอมตะไปเลยไม่สูญนี่แหละไม่คำจิตดวงนี้คำว่าสูญไม่มีลงในนรกอเวจีก็ไม่สูญถึงจะทุกข์ขนาดไหนก็ยอมแล้วว่าทุกข์แต่ไม่ยอมสูญนี่คือจิตดวงนี้เวลาขึ้นไปทางที่ถูกที่ดีจนถึงที่สุดถึงพระนิพพานก็เรียกบรมสุขไปเลยแล้วเป็นธรรมธาตุไม่มีคำว่าสูญคือจิตดวงนี้จึงให้พากันฝึกฝนอบรมเราเป็นผู้รับผิดชอบในจิตของเราเองแล้วหน้าที่การงานที่จะออกจากจิตคิดปรุงต่างๆให้ระมัดระวังอะไรที่ไม่ถูกต้องดีงามทำท่านตำหนิอย่าฝืนทำเป็นการทำลายตัวโดยตรงนั่นแหละให้พยายามบึกบืนตามนั้นเราเชื่อทำทำนี่เป็นธรรมของศาสดาองค์เอกไม่เสียหายไปไหนเลยเป็นมหามงคลแก่ผู้เชื่อและผู้ปฏิบัติตามโดยทายเดียวไม่เหมือนกิเลสที่มีใจปิ้นพร้อมหลอกลวงตลอดเวลาพาสรรโลกให้ล่มจมมานี้กี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังจะหลอกต่อไปอีกและยุคจัดโลกทั้งหลายก็ไม่มีคำว่าเข็ดหลาบอิ่มพอก็คือกิเลสหลอกลวงนั่นแหละให้ย้อนจิตเข้ามาสู่อัตตุธรรมผืนก็คืนยินขมก็กินผืนก็ความหมายไม่มีในตัวของคนมีลมหายใจปลอดก่อนสาระธรรมคือความดีงามไม่ได้สร้างเอาไว้เลยนี่เป็นโมฆะมีลมหายใจไม่ผิดอะไรกับสัตว์ทั้งหลายเลยนี่เราเป็นมนุษย์เราปฏิบัติธรรมเรียกว่าแตกต่างกันกับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเขาไม่มีธรรมเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเรานี่ได้ปฏิบัติธรรมให้นำธรรมนี่ไปปฏิบัติเป็นที่มงคลแก่จิตใจเราวันนี้เจตนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขานี้ล่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญสาธุไปเทศไปก็เหนื่อยงั้นแหละเทศไปก็เหนื่อยนะเนี่ยออกแล้วนั่นบรรเทาเหนื่อยเห็นไหมเทศไปเทศไปเหนื่อยแล้วบรรเทาเหนื่อยเยอะนะเรียกวันนี้ประมาณสักกี่นาที
1: 46 นาทีครับ
0: โอ้วันนี้ก็ถึง46แล้ว
1: คร
0: ับ นับว่าเก่งนะถ้าลงถึง40กว่าไปแล้วนับว่าเก่งเดี๋ยวนี้นะเป็นอย่างนั้นธาตุมันบอกมันก็ค่อยเหนื่อยแล้ว145 46ไหนโอ้คําว่าเมื่อเช้านี่ว่าไงจําได้มั้ยคําพูดเมื่อเช้าเราจําไม่ได้นะที่เขาพูดเมื่อเช้านี่เข้าใจแต่จําไม่ได้
1: ก็จะเอาปัจจัยมาถวายหลวงตาเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: เสาว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: น
0: ี่
1: แหละคร
0: ับ เขาก็จะมาอะไรเขาบอกว่า
1: ตามที่พูดว่าถ้าเจอคุณเสาวรักก็จะมาคืนนี
0: ้ก็นะหรือมาแล้วเหรอนะหรือมาแล้วเหรอถ้ามาแล้วก็มามีอะไรอะไรก็มาได้เลยนะเอามาไหนว่ามาหรือยังไม่มา
1: ไม่เห็นนะครับ
0: ขายัง
1: ว่าเขา
0: ก็แสดงว่ายังไม่มา
1: จากคุณเจ้าวรักเป็นมาพร้อมกัน
0: ยังไม่มาเขาก็กั้งวิทยุขึ้นที่เขาพระนะเราเหรอเขาบางพระเหรอเราก็เคยไปดูมีวังภูเขาเลยนะก็มีวัดอยู่ที่นั่นก็ยืนที่ยังเราแค่แต่ที่นี่มันก็ออกคำวิคือแย่ไม่ใช่เลยแค่เดี๋ยวนี้ออกวิคือแย่ไม่ใช่เลยเนี่ยก็อย่างนั้นเนี่ยมาครั้งนี้ก็แค่นี้ไปแค่ที่ไหนก็ออกวิคือครั้งนั้นเออครั้งภาคอีสานก็มีวิคือของเสียสมหมายเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยเสาสูงเต็มที่กว้างออกไปหลายจังหวัดนะมันเปิด24ชั่วโมงเลยมีที่อยู่เปิด24ชั่วโมงแล้วก็เหมาะสมกันกับผู้ฟังทั้งหลายฟังจริงๆเขาบอกว่าฟังจนติดเขาว่างั้นเขาบอกมาพอวิทยุขัดข้องนิดหนึ่งเลยชั่วขณะนะวิทย์โทรศัพท์เบอร์ยุ่งเข้ามาลุ่มเข้ามาเลยว่าก็แกว่าเขาฟังตลอดเวลาว่าคือจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ก็เสียสมหมายตั้งขึ้นที่โยงสีเลยสูงเต็มความกว้างของมันไปหลายจังหวัดทั้งวัดถึงไหนแล้วโซคอนอุบลไปยืนว่ากว้างขวางมากมาทางนี้ก็มาทางขอนแก่นมาแถวนั้นถึงหมดเลยเป็นจังหวัดเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นกำแพงใหญ่อันหนึ่งชื่อมีที่อยู่ของเสียจมหมายจังหวัดร้อยรู้สึกว่ากว้างขวางมากทีเดียวแล้วเปิด24ชั่วโมงคนเขาฟังมากจริงๆคือเราพักชั่วระยะตรงนั้นหรือขัดอะไรขัดข้องเท่านั้นเองโอ้โทรศัพท์ยุ่งมาเลยทันทีแล้วแสดงว่าเขาต่อตลอดเวลาแล้วเสียงชัดเจนก็เขาเป็นเศรษฐีวะไม่อาจไม่อาจเอาว่าอะไรเอาเลยเศรษฐีมีเงินมันก็เอาได้เลยที่ไอเราคว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวไปหาตีกระเป๋านั่นตีกระเป๋านี่กว่าจะได้มาแทบเป็นแทบตายเขาตีกระเป๋าเขาเองออกเลยจากนั้นศรัทธาเก่งมากนะเดี๋ยวสมัยวันนี้ก็มานะตอนเช้าก่อนที่เราจะไปอยุธยามาก็พูดแล้วว่าอย่างนี้ก็ว่าจะไปทำธุระอะไรที่กรุงเทพบ้างนั้นนะที่ไหนได้พอเราไปถึงอยุธยาก็ไปเจอกันที่อยุธยามาไงอุ้ยหลวงพ่อไปไหนมันจะไปเงี้ยวะถึงงานนั้นทิ้งก่อนมาเนี่ยไปงานนะออกจากงานแล้วถึงจะไปงานผู้บ้าบ้าแล้วก็กลับร้อยเอ็ดจะไปเนี่ยโรงถือตรงนี้ที่โรงใหญ่ที่สุดทางภาคอีสานและที่ไหนๆเราก็ยังไม่เคยเห็นโรงสีที่ใหญ่ที่สุดข้าวนี้เป็นกองภูเขาเลยโธ่กองข้าวเปลือกเขาหลังไหลมาขายกองเท่าภูเขาไม่ใช่น้อยนะกองนี้กองนู้นไม่มีที่กองไปเช่าที่ก็ข้างนอกตั้งสนามกองเข้าเปลือกเป็นภูเขาขึ้นมาเสียสีหมดไปโอ้ยหมดว่างั้นนะเขาสีข้าวหมดนั่นแหละมันทำใหญ่ทำโตมากเนื้อข้าวมากเลยถึงมากมาก็ไม่ทราบว่าไงมาทุกทิศทุกทางตั้งจากที่ไหนหนองบัวลำพูอุดรไปนะไปขายข้าวต้องเขตจังหวัดนั้นไปหมดเพราะฉะนั้นมันถึงกองเขาปวดเข้าภูเขาได้คือมันทำไมถึงมามากมายอย่างนี้ฮะก็เขามาเองว่าไงว่าไงลงสีทั้งหลายส่วนมากล้มไม่มีใครไปขายข้าวก็ไม่สีข้าวอันนี้ร้อนเหลือจ้าละแล้วที่สาเหตุมันเป็นยังไงมันถึงจะมีคนมากขึ้นมากมายอย่างนี้สาเหตุมัน เขาบริสุทธิ์บริสุทธิ์สุดส่วนเลยนั่นแหละคนตายใจเห็นไหมล่ะความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนั่นตายใจเนี่ยเขามาเองมันก็ใจก็จ่ายเงินสดเลยเงินสดเลยแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่มันมีเบอร์บอกไว้หมดเข้ามารถหนักนี้ออกไปรถหนักนะมันบอกน้ำหนักมันบอกมีเบอร์ไว้เลยแล้วทีนี้จะไปจะมีใครใช่ไหมเขาก็ลงใจอย่างนี้มีเท่าไหร่เท่าไหร่เขาลงใจแล้วจ่ายก็จ่ายเงินสดเงินสดทั้งนั้นจ่ายวันนี้น่าจะได้ละวันหนึ่งว่าโอ้อย่างน้อยต้อง10 ล้านขึ้นไปอย่างน้อยว่าจ่ายค่าข้าวที่เขามาขายข้าวจ่ายเงินสดเงินสดทั้งหมดไม่มีนิสิตใดแต่แค่ละใครว่าโรงสีจะโกงจะกินแบบไหนความบริสุทธิ์ตั้งไว้เลยขอเข้ามาอยู่ลดน้ำหนักเท่านั้นออกไปลดน้ำหนักมันบอกไว้หมดเลยเข้าไปปุ๊บนั่นก่อนน้ำหนักเท่านั้นเจ้าของก็เห็นอยู่แล้วเจ้าของข้าวนะนี่ก็ไม่มีอะไรจะใช้ราคานี่เขามาเขามาเพราะเห็นนี่ว่าอะไรเกิดอย่างนั้นหมดเลยมันไม่อยากออกง่ายนี่นะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะเขาออกกันทั้งประเทศมันไม่ยอมออกถ้าเป็นคนจะหนีก็จะหนีสุดยอดว่างั้นเขาให้ทางกันทั้งโลกมันไม่ยอมไม่ทางของเขาไอ้คนเม็ดนี่นะไปไอ้พูดอย่างนี้มันก็มีในตำรามกันนะในตำรามีพระองค์หนึ่งมาบวชแต่ก่อนเป็นโผแผงไงมาเกิดเป็นมนุษย์น่ารักแฝงได้มาบวชพุทธศาสนาตั้งแต่ชาติบางก่อนมานี่ก็หนีทีเดียวสุดยอดเลยแม้ที่สุดพวกเข้าสุเข้าเข้าสารเข้าเปลือกมันตกเกลี้ยงไปนอกกระสอบนี่มดง่ามมาขนเข้าไปในรูไปขุดเอามานี่ของกูนะถูไปทำไมไปขุดเอาจากมดง่ามในรูมามันได้หนีขนาดนั้นที่เวลามาบวชนั่นน่ะขนมันก็ตามมาท่านแสดงว่าอุ๊ยน่าสลดสังเวชนะแต่หนีทีเหนียวที่สุดเลยที่เวลามาบวชไปบินธรรมะไปที่ไหนฉันอาหารไม่อิ่มเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็สงเคราะห์สงหาใส่ให้เต็มบาทเต็มบาทไม่เกิดพอฉันไปฉันไปค่อยหมดไปยังไม่อิ่มหมดแล้วยังไม่อิ่มหมดแล้วจนชื่อจนเสียงเรื่องอันนี้ดังไปถึงพระสารีบุตรมอคคัลลาว่าพระองค์นี้ฉันอาหารไม่อิ่มพระท่านก็ช่วยกันทุกวิถีทางถ้าให้ออกไปข้างหน้าก็ไม่เขาเห็นเสียถ้าอยู่ตรงไหนก็มีแต่แบบเดียวแล้วเขายืมอยู่สุดท้ายหมดเข้าไปถึงเข้ามันไม่ได้ไปบ้านละในพระสารีบุตรโมคคัลลาก็เลยเตรียมตัวมาดูความจริงเป็นแค่ไหนแล้วเตรียมอาหารมีกระบาดมาพร้อมเลยมาก็เข้ามาถึงตัวเลยมันก็เรียกเธอมาถามแล้วเป็นยังไงได้ทราบมานี่ล่ำลือมานานแล้วล่ำลือของดีของชั่วไอ้ล่ำลือความฉันยังไงไม่อิ่มนี่มันเป็นอะไรนะมันเป็นยังไงฉันไม่อิ่มจริงเหรอไม่ไม่มีใครใส่บาตรให้ฉันโอ้ยใส่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสงเคราะห์สงหาหมดนี่ใส่บาตรให้เข้าเต็มบาตรคําเวลาฉันไปไม่ทราบมันหายไปไหนฉันไปฉันไปแล้วหายเงียบหมดไม่เคยอิ่มตั้งแต่บวชมาฉันอาหารไม่เคยอิ่มเลยเป็นอย่างนี้แหละท่านที่อยู่พระสารีบุตรก็เอาวันนี้เอากันยันกันอย่างนี้นะพระสารีบุตรจัดของใส่บาตรให้เต็มบาตรเลยเอาฉันต่อหน้าผมท่านเป็นผู้จับขอบปากบาตรเอาไว้เอาให้ฉันให้อิ่มท่านจับขอบบาตรถ้าวางขอบบาตรมันจะหายอีกแล้วมันจะหมดเลยเอาอำนาจวาสนาของพระสารีบุตรเข้าไปบังคับเอาไว้จับขอบปากบาตรไว้เอาให้ฉันให้อิ่มนะวันนี้นะวางอันวันนั้นฉันอิ่มเต็มที่เลยของยังเต็มบาตรนี่เนี่ยอำนาจของพระสารีบุตรจับเอาไว้นะอย่างนั้นรอฉันเสร็จมาเลยตายในคืนวันนั้นอาจจะฉันมากไปหรือ ท้องเสียขี้แตกก็ได้เขาจะเห็นไหมตายนี่แหละมีมาในตำรับตำราจริงมันเป็นอย่างนั้นนะเออเอาเข้ามามีอะไรมามามาโทษโทษโทษโทษอะไรจะอะไรเนี่ยมามากองบุญโอ้กองบุญใหญ่มาแล้วเนี่ย

0: ปวดขาอีกแล้วเหยียดอีกแล้วเหยียดแล้วไม่ไหวมีมัดเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะจะเป็นมัดละแสนหรือไม่ละ
1: ได้ยี่สิบบาทเลย
2: สองคืนค่ะ
0: นะ
2: ฉบับละยี่สิบบาท
0: โอ้เป็นมัดมัดจะสองหมื่นเหรออ๋อเนี่ยเสาวิชยุเราเนี่ยเสาวิชยุเออว่าที่อ่านบางทีแปดเมษายน2549ขอถวายปัจจัยจากแรงศรัทธาของประชาชนทั่วสารทิศแด่องค์พระหลวงตาเพื่อสมทบทุนในการซ่อมบำรุงและดูแลสถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่คือสวนแสงธรรมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3,139 บาทด้วยอนุภาพแห่งธรรมขอพวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้ทำกุศลในครั้งนี้ทรงประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกสิ่งทุกประการเทอญเอาไปด้วยกันไปด้วยกันไปอีก3,000,000นะเออ3,100,000 3,139 บาทเออไปเออเอาไปไอ้เนี่ยเสาวิทยุเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากมายวิทยุออกกระจายทั่วไป
1: เป็นเง
0: ิน
1: ของประชาชนทั่วทุกสารทิศค่ะค
0: ุณตาเออเออพอใจฮะ
2: ประชาชนประชาชนทั่วไปก็บริจาคมาแต่ตู้มาแล้วคุณตะวันรักคุณเก็บรวบรวม
1: เต็นที่บ้านตาก
0: ฮะฮะ
2: ที่บ้านตากที่ตั้งเต็นท์อะไรเงี้ยหน้าวัดแต่ตรงข้างในที่ตรงข้ามวัดตำหนักแต่ที่หลวงตาเดินผ่านไปมาบ่อยๆใต้ต้นไม
0: ้ที่ไหนอ่ะ
2: ที่บ้านตากข้างในนั่น
0: แหละ
2: ที่ก็ตั้งนั่น
0: เออที่จังเออ
2: เนี่ย
0: เออ
2: เป็นการมีเงินพวกนี
0: ้อืม
2: แต่ว่า
0: พอใจพอใจนะอืมพอใจมากทีเดียวนี่นี่ของเรื่องมาหนึ่งประชาชนก็ยืมหูยืมตาเมื่อฟังอัดฟังธรรมแล้วนะยังรู้สึกว่าได้ผลดีอยู่นะทั่วประเทศเกิดการทำไปถึงไหนค่อยสงบเย็นสงบเย็นไปเรื่อยอันนี้ก็เอาไปว่างเอาไปนู่นเอาไปทำไปติดกันไปนี่ก็เข้าโกดังตู้เงินอย่างนั้นเข้าส่งขึ้นอันนี้ส่งไปไหนส่งกลับว่ามาจริงหมดเอาทั้งถาดไปเลยมันเกินไป
1: จะได
0: ้
1: มาถวายใหม่
0: อืมมาอะไรเยอะมาไปเยอะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเงินประชาชนนะคะ
0: นะ
1: จากประชาชน
0: ประชาชนเอาไปอืมพอใจชาประชาชนอันนี้ไปไหนก็ไม่รู้ละเอาไปอืมโอ้เยอะยังไม่เงินจัง3,000,000 กว่าตั้งเสาวิทยุเสาวิทยุนี่มันไม่แน่นอนมันจะเสียเร็วๆดีกว่าไงเลยมาตั้งมาให้ได้น้ำมันคงนะเสาวิทยุนะเรื่อยไอ้สูงมากนะคนฟังทั่วประเทศเสียใจนะจะบุญมากจะเอออะไรนะเอาใจเดียวกลับไปจะให้ผ่อนยังถวายมาเรื่อยๆ

0: 你赶快放。再叫人就赶快放。
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ก็มาขอให้เจริญเรียนมาสร้างเรียนเนี่ยถึงแม้ว่าคุณบอกคนโกงเราไม่บอกเป็นจำนวนล้านนะไม่ใช่เป็นจำนวนแสนเราก็จะบอกเลยว่า32 ล้านคือรับเรียนบอกที่นั่นเป็นล้านที่นั่นเป็นล้านที่นั่นเป็นล้านที่นั่นเป็นล้านบวกกันแล้ว32 ล้านต่อแต่ส่วนที่เป็นหมื่นเป็นแสนยอดนี่ก็นับนะนับแต่6 ล้านขึ้นไปสายสองล้านแต่ฟังที่หนักหลวงตาเรื่องแม
3: ่หลวงตาจะหมุนเงิน
2: ทั้งหมดเพราะนั่นเชื่อผมไม่เชื่อหรือไม่ว่าคุณมาขอมาขอเลยยังเรามาหมุนยังไม่มีมาหมุนเลยยังมาขอเลยหนักมาหลวงตาการสอนคนก็สอนหนุนอยู่ที่นี่ถ้าที่ไหนก็สอนที่นั่นไม่ได้ปล่อยวางทั้งการแนะนำสั่งสอนทั้งการช่วยว่าจะสืบนามธรรมจนเหนียวจนเหนียวจนเหนียววันหนึ่งมันหนักมันหนักจริงๆไม่ได้หนักธรรมดาถือกับแฟนว่าไม่ยังไม่รับไม่แฟนว่าติดสั้นหน่อยมีจะเลิกไหมแฟนอันนี้ถือว่ายังไม่ได้นับนะนับเฉพาะที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วอันนั้นที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเริ่มลงมือแล้วพอมียังกำลังแล้วมือมีนับถอยแล้วในจำนวน3-2 ล้านกว่าเป็นเศษส่วนเลยเป็นหมื่นหมื่นไม่เป็นแสนเป็นยังแสนไม่รอดนี้ไม่นับที่นั่นก็นั่นแสนทั้งที่นั่นหมื่นทั้งที่หมื่นนี้ไม่นับเราอยากเห็นอะไรไม่อยากเห็นมากที่สุดการอยากเห็นหัวหน้าหัวหน้าเนี่ยเป็นสำคัญหัวหน้าเด็กหัวหน้าผู้ใหญ่หัวหน้าครอบครัวหัวหน้านักเรียนครูอาจารย์หัวหน้างานแผนกต่างๆจนกระทั่งถึงขั้นระดับชาติหัวหน้าเป็นคนดีหันหน้าเข้าสู่ศีลสู่ธรรมเป็นที่ตายใจของประชาชนทั่วประเทศไทยได้ถ้าให้มีศีลธรรมก็แท้แล้วเป็นโจรเป็นมารทำลายชาติบ้านเมืองได้อยู่อย่างหน้าด้านนี่ก็ดีอาศัยตำแหน่งหน้าที่ออกฉากหน้าทางข้างหลังกินเรื่อยเนี่ยทุเรศมากนะบ้านเมืองจะอยู่ก็ได้ยังไงก็เมื่อมีเปิดตกผีกินบ้านกินเมืองอยู่รอบด้านกินอยู่ทุกแห่งทุกหนนะแผนกไหนงานใดมีกินตลอดบนโต๊ะใต้โต๊ะกินหมดชอบแซ่บซิดแซ่บกินหมดโอ้พี่ลูกจริงๆมันน่าสลดสังเวชนะหน้าด้านด้วยพวกนี้พวกหน้าด้านด้วยบ้านเมืองจะมีอะไรเหลือทำมาตามหน้าที่การงานก็ดีเรียบตะคีเลยหน้าพอเงินเดือนเป็นพื้นฐานไว้สำหรับเลี้ยงชีพอยู่นี่จะทำไม่ทำมากน้อยเท่าไรก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเงินเดือนเป็นพื้นประชาชนราษฎรเอาหัวใจชีวิตจิตใจเข้าเป็นพื้นถ้าเหยียบไปเหยียบมาอย่างสบายเพราะฉะนั้นใครจึงอยากเป็นแต่ข้าราชการเพราะมันง่ายมันสบายมากเหยียบหัวประชาชนไม่อยากเป็นธรรมดาการทำนี่เอกชนทำงานของเขาเนี่ยหมุนตัวเป็นเกลียวเห็นไหมแต่วงราชการนี่เอื่อยอายเหนื่อยนายอึดอัด พอมีเงินเดือนชีวิตจิตใจของประชาชนเป็นพื้นฐานกินอยู่ในนั้นขี้รถอยู่ในนั้นเสร็จนี่ไม่ดีไปนี่ห้าหนก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์มาหาเรื่องนะหาเรื่องนี่จนไม่ได้ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้หรือเปล่าเหมือนกันมันแตกไปอย่างนั้นนะน่าคุยเรื่องจริงๆนี่มาแม่เราไม่รู้เหรอลูกศิษย์เราเป็นกระทรวงไหนไม่มีลูกศิษย์ไม่มีเลยคนไหนชำนาญทางไหนคนไหนรู้เรื่องทางไหนมาเข้าลิ้นชักนี้หมดเลยเพราะมันทั้งรู้ได้สิไม่รู้ได้ไงคนดีนั่นแหละเขามาพูดคนชั่วไม่มาพูดหรอกวิธีกินวิธีโกงแบบไหนนี่ออกจะมาประมาณนี้สามวันไม่จบเหลือที่วิธีกินวิธีโกงวิธีอะไรนี่ไม่ใช่วิธีที่จะรักษาชาติบ้านเมืองนะวิธีกินบ้านกินเมืองดูพูดเวลานี้ร้องมันน่าเพลินจริงการงานอยู่ตรงไหนมีประชาชนนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องนี่เลี่ยงนั่นหลีกนี่หาวายอยู่นั่นน่ะถ้าไม่ได้กินแล้วไม่ทำให้น่ะคือที่น่ะเงินเดือนจะให้ซะแตกแล้วนั่นมันยังไม่พอเนี่ยกับคุ้มหลวงคุ้มยิ่งกว่าภูเขานี่เราต้องบูรณาจริงๆนะเอื้อมละอาโอ้ไม่ทราบว่าเป็นยังไงทำไมถึงสกปรกมากมาขนาดนี้แล้วยิ่งเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธเด็ดขั้นนั่งเห็นหามีเยาของพุทธมันไม่มีเลยนะมีแต่ยักษ์กับผีเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ยังไม่ได้กินทำไม่เป็นชิ้นเป็นอันพักทีเลยหน้าทำสเตชักตะแม้จะมาทำงานในวัดแสงกับป้ากันรู้แบบนี้สายสันดานนี่เป็นมาอย่างนี้นะบอกแล้วทำไปพอแล้วมือมันผ่านไปนั่นแหละไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันพอที่จะให้เห็นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของชาติบ้านเมืองจากบุคคลผู้ทำหน้าที่แทนชาติบ้านเมืองนี่เองนั่นนี่เหรอว่ามันไทยเยอะอยากเป็นแต่นาวเลยอยากเป็นแต่นาวคนมันสบายแสนสบายที่เหยียบหัวประชาชนเหมือนประชาชนเป็นหมาตัวหนึ่งเป็นเครื่องทดลองพอเครื่องทดลองของขังเขาแหละโอ้ทุเรศจริงๆใครว่าอะไรว่ากันที่เราไม่ได้เรื่องหาเรื่องมาเฉลี่ยเอาความจริงมาพูดหรือว่าคนเราไม่มีความอยู่ด้วยความจริงบ้างมันมีอะไรเหลืออะไรในโลกมีแต่ของจำๆจนบ้านจนเมืองมันเหลืออะไรยังไงไม่เหลือที่หายหมดหน้าที่การงานเหลือๆไหลๆหลอกๆเหลือๆไปทำไปอย่างนั้นแล้วพอขี้เลยหน้าตามันไม่ได้มีกินมีจังอะไรเรื่องมันจริงมันจังมันอยู่ฉากหลังต่างหากนั่นจริงจังมากพอบิดก็มัดเลยไม่ได้ท่านไม่ให้ไม่ทำเวลาก็ไม่มีแต่เรื่องนั่นเรื่องนี้หาอยู่นั่นเนี่ยพวกตอบมันเป็นนั่นเข้าใจไหมตอบกินตับประชาชนเขาว่าสตางค์ว่าเป็นเจ้าเป็นนายเรานะภูมิใจมือเราสักแตกตัดประชาชนเขารู้กันทั้งแผ่นดินเขาไม่เห็นว่าอะไรเราของรู้ยังผู้สักแตกเขานั่นนี่ที่มันน่าถามในคนนะการพูดอย่างนี้เราไม่พูดแต่ตัวไรนะพูดที่เฉพาะลายมันเป็นอย่างที่ว่านี่มันมีอย่างนี้จะให้ว่าไงเหล่านี้แหละที่มันทำลายพวกคนดีเขาไม่ได้ทำลายนี่วะหรือว่าเขาทำลายคนดีเราก็หาคนดีของดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่คนดีเพราะว่าคนที่มันเลวนี่มันกดขวางชาติบ้านเมืองทำลายชาติบ้านเมืองนี่สิมีมากอะไรยิ่งเลวยิ่งแบบไปหมดเนี่ยโอ้โหมันเพื่อจริงๆนะไม่น่าเลยอย่างไรทำแม่ตีทำหลักวิชานั้นหลักวิชานี่เนี่ยเขาเวลาไปทำมันไม่เห็นไปทำตามหลักวิชาแต่แต่เชื้อสามมองดูก็รู้งานแต่เชื้อสามไม่มีหลักวิชามองดูมันขวางตาก็รู้อันนั้นมันผิดในมันถูกแต่นับหลักวิชาทำไมไม่รู้มันทำพอให้แล้วมือไปนั่นเรื่องวิชามันรู้แต่มันไม่ทำตามมือ
4: พวกเอกชนก็จะตายดิ้นอยู่พวกประเทศเศรษฐีมือตัดปากฉีดถึงขนาดนั้นจะไม่พออยู่ความจริงจิตนี่จิตถึงพลุงพลังผู้สนุกยิ่งสนุกกินหลายแบบหลายแสนกินความหลอกลวงเขาโกงดีไถ่ตายแล้วครับกินได้ใช่ไหมร้อยสามพันตมคือพวกนี้มาใช้อำนาจหน้าที่อยู่ฉากหน้าชัดแต่อยู่ฉากหลังกินบ้านกินเมืองอยู่ฉากหลังนี่มันที่มันน่าเกลียดมากหรือว่าเราก็ไม่เคยซื้ออย่างนี้ตอนนี้มันน้องขาดที่ควรจะพูดจะพูดบ้างเราในฐานะที่ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองคนหนึ่งแค่เป็นพระตาเหมือนกันเราอยากเห็นหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าที่ทรงอัดทรงทำเป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ผู้น้อยผู้น้อยบ้างเหนือไม่เห็นใหญ่เท่าไรยิ่งเหลวใหญ่เท่าไรยิ่งเหลวเลยที่แล้วจะยึดที่ไหนเกาะที่ไหนมีแต่พังเกาะใหญ่เท่าไรยิ่งพังใหญ่แล้วทำไงบ้านเมืองเป็นยังไงเดินไปในวัดก็จะชอบดูเธอเดินอืดอาดอืดอาดโอ้เจ้ายศเดินไปในวัดน่ะไปเหมือนลึกไปมองดูตรวจตราภาคีพระเดินเหล่านี้เป็นยังไงรู้หรือพิยามายาเป็นยังไงเราเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจการพุทธจักรไม่รู้ตัวเลยว่าพระดูจับอยู่นี่ตับเขามีหรือไม่มีมีแต่ตับพระหรือพระก็ดูตับคนได้เหมือนกันนี่วะทำไมจะคนดูตับพระพระดูทำไมพระจะดูตับคนไม่ได้ถ้าดูตับคนนะยิ่งดูง่ายยิ่งกว่าคนดูตับพระวะอ๋อพูดมันยันอย่างนี้เหรอวะนอกจากท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นแหละนานุโอทะลุตังเวทก้าวเข้ามาในวัดเนี่ยโอ้ทำท่าทำทางขึงผายเอ้พ่อเจ้าใหญ่นายโตมาเจ้าอำนาจวาสนาดูบนหัวใจมันเหมือนกับไฟเผาอยู่แสดงเปลวขึ้นจดเมฆไม่ได้ดูแล้วมันดูอ้าปากดูด้วยว่าตัวฉลาดนะครับอ้าปากดูคนฉลาดอ้าปากดูเลยงับปากดูพูดแล้วมันโทเลสนะข้าดูโยมมีหูมีตากันทำไมดูไม่ได้ดูคารวะญาติโยมดูก็ได้รอบด้านว่าไงตามีหูมีทำไมดูไม่ได้ตาเขามีเขาดูตาเรามีทำไมดูไม่ได้วะมาวัดมาวายเนี่ยเราไม่ได้เข้าวัดคนแบบนี้วางกันเลยมันหนักศาสนาหนักวัดหนักวาถ้าฝืนไม่มีแบบนี้มากๆแล้วเป็นพระเนียนแหลกหมดมันจะเป็นเจ้าอำนาจวาสนาเป็นนายพระหรือสิหนักเข้าหนักเข้าก็เป็นนายพระหรือวะมาเวลาบิณฑบาตมากินอยู่วันนึงแต่เข้ามาทักทีสองทักทีพอแล้วไม่อยากให้มาทำให้มันตกกระตกวัดวาพวกนี้พวกสกปรกพวกเจ้ายศเจ้าศักดิ์ก็ยศของกิเลสมันไม่เสียไม่สูอะไรยศของกิเลสถ้ายศของธรรมแล้วไม่ยกไม่ยอมไม่อะไรมันก็อนุภาพแสดงเกิดเมฆอย่างนี้ถ้าเป็นธรรมนะแม่เจ้าเอาเข้าในผ้าสีริ้วห่อไว้ก็แสดงรัศมีออกมาจนได้ขี้เอาทองคำผ้าห่อทองคำมาห่อมันก็แสดงปิ่นออกมาจนได้เลยขี้ดีนั่นเมื่อมันทุเรศนั่นจริงนะตั้งยศตั้งจักรให้แทนที่จะเป็นเครื่องประดับบ้านประดับเมืองให้เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้เป็นที่กายใจของผู้น้อยกลับเป็นไปเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นผู้ทำลายชาติบ้านเมืองแหลกเหลวไปหมดเพราะอำนาจของรถช้าบรรดาศักดิ์นี่มันทำลายแทนที่สร้างให้รู้เนื้อรู้ตัวกลับเป็นบ้าลงไปอีกสองชั้นสามชั้นนี่ที่มันน่าทุเรศเลย

0: มาก็ไม่ทราบจะเดินตามใครผู้ใหญ่ไม่เป็นท่าแล้วเด็กจะเดินตามใครเริ่มจนจะในครอบครัวไปพ่อแม่กับปู่ลุงปู่โสมไปแบ่งต่างคนต่างเป็นต่างคนต่างเป็นต่างครอบครัวต่างเป็นแล้วเด็กเกาะใครมันเกาะแต่ก่อนก็เรื่องปู่ลุงปู่โสมอยู่ถ้าไล่ไปโรงเรียนเหนือก็มีแต่เด็กแบบเดียวกันไปโรงเรียนครูกับครูแบบเดียวกันไปโรงเรียนเอาหลักเอาเกณฑ์มายึดเป็นให้เป็นอยู่เป็นแปรของบ้านของเมืองได้ยังไงพี่นาด้วยพอเราหาเรื่องเอาเข้าไปในวงราชการงานเมืองก็เป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นทั่วกันประเทศไทยไหนแบบบ้านแบบเมืองที่จะให้เป็นปีรังถาวรมันแน่นหนามันคงอยู่ตรงไหนมันเมื่อมันมีตัวอย่างนี้แล้วไม่มีนี่ก็ชิบหายเลยอันนี้พูดถึงนั่นแล้วพูดถึงก็พอแล้วแหละก็เคลื่อนทั่วประเทศเขตแดนได้ยังว่ามองดูแล้วมันทุเรศว่าก็ออกมาบ้างคือให้กิเลสมันเยียบปากไว้หรือเยียบปากกิเลสมันขี้แตกเดินมันไม่มีเรื่องออกจากทางปากมันจะขี้แตกทางสว่างมาเอาใจปลาอะไรเนี่ยล็อกเตอร์ล็อกแป้งล็อกเตอร์ขี้ม้าอะไรเราก็ไม่รู้ด้วยเราไม่รับรู้ฟังดิฟังอาจารย์ลูกศิษย์ขนาดกันฟังเลยดิคนอื่นยังมาฟังต้องฟังในวงลูกศิษย์ด้วยกันเราไม่ได้พูดคนอื่นฟังเราต้องพูดกับลูกศิษย์เราต่างหากเหมือนว่าเราเหมือนว่าพูดเหมือนโมโหมันห้าต่อห้ากันเวลาพูดมันนึกให้ฟังนั่นแหละพูดทุกวันทุกวันเหนื่อยมันมีตลอดนะที่ว่าจะช่วยโลกมันมาตลอดเลยมันมาเวลาจะลงไปนิมนต์หลวงปู่พระมากๆงานสำคัญเรื่องว่ามากเข้าใจไหมนิมนต์หลวงปู่พระมากๆนะให้ขึ้นไปมาเวลามันจะลงมันต้องบอกให้เราพระมากๆนะมันยังเหลือแต่สำคัญอยู่เท่านั้นเองซื้อมากวนไปจิตใจหรือมาไล่คุณพักเอียงอีกแล้วก็มูลังร้อยยังไงเนี่ยพวกกินมาให้เราพักร้อยยังไงหลวงปู่ฟังมากนะหลวงตาฟังมากนะมันก็พวกมองเห็นก็สันผ่าคนอยู่อะไรพระเจ้าก็เลยสันผ่าเข้าใจไหมสันผ่าเข้าใจแล้วอ๋อว่าพระเจ้าว่าจะมูมีนจะมาพักทั้งนั้นโอ้ยอย่างนี้ละสมิลาสมามึงเป็นบ้าสิกลัวข้อกลัวทั่วมึงทำเลยยศเดี๋ยวนี้ด้วยความมันเป็นรักสมัยคือยังเล่าได้ตั้งว่าให้เป็นรักสมาเดี๋ยวนี้พัฒนาข้างกลับแล้วเนี่ยมาได้ฟังไม่ได้ฟังเจอเดี๋ยวนี้มีเวลาไปเนี่ยก็ได้ฟังนี่เป็นปีมั้งเวลาฟังเนี่ยเวลาทำละเอ็ดยี่สิบปีตั้งแต่เผาศพหลวงปู่สายมั้งทานไปแต่นั่นผมไม่ได้ไปด้วยหลวงปู่สายเผาศพทานไปแต่นั่นมาก็ไม่ได้ไปเวลาเราต้องเทศธรรมะตาหลวงตาเทศคือนั่นนะเทศเวลาจะเด็ดไม่มีใครเตือนหลวงตาไปได้เวลาจะธรรมดาก็ธรรมดาเวลาจะเด็ดเวลาเกี่ยวขาดไม่ขาดจริงๆขาดสะบั้นเลยแค่เน
1: ี่ยเนี่ยเมื่อกี้ฟังไม่ท
0: ัน หูบ้ามันต้องมาตั้งแล้วหูดีก็ตั้งทั้งท่านนั่นแหละ
1: ฟังแบบหูแบบฟังที่จะเอามาพูดทางตาทาง
0: หูมันรัวเลยมันขาดเลยมันรัวเลยยิ่งจำภาพมันจะดีนั่นเขาจนไม่ต้องคุ้มของผู้พันจำภาพมันจะดีหรือสี่หรือห้าแค่เพื่อมาฟังมันมาอ่านมาลั่นเวลาเทศอัดเทวไม่แล้วก็ไปในตับจนกระทั่งมีเวลาเอาลองเปิดเทปเราให้เราฟังมันดีมีเราเทศให้คนอื่นฟังเราไม่ได้ฟังเราเปิดก็เปิดไปนี่โอ้โหยิ่งระดับโอ้โหขนาดนี้เลยเดี๋ยวมันจนฟังก็ไม่ทันมันธรรมะยังไม่หมดนะลมหายใจหมดแล้วรีบสูดลมหายใจดังฟิ้วฟิ้วสุดเข้มนะ มันคุ้มคุ้มคุ้มก็แค่จะไปแค่จะไปที่เป็นเวลาจะมหาวิทยาลัยไปสอนเขาก็ฟังอย่างนั้นสิเนี่ยก็จะว่าลูกศิษย์ต้องตามที่บ้านไปไหนไม่ยอมไปปฏิวัติเลยเนาะคือเนี่ยแต่ก่อนชาติทำดีๆนี่เทศเราเคยพูดให้ฟังแล้วท่านอยู่คุณทำมาดีๆนี่อุปชาอะไรตอนนั้นต้องลากเราไปเทศงานใหญ่งานโตก็เลยจับใส่เขาเลยให้เทศเลยให้เทศเลยวัดโพนี่มีงานไหนที่เว้นเราไม่มีงานท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมารับเองนะคนอื่นมาจะมารับกลัวเราไม่ไปท่านมารับเองเป็นไข้อยู่ท่านเราไปเห็นไหมถ่ายรูปแฟนเจ้าองค์นั่นแหละกำลังเป็นไข้นั่นเห็นไหมแก้ของเราท่านแล้วคนเป็นยังเป็นไข้อยู่มาหรือมาเอาไปห้อยไปไหนไข้อยู่เนี่ยอ๋อตอนนู้นมันหายเองมันว่าตอนนู้นมันหายเลยมันลากไปหนึ่งจนได้ถึงนะเป็นอย่างนั้นแน่เช่นนี้ท่านบอกว่าโอ้บัวว่ามีนะบัวทำอะไรกันพูดก็เส้นนี้มันแห่ทำไมค่อยถึงใจเหลือเกินนะบัวไหลเลยบัวเจ้าคิดว่ายังไงนะบัวที่ก่อนที่เจ้าจะมาเทศเจ้าคิดว่ายังไงยิ่งการเทศนี่คุณเขาบอกว่าดีนะถ้าไม่มีการตอบปัญหานะครับถ้ามีการตอบปัญหาจะเป็นที่หนึ่งนะบัวการตอบปัญหารวดเร็วที่สุดแป๊บเดียวได้จังหวะเลยนัดเดียวเท่านั้นไม่ต้องตั้งหรอกนะแต่แป๊บเดียวเท่านั้นเองก็เลยคิดเลยไงบัวแล้วก็เฉยไม่ตอบก็คิดเลยไงก็ถึงขันมันนั่นแหละโอ้ใครถามมันเนี่ยนะทั้งสองเนี่ยก็แบบนั้นก็ไปคิดเลยไงขันท่านทำลาบต่อหน้านะแต่เวลาไม่มีคนนะมีแต่ว่าสองเรื่องซักกันจริงๆอยู่หมาบัวเทศหมาบัวตอบปัญหาทำไมมันถ้าไม่เคยได้ยินนะบัวว่างี้นะแบบเจ้านี่นะค่อยเจ้าท่านติดปากท่านเคยได้ยินมาบัวตอบปัญหาทำไมตอบเหมาะต่อเลยเกินไม่สั้นไม่ยาวใส่ปั๊บเดียวนัดเดียวไม่ต้องซ้ำปั๊บเดียวเท่านั้นค่อยยังไม่รู้ไม่ได้เลยบัวก็ตอบไปแค่ท่านพูดขบขันด้วยนะท่านมีนิสัยมีขบขันนิดนิดนิดแล้วก็ตอบไปได้ห้าทีแล้วค่อยยังงัวเงียอยู่บัวท่านว่าเนี่ยทำไมจะติดต่อไม่ได้เนาะเนี่ยเจ้าถ้าไม่มีปัญหาเทศเจ้าเป็นที่หนึ่งพอฟังมาหมดแล้วว่าให้เลยนะให้ฟังมาหมดแล้วไม่มีใครเหมือนเจ้านิ่งท่องเหมือนท่องไว้แล้วไม่มีที่ตำหนิด้วยว่าตรงไหนบกพร่องนะวะพร้อมสมบูรณ์พร้อมมันไปหมดไปหมดเลยนี่หมายถึงเทศไม่มีปัญหานะถ้ามีปัญหาจะเป็นที่หนึ่งวัวไปเลยยิ่งเร็วยิ่งกว่านี้และเจ็บด้วยด้วยวัวบางแห่งเราใส่ปั๊บเดียวก็เจ็บด้วยต้องขอบคุณเคยโต้กันนี่บูชาก็ตัดถึงหมายนี่เคยโต้ท่านหลวงพี่พันท่านกับน้องน้าภาคไปแล้วแต่ก่อนยังไม่เคยพูดชื่อระบุชื่อท่านเรียกท่านเจอว่านี่ตาเป็นน้องตาอยู่ตามที่เลยทิฏฐิเลยใส่กันหลงคิดเลยผู้เฒ่าหลวงพ่อพูดนิ่งเองมีเทพอยู่บนธรรมะพระโกนยิ่งปอดนี่ตาเป็นน้องตาก็ดูเต็มเลยครับพอลงสภาพแต่แล้วก็ตามเลยเอาจริงๆนี่ไม่ธรรมดานะทำไมประโยชน์ทุกคนเชื่อว่านิพพานแต่แล้วตามขึ้นให้ขึ้นง่ายนะก็เพราะบังคับไม่ได้นิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหาพอจะบังคับต่างนั่นอะไรนะใส่โต๊ะก็ใส่นิ่งแต่นิพพานไม่ใช่ผู้ต้องหาพอจะต้องบังคับบัญชาปณิธานถึงนิพพานลงมานิพพานเป็นอนัตตาแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเดินจะนิพพานจะให้เดินไปไหนเมื่อนิพพานมากลับมาเป็นใจรักใจรักคือเป็นอนัตตาแล้วจะนิพพานหรือจะให้นิพพานไปทางไหนนิพพานกลับมาเป็นอนัตตาเป็นใจรักแล้วไม่ตอบเป็นไปคราวหลังที่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่เคยตอบต่อหน้านิ่งใช่ป่ะแต่คราวหลังจะไม่ค้านนะแต่คราวหลังไม่จะยอมโอ้บัวจะตอบจะพูดนี่ถูกต้องบัวยอมรับเฉยเยอะก็ในฐานะพ่อของลูกนั่นไม่พูดอย่างอื่นอันนี้มีเทศขายอยู่ของนี่ยิ่งเป็นค่าปฏิบัติไปแล้วอันนี้เป็นสำคัญมากประกาศทางวายมาจากหัวใจของผู้ปฏิบัติเรื่องนิพพานเป็นตาที่เป็นหน้าตาพอมาจากนี้ถ้าลงในข้าวถึงนี้แล้วมันจะกระจ่างหมดเลยนี่อันลูกของคำมาจำตลอดเวลาไม่ว่าทำมาแล้วเรียนถึงนิพพานก็ไปเสียงนิพพานไปต่อสู้นิพพานอยู่บนเวทีนิพพาน เรียนภาคปฏิบัตินั้นไปที่ไหนกระจ่างออกเรื่อยเรื่อยนะมันไม่เหมือนกันนี่นะเพราะภาคปฏิบัติจึงกว้างขวางลึกซึ่งไม่มีอะไรเกินอย่างที่พ่อแม่คุณจะมั่งทั้งว่าทำที่มาในคำพีเบลานั่นน่ะเท่ากับน้ำในจุ่มในหายเท่านั้นแต่ทำที่มาในคำพีเบลานี้เท่ากับต้องฟ้ามหาสมุทรมันแหงกายราบเลยชอบแทรกซึ่งจะทุกๆเป็นหินไม่ตายความจริงมีที่ไหนความรู้นี่จะกระจายหมดทำจะกระจายหมดอันนี้ออกมาจากคำพีเดียวเท่านี้เท่านี้เอามาแต่ก็ที่มีความจำเป็นเช่นมะแตกนี่ละไม่ปล่อยไม่ได้นะพุทธศาสนาเราถ้าปล่อยอายะสันแล้วเจ๊งเลยไม่มีเลยนี่เป็นเรียกว่าอะไรโรงงานใหญ่โตที่ผิดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เขาว่าขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทั้งนั้นไม่มีเว้นแม้พระองค์เดียวอายะสันถ้าตายเนี่ยแล้วหมดห้าวันที่มามันเหมือนห้าวเลยไม่รู้ก็ไปดีแต่ท่านไม่เป็นบ้าท่านลายเหมือนพวกเรานี่นะรู้อะไรเห็นอะไรอะไรไปท่านก็เหมือนไม่รู้ไม่เห็นท่านจะหยิบออกมาเฉพาะที่เป็นประโยชน์แก่โลกโลกขั้นใดภูมิใดอีกหลายขั้นหลายภูมิเจอบุตรเทวดาอินพรหมมนุษย์มานามนุษย์มานายังมีหลายขั้นหลายภูมิควรจะแยกแยะมาเป็นประโยชน์แก่ขั้นใดภูมิใดท่านก็แยกมาพูดเถอะมาพูดเถอะท่านเห็นเต็มโลกธาตุจำเป็นอะไรจะต้องมาพูดอย่างนั้นเหมือนยังมอนยาเต็มตู้เต็มหิวแล้วส่วนคนไข้เสร็จแล้วจะไปยกยาทั้งหิวมาทุ่มอยู่คนไข้ได้หรืออะไรที่จำเป็นกับคนไข้รายนั้นก็นำมาปฏิบัติต่อกันโดยเฉพาะใช่ไหมล่ะนี่เหมือนกันนอกนั้นเหมือนไม่มียาอยู่ในตู้หมอเขาปฏิบัติอย่างนั้นนี่ไงใช่ไหมจำเป็นอะไรก็ไปหยิบออกมาหยิบมานี่ธรรมะพุทธเจ้าทั่วแดนโลกธาตุกระจายไปหมดเลยความจริงทำกับยาลังบูรปาเนี่ยมันเท่ากันไหมปึ้งเลยทีเดียวทราบถึงกันหมดความจริงมีมากน้อยเพียงไรตลอดทั่วถึงกันแต่นำมาพูดภาษามนุษย์ฟังไม่ได้นะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ภาษามนุษย์จะรู้เพราะความรู้นี้ไม่ใช่ความรู้ของมนุษย์ธรรมดาที่มีกิเลสรู้กันนั่นถึงพอมันสัมผัสอะไรควรที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มาเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไรก็หยิบมาเฉพาะเหมือนกับหมอหยิบยามานั้นทั้งนั้นก็ปล่อยผ่านแต่ไม่ได้หิวนี่รู้ตามเป็นจริงแล้วจะหิวอะไรหิวว่าไม่ใช่ความการเป็นจริงนะความหิวเป็นยี่เลยต้องขโมยกันไงแล้วต้องเจอภาษาอย่างต้องขโมยกันโอ้ยปากนี่มันยังโมบางทีเจอไงปากล็อกเตอร์ขี่ม้าเลย
1: ตรงน
0: ี้
1: จะ
0: ต้องเท่เลยนะครับอะไรขี้หมูล่ะนี่ขี้หมาเป็นคู่กันเข้าไปลูกขี้ร้องกังวลแล้วมาไปลูกขี้ร้องกังวลก็มีชิ้นดีอ่ะนี่แหละเลยจะรับการรับจับแต่นี่เรื่องมันเป็นของเรื่องเนี่ยมันต่างกันตรงนี้เข้าใจไหมนี่แหละกันเขาจะว่ากันอะไรที่มันต่างคู่กันจะพูดดีไม่ได้อันนั้นก็ยีตักออกไอ้หอกซื้อหอกนั่นก็ลำพวกบ้าๆที่สนุกอันนี้ยีเก็บไว้แง่เพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยท่านคุณทำมาตัวเยอะท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะอยู่เป็นเจ้าคณะภาคนะท่านบอกท่านไม่ได้จะเป็นทั้งเรานี่นี่ก็คือกรรมฐานเราเต็มมากจังหวะนี่มาตะเกียงถึงเราเป็นผู้ปกครองเลยนะเดี๋ยวเขามาโจมตีลูกศิษย์เรากรรมฐานเรามีอำนาจเราบังคับเขาได้จังหวะนั้นท่านจึงให้มีไว้นั่นแหละจังหวะถ้าจริงๆท่านไม่สนใจกรรมฐานนะนี่จะกรรมฐานไปหานั่งนี่กี่ชั่วโมงไม่มีเรื่องโลกสงสารยังนั่นยังมีหน้าที่นั้นการงานนี่การปกครองนี่ไม่มีนี่เปล่าอาปกครองต้องพูดอย่างนั้นนะนี่จะเรื่องป่านั้นตรงนี้เขากรรมฐานนั้นองค์นั้นเป็นนั้นนี่อย่างนี้เลยยกพระแม่ของการนั่งซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งท่านเชิดชูมากที่สุดเลยหลวงปู่มั่งท่านเชิดชูที่สุดพูดจะอาจจะทำนั้นแต่ว่าไม่รับทราบแล้วเสียของท่านในโกรธนะเราไปดูนี่เราเป็นกรรมการผู้หนึ่งที่ดูเสียรับอยู่ในโกรธนะเวลาจะพวกสนองเข้ามานะเขาจะออกมาพิจารณาเราเป็นกรรมการผู้หนึ่งเราต้องเลยไปดูปวดแล้วโอ้ยใส่แจ๋วนะแต่ไม่มีกลิ่นสักนิดเดียวเลยธรรมดาเรานี่เหมือนเนื้อที่สดร้อนๆเนี่ยคุยมาเนื้อสดออกมานี่ใสเจ๋วนี่เขาก็ดูมีหวานหนึ่ง สนมพระราชวังนะพวกนี่เป็นองค์ที่สามเท่าที่เราได้ปฏิบัติต่อเธอสมของเจ้าพระสกุลที่ใส่ปุ๋ยนี้มาเป็นองค์ที่สามองค์นั่นองค์หนึ่งเขาก็บอกนะองค์นั่นองค์หนึ่งแล้วนี่องค์หนึ่งไม่มีกลิ่นเลยเอาเครื่องรับกลิ่นไปนี่ไม่จุดพอเปิดออกมาแล้วก็ธรรมดาแล้วก็ไปดูธรรมดาไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนกับเนื้อสดๆร้อนที่เขาหั่นออกแล้วแรกๆนะเหมือนกันเลยนะไม่มีกลิ่นอะไรเลยแล้วต้องไปดูที่เต็มตาเราไม่มีเลยเดินจงกรมภาวนาเนี่ยใครจะสู้ทางด้านกรรมฐานคือเขาล่ำลือว่าเจ้ากรรมฐานระบาดบรรดาเราเข่งคัดเข่งคัดจะหมอนกับเสือนี่ก็ท่านเวลาท่านทานอาหารเสร็จแล้วท่านไปธรรมะทานนำพระเองไปธรรมะกรรมนั้นสิบโมงเช้าท่านพักนิดเดียวท่านบอกว่าพักโอ้ห้าสิบโอ้สามสิบนาทีเป็นอย่างมากสำหรับท่านจากนั้นเดินนั่งสมาธิภาวนาอยู่ข้างบนชั้นสองพอหลังจากนั่งแล้วเดินจงกรมถ้ามันมีแขกแล้วก็บ่ายสองโมงท่านเถียงถ้ามีแขกก็มีผู้ไปคอยท่านก็ลงมารับแขกนี่เป็นประจำนะเป็นกิจวัตรทั้งท่านเขากลางคืนนี่สี่ทุ่มท่านพักท่านว่านะสามทุ่มขึ้นไปถ้ามีแขกสามทุ่มนี้จะขึ้นไปถ้ามีแขกขึ้นไปวันกว่านั้นขึ้นไปแล้วก็ทำวัดแล้วสวดมนต์น้อยแล้วนั่งสมาธิภาวนาสี่ทุ่มไปนอน5-6-7ตีหนึ่งตื่นแล้วทำได้นะนอน3ชั่วโมงพองบัวค่อยนอน3ชั่วโมงมันพอดีเนี่ยท่านในขันก็รู้นี่นะท่านว่างั้นนะจากนั้นเดินโยกโคมนั่นตั้งแต่ตีหนึ่งไปแล้วเดินโยกโคมถึงตีสี่เข้าที่สวัสดีอีกทีพอจนสว่างท่านทำวัดเสร็จแล้วลงมือสว่างนี่เป็นประจำของท่านเลยไม่ว่าตามมาตอนเช้านะแทนที่จะไปทำงานอื่นใดไม่ไหวนะก็คิดว่าอีกหนึ่งเหมือนกันพอมาวางบาตรปั๊บก็เลยนะเพื่อนข้าพุ่งปั๊บก็ขึ้นห้องว่าพระนั่งภาวนาก่อนจนได้เวลาขึ้นลงมาฉันนี่เป็นประจำถ้ามันมีแขกในระยะนั้นนะใครจะขยันยังกว่าท่านมาทำความเพียรมันก็มาถามมีแต่โม้เฉยมาถามระบาดมันต่างมันจะแตกมันเต็มเข้าใจหรือเปล่าถ้าแตกรู้ไหมเออยังไม่รู้ภาษาจะแตกมันดอกเตอร์อะไรไม่รู้ภาษาจะแตก
1: การใกล้ๆจะหมดนะภาพนี้ท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะการใกล้ๆจะหมด
0: นะภาพ
1: น
0: ี้
1: ท่าน
0: คุณ
1: ทำใจด
0: ี
1: ท่านเข
0: ้
1: าใจแล้ว
0: ถามว่าจะแต่ยังคนทั้งโลกยังทักจะแต่ดีจะดีไหมยังไม่รู้เรื่องยังมาถามอยู่เนี่ยไหนกันเพราะท่านเก่งจริงๆแล้วร่างกายไงไม่มีเรื่องโรคนี่มีท่านจุคุณองค์เดียวเนี่ยวงคณะปฏิบัติวงคณะปกครองนะเราคนเรายังเข้านอกออกในเข้าได้หมดแม้ว่าที่ไหนมันเข้านอกออกในได้ทั้งนั้นว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นมันถึงรู้เรื่องทั้งด้านพยัคฆ์ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนี่นะพูดอะไรมันก็ไม่ติดที่มันเข้าต้องอ้อมในหมดนี่ครูอาจารย์ท่านผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็เคยเข้าหมดแล้วนี่การปกครองนะท่านจุคุณนี่ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งไม่มีที่จะพูดเรื่องโลกเรื่องของสายเลยนะนั่งฟ้ามือฟ้าสี่ชั่วโมงก็จะไม่จะเรื่องปฏิบัติกรรมฐานล้วนเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหาเป็นเช่นข้าราชการเช่นพวกนายทหารที่เนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องของเราพอไปเห็นท่านแล้วโอ้ไม่ใช่เรื่องเนี่ยใครต้องยอมเท่านั้นแหละไปเห็นภาวะปฏิบัติของท่านแล้วดูรอบเฉยนี่เป็นอย่างหนึ่งนะเวลาเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างหนึ่งนะท่านเป็นอย่างไรมีแต่เรื่องอาจต้องทำเดินจงกรมนั่งเพราะที่บนนาตั้งแต่เป็นเนรทั้งก็เคยเล่าให้ฟังเรื่อยไปติดใจให้ตามกับหลวงปู่มั่นแล้วออกมาแล้วก็พรรณนาครูอาจารย์องค์นั้นคนอย่างนั้นองค์นั้นเป็นนั้นมีแต่อย่างนี้แหละนี่จะพูดเรื่องการปกครองอย่างนั้นข้างนั้นอย่างนั้นข้างนี้เป็นอย่างนี้ไม่มีเราเห็นองค์เดียวที่นี้มาเลยนั่งกับท่านมันจะตายเราเป็นผู้น้อยจะนั่งตัวระวังต้องวันยาหัดก็ตายที่พ้นอย่างนั้นใช่ไหมของคุณหนึ่งคนนางผู้หญิงคนตัวเป็นผู้น้อยอยู่ไปให้เฉยๆเสนอได้หรือเมื่อเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะใช่ไหมมันเสียความอารมณ์มันต้องระวังป้องอย่างนั้นก็ที่รู้ก็รู้ขาแอวแข็งเกือบที่รู้ก็ฝืนแล้วที่ง่ายหมาไปบุญเขาจะไม่ง่ายหมามันง่ายไม่เป็นท่าก็ง่ายหมาเกือบง่ายเป็นท่าง่ายคนรู้ไหม พูดแล้วผมอ่อนภาษาว่ะวันนี้เล่นเครื่องหนึ่งแล้ววันนี้ออกหลายเรื่องเลยเอาละพอเฮ้ยไปมันออกหลายเรื่องเลยทำไปเลยนั่งกลับมาใหม่กลับไปครั้งนี้ก่อนใช่ไหม
2: คะ
0: กลับไปวันนี้ก่อน
2: เจ้าค่ะแล้ววันจันทร์หรือวันอังคารจ
0: ึ
2: งจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะ
0: ฟังธรรมะเต็มยศแบบนี้ฟังไหมฟังเต็มยศไหม
2: เต็มยศเจ
0: ้
2: าค
0: ่
2: ะ
0: ต่างคนต่างเต็มยศแบบนี้นะ
2: ได
0: ้ยินไหมขนาดพวกนี้ได้ยินไหมพวกนี้เขียนได้ยินไหมขนาดได้ยินขนาดวันนี้ได้ยินหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินระวังนะเดี๋ยวจะถูกขนาดนั้นย้อนบอกนะไอ้โอ้ได้นั่นเป็นไรอยู
1: ่
0: ฮะภาษาอะไรฮะ
1: ที่มาจากกรุงเทพเมื่อวาน
0: ชื่ออะไรอ่ะ
1: ชื่อดร.ทาวิไล
0: ทาวิไลเมื่อวานไม่เคยฟังเทศธรรมะป่าที่วันนี้ฟังเต็มยศเลยนะวันนี้ฟังเต็มยศเลยนะวันนี้เปิดเต็มที่วันนี้เขาเขียนไว้นั่นไงว่าเข็มไม้200เหรอเข็มไม้ยศเราก้าว360วันนี้360เราขึ้นเข็มไม้เราเลือกเองมันยืนเนาะลูกมันจะมองเนาะนั่นมันได้เดี๋ยวนี้มันไม่จับคลิปอ่านอะไรหรอกคลิปเกี่ยวเพราะฉะนั้นมันต้องมีแต่ลืมไป
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

ขันธ์แปลว่ากองของธรรมธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์แจกออกไปจากกองธรรมคือขันธ์ทั้งนั้นได้แก่อายตนะที่ว่าจักขวายตนะได้แก่ตาไปจนถึงมนายตนะได้แก่ใจเป็นที่สุดดังนี้ตั้งแต่จักขวายตนะได้แก่ตาของพวกเรานี้ไปจนถึงกายายตนะได้แก่กาย5นี้เป็นส่วนของรูปขันธ์คือกายของพวกเรานี้มนายตนะที่6นี้เป็นส่วนใจของพวกเรานี้เองอันอายตนะ6อย่างนี้ท่านแปลว่าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรมอัพยากตธรรมทั้งหลายมันเกิดมีอยู่ในใจในกายของบุคคลเราเป็นประจำเป็นนิดอยู่แล้วนี่เองจากนี้มหาภูตธาตุ4คือธาตุ6มีอากาศธาตุจนถึงวิญญาณธาตุเป็นที่สุดธรรมธาตุ7มีวันโนธาตุจนถึงภวังคธาตุเป็นที่สุดและธาตุ18ที่จักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุจนถึงมโนธาตุธรรมธาตุทั้งหลายอื่นจนตลอดธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ก็ยังบอกว่าขันธ์อยู่อย่างนี้เมื่อมีขันธ์ก็ต้องมีธาตุด้วยทุกหมวดของธรรมไปทีเดียวเหตุนั้นที่พระองค์วางคำสอนไว้ในคัมภีร์ของสนธิมีวางขันธ์ไว้เพื่อให้บุคคลผู้มีวาสนาได้เรียนกันว่าให้มีตั้งธาตุตั้งขันขึ้นเป็นหลักในการเรียนแปลหนังสือกันนั้นก็พระองค์ต้องการให้ผู้เรียนนั้นให้รู้จักธาตุรู้จักขันอันได้แก่ตัวของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่ได้มีธาตุมีขันตั้งขึ้นมาเป็นตัวของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายหากมีบริบูรณ์อยู่แล้วพระองค์หวังให้ผู้เรียนนั้นได้รู้ดีว่าธาตุขันธ์รูปกายใจของบุคคลตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อกายใจของบุคคลและสัตว์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่เช่นนี้มันก็เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของใครเลยเมื่อบุคคลใดมารู้ธาตุขันธ์ได้ดังนี้นั้นผู้นั้นก็มีใจเบื่อหน่ายในธาตุในขันธ์อันเป็นตัวของตนขึ้นมาในใจของผู้นั้นก็วางธาตุวางขันธ์อันได้แก่ร่างกายใจของตัวนั้นออกใจของผู้นั้นก็ตั้งลงเป็นองค์สมาธิสมาบัติเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาตามกำลังความรู้ความเชื่อมั่นของตนก็พ้นทุกข์กันเท่านั้นเองพระองค์ท่านที่หวังในพุทธบริษัททั้งหลายมีใจรู้ธาตุรู้ขันธ์อันมันตั้งอยู่มีอยู่บริบูรณ์อยู่แล้วในตัวของบุคคลทั้งหลายเป็นต้นนี้เพื่อใช้ผู้รู้ได้พ้นทุกข์ดังนี้ไม่ใช่พระองค์วางคำสอนไว้ให้พวกเราเอาชื่อของธาตุของขันธ์ดังธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมาตั้งลงเรียนกันสอนแปลกันเอาลงปากบอกกันไปผู้เรียนจำเอาเสียงกันไปใจจำเอาเสียงบอกว่าธาตุขันธ์ได้แล้วก็ว่าตัวรู้ตัวได้แล้วคำพีสนธิคำพีมูลดังผู้เรียนทั้งหลายพากันเรียนได้สนธิได้มูลกันอยู่หากมีใจหลงไม่พ้นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะผู้เรียนทั้งหลายไม่รู้ความประสงค์พุทธาธิบายไว้ดังได้อธิบายมานี้และเหตุผลนั้นถ้าผู้เรียนรู้คำพีสนธิคำพีมูลขึ้นไว้ในพระพุทธศาสนาของท่านนี้ก็บัญญัติวางไว้เพื่อภูลบุตรได้พิจารณาธาตุขันธ์อันมีอยู่ในตนให้รู้ให้เข้าใจแจ่มใสจนเอาใจก้าวล่วงธาตุขันธ์อันเป็นตัวทุกนี้พ้นไปถึงสมาธิสมาบัติอันเป็นตัวพระนิพพานขึ้นมาในใจได้สมกับคำของพระองค์สรรเสริญไว้ว่าอักขังฐานังมนุสเสสุมรรคสัจจะวิสุทธิยาดังนี้แปลว่ามนุษย์คนเรานี้อันมีใจรู้อยู่ท่ามกลางอกนี้เองเป็นฐานอันเลิศเพราะมีอริยสัจธรรม4มีบริบูรณ์ในตัวของบุคคลเรานี้อีกเหมือนกันเพราะอริยสัจธรรม4นี้เป็นบาทก้าวของพระองค์เดินเหยียบไปเข้าสู่พระนิพพานดังคำสอนท่านบอกไว้ว่าสัจจานังจตุโรปาทาว่าพระองค์เดินเข้าสู่พระนิพพานที่เดินไปตามอริยสัจ4เป็น4รอบดังว่าปาทะแปลว่ารอยเท้าอย่างนี้จบขอยุติ
ที่เทศนามานี้เป็นเดือนยี่ข้างขึ้นปีพุทธศักราช2470เดือน3เพ็ญของปีพุทธศักราช2470พระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์มหาปิ่นได้นำวงศิษย์มีข้าพเจ้าด้วยไปทำบุญมาฆบูชาที่บ้านหัวงัวตำบลไผ่ช้างอำเภอยะโสธรซึ่งเป็นบ้านญาติของท่านมีเทศปุจฉาพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นกับอาจารย์บรินคือเป็นคฤหัสถ์เมื่อก่อนแกเป็นพระแกเรียนคัมภีร์สนธิคัมภีร์มูลเรียนคัมภีร์มากแกเป็นครูสอนคัมภีร์พวกพระและเนนและเป็นนักเทศ 3-4 ธรรมาสมาเมื่อแกเสร็จแล้วพวกโยมผู้ชอบฟังเทศก็ไปเชิญแกมาเทศในงานของตนอยู่เสมอไปฉะนั้นพวกโยมญาติของพระอาจารย์สิงห์พากันรู้ว่าอาจารย์บรินมีการติเตียนพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์มหาปิ่นว่าพระอาจารย์ทั้งสองนี้มีสอนกรรมฐานแก่พวกไม่มีหลักเป็นแต่สอนพระไตรสนคมกันเฉยๆดังนี้ต่างพากันเสียใจโกรธจึงได้ไปเชิญแกมาเทศปุจฉากันกับพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นในงานมาฆบูชาเดือน3นั้นมีเทศปัญหาเรื่องพระถมสมโภชเมื่อจบเทศนาลงแล้วโยมอาจารย์รินจะได้ขอมอบตัวเป็นศิษย์ถวายตัวเป็นโยมผู้รับใช้พระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นเนื่องจากแกเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายที่พระองค์เทศนาเป็นคัมภีร์ต่างๆไว้รวมสงเคราะห์ลงที่ใจของบุคคลแห่งเดียวตามกระแสธรรมพระอาจารย์สิงห์ผู้ท่านแสดงสรุปใจความของธรรมะที่พระอาจารย์มหาปิ่นและอาจารย์ลินได้ปูชากันไปหยุดพักให้พระอาจารย์สิงห์แสดงสรุปใจความจนจบในการได้ปูชากันมาดังนี้ร่วมกองทัพธรรมพระกรรมฐานข้างแรมของเดือน3นั้นพระอาจารย์สิงห์และพระอาจารย์มหาปิ่นจึงได้นำหมู่ศิษย์ทั้งหลายมีข้าพเจ้าด้วยไปที่วิเวกจังหวัดขอนแก่นเพื่อเยี่ยมท่านพระครูพิสารหรือจันญาติของท่านด้วยเพื่อถึงรุกขมูลป่าช้าบ้านนวลยางอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเดือน3แรม6ค่ำข้าพเจ้าพักแรมอยู่ที่พักรุกขมูลกับพระอาจารย์ทั้งสองได้4วันแล้วได้ขอลาท่านเพื่อเยี่ยมแม่อกข้าพเจ้าที่ได้บวชเป็นนักข่าวไว้ที่บ้านดอนเงินอำเภอกุมภวาปีเป็นบ้านเดิมของข้าพเจ้าเมื่อท่านอาจารย์ทั้งสองได้อนุญาตแล้วข้าพเจ้าเดินทางไป3คืนถึงบ้านสอนแม่ออกให้รู้จักภาวนาและศีลธรรมเดือน6ของพุทธศักราช2471ข้าพเจ้าได้ลาแม่ออกกลับถึงพระอาจารย์สิงห์ท่านได้นำหมู่ศิษย์ไปพักอยู่รุกขมูลโคกขวาช้าเหล่างาทิศตะวันออกเมืองขอนแก่นข้าพเจ้าได้พักอยู่กับพระอาจารย์สิงห์ฟังเสียงพวกโยมคนเมืองขอนแก่นไม่เคยเห็นพระกรรมฐานตื่นเต้นกล่าวร้ายติดเตียนกันไปสารพัดต่างๆนานาไม่ใช่เขาตื่นเต้นไปทางกลัวทางเลื่อมใสแต่พวกมึงชาวราชพฤกษ์ตื่นเต้นเราได้เห็นพระพุทธเจ้าออกบรรพชาใหม่ไปเที่ยวบิณฑบาตนั้นพวกโยมเมืองขอนแก่นพากันตื่นเต้นอยากเห็นพระกรรมฐานเป็นสัตว์เรียกพวกพระกรรมฐานว่าพวกบักเหลืองคำว่าบักเหลืองนี้เขาว่าพระกรรมฐานทั้งหลายเป็นงูจงอางอีล่าคางเหลืองฉะนั้นจึงมีคนเขาออกมาดูพวกพระกรรมฐานเขาจำต้องมีมือถือไม้ค้อนกันมาแทบทุกคนเมื่อมาถึงหมู่พวกข้าพเจ้าแล้วถือค้อนเดินไปมาเพื่อดูพระเนรที่พากันพักอยู่ตามร่มไม้และร้านที่เอากิ่งไม้แอมและมุงนั้นไปมาแล้วก็ยืนเอาไม้ค้อนค้ำเอวยืนดูกันอยู่ก็มีพอควรแล้วก็พากันกลับบ้านเสียงร้องว่าเห็นแล้วล่ะพวกบักเหลืองพวกอีล่าคางเหลืองพวกมันมาแห่นคือแทะหัวผีหล่อนคือกะโหลกอยู่ป่าชาโคกเหล่างามันเป็นพวกแม่แรงคือผีชนิดหนึ่งชาวอีสานถือว่าเป็นตัวเสนียดทำให้ฟ้าฝนไม่ตกต้องให้หมอผีทำพิธีกับไล่
ฟ้าฝนจึงจะตกต้องตามฤดูกาลเพื่ออยู่ที่ไหนฝนฟ้าไม่ตกเลยจึงให้มันพากันหนีถ้าพวกบักเหลืองไม่หนีภายใน 3-4 วันนี้ต้องได้ถูกเงาไม้ไผ่ค้อนไม้สแกไปฟาดหัวมันดังนี้ไปต่างๆนานาจากนี้ไปก็มีเขียนหนังสือปักฉลากบอกให้หนีถ้าไม่หนีก็จะเอาลูกทองแดงมายิงบูชาหลักดังนี้เป็นต้นไปบิณฑบาตไม่มีใครยินดีใส่บาตรให้ฉันจนพระอาจารย์สิงห์ภาวนาคาถาคุณหิสวิชัยว่าแรงๆไปเลยว่าตาบอดตาบอดหูหนวกหูหนวกปากกึกกึกคือเป็นใบ้ไปตามทางบิณฑบาตนั่นแหละถ้ามีแยกการไปบิณฑบาตตามตรอกตามบันไดเรือนไปเลยจึงพอได้ฉันบ้างทั้งพระอาจารย์ก็มีการประชุมลูกศิษย์วันสองวันต่อครั้งก็มีท่านให้โอวาทแก่พวกลูกศิษย์ได้มีความอบอุ่นใจไม่มีความหวาดกลัวอยู่เสมอแต่ตัวข้าพเจ้าก็ได้อาศัยพิจารณากำหนดจิตตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธัมโมหเวรักขติธัมมจาริงนี้อยู่เรื่อยไปครั้นอยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์สิงห์ได้เรียกข้าพเจ้าเข้าไปหาที่วิเวกตามร้านร่มไม้ในป่าช้าข้าพเจ้าตามท่านไปถึงร่มไม้ดีบนมีเครือไม้ขึ้นคลุมปลายไม้ท่านมานั่งและพระอาจารย์สิงห์ได้พูดถึงเรื่องเหลวไหลของท่านครูดีที่ท่านได้ขอร้องให้ไปจัดที่พักดอนปู่ตาบ้านศกแสงบ้านหนองขามบ้านหนองโจดริมหนองซองแมวเพื่ออาศัยโยมหมอลำก้อนบ้านหนองโจดพร้อมด้วยโยมบ้านหนองขามมีศรัทธามาขอนิมนต์ขอพระจากพระอาจารย์สิงห์ไปนำจัดสำนักขึ้นพระอาจารย์สิงห์จึงให้ท่านครูดีพร้อมด้วยหมู่ไปพวกโยมหมอลำก้อนได้นำหมู่โยมบ้านหนองขามไปทำร้านรุกขมูลให้พวกท่านครูดีพร้อมด้วยหมู่ในบ้านดอนปู่ตานั้นยังไม่เสร็จดีพวกโยมบ้านโศกแสงซึ่งเป็นบ้านเขาไปตั้งก่อนบ้านหนองโจดบ้านหนองขามเขาไม่ยอมให้ตั้งสำนักเขาแบกปืนถือดาบถือไม้ค้อนออกไปและดูดาบเอาพวกหมอลำก้อนและโยมบ้านหนองขามและท่านครูดีพร้อมด้วยหมู่จนท่านอยู่ไม่ได้ได้นำหมู่นี้กลับคืนมาหาท่านพระอาจารย์สิงห์เรียนท่านว่าไม่ไหวเขาจะฆ่าตายดังนี้เป็นต้นต่อไปพวกโยมบ้านโศกแสงใช้อำนาจบังคับโยมหมอลำก้อนทำลายร้านให้หมดและให้ปลูกต้นไม้แทนให้ผีปู่ตาเสร็จพวกโยมบ้านโศกแสงได้บังคับพวกหมอลำก้อนว่าไม่ให้ทำอีกเป็นอันขาดแล้วก็ให้ยุติกันไปพระอาจารย์ให้ปรารภเรื่องนี้ท่านมีการตำหนิท่านครูดีว่าใจน้อยที่ขาดไม่เชื่อคำสอนของท่านยังกลัวตายอยู่ดังนี้เป็นต้นแล้วท่านจึงขอให้ข้าพเจ้าไปนำพวกโยมหมอลำก้อนจัดขึ้นอีกให้ได้ถ้าท่านไม่ไปจัดสำนักขึ้นในที่นั้นให้ได้อีกแห่งหนึ่งแล้วที่จำพรรษาของหมู่พวกเราไม่พอกันอยู่เลยถ้าจะจัดหาจัดบ้านอื่นขึ้นก็ไม่มีใครเขาเกิดศรัทธาความเลื่อมใสมาติดต่อพวกเราพอจะได้จัดสำนักขึ้นได้พระอาจารย์สิงห์ท่านพูดอย่างนี้ข้าพเจ้าพิจารณาดูในเวลาท่านพูดกับข้าพเจ้าอยู่นั้นรู้สึกว่าท่านมีหวังประโยชน์สองอย่างเพื่อแก้คนชาวเมืองขอนแก่นและหวังประโยชน์แก่หมู่ลูกศิษย์จริงๆเพื่อคนเมืองขอนแก่นรู้จักพระกรรมฐานขึ้นดังนี้ข้าพเจ้าจึงขอโอกาสปรารภเรื่องจะไปจัดสำนักขึ้นว่าบ้านโศกแสงเขาไม่มีความเลื่อมใสจนเกิดการขู่เข็นรังควานให้ครูดีและพวกหมอลำก้อนจึงได้เลือกสร้างสำนักกันมาแล้วอย่างนั้นหากกล้าวไปนำเขาจัดขึ้นอีกพวกคนชาวบ้านโศกแสงเขาเกิดมารังควานกล้าวจนถึงเกิดฟ้องร้องเข้าถึงโรงขึ้นศาลท่านอาจารย์จะคิดช่วยกล้าวอย่างไรพระอาจารย์สิงห์ท่านพูดรับรองข้าพเจ้าว่าเมื่อเรื่องทั้งปวงเกิดขึ้นเกี่ยวกับจัดสำนักนี้
ผมขอเอาคอผมรับประกันท่านเมื่อคอผมยังไม่ขาดจากตัวผมแล้วตราบใดผมไม่ยอมให้ท่านรับความยุ่งยากรับโทษอันใดเลยข้าพเจ้าเห็นว่าท่านอาจารย์มีใจประสงค์ให้เราไปจริงๆจึงพูดรับรองการไปของเราจนถึงกับเอาคอประกันรับรองอย่างนี้ข้าพเจ้าจะเรียนการไปของข้าพเจ้าว่าเมื่อกล่าวไปถ้ามันเกิดได้มีการได้โต้กันกับเขาอย่างไรกล่าวจะจดบันทึกคำพูดกล่าวและคำพูดของเขาส่งมาถวายพระอาจารย์ตรวจดูให้รู้ไปทุกวันพระอาจารย์สิงห์ท่านก็ยิ่งยินดีและเลิกพูดกันวันหลังก็ได้นำหมู่เดินทางไปทางเกือบ300เส้นจวนเที่ยงถึงบ้านหนองโจดบ้านหมอลำก้อนให้คนออกไปบอกหมอลำก้อนออกมาหาหมอลำก้อนไม่อยู่ไปหากินจนค่ำแกจึงมาหาพูดถึงเรื่องจะจัดสำนักขึ้น

ื่นเช้าก็พระเจ้าพร้อมหมู่ผ่านบ้านตรงไปบ้านผู้ใหญ่บ้านและบ้านทายกใครต่อใครเขามาใส่บาตรขอเชิญออกไปหาผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ช่วยทายกกับจ้ำคือหมอผีผู้เป็นสื่อกลางการติดต่อระหว่างผีกับคนผู้ปฏิบัติผีเพื่อพร้อมกัน5คนนำจังหันออกไปถวายพอฉันจังหันเสร็จพวกโยมก็รับประทานเสร็จเสร็จแล้วพูดกันไปจนถึงบ่าย1โมงกว่าพวกโยมบ้านโศกแสงพูดว่าไม่ยอมให้ตั้งเป็นเด็ดขาดเลยตัวข้าพเจ้าจึงถามดูฟากดอนปู่ตาคือผีประจำหมู่บ้านชาวบ้านจะสร้างศาลาขึ้นไว้สำหรับเส้นไหว้บวงสรวงไปทางทิศใต้มีบ้านอะไรหมอลำก้อนบอกว่ามีบ้านกุดกว้างดังนี้ข้าพเจ้าจึงพูดอีกว่าถ้าผู้โยมไม่ยินดีมีศรัทธาที่ตั้งสำนักวัดตรงดอนปู่ตาของพวกโยมแล้วพวกอาตมาก็ขอเวลาเดินทางไปหาที่วิเวกที่ตั้งสำนักที่ใกล้เคียงบ้านกุดกว้างดูล่ะพวกข้าพเจ้าเตรียมตัวเดินทางมีหมอลำก้อนโยมจานวนบ้านหนองขามเป็นต้นเข้าของนำส่งแท้จริงข้าพเจ้าอยากเห็นดอนปู่ตาว่าเป็นโนนที่เหมาะสมควรจะตั้งเป็นสำนักได้หรือไม่มันจะเป็นที่วิเวกของผู้ปฏิบัติหรือไม่ถ้าตั้งสำนักลงไม่ได้จริงก็พอได้ไปพูดเรียนพระอาจารย์สิงห์ท่านทราบพอไม่ท่านเสียใจว่าตัวข้าพเจ้าเหลวที่สุดนี้หนึ่งข้าพเจ้าจึงถามหาบ้านทางที่จะได้เดินผ่านดอนปู่ตาไปเมื่อพวกข้าพเจ้าออกเดินทางไปพวกโยมบ้านโศกแสงก็พากันเดินกลับบ้านเขาเดินไปตาเขามองดูพวกข้าพเจ้าเขาเห็นเดินไปทางดอนปู่ตาของเขาเขาพร้อมกันเพิ่งไปบอกคนในบ้านเขาพวกคนในบ้านมีทิศพรเป็นหัวหน้าวิ่งมือถือไม้ค้อนถือดาบวิ่งออกหน้าของหมู่เขามาแต่ข้าพเจ้ากับโยมจานวนถึงดอนปู่ตาก่อนและได้เดินไปดูที่ผีปู่ตาเขาแล้วทิศพรจึงวิ่งไปถึงตีนดอนเดินเข้าไปตามทางเข้าไปถึงริมมองเข้าไปดูเห็นเขาทำที่เตือนที่หน้าหอปู่ตาเขานั่นแล้วข้าพเจ้าจึงถามแกว่าโยมถือดาบมาทำไมทิศพรแกนั่งลงวางดาบและด้ามขวานแล้วยกมือประนมพูดว่ามาหาท่านนี่แหละเพราะมีธุระนิมนต์ท่านออกไปข้างนอกหาพวกผมที่พากันมารออยู่นอกตีนดอนนั้นเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าจึงถามทิศพรว่ามีธุระอะไรกันอาตมาก็มาไหว้ปู่ตานี้มันผิดอย่างนั้นหรือทิศพรพูดว่าผิดนั่นแหละขอรับข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นต่อไปว่าพระมาไหว้เจ้าปู่มีผิดพวกโยมมีประกาศไว้ที่ไหนที่บ้านหรือที่ศาลอำเภอที่ไหนไม่เห็นมีอาตมาไม่รู้ไม่เห็นก็จำเป็นได้เข้ามาไหว้แล้วดังอาตมาเคยได้ไหว้ไปไหว้ที่เขาบ้านอื่นเมืองอื่นเขายกหอไว้ตามต้นโพในวัดหรือในดอนระหว่างหมู่บ้านในกลางเมืองตามหนองตามคลองต่างๆมาในบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ไม่เห็นว่าพระคนใครได้เคยไปไหว้ตาปู่เขาก็ไม่เคยตู่ว่าผิดกันเลยนี่แต่เขาว่าดีซ้ำอีกอาตมาได้เคยไหว้ตาปู่มาที่ได้เข้ามาไหว้ตาปู่ของพวกโยมนี้ดังเคยได้ไหว้มานั้นเมื่อตมาไหว้ตาปู่ของพวกบ้านโศกแสงนี้ก็เท่ากับเป็นปู่เป็นตาของตมาด้วยเพราะปู่กับตานี้ก็ต้องหมายเอาคนแก่กว่าคนเป็นส่วนมากที่สมควรเรียกว่าเป็นปู่เป็นตาของคนผู้อายุอ่อนกว่าดังนี้ถ้าปู่ของพวกโยมนี้ท่านเป็นปู่มีอายุมากอายุหมดจนท่านตายไปจากความเป็นมนุษย์ไปแล้วยังอาตมาก็จำต้องเรียกท่านว่าปู่อยู่ดีนี่แหละอาตมาจึงเข้ามาไหว้ท่านหากพวกโยมเห็นว่าอาตมา

0: มาไหว้พระปู่นี้ติดแล้วก็ให้พระออกไปเรียกกันเข้ามาพูดกับอาตมาในที่นี้และอาตมาไม่ออกไปดอกถ้าอาตมาออกจากที่นี่ไปก็จะออกเดินทางไปบ้านกุฎกว้างเท่านั้นแหละเพราะอาตมาไม่รู้ระยะทางไปบ้านกุฎกว้างทั่วไกลหรือใกล้กลัวจะไปไม่ถึงอาตมาว่าดังนี้และพระออกจะว่าอย่างไรตาทิตพรจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะไปเรียกเท่าแก่พี่น้องผมเข้ามาพูดกับท่านในที่นี้แล้วแกก็ถือดาบคือด้ามขวานที่ถือมาเดินกลับออกไปบอกหมู่ของแกให้เข้ามาหาข้าพเจ้าที่เดินอยู่หน้าหอตะปู่ตานั้นแต่ทิตพรและหมู่คนหนุ่มทั้งหลายได้พากันกลับบ้านทำกิจการงานของเขาไปหมดคงมีแต่ผู้ใหญ่บ้านพายกวัดเท่าจำผีก็บิกรวมกันเป็น9คนเดินเข้าไปหาข้าพเจ้าพวกทิศพรที่พากันกลับบ้านแล้วเห็นจะจนคำพูดของข้าพเจ้าที่ได้พูดกันไปแล้วนั้นจึงได้พากันกลับบ้านก็ไม่รู้เพราะข้าพเจ้าพูดไม่ให้มีทางเอาผิดได้ข้าพเจ้าถามว่าผู้พอออกคือใครบ้างผู้ใหญ่บ้านแกจึงบอกชื่อว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านจานเบ้าส่วนคนนั้นชื่อนั้นๆไปจนหมดข้าพเจ้าจึงกล่าวตอบไปว่าดีแล้วพอออกผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพวกพอออกทั้งหลายที่เดินเข้ามานี้คนชื่ออะไรที่เขาเดินไปบอกพวกพอออกมาหาอาตมานี้เขาว่าอาตมามาไหว้ปู่ตาพอออกบ้านตกแสงนี้ว่ามันผิดมันผิดอะไรผิดปู่ตาหรือข้อประกาศห้ามของพวกโยมชาวบ้านได้มีประกาศห้ามกันไว้ว่าถ้าปู่นี้ห้ามมิให้พระมาไหว้กันดังนี้ประการใดอาตมาขอทราบเพราะอาตมาไม่เคยได้ยินว่าพระหรือคนใครได้ไหว้ตะปู่ไหนว่ามันผิดดังว่าอาตมามาแล้วมานี้สักทีเลยอาตมาเพิ่งมาได้ยินว่าไหว้ตะปู่ผิดวันนี้เองโยมผู้ใหญ่บ้านแก่พูดว่าผมก็ยังไม่เคยได้ยินว่าใครไหว้ปู่ตาว่ามันผิดดังท่านอาจารย์พูดนี้ก็ยังไม่เคยได้ยินมาคือกันกับท่านอาจารย์นั้นอีกแหละทิศพรมันจะพูดกันกับท่านอาจารย์นั้นมันไม่เข้าใจคำพูดของท่านอาจารย์มันพูดผิดไปกระมังพวกผมอยู่นอกก็ได้ยินมันพูดพวกผมก็เข้าใจว่ามันพูดผิดอยู่เหมือนกันข้าพเจ้าจึงพิจารณาคำพูดของพวกผู้ใหญ่ตลอดถึงใจเขาว่าพากันกลัวผีตาปู่ยังไม่มีที่เปรียบเลยข้าพเจ้าจึงนึกขึ้นในใจว่าจะตั้งสำนักลงในดอนนี้ตั้งลงได้แน่ข้าพเจ้าจึงมองพิจารณาดูดอนข้าพเจ้าไม่ชอบป่าไม้อันห่างพื้นที่ก็เป็นนอนสูงขึ้นจากพื้นดินธรรมดาเล็กน้อยดอนก็ไม่กว้างใหญ่ถ้าไม่ใช่ท่านอาจารย์ให้ไปสร้างขึ้นข้าพเจ้าก็จัดขึ้นแล้วเพราะไม่เหมาะสมแต่นี้หากไม่เห็นว่าท่านอาจารย์สั่งให้ไปจัดขึ้นเท่านั้นจึงคิดหาทางจะจัดขึ้นให้ได
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: ระบาดแปลว่าบทนั่นลงมามหามโนภูพังมาในคัมภีร์ไหนมาใครในคัมภีร์มโนภูพังก็ไม่ผิดถ้าจะตอบในทางปรมัตถ์ทีฆนิกายมหาวรรคก็เป็นวรรคยาวจุลวรรควรรคสั้นมัชฌิมวรรคก็วรรคขนาดกลางพูดขนาดกลางมหาวรรคก็พูดยาวพูดหลายวรรคหลายตอนเรียกว่ามหาวรรคแต่ความประสงค์ก็อันเดียวกันทำเจริญวัฏระบาดมันส่งต่อพระนิพพานหมดที่มีโลกีมาปนเปเพราะเอาศาสนาอื่นมาปนเปคำสอนพระพุทธศาสนาก็เลยยุ่งเหยิงเยิ้งกันไปหมดคำว่าสันทิฏฐิโกในทางพุทธศาสนาก็หมายเอาพรหมจรรย์เบื้องต้นในพรหมชาละสูตรสูตรสุปฏิปันโนเป็นสูตรเบื้องต้นเพราะพรหมจรรย์เบื้องต้นหมายเอาสุปฏิปันโนพรหมจรรย์เบื้องปลายสามีเกศพระพุทธศาสนาไม้เท่านั้นที่ประกาศตัวว่าพุทธศาสนาเป็นโลกีไม่ใช่ศาสนาอื่นเป็นโลกีศาสนาศาสนาพุทธเป็นโลกุตระศาสนาพระส่งเสริมสุปฏิปันโนเป็นต้นเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพุทธศาสนาจะนิกายใดไหนก็ตามพระบรมศาสดาไม่ทรงสรรเสริญนิกายนั้นนิกายนี้ก็ทรงสรรเสริญนิกายสุปฏิปันโนเท่านั้นเป็นต้นจนถึงอุชุยายะสามีกิท่านั้นยืนยันท่านั้นนิรญาณเป็นสาวกของเรามหายานเป็นสาวกของเราพระบรมศาสดาก็ไม่ได้ทรงยืนยันมาใส่ชื่อคันใหม่ที่หลังสังขารยานครั้งที่สองพระบรมศาสดาก็ทรงยืนยันแต่สุจิปโนชุยายะสามีท่านั้นจะเป็นนิกายไหนก็ตามยืนยันเท่านั้นปัญหาในสนามหลวงกับปัญหาในทางปฏิบัติปัญหาถ้าทำเอกผู้ภาวนาพุทโธพุทโธเป็นสมถะหรือปรัชนาแล้วถ้าตอบให้ถูกในสนามหลวงก็ตอบว่าผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะเพราะผู้ภาวนาพุทโธจะถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่สามารถถึงอัปปนาจริงอยู่แต่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วไม่เหมือนกันการสร้างบารมีมาไม่เหมือนกันผู้ภาวนาพุทโธพุทโธนั้นจะผูกขาดว่าเป็นสมถะหน้าเดียวก็ไม่สนิทยกทาหอนเช่นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เธอเห็นบริกรรมของเธอคำบริกรรมของเธอเป็นวจีสังขารหรือเป็นจิตตสังขารเกือบดับอยู่แต่เธอเห็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอนัตตาคุณแทบไม่เกิดไม่ดับเสียแล้วเมื่อเธอเห็นพร้อมกันในขณะเดียวอย่างนี้มีญาณธรรมยุทธเห็นพร้อมกันพร้อมกับลมหายใจเข้าออกด้วยจะเข้าใจว่าเธอเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกต้องเป็นวิปัสสนาสัมปยุตกันกับด้วยสมถะตรงคืนกันไปในตัวส่วนจะเบื่อจะนายจะคลายจะหลุดจะพ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละรายของบุคคลเราจะตอบอย่างนี้ยกอุทาหรณ์อีกนี่ผู้บริกรรมละโชระนังละชังฮานตินั่นก็น่าจะเป็นบริกรรมอภานาฉะนั้นจึงแตกฉานในปฏิสัมภิทาสี่เล่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าบารมีแก่กล้ามาต่างกันมาในภพก่อนภูเพยกตาปุญญาตานิสัยปัจจโยปุเรชาตาปัจจโยไม่เหมือนกันยกอุทาหรณ์อีกเช่นพระพาหิยะครั้งเทศพระบรมศาสดาเมื่อต้องการให้เทศยาวเลยเทศสั้นๆครับเออถ้าอย่างนั้นก็เป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นเออพอแล้วครับสำเร็จพระอรหันต์ไปแล้วเพราะเหตุอะไรก็เพราะเหตุว่าขั้งพระพุทธเจ้ากัจจปะหนึ่งท่านได้ภาวนาสมถะโดยปัสสนามาช่ำชองแล้วเกิดกล้ามาแล้วเทศอนัตตาใส่คำเดียวเท่านั้นเพลงเลยพวกมานพก็เหมือนกันมานพ16คนมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีแก่กล้าและไม่แก่กล้ากรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างมันส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละท่านละคนเช่นพุทโธพระสวัสดิวันพุทโธพระสกทาคามีพุทโธพระอนาคามีพุทโธพระอรหันต์พุทโธพระอรหันต์พระอรหันต์เรียนพุทโธจบแล้วพุทโธแปลผู้รู้รู้จนไม่มีกิเลสวิมุตติญาณทัศนกถาทัศนกถาโดยความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่ได้เกิดความรู้ความเห็นในความที่พ้นจากกิเลสเป็นตอนไปเหมือนโสดาบันสกทาคาอนาคาถ้าให้ผมตอบทุกวันผมต้องตอบอย่างนั้นฌานและสมาบัติฌานที่เป็นโลกีก็คือฌานผู้ที่เจริญฌานไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องเป็นโลกีจะเก่งสักเพียงไหนก็ต้องเป็นโลกีผู้เจริญฌานไม่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นฌานโลกีล้วนๆนะถ ถึงแม้จะเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาโลกีเพราะไม่ยอมตัวถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีรัตนสูตรเป็นเครื่องอ้างชะจาพิฐานานิอภโมกาตุงวิรัมปิสร้างเทรัตนังมณีตังเอเดนสเจสุวติของวัตถุพระโสดาบันท่านไม่ถือศาสดาอื่นนั่นชะจาพิฐานานิอภิฐานโทษอย่างหนักหกมาตุฆ่าฆ่ามันดาปิตุฆ่าฆ่าบิดาอรหัตตฆ่าฆ่าบิดาอรหันโลหิตวาทำลายพุทธเจ้ายังพระลงยังไห้ห้องขึ้นไปทั้งประเภทยังสงฆ์แต่จากกันอัญญชัดทุตเทพถือศาสดาอื่นไม่มีในพระโสดาบันนั่งผู้ถือศาสดาอื่นก็ห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่งห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานก็ห้ามชุปฏิปันโนไปในตัวด้วยมีในมหาปฏิในมหาปรินิพพานสูตรอีกเช่นด้วยศาสนาอื่นถ้าเขาไม่ประมาทในยัญญาวิธีของเขาเขาจะพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะไปได้หรือไม่พระเจ้าข้าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยศาสนาอื่นยินดีในทางวัตถุนิยมและอุดมคติไม่ใช่อุดมคติศาสนาอื่นไม่มีสุปฏิปันโนไม่มีอุชุไม่มียายะไม่มีสามีเลยเราไม่พูดข้างตัวเราพูดตามธรรมะธรรมาธิปไตยพูดตามดิ่งตามระดับน้ำท่านผู้อย่างระดับน้ำกับดิ่งก็คือธรรมะเพราะธรรมะมีอยู่ก่อนเราตถาคตแล้วไม่ใช่เราเป็นผู้มาแต่งธรรมะเราเป็นผู้มาขยายธรรมะออกให้รู้จักอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เฉยๆไม่ใช่เรามาแต่งท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศาสดาไปแล้วถ้าธรรมะไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถจะรู้ธรรมะได้เหตุฉะนั้นเราจึงเคารพธรรมะและที่อื่นๆมันโจมตีพระพุทธศาสนาโจมตีสักเพียงไหนมันก็เป็นกองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้ามดตายโลกธาตุจะบ้วนขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึงพระพุทธศาสนาไม่เคยถูกแพร่ศาสนาใดๆเลยมาแต่ยุคไหนๆเลยทุกกับทุกกันนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นกรรมและผลของกรรมมีอยู่กรรมและผลของกรรมพระพุทธศาสนายึดแล้วเนี่ยศาสนาอื่นบัญญัติกรรมและผลของกรรมไม่ถูกเหมือนพระพุทธศาสนาเช่นบัญญัติว่าฆ่าสัตว์ไปสวรรค์อย่างนี้มันบัญญัติไม่ถูกกรรมฆ่าสัตว์ก็มีแต่ลงนรกเท่านั้นแหละผลของกรรมก็เหมือนกันนั่นกรรมฐานในใจโลกธาตุย่นลงมามีสองเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็รูปกรรมฐานเพ่งอรูปเป็นอารมณ์ก็คืออรูปกรรมฐานรูปและอรูปอยู่ใต้อำนาจอนิจจังแล้วผู้เห็นอนิจจังชัดหรือเห็นไตรลักษณ์ชัดจะเข้าใจว่ารู้โลกทั้งสามหรือไม่ถ้าไม่เห็นตามสัญญาถ้าเห็นเป็นปัจจคสิทธิเห็นตามสมันตจักขุจักขุรอบครอบเห็นตามปัญญาจักขุคือปัญญาก็จัดเป็นโลกวิถูได้ถ้าหากว่าเป็นภูมิของสาวกก็เป็นสาวกโลกวิถูถ้าเป็นภูมิของพระปัจเจกก็ปัจเจกโลกวิถูถ้าเป็นภูมิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สัมมาสัมพุทโธโลกวิถูพระพุทธมีสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธจำพวกหนึ่งปัจเจกพุทธจำพวกหนึ่งสาวกเกลาพุทธจำพวกหนึ่งจะไปเอาพุทธตีเสมอกันหมดมันก็ไม่ถูกสาวกก็ต้องหมายเหตุสาวกพุทธก็ต้องหมายเหตุสาวิกาพุทธะก็ต้องหมายเหตุพระเจกพุทธะก็ต้องหมายเหตุสัมมาทัพพุทธะก็ต้องเป็นชั้นที่หนึ่งถ้าอย่างนั้นก็เป็นปราศะยกตนเทียมท่านไม่มีสูงไม่มีต่ำถ้าภาวนาดีก็ต้องเห็นนรกสิผู้เขาเห็นโลกทั้งปวงเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เห็นนรกและสวรรค์เขาข้ามภาวนาข้ามนรกสวรรค์ไปแล้วเขาทิ้งแล้วเขาไม่เสียดายแล้วเขาไม่เสียดายอยากจะมาชมเสียแล้วเขาข้ามไปแล้วเรายังมาเลี้ยงก้างเขาอยู่เขาเห็นทั้งเหตุทั้งผลของสวรรค์และนรกแล้วเหตุของสวรรค์มียังไงเหตุผลของสวรรค์มียังไงเหตุของนรกมียังไงผลนรกของมันมียังไงเขารู้จักแล้วเนี่ยเขาข้ามไปแล้วแต่ว่าเขาไม่เห็นไม่ถูกเขาข้ามไปแล้วพวกติดอยู่ในสวรรค์นรกทุกวันนี่มีมากลุยไฟก็ได้บางท่านเล็กแดงมันก็ลุยไฟได้อยู่แต่ไม่ได้ถือว่ามันเป็นสรณังคัจฉามิดำดินปลาไหลมันก็ดำดินได้อยู่แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นสรณังคัจฉามิอันนั้นศาสนีปาฏิหาริย์เป็นคำสอนอัศจรรย์มากเป็นปาฏิหาริย์อย่างมีอยู่ทุกตัวสัตว์อันนั้นศาสนีปาฏิหาริย์ตบกรรมและผลของกรรมมีความหมายอันเดียวกันกรรมและผลของกรรมก็มีปาฏิหาริย์อยู่ทุกอิริยาบถของแต่ละสัตว์และบุคคลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วผู้รักขโมยก็เป็นปาฏิหาริย์ทางชั่วผู้เว้นก็เป็นปาฏิหาริย์ทางดีนั่น ผู้นึกไปทางเมตตากรุณาก็เป็นปฏิหารทางไม่มีเวรไม่ภัยผู้นึกโกรธนึกแค้นอาฆาตจองเวรผูกใจเกลียดก็เป็นปฏิหารทางเวรทางภัยนั่นกรรมและผลของกรรมมีมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุกรรมทุกชนิดให้ผลตามกิจที่ทำทางนั้นเวรานึกไปทางไม่ดีผลของความไม่ดีก็มาหาใจแล้วใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเป็นปัญหาเนี่ยนั่นก็ให้ผลตามจิตเหมือนกันแต่เมื่อให้ยังไม่หมดมันก็ตามไปครุกรรมให้ผลทันตาครุกรรมก็มีอยู่ทุกวันไงครุกรรมทางชั่วก็พวกพ้นพวกสรมเขาเขาตัดสินประหารชีวิตนั่นครุกรรมให้ผลทันตาในทางอกุศลในทางดีก็มีเหมือนกันท่านผู้พ้นท่านผู้พ้นไปแล้วไม่มีกลางวันกลางคืนดอกบัวสี่เหล่าก็มีอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ได้มีแต่ข้างพุทธการดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิผู้พ้นไปก็พ้นไปอย่างเต็มภูมิผู้เป็นตูมก็เป็นตูมอย่างเต็มภูมิกำลังตะเกียกตะกายผู้เสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกบัวแต่ละดอกก็เปรียบเหมือนแต่ละบุคคลกอเดียวเปรียบเหมือนคนทั้งโลกไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้างพุทธการผู้ที่ยืนยันว่ามรรคผลนิพพานหมดไปแล้วนะผู้นั้นเห็นหน้าเดียวว่าพระนิพพานมาได้หมดไปไหนทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนทำฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนศีลสมาธิปัญญาจะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมีอยู่มันขึ้นอยู่กับผู้เห็นมันไม่ขึ้นอยู่กับผู้เห็นมันไม่ขึ้นอยู่กับผู้มาเห็นทำทั้งหลายจริงอยู่แล้วมีอยู่แล้วทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าอากาลิโกมีอยู่ทุกการถึงไม่มีพระพุทธเจ้ามาก็มีอยู่ทุกการทำทั้งหลายเราเลื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโคดมก็เท่ากับว่าเลื่อมใสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะเป็นธรรมอันเดียวกันไม่เหมือนกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกที่ตั้งขึ้นในโลกได้เปลี่ยนแปลงย่างง่ายกันอยู่เสมอได้เปลี่ยนพรบกันอยู่พระพุทธศาสนาไม่ได้เปลี่ยนพรบพระราชบัญญัติมีอันเดียวกันหมายความอันเดียวกันมีรสชาติอันเดียวกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้เห็นพระบรมศาสดาใครในทางของพุทธศาสนาก็จัดเอาสุภิปโนเป็นต้นไปผู้เห็นพระบรมศาสดาแล้วนอกนั้นยังไม่เห็นชัดได้ยินแต่ข่าวแต่ข่าวกิตติศักดิ์กับกิตติคุณยังไม่เห็นนับแต่สุภิปโนไปเห็นพระบรมศาสดาแล้วเห็นรสชาติของธรรมะส่วนพระอรหันต์เนี่ยส่วนพระอรหันต์เห็นเต็มภูมิแล้วแปลว่าพระโสดาบันผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ผู้มีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ดาอยากจะล่วงละเมิดศีลห้าไม่ต้องลำบากรักษาศีลห้าไม่ต้องหนักไม่ใช่ดาอยากล่วงละเมิดแล้วมันก็ไม่ถือเป็นของลำบากเพราะเหตุใดจึงไม่สามารถอยากล่วงละเมิดเพราะคิดดิ่งลงไปแล้วว่าเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่เวรจะไปทางนั้นเห็นดิ่งลงไปถอนไม่ออกดึงลงไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกดึงลงไปทางผิดมันก็ถอนไม่ออกเหมือนกันคำเห็นดึงลงไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกถ้าหากว่าถอนออกพระบรมศาสดาพระอรหันต์จะมีกี่ล้านล้านพระองค์ก็มาสวดถอนพระโสดาบันให้เป็นปุถุชนดูสินั่นก็สวดถอนไม่ได้นั่นแต่สวดที่มาถอนได้สวดบุคคลที่ถึงพระโสดาบันแล้วให้เป็นสุปฏิปันโนให้เป็นปุถุชนคนนั้นก็สวดถอนไม่ได้ในขณะพระบรมศาสดาจึงเคารพธรรมนั่นนี่ยกอุทาหรณ์แล้วเนี่ยสิ่งอื่นสวดถอนได้จะสวดถอนโลกุตระให้เป็นโลกีสวดถอนไม่ได้พระบรมศาสดาทุกพระองค์ในขณะจึงเคารพธรรมองค์ไหนก็มาตัดสรุปธรรมอันเดียวกันอริยสัจสี่อันเดียวกันทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหมือนกันฉะนั้นในขั้งพุทธกาลจึงไม่มีปาราชิกสี่สังฆาทิเศษสามนิยตสองนิสกีปัจจิตีสามสี่ปัจจิตีโกติสองปัจเจสนิยสี่เสียคีว่าเจ็ดที่ห้าที่คณะสมถะเจ็ดในยุคปฐมกาลก็เพราะยุคนั้นมันก็ครบแต่พระไตรปิฎกอยู่แล้วธรรมจักรกัปปตนสูตรก็ครบพระไตรปิฎกอยู่แล้วก็สูตรของกายของใจอาทิปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังก็สูตรของกายโสกบริเทวทุกโทมนัสตุปายาสาปิทุกขาปิเยสัมปโยโคทุกโขปิเยวิยุปโยโคทุกโขก็สูตรของใจที่อิงกับกิเลสแล้วก็อธิบายเรื่องกามเรื่องอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วก็อธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญาสมาธิทิฏฐิเป็นต้นสมาธิทิฏฐิของพระโสดาบันเรียกว่าพระโกณฑัญญะเป็นสมาธิทิฏฐิในชั้นพระโสดาบัน ลังเกณฑ์จิตสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันตินะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรรมดาเห็นอนิจจังชัดเราเห็นอนิจจังชัดบาปจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุบาปบุญจะเกิดขึ้นก็เพราะเหตุบุญแล้วดับเหตุซะดับเหตุบาปซะบาปก็จะไม่เกิดเราก็ได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมจักขุคือดวงตาไม่ใช่จักระจักระมันเครื่องจักรกลหมุนไปมาอันนี้จักขุจักขุคือดวงตาที่เห็นธรรมสมันตะจักขุจักขุรอบครอบในชั้นนี้รอบครอบในชั้นพระโสดาบันเรียกว่าละสังโยชน์เป็นเอกเทศไปแล้วนะผู้ที่ถึงสุปฏิปันโนแล้วใช่ไหมฉะไหนจะมาร่วงปาราชิกสี่และสังฆาทิเศษที่สามอริยสองจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ไม่มาร่วงเสียแล้วเนี่ยพอเห็นธรรมแล้วเนี่ยนั่นไม่จำเป็นจะมาร่วงพวกท่านเหล่านั้นข้างพุทธการเป็นวิปจิตันยูและเป็นอุคติตันยูเป็นดอกบัวตูมและเป็นดอกบัวเสมอน้ำเป็นส่วนมากพอมาถึงยุคกลางภิกษุมีมามากองค์ท่านก็เลยบัญญัติขึ้นมีผู้ทำผิดขึ้นมากพวกที่บารมีแก่ข้ามาเนี่ยพอเอ่ยคำเดียวพวกเอหิภิกขุปสัมปทาก็เป็นส่วนมากอยู่มากก็ติชนะคมานุปสัมปทาการบวชบวชครั้งที่แรกก็เอหิภิกขุปสัมปทาเป็นส่วนมากเพราะภิกษุในยุคนั้นเป็นผู้บารมีแก่ข้าชิกขาบทก็ไม่ได้บัญญัติมากเหตุฉะนั้นพระเจ้าพิทาสีจึงมีถ้าเราจะอ้างว่าไม่มีในพระไตรปิฎกมันก็มีในพระไตรปิฎกอยู่ในตัวเพราะไม่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกไม่ได้กล่าวไว้หมดพระไตรปิฎกก็เพียงกระออมน้ำเท่านั้นนะเหนือนอกนั้นไม่ได้เอามากล่าวเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตำใบประดู่ลายมาใบประดู่แห้งทุกทั้งหลายใบประดู่ในมือของเรานี่ใบประดู่แห้งในมือของเรานี่กับในชมพูทวีปทั้งใบเป็นและใบแห้งอันไหนมันมากในชมพูทวีปมากพระเจ้าข้าอันนี้ไม่พอเที่ยวเนี่ยฉันใดก็ดีคำสอนที่เราสอนพวกเธอทั้งหลายมีเพียงกำมือเท่านี้ทำไมเราไม่เอามาสอนเราไม่รู้หรือเรารู้อยู่แต่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ไม่พอเป็นนิยานิกรรมนำสัตว์ทั้งหลายออกเราจึงไม่เอามาสอนอันนี้เพียงอันนี้พอแล้วท่านพูดนะไม่ใช่เราไม่รู้เรารู้หมดดาราศาสตร์โหราศาสตร์อะไรเรารู้หมดพระบรมศาสดาทางวัตถุนิยมทำอย่างนั้นมาอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เรารู้หมดนะไม่ใช่เราไม่รู้รู้ด้วยทำเป็นด้วยท่านพูดไม่ใช่รู้เฉยๆไม่ใช่ทำไม่เป็นแต่มันไม่เป็นนิยานิกรรมนำสัตว์ออกเราจึงไม่เอามาเสียเวลาท่านพูดอย่างนั้นที่ในบางท่านคัดค้านผู้ที่ปฏิบัติก็มีมันไม่มีในพระไตรปิฎกทำไมเขาก็แจ้งว่าถ้าพระไตรปิฎกมันเป็นกองปราบคนผู้ปฏิบัติก็สามารถจะรู้อะไรได้ถ้าอย่างนั้นปฏิสัมภิทาสี่มีไว้ทำไมเขาก็มีคำแจ้งเหมือนกันแต่ฉันในอัตแน่ธรรมมีไว้ทำไมเขาก็มีที่เถียงเหมือนกันไตรก็แปลว่าสามไตรปิฎกย่นลงมาที่สี่ย้อนลงมาให้เอกนิบาตก็มโนภูพังเอ้ามาจากคัมภีร์ไหนมาจากคัมภีร์มโนภูพังบาปก็มาจากคัมภีร์มโนภูพังบุญก็มาจากคัมภีร์มโนภูพังมรรคผลนิพพานก็มาจากคัมภีร์มโนภูพังถ้าเขาตอบอย่างนี้จะให้เขาผิดมันก็ไม่ถูกเขาตอบในทางปรมัตถ์บางท่านก็นกยางกินปลานกยางกินปลาพ่นไปซะนั่น มันก็เปรียกเหมือนกันนะ บริกรรมนี่พวกโลกีทีนี่จิตคนไหนอยู่ระดับใดก็ดึงคำสอนของพระบรมศาสดามาใส่ระดับของตัวเช่นนโมพุทธชนคนหนาก็นโมเลขนโมผานโมวัดนโมเวอร์นั่นพุทธังก็เหมือนกันธรรมังก็เหมือนกันสังฆังก็เหมือนกันนั่นนโมพระอรหันต์นโมไม่มีกิเลสน้อมจนไม่มีกิเลสนั่นไตรสรคมคมจนไม่มีกิเลสถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนไม่มีกิเลสนะครับใครก็อ้างได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่มันถึงต่างกันผู้มีปัญญาน้อยก็ถึงน้อยผู้มีปัญญามากก็ถึงมากเดี๋ยวฉะนั้นทำแต่ละวัฏระบาดนะจึงส่งต่อพระนิพพานหมดกรรมฐานแต่ละวัฏระบาดก็ส่งต่อพระนิพพานหมดพรหมวิหาร
2: จะพิจารณาลงสู่อนัตตาได้หรือไม่ก็ลบพิจารณาลงสู่อนัตตาได้เหมือนกันคืออนัตตาที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูนั่นกายเวทนาจิตธรรมให้พิจารณาลงสู่อนัตตาสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4มันก็ครบปัจจัยพิโนกหมดเหมือนกันธรรมจักรปวัตตนสูตรก็ครบปัจจัยพิโนกอนัตตลักขณสูตรก็ครบปัจจัยพิโนกเพราะมีกองนามรูปอยู่นั่นด้วยอสิตะปริยายสูตรก็ครบปัจจัยพิโนกก็เพราะมีกองนามรูปอยู่นั่นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นรูปขันซะใจก็เป็นนามขันซะนั่งธรรมจักรปวัตตนสูตรก็เกิดแก่เก็บตายเป็นรูปขันซะโสกปฏิเทวทุกโทมนัสอุปายาตหรืออันอื่นก็เป็นนามขันธ์ซะเนี่ยครบรูปขันธ์นามขันธ์หมดแล้วนะก็พูดเรื่องรูปขันธ์นามขันธ์เท่านั้นสัตว์ทั้งหลายก็หลงรูปขันธ์นามขันธ์เท่านั้นถ้าสัตว์ทั้งหลายมาหลงรูปขันธ์นามขันธ์สัตว์ทั้งหลายก็พ้นกันไปหมด
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: แผ่นดินนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: สมัยท่านพักอยู่วัดหนองผือสกลนครก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งมาเล่าถวายท่านถึงเหตุการณ์ที่ตนรับประทานอาหารไม่ได้มา2-3 วันแล้วเพราะความปฏิกูลเบื่อหน่ายอาหารตลอดร่างกายทุกส่วนของตนและผู้อื่นทำให้เบื่อทั้งอาหารเบื่อทั้งร่างกายและเบื่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในอิริยาบถต่างๆนอนไม่หลับมองดูอาหารซึ่งเคยถือว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายจิตใจมาแต่วันเกิดก็กลายเป็นสิ่งปฏิกูลเหลือประมาณเกินกว่าจะฝืนรับได้ลงคอมองดูร่างกายของตนและของผู้อื่นเห็นเต็มไปด้วยความปฏิกูลทั้งสิ้นราวกับป่าชาผีดิบมาตั้งอยู่กับร่างกายทุกส่วนไม่มีเว้นส่วนใดว่าไม่เป็นปฏิกูลและป่าชาเสียเลยนอกจากเบื่อหน่ายอาหารแล้วยังทำให้เบื่อหน่ายตัวเองและเครื่องนุ่งผมที่รับนอนต่างๆเบื่อหน่ายความเป็นอยู่เบื่อหน่ายโลกทั้งมวลไม่มีแม้สิ่งหนึ่งที่น่ารักชอบใจและชวนให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆมักบ่นแต่น้ำลายเป็นประจำเพราะความปฏิกูลสัญญาคอยเตือนอยู่เสมอท่านอาจารย์ได้เมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเผ็ดร้อนถึงใจเช่นกันจนอุบาสิกาคนนั้นยอมรับความสำคัญผิดต่างๆที่หลอกลวงตัวเองจนเลยขอบเขตความพอดีแห่งธรรมว่าเป็นความผิดโดยสิ้นเชิงนับแต่วันนั้นเวลาเธอมากราบเยี่ยมรับการอบรมท่านถามถึงเรื่องนั้นเธอก็กราบเรียนด้วยความเลื่อมใสและปฏิบัติตามท่านโดยสม่ำเสมอตลอดมาเรื่องทำนองนั้นก็ได้หายไปไม่มาปรากฏอีกเลยจึงเป็นเรื่องน่าคิดในวงปฏิบัติที่มักมีสิ่งแปลกๆแฝงขึ้นมากับบางรายอยู่เสมอทั้งผิดและถูกถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะแนวทางให้ก็อาจเห็นผิดไปได้ทั้งที่ตนเข้าใจว่าถูกสติปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นต่อการปฏิบัติในธรรมทุกขั้นไม่ควรให้ห่างไกลการปฏิบัติแบบสบายเกินไปไม่ละเอียดถี่ถ้วนในกิจที่ควรทำอาจได้รับความสลดสังเวชและสมเพชเวทนาจากผู้อื่นเพราะความรู้ง่ายเห็นง่ายและจ่ายเร็วของตนโดยขาดการพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบก่อนนำออกใช้ก็ได้การปฏิบัติและผลที่ได้รับแทนที่จะเด่นเลยกลับด้อยลงเพราะความไม่รอบคอบเข้าทำลายข้อนี้ท่านนักปฏิบัติธรรมเราควรสนใจเป็นพิเศษหากไม่สุดวิสัยของสติปัญญาจริงๆอย่าให้มีขึ้นได้เนื่องจากทำไม่เหมือนโลกเพราะเป็นความละเอียดสุขุมต่างกันอยู่มากโลกคิดไม่ผิดพูดไม่ผิดและทำไม่ผิดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมฝืนคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกย่อมผิดอย่างน่าสังเวชในทันทีทันใดเพราะความนิยมระหว่างโลกกับธรรมมีลึกตื้นยาวละเอียดต่างกันเช่นโลกเขาเรียนและสอนเป็นชั้นเป็นภูมิตามกฎและความนิยมเวลาสอบได้ต้องมีประกาศนียบัตรเป็นเครื่องแสดงและรับรองยืนยันตามชั้นที่สอบได้เพื่อความสะดวกในการงานจากวิชาที่สอบได้และเกียรติยศชื่อเสียงตามวิสัยของโลกที่นิยมกันแต่ธรรมะปฏิบัติของผู้บำเพ็ญจะคิดแบบโลกพูดแบบโลกและทำแบบโลกเช่นสอบได้ให้คะแนนกันว่าได้สำเร็จขั้นนั้นภูมินั้นหรือได้สมาธิสมาบัติอรหัตตมรรคอรหัตผลย่อมขัดต่อจารีตประเพณีของผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมกลายเป็นโลกและหยาบโลนยิ่งกว่าโลกเสียอีกแทนที่จะน่าอนุโมทนาในกิริยาที่แสดงออกแต่กลับทำให้ผู้อื่นเอือมระอาไปตามๆกันเพื่อความราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติมุ่งอัดมุ่งทำเป็นที่อบอุ่นมั่นใจแก่ตนควรจะเป็นไปในทางสงบแม้จะสำเร็จจนถึงขั้นพระอรหัตผลก็รู้โดยทางสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวทิตโพวินยูหิแห่งความบริสุทธิ์ใจไม่แสดงออกแบบโลกโลกอันเป็นความอยากหิวโหยย่อมเป็นการเทิดเกียรติทั้งแก่ตนและพระศาสนาอย่างสุขุมนุ่มนวลไม่แฝงไปกับความกระเทือนน้ำล้นฝั่งซึ่งสุดท้ายก็คือโลกเต็มเปอร์เซ็นต์ไม่มีธรรมของจริงตามคำกล่าวอ้างแม้กระพี้ติดแก่นที่เรียกว่าธรรมสมเพศเวทนาท่านผู้บรรลุธรรมแล้วผู้อื่นจะทราบได้หรือไม่โดยทางใดนั้นย่อมทราบได้โดยทางเหตุผลของการโต้ตอบสนทนาระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันและรู้ด้วยกัน 1. ทราบได้จากการบรรยายธรรมในภาคปฏิบัติทางจิตตภาวนา 1. ทราบได้จากการอธิบายธรรมให้ผู้มาศึกษาจิตตภาวนาที่กำลังติดขัดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตามภูมิของตนจนเข้าใจหายสงสัยในจุดนั้นๆ1เช ช่นผู้ปฏิบัติกำลังติดขัดอยู่ในอวิชชาว่าขณะจิตจะหลุดพ้นจากอวิชชาจริงๆนั้นจิตปฏิบัติต่ออวิชชาอย่างไรจึงหลุดพ้นไปได้ผู้ที่หลุดพ้นอวิชชาไปแล้วย่อมตอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแม้ผู้กำลังจะก้าวจากภูมิอวิชชาอยู่แล้วก็เข้าใจความหมายไปโดยลำดับหรืออาจเข้าใจและก้าวล่วงไปตามอุบายที่ท่านให้ในยะในขณะนั้นก็ได้แต่ถ้าจิตยังไม่หลุดพ้นจะอธิบายไม่ถูกกับจุดของอวิชชาอย่างแท้จริงเลยแม้เรียนอวิชชามาจนช่ำชองเพราะอวิชชาในความจำกับอวิชชาแท้ไม่เหมือนกันหรือไม่ใช่อันเดียวกันผู้รู้อวิชชาตัวจริงแล้วแม้ไม่ได้เรียนลวดลายเล่ห์เหลี่ยมของอวิชชาอย่างกว้างขวางมากมายก็ไม่สงสัยและไม่ติดอวิชชาเช่นเดียวกับผู้รู้อภิธรรมแท้แล้วแม้ไม่เรียนอภิธรรมอย่างกว้างขวางพิสดารก็ไม่สงสัยและไม่ติดอภิธรรมผิดกับผู้เรียนอวิชชาและเรียนอภิธรรมแต่ไม่รู้ตัวจริงของอวิชชาและตัวจริงของอภิธรรมเป็นไหนๆนอกจากทั้งเรียนทั้งรู้จริงแล้วแม้ไม่มีใครบอกก็เข้าใจเพราะผู้ไม่เข้าใจกับผู้เข้าใจธรรมเหล่านั้นอยู่ในฉากเดียวกันจึงหมดทางอยากรู้อยากเห็นว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอะไรต่อไปอีกเช่นเดียวกับเจ้าของโคอยากพบตัวโคแล้วติดตามรอยโคไปไม่ลดละจนถึงตัวโคย่อมหยุดตามรอยโคในขณะที่พบตัวโคทันทีฉะนั้นเมื่อท่านอ่านมาพระวหารป่ากรุณาให้อภัยผู้เขียนซึ่งเป็นป่าเอามากๆด้วยที่เพ้อไปไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์เพราะภายในตัวพระป่ามีแต่ธรรมเพ้อจนหน้าเวียนศีรษะไม่ค่อยมีธรรมที่หน้าเพลินแฝงอยู่เลยกรุณาปฏิบัติด้วยตัวเองจนรู้ขึ้นกับตัวนั่นแหละจะเป็นที่แน่ใจและภาคภูมิยิ่งกว่าการอ่านการฟังจากผู้อื่นเพราะการทราบจากคำบอกเล่าหรือตำรับตำราจำต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความวิพากษ์วิจารณ์กว่าจะยุติลงปลงใจเชื่อได้ก็ต้องรบกับคำติชมที่เกิดขึ้นภายในอย่างหนักดีไม่ดีอาจแพ้ตัวเองได้โดยเข้าใจว่าตนเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะการตัดสินหรือการให้คะแนนจากการวิจารณ์นั้นก็ได้เพราะปกติจิตสามัญเรามักส่งออกข้างนอกมากกว่าส่งเข้าข้างในผลที่ได้รับจึงมักแพ้ตัวเองเสมอวิธีท่านแก้จิตท่านเองและหญิงคนนั้นให้คลายจากปฏิกูลสัญญาความเบื่อหน่ายในอาหารและในชีวิตความเป็นอยู่แห่งอัตภาพร่างกายของตนและของผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับพวกเราที่กำลังตกอยู่ในปัญหานี้ซึ่งอาจจะเจอข้าววันใดก็ได้จึงได้นำมาลงไว้เล็กน้อยเท่าที่จำได้ดังนี้ขณะพิจารณาอาหารความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นท่านว่าท่านกับหญิงคนนั้นมีความรู้สึกต่ออาหารคล้ายคลึงกันคือพอพิจารณาเป็นปฏิกูลทั้งอาหารใหม่ที่กำลังผสมอยู่ในบาตรทั้งอาหารเก่าที่ผสมกันอยู่ภายในร่างกายและนำสิ่งเหล่านั้นมาเทียบเคียงกันโดยถือภายในเป็นหลักยืนตัวแห่งความปฏิกูลเมื่อพิจารณาหนักเข้าและเทียบเคียงกันหนักเข้าอาหารที่อยู่ในบาตรค่อยเปลี่ยนสภาพจากความเป็นอาหารที่น่ารับประทานไปโดยลำดับจนกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปเช่นเดียวกับส่วนภายในอย่างชัดเจนและเกิดความสลดใจเบื่อหน่ายขึ้นเป็นกำลังแต่เดชะเวลานั้นท่านอยู่เพียงองค์เดียวจึงมีโอกาสได้พิจารณาแก้ไขกันเต็มความสามารถอยู่พักใหญ่จิตจึงได้ยอมรับความจริงและฉันได้ปกติธรรมดาแต่จะรอไว้ลงตอนท่านสั่งสอนหญิงคนนั้นซึ่งมีเนื้อธรรมอย่างเดียวกันนับแต่วันนั้นมาท่านจึงได้เห็นความผาดโผนของจิตว่าเป็นได้ต่างๆไม่มีประมาณและเพิ่มความระมัดระวังต่อการพิจารณาขึ้นอีกเพื่อความละเอียดถี่ถ้วนโดยใช้อุบายพลิกแพลงหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสรรพันในจนเป็นที่แน่ใจต่องานนั้นๆไม่ให้ผิดพลาดไปได้จิตคนนักปัญญาฉลาดแยบคายต่อการพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเมื่อท่านมาพักอยู่วัดหนองผือก็มีหญิงคนดังกล่าวมาเล่าถวายซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านจึงได้อธิบายให้เธอฟังในเวลานั้นบรรดาพระและเนนก็พอได้ฟังธรรมพิเศษจากท่านโดยยกท่านขึ้นเป็นต้นเหตุแห่งการแสดงว่าเรื่องทํานองที่โยมเป็นนี้อาตมาเคยเป็นมาแล้วและเข้าใจกลมารยาของกิเลสประเภทสวมรอยหรือประเภทบางเงามาแล้วถ้าเทียบก็นี่แลคือมหาโจรระดับคนชั้นผู้ดีซึ่งแต่งตัวสวยงามโก้หรูราวกับท้าวสกะเทวราชและนางสุชาดามาจากแดนสวรรค์เดินผ่านผู้คนสังคมชั้นไหนไม่มีใครสงสัยว่าเป็นสัตว์นรกในร่างแห่งมนุษย์เลยเขาจึงสนุกอยู่และไปไหนมาไหนได้อย่างองอาจราวกับนักปราชญ์ในแดนมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีใครจับตัวได้ง่ายๆเพราะแผนการที่ทำนั้นเกินกว่าความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปจะนึกสงสัย นอกจากผู้มีในตาแหลมคมมีปัญญาฉลาดและได้รับการศึกษาคุณมารยาของผู้นี้ของพวกนั้นในทางนี้มาโดยเฉพาะเช่นเจ้าหน้าที่จึงจะรู้เท่าทันและจับตัวมาลงโทษได้นอกนั้นมารูปศีรษะอาจนเกลี้ยงไม่มีผมเหลือค้างอยู่เลยกิเลสประเภทนี้มีลักษณะอย่างนั่นแหละมันคอยแทรกเข้ากับความปฏิกูลแห่งธรรมที่ปัญญาอย่างไม่ถึงจนได้ส่วนความมุ่งหมายของธรรมที่พิจารณาให้เป็นปฏิกูลนั้นเพื่อตัดความโลภความหลงในอาหารซึ่งเป็นเครื่องผูกพันจิตใจให้กังวลหม่นหมองต่างหากมิได้เป็นปฏิกูลเพื่อส่งผลให้คนอดตายและฆ่าตัวตายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสพวกนี้มาบังเงาแห่งธรรมทำหน้าที่ของตนแบบโลกที่ถูกกิเลสชักจูงทำกันแต่เป็นปฏิกูลแบบธรรมคือส่วนปฏิกูลก็รับทราบว่าเป็นปฏิกูลส่วนที่ต้องอาศัยก็ยอมรับว่าต้องอาศัยกันไปตลอดการของขันธ์ดังร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นข้าศึกต่อกันไม่ควรแยกจากกันโดยการไม่ยอมรับประทานอาหารซึ่งเป็นความเห็นผิดไปตามกิเลสประเภทสวมรอยหรือบางเงาส่วนผู้พิจารณาคือใจก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากสิ่งปฏิกูลนั้นไม่ได้มีส่วนแปดเปื้อนด้วยสิ่งดังกล่าวพอจะให้เกิดความเบื่อหน่ายเกลียดชังขนาดลงกันไม่ได้ธรรมคือความพอดีทุกแขนงของธรรมการพิจารณาทั้งหลายไม่ว่าส่วนใดหรือสิ่งใดก็เพื่อลงสู่ธรรมคือความพอดีไม่ปีนเกลียวการพิจารณาปีนเกลียวจนอาหารกับร่างกายและกับใจลงกันไม่ได้นั้นคือเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่สงสัยว่าเป็นสิ่งที่ควรติดใจและดำเนินต่อไปต้องพิจารณาจนความปฏิกูลทั้งข้างในข้างนอกลงกันได้ใจเป็นกลางอยู่สบายนั่นแลจึงถูกกับความมุ่งหมายของธรรมไม่ลำเอียงดังที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ความปฏิกูลก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความลืมตัวที่ไปสำคัญว่าสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนี้อร่อยอร่อยน่ารักน่ารับประทานนั่นเองเมื่อพิจารณาจนจิตผ่านความลืมตัวขั้นนี้ไปแล้วใครจะไปหาผามขอบคอยเอาความปฏิกูลไปนิพพานด้วยเล่าเพราะเหล่านี้เป็นเพียงทางเดินเพื่อพระนิพพานอันเป็นธรรมไม่ก่อเกี่ยวข้องแวะกับสิ่งใดในสมมติเมื่อจิตติดความสวยงามก็เอาธรรมปฏิกูลมาแก้จิตติดชังก็เอาธรรมเมตตามาแก้ติดโลภ ก็พิจารณาความเห็นแก่ตัวจัดมาแก้กันติดหลงคำว่าหลงนี้ลึกซึ้งมากแต่จะอธิบายย่อๆพอได้ความเอาโอปนยิกะธรรมคือพิจารณาดูใจตัวลุ่มหลงกับสิ่งเกี่ยวข้องอันเป็นอุบายรู้ตัวและแก้กันไปโดยลำดับติดโกรธก็พิจารณาตัวโกรธที่กำลังเป็นไฟเผาตัวอยู่ภายในก่อนจะระบาดออกไปเผาผู้อื่นจนเห็นโทษแห่งความโกรธของตัวเมื่อพิจารณาแก้ถูกจุดสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยเบาลงและดับไปเองเพราะไม่มีเครื่องส่งเสริมมีแต่เครื่องตัดรอนกิเลสจะได้อาหารที่ไหนมาเลี้ยงให้อ้วนหมีพีมันสืบอายุต่อไปเมื่อไม่มีใครยินดีด้วยช่วยประคับประคองมันต้องตายแบบสัตว์ไม่มีเจ้าของแน่นอนไม่ต้องสงสัยเคยเห็นไม่ใช่หรือพระประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านท่านส่งเสริมหรือท่านข้ามาเล่าผลของท่านที่ได้รับเป็นอย่างไรบ้างอัศจรรย์ไหมใครบ้างในโลกเสมอเหมือนท่านแต่พวกเราทำไมมีแต่พากันตั้งหน้าส่งเสริมประคองเลี้ยงดูมันจนเหลือเฟือแต่ตัวเองกลับจะตายยังไม่สนใจคิดกันบ้างบ้านเรือนตึกห้างร้านเรือนโรงต่างๆก็อยากได้ร้อยชั้นพันชั้นเครื่องประดับตกแต่งต่างๆก็อยากได้ดาวบนฟ้ามาประดับให้งามระยับจับตาถูกใจกิเลสตัวให้มีความอิ่มพอเงินทองก็อยากได้กองใหญ่สูงจดฟ้ามองมาจากทิศใดก็ให้เห็นแต่กองสมบัติของตนคนเดียวแม้สถานที่จะเต็มไปด้วยกองสมบัติจนเจ้าของไม่มีที่อยู่หลับนอนก็ยอมทนทุกข์เอาขอแต่ให้มีให้ได้อย่างใจกิเลสก็เป็นพอสามีภรรยาหญิงชายมีเท่าไรในโลกก็อยากเที่ยวกว้านมาเป็นของตัวคนเดียวไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยวเพราะจะผิดใจกิเลสตัวมหาโลโภที่เป็นจอมโลกบนหัวใจว่าอย่างไรจะยอมอดตายไปกับความปฏิกูลจำพวกสวมรอยหรือจะยอมรับประทานไปตามความพอดีคือธรรมด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องแบ่งสรรปันส่วนอาตมาเคยเป็นมาแล้วและเคยรบจนเห็นดำเห็นแดงกันมาแล้วจึงกล้าพูดอย่างไม่อายและไม่กลัวใครจะว่าบ้าหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนี่แหละคือความรู้แฝงธรรมจงทำความเข้าใจไว้เสียแต่บัดนี้นักภาวนาที่เกิดความรู้ความเห็นไปต่างๆบางรายที่เป็นขึ้นในแง่ธรรมอื่นๆไม่มีผู้เตือนจนน่าสมเพชเวทนาของพาหิรชนและชาวพุทธด้วยกัน ก็เพราะความรู้ประเภทนี้นี่แหละนี่ยังดีมีผู้เตือนไว้ก่อนยังไม่ถึงขนาดยอมอดตายหรือร้องตะโกนว่าเบื่ออาหารเบื่อร่างกายของตัวเบื่อโลกที่เต็มไปด้วยของปฏิกูลเกลื่อนแผ่นดินถิ่นอาศัยตลอดที่นอนหมอนมุ้งส่งกลิ่นฟุ้งไปทั่วพิภพความจริงกลิ่นที่ว่านั้นไม่มีแต่เป็นขึ้นเพราะสัญญาความสำคัญหลอกลวงตนจนกลายเป็นความเชื่อมั่นจมดิ่งที่ยากจะถอนตัวนี่เป็นคำสรุปของการแสดงที่ชวนท่านจะยุติอันเป็นเชิงซักถามแล้วแสดงต่อไปเล็กน้อยก็จบลงพอการแสดงธรรมจบลงหญิงคนนั้นแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใสราวกับไม่ใช่หญิงคนที่แบกทุกข์เพราะความเบื่อหน่ายมาหาท่านนั้นเลยเท่าที่จำได้ก็นำมาลงเพียงเล็กน้อยน่าเสียดายทำกันนี้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากใครที่ไหนมาก่อนเลยเพิ่งมาประสบเอาโดยบังเอิญตอนที่ท่านแสดงแก่หญิงคนที่มาเล่าถวายท่านเท่านั้นแต่ก่อนก็ไม่เคยมีใครมาเล่าถวายท่านพอได้ฟังบ้างเป็นขวัญใจธรรมนี้ผู้เขียนให้ชื่อว่าธรรมขวัญใจเพราะฟังแล้วจับใจไพเราะเหลือจะพรรณนาให้ถูกกับความจริงที่ท่านแสดงได้จากนั้นท่านก็ไม่เคยแสดงแก่ใครที่ไหนอีกเลยการธรรมะสวดมนต์ของพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นกิจนี้คล้ายกับเป็นขนบธรรมเนียมที่ท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นพาบำเพ็ญมาคือวันปกติธรรมดาท่านไม่นับให้มีการประชุมไหว้พระสวดมนต์เลยจะมีเฉพาะวันอุโบสถปาติโมกข์เท่านั้นที่ท่านพาธรรมวัดก่อนลงอุโบสถเป็นประจำทุกอุโบสถวันธรรมดาแม้จะมีการประชุมอบรมพอถึงเวลาพระมารวมกันพร้อมแล้วท่านก็เริ่มทำบรรยายเป็นภาคปฏิบัติไปเลยทีเดียวตอนก่อนหรือหลังจากการอบรมท่านที่มีข้อข้องใจก็เรียนถามท่านได้ตามอัธยาศัยพอถามปัญหาจบลงท่านก็เริ่มชี้แจงให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจหลังจากการอบรมถ้าไม่มีปัญหาสอดแทรกขึ้นมาต่างก็พร้อมกันกราบเลิกประชุมและไปสถานที่อยู่ของตนเท่าที่ทราบมาที่ท่านไม่นัดประชุมธรรมวัดเช้าเย็นนั้นท่านประสงค์ให้พระเห็นธรรมวัดและสวดมนต์ตามอัธยาศัยโดยลำพังจะสวดมากน้อยหรือถนัดในสูตรใดและเวลาใดก็ให้เป็นความสะดวกของแต่ละรายไปดังนั้นการธรรมวัดสวดมนต์ของท่านจึงเป็นไปโดยลำพังแต่ละรายตามเวลาที่ต้องการและเป็นภาวนาไปในตัวเพราะความระลึกอยู่ภายในอย่างเงียบไม่ได้ออกเสียงดังเช่นทำด้วยกันหลายคนบางองค์ท่านสวดมนต์เก่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มีท่านว่าท่านเพลินไปกับบทธรรมที่สวดนั้นๆกว่าจะจบสูตรที่สวดในคืนหนึ่งๆจึงกินเวลานานท่านสวดตามความถนัดใจในสูตรต่างๆทั้งสูตรสั้นสูตรยาวสมัยท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านชอบสวดมนต์มากและสวดทีละนานๆขณะสวดจิตก็ไม่ได้กังวลไปกับอะไรมีความเพลิดเพลินไปกับบทธรรมที่สวดจนจิตสงบเย็นไปในเวลานั้นท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านสวดมนต์เก่งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งหมดความสามารถที่จะสวดได้ในเวลาป่วยหนักขณะที่ท่านเริ่มสวดจะได้ยินเสียงพรุมๆเบาๆเรื่อยไปไม่ขาดว่าขาดตอนจนจบการสวดซึ่งเป็นเวลานานหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนถึงเวลาพักจำวัดซึ่งเป็นกิจประจำท่านจริงๆแต่ตกมาสมัยนี้ซึ่งเป็นสมัยคนฉลาดพระกรรมฐานทั้งท่านและเราซึ่งออกมาจากคนก็อาจจะฉลาดและเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปต่างๆเช่นเปลี่ยนเป็นแบบสุกเอาเผากินก็ไม่มีใครทราบได้ดังนั้นการไหว้พระสวดมนต์อันเป็นสิริมงคลและความดีงามแก่ตนและผู้อื่นที่ครูอาจารย์พาดำเนินมาจึงอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยเห็นเป็นของล่าช้าล่าสมัยและบั่นทอนความขี้เกียจอ่อนแอที่กำลังพอกพูนบนหัวใจให้น้อยลงได้ซึ่งจะขาดความสุขประจำนิสัยที่เคยได้รับจากสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประจำก็เป็นได้ส่วนท่านที่พยายามตะเกียกตะกายตามปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาก็ขอเทิดทูนไว้บนศีลเกล้าสมความเมตตากรุณาที่ท่านได้อุตส่าห์อบรมสั่งสอนด้วยความเอ็นดูตลอดมาทั้งนี้พอทราบได้ในเวลามีท่านผู้ใดก็ตามประพฤติผิดพลาดทั้งภายในภายนอกขณะที่มาอยู่อาศัยใต้ร่มเงาแห่งความเมตตาของท่านจะถูกดูดาสั่งสอนไปตามกรณีไม่ปล่อยให้หมักดองไว้จนกลายเป็นไอเสียไปนานขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆเกี่ยวกับพระกรรมฐานขออภัยเรียนตามความจริงที่เป็นไปโดยมากพระกรรมฐานสายนี้รู้สึกจะคร่ำเครืออยู่มากเกี่ยวกับพิธีการหรือขนบธรรมเนียมต่างๆของสังคม ดังนั้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาในงานพิธีต่างๆจึงอาจได้พบเสมอในความไม่สันทัดจัดเจนของพระกรรมฐานสายนี้ที่แสดงอาการเก้อเก้อเขินๆอยู่ในพิธีนั้นๆเช่นในงานศพงานสวดมนต์ฉันชาเป็นต้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาเฉพาะวงคณะพระกรรมฐานด้วยกันก็ดีมาสับปนกับพระอื่นๆที่ท่านมีความสันทัดจัดเจนในพิธีนั้นๆก็ดีความระเกะระกะไม่น่ารู้ต่างๆจะมารวมอยู่กับพระกรรมฐานทั้งสิ้นบางทีท่านผู้เป็นเจ้าภาพอาจทนอายแขกเรือทั้งหลายที่อุตส่าห์สละเวลามาให้เกียรติในงานไม่ได้ก็มีเพราะท่านไม่เคยชินกับสังคมและพิธีการต่างๆว่านิยมกันอย่างไรบ้างเนื่องจากท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าพิธีและสังคมต่างๆที่ประชาชนนิยมกันอยู่แต่ในป่าในเขากับพวกชาวป่าชาวเขาซึ่งไม่ค่อยมีพิธีและขนบธรรมเนียมสำคัญสำคัญอะไรนักเวลาถูกนิมนต์มาในงานต่างๆในบ้านใหญ่เมืองหลวงจึงมักปฏิบัติไม่ถูกกับกาลเทศะที่โลกนิยมกันท่านไม่ทราบจะจับได้สายศีลมือไหนจับพัดมือไหนชักบางสกุลมือไหนอย่างไรจึงจะถูกตามความนิยมบางครั้งท่านยังจับพัดเอาข้างในของพัดออกข้างนอกและเอาข้างนอกของพัดเข้ามาข้างในจนประชาชนและคณะลูกศิษย์ที่นั่งดูอยู่ทนไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฝาก็มีเพราะอายแทนท่านส่วนท่านเองยังคงอยู่สบายและวางเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ประชาชนทนดูไม่ไหวแทบมุดศีรษะลงพื้นไปตามๆกันพระกรรมฐานท่านเป็นอย่างนี้เองผู้เขียนนี้ก็ตัวสำคัญที่ถูกนิมนต์ไปขายหน้าเจ้าภาพและคณะลูกศิษย์บ่อยที่สุดโดยมากในกรุงเทพที่ถูกนิมนต์มาในงานศพบ้างวิธีอื่นๆบ้างขอร้องไม่ให้นิมนต์มาเพราะจะมาขายหน้าลูกศิษย์เปล่าๆก็ไม่ฟังไปนิมนต์มาจนได้สุดท้ายก็ขายหน้าจริงๆด้วยแต่ก็ไม่ยอมเข็ดกันยังขยันไปนิมนต์อยู่เสมอเรื่องเช่นนี้แม้คณะลูกศิษย์พอจะทนอายแทนได้แต่อาจารย์เองก็ทนอายไม่ไหวจึงไม่อยากมาคิดดูก็เหมือนจับปลิงป่าโยนเข้าในสังคมมนุษย์เราดีๆนี่เองจะสวยงามน่าดูที่ตรงไหนมีแต่จะน่าอายทั้งสองฝ่ายนั่นเองขนาดโดนเอาโดนเอายังไม่จำจึงโดนบ่อยกระทั่งทุกวันนี้งานไหนงานนั้นเป็นไม่พ้นไปได้เมื่อคิดถึงหมู่เพื่อนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่อาจถูกนิมนต์มาในพิธีต่างๆในเมืองหรือในกรุงจึงอดจะอายไว้ก่อนแต่นั่นเนินไม่ได้อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าพระกรรมฐานสายนี้ถูกนิมนต์แล้วต้องเป็นทํานองดังกล่าวแน่นอนเพราะทราบเรื่องของกันและกันได้ดีว่าคร่ำครึจริงๆเนื่องจากไม่ได้สำเนียกศึกษาทางนี้มาก่อนพอถูกนิมนต์ทีไรจึงต้องโดนเอาแทบทุกงานและทุกองค์ไม่ว่าแก่หรืออ่อนพรรษาบางทีเสร็จงานแล้วออกมาลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์สงสารยังตามมากระซิบบอกว่าท่านทำไมทำอย่างนั้นน่าอายจริงๆแต่ท่านเองยังไม่ทราบว่าทำผิดอะไรซะอีกจนเขาต้องกระซิบบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นต่อไปมันผิดเดี๋ยวเขาจะขโมยหัวเราะเอาวันนี้ผมก็น่าชาไปบ้างเหมือนกันพอเห็นท่านทำซึ่งพระที่นี่ท่านไม่ได้ทำกันอย่างนี้พอไปทีหลังก็โดนอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าอีกแล้วยิ่งกว่าเด็กซะอีกไม่รู้จักจดจำบ้างเลยเรื่องเป็นอย่างนี้แหละ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093 489 1113

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาทุกสารทิศร่วมบำเพ็ญกุศลทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อน้อมถวายผ้ากฐินตามพุทธานุญาตแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาท่วนไตรมาสและร่วมสืบสารปฏิปทาธรรมสายวัดป่ากรรมฐานกำหนดการงานบุญกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรเช้าเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปคณะศรัทธาญาติโยมร่วมสมทบกองบุญกฐินสามัคคีจัดเตรียมองค์พระกฐินผ้าไตรจีวรเวลา 19 นาฬิกาทำวัดเย็นและเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนา

บริวารกฐินแด่คณะสงฆ์พระสงฆ์อุปโลกกฐินและอนุโมทนาคาถาหลังจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมถวายจตุปัจจัยสมทบกองกฐินและบริวารกฐินประธานสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญกฐินได้ที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-433-2993ชื่อบัญชีกฐินสามัคคีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์ท่านที่ประสงค์จะขอรับใบอนุโมทนาบัตรสามารถส่งหลักฐานการโอนปัจจัยทำบุญโดยการแอดไลน์หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5สุขโขปุญญสากุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมวสีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน hluangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

0: ขอกราบอาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญจิตตภาวนาวันพุธที่21ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและพระเถรานุเถระนำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารตามอัธยาศัยหลังจากคณะพระภิกษุสงฆ์ฉันเช้าเสร็จในเวลา 9:00 นคณะศิษย์พร้อมกันกราบขอขมาทำวัดจากนั้นรับฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมและร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธาองค์ท่านอนุโมทนาให้พรเป็นเสร็จพิธีท่านที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมทำบุญท่านสามารถโอนปัจจัยถวายในกิจสาธารณกุศลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี510-443-8155ชื่อบัญชีพระราชวชิรธรรมาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์จึงกราบขออาราธนาครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ศรัทธาสาธุชนร่วมงานบุญแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบ77ปี57พรรษาพระราชวชิรธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันที่20และ21ตุลาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันสุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: แล้วพูดเรื่องนี้ก็ไปเกี่ยวกับท่านอาจารย์ฟั่นนะท่านอาจารย์ฟั่นกับแมวนี่ถูกกันมากนะท่านอาจารย์ฟั่นกับแมวแมวก็มีแต่แมวใหญ่ด้วยนะท่านไปอยู่ถ้ำขามก็เขาเอาแมวใหญ่มาจากไหนไม่รู้ไปปล่อยที่ถ้ำขามก็ไปอยู่กับท่านป้วนเปี้ยนอยู่กับท่านนะติดกับท่านนะไม่ติดองค์ไหนติดกับท่านจันฟันท่านไปไหนมันตามไปเรื่อยแมวตัวนี้นะพอไปข้างหน้าปั๊บเลยมันล้มแผลนะล้มแผลไหนท้องขึ้นฟ้ามันทำความเคารพท่านบอกนี่มันเคารพท่านว่างั้นนะเขากราบไม่เป็นนี่แหละวิธีแมวกราบอย่างนี้ท่านว่านั่นนะคือก็นอนแผ่สองเหลี่ยมเนี่ยแผ่อย่างนี้เลยนะท่านไปเขาไปล้มแผ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็หงายท้องนี่เขากราบท่านว่างั้นเขาเคารพเราแมวเคารพอย่างนี้เลยเคารพอย่างนี้แหละท่านว่าคบขันดีนะไปเลยเดี๋ยวไปกับท่านนะไปเลยทีนี้ตอนจังหันนะมันสำคัญอยู่แบบที่ตอนนั้นมันรู้ภาษาคนจริงนะทีนี้พอการงานจัดไว้มันมีแมวอยู่สามตัวใหญ่ที่สุดคือตัวหัวหน้าอย่างนี้ท่านจัดจานข้าวเนี่ยจัดอย่างนี้ใส่ไว้สามจานเอาไว้นี้ท่านนั่งอยู่นี่ก็จานข้าวแมวสามตัวจัดไว้ให้ทุกวันเราก็ไม่ได้สังเกตนะ วันนั้นท่านพูดขึ้นเนี่ยเราจึงได้สังเกตเพราะนั่นบทเวลาท่านจะพูดเขากินแล้วนั่นน่ะพอเขากินแล้วท่านนั่งกำลังพิจารณาอะไรอยู่ท่านว่าไอ้นี่มันยังไงเนี่ยว่าท่านว่าแมว3ตัวนี่มันไม่มีปฏิสังขารหรือเห็นว่างั้นนะมันฟาดแล้วท่านพูดอย่างนี้ล่ะมันฟาดแล้วพระยังไม่ได้ฉันทำไมฟาดแล้วนี่ล่ะท่านว่าเขาหยุดนะเขาหยุดแล้วมองดูหน้าท่านเนี่ยที่น่าคิดนะเขากำลังกินอยู่นะ3ตัวตัวใหญ่กินพอท่านว่างั้นเขาเลยหยุดพอหยุดแล้วก็มองดูหน้าท่านนี่ยังไงกันนี่พระท่านยังไม่ฉันทำไมเราฟาดก่อนท่านว่าทำไมเราฟาดก่อนแล้วไม่มีปฏิสังขารหรือนี่นะท่านว่าเขาก็มองดูท่านนี่พอมองดูท่านเนี่ยพอท่านหยุดท่านก็เริ่มฉันฉันแล้วเขายังมองดูท่านอยู่นะเขาไม่กล้ากินนี่พอหลังจากนั้นเนี่ยเห็นเขานั่งมองดูท่านอยู่ตลอดเขาไม่กินอีกนะพอท่านฉันไปเอ้ากินด้วยที่เนี่ยพระท่านฉันแล้วนั่นน่ะเห็นกินก่อนพระก็ว่าให้บ้างละฉันว่างั้นพระเป็นอาจารย์ของเราไม่ถึงไหนเราฟาดแล้วท่านพูดจุดหยอกสัตว์น่ารักด้วยนะคำพูดท่านก็ดีพระท่านยังไม่ฉันเราฟาดแล้วท่านว่าเพราะจากนั้นนะเอากินที่นี่เพราะว่าไงเขาหันมากินเอาวันหลังอีกพอจัดอาหารเสร็จแล้วเขาไม่กล้ากินนะจัดอาหาร3จานเสร็จนั่งต่างคนต่างหม้อเฝ้าอยู่นี่แล้วเฝ้าแล้วที่น่ารักมากก็คือว่าเขาเฝ้าเขาดูเขาดูจานข้าวแล้วเขาดูปากพระมันน่าขบขันดีนะนั่นแหละเขาดูปากพระแล้วเขาก็ดูจานข้าวแล้วเขาก็ดูปากพระพระท่านยังไม่ฉันเขาก็ดูอยู่นั่นแหละจนกระทั่งพระท่านเริ่มลงมือฉันเนี่ยเขาเห็นพระท่านฉันเขาก็กลับมากินของเขาตั้งแต่วันนั้นมาเขาจะรอจนกระทั่งพระท่านฉันเสร็จแล้วเขาถึงจะกินก่อนที่จะกินเขาต้องดูปากพระซะก่อนถ้าปากพระท่านยังไม่กินเนี่ยเขาก็ยังไม่กินนี่มันรู้ภาษาคนยังไงหน้าวะแมว3ตัวตัวใหญ่นี่นะที่มันรู้ภาษาดีเพราะท่านว่าตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ก็หยุดนะนี่พูดถึงเรื่องแมวท่านจันทร์ฟันท่านกับแมวถูกกันดีนิสัยท่านกับแมวไปไหนล้มแผลเลยข้างหน้าแผลสองหลังแล้วมันทำไมอย่างนี้ล่ะนี่มันเคารพพระท่านว่างั้นนะมันเคารพพระทำไมเคารพนี่แหละเขากราบว่างั้นนะท่านพูดท่านสอนเราด้วยนะนี่เขากราบแบบนี้โอ้ไอ้แมวกราบครูอาจารย์กราบพระกราบแบบนี้เองกราบแบบนี้เนี่ยท่านว่าท่านก็เดินผ่านไปท่านสอนเราด้วยเราก็เหมือนลิงตัวหนึ่งเขาเวลาเห็นท่านยิ่งไปข้างหน้าเป็นล้มนอนแผ่สองหลังขึ้นท่านก็ไปนั่นแหละนี่แหละเขากราบเพื่อมันเพราะเขาลุกพอท่านไปแล้วเขาก็ลุกขึ้นตามท่านไปนะแมวใหญ่จบแล้วล่ะแมวเท่านั้นพอ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: อาหารวัดป่าบันตาดมีแต่ท่วมท้นนะพระถ้าเห็นแก่ลิ้นแก่ปากตายนะพระนะอาหารทับเอาน้ำท่วมแล้วน้ำส้มน้ำหวานน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำแกงท่วมปากพระตายนะเนี่ยที่ว่าน้ำท่วมนี่น้ำท่วมปากต้องใช้สติปัญญาทุกอย่างอันนี้เตือนให้ทราบเฉยเพราะเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นอะไรเราจะมากจะน้อยแรงทำตลอดอะไรพอเหมาะพอดีกับ การความเป็นอยู่และบำเพ็ญสมณธรรมพอเหมาะพอสมกันเอาตรงนั้นมีมากมีน้อยตัดออกตัดออกตัดออกเพื่อความพอดีสำหรับธรรมเท่านั้นนั่นนี่เหมาะสมผู้ปฏิบัติต้องใช้ความพิจารณาตลอดเวลานะองค์ศาสดานี่กระเทือนโลกคือเรื่องเหล่านี้เองรอบครอบขอบคิดไม่มีใครเกินศาสดาแหละละเอียดละออสุขุมคัมภีรภาพมากที่สุดแม้ธรรมะที่แสดงมาก็เป็นสวากขาธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นในธรรมทุกขั้นนะจนถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานเป็นธรรมที่ออกมาจากความกลั่นกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราผู้ปฏิบัติตามให้พินิจพิจารณาเล็งเข็มทิศทางเดินที่พระองค์ทรงดำเนินและสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรนั่นจะมีทางได้ละทางเสียไม่ค่อยมีขอให้ใช้ความพินิจพิจารณาเวลานี้ศาสนามันกลายเป็นตุ๊กตาแล้วนะกลายตุ๊กตาไม่มีคุณค่าไม่มีราคาในชาวพุทธของเราทั้งพระทั้งคารวาสทั้งหลายๆนี่เรียกว่าชาวพุทธนี่จะกลายเป็นศาสนาจะกลายเป็นเศษเป็นเดนเต็มอยู่ในวัดในวาในพระในเดนน่ะของเป็นเศษเป็นเดนคือของไม่เป็นท่าไม่ใช่เรื่องของพระที่จะนำมาขวนขวายและนำมาปฏิบัตินะแต่เวลานี้มันเต็มอยู่ในวัดในวาในพระในเนรเราศาสนามองแล้วมันแทบไม่เห็นว่าพูดให้ชัดๆอย่างนี้นะเอาคัมภีร์กลางเอาไว้สิคัมภีร์พุทธเจ้าคือคัมภีร์สวากขธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วกับความเป็นอยู่ของพุทธบริษัทมีพวกพระและคารวะของเรานี่ปฏิบัติกันยังไงอยู่กันยังไงนี่เรียกว่าพวกนี้พวกอาศัยศาสนากินนะพระเราหัวร้อนๆนี่เวลานี้กำลังอาศัยศาสนากินและอาศัยศาสนาเป็นที่เบ่งเหมือนอึ่งอ่างนะเดี๋ยวนี้นะกำลังเบ่งนี่แหละกิเลสมันเข้าไปพองตัวอยู่ในนั้นดูเอาทุกคนธรรมะแทบจะไม่มีเหลือหรอกพระเนรก็เป็นพระยศพระลาภพระสมณศักดิ์นั่นนี่ไปมันมีที่ไหนคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่สอนให้แก้กิเลสแก้กิเลสอย่างนี้เป็นเรื่องสั่งสมกิเลสสำหรับผู้โง่เขลาและผู้หวังแบบกิเลสอยู่แล้วเป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะนะในครั้งพุทธกาลท่านก็มีนี่ตั้งที่ว่าเอสรคะคือเลิศไปคนละทางละทางพระสาวก80องค์พระพุทธเจ้าประทานสมณศักดิ์ถ้าพูดภาษาทุกวันนี้นะในครั้งพุทธกาลท่านบอกเอสรคะคือให้เลิศไปคนละทางละทางบรรดาพระสาวกทั้งหลาย80องค์เป็นพระอรหันต์ล้วนนี่พระองค์ทรงประทานนั้นให้อย่างนี้แหละอันนี้แหละเอาแบบนั้นมาพอกหัวอึ่งอ่างนี่นะให้มันพองตัวอยู่เวลานี้สมณศักดิ์นั้นสมณศักดิ์นี่ยุ่งไปหมดนะเวลานี้ศาสนามีแต่สมณศักดิ์กิเลสเข้าไปเหยียบย่ำทำลายบวชเข้ามานี่ตั้งสมณศักดิ์ให้แล้วนะมันจะเป็นอย่างนั้นต่อไปนี่พอออกมาจากอุชาแล้วก็พัดยศมาเลยนี่เป็นใบดีกานี่เป็นพระครูนี่เป็นปลัดนี่เป็นพระครูนี่เป็นเจ้าคุณนี่เป็นสมเด็จเข้าไปแล้วนะนี่ล่ะพวกนี่ล่ะพวกบ้ายศนี่มันเป็นเต็มอยู่ในเมืองไทยพูดอย่างนี้ผิดไปแล้วเหรอพิจารณาสิเอาธรรมมากลางมันก็รู้กันนี่ไม่มีใครพูดเฉยๆธรรมพุทธเจ้าก็ถูกเหยียบย่ำไปมานี่ฟื้นขึ้นมาให้ได้ดูธรรมพุทธเจ้าเป็นยังไงกับพวกอื่นอ่างเห็นจะยศจะลาภนี่มันเป็นยังไงมันเลิศเลออะไรพวกนี้น่ะให้พากันพิจารณานะศาสนาจะจมไม่มีใครฟื้นขึ้นมาแสดงออกมาเป็นข้อเทียบเคียงกันแล้วจะไม่มีของจะไม่ปรากฏเป็นของดีมองไปเห็นเลอะเทอะไปหมดเลยกลายเป็นศาสนาเลอะเทอะไม่มีคุณค่านั่นเห็นไหมล่ะศาสนาเป็นคำสอนของพระเจ้าเป็นธรรมอันเอกแล้วกลายเป็นของไม่มีคุณค่าเพราะกิเลสเหยียบย่ำทำลายสิ่งที่เหยียบย่ำลายกำลังที่กล่าวมาเวลานี้แหละแหมมันเต็มบ้านเต็มเมืองนะเวลานี้บวชมาเนี่ยพระเรานี่ไม่ได้สนใจนะเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่ทราบว่ามีศีลกี่ศีลหรือไม่ทราบก็ไม่รู้ละมีแต่หัวร้อนๆผ้าเหลืองเหลืองโออาฟู่ฟ้าองค์นี้เป็นยศนั่นองค์นั้นเป็นยศนั่นยศนั่นยศนี่ไปอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมมันเลอะขนาดนั้นแล้วนะเวลานี้ให้ดูนะพวกเราสอนทุกคนทุกคนทำพุทธเจ้ามาสอนทุกคนไม่ได้เหยียบนั้นเหยียบนี่ยกนั่นยกนี่โดยหาเหตุผลไม่ได้พูดตามหลักเกณฑ์ของธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนโลกให้เป็นมนุษย์มนาบ้างพระก็ให้เป็นพระจนกระทั่งสรณังคัจฉามิของโลกได้คือสาวกอรหันต์ท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั่นแหละ เวลานี้กำลังเลอะเทอะมากนะศาสนาในวัดในวากลายเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดว่ามันชัดๆนี่แหละพระเนรกลายเป็นมูดเป็นคู่อยู่ในวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เต็มอยู่ในวัดมันกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดแล้วนะเวลานี้สมบัติของวัดสมบัติของพระมีที่ตรงไหนสมบัติของพระกับบริขาร8นั่นเห็นไหมบวชมาทุกคนได้บริขาร8มาด้วยกันทั้งนั้นขาดไม่ได้บริขาร8นี่สมบัติของพระแท้ออกจากนั้นก็สอนงานให้นะงานคืออะไรเจสาโรมานะขาตันตาตาโจนี่ล่ะมันเป็นมหาอำนาจเหยียบย่ำทำลายหูให้สัตว์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระเราหูหนวกตาบอดจึงสอนเจสาโรมานะขาตันตาโจได้ทุกองค์เหล่านี้ได้ไปขี้คายดูบ้างหรือเปล่านี่ล่ะที่นี่ล่ะเรียกว่างานสถานที่ทำงานกับลูกขมูลเสนาสนังบรรพชาทั้งหมดแล้วให้เธอทั้งหลายเข้าไปอยู่ในลูกขมูลล้มไม้ฟังสิอันดับหนึ่งลูกขมูลล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดอันเป็นสถานที่บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกไม่ถูกไม่มีอะไรรบกวนนี่ให้เธอทั้งหลายอยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระว่านพระเจ้าทุกวันนี้ไปไหนหมดผ้าเนรเราบวชมาแล้วเรียนมาแล้วศึกษาจากพระพุทธเจ้ามาแล้วด้วยกันไปไหนหมดงานเหล่านี้ไปไหนหมดเจสาดุมาราขาลันตาตะโจนี่มันไปไหนหมดแล้วไม่มีตั้งแต่พัดยศเหลือเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มว่าไปที่ไหนแบกพัดยศแบกพยศโออาฟู่ฟ้าไปงั้นเหรอศาสนาพุทธเจ้าไม่ศาสนาพัดยศนะศาสนาที่สอนอย่างนี้ล่ะหน้าที่การงานให้ทำตามแบบพุทธเจ้าสิเวลานี้ถูกเหยียบย่ำทำลายมากทีเดียวศาสนาเราจนมองดูไม่ได้นะสลดสังเวชเพราะคัมภีร์ท่านตั้งงานอยู่3พระไตรปิฎกนี่คือองค์ศาสดานะเนี่ยพระไตรปิฎกคือองค์ศาสนามีทั้งพระธรรมทั้งพระวินัยนี่แหละคือศาสดาของเธอทั้งหลายนั่นแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่ล่ะศาสดาเดี๋ยวนี้อะไรมาเป็นศาสดาเห็นตั้งแต่โออาฟู่ฟ้าไปไหนพังให้ดีนะพวกพระหัวโล้นเหล่านี้นะไม่มีใครกล้าเตือนนะพระนี่เขาเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกองค์บริสุทธิ์เขาไม่กล้าแตะเพราะแตะนี่ก็ไปโดนจีวรของท่านผู้บริสุทธิ์เข้าหัวโล้นกับของท่านผู้บริสุทธิ์นั่นเขาก็ไม่อยากแตะแล้วเขาเบื่อจะตายแล้วนะรู้ไหมเขาเบื่อตัวยังเองยังโออาอยู่เหลือนะข้าเนี่ยเป็นชั้นนั้นชั้นนี้อยู่เหลือทำพระพุทธเจ้าท่านโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ทำไมไม่มองบ้างเนี่ยสดทำละเหล่านี้สดร้อนทั้งนั้นนะไม่ได้คือมันล้าสมัยมันคือมันล้าสมัยแต่พวกที่หัวโล้นที่มาครองผ้าเนี่ยเป็นตัวคือตัวล้าสมัยที่สุดเหยียบย่ำตำราศาสนาอยู่เวลานี้ไม่มีใครเกินพระหัวโล้นเหล่านะดูทุกองค์อยู่เนี่ยหัวโล้นทุกองค์ผ้าเหลืองทุกองค์พระองค์สอนว่ายังไงเรียนมาทุกคนจำให้ดีนะแล้วเธอไปหมดเวลาในศาสนาจะไม่มีเหลือติดชาวพุทธเรานะลูกหลานออกไปถึงคารวะโยมนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งพระเหล่านี้มีแบบมีฉบับประจำตัวควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบฉบับตัวเองก็อบอุ่นเย็นใจสบายนะคนอื่นเห็นก็ไม่แสลงหูแสลงตาจำให้ดีอาจจะพี่น้องทั้งหลายที่มีความสนใจในเรื่องอัดเรื่องธรรมพากันมีศรัทธาร่วมสามัคคีกันตั้งศาสนาอยู่คราวนี้หลวงตาขออนุโมทนาและขอบคุณด้วยทุกท่านนะเพราะนี่เป็นเจตนาที่สูงส่งมากทีเดียวเจตนานำธรรมเข้าสู่จิตใจธรรมเข้าสู่จิตใจใจนี้จะเป็นฟืนไฟจะเป็นเหมือนน้ำดับไฟนะธรรมเข้าตรงไหนเป็นเหมือนน้ำดับไฟเป็นอย่างนั้นธรรมะนะพอยังโลกให้สงบร่มเย็นพอซุกหัวนอนได้บ้างคือธรรมถ้าไม่มีธรรมแล้วไม่มีความหมายโลกอันนี้เหมือนกับโยนปลาทั้งคลองนะลงในกระทะกำลังเดือดพล่านอยู่นั่นนะดูเอานั่นเนี่ยถ้ามีแต่กิเลสทอดคนทอดอย่างนั้นนะต้องมีธรรมเป็นน้ำดับไฟเราก็เลยอุตส่าห์พยายามเต็มกำลังความสามารถแล้วที่ช่วยโลกคราวนี้เรียกว่าช่วยด้วยความเมตตาสุดส่วนเราไม่มีอะไรที่จะแบ่งสรรปันส่วนแม้แม่ถิ่นแม่ชายเราบอกโกงหลอกเราไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วในหัวใจของเรามีแต่ แผ่กระจายออกจากธรรมที่ได้แล้วเต็มกำลังความสามารถของตนแล้วก็แผ่ออกไปเต็มความสามารถเหมือนกันทุกแบบทุกฉบับทางด้านวัตถุก็ช่วยเรียกว่านำชาติพี่น้องเราชาวไทยแล้วทางด้านธรรมะก็นำกำลังนำธรรมะออกกระจายนี่ก็เข้าในเจตนาเดิมที่เราคิดไว้ไม่ผิดนั่นพอเราจะออกนำช่วยชาติคราวนี้แหละนั่นข่าวธรรมะจะได้กระจายออกไปในระยะเดียวกันนั่นคิดไว้เรียบร้อยแล้วผิดที่ไหนล่ะทางด้านวัตถุโลกทั้งหลายจะทราบกันอย่างเปิดเผยรวดเร็วแต่ด้านธรรมะจะค่อยทราบทีหลังทีหลังจะกว้างขวางไปมากมายนะเวลานี้กับทางวิทยุธรรมะนี่ออกแล้วอินเทอร์เน็ตทั่วโลกแล้วเวลานี้กว้างขวางไหมล่ะที่คิดไว้เนี่ยนี่แหละเป็นธรรมสมบัติอันสำคัญในหัวใจของพี่น้องชาวไทยเราขอให้มีธรรมสมบัติเข้าสู่ใจเถอะจะเย็นไปตามๆกันไม่มีคนทุกข์คนจนมีแต่ความร่มเย็นเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าลงธรรมเข้าตรงไหนประสานได้ทันทีทันทีเลยทำเป็นเครื่องประสานไม่ใช่เครื่องทำลายนะทำนี่แหละวิทยุออกนี่กระจายไปทางร้อยเอ็ดก็เต็มจัดเต็มส่วนโรงสีเสียสมหมายเมื่อวานเจ้าของก็มาเปิดแล้วนั่นก็10กิโลวัตต์เต็มเหนียวทุกอย่างเขาพร้อมหมดเลยของเขาเองหมดค่าไฟฟ้าอะไรเขารับของเขาหมดเป็นคนเดียวไม่ได้ไปกวนใครเลยละเขาเอาออกแล้วเมื่อวานเขามานี่ต่างคนต่างนี่นโมทนาสาธุการโทรศัพท์มาลั่นลงสีว่ามันรอบๆนั้นที่ได้ยินได้ฟังมันแต่ก่อนศาสนาไม่มีหรือนะมันน่าคิดนะมีแต่ไม่มีใครออกนำบอกแสดงมันก็ไม่ปรากฏอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็เราก็พยายามนำธรรมะพระเจ้าออกแสดงกระจายอย่างร้อยเอ็ดนี่ซึ่งไปหลายจังหวัดนะโทรศัพท์มาลั่นตลอดวางหันทั้งวันเลยทั้งคืนที่นี่เขาบริการเรื่องวิทยุนี่ก็ตลอด24ชั่วโมง12ชั่วโมงภาคหนึ่งเป็นพวกหนึ่งรักษาออกแล้วอีกอันหนึ่งต่อกันดีก็เป็น2พักก็24ชั่วโมงตลอดเลยนะธรรมะออกเรื่อยๆอันนี้เนี่ยมันแล้วจะค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสชาติใจของเราถ้าศาสนาไปตรงไหนจะค่อยชุ่มเย็นนะเรื่องธรรมนี่สำคัญมากจะสำที่จะประจักษ์ก็คือประจักษ์ที่ใจนะสำคัญมากประจักษ์ที่ใจที่แรกได้ยินได้ฟังก่อนนี่เป็นอันดับหนึ่งนะว่าเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความสงบร่มเย็นรู้จักวิธียับยั้งชั่งตัวได้บ้างพอประมาณอันดับที่สองที่เป็นอันดับสำคัญก็คือเรื่องภาวนานะพอเข้าถึงภาวนานี้จะตีกระจายไปกว้างขวางมากหาประมาณไม่ได้เลยนะจิตเนี่ยเราได้รู้แล้วรู้ไม่มีประมาณมหาสมุทรยังมีขอบเขตทำภายในใจของท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่มีขอบเขตครอบโลกธาตุเลยน่าต่างกันนะนี่เราทำเป็นของสำคัญมากทีเดียวพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งพระสาวกเป็นอันดับสองที่แผ่กระจายธรรมออกสู่โลกได้รับความร่มเย็นด้วยมาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่พี่เรียกว่ารู้สึกว่ายุบย่อไปมากแล้วก็เพิ่งมาเริ่มนี่แหละธรรมะเราเริ่มขึ้นตอนช่วยชาติบ้านเมืองคราวนี้ทางด้านวัตถุเราก็เติมขึ้นมาพอสมควรทองคำกันได้เวลานี้11ตันแล้ว100กิโลกว่าแล้วนะ11ตัน37กิโลครึ่งนี่มอบทางหลวงเรียบร้อยแล้วเวลานี้ได้93กิโลเนี่ยบวกกับ37กิโลมันก็100กว่าแล้วนะเป็น31เอาเป็น11ตันกับ100กว่ากิโลนี่กำลังเข้าแล้วส่วนดอลลาร์ก็ได้เข้าเพียง10ล้าน2แสนกว่าเท่านั้นแหละนอกนั้นกระจายออกช่วยโลกภายนอกสำหรับเงินสดนี่เข้าซื้อทองคำเพียง 2,000 ล้านบาทนะเข้าซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงนอกนั้นออกช่วยโลกทั้งหมดเลยสำหรับเงินสดนะเงินสดนี่ออกกว้างขวางมากทีเดียวนี่แหละเงินพี่น้องทั้งหลายมาบริจาคนี่ชี้นิ้วเลยเราไม่มีคำว่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะมีเจตนาแยบเอาของพี่น้องทั้งหลายมาเป็นสมบัติส่วนตัวแม้เป็นหินเม็ดทรายบอกว่าเราไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วมีแต่ช่วยด้วยความเมตตาเมตตาจะไปกว้านเอาอะไรมาล่ะก็มีแต่เมตตาล้วนช่วยมาเต็มแม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งปัจจุบันนี้เวลานี้วิทยุกำลังออกเรื่องวิทยุก็ให้พากันทราบเอาไว้นะ ไอ้พวกสิ่งขัดขวางพวกก้างขวางคอมันมีอยู่ทั่วๆไปนั่นแหละดีกับชั่วมันเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันมาแต่การไหนไม่ใช่มีมาวันนี้วานนี้นะมันมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วแหละดีกับชั่วเป็นคู่ศัตรูกันว่างั้นเถอะนี่เวลาเราเปิดวิทยุขึ้นไหนขึ้นไหนเขาจะเอาขึ้นพวกนี่แหละมหาภัยพวกก้างขวางคอพวกมหาภัยพวกโจรพวกมารของศาสนารวมแล้วก็ของตัวมันเองนั่นแหละมีกำลังแสดงขัดตรงนั้นขัดตรงนี้ให้เสียงอัดเสียงธรรมละออกทางวิทยุนี้ไม่สะดวกมันจีดมันขวางทุกแง่ทุกมุมในกรุงเทพก็มีใหญ่อยู่แล้วนั่นจะข้างนอกมันก็จะมีอย่างเดียวกันเนี่ยพวกจีดพวกขวางให้ทราบว่านี่คือพวกโจรพวกมารพวกเราที่เป็นเจ้าของสมบัติก็คือออกทางวิทยุอย่างเปิดเผยทั่วหน้ากันทั้งประเทศเรานี่เรียกว่าเราเป็นเจ้าของสมบัติคือธรรมสมบัติเป็นเจ้าของของชาติไทยเราออกได้อย่างเปิดเผยอย่างไม่โชกทานอันนั้นมันคอยขัดคอยขวางอย่างลี้ลับลับขโมยธรรมจึงเรียกว่ามหาโจรเข้าใจไหมก็ให้พากันทราบเอาไว้ตามนี้อันไหนที่อ่านฟังไม่ได้ก็ไม่ฟังฟังต่อไปได้อันนี้พวกโจรพวกมารมันก็มากี่มาขวางมาทำลายก็ให้ทราบไว้เป็นระยะให้พี่น้องหลายทราบไว้ตามนี้มีอยู่ทั่วไปเรื่องความชั่วมีอยู่ทั่วไปคนชั่วมีอยู่ทั่วไปเรื่องมันจึงแสดงอยู่ทั่วไปให้พากันเข้าใจว่าอย่างนี้อย่าไปหงุดหงิดจะไปโกรธไปแค้นให้เขาเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาทำลงแล้วกรรมสากลมีกรรมเป็นของตัวเองด้วยกันมอบให้ใครไม่ได้ดิเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นแหละใครจะเก่งขนาดไหนก็เป็นของตัวเองเผาตัวเองกัญญารังวาปาปากังวาตาสายโทมุติสามีกรรมดีหรือกรรมชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปจะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นด้วยกันทุกคนนั่นไม่มีจะแยกแยะให้ใครได้เลยนั่นอย่าไปภูมิใจในการทำชั่วก็เลยว่าตัวจะได้ดีไม่มีทางดีมีแต่ทางแหลกเหลวลงไปโดยลำดับลำดาแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องวิทยุกำลังออกทั่วไปตั้งหลายแห่งเวลากระจายหมดรู้มั้ยเนี่ยแทบจะทุกภาคแล้วมั้งมันจะครอบทุกภาคแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ทั้งภาคตะวันออกก็กำลังเริ่มนะภาคตะวันออกกำลังเริ่มภาคอีสานมากแล้วภาคกลางก็มากแล้วนั่นภาคกลางภาคอีสานมากภาคตะวันออกกำลังเริ่มเนี่ยก็วิทยุก็เสียงธรรมของเราที่เทศนาว่าการนี่แหละออกแสดงให้พี่น้องหลายฟังและธรรมที่เราออกแสดงไม่ว่าจะแง่ใดมุมใดแล้วออกด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความแน่ใจของเราว่าธรรมะที่แสดงออกนี้ทุกขั้นทุกภูมิธรรมว่าจะผิดไปไม่มีออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนพูดให้ชัดเจนด้วยการตะเกียกตะกายทรมานตนเองมาถึงขั้นจะสลบสลายมาจนได้ผลเป็นที่พอใจเวลาแสดงออกจึงไม่สงสัยไม่ว่าจะธรรมะขั้นนิ่มนวลอ่อนหวานขั้นไพเราะพอเพียงหรือดุเดือว่ากล่าวเด็ดเฉียบขาดอะไรเป็นธรรมะประเภทนั่นให้พอเหมาะพอดีกับผู้ฟังเสมอกันหมดเลยและที่จะเป็นพิษเป็นภัยเพราะการแสดงออกแห่งธรรมานี้แม่ไม่เหลือสายไม่มีถึงจะเป็นกิริยาอะไรก็ตามออกไปเป็นกิริยาของธรรมล้วนๆกิเลสไม่มีจะเอาอะไรไปแฝงไม่มีในหัวใจไม่มีกิเลสออกไปแง่ไหนก็มีแต่เรื่องธรรมล้วนๆหนักเบาก็เหมือนเขาถากไม้ต้นไหนที่เขาจะถากต้นเอามาทำต้นเสาบ้านเสาเรือนเขาถ้ามันเรียบๆเขาก็ถากเรียบๆที่ไหนมันโคตรงอมากน้อยเขาก็ถากหนักมือเอานี่ก็เหมือนกันขึ้นของเยเลยเรียบๆก็มีขึ้นก็มีโคตรงอๆก็มีการชำระก็เหมือนเขาถากมากก็มีหนักเบามือเป็นธรรมดาแต่เป็นธรรมทั้งนั้นเหมือนเขาถากไม้หนักเบาก็เพื่อจะเอาต้นเสาเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นประโยชน์นั่นอันนี้การแนะนำหลักสอนไม่ว่าแง่หนักแง่เบาก็เพื่อประโยชน์ทั้งนั้นเพื่อโทษไม่มีให้พี่ทั้งนั้นตั้งหลายจำเอาไว้นะอันหนึ่งภาษาหลวงตาบัวนี่พี่น้องหลายจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนหลวงตาเองก็ไม่เคยได้แสดงกิริยาอย่างนี้นะก็เหมือนท่านเราการเทศนาว่าการเรียนก็ทางปริยัติก็จนได้เป็นมหาว่างั้นเถอะนะก็ใช้เป็นแบบเดียวกับโลกทั่วไปก่อนที่ไม่ยังไม่ปฏิบัตินะใช้คำนวณโวหารแบบเดียวกับปริยัติเทศท่านเหมือนเราเหมือนท่านจะมาภาคปฏิบัตินี้ธรรมะประเภทปฏิบัตินี้จะไม่ใช่ธรรมะประเภทนั่นนะอันนั้นเป็นเรียกว่าลอยๆไป เรียกว่าลอยๆไปธรรมะที่เราเรียนมาจำได้มากราบธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจในภาคปฏิบัตินี่แม่นยำแม่นยำแม่นยำนี่ละที่ออกธรรมะที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดออกจากพลังของจิตอันนี้ที่รู้แล้วเห็นแล้วในใจออกนี่เพราะฉะนั้นเสียงนี่จึงผิดแปลกจากคนทั้งหลายอยู่บ้างนะบางทีแน่นหนักเหมือนจะกัดจะฉีกความจริงไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆเด็ดของธรรมทั้งนั้นแหละกรุณาทราบตามนี้ไว้สำรวจอันนี้เราก็พึงได้มาปฏิบัติต่อโลกตอนที่เราออกปฏิบัติได้รู้ได้เห็นธรรมภายในจิตใจของเรามากน้อยนี่ก็ออกจนกระทั่งรู้เต็มเหนี่ยวของธรรมธรรมะนี่ออกเต็มเหนี่ยวในการเวลาที่ควรจะออกเต็มเหนี่ยวรอไม่ได้เลยผางดันดีเลยถ้าธรรมดาก็ธรรมดานี่ธรรมะภาคปฏิบัติเป็นธรรมะที่แม่นยำมากทีเดียวไม่ไปต้องไปถามใครเลยพูดแล้วสาธุทันทีไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าความรู้อันเดียวกันธรรมะประเภทเดียวกันเข้ากันได้สนิททั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรวมลงแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันไหลมาจากที่ไหนที่ไหนลงไปนั้นเป็นน้ำมหาสมุทรทั้งหมดธรรมะท่านผู้ใดรู้ลงในมหาสมุทรคือธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั่นอ่ะเข้าส่วนใหญ่ปุ๊บอันเดียวกันหมดเลยจึงไม่มีที่ค้านกันไม่สงสัยกันและไม่ถามกันด้วยนั่นที่ว่ายกมือไหว้ไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าไม่ทูลถามว่างั้นเลยสันทิฏฐิโกประกาศป้างอยู่ภายในจิตเต็มหัวใจแล้วถามใครนั่นนี่แหละธรรมะประเภทนี้เป็นธรรมะที่แม่นยำมากนะการเทศนาว่าการพี่น้องทั้งหลายเราเทศมากี่ปีกี่เดือนทั้งหลายก็ทราบแล้วไม่เคยมีละแค่ละขายว่าเทศตรงนั้นได้ผิดไปไม่มีเรียกว่าแม่นยำแม่นยำแม่นยำออกจากจิตที่แม่นยำอยู่แล้วนี้จึงไม่ผิดพลาดที่ไหนเลยยิ่งควรที่พี่น้องหลายฟังแล้วนั้นให้นำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจไอ้เรื่องที่เหลือเครื่องหลอกลวงมันหลอกลวงต้มตุ๋นตลอดเวลากระซิบกระซาบอยู่นั่นแหละเราเชื่อมันแล้วจมได้นะให้เชื่อเสียงธรรมเชื่อเสียงธรรมแล้วก็เข้าไปชำระสาสารสิ่งสกปรกคือที่เหลือตัวพิ้นก้อนหลอกลวงได้เป็นลำดับจิตใจก็จะค่อยสะอาดกายวาจาสะอาดหน้าที่การงานความประพฤติจะสะอาดไปตามๆกันเพราะธรรมเป็นเครื่องซักฟอกมาจากใจนะพากันจำมานี่เวลานี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาติของเราเนี่ยเรื่องศาสนาศาสนาธรรมธรรมประเภทที่เราแสดงนี้จะไม่ค่อยมีที่ไหนนะหรือว่าไม่มีอยากจะพูดเพราะไม่มีใครแสดงออกมาเป็นผู้เทียบเคียงกันไม่มีก็มีแต่หลวงตาบัวผีบ้าองค์เดียวเนี่ยปากป่อๆนี่พูดทั่วโลกดินแดนไม่เคยจะสกทานกับสิ่งใดวัตถุใดในสามแดนโลกธาตุทำเหนือหมดออกตรงไหนตรงไหนเหนือไปตลอดจึงไม่เคยมีสกทานว่าจะผิดไปพลาดไปเพราะออกด้วยความถูกต้องไม่ว่าทำขั้นใดถูกต้องตลอดเวลาออกจากจิตใจที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนั่นเราจึงเทศนาว่าการสอนพี่น้องหลายไม่มีด้วยความว่าสังฆทานไม่มีในใจตามแต่โอกาสหรือเหตุผลของใจที่ควรออกไปหนักเบามากน้อยจะออกเองออกเองออกเองทำประเภทนี้เราก็ไม่เคยมีแต่ก่อนก็ออกจากภาคปฏิบัติเวลาภาคปฏิบัติทำได้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นปริยัติได้แก่ศึกษาเรียนมาปฏิบัติได้แก่การปฏิบัติตามปฏิเวทคือเป็นผลรู้ผลอย่างงานของตนที่ได้มากน้อยเพียงไรตั้งแต่สมถะธรรมความสงบร่มเย็นเป็นสมาธิธรรมวิปัสสนาธรรมวิมุตติธรรมเป็นปฏิเวททั้งนั้นแหละเนี่ยนี่มันก็มาบรรจุไว้ที่ใจเต็มภูมิของเราแล้วตัวเท่าหนูก็เต็มภูมิของหนูเราจึงแสดงไว้เต็มภูมิของหนูเรานั่นแหละให้พี่น้องหลายฟังกิริยาท่าทางหรือสำนวนโวหารที่พูดออกมาจึงไม่ค่อยเหมือนใครถ้าว่าเหมือนธรรมถูกต้อง 100% เหมือนธรรมเท่านั้นเราเองก็ไปแบบธรรมเลยกิริยาอย่างนี้เราก็ไม่เคยใช้แต่ก่อนแต่เวลาทำเป็นหลักเป็นแกนอันสำคัญอยู่ภายในใจออกก็ออกจากธรรมจากธรรมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของธรรมหนักเบามากน้อยผางไปเลยเดียวเป็นเรื่องของธรรมล้วนไม่มีสะทกสะท้านว่านั่นสูงอันนี้ต่ำไม่มีในธรรมเนื้อหมดแล้วออกตามนั่นเลยทีเดียวให้ท่านทั้งหลายได้จำเอานะทำภาคปฏิบัตินี้ใครที่ปฏิบัติมาพูดว่าๆแบบนี้เวลานี้ก็มีแต่หลวงตาบัวคนเดียวการพูดว่าๆนี้ไม่ได้พูดออกมาด้วยความโอ้อวดเลยพูดออกมาจากหัวใจที่เต็มด้วยธรรมประเภทนี้ออกมาแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เราก็พูดแบบโลกๆทั่วๆไปแต่เวลามันรู้ก็พูดแบบนี้รู้มากรู้น้อยเอาเต็มเหนี่ยวก็อย่างที่เห็นนี่แหละท่านหลายที่ฟังเอานะธรรมะนี้ไม่เป็นภัยต่อผู้ใดกิริยาท่าทางของหลวงตาให้ถือเป็นธรรมเป็นสำคัญนะ อย่ามาถือกิริยาของโลกเข้าไปแทรกท่านว่าท่านดูด่าว่ากล่าวเผ็ดร้อนนั้นนี้เป็นกิริยาของโลกที่เขาใช้กันมานมนานกิริยาของธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาควรเด็ดเด็ดควรอ่อนอ่อนควรแข็งแข็งไปเลยกิริยาของธรรมนี่การก้าวเดินของธรรมเป็นอย่างนั้นนี่เราก้าวเดินตามธรรมกิริยานี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปพากันเข้าใจนะเอาละพอพูดไปมากโอ้พูดไปมึงมากว่าจะมากมันก็มากจนได้นี่แหละ
3: จ่ายนี่มอบ
2: ฮะ
3: มอบไปผมเตรียมสนามดินเยอะเลยนะ
2: เออไหนปัจจัยอะไรก็เก้าขึ้นเป็นผมเตรียมให้หมด
3: ครับครับ
2: เอาไปให้หมดเป็นสร้างเพื่อเพียงเอาเสียใจทางนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายอนุโมทนาไปซะนั่นคือที่ได้มาแล้วให้เอากลับคืนเลยทั้งหมดทางนี้จะได้บ้างได้น้อยก็แล้วแต่ศรัทธาจะมีกำลังขนาดไหนถ้าไม่ได้ก็ไม่ให้เข้าใจไหมเอาเก่าเอาของเก่ากลับขึ้นไปจ้ะของใหม่ไม่ได้ก็ไม่เอาละนะก็เท่านั้นนี่ภาษาธรรมเหมือนกันเป็นพูดดังโกงก็ไปโกงมาเอากลับขึ้นไปให้หมดท่อเรื่องช่วยวิทยุเรื่องของเล่นมาอะไรวัดนี่นะช่วยหนุนหน่อยทางไหนทำวิทยุที่ไหนเขาบอกมาก็ได้เท่านั้นขาดเท่านั้นเราให้หมดให้หมดให้หมดน้อยไปละเช่นอย่างลพบุรี4 ล้านกว่าจะเข้า5 ล้านของง่ายเมื่อไรนั่นแหละเขาจะตั้งวิทยุเขาขาดนั้นขาดนี้ได้เท่านั้นเท่านี้ครับแล้วสุดท้ายก็สถานที่ที่ตั้งวิทยุไม่มีตกลงกันไปติดต่อซื้อเขาก็เอาชนะแล้วเราก็บอกว่าเอาให้เลยเนี่ยก็อย่างนั้นเราก็เราเป็นคนให้เองให้เลยนะฉะนั้นเท่าไรล้านเอาหมดก็อย่างนี้ที่ไหนก็เหมือนกันไหลเข้ามาไหลเข้ามาอะไรเข้ามาก็มาเอาของเราออกไปเอาละพอใจเอาไปให้หมดนะที่ทาง
3: เรียบร้อยแล้วครับนี่2 บาทครับพระท่าน
2: เอามา2 บาทกลับมาอันนี้
3: คุณชนินเขาจะเอาเครื่องวิทยุกิโลวัตต์มาถวายเอาเครื่องวิทยุ1 กิโลวัตต์มาถวายหลวงตาครับ
2: มาจากไหนล่ะ
3: ตอนนี้ใช้อยู่ที่ลพบุรีครับ
2: ลพบุรี
3: ครับเขาให้ไปใช้ก่อนเขายังไม่ได้ทำพิธีถวายวันนี้มาถวายด้วยตัวเอง
2: จากทางลพบุรี
3: ประเดี๋ยว1 กิโลวัตต์สำรองจาก10 กิโลวัตต์ซึ่งจะ
2: กำลังมาก
3: ำลังจะซื้อ
2: เออแล้วอันนี้กำลังท่านถวายมาสำรองก่อนเนี่ย
3: กำลองอันนี้ถวาย
2: วางพอใจเราพอใจอันนั้นก็กำลังหลายล้านซื้อที่ด้วยเราให้ไปหมดให้ได้10 กิโลวัตต์เลยนั่นอย่างนั้นนะทุ่มลงทุกเมนี้ก็10 กิโลวัตต์นะพังงา10 กิโลวัตต์เราให้ไปเองนะพังงาก็ให้ไป10 กิโลวัตต์1 กิโลวัตต์ที่ทางพังงามาขอนี่แล้วจะให้ใครก็แล้วแต่บอกมันแต่เราให้10 กิโลวัตต์ที่พังงาพอดีทางสะเดาเลยมาขอเลยไปถึงที่สะเดาเพื่อสงขลาเลยมั้งมี2 แห่งทางภาคใต้2 แห่งเอาสายอนุโมทนาวิทยุโฆษณาไปนะนี่เอามาทางวิทยุของเกียร์มานี่เรียกว่าเป็นนกต่อมาน้องใหม่จะเข้าไหมก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าแค่นั้นเนี่ยนกใหม่นกเก่าของเกียร์มาเรามีอะไรอนุโมทนาไปกับขอนแก่นก็เคยมาแล้วนะขอนแก่นก็เขาก็มาผ่าป่านี่นะเขาจะตั้งวิทยุที่มาลายขอนแก่นนี่ก็ได้อนุโมทนาเขาไปบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็แบบเดียวกันมันยังไม่ถึง9 โมงวันนี้ก็ดูแค่พอสมควรนะวันนี
3: ้ครับ
2: พอปากของพอวันนี้นะ
3: เต็มอิ่มแล้วครับ
2: นะ
3: 2 กันเต็มอิ่มแล้วครับไม่พอแล
2: ้
3: วไม่พอเล็กๆน้อยๆแล้วเต็มอิ่มทั้ง2 กันแล้วครับ
2: สองกันดู
3: ก่อนจังหันกันหนึ่งนะครับ
2: ก่อนจังหันกันหนึ่งนะ
3: นั่นก็อิ่มแล้วครับ
2: ก่อนจังหันกันหลังจังหันกันนี่ก็ออกหมดนั่นเนี่ยออกทั่วประเทศไทยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยออกนี่ปุ๊บออกทางสวนทางธรรมปุ๊บออกทั่วประเทศเดี๋ยวนี้เองต่อยังทั่วโลกไปที่ไหนก็เหมือนกันต้องเทศก่อนออกซะก่อนแล้วค่อยไปอยู่สวนทางธรรมประเทศนั้นก็ออกซะก่อนออกทั่วไปหมด ช่วงทำปั๊บออกมาทันทีปุ๊บพร้อมกันเลยมือคืนนี้ผมตกบ้างพอให้ซุ่มเดินนะ
4: ครับ
2: ผมตกบ้างพอให้ซุ่มเดินเมื่อวานนี่กงนี่แบบแหม่ห่างเนี่ยต้นไม้เขียวจะอุ่มเป็นคุ้มเป็นคุ้มนะเหมือนคุ้มมะเขือเหลือใบสดชื่นมองดูต้นมันปุ๋ยเต็มเลยแต่กำลังแห้งแล้วเราเดินไปดูเขาปลูกพุทธิแล้วก็เดินเข้าไปดูต้นไม้ก็เห็นอย่างนั้นออกมาสั่งว่าให้พระกับโยมหรือใครก็ใครช่วยโยมงามบอกว่าจะเปียกนะเอาให้มากๆนะหลังพระก็โยมเสียวชะอุ่นบอกว่าลดให้มากๆนะยังไม่แล้วเนี่ยสั่งแล้วพอตกค่ำๆเครื่องหกโมงเย็นไปแล้วในที่จำมันดูอีกรถดีนะถ้าจะดูเอาถ้าลงสั่งอะไรแล้วต้องกินต้องจังทุกอย่างแล้วก็ไปดูอีกอย่างจริงหรือไม่จริงอ่ะถ้าไม่เป็นชาแล้วเอาแล้วน้ำมากลับมาคราวนี้ไม่ได้เบี้ยแยกเลยเป็นอย่างนี้ถ้ารู้มีใจว่าทำอะไรทุกอย่างต้องจริงเราอย่าไม่ใช่ทำแล้วจริงทั้งนั้นจริงทั้งนั้นถ้าจะสั่งอะไรแล้วพระจะต้องถือเป็นพิเศษเพราะสั่งอะไรจะต้องติดตามดูของเรื่องอยู่เรื่อยเรื่อยการปฏิบัติธรรมมีความละเอียดจะอ้อทุกอย่างจริงจังทุกอย่างเรียกว่าปฏิบัติธรรมขั้นทั้งหลายภาวนาก็เหมือนกันการภาวนาต้องจริงจังด้วยสติเป็นสำคัญมากทีเดียวก็คือจะขึ้นใหญ่ขนาดไหนสักตามเสร็จขึ้นที่เด็กนะขึ้นเหมือนขึ้นน้ำในทะเลก็ตามเสร็จขึ้นสตินี่ต้านทานไว้อยู่เลยนะเอามันจะออกคือมันจะออกทางความคิดความปรุงมันดันขึ้นมาอยากทึกอยากปรุงตามนิสัยของที่เด็กที่มันราบรื่นมาแล้วนะมันอยากทึกอยากปรุงประชามของมันถึงเราสติสกัดเพื่อจะทำงานให้ทำเช่นพุทโธเรียกว่างานของธรรมเอาสติเอาควบคุมงานนี้ให้ดีให้ดีอันนี้มันดังขึ้นมามันอยากถือเป็นกำลังเอาอยากถือกับถือไม่ยอมให้เผลอแค่แต่หนึ่งโถคนขยายว่าอกจะแตกนะเราพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองเอาง่ายก็อันนี้เคยพูดให้ฟังแล้วไม่ใช่หรือว่าเราได้พิจารณาเจริญแล้วเสื่อมปีกับ5เดือนหัวอกจะแตกมันทุกข์มันลำบากระบมอยู่ตลอดเวลาเพราะเสียใจสมัครที่เสียใจแล้วเสื่อมไปเสียมีแต่ไฟเผาโหดโหดแล้วก็ค่อนข้างการพิจารณาพยายามยันไปถึง4-5วันไปย่าเพียงคืนหรือ2คืนเนี่ยเวลามันลงอยู่เหมือนซึ่งทุกข์ลงจนปวดผึ่งลงตรงไหนอะไรก็มาผ่านไม่ได้ขาดไปเวลามันเสื่อมอย่างรุนแรงแล้วก็พยายามหมุนเข้าไปอีกทุกทีจะมาวางไปถึงอย่างนี้อยู่เรียบยังคืน2คืนลงตรงอีกในปี5เดือนที่นี่พิจารณาเฮ้มันยังไงนะเราก็พยายามเต็มกำลังบางคืนไม่นอนเลยแล้วมันก็เสื่อมได้ต่อหน้าต่อตามันจะเป็นเพราะเหตุไรนะเขามาอาจนะที่นี่มันอาจจะเป็นเพราะเราไม่ใช้คำบริกรรมเป็นแต่เพียงว่าตั้งสติจ่ออยู่กับความรู้มันอาจเผลอไปได้เผลอสติแวกที่อาจจะมีช่องทางกว้างออกไปมาเผาเราได้ทีนี้เราจะเอาคำวิกรรมให้ติดกับคำวิกรรมเอาสติติดกับนี้อ่ะแบบทราบเหตุมันจะเสื่อมไปทางไหนเอาทีนี้อ่อนี่พอลงใจปุ๊บคิดยังไงกว่าจะลงใจไม่ใช่เรื่องนะพอลงใจปุ๊บเอาละทีนี้เราจะเอาแบบคือว่าคำว่าพุทโธกับสตินี่จะติดแน่กันตลอดเวลาเผลอไปไม่ได้บอกเหมือนกับว่าเราทำยังเป็นเอาฟักกันเลยเนาะเราทำยังเป็นสติปุ่นเลยจัดตังนี่แหละคือมันรู้จะชัดวันแรกเหมือนอกจะแตกเนาะคือสังขารความคิดอยากที่อยากปรุงออกจากอวิชชามันหนุนออกมามันอยากที่อยากปรุงเป็นกำลังไม่เสียดายความอยากที่อยากปรุงยิ่งกว่าสติกับคำบริกรรมกับพุทโธติดกันไม่ให้เผลอเอากันอย่างนี้ภาคทั้งวันไม่เผลอเลยวันนั้นหนักมากวันหลังมาก็เว ลองกันออกมาแต่คำว่าไม่เผลอนี่เรียกว่าเผลอไปไม่ได้ตั้งแต่ตื่นนอนปั๊บจนตั้งหลับจะเผลอไปไม่ได้เลยจับตึงจับตึงพอสามวันล่วงไปแล้วที่ค่อยเบาๆเห็นผลสติยิ่งแน่นหนักแน่นหนาค่อยสงบลงสงบลงงานเราที่นี่เราตั้งรากฐานได้เพราะคำบริกรรมติดกับใจให้ใจทำงานด้วยคำบริกรรมสติครอบควบคุมงานไว้หรือจากนั้นก็ขึ้นเรื่อยๆเอ้าจะเจริญไปไหนเสื่อมไหมเสื่อมไปแต่คำบริกรรมกับสตินี่เสื่อมไปไม่ได้เราจะเอาแค่นี้ถ้าจะไปถึงนั้นแล้วไปถึงนี่ประมาณอยู่ได้สองถุงมันเสื่อมไปถึงนี้เอาเสื่อมไปไม่เสียใจอันนี้ไม่ปล่อยไม่พอถึงนั้นยังไม่เสื่อมคอยขึ้นเรื่อยถึงทราบจะว่าอ๋อนี่เป็นเพราะขาดคำบริกรรมและสติไม่ติดแนบกันจากนั้นก็คงเลยจึงไม่เสื่อมตั้งแต่บัดนั้นมาไม่เสื่อมเนี่ยจับพิจิตรอย่างนั้นพอได้ความแล้วจับพิจิตรเอาเองนี่จะยังมาสอนพี่น้องหลายทราบเป็นคตินะแต่นิสัยเราอาจจะแตกต่างใครอยู่บ้างพอประมาณนะคือมันจริงๆนะว่าอะไรจริงแน่นะเรากับตัวเองก็แบบเดียวกันกับข้างนอกก็เหมือนกันมันไปจากภายในว่าอะไรเช่นอย่างสั่งพระอะไรนะสั่งพระพระจะรู้นิสัยเราพอเราสั่งอะไรแล้วพระจะต้องเอาจริงเอาจังไม่จริงจังแม่นะกลับไปข่าวหลังนั่นไร้เบี้ยแรกหรือไม่ไร้นี้จากวัดนู่นของเล่นมาได้นี่เราทำอย่างนั้นจริงจังแล้วผลก็ได้จากความจริงจังไม่เสียหายความจริงจังในงานที่ชอบได้ผลอย่าพากันจำมันนะอย่าพากัน

0: ยังเนี่ยมึงใจฟังอ่ะ
1: ครับจับยังอีกนิดนึงครับ
0: เนี่ย
1: บ้านโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเขาขอรถตู้พยาบาล1คันครับ
0: ร่าเราอยู่จำกระสุนไม่มีป่าเนี่ยมันไม่มีรถตู้เอาร่าไปก่อนเลยมันจะตายเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ไม่มีเข้าใจเนี่ยเข้าใจเลยเนี่ย
1: ครับ
0: มีแค่ไม่ให้ไม่มีเพราะมันให้มันอยู่ไม่ถอยจนมันมีอะไรติดเนื้อติดตัวจนที่สุดคือเรานะมาแค่หมดเลยหมดเลยเอาแค่นั้นละเราแย่ๆถึงนะคนก็มากคนมากมากทุกวันแหละ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ได
0: ้
2: ทอง3 บาทคร
0: ับ
2: ผม
0: นะ3 บาทอย่างนั้นแล้วเพราะเราจะพอใจเพราะประเทศขอต้อนพอใจไปเยี่ยมต้องให้ใจพอใจขอต้อนไปเยี่ยมได้ไหมถ้าเป็นประเทศด้วยประเทศใหญ่เกี่ยวเกี่ยวไทยมองเห็นกระเป๋าจะแน่ตื่นเลยตื่นเลยตื่นเอาต้องเกี่ยวยิ้มแมวเอาแบบอดอ้อนชุ่มเย็นนะวันฝนตกฝนตกคือมีเบาๆจะต้องนั่งเลยต้องเกือบร้านจนมาถึง
1: ตาก
0: ไม่ตกเลยแล้วตัวจะมีกลมฝนตกกล้าอะไรอยู่ซึ่งทางผมไม่ยอมอยู่เลยกลมน้อยมันจะไม่อยู่คนมันก็มีความว่าโอ้ปวดแข้งปวดขาเอาละเอาเอาเร็วไปสิไปเราเอาละรถตกต้นไม
1: ้ครับ
0: ดูต้นไม้สีเขียวชื่นเย็น
3: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1 ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5 ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้3%และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึง40%และอาจสูงถึง60%ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรม

0: อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม่
1: นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธกท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิระไทยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงระหว่างแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาด เน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงสินค้าขาดแคลนและรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4: ก็วันนี้ได้มาคุยกับท็อปนะครับต้องเรียนว่าสิ่งที่เรามีความกังวลก็คือว่าสาขาที่ปิดไปแล้วก็อยากให้เร่งฟื้นฟูกลับมาเพื่อให้บริการประการที่2คือสินค้าต้องมีเพียงพอนะครับหลายๆแห่งเนี่ยมีการสต็อกไว้3เท่า6เท่ากว่าปกติแล้วก็ตรงเนี้ยกรมการค้าภายในก็พร้อมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในกรณีที่การขนส่งมีปัญหาบางที่เนี่ยแหล่งผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราก็จะใช้วิธีเชื่อมโยงแต่จุดอื่นมาแทนสิ่งที่อยากจะฝากทุกห้างคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมให้บริการก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าจากที่เราได้รับการบอกเล่าเนี่ยจริงๆสินค้ามีความพอเพียงแล้วไม่น่ามีอะไรน่าวิตก
1: นายชนพัฒน์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพโดยจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่และจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานคร20จุดส่วนต่างจังหวัดจะจัดจำหน่ายสัปดาห์ละ3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมตั้งเป้าให้มีจุดจำหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศส่
5: ุริมปราศภาภาครายงาน
0: การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูโครงการ43แห่งที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆว่ามีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบประมาณ43โครงการโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เคหะชุมชนคลองจันและเคหะชุมชนร่มเกล้าซึ่งขณะนี้การเคหะแห่งชาติเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการเตรียมมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วส่วนมาตรการเยียวยาการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างพิจารณาพักชำระค่าเช่าและค่าเช่าซื้อเป็นระยะเวลาเบื้องต้น 2-3 เดือนโดยจะพิจารณาตามระดับความเสียหายและผลกระทบของประชาชนแต่ละกลุ่มนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อขอความอนุเคราะห์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้านเรือนและฟื้นฟูอาชีพ
7: ส่วนที่เยียวยาตัวนี้เราก็เตรียมมาตรการในการที่จะปลอดค่าเช่าบ้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าซื้อนะครับที่ทางพี่น้องได้ผ่อนกับการเคหะนะครับตอนนี้ก็กำลังพิจารณาอยู่เนื่องจากว่ามีพี่น้องที่ได้รับผลกระทบแตกต่างกันนะครับก็จะเข้าไปช่วยเหลือให้ได้ดีที่สุดนะครับถ้าลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับอย่างน้อย2เดือน3เดือนเนี้ยก็ต้องปลอดทุกอย่างนะครับเพื่อให้พี่น้องสามารถตั้งต้นตั้งชีวิตได้นะครับแล้วก็ในส่วนการแห่งชาติเองเราก็ทำหนังสือถึง3ธนาคารด้วยนะครับมีกรุงไทยออมสินธนาคารสงเคราะห์นะครับที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยสงเคราะห์เลยนะครับก็คือเรียกว่าช่วยกันเต็มที่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถมีวงเงินในการที่จะมาซ่อมแซมบ้านนะครับและรวมถึงกับวงเงินที่จะมาทำเรื่องของอาชีพต่อ
6: นายทวีพงศ์กล่าวว่าแม้ประชาชนในพื้นที่คลองจันทน์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของห้องชุดที่ซื้อไปแล้วแต่หลายคนประกอบอาชีพค้าขายโดยรอบพื้นที่และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วมบางรายสูญเสียทรัพย์สินและเงินทุนทำมาหากินการเคหะแห่งชาติจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยพื้นที่ด้านปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใน30จังหวัดสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 1,850,000 ตัว
8: นายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18,500,000 ตัวส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรและแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 รายโดยระยะเผชิญเหตุกรมได้จัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งการเร่งรัดจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมปศุสัตว์จะจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดในการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
9: ผลกระทบนะครับในเชิงของพื้นที่เนี่ยของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจำนวน30จังหวัดนะครับ134อำเภอนะครับก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็ผู้ได้รับผลกระทบ 27,464 รายนะครับส่วนสัตว์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 18,500,000 กว่าตัวนะครับส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกนะครับ18ล้านกว่าตัวนะครับแล้วก็มีโคกระบือสุกรนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็มีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 2,000 กว่าไร่นะครับซึ่งขอนำเรียนว่าเป็นเรื่องของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับตัวเลข18กว่าล้านนะครับส่วนเรื่องของความเสียหายความสูญเสียนะครับอยู่ระหว่างการสำรวจและยืนยันที่ได้ชัดอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะครับ
8: รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวอีกว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ชวนันท์มาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดีอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาฟูออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดีอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้การโจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้น หลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที รุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
16: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
14: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน
17: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาก็เชิญรับฟังครับ
18: เป็นสิ่งที่ละเอียดและกว้างขวางมากอาจจะแยกจะแยกไปยังไงก็ได้แต่มันก็ไม่ถึงใจจะแยกจะแปรไปเท่าไหร่ไม่มีสิ้นสุดถ้าไม่ถึงใจถ้าเรารู้ทำเพียงอย่างเดียวภายในใจไม่ต้องแปรถึงใจทันทีจะรู้ธรรมะขั้นไหนก็ถึงใจขั้นนั้นที่ท่านแสดงว่าศีลนี่ออกมาจากธรรมมันจะศีลเป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากธรรมคือศูนย์นี่ก็เป็นแขนงของธรรมธรรมจึงเป็นประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องถามต้องแปลถ้ายังไม่ประจักษ์ยังไม่รู้ธรรมอันแท้จริงธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจแล้วถึงจะแปลเท่าไหร่ก็ไม่หายสงสัยไม่มีสิ้นสุดการแปลไม่มีสิ้นสุดการขยายออกเรื่องของธรรมไม่มีสิ้นสุดแล้วความสงสัยก็ไม่มีสิ้นสุดไม่มียุติมันลงได้เลยงานเพื่อการยุติจึงควรปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้ธรรมประจักษ์ใจแล้วจะหายสงสัยโดยลำดับหนึ่งเข้าสัมผัสธรรมด้วยหลักธรรมชาติหรือด้วยความตามด้วยความจริงของธรรมมากน้อยเพียงไรจะหายสงสัยไปโดยลำดับหนึ่งเมื่อรู้ธรรมถึงใจใจสมบูรณ์กับธรรมธรรมสมบูรณ์อยู่กับใจแล้วก็หมดปัญหาทั้งปวงพระพุทธเจ้าก่อนจะนำธรรมมาสอนโลกทรงปฏิบัติมาแล้วและไม่มีใครสั่งสอนพระองค์เรียนในหลักธรรมชาติของธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติไม่ใช่คำเสกสรรค์ไม่ใช่คำสมมติตั้งขึ้นมาอย่างนั้นตั้งขึ้นมาอย่างนี้มีปฏิบัติไปตามหลักธรรมชาตินี่เมื่อทรงรู้ทรงเห็นธรรมแล้วนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติและผลที่ก็จับสิภายในพระไทยมาสั่งสอนโลกผู้ที่มีความสนใจอยากจะทราบความจริงแห่งธรรมอยู่แล้วก็เข้าใจได้ง่ายเนื้อพอใจที่จะพูดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นของจริงขึ้นภายในจิตใจของตนข้อสำคัญก็คือความพอใจที่จะปฏิบัติหนักเบามากน้อยมันบิดบึนไปได้ทั้งนั้นถ้าความพอใจมีหลักความเชื่อเป็นสำคัญการเรียนธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ธรรมภายในการจดจำธรรมภายนอกก็เพื่อจะรู้ความจริงภายในอะไรอะไรก็เข้ามาสู่ภายในนี้ทั้งสิ้น ผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของตัวที่แสดงอยู่ตลอดเวลาณภายในจิตใจในปรากฏว่าท่านผู้ใดหรือองค์ใดที่บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดแห่งธรรมคือไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรู้ต้องเห็นไม่ต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดกับใจของตนส่วนมากก็เป็นยิ่งผู้ปฏิบัติจึงต้องมาสนใจที่ตัวเหตุอันสำคัญดังพระอัจฉริยะแสดงแจกภาษาดีมาเยธรรมาเหตุตุปวาเตตั้งเหตุจิตข้าสัตว์เตตั้งจ่ายโยนิโลเทจ่ายอิวังโมดีมห้าสมณีทำทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนคือเมื่อผลจะเกิดก็เกิดขึ้นจากเหตุผลจะสิ้นสุดไปก็เพราะเหตุสิ้นสุดแล้วเหตุนั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนเหตุก็ได้แก่ใจซึ่งเป็นโรงงานสร้างวัฏจักรอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยั้งไม่มีการไม่มีสถานที่ถ้าหากจะมีข้อยกเว้นบ้างก็ขณะมนุษย์เราเนี่ยขณะหลับสนิทจิตไม่สร้างที่เหลือก็คงจะนอนอะไรกันอยู่นี่นอกจากนั้นเป็นเวลาทำงานของวัฏจักรอยู่ภายในจิตใจเราพูดต้องการที่จะแก้คงจักซึ่งผันจิตใจให้รับความลำบากลำบนวกวนอยู่ในวัฏสงสารจึงจำต้องแก้ที่ใจประพฤติปฏิบัติก็คือแก้เรื่องแก้ใจส่งเสริมสิ่งที่จะควรส่งเสริมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรแก้คือแก้สิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจทั้งตนสิ่งเหล่านั้นท่านเรียกว่ากิเลสจะเป็นประเภทใดๆรวมแล้วเรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งสิ้นแก้ที่ตรงนี้แก้ที่ไหนก็ไม่มีทางแก้เหมือนอย่างเราเกาไม่ถูกที่คันมันก็มาหายคันต้องเกาให้ถูกที่คันต้องแก้ให้ถูกจิตของที่ผูกเราคืออะไรเพราะคือกิเลสเป็นเครื่องผูกผูกอยู่ที่ไหนผูกอยู่ที่ใจการแก้ลงจนแก้ลงที่จุดนี้หลักมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วในการแก้กิเลสและเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะพ้นจากสายตาของมัชฌิมาปฏิปทานนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานำมัชฌิมาปฏิปทาไปใช้ให้เต็มภูมิเต็มคุณสมบัติของมัชฌิมากิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรก็ทนอยู่ไม่ได้กิเลสจึงกลัวตั้งแต่ทำคือมัชฌิมาสัมมาทิฏฐิหมายถึงเรื่องอะไรถ้ามันหมายถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดก็เพื่อจะแก้ไขสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวของเรานั่นเองสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองบทนี้ท่านเรียกว่าองค์ปัญญาคือความฉลาดแหลมคมสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะนี่ก็ออกมาจากนั้นออกมาจากสมาธิสีสมาธิงบเป็นผู้ฉลาดในการเลี้ยงชีพสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันโตทำการงานชอบเฉพาะอย่างยิ่งงานแก้ที่เหล็กเราย่นเข้ามาในวงปฏิบัติตัวของเราไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะไม่ว่าหญิงว่าชายหมายถึงผู้ปฏิบัติตั้งใจจะแก้กิเลสแล้วสรุปเข้ามาให้ถูกจุดสัมมากัมมันโตคืออะไรว่างานชอบงานอะไรความคิดที่เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสนั่นแหละชื่องานชอบประเพณีอาการแห่งกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นความชอบทำไม่ขัดกับธรรมสัมมาวาจากล่าวก็กล่าวเรื่องหมัดเรื่องธรรมมีสังเลขะคาถาสิบประการเป็นต้นดังที่เคยอธิบายแล้วการนั่งชอบอย่างนั่งสมาธิก็นั่งนั่งการมีสติควบคุมจิตใจของตัวเองอย่างนี้ชอบแล้วนั่นนั่งสมาธิก็ชอบจะนั่งพับเพียบก็ชอบนั่งขัดสมาธิก็ชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ยืนอยู่ที่ไหนก็ชอบถ้ามีสติเป็นเครื่องกำกับเพื่อการถอดถอนกิเลสเพื่อการระงับดับกิเลสอยู่โดยลำดับ เป็นการงานที่ชอบทั้งนั้นเรียกว่าสัมมากัมมันโตคือการงานชอบสัมมาวาจาก็กล่าวสนทนาจารกันเรื่องการแก้ที่เหลือสัมมาชีโวเรื่องจิตชอบขอระมัดระวังอย่าให้อารมณ์อย่าให้จิตไปคิดอารมณ์ที่เป็นทุกข์เป็นภัยมาทำลายตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเรื่องจิตไม่ชอบหาอารมณ์นั้นทำที่เป็นที่เหมาะที่สบายให้มีความรื่นเริงแต่จิตใจก็เติมไปด้วยด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่ายังขี้ชอบย่นเข้ามานี่นะเราย่นทำนะต้องมีโอกาสนั้นอยู่โกรย่นเข้ามาภายนอกขยายออกเออก็ย่นเข้ามาภายในขยายออกภายนอกใช้ได้ทั้งสันทั้งคมทั้งกายทั้งด้ามของมันทั้งข้างมันใช้ได้หมดมีดเล่มในเวลาที่ควรจะใช้นะถึงมีดเล่มนั้นด้วยอาการใดเราใช้อันนี้ก็เหมือนกันสัมมาสติเคยลึกในงานที่เห็นว่าชอบดังที่กล่าวมาแล้วนี้สัมมาวายโมก็เพียรชอบเพียรละเพียรบำเพ็ญเนี่ยละที่ไหนบำเพ็ญที่ไหนก็อยู่ที่นี่อีกแหละสัมมาสมาธิความสงบที่ชอบให้จะสงบแล้วก็ปล่อยจิตคุ้มเฟ้อเหิมไปตามนิมิตอะไรต่างๆเลยมองไปดูสวรรค์ท่านชมนู่นนี่มั่งไปดูนรกมั่งไปดูสวรรค์มั่งนรกอยู่ในหัวใจไม่ยอมดูนี่ผิดสมาธิที่ผิดนรกขุนนี่ไปเถอะดูไปวาดภาพหลอกตัวเองไปเรื่อยไปดูไปดูสวรรค์นั่งท่านนี่ท่านชมไปเรื่อยๆบางทีจนถึงนิพพานก็มีมันบ้าขนาดนั้นเองสมาธินี่เดียวสมาธิประเภทบ้าไม่เข้าสมาธิที่ท่านว่าสัมมาสมาธินั้นคือถ้าสงบก็สงบอยู่ภายในใจได้รับความสบายเพราะความสงบนั้นไม่ได้สงบจากสิ่งนี้แล้วไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นที่นั่นเช่นสงบจากอารมณ์ภายนอกที่คิดที่เราเคยคิดเคยอ่านตามธรรมนาของเราที่ไม่ได้เข้าสมาธิแต่แล้วก็ไม่สงบกับอารมณ์นิมิตต่างๆเช่นไปเที่ยวเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ไปนรกสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยมโนภาพที่คิดหลอกตัวเองขึ้นมานั่นไม่ชอบถ้าสงบตามหลักสมาธิแล้วต้องสงบลงที่ตัวของเราเองสงบมากน้อยจะไม่มีอะไรก่อกวนโดยลำดับขนาดจนกระทั่งไม่มีอะไรก่อกวนในขณะที่สงบเต็มที่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิองค์มรรคแปดนี่แหละเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินเพื่อการแก้กิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าพอดีสาวกทั้งหลายพอดีท่านดำเนินอย่างนี้ถึงเมื่อขยายออกไปทางคารวะก่อนเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ยุทธเพศของเราเราต้องแยกออกไปจากนี้เช่นการงานชอบคืออะไรเราก็ทราบการสัมมาวาจาชอบคืออะไรก็ทราบกันไปแหละมีท่านเรียกมัชฌิมาคือท่ามกลางอยู่เสมอเหมาะคือยังไงเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ยิ่งไม่ย่อนในการทำลายธาตุสิ่งคือกิเลสเหมาะสมพอดีแล้วทำเหล่านี้เมื่อประมวลเข้ามาหรือมีกำลังแล้วเข้าไปสู่จิตดวงเดียวมาที่จิตมาสังกโปก็ขึ้นอยู่กับใจนี้ปัญญาขึ้นอยู่ที่นี่แสดงตัวอยู่ที่นี่สัมมาสติเหมือนกันสติรู้รอบตัวอยู่ไม่ไปที่ไหนเขากิเลสมีอยู่ที่นี่อะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะรับทราบพอรับทราบแล้วสติก็จะรู้ทันทีปัญญาจะวิ่งออกตรวจตราทาทีควรหรือไม่ควรประการใดสัมมากัมมันตะของงานชอบนั่งอยู่ก็เป็นงานชอบเดินอยู่ก็เดินทำงานนั่งก็นั่งทำงานแก้กิเลสยืนก็ยืนทำงานนอนก็นอนทำงานจนกระทั่งหลับไปทำงานเพื่อตัดขาดกิเลสสัมมาอาชีวะก็จิตก็มีความสุขความสบายเมื่อได้อาหารเป็นที่ถูกต้องกับตัวเองเช่นเดียวกับอาหารที่ถูกกับธาตุกับขันธ์ของเราไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายรับทานหนึ่งแล้วแม้จะเริ่มรับทานก็มีความสบายอร่อยรับทานแล้วก็ไม่เป็นภัยก็มีความสุขกายใจก็เกี่ยวข้องกับความสบายด้วย มีจิตใจเมื่ออารมณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเองคือธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตก็จะมีความเชื่องขึ้นมาโดยลำดับและมีความชุ่มเย็นไปเรื่อยๆและมีกำลังขึ้นตักทานในตัวเองเพราะอำนาจของการบำเพ็ญส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอมีเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอุบายวิธีการต่างๆที่จิตจะนำมาใช้นั้นท่านเรียกว่ามรรครวมแล้วเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินมรรคแปลว่าทางปฏิปทาคือการดำเนินการเดินดำเนินด้วยตามที่ถูกจะดำทางที่ถูกต้องผลก็คือสิ่งที่เราได้รับคือความสุขเกิดขึ้นจากการกระทำการภาวนาให้จิตได้รับความสงบความเมื่อจิตสงบแล้วความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเป็นผลมาคำว่ากิเลสมันก็เป็นชื่ออันหนึ่งนี่ก็เช่นเดียวกับธรรมเลยคำว่าธรรมมันแยกซึ่งกิเลสก็ถ้าว่าไม่ปรากฏกับตัวเองก็ไม่ทราบคือการแก้การละการถอดการถอนกิเลสได้ประจักษ์ประจักษ์นึกก็ทราบว่ากิเลสประเภทใดชนิดใดรู้ประจักษ์ใจไม่สงสัยเราทั้งที่มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรนั่นเองเราก็กิเลสมันแยกกันไม่ออกเพราะว่ากิเลสมันกระเทือนเราว่าเราก็กระเทือนกิเลสเลยไม่อยากจะว่าอะไรทั้งหมดท่านมันเป็นเราทั้งหมดอืมอะไรมาแตะต้องมาได้มันจะมาโดนกิเลสโดนกิเลสก็มาโดนเรามันแยกกันไม่ออกทำเข้าไปจับกิเลสมันก็รู้ก็รู้ว่าเป็นกิเลสก็รู้ว่าเป็นธรรมอะไรเป็นเราอะไรไม่เป็นเราก็รู้เป็นคนจะแก้ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนโลกไว้ด้วยโมฆะธรรมสั่งสอนเพื่อจะให้เป็นผลเป็นประจักษ์แก่โลกตั้งแต่ขนาดเริ่มแรกของการปฏิบัติไปเรียกว่าทำนี่ท้าทายหรือประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรผิดความจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเอหิปัสสิโกนี่หนึ่งประกาศท้าทายรู้สิ่งที่มีอยู่นั้นดีปรากฏอยู่ภายในจิตภายในตัวนี้ถ้าดูไปแล้วต้องเห็นเอหิแล้วท่านต้องดูนี่มันประกาศอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงความโมโหโทโสมันขึ้นอยู่ที่นี่ความดีความงามความเยือกความเย็นมันเกิดที่นี่ไม่เกิดที่อื่นดูตรงนี้จะเรียกคนอื่นมาดูมีปฏิโกณสามารถเรียกคนอื่นมาดูได้มาดูที่ไหนเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าก็ได้มาดูที่ทำของจริงของจริงเขาจะว่ามากพระองค์นี้ไปที่ไหนหรือคนคนนี้ไปที่ไหนทำไมเรียกเขามาดูแต่ของจริงของจริงมันอยู่ที่ไหนจะเห็นกันได้ไหมถ้าไม่ดูของจริงที่มีอยู่กับตัวแสดงอยู่ตลอดเวลากับตัวเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรฉะนั้นจะไม่เห็นของจริงนั่นก็เรียกว่าเอหิปัสสิโกดูตรงนี้นั้นน้อมเข้ามาสิ่งใดที่ปรากฏทางตาหูสายตาจมูกลิ้นกายใจน้องเข้ามาสู่ใจกำหนดที่จะมาเทียบเทียงกันให้ได้จับโดยส่วนสิ่งใดที่ควรจะปล่อยวางก็ปล่อยวางไปได้โดยลำดับผลก็ปรากฏขึ้นตามเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกก็เขาไม่ตายจริงจริงแต่เราอย่ามอบทำให้คนอื่นมอบไปไว้ตามคำพูดบันลังมอบไปไว้ตามมัดตามว่าตามพระตามเนรตามครูบาอาจารย์ตามนักปราชญ์ทั้งหลายเพียเรายอมอยู่ให้เฉยให้ไปให้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าธรรมนั้นไม่เฉยไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ติดไม่เกี่ยวกับธรรมวัดไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับวัดพระไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับพระไปนั้นหรือความจริงก็คือเราเป็นโมฆะอยู่ในตัวนั่นเองที่ไม่มีอะไรเป็นของสำคัญแต่อยู่ในวัดก็คือธรรมสอนมาหาเราในคำพีก็คือธรรมสอนมาหาเราที่ไหนก็เรามุ่งมุ่งต่ออัตตธรรมเพื่อความสุขความเจริญอยู่แล้วจะอยู่ที่ไหนประการชื่อว่าความจริงนั้นน้อมเข้ามาให้เป็นประโยชน์แก่ตนแล้วศาสนาก็แยกกันไม่ออกถ้าจะทำให้เป็นให้กลมกลืนกันตามหลักความจริงแล้วเราก็ศาสนาจะแยกกันได้ที่ไหนนั่นก็เคยพูดว่าผ่าตัดศาสนาอยู่ศาสนาเป็นอะไรที่ต้องผ่าตัดกัน ผู้ที่จะผ่าตัดศาสนาก็คือบ้านมันไม่รู้จักศาสนาจะไปผ่าตัดศาสนาเคยให้เป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้ใดก่อความยุ่งยากให้แก่ผู้ใดที่ไม่ต้องไปผ่าตัดศาสนาศาสนาเป็นโรคอะไรหมอเขายังผ่าตัดเขายังรู้ตรวจตาพาทีดูเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นต้องควรต้องผ่าตัดตัดชิ้นใดออกตัดส่วนใดหมอรู้หมดแล้วตัดก็ถูกต้องผู้ที่รับการผ่าตัดนั้นถ้าโรคไม่ผิดวิสัยก็ต้องพ้นภัยไปได้เพราะอำนาจแห่งความฉลาดของหมอผู้ผ่าตัดส่วนมากเป็นอย่างนั้นนอกจากเป็นโรคที่สุดวิสัยผ่าตัดไม่ผ่าตัดมันก็ตายแต่สงสารก็ผ่ากันไปนั่นแหละพอให้เป็นน้ำใจช่วยระยะหนึ่งก็เอาหมอต้องทราบก่อนคนไข้ทราบก่อนคนไข้ไม่เกิดอะไรหมอผู้ผ่าตัดให้ทำเป็นอย่างนั้นไอ้หมอไอ้ผู้ที่มาผ่าตัดศาสนามันเป็นหมอหรือเป็นตระอาหรือเป็นหมาไปเราไม่รู้อยู่เราเรียนน้อยเราไม่เรียนมากน้ำยังไม่ทำลายศาสนาไม่ผ่าศาสนาทำไมมนุษย์ต้องผ่าตัดศาสนาเป็นอะไรศาสนาเป็นอะไรต้องผ่าตัดความร้อนความวุ่นวายอยู่ภายในจิตใจของตัวเองซึ่งมันเป็นข้าศึกทำไมต้องผ่าตัดมันที่ตรงนั้นถ้าจะเพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ส่วนรวมจริงๆก็ผ่าตัดกองที่มันเป็นข้าศึกต่อกันอยู่เวลานี้ภายในจิตใจของบุคคลแต่ละคนจริงๆมันจะเป็นการที่ผ่าตัดถูกต้องหรือตรวจโรคก็ถูกสมุฏฐานของโรคมันเกิดขึ้นที่ไหนและจะควรแก้ไขดัดแปลงหรือผ่าตัดกันด้วยวิธีใดแก้ไขด้วยวิธีใดผ่าตัดกันด้วยวิธีใดนะดูอยู่ก็จะผ่าตัดศาสนาไม่ได้ศาสนาเป็นของที่บริสุทธิ์ผู้เดียวผ่าตัดศาสนาที่เด็ดเต็มตัวความเร็วตามยิ่งกว่าที่นักยังจะกล้าสามารถอวดรู้อดขนาดจะผ่าตัดเติมน้ำอะไรแบบมันไม่เร็วกับตัดไปแล้วหรือนะมันเป็นเหตุให้คิดเหมือนกันเรื่องนี้ได้ยินแล้วมันต้องเข้าไปในใจมันต้องมาคิดนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภายนอกส่วนที่นี่พวกเราย่นเข้ามาหาตัวของเราพวกเราเนี่ยจะผ่าตัดขนาดศาสนาภายในตัวของเราจะผ่าตัดที่ไหนผ่าตัดที่เหล็กนี่เด็กเราจะว่าผ่าตัดศาสนาโอ้ยขวางเหลือเกินผ่าตัดกิเลสกิเลสนั่นแหละมันเป็นภัยต่อจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงอะไรก็ตามที่มันแสดงอยู่ภายในจิตใจซึ่งให้นามว่ากิเลสแล้วมันควรผ่าตัดมันทั้งนั้นกำลังมันออกเราจะได้สบายโรคเหล่านี้ไม่มาแทรกแซงไม่มาย่ำยีจะมีความสุขความสบายใจพระพุทธเจ้าท่านทรงผ่าตัดแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสาวกทั้งหลายก็ได้ผ่าตัดกิเลสประเภทนี้มีประเภทต่างๆภายในจิตใจแล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นผู้พ้นจากโรคภัยที่เกิดจากกิเลสทั้งหลายและพ้นจากโลกสงสารคือความนิ่งเย็นโดยไม่มีทางสงสัยนี่เป็นการผ่าตัดที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งตามหลักเหตุผลด้วยตามหลักธรรมชาติแห่งธรรมเราจะผ่าตัดกิเลสของเราผ่าตัดที่ไหนให้พยายามกันมันจะรวบรวมมานานหลายภพหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันสร้างเครื่องมือของเราขึ้นให้ดีเครื่องมือผ่าตัดพิจารณาดูสมถะสมุฏฐานของโลกแล้วผ่าตัดกันโดยถูกต้องตามหลักธรรมโรคของเราจะได้หายโรคกายนี้เป็นโรคสำคัญโรคกายนี้เป็นธรรมดาธรรมดาโรคกายนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันรุนแรงมากเกลียดแค้นตลอดเวลาถ้าคนพยายามผ่าตัดนี้ได้หาโรคภายในจิตใจจะอยู่เย็นเป็นสุขเอาแล้วการแสดงธรรมเพียงเท่านี
17: ้จะมาฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนามวลที่5เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่ากิเลสแฝงมากับธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าวิชาฆ่ากิเลสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าปฏิปทาของพระพุทธเจ้าจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าทำแท้ไม่เหมือนอะไรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนธันวาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าสมณะภายนอกสมณะภายในจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่ายอดแห่งธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าศาสดาเอกของโลกตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าสงครามล้างโลกต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรมและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าทำไมมรรคผลความสงบไม่ปรากฏจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทพบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี7 กันยายนพุทธศักราช2528

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ Royal Pavilion ภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชัน

0: มูการัตนัมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนัมภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎร์ และการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา 10:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธัมมานุสติในยัง

0: ทัมมิทาสัพเพติอันตรายามิมาเนสุขัสสะเตนะสะ
1: สัมมิโนวาทะวะติสะวะหัมมิโนมะโนทะโนยะยะหัมโมปะริกะนะโนยะยะปะมิตะเตโตปะริโตวะหัมมิ
2: หันนัมเมยังสังฆานุสติเมยังกะโรมะเส

อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะวนหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะหิริโกปินาปฏิ

โอนหัสสะปฏิฆาทายะดังสมักัสสะวาตาตาปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาทายะยาวาเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานัง

มิกาชันโตสาเวสตากรรมสักกรรมนายตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะทายาตาอริสันติ

ตรงแนวตามหลักธรรมอยู่แล้วหรือตรงแนวต่อธรรมอยู่แล้วการฝึกปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นเรื่องกิเลสนั้นอ่ะมันเข้าทำลายธรรมได้ง่ายธรรมของพวกเราไม่ใช่ธรรมแก่กล้าไม่ใช่ธรรมพอที่จะต่อสู้กิเลสได้ตลอดไปส่วนมากกิเลสเข้ามาเราไม่รู้เราถือว่าเป็นธรรมเสียหรือเข้าใจว่าถูกหรือเข้าใจเป็นธรรมเสียกว่าจะรู้ว่าเป็นกิเลสมันหมดทางต่อสู้แล้วครับยำหัวหอมกระเทียมมายื่นเข้ามาวางใกล้ๆแล้วถึงรู้ว่าโอ้นี่เราเนี่ยมันขึ้นเขียงเมื่อไหร่นี่นะแล้วมันสายไปแล้วนะคุณขนาดที่เขาหัวหอมหัวกระเทียมมาไว้ตรงหน้าแล้วก็แสดงว่านี่เขากำลังจะขยำเข้ากันเท่านั้นจะให้เป็นลาบเป็นอะไรกว่าแล้วแต่เป็นขั่วเป็นผัดเป็นอะไรแกงเป็นอะไรก่อนมันก็พร้อมแล้วทีนี้ก็ไม่ทราบจะไปยังไงมันสายไปแล้วกิเลสเป็นสิ่งละเอียดมากแทรกมาในเรื่องที่เราเข้าใจว่าธรรมนี่เพราะเหตุนี้จึงได้พยายามเข้มงวดกวดขันกับหมู่เพื่อนเสมอเพื่อไม่เสียเล่ห์เหลี่ยมแห่งกิเลสที่จะแฝงมาในธรรมโดยไม่รู้สึกตัวยกตัวอย่างเช่นเรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความสนอกสนใจมีผู้มานิมนต์ไปในงานนั้นไปในงานนี้เบื้องต้นก็ไม่อยากไปเพราะเรื่องความมุ่งมั่นในธรรมยังมีกำลังมากความสนใจในธรรมกับการสนใจปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในธรรมก็มีกำลังอยู่มากมีท่านเมื่อโดนเข้าหลายครั้งหลายหนมีคำว่ากิเลสแฝงมาด้วยธรรมก็คือเขามานิมนต์นี้ก็ไม่ผิดอะไรกับหลักธรรมหลักวินัยการประสงเคราะห์โลกเขาซึ่งไปฉันในบ้านในครั้งพุทธกาลก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีถ้าหากว่าจะแตกต่างกันก็ด้วยอัตถิกราถ้าแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตรงนี้ถึงเวลาไปฉันจะไม่มีเพียงอาหารที่ไปฉันในงานนั้นเท่านั้นจะมีอะไรติดมือมาเขาถวายสิ่งนั้นเขาถวายสิ่งนี้มาสำคัญก็คือเงินยิ่งทุกวันนี้เงินเฟ้อแต่มันยิ่งสนุกทำลายจิตใจของพระได้ดีถวายแต่ละงานละงานเป็นร้อยๆขึ้นไปตาก็ลุกวาวทีนี้ความสนใจชักจะเริ่มขึ้นแล้วนี่พอกิเลสเข้ากระซิบความโลภเข้าแทรกชักอยากไปแล้วทีนี้นั่นแหละนี่แหละที่ว่าเรื่องของกิเลสมันแทรกธรรมมาคือการนิมนต์ก็เป็นธรรมการไปฉันบ้านเขาเพื่อสงเคราะห์เขาก็เป็นธรรมการถวายมาก็เป็นธรรมสำหรับเขาเรารับมาที่แรกก็ดูเป็นธรรมขั้นต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปเป็นเรื่องของกิเลสไปเมื่อมันเข้าแทรกในความอยากแล้วความอยากก็กำเริบความโลภก็กำเริบขึ้นมาทีนี้อะไรๆที่เป็นบริษัทบริวารของความโลภนี้มันก็กำเริบขึ้นมาแตกแขนงกันออกไปเรื่อยๆแตกไปหลายด้านหลายทางทำให้คิดกว้างของไปในทางที่จะทำลายตัวเองมีมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็ไม่เรื่องอะไรนับแต่เงินแต่ทองอยู่เท่านั้นเองจะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเราจึงพยายามเสมอแต่ไม่ค่อยได้พูดให้เพื่อนฝูงทั้งฟังวันนี้ถึงได้พูดให้ฟังเพราะความมุ่งมั่นของเราจริงไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่จะพึง
ดีไปด้วยในเมื่อเวลาเราห้ามหรือเราไม่รับการนิมนต์จากที่ไหนที่เขามานิมนต์พระวัดป่ามันตัดไปฉันเราไม่ยอมให้หากจำเป็นจริงๆเราก็เห็นใจเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันแต่ต้องคำว่าจำเป็นมีเหตุมีผลพร้อมแล้วจำเป็นต้องไปโลกกับธรรมแยกกันไม่ออกถึงคราวที่จะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์แต่ว่าจะมายุ่งกันอยู่ตลอดเวลานี้โลกเอารัดเอาเปรียบทำเกินไปเราก็จะเสียเปรียบที่เหลือไปเรื่อยๆเราจึงไม่ยอมให้แต่ว่าหลังจากบรรดาพระในวัดนี่เลยแม้แต่มานิมนต์เราอย่างนี้เราก็ยังไม่ไปนี่เพื่อรักษาให้พระได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายตามเจตนาที่มาจากทิศต่างๆมาทั้งใกล้ทั้งไกลไม่มีใครที่จะมุ่งมาหาเงินหาทองอติเรกลาภร่ำรวยอะไรมุ่งตั้งแต่อัดแต่ทำถ้าคิดก็คิดเรื่องอัดเรื่องทำนับก็นับศีลนับธรรมไม่ได้ไปหานับอติเรกลาภความร่ำรวยนับเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งเป็นสิ่งสังหารพระเราโดยตรงโลกเขานั้นมีความสง่างามผู้มีสมบัติเงินทองแต่ทำแล้วเฉพาะทำแล้วพระเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการเสื่อมการทำลายตนเองทำลายจิตใจของตนลงไปโดยลำดับลำดับจนหาความหมายไม่ได้ในตัวเองทั้งที่ตัวเองนั้นยิ่งว่ามีสมบัติมากเพราะจิตมันเป็นโลกแล้วมันก็ยิ่งไปตามโลกแต่เรื่องธรรมไม่มีอะไรจะเหลือตุอยู่ในภายในแล้วนี่แหละที่วันกิเลสมันแฝงทำมาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของมันเช่นเดียวกับต้นไทรที่มันเกาะต้นไม้ต้นใดขึ้นเมื่อมันเกาะนั่นแล้วมันก็เอาอาหารของต้นไม้ต้นนั้นน่ะกินดูดซึมเข้ามาในอวัยวะของมันจนกระทั่งมันเติบโตต้นไม้นั้นค่อยเหี่ยวยุบย่อแล้วตายไปมันก็เกาะนัดเอาเป็นอาหารก็เงียบมันตั้งตัวของมันได้เลยต้นไม้ก็เป็นอาหารของมันแต่ทั้งสิ้นนี่กิเลสที่มันแฝงมาในธรรมที่แรกมันก็เป็นเหมือนต้นไทรหรือเหมือนกาฝากเวลามันมีมากขึ้นมากขึ้นเราสังเกตดูก็รู้ต้นไม้ต้นไหนที่มีกาฝากมากๆจะไม่มีเหลือเลยกิ่งนั้นกิ่งนี้ตายเข้ามาตายเข้ามาหดเข้ามาหดมาสุดท้ายก็ตายหมดทั้งต้นทั้งนั้นเพราะกาฝากกินหมดดูดเอาเนื้อเอาหนังของต้นไม้ไปกินใช่ไหมตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาใบก็เป็นใบของตัวต้นก็เป็นต้นของตัวดอกผลอะไรก็เป็นของตัวแต่อาศัยเนื้อหนังของต้นไม้ไปเป็นอาหารนะตรงนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันก็แทรกมาแทรกมาเป็นกาฝากขึ้นเข้ามาภายในจิตแฝงมาในธรรมดังที่ว่านี้เมื่อแฝงเข้ามามากๆแล้วมันก็เป็นต้นไทรเป็นกาฝากกอดรัดเข้าไปรัดเข้าไปจิตใจเลยกลายเป็นโลกไปหมดเจตนาตั้งเดิมที่มุ่งมาเพื่อทำซึ่งเห็นมาเป็นของประเสริฐได้กลายเป็นของเลวไปซะแล้วในความรู้สึกตัวเองแล้วกลับเห็นสิ่งที่ทำทั้งหลายตำหนิว่าเป็นของดีขึ้นมามีค่าขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีทางเรื่องของพระจะมีธรรมติดจิตใจนั้นเป็นไปได้ยากมากดีไม่ดีไม่มีเลยให้พากันระมัดระวังให้ดีนี่ด้วยเหตุผลอย่างนี้เองประการหนึ่งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากหลักใหญ่คือเพื่อสงเคราะห์หมู่เพื่อนให้ได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติสมกับว่าผมเป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยเหตุได้ผลจริงๆการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถโดยเหตุผลการรักษาหมู่เพื่อนในทางใดที่ให้เป็นความสะดวกสบายไม่ให้ใครมารบกวนก็เป็นเรื่องของผมรักษาหมู่เพื่อนเองเช่นเขามันขอพระไปอยู่สำนักนั่นสำนักนี่ผมไม่เคยสนใจเลยถ้าวันนี้ท่านไม่ได้มุ่งจะไปหาตั้งสำนักที่นั่นสั่งสอนใครต่อใครท่านมุ่งมาเพื่อจะอบรมสั่งสอนตนเองโดยอาศัยครูอาจารย์ให้อวัตการแนะนำสั่งสอนท่านยังไม่สนใจที่จะไปตั้งหลักตั้งฐานสร้างวัดนั้นวัดนี้ขึ้นวัดนั้นวัดนี้ขึ้นเราจึงไม่อาจที่จะแยกท่านไปสั่งให้ท่านไปในสถานที่ใดเพราะท่านมาตามพิยาใสมามุ่งอัดมุ่งทำเราจะขับไล่ใช้ส่งให้ท่านไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นความขัดต่อพิยาใสซึ่งเป็นความผิดธรรมเราทำไม่ได้เนี่ย
เราหาเราก็พูดอย่างนี้เดียวแล้วเราไม่ไปแตะถ้าสงอยู่ในวัดนี่พูดกับเขาให้เป็นที่เรียบร้อยไปเสียแล้วเขาไปมีเยอะนะที่เขามาขอวัดขอพระจากวัดนี้นี่คืออุบายการรักษาหมู่เพื่อนให้อยู่สะดวกสบายมีมากมีน้อยเราบิณฑบาตมานั่นพอเป็นพอไปแล้วสำหรับผู้มุ่งทำในใจแล้วย่อมไม่เห็นแก่ลิ้นแก่ปากลิ้นก็ดีปากก็ดีท้องก็ดีไม่มีอำนาจเหนือธรรมไม่แทรกแซงธรรมไปได้สำหรับผู้มุ่งธรรมถ้าผู้มุ่งโลกมุ่งสงสารแล้วมีตั้งแต่เรื่องแทรกมีแต่เรื่องแซงธรรมทั้งนั้นเรื่องเหยียบย่ำทำลายธรรมนั้นนั่นคือผู้ชิบหายผิดกันที่ตรงนี้นี่เราไม่ใช่ผู้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาหารการบริโภคมีมากมีน้อยจึงพอดีทั้งนั้นดีหมดพอดีทั้งนั้นไม่ว่าขาดเกินไม่ว่าบกพร่องพอเป็นพอไปทั้งนั้นเพราะพอยังเยียวยาสภาพวัตถุไปเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อการบำเพ็ญของเราจะรับความสะดวกสบายเพียงเท่านี้เราสะดวกสบายแล้วเอาในวัดนี้มีอะไรใครจะต้องการอะไรเอาได้เลยมีอะไรเลี้ยงกันหมดทั้งวัดเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันเราต่างองค์ต่างเป็นสักยะบุตรด้วยกันไม่ว่าจะชาติชั้นวรรณะใดเข้ามาสู่นี้เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นคนขอทานประเภทเดียวกันคนขอทานประเภทเดียวกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รักกันใครจะรักกันได้ในโลกนี้ถ้าลงพระหาความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจกันไม่ได้แล้วโลกนี้จะไม่มีธรรมเหลืออยู่เลยถ้าไม่สั่งสมธรรมเหล่านี้ให้เด่นขึ้นในตนสมกับความเป็นพระซึ่งออกมาจากลูกตถาคตผู้ทรงพระเมตตาอย่างยอดเยี่ยมกับโลกทั้งหลายนี่ความเห็นอกเห็นใจกันก็คือพระนั่นเองความให้อภัยกันก็คือพระความไม่ถือกันก็คือพระความเมตตาสงสารกันก็คือพระทุกสิ่งทุกอย่างอันที่เป็นธรรมแล้วคือพระทั้งนั้นเราอยู่ด้วยกันแบบคือพระนี้จะหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งกันได้ที่ไหนเพราะต่างคนก็มุ่งเจตนาอันเดียวกันเป็นธรรมธรรมต่อธรรมมีจำนวนมากเท่าไหร่บวกกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นมหาสมบัติอันใหญ่โตเพราะนั่นก็ดีองค์นี้ก็ดีองค์ไหนก็ดีหนึ่งดีมาบวกหนึ่งดีเข้ากับเป็นสองดีบวกสามดีสี่ดีเข้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นองค์นั่นก็ยิ่งนี่ก็ดีทั้งวัดดีด้วยกันทั้งนั้นก็มีแต่ของดีเต็มวัดเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างตรงข้ามองค์นี้ก็เลวหนึ่งแล้วนะสองไปบวกเป็นคนเลวด้วยกันสองแล้วสามเข้าไปสี่เข้าไปเลวต่อเลวมากมากทั้งวัดมีแต่พระเลวเหลวไหลเลอะเทอะแล้วเราจะหาผลหาประโยชน์หวังผลประโยชน์จากอะไรถ้าจากความเลอะเทอะเหล่านี้ได้แล้วโลกนี้มันมีความเลอะเทอะมาตั้งแต่ไหนมันก็เกิดไปนานแล้วความสกปรกสกปรกโสมมไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำโลกให้เจริญติดเปื้อนอยู่ในเสื้อผ้าของผู้ใดก็ต้องได้ซักได้ล้างออกนี่เรื่องกิเลสความโสมมมันติดอยู่ในจิตในใจติดอยู่ในมารยาทกายวาจาของผู้ใดต้องชำระสะสางออกโดยลำดับจะนอนใจไม่ได้เพราะเราต้องการของดีเราไม่ต้องการของเลวนั่นเลวนี่เลวอย่างที่ว่านั่นนี่แหละความอยู่ผาสุกของพระที่อยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่สำคัญชาติชั้นวรรณะใดไม่สำคัญสำคัญที่ความเป็นพระทราบแล้วทุกองค์เป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นสาวกยบุตรมีความจงรักภักดีต่อกันมีความเป็นธรรมเหมือนกันมุ่งมั่นต่อธรรมด้วยกันจิตใจเป็นธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุกไม่มีคิดแง่ใดๆซึ่งเรื่องเป็นเรื่องของโลกที่ถือกันสูงๆต่ำๆเอาเข้ามายุ่งในวงศาสนาศาสนาธรรมไม่ได้ศาสนาธรรมเป็นสิ่งที่ให้ความเสมอภาคนี่เป็นหลักสำคัญพากันตั้งใจไปปฏิบัติให้ดีอย่าลดละความเพียรเป็นของสำคัญไม่มีทรัพย์ใดประเสริฐยิ่งกว่าอริยทรัพย์ซึ่งเรากำลังสอบแสวงหาอยู่แล้วทรัพย์นี่แหละคือทรัพย์ที่ให้เกิดความกลุ้มใจจริงๆไม่มีความเดือดร้อนแฝงเข้ามาไม่มีแบบว่ามีสันและมีคมแฝงเข้ามาเหมือนดังมีดเย็นแล้วน้อยก็เย็นได้น้อยตามกำลังมีมากเย็นมากตามกำลังมีเต็มที่ก็เย็นเต็มที่
ได้แก่ธรรมนี่และอริยทรัพย์ทรัพย์อันนี้เป็นเครื่องประดับจิตใจส่งเสริมจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมต้องพยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจให้หมดไปหมดไปด้วยความภาคเพียรของตนอย่าได้เห็นความภาคเพียรว่าเป็นสิ่งไม่ควรทำหรือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเห็นความขี้เกียจอ่อนแอเห็นตามที่เหลือตัณหาอาสวะบงการในทางใดแล้วก็เห็นชอบในทางนั้นตามนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางของธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้เราผู้บวชมรรคศาสนามุ่งอริยทรัพย์อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมอริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะมีความสุขความเย็นใจนี่คือทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐแท้ก็คือใจนี่พยายามซักฟอกชะล้างออกโดยลำดับลำดับอย่าลดละท้อถอยใจจะเริ่มแม้จะมันจะคึกขนองยิ่งกว่าม้าก็เถอะถ้าลงได้ฝึกได้ทรมานกันไม่หยุดไม่ถอยแล้วมันต้องยอมจำนนวันหนึ่งจนได้ไม่มีอันใดที่จะเหนือธรรมและไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือธรรมไปได้ผู้นำกิเลสนำธรรมเข้ามาปราบกิเลสก็คือเราทำเป็นความถูกต้องดีงามอยู่แล้วการปราบกิเลสด้วยธรรมก็คือด้วยความภาคเพียรของเราอาศัยธรรมเป็นเครื่องมือมีศรัทธาวิริยะหรือสติปัญญาเป็นสำคัญหรืออิทธิบาท4ฉันทะให้พอใจในความเพียรเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดับวิริยะเพียรไม่ถอยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะความเพียรเพราะฉันทะเพราะจิตตะความฝักใฝ่รักชอบในความหลุดพ้นวิมังสาประเสริฐด้วยพระปัญญาตีชาเฉลียวฉลาดสามารถอิทธิบาททั้งสี่เป็นเครื่องมือสำหรับแก้กิเลสด้วยเป็นเครื่องสนับสนุนด้วยอยู่ด้วยกันวิริยะนี่เป็นเครื่องสนับสนุนคือเพียรพยายามเพียรด้วยอะไรเพียรด้วยสติปัญญาฟาดลงไปแก้กิเลสมีความรักรักในความเพียรสนใจในความเพียรแล้วจิตมันจะคึกขนองขนาดไหนต้องหมอบราบลงมันหนึ่งจนได้ไม่สงสัยเพราะธรรมนี้เคยปราบกิเลสมานับไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมเป็นเครื่องปราบกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีธรรมที่จะส่งเสริมกิเลสแล้วในขณะเดียวกันกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันให้พึงทราบเสมอเมื่ออาการใดแสดงขึ้นมาเป็นทางกิเลสให้พึงทราบว่านั้นคือข้าศึกเกิดขึ้นในหัวใจเราแล้วให้รีบคว้าอาวุธคือธรรมเข้ามาต่อสู้กันมันจะแสดงความโลภความโกรธความหลงก็ตามแสดงราคะตัณหาขึ้นมาภายในใจก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภัยที่จะมาทำลายจิตใจของเราผู้ประมาทผู้ไม่มีสติอย่างไม่โดยไม่สงสัยมากกว่านั้นก็ทิพย์หายไปได้จริงๆเพราะสิ่งทำลายเหล่านี้นี่เราไม่ได้มาทำลายตนเรามาเพื่อสั่งสมเพื่อส่งเสริมตนเองด้วยความภาคเพียรเพื่อให้จิตมีความสงบร่มเย็นสงบไม่ได้เอาให้ได้มันไปไหนวะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำใจให้สงบถ้าเป็นสิ่งที่สงบไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนทำไมขนาดเป็นศาสตราเอกของโลกสอนผิดไปได้เลยเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราบวชมาเพื่อใครทุกวันนี้ก็มีพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามิตั้งแต่ขณะบวชเราไม่เคยเป็นถึงผู้ใดว่าจะเริ่มล้ำเลิศประเสริฐยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เลยพอที่เราจะถือสิ่งนั้นมาเป็นสนะเมื่อพุทธังสนังกระฉามิว่าเป็นชนะของเราแล้วท่านสอนว่าอย่างไรท่านเพียรอย่างไรเราต้องยึดอันนี้เป็นหลักใจด้วยยึดท่านเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายยึดธรรมเป็นแนวทางเดินด้วยทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลที่จะพึงได้รับไม่ต้องสงสัยสังโฆท่านดำเนินอย่างไรพระสงฆ์สาวกท่านดำเนินอย่างไร
เราเห็นแล้วในตำรับตำราท่านเขียนไว้ทำไมท่านเหล่านั้นเป็นผู้ผ่านพ้นไปหมดแล้วปรินิพพานไปกี่ร้อยกี่พันปีแล้วถ้าจะพูดถึงหนึ่งธาตุเรื่องขันเรื่องการสถานที่เวลาเวลาผ่านไปนานแล้วเราระลึกถึงท่านเพื่ออะไรระลึกถึงท่านเพื่อเป็นหลักใจประการเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราว่าท่านดำเนินอย่างไรด้วยท่านถึงได้เป็นผู้ประสบเราก็พยายามดำเนินตามแนวแถวของท่านที่สอนก็เหมือนกับเดินตามหลังท่านไปโดยลำดับลำดับท่านถึงขนาดนั้นเราก็ถึงขนาดนี้เนี่ยท่านถึงวันนั้นเราก็ถึงวันนี้เมื่อเดินอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะไปไหนก็ถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละธรรมเคยปราบตามกิเลสมาตั้งแต่ข้างโน้นจนกระทั่งถึงข้างนี้ไม่ปรากฏว่าธรรมบทใดล้าสมัยนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้นับถือศาสนาหรือเราเท่านั้นเป็นผู้ล้าสมัยคือล้าต่อกิเลสนั่นเองไม่นำธรรมเข้ามาปราบตามประหัตประหารกิเลสก็เป็นคนล้าสมัยธรรมไม่ได้ล้าสมัยเหมือนมีดเล่มนี้หรือปืนก็บอกนี้ยิงฟาดลงไปช้างก็ตายอย่าว่าแต่คนถ้าจับขึ้นมายิงถ้าไม่จับขึ้นมายิงช้างมาเหยียบหัวคนให้แหลกก็แหลกได้ปืนก็ทิ้งอย่างนั้นเลยสติปัญญาเมื่อนำมาใช้แล้วมันก็เป็นเหมือนปืนที่ทิ้งไว้นั่นเครื่องหรืออาวุธทิ้งไว้ต่อให้ยีเดียดย่ำยีซะจนแหลกแตกกระจายไม่มีเศษมีเหลือเป็นอัดเป็นธรรมอยู่บ้างเลยคนทั้งคนมีตั้งแต่ขี้เกินตัวขี้โลดขี้โกรธขี้หลงขี้ร้านอ่อนแอไปขี้ไปหมดเต็มตัวหาธรรมจะแทรกลงไม่ได้เนี่ยแล้ววิเศษที่ไหนคนทั้งคนเป็นยังไงเราต้องคิดนักปฏิบัติต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้าไม่ใช่นักนั่งอยู่เฉยๆว่าหลับตาแล้วเหมือนคนตายตานี่หลับจริงแต่จิตไม่หลับถ้าจะพิจารณาทางให้เป็นความสงบก็มีสติจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาในหน้าที่การงานทั้งตนที่ทำเพื่อความสงบแล้วใจมันจะวิเศษวิโสกระโดดโลดเต้นเนื้อทำไปไหนคำว่าใจหมายถึงว่าใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมคือสติความพยายามของเราด้วยสติไปไม่ได้อยู่สงบลงจนได้พูดถึงเรื่องความสงบให้เห็นสักทีจิตเราตั้งแต่วันเกิดมาที่เราไม่ได้เคยภาวนานั้นไม่เคยเห็นความสงบเลยแล้วก็คำว่าท่านว่าสมาธิสมาธิหรือสันติสันติคือความสงบมันมีแต่ชื่อเราไม่ได้ตัวสงบมาเป็นสมบัติครองใจนี่เลยสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อของสมาธิเต็มในตำหนักตำราตัวของเรามันฟุ้งจะสตายยิ่งก่อนลูกฟุตบอลกิ้งโน้นกิ้งนี่ทิศเหนือทิศใต้กิ้งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ยิ่งกว่าลิงร้อยตัวเพราะไม่มีเครื่องหักห้ามไม่มีเครื่องบังคับเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องบังคับฟาดพนุงไปด้วยสติด้วยความพยายามของเราต้องเห็นความสงบแน่นอนวันโดยไม่ต้องสงสัยจากนั้นก็ปัญญาเพราะได้โอกาสที่จะพิจารณาท่านว่ารูปังอนิจจังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณังอนิจจังรูปังตลอดวิญญาณังทุกขังอนัตตาอยู่ที่ไหนนี่ท่านทำไมท่านรู้สิ่งเหล่านี้ท่านว่าเต็มไปด้วยใจรักคืออะไรเราจะถืออะไรเป็นสาระถืออะไรเป็นเราเป็นของเราทำไมจึงยึดถือทั้งที่เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้นั่งกระดูกแฝงคออยู่ตลอดเวลาควรมากที่สุดก็คือขันนี่เองพาราฮาวีปัญจขันธาควรได้ทุกแง่ทุกมุมทุกเวลาเวลาก็คือขันทำไมจึงไม่เห็นความควรของมันไม่เห็นโทษของความรบกวนของมันมันไปยึดถือมันทำไมสิ่งเหล่านี้กระดูกก็รู้แล้วว่ากระดูกเอามาเป็นตนได้อย่างไรหนังก็เหมือนหนังรองเท้าแต่หนังรองเท้าไม่ได้สกปรกเหมือนหนังขดเรายึดให้เพื่ออะไรเล็บหนังพันเนื้อเอ็นกระดูกจนกระทั่งถึงอวัยวะส่วนภายในมันมีที่น่ายึดที่ตรงไหนมันมีตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังปาชาผีดิบปาชาผีสดก็อยู่ภายในท้องของเรานี่ในตัวของเราอีกด้วยรวมหมดทั้งตัวเราหมดทั้งในท้องมีตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่เรื่องอสุภะอสุพังเป็นป่าช้าผีดิบทั้งกลางวันกลางคืนเราทำไมไม่ดูป่าช้าล่ะนี่คือปัญญาค้นลงไปให้เห็นสิพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้นี่แล้วก็ทรงรู้ด้วยวิธีอย่างนี้ด้วยจึงได้นำวิธีการ
ที่ทรงบำเพ็ญถูกต้องแล้วอย่างไรและผลที่ทรงได้รับแล้วอย่างไรแก่บรรดาสัตว์โลกเห็นพุทธปฏิบัติต่างมีเราเป็นแนวหน้าแล้วเราเป็นนักบวชเป็นนักรบไม่ใช่เป็นนักหลบนี่นะหลบนั่นหลีกนี่เราไม่ใช่นักหลบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเป็นนักหลบนักหลับนั่งคอหน้าคอยแต่จะหลับใช่ไหมล่ะให้จริงให้จังตั้งใจพูดปฏิบัติแล้วปัญญาจะเกิดถ้าพาคิดแล้วปัญญาต้องเกิดไม่พาคิดจนกระทั่งวันตายก็ไม่เกิดอ้าวจะสมาธิดีขนาดไหนก็ดีอยู่แค่นั้นเป็นสมาธิอย่างนั้นจะเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ได้ท่านสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาที่หินอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือเราคิดเป็นเรื่องศีลศีลเราก็ไม่ได้ดังพ้อยทะลุที่ไหนดีแล้วไม่เป็นกังวลไม่เป็นนิวรณ์กับสิ่งนั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจิตใจเพื่อความสงบได้โดยความสะดวกสบายหายกังวลกับเรื่องศีลนะเมื่อไม่มีความกังวลในเรื่องศีลว่าดังพ้อยทะลุต่างๆแล้วเราก็หมดความกังวลตั้งหน้าตั้งตาทำจิตให้เกิดความสงบเนี่ยสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาเนี่ยปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากมีผลมากนั่นคือจิตเมื่อมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวย่อมสงบย่อมสบายไม่สายแสไม่หิวโหยคว้านนคว้านี้คว้ารูปคว้าเสียงคว้ากลิ่นคว้ารสคว้าธรรมารมณ์ต่างๆเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายเผาผลาญจิตใจจิตที่มีความสงบย่อมไม่คว้านี่ละเมื่อจิตมีความสงบแล้วพาทำงานที่นี่มันก็ได้การได้งานพิจารณาอะไรก็เป็นอันนั้นขึ้นมามันไม่ทะเลทลายไม่หิวไม่โหยแฉลบไปทางโน้นแฉลบไปทางนี้ทะเลทลายไปทางโน้นทางนี้เหมือนจิตที่หิวโหยปนกวาดท่านจึงสอนให้มีสมาธิให้มีความสงบเย็นใจแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเขาเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับลำดับเป็นปัญญาขึ้นมามากเท่าไรถึงการที่จะพักสมาธิก็สร้างฐานสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆสมาธิก็แน่นขึ้นโดยลำดับปัญญาก็เฉลียวฉลาดไปโดยลำดับกว้างขวางไปโดยลำดับเชี่ยวชาญไปโดยลำดับสมาธิก็ไปพร้อมๆกันปัญญาไปพร้อมๆกันนี่สมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติธาตุมีสังสารปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีส่วนมากนั่นว่ามันท่านไม่ได้บอกว่าปัญญานั้นเกิดเพราะมีสมาธินะปัญญาเกิดเพราะความคิดค้นต่างไม่ใช่มีสมาธิและปัญญาจะเกิดเหมือนกับเครื่องทำครัวหรือทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านเมื่อขนทัพสัมภาระมาแล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วควรแก่การสร้างบ้านหลังนี้ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเอามาทิ้งไว้เฉยมันก็เป็นไม้เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายนั่นมันไม่ได้เป็นบ้านให้แต่เครื่องมือมันพร้อมแล้วถ้าเราไม่ทำมันจะเมื่อมีเครื่องมือพร้อมแล้วมันจะเป็นบ้านขึ้นมาทีเดียวมันเป็นได้มันไม่เป็นนี่สมาธิก็เหมือนกันจะสงบขนาดไหนมันก็เป็นสมาธิสงบอย่างนั้นเหมือนเอาไม้มากองไว้อย่างนั้นเหมือนเอาเครื่องครัวเครื่องทำครัวมากองไว้งั้นอ่ะอันนั้นเป็นผักอันนี้เป็นหญ้าอันนั้นเป็นหัวหอมนี่เป็นกระเทียมอันนั้นเป็นพริกอันนี้เป็นเนื้ออันนั้นเป็นปลามันก็เป็นของมันอยู่งั้นแหละมันแต่มันไม่เป็นแกงเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาผสมกันเมื่อมันพร้อมแล้วเอามาผสมทำเป็นแกงก็เป็นแกงขึ้นมาทำเป็นอาหารชนิดใดก็เป็นขึ้นมาเพราะเครื่องทำครัวมันพร้อมแล้วนี่สมาธิก็ตะล่อมตัวเข้ามาแล้วจิตตะล่อมตัวเข้ามาปราศจากความหิวโหยพอมีทางที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเอาค้นลงไปพิจารณาไปนี่เหมือนกับว่าเราปรุงอาหารนั่นเองนะแล้วเกิดความรู้ชนิดนี้ขึ้นมาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วกิเลสซึ่งไม่เคยขาดลอยออกไปจากจิตใจเพราะอำนาจของสมาธิใดๆเลยก็เห็นความขาดลอยออกไปจากอำนาจของปัญญาโดยลำดับดับนั่นและทำให้จิตเพลินจิตก็เพลินเรื่อยเรื่อยถึงเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจเพราะการทำงานได้เกี่ยวกับการคิดการพิจารณานี่เป็นงานของจิตแล้วเราก็พักสมาธิเสียให้มีความสงบเย็นไม่ต้องไปเป็นกังวลกับงานของเราที่เคยพิจารณาเคยทำนั้นในขณะที่พักปล่อยกังวลทั้งหมดไม่ไปยุ่งในขณะที่ทำสมาธิเอาลงในสมาธิอย่างเดียวพอออกจากสมาธิแล้วเวลาทำงานไม่ห่วงสมาธิในทำงานต่างวาระกันให้จริงทุกงานงานสมาธิก็ให้จริงในขณะที่จะทำให้เป็นสมาธิให้ความสงบ
ทำให้จริงจังให้เป็นความสงบเวลาจะออกพิจารณาทางด้านปัญญาเอาพิจารณาลงไปเรื่องธาตุขันธ์ตีให้แตกให้ละเอียดเหมือนเขาคาดนานั่นมูลคาดมูลไถแหลกเป็นสำคัญไอ้สัตว์หรือการคาดนั้นจะสัตว์ภาณะจะเร็วหรือช้าไม่สำคัญสำคัญที่การคาดอันนั้นให้แหลกละเอียดควรแก่การปักดำเขาถึงจุดอันนี้ก็ปัญญาพิจารณาลงไปให้ละเอียดละออจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนใดแล้วปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับเหมือนกับว่าการคาดนาพอเอาแล้วใกล้ที่แล้วปล่อยเนี่ยอ๋อที่พิจารณาที่เรื่องอสุภะอสุพังมันเต็มในตัวเราราคะตัณหาเกิดขึ้นเพราะความสุภะคือความสวยความงามมันสำคัญมั่นหมายต่างหากมันงามที่ไหนหลักธรรมชาติแท้มันไม่ได้งามเราเสกสรรเอาเนี่ยกิเลสมันพามันเสกพาเสกแล้วก็เคลิ้มตามกิเลสคล้อยตามกิเลสหลงตามกิเลสกิเลสแล้วอย่างว่าเนี่ยผลเป็นยังไงมันก็เป็นไฟขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้แก้ลงไปให้ถึงฐานเดิมของมันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาลงไปจนสภาพเป็นธาตุหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจและปล่อยวางได้นี่เรียกปัญญานี่แหละสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาช่างซ่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจตินั่นที่นี่นะจิตที่ปัญญาลมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่อะไรไปทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบถ้าไม่ใช่ปัญญานั่นนี่หนุนกันไปเป็นลำดับดับตั้งแต่ศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหาสังซ่ามหาสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาสังซ่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจตินั่นเป็นหนุนกันไปโดยลำดับดับพอถึงมิมุจติแล้วมันก็หมดว่าจิตตังปริภาวิตสมาธิปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจติจิตเมื่อปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นให้จำให้ดีนี่ละหลักความจริงหลักความถูกต้องทางดำเนินอยู่ตรงนี้อย่าละอย่าปล่อยตรงนี้อย่าเห็นว่าสิ่งใดดีผู้ใดดีเหนือธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละธรรมของศาสดาพระศาสดาพระสาวกท่านเดินตรงนี้ท่านรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้จึงสอนไว้อย่างนี้ให้ท่านยึดให้ดีอย่าให้เล่ย์ร่อนหลอดทะเลทลายใครว่าแล้วก็เชื่อไปหมดเพราะว่าเราเชื่อหมดดีไม่ดีไอ้ตาบอดหูหนวกมันมาบอกว่าเวลานี้มาผลนิพพานหมดแล้วเห็นว่าคนตาบอดมาพูดเชื่อง่ายๆคนตาดีสอนมันไม่เชื่อมันถึงโดนเอาโดนหนาเราจะเชื่อคนตาบอดหรือเชื่อคนตาดีเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดจอมปราดกับคนโง่มืดแต่ทิศแต่ด้านอันไหนมันสำคัญกว่ากันเราโง่เราต้องหาคนฉลาดและใครเป็นจอมปราดพุทธังธัมมังสนังกระฉามนี้คืออะไรนั่นท่านสอนไปแล้วทางเดินไปสดๆร้อนๆก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าพิจารณาเอาให้จริงให้จังอย่าลดละปัญญาพิจารณาให้ดีญาติเฉยๆสมาธิคือความสงบใจเมื่อสงบมากมันขี้เกียจนะมีอะไรสัมผัสมันรู้สึกไม่สบายเข้าสู่สมาธิเย็นเฉยไม่มีอะไรเข้าไปยุ่งกวนหรืออยากอยู่ตรงนั้นเสียนี่คือสมาธิขี้เกียจติดสมาธิแล้วเป็นมิจฉาสมาธิไปแล้วทันเนี่ยทั้งที่เป็นสมาธิที่ชอบเนี่ยความติดสมาธิมันเป็นความผิดก็เลยกลายเป็นมิจฉาซะมิจฉาในความชอบของสมาธินั่นแหละเจ้าของเป็นผู้ปฏิเลยเป็นมิจฉาโดยไม่รู้สึกตัวส่วนมิจฉาสมาธิที่ผิดไปอีกแบบหนึ่งนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นี่เราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเราหมายถึงสมาธิที่ชอบนี่แหละจนทำคนให้ติดแล้วไม่อยากพิจารณาสนใจในทางด้านปัญญาเลยนั่นคือติดสมาธิเมื่อการติดสมาธิเป็นความถูกต้องหรือเป็นความผิดเรียกว่ามิจฉาสมาธิก็ถูกพูดถึงเรื่องปัญญานี่มันกว้างขวางมากผมพูดเท่าที่จำเป็นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ที่นี้พิจารณาเช่นอย่างพิจารณาธาตุขันธ์ในที่ร่างกายนี้เช่นอสุภะอสุพังอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่ความถนัดของใจความบืดบืน

ัวเมื่ออิ่มตัวแล้วความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์มันก็หมดไปขอให้อิ่มเถอะขอให้รู้แจ้งเห็นชัดเถอะมันจะปล่อยทันทีเรื่องอุปทานไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ปัญญาที่พี่นะให้รู้แจ้งเห็นชัดเมื่อยังไม่เห็นชัดมันก็ยังไม่ปล่อยดึงออกก็แขนขาดไปเฉยสมมุติว่าเราจะจับจะดึงจะลากด้วยแขนขาดมือขาดอสุอุปทานก็ยังไม่ขาดจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปฟันลงไปแล้วขาดทางทลายไปเลยเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดเมื่อไรแล้วเป็นไม่อยู่อุปทานพังลงไปรูปกายหมดความหมายแล้วหมดภาระหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาแล้วจิตก็รู้เองพอเหมือนกับเรารับทานหรือเราฉันอาหารคาวจะเป็นอาหารคาวชนิดใดหรือว่ารวมว่าเป็นอาหารคาวพอแล้วเมื่อพอแล้วจิตก็ไม่ถ้าฉันไม่รับแล้วหยุดทีนี้มันสัมผัสอะไรสัมผัสหวานเอาหวานมารับที่เมื่อรับหวานแล้วพอแล้วมันก็ปล่อยนี่เมื่อพิจารณารูปธรรมคือร่างกายพอแล้วด้วยปัญญาจิตใจก็ถอนตัวออกมาพอแล้วกับการพิจารณาจากนั้นก็ก้าวไปสู่นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นขันธ์ใดก็ตามในนามขันธ์ขันธ์ทั้ง4นี้มีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดูดดื่มในขันธ์ใดตามขันธ์นั้นเข้าไปพิจารณาเข้าไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะกระจายไปหมดทั้ง4ขันธ์รวมยอดแล้วหมดปล่อยวางไปเหมือนกันจนกระทั่งเข้าถึงจิตตัวเป็นอวิชชาแท้เป็นรังแห่งวัฏฏะวนวิชาปัจจัยสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจัยวิญญาณังจนกระทั่งถึงสมุทรโยโหติมันไปจากไหนไปจากนี้ค้นลงไปที่นี่เป็นปัจจัยการที่นี่พอเข้าถึงนั่นแล้วมันเป็นปัจจัยการเนี่ยคือความสืบต่อกันโดยลำดับอันมันไปจากตัวนี้ที่นี่ตัดสะพานไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้กับจิตตัวความรู้กับวิชาที่กลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียวนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาขั้นละเอียดที่จะสอดแทรกลงไปพิจารณาลงไปโดยทางไตรลักษณ์เหมือนกันไตรลักษณ์ส่วนหยาบรูปขันธ์ก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตัวจิตกับวิชาก็มีไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะแต่เป็นไตรลักษณ์ขั้นละเอียดลงไปตามขั้นตามภูมิของกิเลสของธรรมมาพิจารณาลงไปถึงจุดอันสำคัญแล้วด้วยปัญญากิเลสที่ว่าเป็นสิ่งละเอียดสุดยอดก็ได้แก่อวิชชาก็สลายตัวไปด้วยอำนาจของปัญญาที่ละเอียดแหลมคมให้จังทุกขังอนัตตาสมบูรณ์ในจุดนั้นกิเลสก็พังอวิชชาจะตะเบวะเสสมีรานิโรธาสร้างฆารานิโรโธสร้างฆารานิโรธาวิญญาณานิโรโธแล้วก็นู่นเอวเมตตาจักเกวัลสันดุกับขั้นทัศน์นิโรโธโหติเมื่ออวิชชาดับแล้วนั้นดับไปหมดเหมือนกับเมื่อถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วกิ่งก็ดับใบก็ดับรากแก้วรากฝอยดับไปหมดพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นเนี่ยไม้ต้นนั้นก็รากถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาเท่านั้นแหละกิ่งก็ดับกิ่งก็ตายใบก็ตายดอกก็ตายผลก็ตายกับพี่แก่นอะไรตายไปด้วยกันหมดทั้งต้นตายหมดไม่มีเหลือนั่นเราพูดเรื่องอวิชชารวมยอดเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันพออันนี้ดับเท่านั้นอวิชชาจะตะเววะทันทีดับแล้วจะพิจารณาอะไรอีกที่นี่ภาคปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็หมดความสามารถเราพูดตามนิสัยของเราเราหมดความสามารถแล้วไม่มีทางพิจารณาแล้วเราก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาอะไรต่อไปอีกขอให้มันขอให้รู้เถอะคำว่าสันติโกกับปัจจเมตตวงโยหีนี่จะไม่มีปัญหาอะไรกับผู้ปฏิบัติด้วยเหตุด้วยผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะไม่พ้นจากธรรมนี้จะรู้จนได้พระพุทธเจ้านิพพานเป็นเวลานานเท่าไหร่อะไรไม่สำคัญนั่นเป็นการเป็นสถานที่เวลามันสำคัญอยู่ที่สัจธรรมพิจารณาให้รอบสัจธรรมอยู่ใน

ที่ใดนั่นแหละมัชฌิมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยสัจธรรมคืออะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่ใช่มัชฌิมาจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนี่นั่นแหละเป็นกุญแจดอกสำคัญหรือเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทาปราบทุกสมุทัยให้เรียบวุฒิเลยนิโรธความดับทุกข์ก็เป็นผลมาจากมรรคทำลายกิเลสลงไปเป็นสาเหตุแห่งทุกข์มันก็ดับไปเองดับไปเองดับไปทีเล็กน้อยดับไปคำว่านิโรธไม่ใช่ว่าจะดับปึ๊บเดียวนะค่อยดับไปโดยลำดับตามกำลังของมรรคที่ฆ่ากิเลสไปได้โดยลำดับดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกิเลสปัญญาถอนอวิชชาพรวดขึ้นมาทีเดียวแล้วนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มดับทุกข์พรวดพร้อมกันเลยท่านให้กิริยาว่านี่คือนิโรธความดับทุกข์แล้วเวลาดับทุกข์แล้วไปไหนที่นี่กิริยาการดับทุกข์ดับแล้วก็หายไปเท่านั้นเองเมื่อทุกข์ดับแล้วก็คำว่านิโรธก็หายไปสิ่งที่ไม่หายคืออะไรผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธทำหน้าที่ดับทุกข์ไปมรรคคือผู้แก้กิเลสตัณหาใช่ไหมได้แก่ปัญญาเป็นต้นนี่เรียกว่าสัจธรรมและสิ่งที่นอกจากสัจธรรมคืออะไรผู้ที่รู้ว่านี่ทุกสมุทัยนิโรธเหล่านี้ดับไปทำงานกันเต็มภูมิแล้วดับไปเช่นปัญญาก็ดับไปเหมือนกันเพราะปัญญาก็เป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติฝ่ายแก้สมุทัยกับทุกข์ก็เป็นสมมุติฝ่ายผูกมรรคนิโรธกับมรรคเป็นถ้าจะทำฝ่ายแก้ก็เป็นสมมุติเหมือนกันเมื่อหมดหน้าที่ทุกสมุทัยดับไปแล้วอันนี้ก็ปลดเหมือนเครื่องมือเหมือนศาสตราวุธเมื่อข้าศึกรากหมดแล้วอาวุธก็ปลดเพราะเป็นสมมุติด้วยกันแล้วที่นอกจากสมมุตินั้นคืออะไรจริงหรือเราวันนี้พานอยู่ที่สัจธรรมทั้งสี่นี่หรือถ้าจะทำทั้งสี่นี่เป็นบันไดเป็นทางเดินเมื่อก้าวออกจากนี้ผ่านออกจากพระธรรมทั้งสี่นี่ผู้ใดเป็นผู้ผ่านนั่นผู้นั้นที่คือผู้บริสุทธิ์ทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคก็ดับไปปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสมมุติดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งสี่นี้ดับไปคืออะไรนี่คือผู้บริสุทธิ์เอาตรงนี้แล้วเราจะไปหาที่ไหนอีกสินหามากกว่านิพพานหาที่ไหนเอาให้เห็นจริงจังเลยธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระเจ้าไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกมาให้ทำความดีนะคอยไปเอาสวรรค์โน้นคอยไปนิพพานโน้นนะชาติหน้าโน้นนะนิพพานอยู่ในตัวนี่อย่าสนใจมันเลยมันไม่มีเลยอยู่ในหัวใจนี่นั่นคือกิเลสมันหลอกเอาให้มันจริงจังจะพ้นไปไหนข้าฟังที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดกาลสถานที่คือทุกเวลาเวลากับกิเลสทุกประเภทปราบได้หมดเบื้องหน้าของมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นถ้าคิดว่ากิเลสมันผาดผลขนาดไหนเอามัชฌิมาอย่างผาดผลเอาฟาดกันให้แหลกไปนั่นเครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือสำหรับปราบกิเลสกิเลสอย่างชนิดที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็เอาเครื่องมือชนิดที่มีกำลังกล้าสามารถที่สุดปราบกิเลสประเภทนั้นให้แหลกไปเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกันกับกิเลสประเภทนี้นั่นและโดยลำดับไปเมื่อกิเลสเข้าขั้นกลางเรื่องปัญญามันก็เป็นไปเองที่จะเหมาะสมกับการปราบกิเลสประเภทใดกิเลสขั้นละเอียดปัญญาขั้นละเอียดเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่ทั้งหน้าแรงหน้าฝนหน้าแรงหน้าฝนมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ปัญญาชนิดสติปัญญาประเภทนี้ก็ไหลลินอยู่เหมือนกันแทรกกันไปแทรกกันมาพินาสอดแทรกกันไปเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือที่เหลือเรียบวุฒิคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาที่จะพูดกันอีกท่านปล่อยโดยไว้ตามเป็นจริงทั้งนั้นเพราะเหล่านี้เป็นสมมุติเนี่ยมหาสติมหาปัญญาเป็นนิมิตเมื่อไหร่เป็นสมมุติเป็นเครื่องมืออันทันสมัยที่จะฆ่าอวิชชาได้ก็คือมหาสติมหาปัญญาเนี่ยเมื่ออวิชชาที่เป็นจอมวัฏจักรมันสิ้นอำนาจวาสนาทลายลงไปแล้วเครื่องมือประเภทที่ทันสมัยนี้เรียกว่าปรมาณูหรือนิวเคลียร์ก็แล้วแต่สมัยทุกวันนี้
มันก็หมดปัญหากันไปเองปล่อยทุกอย่างทุกข์ก็ปล่อยสมุทัยก็วางมันก็ปล่อยนิโรธก็ปล่อยมรรคก็ปล่อยปล่อยโดยตลอดทั่วถึงจิตก็มายึดมั่นในความบริสุทธิ์ของตนถึงจุดสุดท้ายแล้วเรียกว่าเสร็จงานไม่ต้องมาแก้ที่เด็กตัวใดอีกแล้วจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีกังวลที่จะแก้ที่เด็กแล้วไม่เป็นกังวลกับเรื่องอดีตอนาคตกับพบกับชาติว่าจะเกิดในภพใดชาติใดสถานที่ใดนรกเปรตอสุรกายเป็นเดชานสวรรค์ชั้นพรหมที่ไหนไม่คิดหมดตัณหาปัจจุบันก็รู้เท่าเป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างแท้จริงนี่ผมต้องการปฏิบัติเอาให้จริงให้จังเอาละเอาแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายหลังนี้ด้วย

วิชาฆ่ากิเลสเป็นวิชาประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของธรรมสร้างขึ้นมาจากความมีอยู่ของธรรมเป็นแขนงแขนงขึ้นออกมาเช่นเดียวกับต้นไม้คือก่อนที่จะเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบย่อมออกจากลำต้นต้นย่อมออกจากรากเหง้าของมันแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบออกมาเรื่องของธรรมหลักธรรมชาติธรรมในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่การในไหนมานั่นเรียกว่าพื้นฐานของธรรมวิชาธรรมก็ผิดออกมาจากนั้นเป็นแขนงต่างๆแล้วก็ออกมาพูดได้หลายชนิดให้ไพเราะเพราะพริ้งก็ได้ให้เป็นไปตามความจริงก็ได้ที่เรียกว่าชำระกิเลสบ้างประกอบความภาคเพียรบ้างถ้าพูดตามหลักความจริงว่าสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติหรือฆ่ากิเลสหรือสังหารกิเลสนี่ถึงใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าท่านผู้ใดจะถึงใจในความรู้สึกก่อนแล้วก็ถึงใจในการระบายออกมาหรือแสดงออกมาวิชาของธรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาให้เป็นเครื่องมือกลับเข้าไปสังหารกิเลสแต่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองวิธีการอุดค้นวิชาธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือดำเนินมาก่อนแล้วแล้วพระพุทธเจ้านั่นเป็นสยามภูทรงพยายามขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองโดยลำดับลำดาจนกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งพื้นฐานแห่งธรรมและธรรมที่เป็นสมบัติของพระองค์โดยเฉพาะบรรจุในพระทัยเต็มควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจึงได้นำธรรมในพระทัยนั้นออกสอนโลกธรรมเหล่านี้จึงเป็นประเภทหนึ่งจากโลกทั้งหลายท่านจึงให้ชื่อว่าโลกว่าธรรมไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละประเภทการศึกษาเราเรียนในแง่ต่างๆของธรรมที่ท่านเรียกว่าปริยัตินั้นที่เราศึกษาเพื่อความจดจำแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจเราจำต้องได้ศึกษาเราเรียนก่อนไม่มากก็น้อยดังอุปัชฌาย์ท่านสอนกรรมฐาน5ก็คือวิชา5ประเภทนั่นเองขึ้นมาให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเบื้องต้นดังท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมตันดันตะโจดันตานขาโลมาเกสาเรียกว่าปฏิโลมคือย้อนหน้าถอยหลังตลบหลายตลบทบทวนเพื่อความชำนิชำนาญเพื่อความเข้าใจตามธรรมชาติมีอยู่ของอาการทั้ง5นี้ซึ่งมีอยู่ทั้งตัวเราตัวเขาแล้วก็นำอาการทั้ง5หรือวิชาทั้ง5ขนองนี้ไปฝึกขัดเช่นการพิจารณาผมพิจารณาขนเล็บฟันแล้วก็กระจายไปถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดสรรพางร่างกายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิชาธรรมที่แตกแขนงออกไปจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายนี่แหละวิชาธรรมและธรรมก็เกิดขึ้นจากวิชาอันนี้นิวิชานี้ได้มาจากความจดจำจากอุปัชฌาย์อาจารย์หรือครูอาจารย์ซะก่อนเป็นภาคเกิดจำแล้วก็มาคลี่คลายขยายล
ออกดูตามความจริงของมันจนปรากฏความรู้แจ้งขึ้นมาภายในตัวของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมานี่ท่านเรียกว่ารู้จริงคือความจริงรู้ตามความจริงเอาคำจำมาปฏิบัติเพื่อความจริงทั้งหลายวิชาธรรมจึงเป็นวิชาประเภทหนึ่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายธรรมโลกทั้งหลายนั้นได้จากสิ่งที่ท่านเรียกว่าอะธรรมคือสิ่งที่เป็นข้าศึกแต่ธรรมนั่นแหละธรรมผิดขึ้นมาก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้เพื่อสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของตนที่เต็มไปด้วยอธรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญธรรมจึงเป็นเรื่องพิเศษอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนแม้จะเรียนมาจากปริยัติหรือศึกษามาจากปริยัติแล้วก็ตามสิ่งขั้นแหนงที่จะแตกออกไปเรื่อยๆนับตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างนับแต่หยาบถึงขั้นละเอียดนั้นจะเป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายโดยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะถอดถอนตนให้หลุดพ้นออกจากทุกข์ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายที่เคยพัวพันจิตใจให้กลายเป็นคนละเรื่องละราวกลายเป็นคนละสัตว์ละส่วนออกไปจากใจไม่คละเคล้าเป็นอันหนึ่งเดียวกันเหมือนดังที่เคยเป็นมาเหตุการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกรณีพิเศษจากโลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อยธรรมทั้งนี้ต้องออกมาจากภาคปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายซึ่งเข้าใจแล้วรู้แล้วถึงจะนำมาพูดได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เราจะด้นจะเดาเอามาพูดด้นไม่ได้ถ้าทำภาคความจริงแล้วด้นเดาไม่ได้ต้องรู้จริงอย่างนั้นถึงจะพูดออกมาได้ตามความจริงที่ตนรู้ตนเห็นนั้นนี่จึงเป็นกรณีพิเศษแต่พูดถึงเรื่องความเพียรก็ต่างจากโลกเขาเพียรในการงานของเขาอยู่มากงานใดก็ตามงานทางโลกกับงานทางธรรมนี้มีความต่างแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวการปฏิบัติในตัวของเราจะให้เป็นแบบโลกเป็นเหมือนโลกนั้นจึงไปได้ยากสำหรับผู้ที่จะตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้อย่างใจหวังศรัทธาความเชื่อธรรมดาในธรรมทั้งหลายนี้เป็นประเภทหนึ่งเชื่อจากความฝังใจที่ได้รู้ได้เห็นเป็นสักขีพยานขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี้ประการหนึ่งความเพียรธรรมดาที่ตะเกียกตะกายแต่ล้มลุกคลุกคลานแต่ตามความจดความจำความเข้าใจในตำรับตำราหรือเชื่อตามครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นประเภทหนึ่งเชื่อในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งเพียรไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความเห็นนั้นซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความเพียรให้หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับหนึ่งจึงต่างกันต่างกันไปโดยลำดับลำดาแล้วที่สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงขนขวายในตัวเองและรู้ขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติโดยแท้สมบัติอันนี้แลเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติได้โดยลำดับตามสมบัติที่มีมากมีน้อยท่านเรียกว่าธรรมสมบัติเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็มุ่งจุดนี้เป็นสำคัญเหมือนครั้งพุทธกาลท่านที่ได้เป็นสรณะของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นสรณะของตนและได้เป็นจริงๆแล้วก็กลายเป็นสรณะของโลกขึ้นมาธรรมจึงเป็นพิเศษอันหนึ่งจากโลกทั้งหลาย
และสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็เป็นฆ่าศึกกันส่วนมากอธรรมต้องเป็นเจ้าของจิตใจของสัตว์โลกแม้ธรรมมีก็แฝงเพียงเป็นแต่เพียงว่าเคลือบแฝงเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงๆที่มีกำลังมากเหมือนกับอธรรมที่มันไปสร้างตัวเองจนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแล้วกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้ยึดจึงได้ถือว่าหรือจึงได้พูดกันว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นคือมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสใจของเรานี่น่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากถ้าว่าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสทั้งหมดว่าเป็นเราก็เป็นทั้งหมดไม่มีทางที่จะแยกแยะกันออกได้ให้เป็นคนละสัตว์ละส่วนนี่เพราะความกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเนื่องจากความสร้างเนื้อสร้างหนังของตนเองขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงมีท่านให้นามว่ากิเลสซึ่งเหมือนกับกาฝากแทรกอยู่กับต้นไม้และดูดซึมต้นไม้มาเป็นอาหารเลี้ยงลำต้นของตนและต้นไม้นั้นก็อับเฉาจนกระทั่งถึงตายไปได้เมื่อกาฝากมีจำนวนมากจิตใจของเราก็เสียคนได้เมื่อสิ่งเหล่านี้มีกำลังมากแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างความเป็นอยู่สืบทอดกันไปโดยลำดับกันดาไม่มีวันหยุดหย่อนผ่อนคลายเลยก็คือกิเลสสร้างตัวเองภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่แหละนี่แหละท่านที่เรียกว่ามันเป็นเราไปใช่หมดประหนึ่งว่ากาฝากกับต้นไม้นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งที่ไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นกาฝากเกิดขึ้นใบของมันก็ไม่เหมือนต้นไม้ต้นนั้นกิ่งก้านสาขาของมันอะไรของมันอวัยวะของมันทุกส่วนเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นแต่มันดูดซึมเอาต้นไม้นั้นเป็นอาหารของมันไปตลอดยังชีพของมันอยู่ได้ด้วยต้นอาหารจากต้นไม้นี่ก็เหมือนกันกิเลสมันสร้างตัวของมันยังชีพคือความเป็นอยู่ของตัวเองให้สืบทอดไปโดยลำดับลำดาจนเป็นกับเป็นกันเป็นกี่ล้านกับล้านกันก็ไม่มีใครที่จะนับอ่านได้จากความยืดยาวของกิเลสที่มีความเหนียวแน่นอยู่และสร้างตัวเองอยู่ภายในจิตใจจึงไม่มีใครจะทราบได้ว่ากิเลสเป็นเช่นไรจิตเป็นเช่นไรเนี่ยมันกลายเป็นอันเดียวกันหมดใครล่ะจะทราบได้ก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาองค์เอกทรงบำเพ็ญพระองค์ทรงแก้ทรงไขทรงถอดทรงถอนสิ่งที่เป็นกาฝากทั้งหลายออกไปได้ด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณหรือปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงตัวด้วยความเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยมาความภาคความเพียรไม่ลดถอยน้อยลงเลยนี่คือการบำเพ็ญเพื่อกำลังทางความดีทั้งหลายที่จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากพระทัยจนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้า

ด้วยสยามภูโดยความรู้เองเห็นเองนี่เบื้องต้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแยกกาฝากกับต้นไม้ออกได้ด้วยความรู้ชัดเจนว่านี้คือกาฝากนี้คือต้นไม้เป็นข้าศึกต่อกันไม่น้อยร้อยทั้งร้อยก็คือกาฝากนั่นแหละเป็นข้าศึกต่อต้นไม้จนไม่ชำระออกหมดสังหารออกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นพระไถ่หรือพระกิจบริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละที่นี่จึงได้เป็นศาสดาสอนโลกด้วยความอาจฐานชาญชัยโดยไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยพวกเราทั้งหลายก็ได้รับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นอันดับสองจากพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ได้ยินได้ฟังจากพระองค์แล้วด้วยคำว่าสาวโกสาวโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก่อนจึงได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมานั้นแล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราวค่อยชำระสาสางกาฝากภายในจิตใจออกได้เดิมดับส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันมีเต็มอยู่ภายในจิตใจแก้ไขถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงเพราะความสามารถฉลาดรู้ทันกับกลมายาของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกาฝากนั้นนะแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนได้โดยสมบูรณ์เมื่อเป็นสรณะของตนได้โดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นสรณะของโลกเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดของโลกเป็นแนวทางให้โลกได้เป็นคติเรื่องท่ามสอนโลกให้ยึดเหนี่ยวเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ นี่เราพูดถึงหลักธรรมชาติของจิตจริงๆนั่นแหละเมื่อมันค้าเข้ากับสิ่งที่ไม่ใช่ที่กับกาฝากคือกิเลสแล้วเราไม่มีทางเราจึงไม่มีทางทราบได้เพราะละเอียดพอๆกันจะจิตเนื่องจากเป็นนามธรรมเหมือนกันจะทำอะไรจึงเป็นการกระทบกระเทือนกิเลสเสียเสียหมดความทุกข์ความลำบากก็กลัวตัวทุกข์ตัวลำบากจะประกอบความภาคเพียรนี้ตะเกียกตะกายด้วยวิธีการใดๆก็กลัวแต่ความลำบากความลำบากนั่นแหละถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วก็คือกลัวกิเลสลำบากกลัวกิเลสเป็นทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสนี้มันเป็นการกระทบกระเทือนมันเป็นการตบการตีกิเลสการฟักการฟันกิเลสโดยลำดับลำดาและในขณะเดียวกันเพราะความสำคัญของเราที่ถูกกิเลสกลืนอย่างจมมิดก็กลัวว่าเราเป็นทุกข์นั่นเองกิเลสมาเป็นเราไปแล้วเลยกลัวว่าเราเป็นทุกข์เรากับทุกข์ก็แยกกันไม่ออกกิเลสกับเราก็แยกกันไม่ออกมันกลายเป็นอันเดียวกันเนี่ยด้วยเหตุนี้วิชาธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะแยกจะแยกสิ่งเหล่านี้วิชาอื่นใดในโลกไม่มีทางที่จะแยกจะแยกระหว่างกิเลสกับธรรมหรือระหว่างกาฝากกับต้นไม้ให้ออกเป็นคนละสัดละส่วนได้นอกจากธรรมเท่านั้นเนี่ยวิชาธรรมเป็นอย่างนี้เบื้องต้นก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าซะก่อนได้ยินได้ฟังและอุบายต่างๆในการบำเพ็ญในการแก้ไขถอดถอนก็นำมาปฏิบัติตนเองค่อยๆเกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาในเบื้องต้นความโลภเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียความหลงเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียราคะตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียขึ้นชื่อว่าอาการของกิเลสทั้งมวลที่แสดงออกเราก็ถือว่าเป็นเราเสียทิ้งนี่เพราะความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันมันแต่อาศัยการปฏิบัติบำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมที่สอนไว้ก็ค่อยเข้าใจไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีความสงบบ้างเป็นบางการบางเวลาเช่นจิตรวมสงบตัวหรือจิตเป็นสมาธิขึ้นโดยลำดับก็จะเริ่มเห็นภัยแห่งความฟุ้งซ่านของตนเองฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเพื่อความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานั่นแหละไม่ใช่เพื่ออะไรก็เมื่อจิตเคยสงบแล้วความฟุ้งซ่านเป็นสิ่ง

0: ที่ผิดปกติกับความสงบย่อมจะทราบและฟุ้งซ่านไปในแง่ใดในแง่ความโกรธหรือในแง่ความโลภหรือในแง่ความกำหนัดยินดีหรือพอใจหรือไม่พอใจหรือก็ย่อมทราบเป็นโดยลำดับเพราะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แฝงขึ้นมาแฝงขึ้นมาผิดปกติของจิตที่สงบมีความสุขในขณะที่สงบตัวนะจึงเป็นเหตุให้ตื่นตัวตื่นใจให้ทราบให้ได้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งนี้เป็นไผ่สิ่งนี้เป็นหนึ่งนอกจากตัวของเรานอกจากจิตของเราไปจิตของเราสงบอันนี้ไม่พาให้สงบอันนี้พาให้พุ่งสั่นลำคาญจึงต้องได้ถืออันนี้เหมือนกับเป็นข้าศึกอันหนึ่งระหว่างเรากับข้าศึกคือกิเลสนั้นก็ต่อสู้กันท่านต่อสู้กันไปเรื่อยๆก็เห็นเหตุเห็นผลไปเรื่อยๆและแก้ไขถอดถอนออกไปเข้าสู่ความละเอียดธรรมก็ละเอียดขึ้นกิเลสก็ละเอียดไปตามๆกันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิตของเรามีทั้งความสงบมีทั้งความแยบคายอุบายต่างๆทันกับการแสดงออกของกิเลสประเภทต่างๆแล้วมันก็พอเป็นพอไปพอฟัดพอเหวี่ยงสุดท้ายก็เห็นชัดเจนกิเลสแสดงอาการชนิดใดขึ้นมาของตัวเองเช่นแสดงอาการโลภไม่ต้องพูดที่อื่นโลภอยากได้อาหารเพียงเท่านั้นมันก็กระเทือนใจแล้วนะวันนี้จิตมันโลภอะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนไม่เห็นว่าเป็นข้าศึกมันเริ่มทราบหรือโกรธใครก็ตามวันนี้จิตมันแสดงอาการไม่ดีโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คนนี้ไม่พอใจเขานี่เป็นเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นจากเราไปโกรธเขาเขาจะผิดเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ตามความไม่พอใจในเขาก็คือกิเลสของเราเองนี่ก็มันก็ย้อนเข้ามาเห็นโทษของตัวเองมากกว่าที่จะเห็นโทษของผู้อื่นที่ว่าผิดไปแล้วก็พยายามเข้ามาแก้ตรงนี้นั่นมันเริ่มเห็นเข้าไปอย่างนั้นหรือราคะตัณหามันเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงสิ่งธรรมชาติที่เป็นวิสภาพกันแต่ก่อนไม่รู้กลมกลืนกันไปเลยทันกันไปเลยเมื่อปฏิบัติเข้าถึงจิตขั้นละเอียดพอแสดงอาการขึ้นมาอย่างนี้นี่จิตเราแสดงราคะคือความกำหนัดในสิ่งนั้นแล้วไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดถือผู้เป็นราคะที่แสดงตัวให้กระเทือนจิตใจนี้เป็นความผิดแล้วย้อนจิตเข้ามาแก้ที่ตรงนี้นั่นนั้นเริ่มรู้เข้าไปอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติรู้ด้วยสติที่เราฝึกอยู่และพินิจพิจารณาไตร่ตรองด้วยปัญญาก็ทราบไปโดยลำดับธรรมดาเมื่อทราบกันหลายครั้งหลายหนก็แก้กันไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนถึงขั้นละเอียดแล้วก็กระจายกันออกไปถึงขันธ์ห้าของตัวเองว่ามันเป็นตัวพิษตัวภัยตัวเป็นทางแสดงออกหรือเป็นเครื่องมือแสดงออกของกิเลสทั้งหลายกิเลสอาศัยขันธ์นี่แหละเป็นเครื่องมือนะมันก็เริ่มทราบตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่ขันธ์นะขันธ์ไม่ใช่กิเลสแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่นำไปใช้เราก็นำขันธ์นั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือของธรรมด้วยในขณะเดียวกันอ้าวจิตมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องกิเลสเราคิดเรื่องธรรมแก้กันนะมันสำคัญมั่นหมายเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ใช้สัญญาความจดความจำที่พอจะแก้กิเลสประเภทนั้นได้ด้วยความจำของเราด้วยสัญญาของเราจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาขึ้นมานะวิญญาณความรับทราบมันรับทราบเรื่องอะไรรับทราบที่จะเป็นกิเลสแล้วเราก็แก้เป็นธรรมไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเครื่องมืออันนี้เราแยกแยะออกมาใช้ทางด้านธรรมะเมื่อสติปัญญาของเราทันหรือธรรมะของเรามีในใจมีกำลังพอที่จะทันมันแล้วมันย่อมจะทราบกันได้เป็นลำดับลำดาไปทั้งที่แต่ก่อนเราไม่เคยทราบมาเลยท่านปฏิบัติไปโดยลำดับลำดาจิตก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปเพราะได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมเจริญเติบโตขึ้นถ้าว่าเติบโตสติไม่เคยขาดบักขาดตอนก็ไม่ค่อยขาดและไม่ขาดนั่นปัญญาซึ่งนอนจมอยู่ภายในจิตใจเหมือนกับชุงทั้งท่อนก็แสดงตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาปัญญาไหวตัวขึ้นมาจะไหวตัวเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อทราบเหตุทราบผลต้นไปในสิ่งต่างๆแล้วกิเลสเป็นสิ่งใดล่ะเป็นเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องอะไรปัญญาจะไม่จับปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่พินิจพิจารณาล่ะนั่นมันก็ต้องได้พิจารณา เมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็ต้องรู้รู้ไปโดยลำดับหนาตามขั้นของปัญญาซะก่อนนี่เรียกว่าแก้กันชำระหรือถอดถอนทำลายกาฝากภายในจิตใจเลื่อยไปโดยลำดับลำดาอย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าวิชาธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้เมื่อจิตได้เข้าอกเข้าใจวิธีการต่อสู้กับกิเลสแล้วเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหุ้มห่อจิตใจตัวของเราหมดทั้งล่างจนกระทั่งจะเคลื่อนได้สู่ความเพียรไม่ได้ก็ค่อยจางหายไปจางหายไปจนกลายเป็นความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีถอยเข้ามาโดยลำดับขึ้นมาโดยลำดับลำดาอย่างนั้นก็กลายเป็นความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปเข้าสู่ความเพียรกล้าดังท่านผู้ดำเนินในขั้นสติปัญญาอัตโนมัติท่านเหล่านี้เป็นผู้ก้าวเข้าสู่ความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปแล้วนั่นแต่ก่อนมีตั้งแต่กิเลสตัวขี้เกียจขี้คร้านตัวท้อแท้อ่อนแอตัวอำนาจวาสนาน้อยตัวไปไม่ไหวเต็มหัวใจและก้าวไม่ออกเมื่อทำได้มีกำลังแล้วทำก็ก้าวได้เหยียบหัวกิเลสไปตัวขี้เกียจก็เหยียบไปตัวท้อแท้อ่อนแอตะเกาะที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็เหยียบไปทำลายไปเรื่อยเรื่อยสุดท้ายก็มีแต่จะเอาท่าเดียวถ้าไม่หลุดพ้นเสียแล้วเป็นถอยไม่ได้นั่นมันเป็นขึ้นเองเมื่อทำมีกำลังแล้วเราไม่คาดไม่หมายละหากเป็นขึ้นโดยกำลังของธรรมกำลังของธรรมกับกำลังของจิตกลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วหากเป็นขึ้นรู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยว่าเราจะตัดขาดไปได้ก็ตัดขาดไปได้ด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องมืออันทันสมัยทันการทันเวลาทันกับกิเลสทุกแง่ทุกมุมทุกประเภทของกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นนี่มีที่ท่านหลุดพ้นไปได้ท่านหลุดพ้นด้วยอย่างที่กล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญการแก้ไขการถอดถอนจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพระผู้ปฏิบัติและสถานที่ก็เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวแล้วดูที่ในตำรับตำราข้างพุทธการมักจะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาหาสถานที่ที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหาสถานที่ที่ไม่ประมาทนอนใจเพราะคนเราเมื่อไปสู่สถานที่เปรียวๆกับสถานที่น่ากลัวแล้วย่อมเป็นความเพียรขึ้นมาเองใครจะไปนอนจมอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้คร้านเล่าเมื่อไปอยู่สถานที่เป็นภัยสถานที่จะต้องมีความชิบหายไปปวงได้เมื่อประมาทแล้วใครจะไปยอมประมาทในสถานที่ควรจะตายเช่นนั้นด้วยความประมาทต้องไม่ประมาทนั่นนางตะกี้นี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องการอยู่ในป่าในเขาก่อนที่จะเทศน์นี่มันต่างกันมากอย่างนั้นแหละทั้งวันความเพียรเป็นไปตลอดสายไม่ต้องบังคับสติอยู่กับตัวนั่นแม่ปัญญาจะยังไม่ก้าวเดินก็ตามเมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาจะก้าวเดินสติดีระมัดระวังรักษาจิตอยู่เมื่อกำหนดที่จะให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใดก็ได้อย่างง่ายดายง่ายดายง่ายละนั่นละความเพียรอยู่กับตัวเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยสถานที่ที่น่ากลัวนั่นแหละให้เป็นการกระตุ้นเตือนสติให้ตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาเลยกลายเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเล่นแต่หลับเท่านั้นนั่นนอนก็มีเท่ากับมีสติอะไรมาสัมผัสนิดหน่อยเท่านั้นตื่นแล้วตื่นแล้วความเพียรของผู้อยู่ในสถานที่ไม่ประมาทย่อมไม่ประมาทเป็นความเพียรตลอดเวลาเนี่ยอันใดก็ตามขอให้เราได้บำเพ็ญขอให้เราได้ดำเนินเถอะเราจะรู้เองดังที่กล่าวมาในป่าในเขาสถานที่น่ากลัวน่าหวาดเสียวและเป็นสถานที่ตั้งแห่งความเพียรโดยลำดับลำดานี้พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วพระสาวกท่านพากันดำเนินมาแล้วทั้งนั้น
1: ด้วยเหตุนี้การบำเพ็ญในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาจึงเป็นสถานที่อันเหมาะสมอย่างยิ่งตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าลุคมูลเสนาธนังเป็นต้นนั่นเนี่ยเป็นการช่วยได้เป็นอย่างดีคือช่วยความเพียรของเราเราจะเห็นได้เวลาเราออกมาจากสถานที่นั่นมาอยู่ที่ธรรมดาธรรมดาและมาอยู่กับหมู่เพื่อนความขี้เกียจขี้คร้านแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยนั่นความเพียรไม่ค่อยก้าวหรือไม่ก้าวนั่นมันเป็นอะไรเพราะจิตมันนอนจม โดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากกิเลสพาให้มันจมนั่นเองกิเลสมันง่ายที่สุดที่จะทำเราให้ล่มจมไปขอให้ได้ช่องได้โอกาสเพราะกิเลสมันมีแต่ช่องมีแต่หาโอกาสจะทำลายเราอย่างเดียวเมื่อมาอยู่ที่นั้นก็เป็นอันว่าเปิดโอกาสให้กิเลสก็ว่าได้เพราะมันต่างกันมากกับอยู่ในป่าในเขาเพียงคนเดียวเนี่ยท่านที่ได้สอนให้อยู่ในป่าในเขาฐานที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่นับวันนับคืนนับปีนับเดือนนะดูตั้งแต่จิตดูตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันกลัวอะไรมันไปสัมผัสกับอะไรกลัวว่าเสืออยู่ที่ไหนความคิดสังขารนั่นนี่มันปรุงต่างหากมันหลอกว่าเสือนั่นมันก็รู้ทันใช่สังขารความปรุงว่าเสือเกิดขึ้นที่ใจทั้งที่เสือไม่มีมันหลอกตัวเองนะแล้วบังคับจิตไม่ให้มันคิดเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรที่จะเป็นโทษเกี่ยวกับจิตใจโทษเกี่ยวกับความสงบบังคับจิตให้อยู่ในอัตในธรรมเมื่อจิตอยู่ในอัตในธรรมอัตธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตจิตย่อมปลอดภัยไร้กังวลแล้วสุดท้ายก็เข้าสู่ความสงบเย็นแน่วเลยนะเอาที่นี่วาระที่หลังที่จากนั้นแล้วแม้แต่เสือกระหึ่มอยู่ข้างที่อยู่แล้วมันก็ไม่เห็นกลัวนั่นฟังสินั่นล่ะเมื่อธรรมเข้ารักษาใจแต่ให้กิเลสรักษาใจหลอกวันยั่งคำเสือไม่มีก็หลอกว่ามีอะไรไม่มีก็หลอกขึ้นมาว่ามีว่ามีว่ามีแล้วเป็นไปตามมันจมไปตามมันไม่มีคำว่าได้ผลเป็นผลเป็นประโยชน์เลยมีแต่เสียโดยแต่เดียวผลลบตามกันไปเรื่อยๆพอเราได้ใช้อัดใช้ทำเข้ารักษาตัวสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมนั่นอุตสาหะธรรมหมุนเป็นเกลียวเดียวกันเข้าสู่ใจรักษาใจจนกระทั่งใจมีกำลังขึ้นมาเมื่อใจมีกำลังขึ้นมาแล้วแม้เคยกลัวมาขณะก่อนแต่ขณะนี้ไม่กลัวเห็นได้อย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาลองดูสิธรรมบูชาโกหกโลกเมื่อไหร่เมื่อทำได้เข้าสนิทกับใจแล้วเป็นเครื่องหนุนใจย่อมไม่มีความกลัวอ้าวถึงเสือจะเดินดุ่มๆเข้ามาตอนมาหาเราจะเดินเข้าไปหาเสือได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นแล้วนี่ไม่ใช่มาคุยเฉยได้ปฏิบัติแล้วได้ฝึกได้ทรมานตนนะถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายอ้าวจะตายก็ตายเถอะมันทำไมมันกลัวนักหนาวะมันจะไม่ตายหรือในโลกนี้มันจะอยู่ข้ามฟ้าหรือวะก้าวเข้าไปเดินเข้าไปเสืออยู่ตรงไหนมันหลอกเราว่าเสืออยู่ตรงไหนเดินเข้าไปหาเสือเลยเดินเข้าไปมันไม่มีมันหลอกเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนตั้งคำสัตย์ขึ้นมาเกลือเถอะในหัวใจอ้าววันนี้ถ้าว่าจิตนี้ยังไม่กล้าหาญไม่รู้เรื่องรู้ราวของความกลัวความกล้านี่เมื่อไหร่แล้วจะไม่กลับใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะเราไม่สะทกสะท้านกับนั่นบ้ากิเลสภายในหัวใจของเราเนี่ยมันหลอกเราอยู่เวลานี้มันเป็นบ้าให้เป็นทุกข์จริงๆเขาว่าลมปากของเขาไม่เห็นว่าเป็นทุกข์อะไรเลยนะเดินไปเดินตรงนี้แล้วไปไม่มีเสือเอาไปตรงนั้นแล้วอยู่ตรงไหนอีกเดินไปอีกไปหาตรงที่ว่าเสืออยู่มันหลอกเรามันสังขารสัญญามันหลอกเราไปที่นี่ก็แล้วไปที่นั่นก็แล้วหนึ่งแล้วนะโกหกเราสองแล้วนะตามกันไปเรื่อยไม่ใช่ไปเฉยไปด้วยความเพียรสังเกตตัวเองไปตลอดเวลาคอยจับผิดกันเป็นตัวผิดเป็นตัวหลอกลวงธรรมะเป็นตัวจับผิดเป็นตัวแก้ความหลอกลวงสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเนื้อกล้าหาญไม่ใช่กล้าหาญธรรมดานี่กล้าหาญอย่างที่ว่านี่แหละนึกให้หมดในโลกอันนี้กลัวอะไรไม่มีอะไรกลัวเลยเอาถ้าเสือเดินเข้ามานี่เดินเข้ามาก็เดินใส่เสือเลยไม่จะทกสถานจะไปรูปคำหลังมันได้อย่างสบายเพื่อนทุกเกิดเจ็บตายมากันเหนือมาเยี่ยมกันเหนือถึงเสือจะกินมันก็ไม่มีตัวไม่สะทกสะท้านเอาตายก็ตายเพราะความกล้าหาญนั่นเองไม่ได้ตายเพราะความกลัวเลยนั่นเห็นไหมขณะนี้เป็นอย่างนี้กลัวจนตัวสั่นขณะต่อไปด้วยการบำเพ็ญนี้ความกล้าหาญทางใจเป็นขนาดนั้นดูสินี่ธรรมะพุทธเจ้าไม่จริงไงไม่งั้นท่านจะฝึกให้ท่านจะสอนให้ฝึกให้ทรมานหรือกิเลสเป็นตัวทำให้คนเสียธรรมะเป็นเหตุให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ท่านจึงให้สอนด้วยวิธีนี้แล้วให้อยู่ในป่า อยู่ในป่าในเขาที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปไม่ใช่ไปนอนให้มันกินเฉยๆนะเสือเอาไปด้วยความเพียรนี่นะกล้าด้วยความเพียรสละตายด้วยความเพียรสละตายด้วยสติปัญญาด้วยอาจด้วยธรรมไม่ใช่สละตายแบบขึ้นเสียงเฉยๆนั่นนี่มันก็รู้เลยสิเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็เห็นคุณค่าของการอยู่ในป่าอยู่ในเขาเห็นคุณค่าไปโดยลำดับดาเมื่อเราได้ปฏิบัติในสิ่งใดแล้วย่อมเห็นเหตุเห็นผลกันและเห็นคุณค่าตลอดถึงการเห็นควรจะเห็นโทษมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะการปฏิบัตินั่นแหละ เมื่อตนก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วและรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆทำไมมันจะพูดมาได้มนุษย์เราเป็นใจเป็นของรู้แล้วทำไมพูดมาได้ปากเป็นสิ่งที่พูดได้แต่แค่นี้ทำไมพูดไม่ได้ล่ะเอาอย่างนั้นสิให้พิจารณาให้รู้ที่เรื่องนักปฏิบัติเราเป็นยังไงธรรมะพระเจ้านั้นเป็นโมฆะจริงๆเหรอสอนโลกแล้วโลกมันไม่ยอมรับนั่นสิโลกมันเป็นโมฆะหัวใจเป็นโมฆะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโมฆะธรรมะจริงจะเลิศประเสริฐอะไรเราก็เหมือนกับเอายาไปใส่คนตายนั่นแหละจะเป็นอะไรมันได้ผลประโยชน์อะไรยาจะมีเสียวิโสขนาดไหนเอาไปใส่คนตายสิเอาไปกรอกลงไปเอาฉีดลงไปมันก็ฉีดคนตายมันจะฟื้นได้ยังไงมันตายไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเหมือนกันธรรมะอยู่กับคนประเภทปทะปรมะไม่สนใจกับสิ่งใดเลยนอกจากกิเลสตัณหาฉุดลากไปเหมือนกับสิ่งไม่มีหัวใจเท่านั้นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะเราไม่ใช่คนประเภทนั้นนี่นะเรารู้ดีรู้ชั่วเรามาบวชในพุทธศาสนาเราบวชเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อคุณงามความดีแล้วสิ่งใดที่เป็นท่าศึกต่อคุณงามความดีทำไมเราจะไม่รู้ทำไมเราจะไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนล่ะเรายิ่งเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ปฏิบัติทั้งคนด้วยทั้งพระทั้งองค์ด้วยทำไมจะไม่แก้กันล่ะหนูเฉยๆทำไมการอยู่เฉยๆเป็นประโยชน์อะไรบ้างถามตัวเองที่ยายครูบาอาจารย์ถามใจผู้อื่นผู้ใดถามมันไม่ดีมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาด้วยการกระทบกระเทือนการกระทบกระเทือนนั่นแหละกิเลสมันเกิดขึ้นในขณะนั้นมันเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสเคยได้พูดแล้วไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะเกิดได้วันยั่งค่ำคืนยั่งรุ่งกระดิกออกมาพับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจากหัวใจดวงนั้นต่อเมื่อสติปัญญาทันมันนั่นแหละมันถึงจะรู้มันออกอาการไหนรู้จนกระทั่งอ้าวให้มันบริใจบริสุทธิ์นั่นคนมายั่งกิเลสมันออกแง่ไหนนี่วะทำไมมันจะไม่รู้มันอยู่ในหัวใจนี่ทำลายมันจนพังไม่มีอะไรเหลือตลอดถึงโคตรแท้ของกิเลสเจ้าอวิชชาปัจจยาก็คือโคตรแท้ของกิเลสที่พาให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลาเนี่ยพังไปหมดแล้วมันจะไปแสดงอยู่ในจิตดวงใดในอาการของผู้ใดมันจะไม่ทราบล่ะก็เมื่อทำเป็นผู้สังหารมันเองเพราะเหนือมันอยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบอากัปกิริยาที่มันแสดงออกมันไม่มีที่แสดงออกในหัวใจแล้วมันแสดงออกจากหัวใจใดมันก็ต้องรู้ถ้าลงมันในเหนือมันแล้วมันต้องรู้นั่นแหละการชำระตนเองต้องให้มีความอาถรรพ์ชันชัยเราเคยจมอยู่กับกิเลสมันพาเราวิเศษวิโสอะไรบ้างเดินจงกรมก็กลัวแต่จะตายนั่งทำที่ภาวนาก็กลัวแต่จะตายมีอะไรมีแต่กลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายเรื่องกลัวแต่จะตายคือเรื่องอะไรนั่นน่ะฮะพี่นาที่ถามเจ้าของอย่างนี้สิจิตเมื่อเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางกิเลสเวลาตีเขาถูกช่องถูกทางมันหมอบเหมือนกันนั่นแหละท่านทำไมจะไม่หมอบไม่หมอบพระเจ้าจะสอนให้ตีให้ทำละหรือให้สังหารมันหรือทำเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสได้กระเทือนนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้กิเลสกระเทือนได้เลยเนี่ยการปฏิบัติเราต้องใช้ความคิดความอ่านสิสติปัญญามีอย่าอยู่เฉยๆเนื่องว่าทำจิตให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันนะมันจะตายที่กระเป๋าจะไม่เกิดจนกระทั่งถึงสมาธิคือความสงบใจนั่นแหละถ้าทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้ความขี้เกียจขี้คร้านพาให้ทำแล้วมันจะจมลงในหมอนตอนนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรให้เห็นโทษของมันในสิ่งนี้ผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเอาจริงเอาจังอย่าท้อถอยให้ดูหัวใจเจ้าของเนี่ยสำคัญมากที่ตรงนี้นะอย่าไปดูสิ่งใดฟังสิ่งใดสำคัญกับสิ่งใดมากยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมาด้วยอำนาจของกิเลสแทบทั้งนั้นแหละมันแสดงมาถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะมีเรื่องของกิเลสนอกจากว่ากิเลสมันอ่อนตัวลงจนกระทั่งถึงว่ามันหลบมันซ่อนไม่มีแล้วนั่นแหละมันจะไม่แสดงมีแต่ธรรมละที่สติธรรมปัญญาธรรมแสดงตัวแสดงลวดลายอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจดวงนั้นนะเวลากิเลสมันกระดิกออกมาแล้วก็เป็นอันว่าถูกสังหารกันทันทีมันจะแสดงอะไรล่ะกิเลสมันก็ฉลาดไม่งั้นจะเรียกมันจะปกครองหัวใจโลกคุ้มหรือเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจโลกได้ยังไงนั่นมันลำบากขนาดนั้นน่ะเรื่องการชนะกิเลสถ้าเราจะเอาความลำบากนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจอีกก้าจะเป็นเรื่องของกิเลสอีกให้เกิดความท้อแท้อ่อนแออีแล้วไปไม่ไหวว่าอีแล้วนั่นฟังสิมันแหลมไหมกิเลสมันแทรกขึ้นมาทุกระยะนะการพูดเรื่องกิเลสมันต้องเห็นเรื่องของกิเลสพูดเรื่องของธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมเห็นเรื่องของธรรมมันเต็มหัวใจเถอะนะมันพูดได้เต็มปากนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นนี่สิมันลำบากจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นจะตายเนอะไม่ได้เรื่องวันหนึ่ง ปวดเข้ามากับมันนับปันนับคืนนับปีนับเดือนนับอะไรมืดมืดแจ้งแแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ในความมืดแจ้งเหมือนกับเราก็ไม่เห็นมีสีวิสุอะไรแล้วเราจะเอาความมีสีวิสุอะไรมาจากมืดจากแจ้งเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเท่านั้นพรรษาล่ะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติฆ่ากิเลสตัวมันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจแล้วเราอย่าหวังว่าจะเป็นความสุขเราจะไปโลกไหนถามเจ้าของสิโลกไหนโลกวิเศษถ้าลงได้กิเลสบีบหัวใจอยู่แล้วมันก็เหมือนกับนักโทษย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นสู่เรือนจำก็คือนักโทษย้ายที่ย้ายฐานนั่นเองมันมีความสุขความเจริญความเลิศเลอที่ตรงไหนพิจารณาเอาสินี่แหละการถามจะขอให้ถามนั้นพอกิเลสอยู่บนหัวใจมันก็เป็นเหมือนกับนักโทษย้ายภพย้ายภูมิย้ายไปไหนมันก็พ้นที่จะเป็นนักโทษของกิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาฆ่ามันสลายไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละไม่ถามถามมาทำไมอดีตผ่านมาแล้วยุ่งอะไรนั่นอนาคตยังไม่มาถึงยุ่งอะไรปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือนั่นนั่นฟังสิแล้วมันจะไปหมายอะไรเมื่อไม่หมายแล้วหมดกังวลแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนนั่นทีนี้มันก็ทำให้รู้สิว่าที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในหัวใจนี่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นนั่นมันมีมากมีน้อยก็ตามเหมือนอย่างน้ำอย่างเชี่ยนนะเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็ถูกถ้ามันยังมีอยู่ในร่างกายของเราถอนมันออกหมดซะหน่อยมันถึงจะสบายใจก็เหมือนกันทำพระพุทธเจ้าถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วมันก็หมดจะเอาอะไรมาถอนอะไรมาถอดแล้วก็ย่นเข้ามาหาตัวเราอีกถ้าเราถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วจะให้ใครถอนใครจะเลิศยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานะใครจะเก่งยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเพียรยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานั่นใครจะฉลาดยิ่งกว่าเราผู้พยายามแก้หัวใจเราด้วยปัญญาใครจะมีสติยิ่งกว่าเราผู้ตั้งสติตลอดเวลานี้นั่นฟังสิมันเกิดได้มีได้ถ้าเราได้ตักใจลงไปเพื่อความมีความเป็นในสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายสำหรับตัวของเราต้องเป็นได้แน่นอนแม้งั้นธรรมพุทธเจ้าไม่เรียกว่าสวดคาธรรมต่อไปชอบแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมนั้นสอนคนให้มีให้พ้นทุกข์พ้นภัยหัวใจนี่เป็นสำคัญมากนะร่างกายเป็นอะไรนี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นอาศัยอยู่ในร่างนี้แล้วยังไม่แล้วยังไม่ยึดร่างนี้มาเป็นตัวของเราอีกแบกหมดเลยเห็นไหมกิเลสมันฉลาดไหมยึดนี่อุปาทานะทักขันธ์ท่านว่านู่นออกมาจากใจนั่นแหละยึดใจยึดมาโดยลำดับนาพอปล่อยเข้าไปดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงรากแก้วรากฝอยถอนพวดออกมาหมดไม่ถามหานิพพานถามมาทำไมนั่นมีกิเลสทนนั้นมันพาให้ยุ่งนั่นยุ่งนี่วุ่นนั่นวุ่นนี่ตลอดเวลากะนั่นข้างนี้นี่จะเป็นลมๆแรงๆคว้าน้ำเหลวไปหมดปักลงไปที่ตรงไหนกิเลสมันสร้างเรื่องขึ้นมาอยู่ตรงไหนมันสร้างที่หัวใจนั่นแหละดูมันให้ดีการประกอบความภาคเพียรยาไปหาไม่ล่ำเวลาอุบายวิธีดัดเจ้าของมันเป็นอุบายของเจ้าของเองเป็นกรณีพิเศษสำหรับแต่ละคนละคนที่จะหาอุบายฝึกตนเองแก้ไขตนเองครูบาอาจารย์ก็ยกยื่นให้กับเหมือนกับยื่นให้ทำทั้งรุ่นนั่นแหละเจ้าของต้องเอาไปเจริญในเอา คิดแยกตัวเองไม่เช่นนั้นก็ไปไม่รอดนะหากแต่ว่าประกอบที่เจอความเพียรก็ดีทำพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมซึ้งทั้งนั้นถ้าเราจะใช้ความพิจารณาตามความซึ้งแห่งธรรมของพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกมาเพราะทรงแสดงมาด้วยความบริสุทธิ์หมดจดแต่แท้ในการในพระไถ่และความฉลาดแหลมคมด้วยแสดงออกมาด้วยความฉลาดแหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพูดพินิจพิจารณาตามพระวาทไม่ว่าจะบทใดบาทใดแง่ใดก็ตามจะได้ความซึ้งใจมาโดยลำดับดาเพราะมีน้ำหนักพอๆกันหมดในนามว่าสวดคาถาธรรมตรัสได้ชอบไปแล้วนะอย่างนี้เราไม่พิจารณาเราสิมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายแทบเป็นแทบตายสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนหมดใช่หมดพุงไม่มีอะไรเหลือเลยยังยึดเอาไม่ได้มันก็สุดที่ใส่สร้างเลย อย่าสอนอะไรไปอีกสอนหมดพุงแล้วฟังแต่ว่าหมดพุงไปเลยมันพากันตั้งใจพึ่งปฏิบัติเหมือนอยู่คนเดียวต่างคนต่างเหมือนอยู่คนเดียวทั้งคืออยู่ในถ้ำกลางหมู่เพื่อนฝูงนั่นแหละที่ไม่กังวลไม่กังวลกันไม่คิดเป็นเครื่องกังวลเป็นอันเป็นการทำลายที่ธรรมะให้ขาดว่าขาดตอนไปด้วยความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ไม่ดีพยายามสิเจ้าเรื่องจริงมันอยู่ที่ไหน ก็บอกแล้วอยู่ที่จิตแสดงอยู่ที่นั่นแหละมาหมายเรื่องนั้นแล้วมาหมายเรื่องนี้ผู้นั้นเองเป็นผู้ออกไปหมายน่ะเราหลงตื่นเงามันนี่น่ะไม่ใช่อะไรน่ะจำให้ดีนะคำนี้นะให้มันเวลามันเป็นขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับกังวานอยู่ภายในหัวใจเจ้าของนั่นแหละครูบาอาจารย์จะแสดงไว้นานเท่าไหร่ก็ตามมันจะไปกังวานอยู่ในนั้นด้วยความจริงที่เรารู้เราเห็นขึ้นมานั่นแหละอ๋ออ๋อจะยอมรับกราบไม่สงสัยเนี่ยคือเจ้าเรื่องใจดวงนี้เองแหมเวลามันก่อมันก่อจริงๆนะไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่ทราบว่าจิตเป็นไงด้วยหากมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มหัวใจไฟมรณการสู้ไม่ได้เผาไฟมรณการมันอยู่ไหนไม่รู้นะไฟหัวใจเรานี่สิราคะกินาโทสักกินาโมหกินาความยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดขึ้นจากไฟเหล่านี้เผาอยู่ที่หัวใจนี่ไม่มีเวลาสั่งเลยถ้าไม่แก้มันได้หรือให้มันสงบตัวลงได้ด้วยการแก้ไขดัดแปลงกันเราก็จะแบกอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่โลกไหนก็จะแบกไฟไปมันวิเศษอะไรมันสุขที่ตรงไหนเอาสมมุติว่าเราขึ้นจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นบนก็แบกไฟขึ้นไปมันก็ไปเผาอยู่ข้างบนนั่นสิเหมือนคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ชั้นไหนก็ไปสิคนไข้น่ะมันก็เป็นคนไข้อยู่ในชั้นนั้นๆแหละถ้ามันเป็นมากมันก็ไปควรไปค้างอยู่นู่นน่ะมันนั้นร้อยชั้นมันก็ไปร้องไปค้างอยู่ในร้อยชั้นมันจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่หายไข้น่ะถ้าหายไข้เสียอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้มันเป็นปกติธรรมดาไม่เป็นทุกข์นี่มันทุกข์เพราะไข้ต่างหากบีบบังคับอันนี้ก็ทุกข์เพราะกิเลสต่างหากมันบีบบังคับหัวใจถอดถอนกิเลสออกหมดแล้วอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่เลือกการสถานที่เวลาว่าสูงว่าต่ำมันจะไปที่ไหนมันที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงจริง 100% ก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วล้นล้วนแล้วนั่นแหละหมดอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่สนใจเพราะรู้เท่าแล้วนั่นเป็นไงฟังดูเนี่ยท่านมาท่านเลิศอย่างนี้มันเห็นตรงนี้เข้าไปสิพระพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเราคัดค้านเราไม่ได้แล้วจะไปคัดค้านพระเจ้าได้ไงความจริงมันเหมือนกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ลงคอหรือกลดเราแม้แต่ภายนอกอย่างนี้เหมือนกันต่างคนต่างไปเห็นแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันมันยอมรับกันทำก็ยิ่งเป็นของจริงเต็มส่วนได้แล้วลูกก็ไปตรงไหนก็ยอมรับนั้นมันพากันตั้งใจคือปฏิบัติผมไม่ค่อยจะได้ประชุมเทศอบรมบ่อยๆนะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนธาตุขันธ์ก็ยังว่าล่ะวัยมันก็แก่ลงไปเห็นไม่ราชราลงไปเลยดับดับแต่มันขยันขันแข็งแน่นหนามันคงเหมือนแต่ก่อนได้ยังไงอยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยการแนะนำสั่งสอนก็แล้วแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์จะอำนวยให้มากน้อยธาตุขันแม่เงยแล้วก็จะอะไรมาเทศเพราะธาตุขันเป็นเครื่องมือเมื่อเครื่องมือมันชำรุดแล้วจะอะไรมาใช้มันก็อยู่เฉยเพียงแต่ลำพังใจที่จะมาแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องอาศัยขันเป็นเครื่องแสดงออกนั้นหมู่เพื่อนขอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้ได้หนักอกหนักใจนะสอนแทบล้มแทบตายแล้วยังให้แบกความหนักอกหนักใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่อีกแล้วนั่นผมอกแตกนะอย่าว่าจะพูดทะเลาะกันจะอกแตกนะนี่ก็อกแตกได้เหมือนกันสลดสังเวชนั่นเองสอนอย่างหนึ่งเป็นอย่างสอนอย่างหนึ่งผลเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งนะมันขัดมันแย้งกันก็แสดงให้เห็นชัดว่ากิเลสกับธรรมเข้าแข่งกันในวัดในว่าในครูบาอาจารย์ทั้งที่เทศสอนให้ชำระกิเลสตลอดเวลาแต่กลายเป็นเรื่องของกิเลสมาเป็นคู่แข่ง กับธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นค่าศึกต่อเพื่อนต่อฝูงต่อครูต่ออาจารย์นั้นยิ่งประจานขายหน้าความเลวทรามของตนอย่าง

สืบทอดกันมาเป็นลำดับให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบตามโอกาสอันควรองค์ของพระพุทธเจ้าเองเมื่อเสด็จออกทรงผนวดรู้ถึงว่าดับพระทัยอย่างเต็มที่และออกเวลาสงัดไม่มีใครจะทราบได้เลยว่าพระองค์เสด็จไปเรื่องอะไรตลอดถึงความเป็นความตายไม่มีใครทราบได้ในคืนวันนั้นจะทราบได้ต่อเมื่อ

และเมื่อเสด็จออกไปทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์อยู่นั้นก็ต้องเปลี่ยนสภาพทุกๆอย่างจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนธรรมดายิ่งกว่านั้นก็ทำพระองค์ให้เป็นคนขอทานแล้วสมัยนั้นไม่ปรากฏว่าศาสนาพุทธคือพุทธศาสนานี้ไม่มีขึ้นในโลกคนจึงไม่มีใครจะสนใจแค่ความบุญต่อผู้สนเมื่อได้ประสบพบเห็นองค์พระสิทธัตถะราชกุมารออกบวชนั้นก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาความสะดวกในการอยู่การไปการมาการขบการฉันการใช้สอยทุกอย่างที่มีความจำเป็นต่อพระองค์ท่านในเวลานั้นรู้สึกจะเป็นความลำบากไม่น้อยเพราะไม่มีใครขอศรัทธาเหตุที่ไม่มีใครขอศรัทธาก็เนื่องจากว่าศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าพระสุทธัตถะราชกุมารที่ออกเป็นเสด็จออกทำพระองค์เป็นนักบวชฉะนั้นท่านจะเสด็จอยู่ในที่เช่นไรที่พักที่อาศัยก็ไม่เหมือนอย่างสมัยที่วันนี้และไม่เหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนคนให้รู้ดีรู้ชั่วบาปบุญคุณโทษแล้วการอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคนอนาถาอยู่โดยดีอนาถาทั้งที่อยู่ที่อาศัยอนาถาทั้งจะถูกปัจจัยเครื่องเยียวยาภาพทันเมื่อเป็นเช่นนั้นความที่พระองค์เคยมีความสุขในทางโลกก็ต้องขาดลงทันทีเหลือแต่ความเป็นคนตนนั้นความทุกข์ความลำบากในการอยู่การไปการมาการคบการฉันแม้จะเป็นเช่นนั้นพระไทยที่มีความมุ่งหวังเพื่อจะบำเพ็ญพระองค์ให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์และเป็นศาสดาของโลกนั้นไม่เคยท้อพระทัยภายในของพระองค์เลยใครจะรู้ไม่รู้ใครจะสนใจไม่สนใจในพระองค์ก็ตามหน้าที่ที่จะทรงบำเพ็ญเพื่อพระองค์นั้นไม่เคยทอดทิ้งและทอดถอยทรงบำเพ็ญไปตลอดเวลาตามที่เราได้ทราบแล้วในปริยัติประวัติของพระองค์เมื่อคืนสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ทรงรู้สึกโทษแห่งการบำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเข้าใจว่าถูกต้องและทรงเห็นคุณในอานาปานสติที่เคย

0: าแล้วทรงเขย่าอยู่จึงได้น้อมเอาอานาปานสติมากำหนดพิจารณาก็ได้รับความสงบเยือกเย็นขึ้นในคืนนั้นเมื่อความสงบเยือกเย็นภายในใจได้ปรากฏขึ้นก็เหตุผลทำที่ถูกต้องตามพระจริตของพระองค์แล้วความสว่างของพระปัญญาก็แสงขึ้นมาในระยะนั้นเป็นเหตุให้รู้เรื่องทั้งปุถุชนว่าชาติบางก่อนว่าได้เกิดมาอย่างไรไปอย่างไรไม่ได้เสวยชาติเป็นอะไรอะไรบ้างสุปาฏายานความเกิดความดับเรื่องความทุกข์ของสัตว์เคลื่อนจากภพนี้แล้วไปสู่ภพไหนบ้างก็ทราบพอเตือนเป็นปัจฉิมยามเตือนสว่างพระปัญญาก็ค้นดูเรื่องปัจจัยการอันเป็นรากเหง้าของภพของชาติที่มีในตำราว่าอวิชชาปัจจัยต้องฆ่าล้างเป็นต้นเมื่อหนึ่งทรงค้นเข้าไปเป็นลำดับก็สามารถทำลายอวิชชามากลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในคืนเดือนหกเกิดนั้นระยะที่ทรงบำเพ็ญมาตั้งแต่บรรพบุรุษออกผนวกทีแรกจนถึงวันตรัสรู้เป็นเวลา6ปีในระยะนี้เรื่องความสุขทางด้านพระกายนั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าของเราเลยเพราะเป็นแบบอนาถาลดตำแหน่งจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินถึงขั้นอนาถาแล้วต้องทุกข์แสนสาหัสแต่พระทัยที่มุ่งในอัตธรรมนั้นไม่ได้ทุกข์ร้อนแต่ต่างมีความมุ่งต่อการพ้นทุกข์โดยแท้จริงนี่แหละเป็นวิหารธรรมให้พระองค์ทรงได้รับความอยู่สบายเพราะมีเส้นที่ตั้งไว้ในความพ้นทุกข์อันหนึ่งจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงพยายามจะแนะนำสอนประชาชนเท่าที่จะเป็นไปได้เบื้องต้นก็แสดงแก่พระเป็นตบกีทั้งห้าเป็นปรากฏเป็นพาเรียบุคคลขึ้นมาเป็นลำดับต่อจากนั้นพระศาสนาก็กว้างขวางออกไปแต่ปฏิปทาที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างไรจึงได้ตรัสรู้และอยู่ในสถานที่เช่นไรจึงเป็นไปเพื่อความสะดวกแก่การบำเพ็ญเพียรนั้นต้องนำมาแสดงแก่บรรดาสาวกทั้งหลายตลอดมาดังนั้นคำว่าลุกขโมยเสื่อมมาเป็นนั้นอุตส่าห์ปปัญญาปัตติโวยาวันทีดังอุตส่าห์โอ้กันเลยซึ่งเกินเนื้อความมากท่านทั้งหลายในบทในพระศาสนาแล้วจงหาอยู่ตามร่มไม้ชายเขาและจงทำความพยายามอย่างนี้จนตลอดชีวิตเถิดพระอาวาสเช่นนี้จึงมีตลอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และบรรดาสาวกทั้งหลายก็ได้ดำเนินไปด้วยความสงบเฉยหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยบำเพ็ญตนอยู่จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นลำดับลำดับมาปรากฏว่ามีสาวกอรหันต์จำนวนไม่น้อยนับตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนวันนิพพานเราทั้งหลายก็ไม่สามารถจะนับได้ว่าท่านผู้ถึงความพ้นทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในเวลานั้นมีจำนวนเท่าไหร่บรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาตกมาสมัยทุกวันนี้ก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านพระอาจารย์เสาท่านอาจารย์มากท่านก็ลงนับไปแล้วต่อจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับกันมาผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ในเพศแห่งนักบวชก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่ถ้าเพศฆราวาสจะทำอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมอันคงที่ผู้ปฏิบัติตามให้ถูกตามตามหลักธรรมะนั่นเองผลที่จะคุณได้รับก็ย่อมเป็นของคงที่อยู่เสมอเหมือนกันมาอย่างนั้นการผักสมัยแต่จากข้อปฏิบัติเราแม้จะไม่ได้เป็นนักบวชอย่างท่านก็ตามคือไปอุตส่าห์บำเพ็ญตามโอกาสอันควรของเราเช่นนี้คนรับว่าเราไม่ได้เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของจริงประกาศที่แนวทางที่ถูกต้องไว้ผู้ปฏิบัติไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราวาสต้องตั้งหน้าฝ่าอุปสรรคด้วยกันทุกอย่างเพราะทุกอย่างรู้ทุกสิ่งโดยมากที่มีอยู่ในจิตใจต้องเป็นอุปสรรคต่อธรรมโดยตรงผู้ปฏิบัติตามธรรมต้องฝืนอุปสรรคเหล่านี้การลบก็ต้องลบกับข้าศึกไม่มีข้าศึกไม่ทราบจะลบกับข้าศึกการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าโรคฆ่าสุดภายในก็ต้องมีธรรมเป็นธรรมนองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความไม่สะดวกกายไม่สบายใจภายในเราว่าเป็นฆ่าสุดต่อเราโดยแท้เดียวเราควรจะมีอุบายวิธีพิจารณาสิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นให้รู้เป็นลำดับไปเรื่องอุปสรรคเหล่านั้นจะค่อยลดหย่อนผ่อนไปเป็นลำดับไม่ใช่จะเป็นอุปสรรคอยู่ตลอดกันถ้าเป็นผู้สนใจใกล้ต่อการพิจารณาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนอยู่ธรรมะกิเลสก็คือเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ให้ชื่อเป็นส่วนรวมว่ากิเลสเท่านั้นเองคือว่าอาจารย์ที่ท่านปรากฏที่ดีงามทำตัวของท่านเป็นที่ร่วมใจแก่ประชาชนท่านก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันใครอยู่เฉยๆที่เหลือปัญหาจะตกไปความสะดวกกายสบายใจสำหรับความบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นมาเองนะศาสนาก็ไม่เป็นของจำเป็นการกระทำทุกอย่างก็ไม่ต้องมีร่องมีรอยมีแผนตำหลักตำลาที่หลักที่เขียนไว้เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้ตามธรรมนาคือการพยายามอบรมเพื่อตัวเองถึงจะได้มากได้น้อยก็เป็นสมบัติของเราไม่มีใครจะมาแย่งจากเราไปมันขัดข้องอยู่ที่ตรงไหนให้ถือเอาความขัดข้องนั้นเป็นสถานที่ที่แย่มาเราจะไปปรุงแต่งแก้ไขความขัดข้องที่เกิดนั้นให้เป็นอย่างอื่นไปนอกจากจะพิจารณาดูเหตุผลให้เห็นชัดตามเรื่องความขัดข้องนั้นแล้วเขาจะดับไปเพราะพิจารณาถูกจุดเช่นเดียวกับโรคที่กำลังกำเริบอยู่แต่เมื่อถูกยาแล้วจะคนกำเริบไปถ้าไม่ถูกกับยาเราจะบ่นมันดังคำหายก็ไม่หายเราจะไปแสดงความดีใจเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าความดีความชั่วต้องมีการเกิดและดับไปเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เกิดและต้องดับผู้ที่รู้ว่าสุขว่าทุกข์เกิดมีลุกสุขเกิดทุกข์ดับไปสุขดับไปนั่นเป็นสภาพอันนี้สภาพอันนี้เป็นของคงที่ไม่เคยดับไปกับผู้ใดกับเรื่องใดฉะนั้นเราจงแยกเสมอว่าสภาพใจที่ปรากฏขึ้นสภาพนั้นต้องดับจะดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ความโศกเศร้าหรือรุ่มเลยเป็นสิ่งที่แฝงขึ้นมาเพื่อระยะการและดับไปแต่ผู้ที่รับทราบในสิ่งเหล่านี้นั้นจะไม่มีวันดับเป็นอันหนึ่งต่างหากเราจะนำธรรมชาติอันนี้เข้าไปคุกเข้ากับสิ่งที่เกิดจากหลักนั้นเราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนขึ้นมาให้ย แยกกันพิจารณาเสมอทั้งจิตทุกข์ร้อนร้อนความรู้นั้นไม่ได้ละบทบาทและยังสามารถจะพิจารณาความทุกข์ความร้อนนั่นได้อย่างสมัยจะทุกข์จะเกิดขนาดไหนและดับไปก็ตามธรรมชาตินี้จะรับทราบอยู่เสมอว่าทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยและดับไปเพราะธรรมชาตินี้เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งเหล่านั้นต้องทำความองอาจกระหายและแยกความรู้ของตนจากสิ่งเหล่านั้นให้เสมออย่าเห็นว่าเป็นอันเดียวกันคือเรากับทุกกับเราแยกกันไม่ออกก็เพราะว่าเราเห็นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเราเสียทั้งนั้นและเป็นเราเสียเองอะไรกระเพื่อมที่ไหนจริงมากระเพื่อมถึงเราคอยให้ดีใจเสียใจไปตลอดเวลาตามสิ่งที่มาสัมผัสด้วยสิ่งที่ปรากฏขึ้นเราจึงคงตัวอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งที่จะทำความกระเพื่อมนั้นมันมีอยู่ทั่วสารพันร่างกายและจิตใจไม่ว่าส่วนรูปธรรมไม่ว่าส่วนนามธรรมมันมีอยู่กับเราทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่เราอยู่กายทุกส่วนของร่างกายนี้ก็มีอยู่กับเราความสุขความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นส่วนร่างกายและจิตใจมันก็เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นภายในกายในใจนี้มันเกิดขึ้นกับเราทั้งนั้นทั้งที่เกิดขึ้นกับเราแต่มันก็ไม่ใช่เราหากเป็นแต่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาถือมาเป็นเราจึงกลายเป็นเรื่องเหล่านี้ไปเสียธรรมกายเป็นเรื่องเหล่านี้คืออะไรก็เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์เรื่องวุ่นวายตามกลุ่มเหล่านี้นั่นเองหัวใจก็หาเวลาเที่ยงตรงไม่ได้คงที่ไม่ได้เดินอยู่ตลอดเวลาเพราะเราปฏิบัติเรากับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องต่อกันเรื่องเหล่านี้กับเราจึงคู่เข้ากันการปฏิบัติธรรมหรืออบรมจิตใจก็เพื่อจะให้รู้เรื่องสภาพของใจกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องโดยรู้ตัวนั่นเองอะไรจะเกิดขึ้นให้รู้จะเกิดไปถึงไหนให้รู้ไม่เลยความรู้สึกของใจที่ทำหน้าที่รับรู้อยู่ทุกเวลานี้มีวิธีปฏิบัติต่อปัจจุบันถ้าทำที่ปรากฏขึ้นกับเราโปรดได้ปฏิบัติอย่างนี้เราจะไปเสียใจดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปความเกิดขึ้นดับไปไม่มีแต่ส่วนร่างกายและจิตใจและอาการของจิตใจหลายคนสิ่งอื่นก็ยังมีเกิดขึ้นดับไปทั่วทั้งโลกเหตุใดเรานี้ไม่เป็นความทุกข์ร้อนกับเขาแต่ส่วนใดที่เราได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือปักปันเอาไว้แล้วมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับเราเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะไปเสียใจกับเขาหรือดีใจกับเขานั่นอันนี้ก็เพราะความประสานของใจและความหมายของใจมันยึดไปถึงไหนหมายไปถึงไหนมันก็ต้องเป็นทุกข์ไปถึงนั้นมีความเกี่ยวข้องไปถึงนั้นกระเทือนไปถึงนั้นนั่นก็กระเทือนมาถึงนี้ถ้าเราไม่มีความฉลาดต่อเราแล้วเราก็ต้องรับเคราะห์เราอยู่ตลอดเวลาเพราะเคราะห์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากดูเคราะห์ร้ายเคราะห์ผิดเคราะห์ทุกข์มันเป็นเคราะห์ด้วยกันมันเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นจากใจเพราะใจไม่ฉลาดต่อตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกก็ปฏิบัติต่ออารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ถูกมันก็เกิดเรื่องทั้งมันทั้งคืนหาว่านั้นไม่ดีหาว่านี้ไม่ดีให้เจ้าผู้หาคือเป็นปกติเนี่ยเขาเรียกหมอความเป็นหมอความภาษาทางนี้เขาเรียกหมอความนักความรุ่งนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดมันเกี่ยวกับเรื่องเกิดขึ้นจากเจ้าเรื่องแต่เจ้าเรื่องก็หลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวก็ยิ่งก่อเรื่องมันไปอย่างไม่มีเวลาจบสิ้นเพื่อจะหาความจริงในการที่ผู้ที่ทำอบรมจิตใจเพื่อความสงบก็เพื่ออยากจะรู้สิ่งเหล่านี้สงบมากน้อยก็เห็นความสุขแล้วจะได้เห็นเรื่องของตัวเป็นลำดับตามที่เล่าให้ฟังผ่านมาเมื่อปี
1: เมื่อสักครู่นี้ว่ากระแสของใจนี้จะต้องอาศัยซุ่มซ่อนอยู่ตามส่วนเหล่านี้ทั้งหมดการพิจารณาจึงเป็นเหมือนกันกับยุทธน้ำออกจากกระแสของใจที่กำลังต้องแสวงหาที่ซุ่มซ่อนให้เปิดเผยขึ้นมาสำคัญที่ตรงไหนกับพิจารณาตรงนั้นสำคัญอะไรกับพิจารณาตรงนั้นจิตก็หายสงสัยถอนตัวเข้ามาเป็นลำดับแต่แสงของจิตกับตะล่ำตัวเข้ามาเป็นจุดเห็นเด็ดชัดเหมือนกันกับเขาไล่ตัดเข้าสู่ที่รวมตัวไหนจะตีออกจากสูงไปก็รู้เมื่อไล่เขาสู่จุดรวมแล้วถ้าปล่อยให้เพ่นพ่านอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาตามสถานที่ต่างๆไม่ทราบตัวไหนไปทางไหนหรือจะสูญหายไปไหนก็มีโอกาสจะพลาดได้แม้ขโมยแต่เขาจะมาลักเอาไปสักกี่ตัวก็ไม่รู้เพราะสัตว์ไม่ได้อยู่รวมกันหรือพอไล่เข้ามารวมกันแล้วตัวไหนจะตีออกไปที่ไหนก็รู้ใครจะมาตกมาลักก็รู้ทันทีลักษณะของใจที่มีกระแสรวมตัวเข้ามาแล้วกระแสใจจะออกพาดพิงกับสิ่งใดจะแสดงกิริยาออกไปอะไรออกไปจากใจเพราะอำนาจแห่งความสงบที่รวมตัวอยู่แล้วย่อมมีโอกาสจะทราบตัวของตัวเองนอกจากจะทราบเรื่องของตัวเองแล้วยังจะทำปัญญาให้มีความละเอียดสามารถรู้ชัดและละเอียดเรื่องของจิตมากกว่านั้นเข้าไปรวมเข้าไปเป็นลำดับจุดรวมของจิตก็ยังไม่คงที่เมื่อยังไม่ถึงธรรมที่คงที่รวมเข้าไปได้เป็นลำดับไล่ตะล่อมเข้าไปตะล่อมเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงที่เดิมของจิตเมื่อไล่เข้าไปจนถึงจนจอกจนมุมแล้วมันจะไปไหนเลยแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องยอมจำนนที่ปัญหามีอยู่กับเราไล่เข้าถึงที่จนมุมแล้วฉะนั้นมันก็ไม่ยอมจำนนมันจะไปไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เพราะไล่ที่เดือดปัญหาเข้าไปถึงมุมแล้วก็ไปจนมุมพระพุทธเจ้าที่จุดนี้จุดอวิชชาปัจจยาฆ่ากันก็ฆ่าดีเราฆ่าเจ้าตัวก่อเหตุก่อถึงเสร็จแล้วมันก็หมดเท่านั้นรู้กันหมดแล้วถึงทั้งว่าภายนอกภายในรู้ทั่วถึงกันทีนี้อะไรจะมาทำความยุ่งยากให้เรานอกจากเรื่องอันนี้เท่านั้นจะทำความยุ่งยากต้นเหตุของเรื่องก็ถูกทำลายฐานจุดตั้งของกิเลสตัณหาอาสวะทุกอย่างก็ถูกทำลายเรียกว่าที่มั่นถูกทำลายไปหมดแล้วด้วยปัญญาแล้วอะไรจะมาเป็นภัยต่อเรามันไม่มีตามันก็เป็นทางเดินของจิตหูจมูกลิ้นกายก็เป็นทางเดินเข้าออกของจิตทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัณหาอันใดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีกิเลสตัณหาใดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนอกจากจะอยู่กับจิตผู้หลงดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้เข้าออกตามความหลงของตนแล้วก็ได้ถูกจำลอกปอกสิ่งที่เป็นธาตุสิ่งของหมดไม่มีอะไรเหลืออะไรจะเป็นกิเลสตัณหาที่ขันก็กลายเป็นขันล้วนๆไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เคยถือว่าเป็นธาตุหลอกลวงตนเองมันก็มีธรรมชาติที่ทำให้หลอกลวงอยู่ภายในอันนี้มันเหมือนกับผมอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกวิชาจับเชือดไปเชือดมาอยู่นั้นแต่เราก็ตื่นเงาของเราพอตัวธรรมชาตินั่นได้ถูกทำลายไปเสียด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดเพียงพอแล้วสิ่งอันนี้ก็คงที่อยู่ของใครของเรารูปก็ต้องเป็นรูปอยู่เช่นนั้นเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดสภาวะธรรมทั่วไปทั้งภายนอกภายในก็กลายเป็นปกติธรรมดาของตนไม่ถูกแพร่ไปตำหนิชมหรือตับกันเปลี่ยนแปลงยึดหมายเอาไว้ จะไม่ถูกบังคับกดขี่อะไรทั้งนั้นนั่นเนี่ยที่สุดเรื่องภายในของเราจะแสดงอะไรขึ้นมาอีกล่ะเมื่อเจ้าเรื่องมันก็หมดไปแล้วมันก็ไม่มีนั่นแหละคือท่านบอกสุขโตอยู่ก็ดีไปก็ดีจะมาเลยเหรอดูว่าสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคหรือเป็นข้าศึกต่อเมืองมันก็ไม่มีไปแล้วอะไรจะสบายเท่าสุดหมดเรื่องของตัวไม่มีแล้วในโลกนี้แม้ธาตุขันจะเป็นความมีคนมีการขึ้นมาเจ็บเจ็บท้องปวดหัวก็รู้ตามธาตุตามขันไปเสียมันเป็นทุกข์ธรรมดาของธาตุขันที่ยังเป็นเรือนของทุกข์อยู่มันเกิดขึ้นมันก็ดับไปของเขามันไม่ดับทุกมันเกิดขึ้นมากขันมันทนไม่ไหวมันก็แต่แล้วมันจะไปที่ไหนก็ปล่อยตามสภาพของเขาแต่เวลามาเขามาจากที่ไหนมาเป็นธาตุเป็นขันของเราเขามาจากที่ไหนเขาก็จะไปสู่ที่ไหนนั่นจิตถ้ารู้แล้วจะไปหลงอะไรอีกธาตุขันก็รู้ว่าธาตุขันยังมีชีวิตอยู่ก็รู้เกิดไปแล้วจะไปหลงที่ไหนนั่นมันต้องรู้อย่างนั้นเขามารู้ถ้ามีชีวิตอยู่ก็ได้ขอดอะไรไปแล้วเวลาแต่ลงไปแล้วจะไปถืออะไรกันที่ไหนมันไม่มีที่จะถือเพราะยังมีชีวิตอยู่ก็ธาตุอันนี้แตกไปแล้วจะเป็นธาตุอะไรมันก็เป็นธาตุเดิมของเขาดินน้ำลมไฟธาตุเดิมของเขาเองความรู้ก็เป็นธรรมชาติที่หนึ่งไม่ได้หลงกันความสุขอันสมบูรณ์ของใจคำว่าสัพพะดุจจเสนิพานก็คือมีความบริสุทธิ์ภายในจิตโดยสมบูรณ์แต่ยังอาศัยธาตุขันธ์อยู่รับรู้เรื่องเจตนาทั้งสามที่เกิดขึ้นในขันธ์อยู่เท่านั้นแต่ไม่ได้ซึมซาบถึงใจอนุปาทิเสสนิพานก็คือว่าธาตุขันธ์แตกสลายปล่อยลงไปตามเรื่องของเขาจิตที่มีความมือจิตเป็นดวงแล้วก็ถอนตัวออกไปและไม่ต้องประยุทธ์มั่นถือมั่นที่ไหนอีกมันก็หมดบ่อยความกังวลนิพพานังปรมังสุขังมันจะหาที่ไหนไม่มีที่หาที่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่งอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นเป็นอยู่ที่นี่มันก็เป็นนิพพานถ้าใจบริสุทธิ์แล้วตายแล้วจะไปเป็นอะไรไม่งั้นท่านจะเรียกว่าทำคงที่ก็คงที่ไม่เป็นไปตามสภาพของอันใดการปฏิบัติธรรมเพื่อผลประจักษ์ใจก็ต้องปรากฏได้ในผู้สนใจกับการปฏิบัติเช่นเดียวกับเราแสวงหาสัพพสมบัติภายนอกนั่นเองถ้ามีความขยันหมั่นเพียรและมีความเฉลียวฉลาดต่อการแสวงหาสัพพคนนั้นก็ต้องได้สักตามกำลังความขนาดของตัวผู้แสวงหาธรรมะของเหมือนกันเพราะทรัพย์ภายนอกภายในไม่เคยสูญไปจากโลกจากบุคคลมีอยู่เช่นเดียวกันธรรมะธรรมไม่ใช่อยู่ซากโลกแบบนี้ไม่ใช่ซากคนคนนี้คือไม่ใช่ซากเราไปมันอยู่กับเราสมบัติภายนอกก็อยู่กับเราสมบัติภายในก็อยู่กับเราผู้จะตั้งหน้าเสาะหาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความฉลาดของตนถ้ามีความขยันหมั่นเพียรและฉลาดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาทรัพย์ได้ตามฐานะของตนเรื่องทรัพย์ภายในก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนั้นขอให้มีความภาคภูมิต่อการอบรมตนอย่าให้กิเลสที่เคยฝังรากฐานตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในหัวใจมาแสดงความย่อท้อเป็นสิ่งที่จะจีบขวางทางเดินของเราการเป็นธรรมเขาจะหาว่าเป็นความทุกข์ความร้อนความลำบากลำบนเป็นเหตุให้ขาดจิตขาดการขาดงานขาดรายได้ไรเพื่ออะไรก็เป็นไปต่างๆมีเรื่องของเวทจะต้องแฝงขึ้นมาแล้วก็การแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็เราเป็นคนแสวงหาเองมันจะขาดไปที่ไหนเรายังมีการแสวงหาอยู่เราก็ต้องเป็นผู้จะได้ทรัพย์มาเป็นสมบัติของตัวอยู่เช่นเดียวกันการแสวงหาธรรมะ ก็จะสูญเสียไปไหนสมบัติทั้งสองนี่เป็นหน้าที่ของเราจะหาได้โดยกันทั้งวันนี้รู้สึกเพียรภายในจึงขออภัยจากบรรดาท่านทุกท่านทั้งหลายแสดงธรรมเพียงเท่านี้

ท่านแสดงไว้ว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกหรือธรรมที่สูงกว่าโลกนั้นเหมือนกับเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังในวงพุทธบริษัทเราเมื่อวิเลตตัวสำคัญมันปิดมันตะจนกระทั่งตันเอาหมดว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วแล้ววิเลตตัวใดและธรรมะประเภทใดที่จะมีอำนาจมาสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วส่วนกิเลสเราก็ทราบแล้วว่ามีแต่ปิดแต่กั้นโดยไข่เดียวแต่ธรรมที่ควรจะส่องแสงสว่างพุ่งออกมาอย่างน้อยก็พอยึดยับอยู่ได้จากม่านอันหนาแน่นของกิเลสที่ปิดตัน

เราไม่นับเข้าในวงคำว่ามรรคผลนิพพานนี้สุดเอื้อมหมดหวังหรือโลกุตตรธรรมนี้สุดเอื้อมหมดหวังเราพูดเฉพาะวงชาวพุทธของเรารู้สึกว่าสร้างแต่ความสุดเอื้อมหมดหวังเข้าใส่ใจของตัวเองโดยที่ตนก็ถือพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลอยู่นั่นแหละนี่มีจำนวนมากต่อมากทีเดียว

กันแต่จะเข้าใจหรือเป็นความรู้สึกว่าเป็นของตัวเองเป็นความคิดของตัวเองคิดขึ้นมาเท่านั้นหาได้ทราบไม่ว่ามีอะไรหนุนให้คิดเช่นนั้นมีอะไรปิดกั้นไว้จนถึงกับความจะเอื้อมความหวังปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างนี้แหละที่ว่าเสด็จมันละเอียดมันจะ

จึงทำให้สุดเอื้อมหมดหวังขนาดนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็สิ่งที่อยู่ในความเอื้อมความหวังหรือไม่หวังก็ตามมันก็จมอยู่ด้วยกันแล้วกับกิเลสประเภทนี้ถ้าอยากจะทราบในตัวของเราเองนี่แหละให้เอาจิตใจประชิดติดกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าโดยลำดับอย่าได้ห่างเหินจากความเพียรที่เป็นทางดำเนินเพื่อความแทงทะลุม่านอันหนาแน่นของกิเลสคือความสุดเอื้อมหมดหวังนี้ให้กระจายตัวไปสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะไม่สุดวิสัยของสิ่งที่จะรู้จะเห็นได้คือใจใจนี้ไม่มีอะไรจะเป็นขอบเขตได้ใจจึงไม่มีขอบเขตความรู้ของใจไม่มีขอบเขตเท่าที่ใจถูกปิดถูกกั้นเหมือนกับอยู่ในกรงขังหรือในเรือนจำนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นตัวขังเป็นเรือนจำให้จิตอยู่ในวงจำกัดแห่งอำนาจของมันเท่านั้นไม่ให้นอกเหนือไปจากนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานก็นอกเหนือไปจากกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นเริ่มจากสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่นอกอยู่นอกกำแพงของกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้ออกจากกำแพงคือความดำความมืดตื้นความสุดเอื้อมหมดหวังนี้มาให้ใจนี่มองทะลุออกไปนอกกำแพงจะไปเจอเอาธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงเป็นสมาธิธรรมก็ตามปัญญาธรรมก็ตามวิมุตติธรรมก็ตามถ้าจิตไม่แทงออกจากกำแพงนี้บ้างแล้วก็จะไม่มีทางมองเห็นเลยจิตผู้จะได้สมาธิมาครองจิตผู้เป็นจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาย่อมเป็นจิตที่ส่องแสงออกไปให้ผ่านหรือเล็ดรอดออกไปจากกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสทุกประเภทนี้จะมองเห็นได้ในธรรมที่กล่าวนี้พอมองเห็นเท่านั้นศรัทธาที่อยู่นอกกำแพงก็จะปรากฏเด่นขึ้นวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะความอดทนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจะโหมตัวเข้ามาในจุดเดียวกันเป็นพลังหนุนจิตท่านมีความขยันหมั่นเพียรทั้งการ

างไว้แล้วก็จะแทงทะลุไปเรื่อยๆกระจ่างไปเรื่อยแล้วผ่านกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งโดดข้ามไปเลยหรือพังทลายกำแพงนั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงโลกุตตรธรรมอยู่ที่ไหนทีนี้ไม่ถามพอพ้นจากกำแพงปัจจุบัน

ธรรมดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่อยู่ในขอบเขตจึงไม่อยู่ในความเอื้อมความหวังของคนผู้คิดฉะนั้นนอกจากจะสร้างแต่กำแพงอันหนาแน่นกั้นจิตใจของตนจนกระทั่งขยับตัวออกไม่ได้ตายก็จมเกิดก็จมอยู่ก็จมไปด้วยกิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้ฟูหรือไม่ได้โผล่ตัวขึ้นมาสู่กระแสแห่งธรรมแต่อย่างใดมีการกล่าวทั้งหมดนี้เราทั้งหลายเป็นนักบวชและนักปฏิบัติอย่าได้นำกำแพงที่ขวางกั้นนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทำเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับความเอื้อมความหวังของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทำเป็นสมบัติกลางๆไม่ได้ว่านิยมว่าเป็นอดีตไม่นิยมว่าเป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันธรรมอยู่กับสัจธรรมที่ประกาศกลางวานอยู่ภายในตัวของเรานี้นี่เป็นสนามรบเป็นสนามที่ขุดค้นแผดเผาสิ่งที่มืดมิดปิดตาสิ่งที่รบกุมรังทั้งหลายได้แก่ความทุกข์หรือทุกขสัตว์ได้แก่สมุทัยสัตว์มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้พังทลายออกจากนี้ด้วยมรรคคือประโยคพยายามมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญที่จะหนุนกันให้มีกำลังมากขึ้นมีจุดนี้เป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ในความหวังของเราผู้ปฏิบัติการเรียนการศึกษาเฉยไม่สามารถจะแก้ความสงสัยที่จะให้เป็นความจัดความจริงออกได้การปฏิบัติเท่านั้นสามารถที่จะดำเนินตนให้เข้าถึงความจริงหายสงสัยไปได้โดยลำดับเรียนจะเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามนั้นเป็นภาคความจำทั้งสิ้นไม่ใช่ภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสดีไม่ดีเรียนมากเท่าไรยิ่งผูกมัดตัวเองสั่งสมที่เรียนแต่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่สงสัยรายไหนก็รายนั้นเราอยากพูดเต็มปากเองถ้าไม่สนใจต่อการปฏิบัติเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมกิเลสไปด้วยในตัวรู้อัดรู้ทำแล้วกิเลสไม่ได้ผิวถลอกเลยมันรู้ด้วยความจำเพราะฉะนั้นจึงจะไปทักไปทายไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปชี้มรรคผลนิพพานอันเป็นหลักความจริงล้วนๆไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะชี้เอาความจริงขึ้นมาค้นเอาความจริงขึ้นมาประสบความจริงประจักษ์ใจไม่สงสัยที่เรียกว่าปฏิเวทะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไปจากปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากปริยัติคือแนวทางถ้าเราเรียนเพื่อปฏิบัติเหมือนอย่างเราดูแผนที่เพื่อสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านเรือนก็ปรากฏขึ้นได้เพื่อการกระทำของเราเราดูแผนที่การเดินทางไปสู่จุดใดบ้านใดเพื่อจะเดินทางไปสู่บ้านนั้นจุดนั้นบ้านนั้นจุดนั้นก็พ้นความสามารถแห่งการดำเนินหรือการเดินของเราไปไม่ได้เรื่องมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวบ้านเหมือนกับบ้านนั้นบ้านนี้แบบแปลนแผนผังเหมือนกับทางก้าวเดินไปสู่บ้านนั้นนั้นการก้าวเดินได้แก่การปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในขณะเดียวกันจงระวังกิเลสมันก็สอนไว้ชอบ
ในตามอุบายของมันเหมือนกันนี่แหละผู้ดำเนินผู้เดินทางที่คล่องแวะหลงไปอย่างไม่รู้สึกตัวก็เพราะโอวาทของกิเลสมันกล่าวไว้ชอบแล้วกระซิบไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมกระซิบข้อไหนอันใดเรื่องใดขึ้นมาจิตใจจะต้องล้มละนาวไปตามไม่ได้คิดสะดุดใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายติดได้ง่ายล้มได้ง่ายจากธรรมทั้งหลายถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วยากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสทำให้ยากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางกิเลสเป็นผู้รั้งเอาไว้ไม่ให้ก้าวนี่แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกิเลสกระซิบอยู่อย่างลึกลับเหมือนกับว่าอยู่ใต้สำนึกดังที่เขานิยมพูดกันว่าการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายยากนั่นแต่กิเลสนั่นแหละมันกระซิบให้ว่ายากให้เกิดความบินหนาละอาใจต่อการดำเนินความบินหนาละอาใจนั้นคือเรื่องของกิเลสแต่เราก็ไม่ทราบธรรมท่านไม่ได้สร้างความหนาละอาใจขึ้นมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดทำไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้ใดไม่ทำความเดือดร้อนไม่ได้กีดกันห่วงห้ามผู้ใดที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมด้วยการปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่กีดที่ขวางที่ปากเสียบฝากน้ำเอาไว้ให้ทิ่มให้แทงเราให้ได้เจ็บปวดแสบร้อนไม่สามารถที่จะก้าวดำเนินเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ระวังโอวาทของกิเลสซึ่งมันลึกยิ่งกว่าธรรมเวลานี้ซึ่งอยู่ภายในใจของเราต่อเมื่อได้ขุดคุ้ยขึ้นมาตามลำดับตำนาแล้วจะได้เห็นเรื่องของมันพร้อมกับเห็นเรื่องของธรรมเห็นโทษของมันพร้อมกับเห็นคุณของธรรมเห็นโทษแห่งความทุกข์ของมันพร้อมกับเห็นคุณค่าแห่งความสุขของธรรมไปโดยลำดับลำดาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์คือธรรมได้แต่ความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจท่านแสดงออกมาธรรมทุกประเภทที่ออกมาเป็นศาสนธรรมนี้ออกมาจากธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านทรงไว้แล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมอยู่แล้วภายในพระทัยภายในใจของสาวกการแสดงออกมาในแง่ในบทใดจึงไม่ผิดจากความจริงเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความถูกต้องทั้งหมดการจดจำของเราพูดออกมามันก็ผิดเพราะความจำมานั้นจำด้วยสัญญามีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่ภายในนั้นอย่างลึกลับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบแต่เพียงว่าเราเรียนธรรมคำว่าธรรมนั้นประถูกกิเลสแทรกเข้าไปอีก

สำคัญมันหมายว่าตนนี้ตนฉลาดลึกซึ้งได้หลายชั้นหลายภูมินั่นแหละจิตเป็นภูมิของกิเลสมันตกแต่งให้อย่างลึกลับให้อย่างสนิทใจภายในตัวจึงเกิดความภาคภูมิใจคนเราว่าเรียนได้มากจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวยกตัวอย่างเช่นพระในขั้งพุทธการที่เรียนจบพระไตรปิฎกเกิดความเย่อหยิ่งจองของทนองตนลำพองตนว่าตนรู้หลักหรือรู้หลักนับปราในขณะเดียวกันก็ตำหนิติเตียนพระธุดงค์

เรียกท่านต่างๆนานาเพราะเห็นว่าท่านโง่เขลาบ่ปัญญาไม่ฉลาดเหมือนตนซึ่งแบกที่เรียกไปไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ดังนั้นเลยรีบเสด็จมาในที่ชุมนุมนั้นยังไม่ให้เรื่องทั้งหลายเกิดลุกลามพระเหล่านั้นจะตกนรกทั้งเป็นไปถ้าปล่อยให้เกิดพระองค์เมื่อเสด็จมาถึงก่อนตั้งปัญหาถามตู้พระไตรปิฎกที่ยกตนมาเป็นผู้แหลมหลักนักปราชญ์นั่นแหละไม่มีตอบได้แม้แต่ประโยคเดียวพอถามนักปราชญ์ไม่ลานเปล่าแล้วก็ย้อนรับสั่งถามพระปฏิบัติจิตตภาวนาท่านตอบได้ทุกประโยคตอบได้อย่างฉะฉานตอบได้ตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าทรงชมเชยพระที่รู้จริงเห็นจริงตอบได้จริงนั้นพร้อมกับการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนมาจากคำผีด้วยการจดจำเฉยๆมันเป็นประเภทใบลานเปล่าๆโดยลำดับลำดาดังนี้เป็นต้นคนเราถ้าไม่ท่านนองตนว่ารู้ว่าฉลาดจะไปถามท่านทำไมอย่างนั้นเรียนเราก็เรียนอยู่แล้วดีก็จะรู้ก็รู้ชัดเจนอยู่กับตัวเราแล้วดีขนาดไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราแล้วถ้าเป็นรู้โดยอัดรู้โดยทำจริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะเราไม่มีเรื่องกระเทือนใจเราจะเอาอะไรไปกระเทือนใจคนอื่นคนเราส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เพราะมีเรื่องกระเทือนตัวเองจึงทำให้เป็นสาเหตุให้กระเทือนคนอื่นได้ถ้าตนไม่มีอะไรภายในใจไม่มีเรื่องไม่มีความกระเทือนแม้คนอื่นมาพูดให้เป็นเรื่องให้เป็นความกระเทือนมันก็ไม่กระเทือนไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปพูดกระแทกแบบตันให้กระทบกระเทือนคนอื่นเลยนี่นะระหว่างความรู้จริงกับความรู้ที่จำมาต่างกันเช่นนี้ในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะคาดมรรคผลนิพพานการที่จะคาด

ตามหลักความจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันอยู่ในวิสัยของมันดีๆเขี้ยวมันก็แหลมคมถ้าเป็นเรื่องความจริงแล้วชุดวิสัยที่จะไปฆ่าต้องปฏิบัติให้รู้ในตัวเองดังที่ท่านแสดงไว้มาสันทิฏฐิโกปัจจตังเวทิตับโบยินดูนี่ไม่มีที่ค้านจะเจอที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะทำไม่ใช่ดินฟ้าอากาศวัตถุอินใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีตาหูจมูกเล่นกายเป็นต้นที่จะไปเสาะแสวงหาสืบหาร่องรอยของอัตของธรรมเพื่อสัมผัสอัตธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่เป็นอนันตการนั้นเองไม่มีทางเจอเพราะธรรมไม่ใช่วัตถุและแร่ธาตุต่างๆในสามแดนโลกธาตุจะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อธรรมทั้งหลายทั้งมวลว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ธรรมแท้นั้นน่ะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปริยัติคือแบบแปลนแผนผังเอาจำให้แม่นยำวิธีการท่านสอนว่าอย่างไรจำวิธีการไว้นี่ปฏิบัติให้ดำเนินตามวิธีการนั้นอย่าโยกอย่าคลอนอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของจำปองเข้ามาแทรกแซงจิตใจดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าโอวาทของกิเลสมันแทรกเร็วเป็นกับตาให้มอบไว้กับสวัสดิธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นดำเนินไปดังที่ท่านสอนเบื้องต้นว่าเตสาลงมานะขาตันตาตัดโจนี้ทำขั้นเอกในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในอาการทั้ง5และอวัยวะทั้งหมดนี้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและดีเยี่ยมนี่ให้จำตรงนี้เอาไว้แล้วพิจารณาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่อันเป็นหลักความจริงไอ้กิเลสมันตักเสียบมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชื่อมันอย่างติดใจนั่นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยมันงามไปทางนั้นนั้นหาอันไหนงามเอาหลักความจริงไปจับสิระหว่างกิเลสกับธรรมจะรู้กันอย่างชัดๆเกศาผมแต่ละเส้นในเส้นนั้นหรืองามแม้แต่เด็กมันก็รู้ผมเท่านั้นมันเอาอะไรมางามที่เกิดที่อยู่ของผมนั้นมันงามที่ไหนก็เกิดจากเนื้อจากหนังจากบุพโลหิตซึ่งฝังคลุกเคล้ากันอยู่ในเนื้อในหนังนั้นผมมันก็เกิดขึ้นจากที่นั่นขนก็เกิดขึ้นจากที่นั่นแล้วก็เกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกโสมมแล้วมันจะเอาความสะอาดความสวยงามความจีรังถาวรความยั่งยืนความไม่ล้มไม่ตายไม่พับไม่พับไม่พลาดไม่จากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้อย่างไรนี่แหละการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวัสขาธรรมกำหนดไว้ให้ดีให้แม่นยำเดินตามนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำซ้ำซักซากอย่ากำหนดสถานที่การในร่ำเวลาตลอดถึงเที่ยวกี่เที่ยวกี่ตลอดประกวนไม่ต้องพิจารณาลงไปเอานี้เป็นที่ทำงานทำอยู่ที่นี่ไม่ไปทำที่ไหนแม้จะไปเรื่องอื่นก็ให้ทำแบบ

ความจริงแล้วมันมีอะไรแม้แต่ผิวหนังนั้นมันก็เต็มไปด้วยที่ที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดเยิ้มออกมาจากภายในซึ่งเป็นกองแห่งความปฏิคูลโสโครกซึมซาบออกมาล่วงไหลออกมาต้องทาต้องล้างไม่ทาไม่ล้างไม่ได้ทรงปิ่นเข้าฟุ้งเข้ามาหาตัวเองนี่แหละก่อนเองถ้าตั้งใจจะดูความจริงมันก็เห็นรู้ทั้งกลิ่นเห็นทั้งตัวจริงของมันทราบซึ้งด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างตามความจริงของมันที่ประกาศมิแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการปฏิบัติการเรียนก็คือเรียนตามอุปัชฌาย์มาแล้วเราเรียนโดยลำพังเราก็ทำนองเดียวกันภาคปฏิบัติก็กรองไปตามที่เรียนมานั้นเรียกว่าเดินตามแผนที่เดินเพื่อความจริงเดินอย่างนี้อย่าเอาแต่ความจำนั้นมาอวดพุงเจ้าของแล้วก็อวดคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ขายชีน่านี่กิเลสหัวเราเปล่าๆตัวของมันเองได้ผลตัวเราเองจมนี่แหละถ้าว่าเรียนมามากเท่าไหร่ทำให้จมไปเรื่อยๆเพื่อความสำคัญมันหมายตั้งที่ว่าตรงนี้ตรงตลาดมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความแทรกแต่งของกิเลสแทรกได้อย่างสนิทติดจมจริง

ในธรรมขั้นนี้ซึ่งมันคอยแต่จะยึดจะถือเอาความสวยความงามซึ่งมีแต่ลมแต่แรงเข้ามาฝังไว้ใจอยู่เสมอจึงต้องพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาตามนี้โดยลำดับตำนาไม่หยุดไม่ถอยไม่พ้นที่จะรู้ความจริงเพราะความจริงมีอยู่ท่านไม่ได้สอนแบบเปล่าๆความจริงมีอยู่เห็นอยู่แม้เรายังไม่รู้มันก็รู้อยู่นี่ทำหลักธรรมสอนไว้ว่าปฏิกูลนั่นเห็นอยู่ไหมปฏิกูลก็รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เชื่อเท่านั้นเองโดนลงไปจนหน้าผากแตกมันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพิษสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพราะความประมาทของตนไปโดนเอาพิษของมันก็คือความทุกข์หน้าผากแตกแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อความโง่เขลาบ่ปัญญาของเราที่หลวมตัวเข้าไปโดนไม้ทั้งต้นนี่ก็เหมือนกันนี่นะจนกระทั่งมันเห็นไม้ทั้งต้นใครจะไปกล้าโดนคนตาดีไม่โดน

พื่อจะเปิดสิ่งจำปองทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจให้เห็นความจริงเป็นลำดับกำลังทีนี้ความซึ้งในธรรมทั้งหลายต่อความจริงทั้งหลายนี้จะนับวันเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับลำดับความเชื่อความเรื่องศักดิ์ความเชื่อความเลื่อมใสความพอใจในหน้าที่การงานของตนนั้นจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการรู้การเห็นนั้นนี้

ความสมาธิปรากฏขึ้นเพียงครั้งนี้เราจะไปหากับวัตถุสิ่งใดแร่ธาตุอันใดถึงจะเจอเราจะไปเทียบเคียงกับวัตถุสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ถึงจะเทียบกันได้มันเทียบไม่ได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แร่ธาตุต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของตัวเองที่เรียกว่าธรรมเพียงแต่สมถะธรรมเท่านั้นก็หาอะไรมาเทียบเทียมไม่ได้แล้วแต่เราจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อจิตกับสมถะคือความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วภายในใจเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าธรรมอันนี้ไม่หนึ่งน่ะมีอยู่กับหัวใจนี่แต่ความมันไม่เจอเพราะถูกกิเลสปิดไว้จึงไม่ได้สัมผัสมีแต่กิเลสมัดไว้จะทำที่ไหนจะอาจเอื้อมเข้ามาสัมผัสกิเลสมันติดป้องไว้หมดเมื่อได้ดำเนินตามสังขารธรรมด้วยความเชื่อพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้ากับธรรมจริงๆไม่เชื่อกับกิเลสที่เคยหลอกลวงมาหมุนตัวเข้าไปสู่ธรรมเหล่านี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงกับตัวของเราทุกคนกับใจของเราทุกท่านทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่รู้อยู่นี่แท้ๆให้มันมาหลอกอะไรนักหนากิเลสนั่นอยู่กับตัวไม่ได้ห่างไกลอะไรเลย นี่เพียงขั้นสมถะธรรมก็

นี่เพียงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรรู้มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้รู้แม้ร่างกายทุกส่วนของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีทางรู้เพราะเป็นทางเดินของจิตเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมเท่านั้นแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสจิตต่างหากเป็นภาชนะสำหรับรับไว้ทั้งกิเลสรับไว้ทั้งธรรมสำหรับสั่งสมทั้งกิเลสสั่งสมทั้งธรรมตามแต่อุบายวิธีการเราที่จะนำมาใช้ให้ได้สั่งสมในทางใดเท่านั้นมีเทียบในทางนี้เทียบถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาจะมีอะไรเหมือนล่ะไม่มีอะไรเหมือนคำว่าสติคำว่าปัญญาก็ไม่มีอะไรเหมือนผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทำงานได้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขุมความปีระภาพเป็นความคล่องตัวเป็นความแปลกประหลาดเป็นความอัศจรรย์เราจะหาอะไรมาเทียบไปหาที่ไหนไม่มีไม่เหมือนแต่ไม่ต้องหาปรากฏอยู่ที่ใจนี้แล้วถ้าเพียงเท่านี้ไม่ต้องไปหาเทียบอะไรสิ่งใดก็ไม่เหมือนสิ่งใดก็ไม่มีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เรายอมรับตามความเป็นของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่กับเราเวลานี้ที่ผู้ซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่นี่เราพูดถึงว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เวลาปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จริงๆจะเห็นอย่างนี้จริงๆไม่มีทางสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นเรื่องของสมมติทั้งมวลธรรมชาติที่ว่าธรรมแท้ธรรมแท้นั้นจะปรากฏขึ้นจิตใจของเราผู้ปฏิบัตินี่เลยและจะทราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันต์ทุกๆองค์ว่าไม่ได้ผิดแปลกจากธรรมชาตินี้เลยนะเพราะธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่การไม่สถานที่แต่เป็นธรรมทั้งดวงอันนั้นก็ธรรมทั้งดวงนี่ธรรมทั้งดวงเข้ากันได้อย่างสนิทเนี่ยเราพูดถึงธรรมขั้นแห่งธรรมเป็นขั้นๆก็ไม่มีอะไรเหมือนแล้วหาอะไรสัมผัสไม่ได้ในโลกนี้หาอะไรเหมือนไม่ได้ในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ใช่โลกไม่ใช่สามแดนโลกธาตุที่ว่าเป็นโลกมีใจเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้ยืนยันละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็เป็นอย่างทำนองเดียวกันนี้จะปรากฏที่ใจที่ใจที่ใจสุดท้ายถึงขั้นว่า ใจกับธรรมมีวิสุทธิธรรมเป็นที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายมีใจที่บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งใจอันประเสริฐรวมคืนเป็นอันเดียวกันแล้วสงสัยที่ไหนตื่นอะไรมีโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมเห็นได้อย่างชัดเจนผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเรายังไม่เห็นหลงกันไม่เห็นตื่นกันว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้นี่เหมือนผู้ชายนะนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมองเห็นเท่านั้นก็รู้แล้วยำหยาบนี่เรื่องธรรมแล้วใจกับธรรมเป็นของละเอียดพอๆกันทำไมจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมที่เรามีอยู่มีอยู่นั่นเวลานี้สติสติของธรรมที่มีอยู่และธรรมชาติที่ยืนยันธรรมว่ามีอยู่นั่นคืออะไรก็คือใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วถามที่ไหนถามอะไรนี่ลักษณะสันทิฏฐิโกรู้เองรู้อยู่จำเพาะใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติสามารถรู้ธรรมขนาดนั้นนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ยืนยันในตัวเองได้โดยไม่สงสัยปัจจตังเยยิตะโบวิญญูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ประเภทใดทำขั้นใดจะเป็นเรื่องจำเพาะตนจำเพาะตนที่จะหยิบยกธรรมนี้ออกไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น เหมือนธรรมชาติที่ปรากฏอยู่กับจิตนี้ยกไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักที่สั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงรู้ความจริงด้วยสันทิฏฐิโกและปัจจเวทโบยินยุนนี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันหมด นี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราต้องการปรับใจของเราให้เข้าระดับควรที่จะรู้จะเห็นกับธรรมขั้นนั้นๆได้เช่นเดียวกับเขาปรับขึ้นวิทยุให้เหมาะสมกับสถานีนั้นๆแล้วฟังได้อย่างชัดเจนไม่ว่าวิทยุไม่ว่าโทรทัศน์ประกาศที่ไหนทวีปใดก็เถอะอย่างสมัยทุกวันนี้หมดปัญหาไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหูแล้วไม่เชื่อหูเชื่อตาเชื่ออะไรนั่นเพียงเรื่องนอกๆนี่แต่ก่อนสุดวิสัยเดี๋ยวนี้มันสุดวิสัยไหมพูดเรื่องเหล่านี้ใครจะเชื่อแต่ก่อนเรื่องเหาะเรือบินอย่างนี้

เท่าแก่โบราณโบราณไม่ได้เชื่อแล้วว่าคนห่อได้มีห่อระบุเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อพยายามปรับปรุงแก้ไขความรู้ความฉลาดนำสิ่งนั้นมาประกอบด้วยผิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์แล้วเห็นไหมเวลานี้อันนี้ก็ทำให้ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของนักปฏิบัติธรรมไปใครจะสงสัยทั่วโลกดินแดนก็ตามเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยเพียงองค์เดียวเท่านั้นเราก็พอแล้วเราไม่หนักใจกับผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี่ทำเป็นธรรมะที่สดๆร้อนๆอยู่เช่นเดียวกับกิเลสมันเผาเราอยู่สดๆร้อนอยู่เวลานี้ธรรมก็เหมือนกันลื้อฟื้นขึ้นที่นี่ถอดถอนกิเลสออกจะเห็นธรรมไปโดยลำดับดาคำว่ากำแพงอันหนาแน่นก็หนาแน่นอยู่ภายในใจคือกิเลสเองเป็นผู้บังคับใจธรรมเองเป็นผู้ที่จะกำจัดความมืดบอดนั้นด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นสำคัญพากันดำเนินลงตรงนี้แล้วจะหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายนี่เมื่อจิตกับธรรมได้เป็นอันเดียวกันเราจะแยกพูดอะไรก็พูดได้พูดมันเป็นอาการของธรรมไปแล้วเป็นอวกาศของจิตนี่อวกาศของธรรมที่รู้ได้ชัดๆท่านจริงๆนั้นพูดไม่ได้อันนั้นอาการที่ออกนำมาพูดนี้ก็พูดได้อย่างนี้แหละถ้าอย่างจิตเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาพันไม่มีไม่อยู่ด้านหน้าของใครที่นี่อิสระเต็มตัวพูดได้แต่ธรรมชาติอันนั้นจริงๆแล้วไม่เหมือนอันนี้อีกเหมือนกันนั่นทั้งที่ละเอียดไหมธรรมไม่สุดสมมติไม่สุดเอื้อมของสมมติจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นธรรมที่ประเสริฐได้อย่างไรสมมติยังเอื้อมถึงอยู่ธรรมก็ยังไม่ประเสริฐเลยเอาจนกระทั่งสมมติทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงเข้าไม่ถึงแต่ก่อนเราเอื้อมมรรคผลนิพพานไม่ถึงมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้เอาให้สมมติกิเลสตัณหามันสุดเอื้อมหมดหวังภายในจิตใจของเรามันไม่ได้เหรอธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างสดๆร้อนๆเพื่อให้กิเลสสุดเอื้อมหมดหวังแก้กันกับคำที่ว่านี่มรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังเพราะกิเลสฉุดลากปิดบังเอาไว้มัดจิตมัดใจเราไว้ไม่ให้มีความเอื้อมความหวังบัดนี้เราพังทลายกิเลสอันหนาแน่นซึ่งเป็นกำแพงหนาที่สุดแน่นที่สุดมาตั้งกับตั้งกันให้มันพังทลายไปเอาให้กิเลสมันสุดเอื้อมหมดหวังใช่ไหมภายในใจอยู่ที่ไหนจะว่าสบายหรือไม่สบายมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นแหละถ้าพูดตามหลักธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วพูดไม่ถูกไม่พูดจะดีกว่านี่เมื่ออยู่ในสมมติเมื่อพูดเพื่อสมมติพูดเพื่อพูดดำเนินต้องแนะนำกิริยาของธรรมทั้งหลายออกมาจึงกล้าพูดได้ว่าธรรมแท้เป็นอย่างหนึ่งอาการของธรรมเป็นอย่างหนึ่งนี่ทั้งที่ว่าศาสนธรรมศาสนธรรม80,000ที่พระมหาธรรมขันธ์หรือมากยิ่งกว่านั้นก็ตามเป็นอาการของธรรมทั้งนั้นแล้วเป็นแบบแผนผังเป็นทางเดินทางก้าวเข้ามาสู่ธรรมแท้ด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆที่ท่านสอนไว้เมื่อก้าวเข้ามาสู่นี้ถึงธรรมนี้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมมันสุดยอดของธรรมแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือธรรมแท้ที่นี่นะไม่เป็นอย่างอื่นต้องพากันเอาจริงเอาจังต้องฝืนกิเลสการฝืนเราอยากเข้าใจว่าทำพาฝืนให้ทำความเข้าใจเอาไว้ตรงนี้ก็ดีไม่งั้นก็พอจะดำเนินอัดทำบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะเอาคุณงามความถือคุณงามความดีมาเป็นข้าศึกตัวเองเสียทั้งที่กิเลสตัวเป็นตัวข้าศึกมันก็ปิดไว้ไม่เห็นโทษของมันเลยไปยกโทษทำมันเสียก้าวไม่ออกตายเลยจมพอจะดำเนินสติปัญญาศรัทธาความเพียรทางด้านจิตตภาวนาทำให้เกิดอ่อนเปียกไปหมดนั่นเห็นหมายที่เด็กมันตายคนเอามันเปียกไปหมดก้าวไม่ออกสุดท้ายไม่ก้าวแม้แต่เรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสทั้งมวลไม่มีธรรมแทรกอยู่นิดหนึ่งเลยให้จำเอาไว้นักปฏิบัติและคำพูดที่กล่าวมาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้รู้ให้เห็นธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้แล้วคำพูดเหล่านี้จะมากังวานอยู่ที่หัวใจของท่านทั้งหลายแม้ผมตายไปกี่ร้อยปีก็ตามเถอะจะไม่สำคัญในการล่วงไปในคำพูดอันนี้เลยนะลมปากอันนี้ไม่สำคัญว่าจะล่วงไปตามมันจะกังวานขึ้นที่ใจของท่านทั้งหลายเพราะความจริงอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเปิดความจำปลอมออกหมดแล้วจะเห็นความจริงดังที่ว่านี้
ท่านอย่างพุทธิยถาสาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอัสสาคตท่านบอกการสถานที่เมื่อไหร่ท่านไม่ได้บอกท่านบอกลงในความจริงเท่านั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาอัสสาคตแน่ฟังที่บอกภาคปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอัสสาคตก็คือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั้นแลเป็นผู้ที่เห็นธรรมเห็นอัสสาคตโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นเต็มองค์ได้จากจิตที่บริสุทธิ์ล้วนเต็มที่แล้วนั่นแหละคือเห็นอัสสาคตเต็มองค์สงสัยที่ไหนนั่งพ่อแม่ครูจันมั่นกันพูดแล้วยกมือไหว้ขึ้นทันทีโอ้ยพูดท่านพูดอย่างอาถรรพ์พอพูดไปถึงขั้นนี้แล้วท่านพูดแล้วก็สาธุท่านว่าเมื่อถึงขั้นความจริงกันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใครแม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามท่านว่านี่เลยนะจะถามอะไรมันเป็นอันเดียวกันท่านว่าว่าอย่างนั้นถามทำไมถามให้โง่ทำไมท่านว่าแม่ท่านพูดอย่างแบบอุทานแต่นะคือพูดออกมาอย่างความถึงใจท่านท่านรู้อย่างถึงใจเห็นอย่างจริงใจท่านทรงมาอย่างเต็มใจเพราะเวลาท่านแสดงออกต้องแสดงออกมาอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยอย่างอาจฐานไม่มีสะทกสะท้านนั่นแหละจริงแล้วก็ตามถ้าลงได้ประจักษ์ในหัวใจแล้วสะทกสะท้านที่ไหนเอานี่ธรรมะเหล่านี้อยู่กับหัวใจของเราทุกองค์นี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเริ่มลงไปตรงไหนมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเหยิงเอาตรงนั้นนั่นคือกิเลสมันขี้เกียจตัวขี้เกียจคือกิเลสมันอ่อนแอตัวอ่อนแอนั่นคือกิเลสเอาลงไปทำไม่ได้สอนคนให้อ่อนแอทำไม่ได้อ่อนแอมรรคผลนิพพานไม่ได้อ่อนแอกิเลสต่างหากพาให้คนอ่อนแอกิเลสต่างหากตัวทำจิตใจให้อ่อนแอจิตใจให้อ่อนเปียกให้ถือตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะไม่อย่างนั้นจะก้าวไม่ออกจะถูกกิเลสเยียบอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายก่อนมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังนั่นตายแล้วนั่นมันเอาอยู่แล้วสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้ก็ไม่เอื้อมเลยสิเดินจงกรมไปเดินนั่งสมาธิก็ไม่นั่งภาวนาก็ไม่เอาละมันสุดเอื้อมแล้วมันหมดหวังแล้วสิ่งที่ไม่หวังคืออะไรมันเหยียบคออยู่นั่นรู้ไหมนะสิ่งที่เราไม่หวังมันเหยียบอยู่แล้วรู้ไหมเราจมเพราะหน้าของมันนี่แหละที่ว่าที่เหลือมันแหลมผมแหลมอย่างนี้แหละปฏิบัติไปจะได้รู้ถ้าไม่ผ่านเหยียบหัวมันไปซะก่อนจะไม่รู้ว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นภัยต่อตัวของเรามันเป็นตัวเหยียบย่ำทำลายเราเป็นมันเป็นตัวที่ละเอียดแหลมผมที่สุดเพลงกล่อมของมันละเอียดไม่มีอะไรเกินในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสทั้งนั้นโลกทั้งหลายดิและอยู่ตามรากมันโดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรของมันนี้เพราะว่าเพลงมันแหลมคมมากเพลงมันละเอียดอ่อนมากอ้อยอิงมากติดหมดไม่ว่าจะแสดงเพลงใดออกมาสัตว์โลกติดทั้งนั้นถ้าเพลงของธรรมยังไม่แทรกเข้าไปจะติดนี่เวลารถแห่งธรรมแทรกเข้าไปรถแห่งธรรมแทรกเข้าไปมันจะค่อยเปิดตัวออกไปเปิดตัวไปเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเพราะเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันระหว่างธรรมกับกิเลสรถของธรรมกับโลกกิเลสเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพุ่งทะลุไปหมดเหตุใดจะไม่ทราบว่านี่คือตัวมหาภัยเราเกิดเจ็บตายมากี่กับกี่กันไม่ใช่อะไรพาเจ็บตายตัวคิดตัวภัยตัวมหาภัยนี่แหละนี่เท่านั้นนะธรรมถ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ธรรมจะพาเกิดพาตายอีกไหมเมื่อถึงธรรมชาตินี้แล้วหมดปัญหาที่จะถามใครเจ้าของไม่สงสัยถามอะไรนั่นนี่แหละสถานที่หมดปัญหาหมดที่ตรงนี้แล้วหมดที่หัวใจนี้ด้วยนะไม่ได้หมดที่อื่นที่ใดเลยถึงพากันเอาให้จริงจังการปฏิบัติถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจิตอยู่กับเรามาตั้งกับตั้งกันเมตกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเอาไปของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายมันเป็นความอัศจรรย์ที่ไหนกิเลสนั่นแล้วเวลามันเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเอาความอัศจรรย์ของจิตมาจากไหนเพราะดำเนินทำให้คลองใจบ้างสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ขั้นสมาธิความใจสงบความที่ใจสงบนี้ไปเดินดับจนกระทั่งถึงความละเอียดของสติปัญญาศรัทธาความเพียรใจคล่องตัวนี่เห็นความแปลกประหลาดเห็นข้ออาจารย์โดยลำดับหนักเนี่ยที่ท่านว่าเอาความเพียรเป็นก็เป็นตายก็ตายความเพียรถอยไม่ได้ก็คือความเห็นโทษมันเต็มหัวใจความเห็นคุณที่ประจักษ์อยู่กับใจในธรรมทั้งหลายมันก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทำไมทั้งสองอย่างนี้หนุนกันแล้วจะไม่มีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นเธอตายก็ตายเธอขอให้หลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นนานนี่แหละกำลังของธรรมเวลาได้ขึ้นก็เป็นอย่างเดียวกับกำลังของกิเลสเวลากำลังกิเลสมันได้ขึ้นแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะจะทำความภาคความเพียรอะไรนี่แต่กิเลสเต็มไปหมดถ้าเป็นอาหารก็มีแต่กากมีแต่ก้างมีแต่กระดูกเราไม่รู้มันติดคอแล้วถึงจะรู้ติดคอแล้วมันสายไปแล้วคืนลงไปแล้วไปขวางอยู่ในท้องอีกมันก็ยิ่งสายไปอีกคอจะตายเท่านั้นนั่นแหละที่เรียนมันขวางกลนขวางอย่างนั้นเราไม่เห็นนี่สิถ้ามีแต่กาดเต็มอยู่นั้นมันก็ไม่เห็น
เข้าใจว่าข้าวอร่อยอร่อยดีนั้นใส่ข้าวข้าวลงไปเฮ้ยพูดทุเรียนเหมือนกันนะถ้าเราจะยกข้อเปรียบเทียบนี้นะคือความละเอียดแหลมคมของกิเลสนี่แหมละเอียดจริงๆไม่ทำเท่านั้นที่จะฟัดเบี่ยงกันนั้นที่จะเห็นโทษเปิดหน้ากากของมันได้ตามขั้นของธรรมซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นเครื่องมือฟัดเบี่ยงกันพอถึงขั้นถึงอมตะธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไอ้เรื่องการตำหนิติเตียนกิเลสกับชมเชยธรรมนั้นมันก็หมดไปเองชมอะไรนี่ท่านยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเพื่อสมมติที่ผู้อยู่ในสมมติผู้จะแก้สมมติกิเลสกับธรรมจึงเป็นสมมติตามๆกันเมื่อผ่านทั้งสองนี้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดแล้วจำเป็นเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี้อันแท้จริงนั้นพูดไม่ได้นั่นแหละที่นี่อันนั้นไม่เป็นอะไรกันไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรว่าจะควรตำหนิอะไรที่จะควรชมพอทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติผ่านไปแล้วติอะไรชมอะไรมีอันเดียวนะจะอะไรมาแข่งหมดแล้วตาก็ดูแต่ภายนอกไม่ดูภายในหูก็ฟังแต่ภายนอกไม่น้อมเข้ามาให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมันก็เป็นตาที่เหลือหูที่เหลือจมูกที่เหลือไปหมดมองไปมีแต่ที่เหลือมันเดินโอ้ยหลั่งไหลออกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจถ้าเป็นคนจนหาทางเหยียบย่างมาได้มันแน่นไปด้วยกิเลสทางสายไหนสายไหนมีแต่กิเลสเดินเป็นแถวเลยนะไม่เพียงแต่เป็นแถวแออัดออกทางตาก็แออัดทางหูก็แออัดจมูกลิ้นกายใจแออัดทางนั้นเต็มไปด้วยกิเลสเดินเวลานี้ทางเนี่ยมีแต่กิเลสเดินแม้แต่ใจเองก็กิเลสอยู่กิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสครองเอาทำให้เดินบ้างสิตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมได้ยินเป็นธรรมได้เห็นเป็นธรรมคือกินดิ้นรถอะไรมาสัมปัตสัมพันธ์สติปัญญาขึ้นทันกันทันกันทันกันแก้กันปลดเครื่องกันเข้าใจกันปล่อยวางกันไปโดยลำดับนานที่นี่ทำเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเป็นทางเดินของธรรมจนกระทั่งถึงจิตกลายเป็นทางเดินของธรรมทางที่อยู่ของธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงคือธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันทั้งหมดปัญหาพากันตั้งใจปฏิบัติการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นของเที่ยงนะเคยพูดแล้วนะการพลาดพลาดจากกันมันมีทั้งเป็นทั้งตายมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่ให้เรานอนใจอันใดที่จะให้เราเป็นที่นอนใจเป็นที่ไว้ใจปราบเป็นปราบตาได้ให้รีบเสียในสิ่งนั้นในขณะที่ได้บำเพ็ญเราจะไปสงสัยกับอะไรว่าจะวิเศษวิโสมันทำนองเดียวกันนี่แหละอยู่ก็อยู่กับกองทุกข์ไปกองทุกข์ยืนเดินนั่งนอนกับกองทุกข์มันเอากองวิเศษมาจากไหนทั้งเขาทั้งเรามันเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอที่จะไปตื่นไปเต้นเนาะจากที่เด็กมันจับเขย่าออกให้เป็นบ้าไปเท่านั้นเอาละพูดเพียงเท่านี้

ิ่งที่โลกกลัวที่สุดคือความตายไม่ว่าโลกไหนทวีปใดไม่ว่าสัตว์ก็บุคคลกลัวกันทั้งนั้นโดยไม่เรียนวิชาจากโรงเรียนไม่มีใครสอนเรื่องความตายเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์ที่จะเป็นเหตุให้ถึงตายเป็นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครสอนกันแม้แต่สัตว์ก็ยังทราบและกลัวกันมนุษย์เรายิ่งกลัวมากกว่าสัตว์อีกกลัวจนหาที่กลมที่วางไม่ได้กลัวตกต้นไม้จนถึงกับต้องต่อยกิ่งไม้ตกลงมาที่ไม่มีสติสตังค์จะเกาะจะหนีบกิ่งไหนไว้พอทรงตัวเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ตกแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับกลัวจะเป็นตัวอ่อนเป็นมือไม้อ่อนเป็นปล่อยกิ่งไม้จนตกลงมาตายเพื่อผมได้นี่คือความกลัวเกินไปอันโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ไม่เหมือนใจที่คอยจะส่งเสริมยุแย่หาพิษภัยเข้ามายุ่งกวนหรือส่งเสริมความทุกข์ให้มากขึ้นอันนี้สำคัญอยู่มากถ้าลำพังความเจ็บปวดธรรมนาของร่างกายจิตใจไม่เข้าไปแทรกส่งเสริมเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ยุ่ยเหยื่อก่อกวนต่างๆความทุกข์ก็ไม่รุนแรงทุกข์ก็ทุกข์เพียงร่างกายไม่ทุกข์ถึงใจแต่พอใจเป็นตัวการเท่านั้นทุกข์ใจยิ่งมากกว่าทุกข์ส่วนร่างกายด้วยเมื่อใจเป็นตัวทุกข์เองก็ไม่ทราบจะอาศัยอะไรร่างกายทั้งร่างไม่มีที่บรรเทาเพราะใจเป็นผู้ทำลายทำให้โรคกำเริบมากขึ้นบางรายถึงกับตายไม่มีสติสตังค์ไปก็มีแย่สิ่งเหล่านี้เคยมีประจำสัตว์ทั้งขานมาเป็นเวลานานจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่านานเท่าไหร่โลกก็ยังมีความกลัวตายไม่จืดจางทั้งๆที่เคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่กับกี่กันน่าจะมีความเคยชินกับสิ่งนี้พอมีอุบายวิธีที่จะมาเพื่อหลบหลีกกันได้บ้างเพราะไม่ปล่อยให้ความกลัวทุกข์เหยียบย่ำอยู่โดยลำดับยิ่งกว่าทุกข์เหยียบย่ำทำลายความกลัวทุกข์ความกลัวตายเป็นทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าทุกข์ธรรมดาที่เกิดขึ้นภายในชาติในภายเพราะความทุกข์อันนี้มีสิ่งส่งเสริมให้เป็นไปเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนอย่าลืมคำว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งเป็นหลักใจของเราคือปากเป็นปากตายนับตั้งแต่การรู้จักเรียนสาภาวะและรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาโดยจนกระทั่งปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประสบไม่ได้เผชิญสิ่งเหล่านี้มาอย่างเต็มพระทัยด้วยความประจักษ์แล้วจะนำอะไรมาสอนโลกล่ะความทุกข์ไม่ว่าทุกข์ในแง่ใดพระพุทธเจ้าทรงเผชิญมาพอแล้วแล้วท่านแก้ไขหลบหลีกด้วยอุบายวิธีใดท่านถึงเป็นไปด้วยความประเสริฐทั้งหลายแม้ขณะจะปรินิพพานก็ทรงรักษากับพระสาวกทั้งหลายอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายใน
พระจริยะของพระองค์ถ้าเป็นคนเราธรรมดาก็มีแต่เรื่องความโกรธกวาดสั่งและสายทิ้งเนื้อทิ้งตัวหมดสติสตังบ่นเพ้อละเมอไปต่างๆเหมือนคนบ้าเราดีๆนี่เองในขณะนั้นส่วนพระพุทธเจ้าไม่ทรงเป็นอย่างนั้นไม่ทรงละลวดลายแห่งความเป็นศาสดาของโลกอยู่แม้นิดเดียวขณะที่กำลังประชวรหนักๆมีพรามแต่คนหนึ่งอยากจะเข้าไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าถูกพระอานนท์ห้ามไว้ไม่อยากให้รบกวนพระองค์ทรงรับความลำบากมากยิ่งกว่าเท่าที่เป็นอยู่ซึ่งก็มากอยู่พอแล้วเมื่อพระองค์ทรงทราบเท่านั้นก็รับสั่งให้เข้าทันทีและประทานพระโอวาทโดยย่อแก่พราหมณ์แต่คนนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติกรรมจัดกิเลสซึ่งเป็นตัวข้าศึกอันใหญ่ล้วงภายในวัฏจักรซึ่งมีอยู่ในหัวใจเรานี้ให้หมดสิ้นไปในคืนวันนี้เป็นคู่เคียงกันกับการปรินิพพานของเราตถาคตซึ่งจะเป็นไปในคืนวันนี้แน่นอนขณะที่เรานิพพานกับปัจฉิมสาวกให้เกิดขึ้นในระยะเดียวกันรีบออกไปปฏิบัติความเพียรอย่างนี้และรับสั่งให้พระอานนท์บวชให้แล้วก็ออกไปบำเพ็ญเพียรอยู่นอกพระวิหารโดยไม่ให้สนใจอะไรกับพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าธรรมที่จะพึงได้รู้ได้เห็นได้บรรลุในคืนวันนั้นเพื่อความเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าจากนั้นแล้วก็เป็นปฉิมโอวาทวาระสุดท้ายว่าท่านบรรดาในภิกขเวอามันตยามิเวภิกขุระยะธรรมาสร้างข้าราตมาเดนะสร้างปาเดชะมีก่อนภิกขุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายเราเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนี้ประจำตนขอให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยความไม่ประมาทเถิดเท่านั้นก็ทรงทำหน้าที่ไปนิพพานตั้งแต่บัดนั้นต่อไปไม่ทรงรับสั่งอย่างใดอีกเลยและไม่ทรงหวั่นไหวต่อความล้มความตายใดๆที่โลกกลัวกันอย่างมากมายเลยนี่คือศาสดาของพวกเราท่านทรงดำเนินสอนธรรมก็สอนเพื่อให้รู้ความจริงซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนให้เห็นความจริงของตนเพื่อจะไม่หวั่นไหวความหวั่นไหวคือความไม่เห็นความเต็มเครื่องหลอกตนเองสนุกตกใจเสียอกเสียใจอยู่เรื่อยๆไปและเรื่อยมาส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีอันใดที่พระองค์ถือว่าเป็นข้าศึกในขณะจะไปนิพพานทรงทำหน้าที่ไปนิพพานให้เต็มภูมิของความเป็นศาสดาของโลกด้วยการทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานซึ่งเป็นรูปฌานสุดนี่แล้วก็ออกเสด็จออกจากรูปฌานสี่นี้ก้าวเข้าสู่อรูปฌานสี่คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอจินตัญญายตนะเนสัญญาณัญจายตนะเนสัญญาณัญญายตนะแล้วก้าวเข้าสู่สัญญาเวทะยุตันิโรธดับสัญญาเวทนาทั้งมวลระงับอาการของสมมติอยู่ในนั้นชั่วขณะนั้นก็มีพระสงฆ์บางองค์
ต่แน่ใจว่าพระสงฆ์นั้นจะเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ท่านไม่มีความชำนาญในทางนั้นจึงถามพระอนุรุทธะซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางปรัชญาวิชาสามารถรู้จักวาระจิตของคนอื่นแม้พระวาระจิตของพระพุทธเจ้าก็สงสัยก็ทราบได้แล้วถามว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานหรือพระอนุทะก็ได้ชี้แจงให้ทราบว่ายังก่อนพระองค์ทรงเข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุรฌานอันเป็นรูปฌานแล้วก้าวเข้าสู่อรูปฌานจนหมดฌานนั้นแล้วก้าวเข้าพักอยู่ในสัญญาเวทายุตานิโรธขณะนี้ยังไม่มีขาดพอถอยจากนั้นก็ถอยลงทรงถอยลงมาโดยลำดับตั้งแต่เนสัญญานาสัญญาวิชนะซึ่งเป็นอรูปฌานจนถึงปฐมฌานอันเป็นรูปฌานลงถึงขั้นของพระจิตที่บริสุทธิ์โดยธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับฌานใดๆแล้วทรงก้าวเข้าฌานพอผ่านจตุตถฌานไปเท่านั้นก็ปรินิพพานนั้นเราพิจารณาดูเรื่องความละเอียดจนนอกสมมุติแล้ว

ของพระพุทธเจ้าเป็นพระจิตของศาสดาเอกของโลกซึ่งเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีสมมุติใดๆเกือบตนเลยเหตุใดพระอนุรุทธะซึ่งก็เป็นพระสาวกอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางปรัชญาวิชาคือรู้วาระจิตรู้จิตของตนเองสามารถทราบได้ทุกระยะที่พระองค์เสด็จเข้าฌานนั้นๆ นั่นแหละสิ่งนั้นแหละคือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่พระอนุรุทธะได้เห็นด้วยญาณของท่านจากพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่เสด็จพาดพิงกับฌานอันเป็นสมมุติท่านนั้นนั้นพอก้าวออกจากสมมุติทั้งหมดแล้วแม้ธรรมชาตินั้นจะเป็นธรรมชาตินั้นอยู่โดยสมบูรณ์ก็ตามแต่ไม่มีสมมุติอันใดที่จะเข้าไปพาดพิงพอที่จะยกออกมาพูดได้พระอนุทะก็หมดความสามารถที่จะยกออกมาพูดให้ใครๆเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในขณะนั้นทราบได้เหมือนคราวที่ท่านกำลังเหมือนขณะที่ท่านกำลังเสด็จเข้าฌานท่านนั้นคือไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าหากเราจะเทียบถึงเรื่องความมีอยู่ความสูญไปของจิตอีกแง่หนึ่งพอเป็นเครื่องพิสูจน์กันเราก็พอจะเข้าใจได้ในตอนนี้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นหากสูญไปจริงๆอะไรเสด็จเข้าฌานขั้นนั้นๆพระจิตของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์หากความบริสุทธิ์นั้นได้สูญสิ้นไปแล้วในขณะที่ถึงความบริสุทธิ์หนึ่งพระองค์เอาอะไรมาสอนโลกสองขณะปรินิพพานทำไมพระนุทะจึงทราบว่าพระจิตของพระองค์เสด็จผ่านทางนั้นทางนั้นทางอะไรเสด็จผ่านถ้าเป็นของไม่มีอยู่ไม่ปรากฏผู้ผ่านแต่ความปรากฏความมีอยู่นี้ไม่ใช่ความมีอยู่แบบสมมติของโลกทั่วไปไม่ใช่ความปรากฏดังสมมติของโลกทั่วไปหากเป็นความมีอยู่ความปรากฏของความบริสุทธิ์ที่เป็นวิสัยกับผู้บริสุทธิ์จะพึงสามารถรู้กันได้เท่านั้นแล้วเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานโดยไม่มีความพลั้งพรึงหวั่นไหวใดๆเลยนี่คือพุทธทางฉันังคัจฉามิของพวกเราคำว่าธรรมังสนังคัจฉามิก็คือพระธรรมที่เป็นธรรมอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงค้นพบเรากราบไหว้ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกเวลาพระสงฆ์สาวกก็คือท่านผู้ที่ผ่านถึงขั้นความบริสุทธิ์แล้วเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีเป็นชนะของพวกเราทั้งสามพระองค์นี้ไม่ทรงมีความหวั่นไหวต่อความล้มความตายความเจ็บไข้ได้ปวดเจ็บนั้นปวดนี้ตื่นเต้นตกใจเหมือนพวกเราทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนกระต่ายตื่นตื่นมีแต่พวกกระต่ายด้วยกันตื่นตื่นด้วยกันหาความจริงไม่ได้ความกลัวตายกลัวจริงๆแต่อะไรมันตายไม่สามารถค้นสาเหตุหาสาเหตุมันได้ให้ประจักษ์ใจพอที่จะเป็นเครื่องยืนยันความรู้ความเห็นของตนได้จึงทำให้มีความตื่นเต้นตกใจอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขย่าก่อกวนจิตใจอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันที่มีอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความกระทบกระเทือนจิตใจของโลกเราเรียนธรรมะจึงต้องเรียนเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้จริงเห็นจริง

ยังประจักษ์ใจแล้วจะไม่มีอันใดเป็นข้าศึกต่อใจใจก็เป็นข้าศึกต่อสิ่งใดไม่มีสิ่งใดตำหนิไม่มีสิ่งใดชมสิ่งใดต่างอันต่างจริงมีความเสมอภาคกันด้วยความจริงนี่คือผู้เรียนความจริงซึ่งเป็นของมีอยู่ในโลกเห็นตามความจริงแล้วดูตามความจริงแสนสบายเรียนทำให้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่เราเองธรรมฝ่ายเหตุธรรมฝ่ายผลสิ่งที่เตือนให้ทำเกิดก็คือเรื่องความทุกข์เรื่องความเรื่องสมุทัยความฟุ้งเฟ้อเหตุผลธรรมฝ่ายเหตุที่จะเป็นเครื่องรู้สิ่งเหล่านี้ก็คือสติกับปัญญาหลังจากนั้นเวลาดำเนินงานก็คือศรัทธาความเพียรขันติความอดทนเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาที่ทำหน้าที่พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหินรับปัญญาไปเรื่อยๆปัญญามีความเฉลียวฉลาดปัญญามีความคมกล้าหนาแน่นภายในตนไม่หวั่นไหวจิตใจมีความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยการพิจารณาทุกข์ซึ่งเป็นของจริงด้วยสติปัญญาการกลัวทุกข์ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรถ้ากลัวไม่เรียนวิชาเพื่อหลบหลีกหรือเพื่อรู้เท่าทันกับทุกข์กลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่เกิดประโยชน์เราผู้เรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะจึงควรคำนึงถึงเหตุถึงผลเรื่องความกลัวความกล้าว่าเกิดผลประโยชน์อย่างไรหรือไม่มากน้อยเพียงไรผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรคำนึงเหตุผลอย่างนี้ให้มากยิ่งกว่าก็ตายตื่นตื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้แล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรกลัวแต่ตายกลัวแต่เจ็บตัวไข้กลัวแต่จะเป็นอย่างนั้นกลัวแต่จะเป็นอย่างนี้ความกลัวคือความทุกข์อันหนึ่งซึ่งเกิดมาจากความรู้แย่ก่อควรของเจตสิกธรรมที่คิดยุ่งนั้นยุ่งนี่อยู่เรื่อยๆรู้แย่เรื่อยๆทำให้เกิดความกลัวแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นทั้งที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะความกลัวก็ไม่เห็นพ้นจากทุกข์หนีจากทุกข์ไปได้หนีจากทุกข์ไปได้ต้องแบกทุกข์เต็มธาตุเต็มขันเช่นเดียวกันถึงวาระตายก็ตายเหมือนกันแล้วตายแบบไม่ได้หน้าได้หลังไปด้วยถ้าตายแบบกลัวถ้าตายแบบถ้าเผชิญต่อความจริงแล้วเราจะเห็นความจริงจากทุกเพราะเป็นหินลับสติปัญญาของเราจะมีความฉลาดแหลมคมถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนได้ด้วยสติปัญญาเป็นขั้นๆจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดมาหลอกมาเหยียบยุ่งควรใจได้เลยท่านว่าพ้นจากข้าศึกก็คือจิตที่พ้นจากสิ่งยั่วยวนตนเองนั่นแหละเราอย่าไปวาดภาพอะไรให้นอกเหนือไปจากจิตใจที่กำลังหลอกตัวเราความวาดภาพก็คือความหลอกของจิตเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่ไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรเลยแม้เช่นนั้นเราก็ยังไม่เห็นโทษแห่งความหลอกลวงของใจยังต้องเชื่อมันอยู่เรื่อยๆจึงได้รับความทุกข์สืบทอดกันมาเรื่อยและเพิ่มขึ้นไปทุกวันหาจุดหมายปลายทางที่จะได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไม่เจอเลยเจอแต่สิ่งหลอกลวงจอมปลอมเพื่อความมั่นจัดให้ยกพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิขึ้นเป็นหลักใจพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอะไร
ถึงได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะพ้นจากความตายไม่ต้องมาแบกมาหามเรื่องเกิดเรื่องตายอยู่ต่อไปมันพิจารณาอย่างไรทุกข์ก็ทราบแล้วว่าทุกข์จะหลบหลีกติดหนีไปไหนเพราะอยู่กับตัวมีอยู่กับตัวนอกจากจะพิจารณาให้รู้เท่าทันด้วยสติปัญญาแล้วทุกข์ก็จะไม่สามารถซึมซาบถึงใจเถาลนจิตใจให้เดือดร้อนไปได้แม้ทุกข์จะเกิดจะมีมากเพียงไรภายในร่างกายจิตใจก็ยิ้มได้สบายเพราะไม่กระทบกระเทือนกันนี่คือหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและทรงรู้ทรงเห็นแล้วสั่งสอนโลกในลำดับต่อมาท่านสอนอย่างนี้ทำไมสอนให้ตื่นกันแบบกระต่ายตื่นตื่นกลัวแต่เรื่องความล้มความตายทั้งๆที่อยู่กับตัวนั่งทับนอนทับมียาบททั้งสี่กอดกันกับความเจ็บความตายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังจะกลัวกันไม่ทราบจะกลัวแล้วจะหนีไปไหนควรพิจารณาทางเหตุผลบ้างหนีไปไหนก็คือกอดทุกไปนั่นเองแบกทุกไปนั่นเองต้องพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยกันในจุดนั้นอยู่อย่างสะดวกสบายหายทุกหายกังวลจิตใจก็ไม่หมดหนองการพิจารณาภาวนาพิจารณาอย่างนี้สัจธรรมเป็นของสดๆร้อนๆมีอยู่กับทุกคนมันเลี้ยวแหลมไปไหนทุกที่สัตว์กลัวกันมากมากซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นสัจธรรมเลี้ยวแหลมไปไหนมันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์เท่ากันหมดสมุทัยคือความคิดความฟุ้งเฟ้อผมท่านว่านันทิราคะสหัสกาสตัตตราภินันดีเซอร์อยู่ที่ดังกลางมรรคนาพระนาวิปัสสนานี่ล้วนแล้วตั้งแต่สมุทัยคือตัวกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เห็นเดียวแหลมไปไหนนอกจากว่าถ้ามันขยายตัวไปได้เหมือนอย่างวัตถุอื่นๆแล้วโลกอันนี้จะทับไปด้วยกิเลสของแต่ละคนละคนคนเลยหาที่อยู่ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มไปหมดนี่มันเป็นนามธรรมมันจะมีปรากฏอยู่เพียงแค่ในใจของสัตว์และบุคคลแต่ละหลายหลายเท่านั้นนอกจากว่ามันมากกว่านั้นแล้วมันก็ระบาดหรือระบายออกมาล้นฝั่งออกมาทางกายทางวาจาให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันและทำการสังหารด่าว่ากล่าวตลอดถึงการสังหารกันให้ล่มจมทิพย์ก็เพราะกิเลสประเภทเหล่านี้มีเลี้ยวแหลมไปไหนคำว่ามรรคได้จากทางพระเดินให้พ้นจากทุกข์และสมุทัยนี้มีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็หมายถึงปัญญาความฉลาดความฉลาดแหลมคมฝึกฝนให้คมฝึกฝนให้ฉลาดเพราะปัญญาเป็นสิ่งที่ฝึกได้อบรมได้ให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวได้หากเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนสติก็ฝึกได้ทำไมฝึกไม่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะการพูดสิเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นวาจาชอบสัมมากัมมันโตทำการงานชอบอย่างฆราวาสก็ทำงานชอบตามหลักกฎหมายบ้านเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ทำความกระทบกระเทือนไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นอย่างสัมมากัมมันโตย่นเข้าไปทางด้านปฏิบัติของผู้ปฏิบัติสัมมากัมมันโตอย่าคิดยุ่ยแย่ก่อกวนตัวเองจะให้ใครเป็นพิษเป็นภัยก็เผาลนจิตใจ
เป็นอาหารไม่ดีอาหารเป็นพิษเป็นภัยทำใจให้กำเริบนี่เรียกว่าสัมมาสัมมันตะสร้างงานชอบก็คือแสวงหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจเข้ามาบำรุงจิตใจยาเสาะแสวงหายาพิษเข้ามาเผาผลาญจิตใจนี่เรียกว่าสัมมากัมมันโตทำการงานชอบสัมมาวายาโมกันเลี้ยงชีพชอบก็คือการบำรุงจิตใจให้ถูกต้องโดยมีสติปัญญาเป็นเพื่อนควบคุมหรือสัมมากัมมันตะในเบื้องต้นน่าจะแยกว่าให้ทำงานโดยถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติพิจารณาในเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือองค์อริยสัจเรียกสัมมากัมมันตะคิดก็ให้ชอบสมาชีวะนำอารมณ์แห่งธรรมที่ถูกที่ดีเข้ามาเป็นเครื่องบำรุงจิตใจให้รับความสงบร่มเย็นนะสัมมาวายามะเพียรชอบคือเพียรละบาปบำเพ็ญกุศลเพียรละอกุศลคือความโง่ที่เคยสั่งสมทุกข์ขึ้นมาด้วยละด้วยความฉลาดสิ่งที่เกิดแล้วพยายามกำจัดออกไปที่ยังไม่เกิดจะให้เกิดสิ่งที่ความดีที่มีอยู่แล้วพยายามรักษาอย่าให้ขาดสูญไปเกลียดเสียหายไปวันละเล็กละน้อยเดี๋ยวก็บำรุงอยู่เสมอสัมมาวายามะสัมมาสติสติที่ชอบกับสติรักษาใจเป็นอันดับแรกรู้อยู่กับใจเป็นอันดับแรกอันดับที่สองความเคลื่อนไหวไปมาพูดทางวาจากระทำทางกายเลือกซ้ายมองขวามีสติรอบตัวนี่สัมมาสตินี้ชอบแล้วไม่ใช่สติของคนที่จ้องไปฆ่าเขาด้วยสติก็คือประเภทนั้นไม่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิคือทำใจให้สงบร่มเย็นมีความแน่นหนามั่นคงสมาธินี้เป็นสมาธิฝ่ายเหตุก็มีสมาธิฝ่ายผลก็มีสมาธิฝ่ายเหตุคือตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่การงานของตนเช่นเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนจริงๆอย่าให้จิตตายแต่ไปในที่อื่นๆซึ่งไร้สาระและก่อความกังวลแก่ตนตั้งหน้าตั้งตามีจิตจดจ่อต่อเนื่องกันกับการศึกษาเล่าเรียนโดยสม่ำเสมอมีเรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิส่วนเหตุคืองานที่เราทำสมาธิส่วนด้านธรรมก็ให้มีลักษณะเดียวกันคือตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความจริงความจังผลที่เป็นสมาธิอีกประเภทหนึ่งขึ้นมาคือความเย็นใจผลที่เกิดขึ้นจากสมาธิประการในการศึกษาเรียนก็ทำให้เรามีความภาคภูมิใจเพราะเราทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคเหล่านี้แหละไม่มีเรียวแหลมไปทางไหนถ้าผู้สั่งสมหรือผู้บำเพ็ญนักให้เจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่อยๆมักยิ่งจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับมักมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเพียงไรที่เหลืออาสวะประเภทต่างๆจะค่อยสยบตัวลงไปหมอบลงไปแล้วหมอบลงไปจนหมอบราบนิโรธคือความดับทุกข์เมื่อดับที่เหลือลงไปแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเพราะที่เหลือนั้นเป็นสมุทัยดับได้ด้วยมรรคกิริยาแห่งทุกข์ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคนั้นท่านเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งวาระสุดท้ายกิเลสดับโดยสิ้นเชิงนิโรธก็ทำหน้าที่เต็มที่นี่สืบเนื่องไปจากมรรคมรรคเป็นของสำคัญมีเรียวแหลมไปไหนแล้วอยู่ในสถานที่ใดจึงจะต้องเรียวแหลมอยู่กับคนเราเป็นคนทั้งคนเต็มบาทเต็มไม่ใช่เป็นคนขาดบาทขาดเต็มผ
พอที่จะขาดสัจธรรมทั้งสี่เฉพาะอย่างยิ่งสัจธรรมสองประเภทอันเป็นฝ่ายบุกเบิกหรือถอนกิเลสอาสวะได้แก่มรรคกับนิโรธพยายามสั่งสมให้มีโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่เป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดๆทั้งนั้นคำว่ากิเลสก็ไม่ขึ้นอยู่กับเพศใดมีได้ทั้งหญิงทั้งชายผู้แก้กิเลสจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดเจาะจงถึงเพศถึงวัยอะไรนะพยายามแก้ที่ตรงนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นสถานที่ยืนยันมรรคผลนิพพานยืนยันกันตรงที่ร่างกายกับใจของเรานี้พิจารณากันที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็พิจารณาตรงนี้รู้ก็รู้ตรงนี้ดับกันตรงนี้พ้นจากทุกข์ก็พ้นจากตรงนี้ทุกข์ไม่ได้เหยียบย่ำทำลายพระทัยของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะความรู้เท่าทันต่างอันก็เลิกฆ่าศึกกันไม่เป็นค่าสุดต่อกันอีกแล้วเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างกินไปโดยสมบูรณ์แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสดสดร้อนร้อนไม่ว่าโน้นข้างโน้นข้างนี้ข้างโน้นเป็นต้นสมัยข้างนี้เป็นปลายสมัยข้างโน้นมรรคผลนิพพานดกหนามาข้างนี้เดียวแหลมไม่ใช่อย่างนั้นดกหนาก็ดกหนาด้วยกันสำหรับผู้ที่ตั้งหน้าบำเพ็ญมรรคผลนิพพานก็ดกหนาได้เราทำให้ดกให้หนาได้ก็ดกหนาได้เราทำให้เดียวแหลมก็เดียวแหลมไปได้มรรคผลนิพพานแต่สิ่งที่จะดกหนาขึ้นมาแทนมรรคผลนิพพานก็คือกิเลสกองทุกข์เราจะเอาส่วนเอาฝ่ายไหนเราก็พิจารณาเราเองพยายามแก้ไขตนเองอย่าตำหนิอย่านอนใจอย่าตำหนิตีเตียนอำนาจวาสนาของตนพยายามส่งเสริมอำนาจวาสนาของเราขึ้นให้มากส่วนไหนเห็นว่าบกพร่องให้พยายามบำรุงส่วนที่บกพร่องนั้นแล้วจะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาเดินดับไม่ใช่ส่วนบกพร่องนั้นจะสมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการตำหนิติเตียนแต่สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยการบำรุงความรู้ว่าตนมีวาสนาน้อยก็ถูกแล้วถ้าหากว่าเราเป็นว่ามีวาสนามากอย่างพระพุทธเจ้าก็เราก็เป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินแบบฝึกมีครูเวลาจะบำเพ็ญความดีก็ตำหนิตนเองว่าวาสนาน้อยวาสนาน้อยเสียอย่างนั้นแต่เวลามันจะคิดทะเลถลายออกนอกลู่นอกทางมันไม่คำนึงถึงวาสนาน้อยหรือมากเลยนี่สิมันแพ้กิเลสตรงนี้นั้นต้องพยายามแก้จุดนี้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้จะแพ้เขาถ้าเป็นนักมวยก็แพ้ตรงนี้เมื่อแก้ไม้มวยเขาไม่ตกแก้เพลงมวยเขาไม่ตกเพลงใดเพลงนั้นแหละจะเป็นค่าสุดต่อเราเราจะแพ้เขาเพลงนั่นเองถ้าแก้ตกก็หลุดไปได้นี่เราแก้กิเลสตรงไหนที่ไม่ตกก็กิเลสประเภทนั้นแหละจะมาเป็นค่าสุดต่อเรานี่พิจารณาอย่างนี้ครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็เป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันพูดถึงมรรคก็อันเดียวกันนิโรธก็อันเดียวกันทุกข์สมุทัยก็อันเดียวกันดูในบุคคลคนเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันไปเลยเราเข้าใจอย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้แก้ที่ตรงนี้ให้รู้ให้เห็นใจเราปกติชอบคิดยุ่งต้องอาศัยพี่เลี้ยงคือสติคอยประคับประคองหนักบ้างเบาบ้างเราก็ยอมรับเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบใจของเราเวลาฝืนก็ฝืนกันบ้างถึงเรียกว่าคนมีงานคนทำงานฝืนตากแดดตากฝนบ้างคนทำงานคนจะตากแดดก็ต้องตากฝ
ควรตากฝนก็ต้องตากควรจะทำงานอยู่ในร่มก็ทำอันนี้ก็เหมือนกันควรจะฝืนแบบไหนอินทรียบทใดก็ฝืนฝืนเพื่อแก้กิเลสฝืนเพื่อบำรุงยึดอำนาจลักษณะของตนให้มีความสามารถแก่กล้าฝืนไปเถอะไม่ผิดมีกำไรไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มภูมิเพราะความฝืนความอุตสาห์คืออย่างหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าวิริยะนะลุกขมัสเสติแน่คนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความภาคเพียรท่านไม่ได้บอกว่าคนจะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความอ่อนแอความขี้เกียจความตำหนิติเตียนวาสนาของตนพวกนี้พวกจอมพ้นทุกข์ก่อนเพื่อนทั้งหมดพระองค์ไม่เห็นว่านะแต่เราชอบจะเอาธรรมบทนี้ล่ะมาประดับตนว่าจะภาวนาแล้วบอกว่าทนาน้องพอจะขี้เกียจล้มไม่เป็นท่าแล้วก็ไม่คำนึงถึงวาสนาพอนจริงแพ้เรื่อยไปขึ้นเวทีไม่ขึ้นเวทีก็แพ้ไปเรื่อยผิดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้แพ้คือผู้ชนะพอนจงเอาชนะไปเรื่อยชนะสิ่งที่มันหลอกลวงภายในจิตใจของเรากายเป็นของสำคัญใจไม่ตายอย่าลืมคำนี้นี้เป็นแก่นของศาสนาใจเป็นสาระสำคัญมากไม่มีคำว่าปัจฉาจะมีแต่เพียงธาตุสีน้ำหนึ่งไปเท่านั้นที่ปัจฉาว่าเป็นปัจฉาเผาเงินเผาเคมีเขาเรียกปัจฉาใจไม่มีปัจฉาเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องปกคลุมหุ้มห่อมีอยู่อย่างไรก็เป็นประจำนั้นเพราะไม่มีกำลังภายในตัวเองที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งนั้นไปได้นอกจากอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมมีกำลังแล้วสลัดสิ่งนั้นได้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่าลืมบทนี้อีกเหมือนกันนะครับ

ในมงคลสูตรมันว่าไว้ว่าสมณะนันจะดัชนังเอตัมมังกระมุตตมังการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นท่านพูดหรือท่านสอนในทั่วๆไปหมายถึงสมณะแต่เพศนักบวชผู้สังรวมระวังตนเกี่ยวข้องกับโทษกับคุณคือบุญและบาปเป็นผู้ระมัดระวังมีกายวาจาสงบจากบาปทั้งนั้นกายแสดงออกทางความประพฤติก็ไม่มีบาปพูดออกมาทางวาจาก็ไม่เป็นบาปคิดออกมาทางใจก็ไม่เป็นบาปนั่นเรียกว่าสมณะท่านผู้ทรงความประพฤติไม่ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งสามทวารคือกายวาจาใจนี่แหละเป็นสมณะผู้จะมาเห็นสมณะเหล่านี้ว่าเป็นมงคลสูงสุดการกล่าวอย่างนั้นก็แสดงว่าสมณะมีหลายประเภทแต่ไม่พูดไปให้เสียเวลาถ้าพูดเฉพาะเรื่องสมณะธรรมที่ยังผู้ที่โลกเขาสมมุติว่าเป็นสมณะนั้นคือธรรมเช่นไรในธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามี4ประเภทธรรมที่สมณะผู้ปฏิบัติตนด้วยความสะอาดทางกายวาจาใจจะพึงได้รับในแก่ทัสโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนี่เป็นสมณะที่1สกิทาคามักสกิทาคาผลนี่เป็นสมณะที่2อนาคามีมักอนาคามีผลนี่เป็นสมณะที่3และอรหัตมักอรหัตผลอันเป็นสมณะที่4สุดยอดสมณะคือทำเป็นเครื่องยังผู้ปฏิบัติตามนั้นจะพึงได้รับมี4ประเภทนี้ผู้ใดมีธรรม

ผู้มีความระมัดระวังสิ่งที่จะแทรกเข้ามาอันไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นโดยการต้านทานการสังวรระวังอยู่เสมอไม่ได้เลือกอิริยาบถใดเว้นแต่หลับที่สุขวิสัยเสียเท่านั้นนอกนั้นเป็นกิริยาท่าทางที่ระมัดระวังและส่งเสริมคุณธรรมนี้ขึ้นในตัวด้วยการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาสมณะนี้ไม่อยู่ที่อื่นใดนอกเหนือไปจากใจจะเป็นผู้ครองหรือใจเป็นภาชนะสมณะทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่สามารถที่จะเป็นภาชนะไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้และไม่เป็นผู้ควรแก่ธรรมเหล่านี้ได้เลยนอกจากใจดวงเดียวนี้ใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเวลานี้กำลังเต็มไปด้วยของสกปรกโสมมอันไม่พึงปรารถนาทั้งหลายของนักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ปุถุชนทั้งหลายชอบนักชอบหนาในบรรดาของสกปรกเหล่านี้ที่ให้นามว่ากิเลสประเภทต่างๆนับแต่ความโลภโกรธหลงราคะตัณหาอันเป็นกิเลสสำคัญสำคัญไม่นอกเหนือไปจากที่นี่เลยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะรับสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนธรรมทั้งหลายในการที่จะบรรจุธรรมสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เข้าสู่ใจจึงต้องชำระซักฟอกลื้อล้างจิตใจกายวาจาของตนซึ่งเป็นเครื่องมือให้สะอาดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสะอาดสูงสุดก็ได้แก่สมณะที่สี่เมื่อจิตสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นสมณะที่สี่ขึ้นมาสะอาดเพียงขั้นหนึ่งก็เป็นสมณะที่หนึ่งสะอาดไปโดยลำดับก็เป็นสมณะที่สองที่สามขึ้นมาด้วยการระมัดระวังไม่ให้จิตสายแสบไปสู่สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วพยายามบำรุงรักษาจิตใจของตนด้วยจิตตภาวนาอย่าให้มีวันมีคืนมีปีมีเดือนอย่าคาดอย่าหมายการนั้นเวลานี้ในการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีการมีเวลามันติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลาการที่เราประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสสางสิ่งนี้ถ้าจะหาแต่เวลาเหลือแล้วก็ไม่ทันกับสิ่งที่ไม่มีเวลาที่ติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลานี้จะแพ้สิ่งเหล่านี้เรื่อยไปฉะนั้นความเพียรมีเท่าไหร่สติกำลังหรือสติปัญญามีมากน้อยเพียงไรต้องทุ่มเทกันลงทางความเพียรเพื่อจะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้หรือชะล้างสิ่งที่สกปรกเหล่านี้ให้ค่อยจางและหมดไปเดิมดับจากใจเพื่อใจจะได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ธรรมขั้นนั้นๆต่อไปนี่หลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเครื่องมือถ้าพูดฝ่ายเหตุเป็นเครื่องขุดค้นให้ได้นิพพานมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจหรือเครื่องมือชะล้างสิ่งที่สกปรกทั้งหลายส่วนผลก็คือความสงบสุขไปโดยลำดับที่เกิดขึ้นจากการชำระพระเราจึงไม่มีงานอันใดที่จะยิ่งไปกว่างานชำระกิเลสประเภทต่างๆในอิริยาบถนั้นๆตลอดไปถือเป็นกิจจลักษณะเช่นนี้ผู้จะแก้กิเลส

0: ปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากใจอย่าหาเวลาเวลาอย่าคิดในแง่ที่เป็นความส่งเสริมของกิเลสที่ตนไม่รู้สึกตัวใช้สติปัญญาระมัดระวังความคิดอยู่เสมอว่าความคิดในแง่นี้เป็นไปเพื่อมรรคเพื่อผลหรือเป็นไปเพื่อกิเลสสมุทัยพึงระมัดระวังความยากความลำบากเป็นเรื่องของโลกที่เขาพูดกันในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นในรสชาติที่เขาไม่เคยสัมผัสเช่นการปฏิบัติธรรมแต่งานทางโลกที่เขาชอบอกชอบใจนั้นเขาไม่คิดว่าเป็นความลำบากลำคาญอายุจะสิ้นเปลืองไปมากน้อยเพราะสิ่งที่ชอบใจเดินตามหรือคล้อยตามสิ่งที่ชอบใจนั้นเขาไม่สนใจแต่พอย้อนเข้ามาสู่อัตสู่ธรรมคือคุณงามความดีที่จะทำตนให้ดีให้เกิดความสุขความเจริญวิเลศจะต้องเข้ามากระซิบหรือบอกสอนทันทีว่าเป็นความยากความลำบากเกี่ยวกับไปทางสังขารร่างกายวัยนั่นวัยนี้เข้าลุกลามไปถึงหน้าที่การงานที่ต้องจัดต้องทำมันเป็นอุบายวิธีของกิเลสที่จะกั้นกลางหรือปิดทางไว้ไม่ให้ดำเนินเพื่อความดีส่วนมากจึงต้องยอมจำนนโดยไม่รู้สึกตัวว่าอุบายเหล่านี้คือความฉลาดแหลมคมของกิเลสเชื่อมสอนมนุษย์ผู้มีกิเลสอยู่แล้วนั้นให้ออกหรือเล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้ที่จะออกจากกรงขังเสมอไปนี่หลักใหญ่นี่เรามาบวชเป็นพระแล้วนิสัยนั้นก็ยังฝังอยู่ภายในใจพอคิดถึงเรื่องจะประกอบความภาคเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานแล้วในขณะเดียวกันจะคิดถึงเรื่องความลำบากลำบนอายุสังขารหน้าที่การงานอำนาจวาสนาความเสียดายโลกเสียดายสงสารซึ่งเต็มไปด้วยป่าช้านี้ว่าเป็นของดีไปเสียหมดสุดท้ายก็ตายกองกันอยู่ในของดีที่ชอบนี่แหละแต่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาทำไมว่าเป็นของดีแต่มันไม่ปรารถนาพิจารณาดูสิพ้นไปไม่ได้โดยเหตุนี้ผู้จะผ่านพ้นหลุมนรกที่มันแผดเผาอยู่ภายในจิตใจทุกข์ร้อนๆนี้ออกไปได้จึงมีน้อยนักน้อยหนาเพราะสู้อุบายของกิเลสเสี่ยมสอนและฉุดลากไปไม่ได้ก็ต้องยอมจำนนไปเรื่อยๆนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งศาสนธรรมด้วยความเป็นนักบวชเรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องบรรดาเครื่องสนับสนุนเช่นปัจจัยสี่ยีวอนก็เต็มไปหมดเราไม่เคยบกพร่องขาดเขินเครื่องนุ่งเครื่องห่มบิณฑบาตอาหารการบริโภคอย่างน้อยพอมีชีวิตยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อได้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่านั้นก็เหลือเฟือที่อยู่ที่อาศัยยิ่งหรูหรามากยิ่งกว่าคารวาสเขาเสียอีกพูดถึงยาแก้โรคแก้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เต็มไปแล้วอยู่ในโลกในสงสารเขาให้มาอยู่เสมอเจ็บไข้ได้ป่วยวิ่งตามหมอคารักษาเต็มความสามารถแต่เพราะวัดต่อบ้านตาจะไม่มีใครเอาเงินค่าอยู่ค่ายาเลยรักษาให้อย่างฟรีๆด้วยน้ำใจที่ศรัทธาของชาวพุทธผู้มีความเลื่อมใสต่อพระและต่อพระศาสนาอยู่แล้วนั่นมีความลำบากที่ตรงไหนถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องสนับสนุนแล้วทีนี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรทั้งตนในด้านภายในนี้ทำไมเราจึงจะผิดขึ้นมาไม่ได้ความอดทนพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่ออันดับหนึ่งก็คื นักบวชผู้นี้จะต้องเป็นผู้ทรงไว้ก่อนอื่นก่อนใครวิริยะความภาคเพียรในทุกแง่ทุกมุมจิตนอกการในความอดความทนความบึกบึนต่อสู้ไปโดยลำดับในกิจการงานที่เห็นว่าชอบทำเฉพาะอย่างยิ่งการชำระสาสางกิเลสสู้อย่างไม่ถอยสติก็มีอยู่กับตัวระลึกได้อยู่เสมอเมื่อเราพอใจที่จะระลึกสติเป็นสติอยู่ได้ตลอดเวลาปัญญาเมื่อพยายามคิดค้นขึ้นอยู่เสมอปัญญาจะนอนตัวอยู่ได้อย่างไรต้องปรากฏขึ้นเป็นปัญญาได้ไปลำดับลำดับแล้วกว้างขวางละเอียดแหลมคมจนสามารถรู้ไปได้ตลอดทั่วถึงได้ไม่อับจนถ้านำมาใช้นี่สิ่งเหล่านี้มีใครจะเป็นผู้จำเป็นยิ่งกว่าพระพระนี้เป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทรงธรรมทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระเพราะเป็นผู้มีโอกาสอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ในอิริยาบถทั้งสี่และตลอดชีวิตของพระด้วยไม่มีใครมายุ่งกวนมาทำลายไม่เหมือนโลกที่ต้องมีหน้าที่นั้นงานนี้ยุ่งไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับไม่มีเวลาว่างเลยยิ่งเกิดขวัญขวายทั้งกิจนอกการไหนการไหนแต่พระเรามีตั้งแต่ล่วงจะพูดปฏิบัติตนเพื่อชำระสะสางหรือปราบปรามกิเลสให้มันหมดซากไปจากใจนี่เท่านั้นเราทำไมจะทำไม่ได้เราอย่ามองมรรคผลนิพพานให้เลยจากความเพียรของเราไปความเพียรนั้นแลคือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานหรือต้นเหตุที่จะให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนับตั้งแต่สมณะที่1ที่2ขึ้นไปจนกระทั่งถึงสมณะสุดท้ายได้แก่อรหัตผลธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างเปิดเผยเราปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทำไมเราจะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเปิดเผยไม่ได้เพราะธรรมทั้งมวลแสดงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการปฏิบัติของเราด้วยความมุ่งมั่นก็เพื่อมรรคผลนิพพานทำไมจะทำไม่ได้การสถานที่เวลาไม่ได้สำคัญเพราะถึงนั้นไม่ใช่กิเลสกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจดูที่ใจนี้อย่าดูที่อื่นงานก็คืองานของใจนี้เป็นสำคัญงานแก้กิเลสภายในใจทั้งพุทธการงานไม่ได้มากมายอะไรเลยมีแต่งานเพื่อชำระกิเลสมากยิ่งกว่างานอื่นใดและงานนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆของพระทั้งพุทธกาลเราจะเห็นได้จากตำรับตำราที่ท่านเขียนไว้เป็นคติเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดเป็นทางดำเนินตามท่านมีอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวชหรือการบำเพ็ญไม่เห็นมีงานอันใดเข้าไปแทรกแซงพระองค์เลยในเวลา6ปีมีแต่งานถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลำดับลำดับจนกระทั่งได้ตรัสรู้เต็มพระทัยนำธรรมที่ได้รู้แจ้งทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนั้นมาสั่งสอนชาวโลกปฐมสาวกเราทั้งหลายก็สามแล้วคือใครก็พวกพระอัญญาคนนี้ที่เรียกว่าเป็นมีจักรคีทั้งห้าผู้ได้รับพระโอวาทและได้รับมรรคผลนิพพานก่อนผู้อื่นใดและท่านเหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญตัวอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีการ ปฏิบัติวิธีดำเนินเท่านั้นเมื่อได้สดับตรับฟังจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรและอรหัตตลักขณสูตรเท่านั้นก็บรรลุสมณะที่1ที่2ที่3ที่4เป็นลำดับไปในไม่ช้าเพราะท่านพร้อมอยู่แล้วนี่สาวกองค์เหล่านั้น เมื่อได้สดับพระว่าจากพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสไปบำเพ็ญตนก็คือไปทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างในอิริยาบถต่างๆไม่ลดละในทางความเพียรมีสติเป็นพื้นฐานมีปัญญาเป็นเครื่องวิจารณ์เพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนท่านก็ต่อสู้กับกิเลสอยู่อย่างนั้นสถานที่อยู่ในครั้งพุทธกาลที่เป็นตัวอย่างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้คืออะไรก็คือลุกขมูลตามร่มไม้ชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาอันเป็นสถานที่สงัดปราศจากความผูกพันด้วยสิ่งต่างๆได้บำเพ็ญสมณธรรมคือทำงานเพื่อ รื้อถอนกิเลสออกจากใจด้วยความสะดวกสบายหายกังวลในทุกแง่ทุกมุมแต่ละองค์ท่านเต็มอกเต็มใจประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำล้วนๆไม่มีคำว่าโลกามิตแฝงอยู่เลยในบรรดาสาวกทั้งหลายที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเวลานั้นองค์ไหนก้าวออกจากพระพุทธเจ้าทูลลาพระพุทธเจ้าไปมีตั้งแต่เพื่อบำเพ็ญสมณธรรมอันเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในจิตใจมีความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏจักรอันเป็นเครื่องพัดผันจัดโลกให้แหลกกระจายไปด้วยความทุกข์ความทรมานความเกิดแก่เจ็บตายหลุดลอยไปจากจิตใจหมดบรรดาเชื้อที่พาให้เป็นทุกข์ทั้งหลายขมักขม้นในความภาคความเปลี่ยนอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวนี้มาโดยลำดับเพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านี้จึงเป็นสถานที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ต้องการจะรื้อถอนตนออกจากทุกตามแนวทางแห่งศาสดาและพระสาวกท่านดำเนินมาแล้วและสอนไว้แล้วองค์ไหนก็เป็นอย่างนั้นองค์นั้นบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นในถ้ำบางเงื่อมผาบางร่มไม้ชายเขาบางซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสถานที่วิเวกสงบเหมาะสมแก่การบำเพ็ญมาตลอดไปตลอดท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วประการหนึ่งเห็นโทษเห็นคุณกันมาเต็มหูเต็มตาเพราะได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วงพระศาสนาท่านก็พอใจที่จะขึ้นปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถในสถานที่ต่างๆไม่ว่าองค์ใดเมื่อออกไปแล้วดำเนินตนอย่างนั้นไม่คิดเป็นกังวลทางบ้านเรือนที่การงานทรัพย์สมบัติเงินทองครอบครัวลูกหลานญาติมิตรไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมีแต่มุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็พ้นความภาคเพียรความพยายามของท่านไปไม่ได้จึงองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในป่านั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นนั่นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4คือบรรลุเป็นลำดับเกิดขึ้นแล้วด้วยความเพียรตามแนวของศาสดา ที่ทรงสอนไว้แล้วและดำเนินให้ดูเป็นตัวอย่างแนวของศาสดาและสาวกที่ดำเนินมานั้นไม่ได้จืดจางหาเหินไปหาเหินไม่ได้จืดจางเหินห่างไปจากไหนจากธรรมที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้และไม่ได้เหินห่างไปจากตัวของเราที่ท่านแสดงไว้ทั้งหมดแสดงเรื่องของท่านเรื่องของท่านกับเรื่องของเราเป็นเหมือนกันธรรมจึงเป็นธรรมเหมือนกันเครื่องมือเหมือนกันแก้กิเลสของตนด้วยความด้วยเครื่องมืออันเดียวกันนี่จึงเรียกว่ามัชฌิมาคือเสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาขอให้ดำเนินตนให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมเถิดคำว่าสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นจำไม่มีผู้ใดได้ชมไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของนอกจากผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมนั่นเลยจะเป็นเจ้าของแต่ละลายละลายไปทำทั้งสี่ประเภทคือสำนักที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดถ้าไม่ใช่วิธีการจิตตภาวนาที่เต็มไปด้วยความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรเต็มไปด้วยสติปัญญาของนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะสามารถบุกเบิกเพื่อทำเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจในธรรมที่กล่าวเหล่านี้นำเข้ามาประชิดติดกับใจของเราอย่าให้เหินห่างไปไหนก็ตามอยู่ที่ใดก็ตามอิริยาบถต่างๆมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตปัญญาเป็นเครื่องไกร่กรองอยู่เสมอชื่อว่าผู้นั้นมีความเพียรอยู่ทุกๆอาการที่มีสติปัญญาเครื่องรักษาไม่ว่าอิริยาบถใดนี่คือความเพียรแท้อยู่ตรงนี้ความลำบากเห็นว่าลำบากลำบนเป็นทุกข์ทรมานในการประกอบความเพียรความเห็นว่าอำนาจวาสนาน้อยเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่เป็นความเห็นของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมจะจุดลากเราให้ห่างเหินให้ห่างเหินจากธรรมเท่านั้นให้พึงระวังเสมอสิ่งเหล่านี้จะกระซิบอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นกิเลสจะจุดลากให้เหินห่างจากอัตจากธรรมจากมรรคผลนิพพานเฉพาะอย่างยิ่งจากสมณะทั้งสี่นั่นแหละที่เราต้องการดังมงคลสูตรท่านแสดงไว้แสดงมาที่ไหนถ้าไม่มาที่หัวใจของคนให้เราเห็นตัวเองดีกว่าเราไปเห็นสมณะที่ท่านสงบกายวาจาใจภายนอกนั้นนั้นเป็นพื้นฐานหรือเป็นสื่อเป็นทางที่จะให้เกิดสมณะภายในอันจริงจังแท้ก็คือเอาให้เห็นสมณะภายในจนถึงขั้นสมณะที่สี่โดยสมบูรณ์ภายในใจนั่นแหละจะเป็นที่หายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมบรรดาศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีปัญหาอันใดทั้งสิ้นสอนไว้แล้วโดยถูกต้องดังที่ว่าสวากขาโตภควตาธรรมจัดไว้แล้วโดยชอบฟังเลยพระองค์จัดไว้แล้วโดยชอบความรู้ความเห็นของเราต่างหากที่มันไม่ชอบการประพฤติการกระทำการแสดงออกทางกายวาจาใจของเราต่างหากที่เป็นมันไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบแล้วมันก็เป็นข้าศึกต่อธรรมมันกลายเป็นฝ่ายที่เดชไปเสียเมื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เป็นการทำลายธรรมในตัวเราต้องระมัดระวังให้ดีเราอยากเห็นเพื่อนฝูงที่มารับการอบรมกับเราและรับภาระในการรวมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี้ก็เป็นเวลานาน30กว่าปีซะแล้วแหละก็พยายามที่สุดเต็มสติกำลังความสามารถไม่ให้มีจิตใจได้เหินห่างจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาอบรมมารับการอบรมสั่งสอนนี่เลยเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เองในกิริยาแห่งการแสดงออกของผม อดส่องมองดูกิริยาความเคลื่อนไหวผิดถูกประการใดในฐานะเราเป็นอาจารย์ตลอดถึงการให้อุวาทแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต้นจนสุดความสามารถที่จะสั่งสอนได้ก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถตลอดมาไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับในธรรมทั้งหลายนั่นเลยจึงอยากพบอยากเห็นบรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายที่มารับการอบรมว่าได้ผลอย่างไรบ้างอย่างน้อยก็คือความสงบเย็นใจจิตใจมีความสงบก็เป็นผลจิตใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลมากน้อยเพียงนั้นและมีปัญญาพินิจพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในตามแต่จริตนิสัยของใครจะหนักในทางใดถนัดในแง่ใดแห่งการพิจารณาจนมีความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาเราอยากทราบอย่างนี้โดยลำดับแล้วสุดท้ายก็อยากจะทราบความหลุดพ้นของหมู่เพื่อนเหมือนกันเพราะธรรมที่แสดงมานี้แม้เราเป็นผู้แสดงจะไม่หลุดพ้นก็ตามแต่ก็ได้นำอุบายวิธีการแห่งการแสดงเพื่อความหลุดพ้นด้วยวิธีการต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยลำดับมาไม่เคยปิดบังลี้ลับเลยหากปฏิบัติตามที่อธิบายมานั้นแน่ใจ 100% ว่าจะไม่ออกนอกลู่นอกทางนอกจากจะเข้าสู่จุดที่หมายอันเป็นที่พึงใจอย่างยิ่งนั้นเท่านั้นแต่เรื่องมานั่นสิสำคัญมันอยู่รอบด้านรอบหัวใจคอยแต่จะฉุดจะลากความคิดความเห็นให้ไปนอกลู่นอกทางเดินจงกรมอยู่มันก็ฉุดก็ลากมีแต่การก้าวเดินเหมือนพระตุกตาหาสติปัญญาประคองจิตใจไม่ได้นั่งสมาธิก็เป็นเหมือนหัวต่อแต่ไม่ใช่หัวต่อมันมีความรู้อยู่อันหนึ่งที่เลื่อนลอยไปกับกิเลสถุดลากไปหรือเสือคลานไปกับกิเลสที่มันถุดลากไปยืนก็เป็นยืนแบบเหม่อมองแบบไม่มีสติสตังค์แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เรียกว่ามีแต่เรื่องของกิเลสควบคุมอยู่เหมือนกับผู้ต้องหาเราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเมื่อเหตุก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยเสียโดยสิ้นเชิงทั้งที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความภาคเพียรเรื่องสมุทัยก็คือความลืมตัวไม่มีสติประคับประคองจิตใจปล่อยให้กิเลสฉุดลากไปทางความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยเป็นมาอยู่แล้วอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอยู่แล้วด้วยเป็นไปตามนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วไหนเรื่องมรรคจะเดินได้ที่ไหนสติมีเมื่อไรก็ชื่อว่ามีมากปัญญาออกพินิจพิจารณาในแง่ใดมากน้อยกว้างแคบหรือระยะสั้นยาวเพียงไหนก็ชื่อว่ามากมากนี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะยังผลอันพึงใจให้เกิดขึ้นต้องพยายามให้มากให้ระวังมานั้นมานกิเลสมานนั่นน่ะตัวสำคัญมันบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างแม่เราเห็นเนื้อเห็นตัวมันเลยแต่การแสดงออกมีแต่เรื่องของมันเท่านั้นยากที่จะทราบในขั้นเริ่มแรกจึงต้องใช้ความบึกบึนใช้ความอดความทนเต็มที่ถึงอย่างน้อยก็ปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานั่นแหละพอมีทางจะเดินความสงบเป็นพื้นฐานเหมือนกับมีต้นทุนแล้วพยายามพิจารณาทางด้านปัญญาจะข้ออย่างยิ่งถือร่างกายเป็นสนามรบเพราะอุปทานขันธ์ที่ท่านว่านั้นมันยึดมั่นอะไรขันธ์ก็แปลว่ากองกองก็คือกองทุกข์อะไรมันเป็นกองความสุขอยู่ในขันธ์นี้เคยมีไหมมันมีแต่กองทุกข์ทั้งหมดร่างกายนี่ก็กองทุกข์เวทนาส่วนมากในร่างกายมีแต่กองทุกข์มีแต่เวทนาเป็นทุกข์ไอ้สุขในร่างกายให้เราเห็นชัดๆมันไม่ค่อยมีมันมีแต่ความทุกข์สังขารก็ปรุงเพื่อให้เกิดความทุกข์ สัญญาก็หมายเพื่อให้เกิดความทุกข์เป็นเรื่องของกิเลสเป็นลำดับไปวิญญาณรับทราบอะไรมันก็เป็นไปเพื่อกองทุกข์เมื่อทั้งมวลแห่งขันธ์ห้านี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราทำไมจะพิจารณาเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ในขันธ์นี้ไม่ได้ด้วยปัญญาของเราเล่าถ้าเราจะพิจารณาขันธ์หยาบนี่เป็นของสำคัญรูปขันธ์แยกแยะออกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นจริงโดยความจริงของมันที่มีอยู่แล้วอย่างนั้นทางปัญญาร่างกายก็พิจารณ์อันนี้แหละเป็นตัวสำคัญรูปาดานักขั้นโทนะรูปอุปทานในรูปขันธ์มันเป็นกองทุกข์นาตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเข้าไปข้างในออกมาข้างนอกมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดไม่มีชิ้นใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้เลยทำไมสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างเต็มพระทัยเราจะนำมาพิจารณาความจริงที่มีอยู่กับตัวนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้ถ้ามีสติบังคับบัญชาให้ปัญญาทำหน้าที่จริงๆสืบต่อกันประเดิมดับในการพิจารณาไม่ขาดว่าขาดตอนต้องเข้าใจวันหนึ่งจนได้ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เพราะต่อสู้กับกิเลสไม่ทุกข์ได้ยังไงเขารบกันเขาก็ทุกข์อันนี้เรารบกับกิเลสฝ่ายต่ำต้องทำเป็นเครื่องรบฝ่ายต่ำมันก็ต้องทุกข์แต่ผลที่จะพึงได้รับก็คือความสงบเย็นใจหรือชัยชนะไปโดยลำดับลำดับเราไม่ขมักขม้นปล่อยให้จืดจางๆไปเหมือนคนสิ้นท่าเหมือนคนไม่มีสติสตังเลยอย่างนี้เท่าไรก็เท่านั้นแหละมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจหาความสุขไม่ได้นอกจากนั้นแล้วก็ถูกมันลากไปเหมือนกับของตายแล้วไม่มีปฏิกิริยาต่อสู้ต้านทานกันบ้างเลยอันนี้สำคัญมากจงพากันระวังนี่พยายามให้ความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอเพราะไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าพระในวัดนี้เราจึงต้องสงวนมากเราเป็นผู้รักษาเองเป็นผู้ให้ความสะดวกแก่พระทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้เสียเองไม่มีเรื่องราวกิจการงานอันใดที่จะเป็นข้าศึกต่อการปฏิบัติธรรมเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายนอกจากมีความจำเป็นในบางครั้งบางคราวเท่านั้นก็ได้กำหนดเอาไว้ในความจำเป็นนั้นให้อยู่เพียงแค่นั้นหมดนั้นแล้วให้ยุติและพยายามอย่างนี้เสมอเพื่อให้พระทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความสะดวกสบายได้เห็นความจริงในจิตนี่จิตเนี่ยตัวสำคัญเวลานี้จิตมีตั้งแต่กิเลสลุมล้อมหาความสงบเย็นใจไม่ได้จึงหาความแปลกประหลาดอะไรไม่ได้เลยในจิตดวงที่แปลกประหลาดที่สุดและอัศจรรย์ที่สุดนี้ฉะนั้นจงพยายามชำระสติเป็นสำคัญอย่าได้ลืมมีพูดอะไรก็ตามถ้าขาดการพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องสติแล้วรู้สึกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะได้เคยดำเนินมาอย่างนั้นจึงเห็นสติกับปัญญาเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรสติได้จดจ่อไปถึงไหนถึงไหนแล้วแม้ความสงบก็ทนไม่ได้ต้องสงบจนได้จิตมันจะผ่าผลโลดเต้นขนาดไหนก็ตามถ้าลงได้ตั้งข้อบังคับจิตไม่ให้มันคิดมันฟุ้งไปไหนด้วยสติเป็นเครื่องกำกับเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายสละกันลงในเวลานั้นด้วยสติไม่ให้ขาดว่าขาดตอนมันจะผ่าผลขนาดไหนจิตมันก็เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่ได้ด้วยสมถะภาวนาก็ได้ด้วยปัญญาภาวนาคือตีต้อนด้วยปัญญาเอาจนหมอบเห็นประจักษ์กับใจดังสติกับปัญญาจึงเป็นของสำคัญยิ่งเข้าในสู่ที่จนกรอกจนมุมด้วยแล้ว นั้นแหละเราจะเห็นคุณค่าของสติเพราะเราเคยเจอมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนหากเราเป็นผู้สอบเราเป็นผู้แสวงเราเป็นผู้ประกอบความเพียรเองเราเป็นผู้ต่อสู้เองแล้วเราก็ไปเจอความจนสอบจนมุมของเราเองคำว่าจนกรอบจนมุมก็คือระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละไปปะทะกันเมื่อปะทะแล้วศาสตราวุธของเราคืออะไรที่จะปราบกิเลสให้ราบไม่ให้กิเลสปราบเราอย่างราบเราต้องมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอดความทนเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเข้าไปสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหมุนติ้วติ้วเข้าไปที่มันเด่นชัดในการปฏิบัติที่จะดำเนินมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนก็คือทุกขเวทนานี่เอาเวลานั้นแหละจนกรอบทุกจริงๆทุกจนร่างกายทั้งร่างนี้เป็นกองเพลิงไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาที่ขุดค้นอยู่ในเวลานั้นไม่ยอมให้ออกจากจุดนี้เลยไปได้สุดท้ายก็รู้แจ้งจริงๆชัดจริงๆในเรื่องทุกขเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างเวทนากับจิตรู้กันได้ชัดเจนจนกระทั่งมันพากออกจากกันต่างอันต่างจริงอย่างเห็นได้ชัดเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ขุดค้นลงในเวลาจนกรอกจนมุมเป็นอัตตาเหตุนุนาโถขึ้นมาตนช่วยตัวเองคือเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้ช่วยตัวเองในเวลาจนกรอกจนมุมนั้นเห็นเด่นความอัศจรรย์ก็ได้ในเวลาเช่นนั้นเนี่ยเวลาจนกรอกพอผ่านจากความจนกรอกไปได้ความอัศจรรย์เป็นชัยชนะหนึ่งขึ้นมาเห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้เห็นซะแล้วเมื่อได้เห็นธรรมะอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความจนกรอกจนมุมฉะนั้นแล้ววาระต่อไปมันจะถอยได้อย่างไรหลักฐานพยานเห็นอยู่แล้วอย่างชัดๆถอยไม่ได้ยิ่งเข้มแข็งจิตใจยิ่งเหมือนกับเพชรทีเดียวถอยไม่ได้มันก็หมุนติ้วลงไปมันก็รู้อีกยิ่งแตกกระจายไปกว้างขวางไปเรื่อยๆทำนี้ทำนานเข้าไปเรื่อยนี่ความจนกรอบจนมุมของผู้เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยแล้วต้องเจอความจริงอันประเสริฐขึ้นมาจนได้ผู้ประกอบความภาคเพียรทั้งหลายเช่นครูบาอาจารย์ที่เคยผู้ปรากฏชื่อดื่นนามมีคนเคารพนับถือมากๆนั้นเราได้เคยสนทนาปราศัยกับท่านมาหลายๆองค์มีลักษณะเหมือนกันนี่เลยถึงเวลาจนกรอบจนมุมก็ก่อนที่เราไม่ได้เคยสนทนากับท่านก็เหมือนกับคนในโลกนี้มีคนทุกคนลำบากคนจนกรอบจนมุมแต่เราคนเดียวแต่เวลาได้สนทนากับครูอาจารย์แล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นนักรบต้องเจอต้องกระทะกับข้าศึกจนได้เมื่อว่าถ้าเอาข้าศึกแล้วก็ส่วนมากผลคือชัยชนะเป็นของท่านเช่นเดียวกับชัยชนะเป็นของเราที่ได้เห็นประจักษ์ใจมาโดยลำดับและเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแหละคือหลักใจแม่เหล็กอันสำคัญที่จะดึงดูดความเพียรทั้งหลายให้หมุนติ้วติ้วคือผลที่เห็นนั่นได้ปรากฏในใจเวลานั้นนั่นแหละพลังของใจไม่ทราบมาจากไหนมันเป็นขึ้นมาเองสุดท้ายก็คำว่าแพ้นี่มีไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นกับรู้หรือผ่านพ้นไปได้ที่จะถอยหลังนี่เป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆเรียกว่าหัวเห็ดเด็ดขาดถ้าถอยไม่ได้นอกจากให้พุ่งทะลุเลยนั่นเราเคยคิดไปเมื่อไรอย่างนี้เราไม่เคยคิดไว้เลยแต่ถึงเวลามันเป็นให้เห็นอย่างชัดๆแบบนักต่อสู้เห็นได้อย่างชัดแล้วก็เพิ่มพลังของจิตเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอาจารย์ศรัทธาในผลที่ตนได้รับมากขึ้นมากขึ้นความอดความทนความภาคความเพียรไม่ต้องบอกมาเองความอดก็เอาอดจนตายสู้จนตายแต่สติปัญญา ทำการบุกเบิกไม่ยอมถอยมันมีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะลบกับอะไรที่นี่สรุปความลงแล้วมันก็มีแต่กับกิเลสเท่านั้นเอาเป็นเอาตายก็สู้แทบไม่จะมีลมหายใจจะไม่เหลือแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญรบก็รบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปรบกับอะไรอีกนี่ที่ท่านพูดว่าวุติธรรมธรรมจริยังแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกเป็นตัวสำคัญรบก็รบกับกิเลสนี้เมื่อชนะก็ชนะกับกิเลสนี้ก็เห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปรบกับอะไรอีกนี่ที่ท่านพูดว่าวุติธรรมธรรมจริยังงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทีนี้ไม่ได้ทำอีกเลยงานแก้กิเลสเมื่อแก้ให้หมดปราบให้เรียบไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วปราบอะไรอีกเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจรู้ประจักษ์อยู่กับตัวเองจะพูดได้หรือไม่พูดได้ก็ตามความรู้ไม่ปราศจากเด่นชัดแยกมาเป็นสมมติมันเป็นอีกแง่หนึ่งพูดให้แจ่มแจ้งชัดเจนเห็นชัดได้อย่างที่ตัวเองเห็นตัวเองรู้อยู่ภายในตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นี่ข้าศึกอันใหญ่คือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันให้ถึงเหตุถึงผลถึงคลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายจากนั้นก็ถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยเผาศพกิเลสเผาอยู่ทุกแห่งทุกหนแล้วสิเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในท่าใดเผากิเลสด้วยตปาธรรมคือความภาคเปลี่ยนมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่าท้ออย่าถอยอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของดีสำหรับนักบวชเราในโลกนี้นอกจากธรรมธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐสำหรับเราเองเราเทิดทูนสุดหัวใจไม่มีอันใดที่จะมีความหมายยิ่งกว่าธรรมเลยแม้ที่สุดชีวิตจิตใจนี้ก็มอบไว้แล้วกับธรรมทุกขณะตลอดสายไปเลยเคยเห็นว่าชีวิตจะเหนือนอกเหนือทำไปได้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นก็เพราะทำเหนือกว่าชีวิตนั่นเองเห็นอย่างชัดชัดอยู่ภายในใจไม่เทิดทำจะเทิดอะไรเนี่ยขอให้พากันจริงจังอย่ารอแหละทำอะไรฝึกหัดนิสัยตนเองให้ทำด้วยความจริงจังมีเจตนาเป็นไปด้วยกับความรู้สึกอย่าสักแต่ว่าทำเคยตอนนี้สายด้วยแล้วหาสติปัญญาไม่ได้ตลอดวันตายไปด้วยนะมันจะธรรมดาต้องฝึกเอาให้จริงจังมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ก่อป่วยไปด้วยหรือพวกเราทั้งหลายจริงจะไม่มีหวังเพราะว่าทั้งหมดก็คือเครื่องมือบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นเองสอนก็สอนมาหาพวกเราผู้มีส่วนที่จะได้รับอีกแล้วนี้ด้วยการปฏิบัติของเราเอาให้จริงให้จังไม่เช่นนั้นจะตายเปล่าๆนะนักบวชตายเปล่าๆนี่มันร้ายเลวยิ่งกว่าโลกเขาตายเปล่าๆจำข้อนี้ไว้ให้ดีอย่าให้ตายเปล่าให้ตายเต็มไปด้วยลวดลายของนักรบของนักบวชที่เป็นศิษย์ตถาคตให้เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานอยู่ก็ให้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ภายในใจตายก็ให้ตายด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนไม่มีเยื่อใยกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าในโลกสมมุตินี้ไม่ว่าหยาบกลางละเอียดแค่ไหนไม่เสียดายไม่ติดไปด้วยเหลือแต่วิมุตติล้วนๆไปอยู่ไหนก็ไปเถอะเราไม่ต้องไปกำหนดสถานที่นั่นที่นี่ขอให้ใจสมบูรณ์ภายในตัวเองไม่มีความบกพร่องแล้วอยู่ไหนใจอยู่ได้หมดไม่หิวไม่โหยไม่อยากไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเช่นเราอยู่อย่างนี้ก็จะนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามไปที่ไหนมาที่ใดก็ตามมันไม่เห็นมีความหมายอะไรกับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าสิ่งที่ประจักษ์ว่าเป็นความพอแล้วพอเต็มที่แล้วภายในนี้แต่นี่ที่นี่เท่านั้น สถานที่นั่นที่นี่มันเป็นสมมติทั้งหมดนี่ไม่ใช่สมมติคือวิมุตติจะไปพาดพิงเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นที่นี่ได้ยังไงมันเห็นกับตัวเองนี่มันถึงหมดปัญหาทำไมหมดทำไมเห็นกับตัวเองรู้ตัวเองมันก็เป็นปัญหาวันยังค่ำล่ะแบกคำพิมพ์จนท่วมหัวก็แบกมาเถอะมันก็หนักคำพีเปล่าเลยมันไม่ได้มีความสบายภายในใจถอนสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดคือกิเลสอยู่ภายในใจออกแล้วไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดทั่วทั้งหลายออกมาเป็นอิสระเสรี
1: ไม่ลืมนะตั้งแต่เรื่องออกปฏิบัติจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันอยู่กับใจมันลืมได้ยังไงมันเป็นสัจจะธรรมของจริงไม่ลืมถึงความจำมันก็ลืมถึงความจริงที่เดินเนินมานั้นไม่ลืมทั้งเหตุและผลเหตุก็สุดเหนียวผมที่ลำบากเกี่ยวกับร่างกายที่สุดในการบวชนี่ที่เกี่ยวกับด้านจิตตภาวนาก็ลำบากพรรษาที่สุดลำบากมากที่เดียวเป็นพรรษาที่ทุ่มกันเลยแค่เราจะชีวิตจะไปไม่รอดเนี่ยถ้าว่าเราจะเทียบนะแต่ไม่จะรอดของมันได้มันไม่ตายพรรษาเก้าเป็นพรรษาที่สู้กับความเสริมความเจริญแล้วเสื่อมไปความเจริญแล้วเสื่อมไปนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งพรรษาที่8เป็นพรรษาที่จิตใจสงบมากสมาธินี่มันเป็นหินไปเลยครับหากว่ามันเป็นหินไปเลยในจิตแม่นตึงขนาดนั้นมันยังเสื่อมได้คิดดูสินั่นทำที่มันเจริญได้สิ่งที่เจริญได้มันต้องเสื่อมได้นอกจากไม่มีความเจริญมันก็ไม่มีความเสื่อมพอออกจากการศึกษาเรียนมามีแต่ภาคปฏิบัติเอาจริงเอาจังทางนี้เอาเป็นเอาตายก็เลยไม่มีทางอื่นไม่มีทางออกเพราะมันในมุ่งมั่นมาพอแล้วพอออกก็จริงจริงด้วยไม่เอางานไหนมาแก้ลำคาญเพราะความลำคาญเป็นเรื่องที่เละทำงานภาวนาบุกกันเต็มที่กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามผมหันหน้าก็ยืนลงมานู่นทางทะเลในตาออกมาจากกรุงเทพขึ้นมาจำภาษาจักรพรรดินั่นแหละปีอังกฤษมาจำตั้งเริ่มนั่นภาษาเจ็ดร่วงแล้วเรียนหนุนก็อยู่กับชาติคนเดียวมีร้านหนึ่งอยู่นู้นกลางวันก็อยู่นู้นเล่นอยู่ตลอดเวลาคืนถึงมาบางคืนก็นอนอยู่นู้นเลยไม่มาลมเขาเรียกเที่ยวเครือนะต้นเที่ยวมันเป็นเที่ยวเครือช่องโคช่องเคนลมดีมันคมอย่างนั้นสนุกนั่งภาวนาก็ตายมันออกมาคืนมาเที่ยวแต่นั้นมันเป็นโคจิตสงบสงบรู้สึกว่าสมาธิมันเต็มที่เหมือนกันเหตุทำไมมันเสื่อมได้ที่ดีเพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษามาทำกดเพียงหลังเดียวเท่านั้นมันไม่เสื่อมเลยมันเสื่อมเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างรีบแห้งไม่แห้งก็ตามที่เกิดที่ทาด้วยน้ำมันอะไรไอ้ไก่อูไก่อีอยู่นั่นน่ะสีทาไม้เท่านั้นไม่แห้งง่ายนั่นน่ะจับฟันเข้าไปเลยเพราะรีบด่วนจิตจะเสื่อมรู้แล้วเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนี่แก่เราเว้ยเสื่อมมากขนาดนั้นมันยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาเสื่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยโอ้จิตนี่มันเป็นไฟทั้งกองจำไม่ลืมเลยนะไม่มีจิตดวงใดที่จะร้อนเป็นไฟทั้งกองเหมือนกับจิตที่เคยเจริญแล้วเสื่อมไปเพียงขั้นสมาธิเท่านี้มันก็เห็นชัดแล้วเป็นไฟไปหมดทั้งกองเพราะความอยากได้คืนหนึ่งเลยมันเป็นไฟอันหนึ่งแล้วความเพียรสมบุกสมบันเพื่อจะเอาจิตที่มันเสื่อมแล้วกลับคืนมาให้ได้แต่มันเดียวอย่างหนึ่งมันไม่ถอยเท่านั้นเองอันนี้ได้ชมมีแต่เอามันไม่ได้เอาตายอยู่มีแต่เอาตายเข้าไปที่จำภาษาที่ไหนที่จำภาษาแรกมีอะไรมีแต่จะเรียนกับเสื่อมจะเรียนกับเสื่อมกลางคืนไม่ได้หลับไม่นอนกลางคืนกลัวจิตจะเสื่อมพอขึ้นเต็มที่ถึงขีดนี้แล้วเอาไม่นอนมันจะเสื่อมบ้านมันก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตายนะมันประจักษ์โอ้หน้าโมโหจริงนะมันเหมือนเราปิ้งครกขึ้นจอมปลวกนะแล้วน้ำหนักของครกมันหนักมากยิ่งกว่ากำลังเราจะตั้งฐานไว้อยู่มันก็ปิ้งทับหัวเราลงไปลงไปนู้นแต่ทับลงไปแล้วเราไม่ตายนะลุกขึ้นได้ตายอีกจะว่าอีกปิ้งมันอีกขึ้นอีกทับลงไปอีกเป็นทั้งนั้นอีกนานละอาใจในเรื่องพยานรักษาแบบนี้อ้าวที่นี่ทอดทุระ มันจะเสื่อมไปในส่วนเถอะมันอยู่กับพุทโธเนี่ยนะมันคงจะเป็นเพราะเผลอพุทโธหรือคำบริกรรมเสื่อมไม่เสื่อมไม่เอาไม่เอาเรื่องไม่สนใจกับมันเสื่อมก็เสื่อมไปแต่พุทโธไม่ถอยนี่เอาพุทโธไปแน่ปัดกวาดก็ไม่ยอมให้เสื่อมเอาจริงจังถึงขั้นอ่ะเสื่อมไปที่แต่ก่อนมันเสียดายมันกลัวมันอะไรมันเลยเป็นเครื่องกังวลยุ่งในจิตนะระหว่างความเสื่อมความไม่อยากให้เสื่อมต่อสู้กันนี่ปล่อยเลยเสื่อมไปแล้วไปเถอะพุทโธจะไม่เสื่อมจะตายกับพุทโธใช่มันไม่เสื่อมที่จริงรู้ว่าอ๋อจิตเสื่อมนี่มันแยบออกจากนี้เองไม่มีหลักที่จับได้ทันทีดังนั้นมาไม่เสื่อมเรื่อยเลยพอถึงเดินพืชฟามานี่เอาแล้วนะทีนะคนเมื่อสามมาแล้วจิตไม่เสื่อมนะทีนี้แน่วขนาดนั้นก็แน่วแล้วขนาดที่เคยเป็นพระพันศาแปดก็แน่วชัดแล้วทีนี้ไม่ถอยจิตเสื่อมนี่ใหม่นะมันผูกอาฆาตนะมันเป็นอาฆาตฝ่ายธรรมถ้าเป็นแบบโลกนับฆ่าคนผู้ที่ทำให้เสียชีวิตขนาดนั้นยังไงก็ไม่มีเหลือคนคนนั้นนะได้ฆ่าขอให้ได้ฆ่าคนนั้นถึงเราจะตายเมื่อไรก็ยอมตายขอให้ได้ฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงใจอันนี้พอจิตมันขึ้นได้แล้วอ้าวนะที่นี่นะว่ะเหมือนกับขึ้นในควานช้างขึ้นบนคอช้างได้แล้วก็ขอฟาบลงจนร้องโอ้โอ้ไม่ถอยแล้วกัดฟันเหมือนกับดังก้อนก้อนเนี่ยมันเป็นอะไรนี่มันเรื่องมากนะนะมันอาฆาตกันขนาดนี้ถ้าเป็นโรคแล้วก็ชิบหายแต่นี่มันเป็นเรื่องธรรมพวกความเจริญฟาดมันลงจนผมนั่งหามุมหากรรมได้ที่นี่หนักมากนะครับพรรษานั่นแหละเป็นภาษาที่หนักมากที่สุดผมทางส่วนร่างกายทางจิตใจก็เข้มแข็งเต็มที่ทางร่างกายก็บอบช้ำมากทีเดียวในพรรษานั่งกลางวันตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเลยตลอดพรรษาเว้นแต่เรากลางคืนเราได้นั่งตลอดรุ่งกลางวันจะนอนถ้าไม่ตลอดรุ่งเนี่ยเนี่ยเรานอนชั่วงีบหนึ่งชั่วโมงก็ตามในกลางคืนนั้นกลางวันเราจะไม่นอนเป็นเด็ดขาดแต่คำสั่งนี่มันจริงนะผมสำหรับผมไม่ได้คุยนะมันเหมือนหินหักเขาได้ตั้งไงแล้วมันหักก็บั้นไปเลยถึงอย่างว่าไม่นอนกลางวันไม่ได้ตำหนิเจ้าของว่าแต่เผลอตัวไปนอนกลางวันเรื่องของความลำชอบทำของร่างกายเหมือนกับว่ามันก็แตกเน่าเฟะไปหมดทั้งร่างความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดมันโหมพัวเข้ามาเท่าไรในขณะที่นั่งนี่สติปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วนั่นเองอยากให้หายแต่มันยิ่งคนเลิกกว่าเห็นโทษหมดเห็นความจริงมันหมดเป็นอาจารย์สอนอย่างอื่นทีเดียวอยากให้หายแต่ยิ่งกำเริบไม่ต้องการมันรู้ความจริงตามความทุกข์นี่เนี่ยปล่อยแล้วความอยากให้หายพ้นตามความจริงของทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเทียบเรื่องทุกข์เทียบเรื่องกายเทียบเรื่องจิตเทียบกันเข้าจนได้สัตว์ได้ส่วนแล้วมันก็ลงให้มันเวลามันลงทีใดมันอัศจรรย์จริงๆนะคือไม่เคยทราบเลยแล้วนั่งตลอดรุ่งคืนไหนก็ตามแต่เป็นคืนที่ได้ความอัศจรรย์ทุกคืนเพราะตั้งแต่ขนาดนั่งตั้งสัจจะฐานลงนั่งปุ๊บนี่ว่าจะตลอดรุ่งแล้วจิตมันจะมีเวลาไปเที่ยวเพ่นพ่านได้ยังไงสละลงถึงเป็นถึงตายจิตมีจะให้มันเล็ดลอดไปได้อย่างไรนั่นที่มันทุกข์อันหนึ่งไม่ยอมให้มันออกจากนี่เลยเวลานี้ถึงเวลาเราสละตายตายทั้งตายอยู่ที่นี่เห็นเตี้ยวนี่แหละที่ว่าปัญญาจะมีนาโถมันเด่นตรงนี้แล้วมีที่พึ่งอะไรพึ่งใครเวลามันจะเป็นตายจริงนี่สิร่างกายของเราเหมือนกับเป็นกองไฟทั้งกองเลยจิตปัญญาก็หมุนติ้วลงท่ามกลางกองไฟมันก็แตกกระจายกันออกระหว่างทุกขเวทนากับกายกับใจแยกกันออกแยกกันออกก็ดับบางทีดับหมดเลยอย่างนี้เหรอเนี่ยผมเป็นสองอย่างดับเงียบจนไม่มีเหลือเลยทั้งร่างกายคือไม่มีเหลืออยู่ในความรู้สึกแต่ว่ากายมีนะอยู่ในเหมือนก็อยู่เป็นอวกาศแต่ไม่ได้กำหนดว่าสูงต่ำอะไรไม่มีหรอกมันเหลือแต่รู้สักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้เลยกับความอัศจรรย์ที่อยู่กับความรู้นั้นน่ะสักแต่ว่าเท่านั้นน่ะโอ้โหจิตจริงๆเป็นอย่างนี้จิตจริงๆเป็นอย่างนี้นั่นรู้ทันนะว่าจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะ นั่นมันแยกด้วยความจริงด้วยภาพปฏิบัติมันเห็นได้ชัดนี่จิตกับกายมันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่พิจารณาเรื่องความตายอะไรนั่นมันก็อะไรมันตายอะไรตายแยกธาตุไปดินก็เป็นดินน้ำก็กลายเป็นน้ำลมก็กลายเป็นลมไปเป็นดาวเป็นจักจักในปัญญาจริงนะนี่จิตก็เด่นส่วนจิตมันก็เป็นจิตนี่นี่มันอะไรมันจะตายมันยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดมันตายได้ยังไงมีอะไรตายเฮ้ยไอ้ธรรมะตามโกหกกันนะถ้ามีอะไรตายนะเรื่องมันชัดแล้วมันอาถรรพ์จนกระทั่งถึงเวลาวาระจะตายมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวาสนะทุกขเวทนาทั้งหมดที่มันจะตายมันก็คือทุกขเวทนาที่เผาอยู่เวลานี้เราก็ดึงพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงมันแล้วเห็นหน้าเห็นตามันอย่างประจักษ์มันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเวลาตายเฮ้ยโกหกกันเรื่องตายนะอาหารปังปังปัญหานี่เป็นปัญหาที่หนักมากสำหรับความเพียรมันเกี่ยวกับร่างกายนะผมหนักมากจริงเหมือนกับก้นแต่พองนั่งออกร้อนท่อยไรถ้ากว่าจิตมันจะลงได้บางคืนมันนานนะต้องหกทุ่มลงกันไม่ได้ก็มีนั่นแหละตอนมันบอกท่ามากตั้งแต่นั่งถึงหัวค่ำจนกระทั่งถึงหกทุ่มวันนั้นคืออากาศมันก็ร้อนร้อนเลยอากาศนี้เป็นเครื่องช่วยภาวนาได้ดีถ้าวันไหนฝนคลำและนั่งตลอดรุ่งนู้นโอ้โหมันช่วยได้ดีที่สุดเลยกำหนดพิจารณาไปนี่เหมือนกับกินมันตากเป็นคมเนี่ยจับตรงไหนติดปั๊บติดปั๊บกำหนดปั๊บพุ่งพุ่งทะลุทะลุทะลุทะลุเดี๋ยวก็ผึ่งลงเลยยังไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บร้อนในร่างกายส่วนใดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันง่ายอย่างนั้นแล้วพอลุกขึ้นมานี่ไปได้เลยสบายเหมือนกับนั่งธรรมดาภาวนาธรรมดาไม่ได้ตลอดรุ่งเลยนะทั้งที่เวลาชั่วโมงเท่ากันจิตจึงเป็นของสำคัญมากว่างั้นเลยมันยอมรับทันทีที่สรุปความหนึ่งแล้วว่าคืนไหนก็ถึงจะยากขนาดไหนก็ตามทำอัศจรรย์ต้องได้เจอกันทุกคืนทำอัศจรรย์นั้นที่เราไม่เคยรู้ไปเห็นมันได้มารู้มาเห็นติดๆกันไปเรื่อยอัศจรรย์ความเชื่อเนี่ยจิตตายไม่เป็นนี่มันเชื่อจริงๆมันชัดมันแยกออกหมดแล้วจนกระทั่งร่างกายหมดในความรู้สึกเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ทำไมความรู้นั้นมันไม่เห็นหมดหากจะพูดเป็นอะไรอยู่ว่าเหมือนอะไรไม่ได้นั้นในขณะนั้นพูดไม่ได้ต้องพูดได้แต่เฉพาะสมมติว่าเราจะนั่นนะสักแต่ว่าเท่านั้นพูดอย่างอื่นไปไม่ได้เป็นข่าวนั่นแหละคือธรรมชาติอัศจรรย์แท้ทั้งที่ตอนนั้นกับอวิชชากระห่อหัวมันนี่นะแต่มันกว่าอัศจรรย์ไม่ใช่เล่นนี่หรอกมันปล่อยหมดความรู้สึกทางร่างกายไม่มีเหลือเวทนาดับหมดร่างกายก็ดับเมื่อกายหมดความหมายมันหมดความรู้สึกคือหมายความว่ามันหมดไปในความรู้สึกของจิตแล้วเวทนาทางกายมาจากไหนมันไม่มาเนี่ยไปเลยพอจิตมันจะถอยตัวมาอย่างนี้ยัดๆแล้วฟาดออกมารู้ร่างกายมันนั่งตองมองมันก็มารู้ว่ากายมันพิจารณาไปอีกพอทุกเวทนาไม่นานทุกเวทนาขึ้นนะขึ้นกำหนดกันอีกแต่จะให้เราจะเอาอุบายเก่าที่เราเคยพิจารณาได้ผลแล้วมาพิจารณานี่ไม่ได้นะมันเป็นสัญญาอดีตแล้วนะมันต้องผิดขึ้นใหม่อีกให้ทันกับเหตุการณ์เวลานั้นถึงเรียกว่าปัญญามันจะสร้างของเก่าก็ตามขอให้เป็นปัจจุบันถ้าเราจะไปคว้าเอาอดีตมาใส่โอ้ยมันมาหมายอยู่นั้นดุ้งไปหมดปัญญาก็เลยหมายเป็นสัญญาไปเลยต้องผิดขึ้นมาในวงปัจจุบันมันทันท่วงทีนี่เนี่ยอัตโนมัติโนโถนาโถเวลาจำเป็นจริงไม่มีผู้อาศัยแล้วโอ้ยมันช่วยมันได้ช่วยตัวเองผมปัญหานั่นนี่บอกช้ำมากผมเขานั่งตลอดลุ่มไม่เคยขึ้นคือเดียวตั้งโอ้ยกล้าคืนสิบกว่าคืนละมั้งไม่ใช่เว้นไม่ใช่อันนั้นนะไม่ใช่นั่งติดกันไปเว้นคืนเว้นสองคืนอย่างน้อยเว้นสองคืนแล้วก็สามคืนสี่คืนคือเจ็ดอาทิตย์เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนเพราะเราจับเรียนท่านเลยโอ้ยจนแต่ความกลัวท่านมากเลยนะพอจิตอันนี้มันเป็นขึ้นมาแล้วทำความกลัวไม่ทราบไปไหนมีแต่ความกระหึ่มในจิตอยากจะเล่าถวายท่านแต่ท่านช่วยอุบาย มันขึ้นพออย่างเงี้ยที่สองกับสองขึ้นปุ๊บเลยลากขวาท่านท่านมันต้องอย่างนั้นท่านเป็นเจ้าของหมาอยู่วะท่านก็ยุ่ยที่หมาตัวนี้กระทั่งจะกัดตะเห่าเลยพอเจ้าของอยู่

ลงไปม้าตัวไหนที่ฝึกง่ายก็ให้มันกินเต็มเม็ดเต็มหน่วยหวานดังนั้นถ้าย้อนมาพิเรนไม่อยู่กับร่างกายหวานมันอยู่กับจิตแต่อาศัยกายเป็นเครื่องส่งเสริมนะครับคนก็ดับมันก็ดับเวลาที่คนพอรู้เรื่องแบบนี้แต่พอท่านก็ว่าผ่อนสั้นผ่อนยาวท่านก็ไม่ว่านะถ้าเป็นเงื่อนอย่างนั้นน่ะเป็นเหมือนจะให้หนึ่งรู้จักประมาณคือเวลานี้คือดอกจิตมันได้ระดับของมันแล้วพูดง่ายๆได้หลักได้เกณฑ์แล้วก็ไม่ควรจะทรมานถึงขนาดนั้นความหมายมันลดหย่อนลงแต่ท่านไม่ได้บอกอย่างนี้เพราะท่านรู้นิสัยเราถ้าเป็นคนนิสัยนี้เดี๋ยวมันจะอ่อนลงไปอ่อนเปียกไปเลยท่านเข้มแข็งเท่านั้นเราก็เข้าใจทุกมากต่อร่างกายมันเป็นสายมากจากนั้นมาแล้วสมาธินี้โอ้ยแน่นเป็นหินไปเลยปัญญามันก็ไม่ได้ใช้ปัญญามันจะเอาอะไรมาถึงมีแต่อยู่กับสมาธินั่นสบายสบายเวลาถามเป็นไงท่านหาสบายดีสบายอยู่หวังถามด้วยพอถึงปีที่ห้าท่านก็สิ่งก็เลยหลงคิดไปจะตายนั่นหนึ่งทันทีนั่นรู้ไหมสมาธิทั้งแข่งเป็นตัวสมาธิทั้งแข่งรู้ไหมความสูงในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดกันท่านรู้ไหมเอาอย่างนี้นะใช้ตึงมาท่านนี้ก็โต้ท่านมันสู้ท่านไม่ได้ท่านรู้ยังถ้าสมควรที่จะดับแล้วก็มีสักไฟเต็มที่ออกไปก็ไปพิจารณาตามเรื่องฉันว่ามันก็ไปจริงๆปัญญาเนี่ยโอ้โหดูเวลามันออกก็เหมือนกับเครื่องทำครัวเราเอามารวมไว้หมดแล้วสมบูรณ์แล้วที่จะทำครัวได้แต่เราไม่ยอมทำจะให้เครื่องปรุงแกงนี่ถ้ามันเป็นแกงเลยมันเป็นไปได้ไงนี่แหละที่ว่าสมาธิเป็นสมาธิมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงมันจะเป็นแกงได้ยังไงความหมายอย่างนั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงก็ต้องเอามาปรุงข้อมันเป็นแกงมันจะเป็นได้ต้องเอามาผลิตขึ้นให้เป็นปัญญาที่จะเป็นได้เครื่องหนุนเหมือนกับเครื่องทำครัวได้เกิดสมาธินี่มันพร้อมแล้วนี่พอท่านว่างั้นเต็มที่แล้วก็ต่อสู้ท่านเต็มที่แล้วลงมาพิจารณาด้วยน้ำก็ถึงออกเลยเอ๊ะชอบผลนะพี่นะแต่นั่นมันก็ถึงเลยมันเร็วพอสมาธิมันเต็มมาสักปีห้าปีมันเต็มถึงไม่สงสัยเรื่องสมาธิใครจะมาโกหกยากว่างั้นเลยไม่ใช่คุยเพราะมันเป็นหินน่ะมันแน่นปึ๋งเป็นหินไปเลยกำหนดเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นเพราะมันเป็นสมาธิอยู่แล้วเพียงระงับกระแสของจิตเท่านั้นเองพอกำหนดปั๊บมันหายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้แน่วอยู่ทีนี้มันก็เลยไปติดนี่แหละนิพพานจะเป็นอันนี้เองคือนิพพานอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเสียเอาไม้ทั้งต้นมาทำเรือนมาปลูกเรือนปลูกได้ยังไงนี่เขาตัดต้นตัดปลายมาขาดแล้วเป็นเขาที่เป็นต้นเสาเราไม้ตั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนจะเอาสมาธิมาเป็นนิพพานเป็นได้ไหมพ่อของร่างต่างหากออกถ้าจะไม่ได้หลับไม่นอนนะพี่นะบุญแรงออกที่กรรมมาเห็นโทษมันก็เลยเถิดโอ้ยสมาธิมันนอนตายเฉยนี่ตอนนั้นนึกว่าสมาธิความรู้แน่วนี่จะเป็นนิพพานที่ไหนได้มันไม่เป็นนี่นะกิเลสเต็มอยู่ในหัวมันนั่นน่ะหัวสมาธิมันน่ะว่ามันถากถางฟาดฟันเลยหรอมันรู้เนี่ยนั้นนิ้วเนี่ยนี่ตัดกันออกฟาดกันออกเรื่อยนี่มันก็ยิ่งเพลินนะจิตตัดกิเลสออกมันตัดด้วยปัญญาเพราะกิเลสออกส่วนไหนมันออกเนี่ยไหนมันออกนี่มันดีขึ้นมันเห็นชัดทางในจิตขาดจากการรู้ชัดโอ้โหอย่างนี้เองปัญญาอย่างนี้เองมันก็เพลินทางปัญญาฝ่าไม่นอนไม่ได้คืนนอนไม่หลับหลับได้งานทำงานกลางวันก็วาดดึงกลมทั้งวันตาเท้าร้อนเหมือนไฟเลยขึ้นไปหาท่านเลยนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่มันพิจารณาไม่จนกระทั่งไม่หลับไม่นอนนั่นแล้วมันหลงสังขารนั่นเอาเลยนะทำไมพิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแล้วหลงสังขารบ้าหลงสังขารบ้าสังขารนี่หนาหรือที่มันนิ่งนี่เลยมันเคยเห็นผิดฤทธิ์ข้าวก่อนข้าวสมาธิต่อสู้ท่านคือท่านไม่ได้ทางนี้ต้องเป็นท่านว่าว่างั้นงูห่อไว้ออกทางแต่ไม่ถอยนะท่านที่เนี่ยคือกระทั่งมันจะตายจริงแล้วมันเทียนมันก็มายับยั้งเข้าสมาธิด้วยการบัง

0: เหมือนกับเวลานั้นไม่มีสมาธิเลยพอบังคับเข้าไปสงบสักครู่มันสบายมันโอ้เหมือนขอเชี่ยมขอน้ำสบายคอได้กำลังให้สมาธิแล้วขอหยิบมาปั้มกับปุ๊บแต่งานอยู่ก็พุ่งแต่ต้องพิจารณาปัญญาจะไม่นานเลยต้องผมจำได้ไม่ลืมอย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงพอออกปัญญาจากท่านอาจารย์เสกได้แล้วเนี่ยไปมันก็ไม่นานมันทั้งมันพิจารณาทั้งรูปขันธ์หมดปัญหาไปเลยรูปขันธ์หมดปัญหาแล้วมันปล่อยกันมันเต็มที่แล้วจากนั้นมันก็จำได้อีกอันนี้ยิ่งจำได้เป็นเดือนไปเลยจำได้สักทีจากนั้นไปมันก็พิจารณาทั้งนี้ฮะมันต้อง8เดือนนะปัญญาท่านรูปขันธ์นี่มันโอ้โหเหมือนกับน้ำไหลลงมาจากภูเขาเหมือนกับน้ำตกเท่านั้นเองจ้าสะเทือนไปหมดภูเขาก็ปรากฏว่าแต่พอปัญญาท่านนามธรรมนี่มันละเอียดมันหักมาอยู่นะมันเหมือนน้ำซับน้ำซึมไหลลื่นหนีตลอดเวลาจนพูดไม่ได้ว่ามันเผลอเมื่อไหร่ที่ดีตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งแบบนี้มันเผลอตัวเมื่อไหร่มันไม่มีเลยมันลอบกันอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดฉันไม่หันนี่มันก็เคยเผลอตัวมันทำงานของมันตลอดหมายถึงนามขันธ์ได้แก่พวกเวทนาสัญญาสังขารเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาและสังขารมันหนักสำหรับผมเออวิญญาณกับเวทนาทางจิตมันก็ไม่ค่อยจะพิจารณาอะไรมากจริงมันแต่มันแต่เอาสังขารความปรุงของจิตแยกขึ้นน้ำหมายน้ำหมายนี่มันกำหนดตามมันหมุนตีเองมันก็เกี่ยวโยงกันหมดนะเนี่ยสังขารมีอย่างอันพิจารณาหนึ่งก็กระเทือนไปหมดอันนี้ทุกภายในจนร่างกายจะทุกข์เห็นอย่างเดินในกรมนี้ไม่ทราบเลยกี่ชั่วโมงนี้มันจะทุกข์แต่มันไม่ได้เหมือนเรานั่งตลอดรุ่งอะไรก็ตามการประกอบเพียรในยาบทต่างๆไม่เหมือนยาบทนั่งตลอดรุ่งเลยทำหมักผมทางร่างกายบอบช้ำมากมาเดินในกรมนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรมันไม่รู้สึกตัวว่ามันเหนื่อยอันนี้มันรู้จริงๆเป็นไฟทั้งกองเผาอยู่ของต่อสู้ในท่ามกลางแห่งกองไฟนั่นก็รู้อยู่ทันเวลาเดินในกรมไม่เห็นตื่นนะมันเพลินอยู่ภายในเหมือนตื่นอยู่ร้อนจังออกพรรษาที่สิบเนี่ยผมทุกข์มากเลยจริงๆในตัวชีวิตนี้เป็นพรรษาที่สิบที่ทุกข์มากที่สุดเพราะเป็นการต่อสู้เอาร่างกายเขาไปเผาด้วยกันกับความเพียรมันไม่มีใจมันทุกข์ทั้งร่างกายเลยร่างกายบวกเข้าไปด้วยพอต่างนั้นไปแล้วมันก็พอถึงขั้นปัญญาแล้วที่ร่างกายก็ไม่ค่อยอะไรมีแต่จิตหมุนตื้อตื้อตื้อตื้อมันทุกข์มากที่เวลาไปถึงขั้นปัญญาแล้วมันทุกข์ทางใจมันเด็ดอีกอยู่ภายในใจไม่ได้ใช้เส้นร่างกายมากอะไรนะครับถ้าทางปัญญาคือทางคิดทางปรุงทางพิจารณามากก็ทุกข์อ่อนแล้วเนาะภายในหัวใจรู้สึกว่าอ่อนเพลียนึกทราบไปท่านว่าสมองมันคิดอะไรอยู่กับสมองแต่คนไม่เคยภาวนาก็ช้าใช้เนี่ยจะว่าจิตอยู่บนสมองก็ได้จะว่าปัญญาอยู่ที่สมองก็ได้แต่คนไม่เคยภาวนาท่านนักภาวนาแล้วมันสมองที่ไหนว่างั้นเลยนะมันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นว่างแม้แต่ความสว่างสลายก็อยู่ตรงนี้ความสงบก็อยู่ตรงนี้ความฟุ้งซ่านตอนที่เรายังไม่ทราบครับมันก็รู้อยู่เพียงตรงนี้ไม่ชัดก็ตามนี่พอความสงบมันก็อยู่ตรงนี้ความผ่องใสอยู่ที่นี้ความละเอียดละออของจิตขนาดไหนปัญญาออกเนี่ยได้เมื่อไรก็ตามออกจากนี้ออกจากนี้ได้อย่างชัดมันออกที่สมองเมื่อไหร่นี่มันเด่นอยู่ตรงนี้นี่ไทโกหงยะมันเป็นตรงนี้ใช้สมองใช้สมองโคกโลกเขาไม่มีฐานของจิตใช้สมองกุมหัวอยู่นั่นเราไม่เป็นอย่างนั้นมีงานแล้วมันอยู่ตรงนี้ยิ่งเวลาจะตายยังคิดผมเคยเล่าให้ฟังมันอยู่ตรงนี้อยู่ ร่างกายหมดความหมายไปแล้วยังเหลือแต่จิตที่จะดิบตัวอันนี้เหลือเปอร์เซ็นต์เดียวมันก็อยู่ตรงนี้แน่มันไปอยู่บนสมองสมองก็เหมือนท่อนไฟท่อนไม้ท่อนฟืนอันหนึ่งเหมือนกันทุกส่วนนี้ตัวรู้แท้ๆอยู่ตรงนี้ทุกข์มากนะเพราะคุณจริงๆนิ่งต่อรู้ที่เด็กแต่มันทำให้ภูมิใจนะย้อนหลังไปพิจารณาย้อนหลังไปถึงความเปลี่ยนและภูมิใจที่จะรู้จะเห็นแต่ละพักละตอนนี้มันรู้ได้ด้วยวิธีการตะเกียบตะกายบึกบึนเอาเป็นอาตาขวาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาเป็นลำดับลำดับมันไม่ธรรมดาผมแต่ทำความเปลี่ยนธรรมดาเหมือนเพื่อนหมู่เพื่อนทั้งหลายทำมันไม่ได้เลยต้องมัดมือชกเลยที่เดียวจึงพอจะถือสลับปอกเปิดบ้างทำปัญญาไม่เห็นชัดมันขาดจริงๆที่เดียวตัวไหนขาดแต่มันรู้เลยชัดเด่นจริงๆหนึ่งเวลามันขาดโดยประการทั้งปวงแล้วทำใหม่มันจะไม่รู้เหมือนโลกธาตุไหวเหมือนเดิมมันเคยพัวพันกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากับจิตระหว่างที่เดียวกับจิตเป็นหนึ่งอันเดียวกันมาภายในหัวใจนานเท่าไหร่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นอันเดียวกันพอเวลาพิจารณาเข้าไปสู่จุดสุดท้ายความละเอียดของกิเลสนี่มันจึงรู้ว่ามันอยู่ที่ใจมันอยู่ตรงนั้นตัวรากตัวฐานของมันตัววัฏจิตวัฏจักรวัฏจิตจริงๆมันอยู่ตรงนั้นฟาดมันแหลกไปแล้วอะไรมาเป็นวัฏจิตอะไรมาเป็นวัฏจักรเนี่ยมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนี่หมดปัญหานี่อยู่ตรงนี้อย่าไปคิดที่ไหนเสียเวลาฟันมันลงไปที่กายและตาและจิตกายเวทนาจิตธรรมมันเกี่ยวโยงกันอย่าไปคิดงานนี้อย่าคิดงานนู้นตามภาคเป็นโครงการไปงั้นไม่ได้นะมันเป็นภาคทฤษฎีมันค่ามันหมายมันแน่นอนภายในใจถนัดใจตรงไหนจะเป็นกายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมมันข้ามลงไปเลยแล้วมันจะวิ่งถึงกันหมดเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมากกว่ามันกันมันเป็นธรรมเกี่ยวโยงนะในภาคปฏิบัติทุกข์ให้ถึงกำหนดรู้สมุทัยละนิโรธคนทำได้แจ้งมากมันเจริญให้มากแล้วจะไปทำหน้าที่มีตานี้มันตายเลยพวกเรียนไม่ว่าเราเคยเรียนมาก็เป็นอย่างนั้นมันค่ามันหมายนั้นเวลาเข้าหลักปฏิบัติเข้าสู่สงครามจริงๆแล้วประสบการณ์ในสงครามมันเป็นยังไงมันรู้สิอ๋อเป็นอย่างนั้นเองทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วนี่จะให้มันเป็นอะไรอีกเวลาพิจารณามันค้นถึงสาเหตุมันทุกข์มันทุกข์มาจากไหนอะไรเป็นทุกข์มันค้นหานี่คือเรื่องปัญญาที่จะขุดค้นสมุทัยซึ่งเป็นรากสำคัญขึ้นความสำคัญนั่นหมายความยึดว่าทุกข์เป็นเราเป็นทุกข์นั่นเองเป็นตัวสมุทัยร่างกายไม่ได้เป็นแล้วตัวสำคัญนั่นหมายเลยแหละเขาแยกนั่นแยกนี่อย่างชัดเจนนั่นมันก็แตกกระจายกันออกเห็นต่างอันต่างจริงเงี้ยนี่เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาทุกข์ขนาดไหนก็สักแต่ว่าทุกข์มันไม่มีความหมายกับตัวของมันเลยแล้วไม่มีความหมายกับเราว่ามันให้ทุกข์แก่เรากายก็สักแต่ว่ากายมันมีนั้นตั้งแต่ทุกประเภทนี้ยังไม่เกิดทุกประเภทนี้ดับไปแล้วกายมันก็มีจนกว่าจะถึงวันดับสลายของมันเจตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนี้ไม่เกิดทุกจิตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนั้นดับไปแล้วจิตมันก็มีอยู่นี่มันจะเรียงกันได้อย่างไรมันแยกมันแยกมันหมุนจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วถึงทุกจะเป็นไฟทั้งกองก็ตามมันไม่สามารถเข้าไปถึงจิตตรงนั้นได้เลยเนี่ยเพียงขั้นปฏิบัตินี้ในขั้นนี้มันก็พอเข้าใจได้ชัดเจนเหตุใดถึงขั้นละเอียดฝึกหาแล้วว่าฝึกสมมติแล้วนี่นะจิตดวงไหนของพระอรหันต์ที่จะหาเสวยทุกขเวทนาเรากล้าพูดได้อย่างยันเถอะอย่างนี้จะฟาดคุณมาเทศอย่างนี้ผมโหสะดุดใจปั่นเลยผมไม่พูดเพราะท่านในปฏิวัติท่านก็พูดไปตามนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าก็เสวยทุกขเวทนาว่าผมฟังอยู่นี่ฝึกคุณเป็นจะฟาดคุณเห็นได้อย่างรับสั่งท่านนลาบทั้งปาติเนี่ยภาษาพระองค์ต่างหน้ามาโจยท่านก็เป็นทุกข์ท่านต้องโถยทุกข์นั่นนี่มันสะดุดปังเงยเช่นเดียวกับว่านิพพานเป็นอนัตตาแบบสะดุดเข้ากัน แล้วฟังให้พระนมตะนั่งก็พูดเราจะพูดให้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนักปฏิบัติอย่างนักรู้เรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องจิตโดยรอบขอบคิดแล้วนั้นน่ะอานนท์ขันธ์นี้มันกำลังจะสลายตัวของมันมันกำลังบีบบังคับซึ่งกันและกันอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันโดยไม่รู้ความหมายกันและกันแล้วมันบกพร่องมันต้องการน้ำมันต้องการพักพักให้มันถ้าท่านคาผิวให้ขันนี่มันพักถ้าบ้างปานนความหมายว่าอย่างนั้นตัวตถาคตเองคือความบริสุทธิ์ไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละมันพักแบบนี้มันเป็นเรื่องของขันท่านก็พูดตถาเราจะตถาคตก็พูดตามขั้นสมมุติเนี่ยเนี่ยตถาคตเดือนหน้าของตถาคตเนี่ยมันเถื่อบอกให้ปานนถ้าท่านคาผิวมันจะพักมันเถื่อวิสุทธิธรรมเพียรอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับนี่พระอรหันต์ดวงไหนองค์ไหนที่จะมาเสวยทุกข์เลยขนาดบรรลุเข้าไปดูสิธรรมนี้มันก็ประจักษ์เองพูดเฉยๆไม่ประจักษ์นั้นถึงจิตจะของสามโลกธาตุมาพูดให้มันเองไปด้วยไม่มีทางว่างั้นก็มันรู้อยู่ที่จิตประจักษ์อยู่ที่จิตบริสุทธิ์อยู่ที่จิตนี่แล้วอะไรความทุกข์ในโลกธาตุนี้ที่จะเข้ามาบีบบังคับจิตนี้ให้เอ็นไปตามเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากับสมมุติได้แล้วตั้งแต่ฐานะที่ตัดขาดจากกันลงถึงความบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเองมันยืนตัวเลยเป็นทุกข์ก็ว่าโอ้ทุกข์นั้นเจ็บนั้นเป็นหัวว่าได้สื่อธรรมชาตินั้นมันเห็นเองเห็นเองไงว่าไปโอ้มันมีเจ็บนั่นปวดนี่หรือว่าว่าไปตามเรื่องนั้นแล้วอย่างที่ว่าตถาคตตอนเกียรติทีอนุราธรรมชาติก็แบบเดียวกันนั่นมันจะไปทุลุ่มทุลายอะไรกับนั้นเดือดนะมันก็สมมติอันนี้การทุกข์ของร่างกายเนี่ยสมมติรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วมันเป็นอนัตตาเป็นสมมติทั้งหมดจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นสมมติได้อย่างไรตอนสำคัญเอาตอนกินในเจ้าของเราโอ้ยใครจะมาโกหกก็มาเถอะสามโลกธาตุก็ไม่หวั่นถึงจังหวะสามที่ที่โกมันประจักษ์ประจักษ์กับผู้ปฏิบัติจะถ้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ยังไงสามโลกธาตุจะมีแต่สมมตินี่มันจะมาแบบเดียวกันหมดจะไปหลงกลมายามันแบบไหนมันก็แบบสมมติทั้งมวลอันนี้เป็นวิมุตติมันจะมาแบบไหนก็คือแบบสมมติเพราะฉะนั้นมันจะเอาความหวั่นมาให้จิตดวงนี้ได้อย่างไรตรงนี้ไม่ใช่สมมติพอที่จะเข้ากันได้ไปหวั่นกันได้ไปหลงกลของสมมติได้หรือว่ามันถึงใจนี่จึงกล้าพูดว่าพระอรหันต์ท่านน่ะถ้าจะพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนะไม่เกี่ยวกับผู้หนึ่งผู้ใดภายนอกเลยความตายกับความเป็นอยู่ของท่านมีน้ำหนักเท่ากันนั่นแหละวางนี่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันความตายก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเป็นคติธรรมชาติธรรมดาที่เรียนจบแล้วปล่อยวางแล้วอันหนึ่งนั้นความเป็นอยู่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่เรียนจบแล้วเป็นแต่เพียงว่ารับผิดชอบพอถึงการของมันเท่านั้นเหมือนกันแล้วท่านไม่ได้มาหวังเอามรรคผลนิพพานอะไรจากขันธ์อันนี้ต่อไปอีกแล้วท่านจะหวังอะไรท่านจะเป็นหนักในเนี่ยหรอกมันดีไม่ดีถ้าหากเราจะแยกไปอีกนะก็ฮาราเวปัญจขันธ์ทายเป็นแสนกังวลไม่ต้องเป็นแสนความรับผิดชอบลำบากที่เกลียดยุ่งกับมันปล่อยซะดีสบายนี่ท่านจะไปช่องนี้ก็ได้ครับแต่ท่านก็ไม่ไปท่านก็ไม่ไปก็เรียนก็รู้แล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมาตื่นในเดี๋ยวนี้ว่ามันรำคาญหรือว่ามันกวนอะไรอย่างนี้แต่ก่อนมันก็กวนอยู่แล้วนี่ก็รู้มันมาแล้วตื่นมาอะไรอีกแต่จะอยู่ตามสภาพเสียทำไมออกช่องนี้ท่านนี่หากว่าพิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ที่จะทำให้แก่โลกประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องยังมีเป็นสาระประโยชน์แต่ท่านอยู่ท่านจึงถือเอานั้นแหละเป็นน้ำหนักมากกันความเป็นอยู่ดีมีน้ำหนักมากกว่าความตายไปท่านก็มอบเหตุผลให้กับความเป็นอยู่เสียความเป็นอยู่นี้ ดีคนอื่นได้รับผลประโยชน์ด้วยจนกระทั่งถึงวันอวสานถ้าตายไปเสียผู้คนจะรับประโยชน์ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ขาดตายเนี่ยท่านก็เอานั้นมาเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็การอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการตายไปนี่เท่านั้นด้วยเหตุผลเท่านั้นไม่ใช่ด้วยการติด
1: เขาผู้ถูก
0: มันนี่มันเล่นออกเต็มมันก็จะทำอารัมยาอธิบายหนูเพื่อนก่อน

แสดงธรรมขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทางใจจะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้จะเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะนิมมะดันโนวัตุปัจเจโดตันหักขโยวิราโกนิพพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงความประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ธรรมนั้นจึงประเสริฐเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทแล้วได้นับถือท่านว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่านซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความแห่งภาษาเราจะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวดอนัตตลักษณะสูตรวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันธ์ 5ได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้านจิตใจวิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้ง5ซึ่งเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันไม่มีความบกพร่องในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์
พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ดุขังพันเตดุขังพันเตว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้นท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกำลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่านก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายในบทสุดท้ายท่านว่าสัมมปัญญายดัตถบังสัมมปัญญายดัตถบังคือรู้ตามเป็นจริงของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามความจริงของมันความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมีรากฐานอันลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้อย่างลงถึงความจริงแล้วย่อมปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาถอนตนขึ้นมาออกมาจากที่หลุมลึกที่คำว่าหลุมลึกก็คือความจมดิ่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปลให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนพากันเข้าใจแล้ววันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมแล้วการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันธ์จากตัวของเรานี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบ่นพิไรลำพันร้องห่มร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพินิจพิจารณาอ่านดูตัวเองธรรมของพระพุทธเจ้านั้นสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทงสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราดไม่มีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูสัทธาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกล้าหาญความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมดวงเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ผู้ลุ่มหลงงมงายตกอยู่ในที่หลุมลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันธ์เหล่านี้ให้พ้นเป็นอิสระภายในจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสาระของพวกเราทั้งสามรัตนะนี่แหละชาพุทธเราถืออย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิต
ตลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานานมีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจำนวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำทำไปตามบ้านตามเมืองทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทำไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระทัยการประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายเป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังแต่ว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาทให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไปหรือชาล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองมัวเมาให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระทัยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงประทานพระโอวาทให้เต็มพระทัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็มีสุภทาปริภาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลำบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวนเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบดังนั้นจึงเรียกรับสั่งให้เข้ามาแล้วประทานพระโอวาทย่อๆให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาระสุดท้ายเพราะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุภทาปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออกไม่ให้ยืดเยื้อเกินไปว่าเวลาของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้พูดภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิมสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้สุปัฏฐาปริภาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุถึงอรหัตผลปรากฏเป็นพระญาบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปัจฉิมสุดท้ายนะการแห่งปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมเพราะศาสนธรรมนั้นก่อนที่จะได้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนเต็มความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ทำอย่างย่อๆหย่อนๆไม่ทำแบบเล่นๆลูกๆคำๆสักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นการประกาศสั่งสอนโลกก็เช่นเดียวกันสั่งสอนแบบถึงพระทัยจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าขอให้คำนึงถึงตัวของเราเสมอเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเราได้มีความรู้ความเห็นอะไรบ้างพอที่จะเป็นสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นใจของเราในปัจจุบันก็ดีในวาระสุดท้ายก็ดีอย่าให้เป็นหลักปักขี้ควายเหลวๆไหลๆเหมือนอย่างว่าวมันเชือกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความสุขความเจริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาซะอีกแล้ววิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคำนึงให้มากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใครมีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลำดับท่านเรียกว่าอากาลิโกทำนั้นหาการหาเวลาไม่ได้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลำดับตามกำลังของตนของตนเสมอไปนับตั้งแต่นู้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าในแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านิยานิกธรรม
เป็นธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทำสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทำประชาชนหรือบุคคลพุทธบริษัทที่จะฟื้นตัวให้มีความราบรื่นดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวะและความเป็นอยู่ทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และวันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีแล้วผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวาสทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์แล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวลศาสนาต้องมีเหตุมีผลมาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลำดับเรื่อยมาท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้วคำว่าตรัสดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวแล้วเอามาสอนโลกดังนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบพระการใช้เองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่เคลื่อนคลาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่จะพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมสาวกทั้งหลายได้พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะลึกถึงความตายในตัวบ้างอย่างน้อย5หนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภก็จะไม่มากนักความโกรธก็จะไม่มากนักความหลงก็จะไม่มากนักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทำตัวให้เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวัยลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเฒ่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดว่าตั้งแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมันเถิดดีไม่ตีอยากจะใส่ส้นสูงขึ้นลำวงกับเขานั่นเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูป่าช้าคนเราถ้ามองดูความตายก็เท่ากับมองป่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงสถานที่จะรอก็ต้องรอถึงสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่ก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้นี่แหละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัวเองด้วยหลักธรรมให้ทำอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอู่ใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดับไปหมดก็ไม่ถึง5นาทีแหลกไปเลยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานที่ตามความต้องการได้เป็นประโยชน์มากนี่เราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่จะเป็นภัยต่อความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการมาก
จึงต้องทำอันตรายแก่ตนเสมอมีตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ำตั้งแต่ขวากแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคำว่าเสียนหนามนั่นคืออะไรก็คือความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหมและใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอำนาจวาสนากรรมเอามรรคผลนิพพานไว้ในเงื้อมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดการห่วงห้ามทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่4ประการแยกออกเป็นด้านละ2ทุกข์กับสมุทัยสมุทัยคือกิเลสตัณหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสภาวะเหล่านั้นครอบคลุมหัวใจขึ้นโดยลำดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดำเนินไปตามทางมรรคทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดำเนินมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมเขาแล้วย่นเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคำว่ามัชฌิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคำว่ามัชฌิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชฌิมาอันใดที่ขัดกับมัชฌิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเช่นทุกสมุทัยนี่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเมื่อผู้ดำเนินมัชฌิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมะย่อมค่อยหมดไปเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ทำหน้าที่ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคเป็นผู้พาเดินหรือเป็นตัวเหตุให้ทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกข์ไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเองเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่ดีกำลังจนกิเลสไม่ตัวใดไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปถามหานิพพานเราไม่ต้องไปถามหามรรคหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมรรคเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผลเรานั่นแหละเป็นผู้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคนี่แหละได้เป็นศาสดาของโลกก็พระมัชฌิมาปฏิปทาของพระองค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ก็พระมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ขวากแก้หนามทั้งหลายอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเวลานี้ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับครั้งพุทธกาลกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วที่นี่มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนำมาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามันคิดแสบสายไปที่ไหนบ้าง
ได้ประโยชน์อะไรบ้างเราไม่เคยคำนึงคำนวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั่นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงสอนมาให้เราให้เราได้ดูตัวของเราโอปนายิโกให้น้อมเข้ามาดูเห็นคนอื่นตายแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ท่านเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีป่าช้าตีกราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสงสารไปโดยไม่มีป่าช้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง4บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีท่านว่าตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปเกิดมาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนเต่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงทานการกุศลเลยตายก็ตายไปแบบนั้นนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วสว่างไปเบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรต่อมาเราได้สลับตับฟังได้อ่านหนังสือหรือฟังเทศครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญแล้วบำเพ็ญตนโดยลำดับเลยกลายเป็นผู้สว่างไปนี่อันหนึ่งแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมครั้นเวลาจวนตัวเข้ามาเรือเลยล่มบาดจอดเขาว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่เมื่อเวลาจะตายเลยคว้าอะไรไม่ได้คือคว้าต่างๆน้ำเหลวประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียซะตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงผนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่าสว่างนี้มีหลายชั้นตามขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติกำลังความภาคเพียรการบำเพ็ญของเราคำว่าสว่างไปนี่สว่างถึงขั้นสุดยอดก็มีเช่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็มีเนี่ยเช่นท่านอนาคาก็มีสกิทาคาก็มีโสดาก็มีเป็นกัลยาณชนก็มีอย่างพวกเราทั้งหลายไม่ได้ขั้นนั้นก็ตามเราก็เป็นกัลยาณชนเป็นผู้มีคุณงามความดีเป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่น่าดูดดื่มภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเพียงกรุณาสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อนอยู่ในบ้านก็รู้สึกร่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็ร้อนเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้ไปที่อุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลคำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบำเพ็ญบุญและการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญยังไงละบาปละอย่างไรไม่สามารถทำได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราชญ์ศาสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราชญ์แล้วเราจะประพฤติตามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสั่งสอนโลกได้ทั้ง3โลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเราเพียงจะปกครองเราประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีเรายังไม่สามารถจะปกครองเราได้
จะกำจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีแก่ตัวจากตัวของตัวเองก็ยังไม่สามารถเนี่ยประคับประคองตนไปก็ยังล้มลุกคลุกคลานเราจะว่าจะปกครองคนอื่นได้เลยเราเองยังปกครองตัวของเรายังไม่ได้ยังพามันล่มจมชิบหายไปได้มีอยู่มากมายกายกองนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดคำใดออกมาตรัสคำใดออกมาจริงทุกคำจึงเรียกว่าสวัสดิ์ขาตธรรมไม่มีคำโกหกหลอกลวงเกี่ยวปนอยู่แม้ 1% เลยคนธรรมดาสามัญเรานี่พูด25คำนั้นจะปลอมไปแล้วอย่างน้อย5คำพูด100คำนี่ปลอมไปแล้ว20คำเป็นอย่างน้อยปลอมเพราะอะไรก็เพราะความลุ่มหลงก็เพราะใจมันปลอมใจไม่ได้จริงไม่ได้รู้จริงเห็นจริงพูดออกมาถูกบ้างผิดบ้างเรียกว่างูปลาปลาจะว่างูจริงก็ไม่แน่ใจว่าตาจริงก็ไม่แน่เอางูปลาปลาเอามันฟาดมันทั้งสองเลยแล้วมันก็ได้ของปลอมมาแล้วไม่ได้ของจริงเมื่อตะกี้นี้ได้ยกภาษิตขึ้นมาว่าเป็นยอดแห่งธรรมนั่นยอดยังไงว่ามรณิมรโนทำยังความเมาให้สางเราเมาอะไรนะแล้วทำอะไรที่จะมาทำความเมาให้สางพระพุทธเจ้าเป็นผู้สางแล้วจากความรุ่มความหลงทั้งหลายพระสาวกท่านสางแล้วจากความรุ่มหลงทั้งหลายถึงความพ้นทุกข์แล้วพวกเราเต็มอยู่ในความรุ่มหลงหาความสางไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนับตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตยังจะมัวเมาอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงมัวเมาเกาหมัดมันเป็นยังไงมันดีไหมพวกเรามันเต็มด้วยของอย่างนี้มรณิมาโนคือทำที่ยังความเมาให้สางได้จากถึงขั้นแห่งความเมื่อยสุดวัตถุปัจเจโดตัดเสียซึ่งวัตตะความหมุนเวียนเวียนเกิดเวียนตายซึ่งเป็นการเวียนเอากองทุกข์ปล่อยทุกข์นี้แล้วแบกทุกข์นั้นปล่อยทุกข์นั้นแบกทุกข์ในภพนี้ปล่อยทุกข์ในภพนี้แบกทุกข์ในภพนั้นเป็นมาอยู่นี้ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าวัฏจักรคือความหมุนของสัตว์ที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงวัตถุปัจเจโดนั้นตัดออกเสียซึ่งความหมุนทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงจิตไม่มีหมุนอีกต่อไปแล้วนั่นเรียกว่าวัตถุปัจเจโดตันหักโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยากอันมันเป็นเครื่องก่อกวนให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลาอิ่มพอได้เลยเพราะตันหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่าตันหาไม่มีความพอเลยรับทานข้าวอิ่มแล้วหัวใจมันไม่อิ่มมันอยากนั้นอยากได้นี้อยากได้นั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าตัณหาคือความบกพร่องอยู่ตลอดเวลานี่ตัณหักขโยพระพุทธเจ้าตัดได้หมดไม่มีอะไรเหลือเลยพระสาวกท่านตัดได้หมดด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมวิราโคสิ้นแล้วซึ่งความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งปวงที่มีในโลกนี้ขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเหลือภายในพระทัยภายในใจของพระพุทธเจ้าและสาวกเลยท่านถึงเรียกว่าวิราโคนิโรโธดับสนิทเรื่องกองทุกข์มากน้อยที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนั่นเรียกว่านิโรโธนิพพานังนั่นถึงละที่นี่ถึงนิพพานเนี่ยเมื่อถึงนิพพานแล้วก็เป็นอันวันแล้วเท่านั้นอย่างท่านอาจารย์สั้นท่านเคยแสดงเราก็เคยได้ยินท่านพูดท่านพูดให้พวกเราฟังได้อย่างง่ายๆถ้าจะแปลให้ลึกซึ้งกว่านั้นพวกเราทั้งหลายจะแปลจะไม่เข้าใจท่านก็แปลเอาอย่างง่ายๆพวกเราทั้งหลายฟังบรรดาผู้ใดที่เคยได้ฟังธรรมจากท่านคงจะได้ฟังศัพท์นี้ว่านิพพานนิพพานนั้นแปลว่าอะไรท่านว่าก็อะไรมาผ่านก็หนีบเอาหนีบเอาหนีบเอาหมดความโลภก็หนีบมันความโลภมาผ่านก็หนีบมันเสียความโกรธมาผ่านก็หนีบมันขาดไปเลยความหลงมาผ่านก็หนีบมันอะไรมาผ่านก็หนีบมันหมดจึงเรียกว่านี้เป็นนิพพานท่านว่างั้นนั่นฟังสิเราเคยหนีบไหมล่ะไม่เคยหนีบมีแต่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆจนเกิดความทุกข์ความลำบากแก่ตัวของเรานั่นแหละนี่ได้ยกที่ว่ายอดธรรมนี่หมายถึงอย่างนี้การที่จะถึงยอดธรรมนี้ต้องอาศัยความขวนขวายความอุตสาห์พยายามเราเป็นผู้รับผิดชอบของเราตลอดเวลาไปเกิดในภพใดชาติใดก็ตามความทุกข์ความสุขมีมากน้อยเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งนั้นแล้วเราจะปล่อยตัวของเราโดยหาเหตุหาผลเพราะอาศัยความรื่นเริงบันเทิงความอยากเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลนั้นเข้ามาบังคับจิตใจหรือให้ฉุดลากจิตใจไปนั้น
ไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี่เลยเราจึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกข์ทั้งทางกายทุกข์ทั้งทางใจทุกข์ทั้งบัดนี้ทุกข์ทั้งอนาคตข้างหน้าและทุกข์มาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะไปลบล้างมาได้คำว่าบาปผลของบาปคือความทุกข์ทุกข์มีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกข์ได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี่ทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงลบบุญคือความสุขความสุขก็มีอยู่ในโลกประจำตลอดมาแล้วเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักขุญาณอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์นำจึงนำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระทัยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเรามันเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเอาเส้นหน้าผากแตกไปนั่นสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวตอเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั้นคือคนไม่เห็นเนี่ยผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะลงนรกเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความด้นเดาของเรามันก็จะพาด้นเดาไปอีกให้เกิดความทุกข์ความลำบากก็คือเราผู้ด้นเดานี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือพระบรมศาสดาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรานี้เห็นแต่กลางวันกลางคืนมามืดตื้อตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกโลกทั้ง3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์ท่านสามารถทราบหมดแล้วเหตุใดจึงจะไม่ทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวักขาตธรรมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครนอกนั้นเป็นแต่คนมีกิเลสทั้งนั้นตัวเราเองก็เชื่อเราไม่ได้มันโกหกเราตลอดเวลาแม้ที่สุดเอายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งภาวนามันจะหาอุบายโกหกแล้วนะจอมโกหกตัวเองก็คือเราพอจะเริ่มภาวนานี่มีไม่ได้นะนี่วันพรุ่งนี้จะต้องทำงานหนักนะนั่งมันเหน็ดเหนื่อยแล้วทำงานพวกนี้ไม่ไหวนะเป็นนั่งโง่สับประโกงโง่ห่วงอยู่แย่นะงั้นนอนซะดีกว่ามันก็ดีกว่าไปอย่างนั้นเพราะมันหลอกให้นอนซะดีกว่าจะไปวัดไปวาก็กลัวเสียเวลาจะทำบุญให้ทานได้ก็กลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองบนเวลาเจ้าของกินไม่กลัวสิ้นกลัวเปลืองเนี่ยพี่นาสิเนี่ยถ้าว่าจะไปทางดีมันหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนกันนี่หลักสำคัญท่านจึงสอนให้เรียนตัวของเราดูตัวของเราวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปในทางผิดหรือทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบก

ที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระใหญ่น้ำไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ำจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมดนี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรจะไหลลงในจิตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตภาวนาให้ดีอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมามากมากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นรักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวนานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนให้ภาวนาภาวนาอะไรพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกบ้างเราพยายามทำวันหนึ่งมันมีว่าง24ชั่วโมงทำไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทำได้เราทำงานอื่นเราทำไมมีเวลาเอายกตัวอย่างใกล้ๆทำไมไม่มีเวลาจริงๆหรือไม่มีจริงจนหาช่องว่างไม่ได้จริงหรือบนเวลาตายทำไมมันมีเวลาถ้ามันไม่มีเวลามันตายได้ทำไมเนี่ยก็บนเวลายังมีชีวิตอยู่ทำไมหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ว่าเราโง่ต่อความโกหกของเราไหนเราย้อนเข้ามาอย่างนี้มันก็ทันกิเลสแล้วเราก็ทำได้เนี่ยนึกพุทโธพุทโธนึกเพื่ออะไรคือจิตของเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นให้ใจของเราได้ยึดอยู่กับนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์มีความรู้สึกมีสติประคับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะนั้นจิตใจของเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคำบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแกงเนี่ยผักอยู่ที่โน่นพริกอยู่ที่โน่นน้ำปลาอยู่ที่โน่นเนื้ออยู่ที่โน่นปลาอยู่โน่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นมันก็วุ่นตัวเองกวนตัวเองหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่กิริยาที่แสดงออกของจิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าภาวนานึกพุทโธพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทำอยู่ด้วยความไม่เผลอสติในคำว่าพุทโธธรรมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสตินั่นแหละคือการทำงานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลำดับ เมื่อใจของเราได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแหละเรียกว่าเราได้เห็นความสุขเมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทำไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแต่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทำความพยายามต่อไปเรื่อยหลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลอลงไปละเอียดลอลงมากเท่าไรยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนความประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ดังที่เราคาดหมายกันความประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผาลนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้ถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กราบเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ท่านรู้ถึงนี้มหาสติมหาปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญาถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตาโกจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นธรรมชาติอันเป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอำนาจของสติ

ปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจะเรียกว่าธรรมทั้งดวงก็ได้เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ถูกธรรมก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ขัดข้องเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะเรียกว่าเราถึงแล้วมรรคนิพพานก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี่อำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเราเคยอ่านตั้งแต่ในหนังสือตัวของเรามันเป็นหมายสติปัญญาถ้าเราจะทำให้เป็นทำไมจะไม่เป็นพระเจ้าทำทำไมเป็นได้ท่านสอนทำไว้เพื่อมนุษย์เพื่อพวกเราทั้งหลายเหตุใดเราจะไม่สามารถถ้าเราถ้าพุทธบริษัทเราไม่สามารถจะปฏิบัติทำแล้วของพระเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้ทรงศาสนาไว้เมื่อไม่มีใครเป็นผู้ทรงศาสนาแล้วก็ไม่มีใครทรงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็จะทรงตั้งแต่กองทุกข์ว่าไงนี่ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิปันโนอุทุญญาญาสามิกิเถอะทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของเราขึ้นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องถามใครไม่มีสิ่งใดอันใดในโลกนี้จะมีอำนาจวาสนามากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบได้บรรลุนอกจากกิเลสตัณหาสวะซึ่งเป็นตัวสำคัญกีดขวางอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกออกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปหมดไปหมดไปแล้วคำว่ามรณิมรโนวัตตุปัจเฉโดตันหักขโยวิราวิราโกนิพพานังเราจะไม่ไปถามใครเพราะอันนั้นเป็นชื่อตัวความจริงๆเราทรงไว้แล้วคือตัวเราเองความบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของเราแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่หัวใจเวลาพ้นจากทุกข์แล้วจะไปหานิพพานที่ไหนท่านไม่ไปท่านไม่หาจะหาอะไรถ้าหาก็หลงสิเมื่อรู้แล้วไม่ต้องหาอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกท่านยังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิ่มนี่เมื่อรู้แล้วเต็มที่แล้วก็จะไปหาอะไรถ้าหาก็หลงทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดพระพุทธเจ้าชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดสาวกชั้นนั้นเพราะเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นกันพระเจ้าอยู่ภายในจิตใจนี่แหละตถาคตแท้ส่วนพระสรีระของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี้แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจนัตติเซโยวปาปโยไม่มีความยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายเป็นผู้สม่ำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามสติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากท่านเจ้าคุณราชวรคุณวัดอโศการามพาคณะมา อุทิศถวายส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอำนาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ตามก็ได้เกียรติเวลามาและแสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตกบกพร่องไปในแง่ใดก็ตามหวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เมื่อยไหม

0: แต่ก็ไม่ไปไหนเหตุจำเป็นมีก็ต้องดำเนินตามหลักพระวินัยคือสัตตาหะกรณียกิจที่ควรจะไปได้มีเจ็ดวันนั่นบอกบิดามารดาป่วยเพื่อนฝูงสาธมิกครูหรืออาจารย์ป่วยท่านก็บอกไว้ตามหลักพระวินัยวัดวาวาดจำรุดมากจนจะหาที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ไม่ได้เช่นศาลาโรงฉันเป็นต้นไปหาไม้มาทำมาซ่อมแซมสัตหาไปได้แล้วก็มาค้างวัดคืนหนึ่งแล้วออกไป7วันกลับมาหรือพวกศรัทธาญาติโยมที่เป็นศรัทธาใหม่พระมหากษัตริย์นี่ก็ไปได้7วันสิ่งที่ควรจะอนุโลมนั้นท่านก็บอกว่ามีก็เพิ่งอนุโลมตามนี้เดี๋ยวไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้หน้าในหลังดูไม่ได้นะเราไปนักสัตหะไปเรื่อยไปเรื่อยสัตหะรู้สัตหะแล้วไม่ทราบว่าสัตหะอะไรเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ไปมันมีแล้วนะทุกวันปรากฏแล้วทั้งที่เป็นครูเป็นอาจารย์นั่นแหละเห็นได้อย่างชัดเจนเราจะว่าขวัญพาทราบก็ตามหรือจะว่าคงไปคงมาก็ตามเหตุผลมียังไงทำยังไงเราพูดตามนั้นเลยไม่น่าเลื่อมใสเราว่าบอกว่าไม่น่าเลื่อมใสผิดแล้วว่าผิดเลยเรื่องครูเรื่องอาจารย์เราเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมกับวินัยเรื่องหลักธรรมหลักวินัยสำคัญมากทีเดียวเคารพตรงนี้ถึงเคารพอาวุโสปันเตก็ตามก็ต้องมีเป็นผู้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันพอที่เป็นอาวุโสปันเตได้โดยสมบูรณ์แล้วควรกราบไหว้บูชาซึ่งกันและกันเคารพกันซึ่งกันและกันก็ถือในหลักเกณฑ์ของธรรมวินัยเป็นเหตุเป็นเกณฑ์ไม่ใช่จะมาอาวุโสมาบทมาละลายภาษาแล้วบอกอาวุโสให้กราบให้ไหว้เลยอย่างนั้นไม่ได้ในหลักวินัยยังมีอายุต้อง60ภาษายังต้องมาขอบนิสัยต่อผู้มีภาษาน้อยกว่านั้นนะคือไม่สามารถที่จะรักษาตนได้อายุภาษาจึงไม่สำคัญหลักวินัยนั่นแหละจะมีอะไรกฎเกณฑ์คณะสงฆ์ลักษณะปกครองอะไรขึ้นมาทุกวันเนี่ยเพราะเรื่องการประพฤติมันพิสดารไปเรื่อยการประพฤติของพระของเณรเราเพราะฉะนั้นต้องมีเรื่องกฎกระทรวงบ้างข้อบังคับกฎกติกาอะไรลักษณะปกครองสงฆ์มีมาเพื่อปกครองหลักใดก็ตามแต่ต้องไม่เข้าไปกระทบกระเทือนหรือไม่ทำความเสียหายต่อหลักธรรมหลักวินัยเนี่ยก็บอกไว้แล้วหลักเหล่านี้ถึงจะมีขึ้นมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ต้องไม่ทำลายหรือไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อหลักพระวินัยเป็นสำคัญท่านว่าอย่างบัญญัติหรืออย่างมีกฎข้อบังคับให้มีตั้งอุปชายะนี่เหมือนกันนะตั้งตามเขตตามเขตตามภาคใครอยู่ในเขตไหนอำเภอใดตำบลใดควรจะมีอุปชาเพื่อไม่ลำบากในการสมบทของคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ตั้งอุปชาตั้งทางโน้นก็ให้บวชทางโน้นตั้งที่ไหนก็ให้บวชทางโน้นทางโน้นผู้ไม่ได้ตั้งก็ไม่เป็นอุปชาหมายอย่างนั้นคือผู้ไม่ได้ตั้งเป็นอุปชาแล้วก็ไม่เรียกอุปชานี่ความหมายของการตั้งขึ้นเมื่อภายหลังนี้ว่างั้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะบวชนี้จะบวชนี่จะผิดไหมนี่เป็นปัญหาหนึ่งขึ้นมาพระวินัยผิดไหมพระวินัยว่าไงเนี่ยเอาพระวินัยเป็นเกณฑ์เลยคือพระวินัยพระที่บวชตั้งแต่10พรรษาขึ้นไปแล้วสามารถที่จะเป็นอุปัชฌายะได้เนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละถ้าสมมุติว่าเกิดมีผู้บวชขึ้นมาหรืออย่างผมนี่มีความจำเป็นที่จะบวชคุณบุตรสุทธาผู้ใดก็ตามผมบวชขึ้นมานี่สงฆ์จะรับรองไหมนี่มันเป็นข้อหนึ่งขึ้นมานะนี่ผมพิจารณาหรือผมพูดออกมาเพื่อให้หมู่เพื่อนใช้ความพิจารณาหรือได้พิจารณาตามเหตุผลนี้เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยต่างหากนะไม่ใช่ผมจะเป็นผู้ร่วงเกินธรรมวินัยคือพูดตามความมันมีหลายแง่หลายทางคือจะถือว่าถ้าเป็นอุปชาได้ตั้งให้เป็นอุปชาแล้วถึงจะบวชได้ถ้าไม่ได้ตั้งเป็นอุปชาแล้วบวชก็เป็นโมฆะอย่างนี้จะเป็นโมฆะจริงๆหรือนั่นเมื่อหลักวินัยมีอยู่นี่หลักวินัยท่านบอกผู้มีอายุ10พรรษาขึ้นไปแล้วเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยด้วยดีมีสัมมาคารวะมีอาจาระดีเป็นที่เคารพเริ่มใสของพ่อเนรและประชาชนแล้วผู้นั้นเป็นอุปัชฌาย์ได้โดยไม่ต้องตั้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยนี่คือพระวินัยตั้งเองหรือศาสดาตั้งเองก็ได้ พราะศาสดาเป็นผู้บัญญัติไว้มันมีข้อแม้อยู่อันหนึ่งแต่นี้เพื่อเคารพกันเพื่อเคารพที่เป็นอุปชาได้ตั้งแล้วก็ให้บวชกันไปแล้วไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปดื้ออะไรหรือว่าไม่ไปกีดไปขวางหากว่ามีความจำเป็นที่จะทำก็ทำได้นี่เพราะพระวินัยยืนยันอยู่แล้วองค์ศาสดาเองเป็นผู้บัญญัติอย่างนั้นอันนั้นตั้งขึ้นเพื่อหลังตั้งขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับพระวินัยไม่ลบล้างพระวินัยนี่ถ้าสมมติว่าผู้ที่มีอายุพรรษาได้ล่วงสิบไปแล้วเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยได้เป็นบวชคุณบุตรองค์ใดก็ตามคนใดก็ตามขึ้นมาเป็นพระจะเป็นพระได้ไหมนี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นการลบล้างพระวินัยข้อนี้นี่ต้องเป็นได้จึงไม่ลบล้างพระวินัยข้อนี้แต่ท่านไม่ทำกันเพราะเคารพในกฎนี้ไม่ทำนั่นเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าจะบวชไม่ได้เลยพระวินัยมีอยู่ทำไมบวชไม่ได้ศาสดาแท้ๆเป็นผู้ตั้งเป็นผู้บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นพวกคณะสงฆ์เราสุดท้ายแต่หลังมาตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นความวุ่นวายเกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้พระมันโลภมากเป็นอุปชาจะมีแต่คอยจะกินน่ะจะว่าไงไม่ใช่อุปชาด้วยความเมตตาสงสารคุณบุตรสุดท้ายแต่หลังไม่ได้ทำด้วยความเมตตาสงสารแต่ผู้ที่ทำด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้หวังโลภโลเลอะไรเลยตะบวชตามหลักพระวินัยทำไมจะเป็นไปไม่ได้นี่อันนี้ที่เป็นข้อคิดแต่สำหรับเราเองเราแน่ใจว่าได้ทั้งนั้นไม่มีใครตั้งก็ตามพระวินัยตั้งแล้วนั่นพระวินัยตั้งแล้วคือศาสดาตั้งแล้วบวชได้แต่ท่านไม่ทำเพราะเคารพในกฎนี้แล้วกฎนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่ท่านบวชมาเท่าไหร่แล้วไม่ทำความเสียหายมันเป็นกฎเป็นระเบียบอันดีงามซึ่งควรเคารพเราจึงเคารพเรื่อยมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงเคารพในกฎนี้เรื่อยมาพูดเป็นข้อคิดให้น่าสงสารเลยคิดแค่ไปอุตริไปทำนะนี่เราทำเป็นเรานั่นคือเป็นแง่คิดแห่งพระวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองมีการเข้าพรรษาส่วนที่จะทำก่อนก็บิณฑบาตสมาทานบิณฑบาตเป็นวัดไม่รับสิ่งของที่ติดตามมาภายหลังมาถวายที่สลงสลานี่เข้าในเขตวัดแล้วก็อันนี้มีมาแต่เช้าก็ต้องทำตั้งแต่เช้าส่วนการอธิษฐานอันนี้ก็มาทำตอนเย็นไม่มีอะไรขัดข้องส่วนใดที่จะทำแต่เช้าก็ทำไปเสียนั่งบิณฑบาตเมื่อเช้านี้เราก็ทำแล้วนะนี่มีเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งไปเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อดัดความโลภของเรานั่นแหละดัดกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจมันหาความพอดีไม่ได้มีแต่ความหิวความโหยความโลภโลเลในอาหารในจตุปัจจัยทายทานทั้งหลายไม่มีเมืองพอเรื่องของกิเลสนี้เข้าตรงไหนเหยียบย่ำตรงนั้นทำลายตรงนั้นไม่มีคำว่าส่งเสริมสิ่งนั้นๆให้ดีส่งเสริมคนให้ดีมีแต่ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้ดีส่งเสริมพระให้ดีเพราะฉะนั้นพระผู้ใดองค์ใดเป็นผู้รักเป็นผู้เลื่อมใสเป็นผู้เชื่อมั่นคงในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าผู้นั้นแหละธรรมจะเจริญในผู้นั้นผู้นั้นแหละจะเป็นผู้มีธรรมจะเป็นผู้เจริญกิเลสมันไม่ทำคนให้เจริญนั่นนี่จะทำให้เสื่อมให้เสียทำพระทำประชาชนใครก็ตามคุณจะชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะทำคนให้ดีได้เลยมีแต่ทำคนให้เสียลงไปเรื่อยแต่อำนาจของมันรุนแรงแล้วมันจึงบังคับให้โลกจำยอมมันนอกจากจำยอมแล้วยังให้สรรเสริญมันยินยอมมันเลียแข้งเลียขามันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่พูดตามหลักธรรมชาติเราไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามโลกเราเกิดในโลกพ่อแม่เราเป็นโลกเราเกิดมาก็เป็นโลกแต่เราได้ออกมาเพื่อปฏิบัติศาสนาได้พิจารณาค้นคว้าตามหลักตามเกณฑ์ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงอยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละหลายและแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความรู้ความเห็นในแง่ใดซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติทำไมเราจะพูดไม่ได้ในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติจริงๆแล้วกิเลสจะไม่ให้คุณแก่ผู้ใดที่แสดงคุณออกมามากมาน้อยมีแต่เรื่องของธรรมทั้งนั้นที่แทรกออกมาแฝงออกมาเล็ดลอดออกมาแสดงทั้งๆที่กิเลสมันมีอำนาจแผงฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเรียกว่ามีอิทธิพลมากตลอดกาลสถานที่เวลานั่นเองตลอดภพตลอดชาติไหนๆกิเลสมีอิทธิพลมากอยู่ตลอดนี่จึงว่าจำต้องยอมมันยอมมันแล้วก็ดอกนั้นยังชมเชยมันอีกโดยไม่รู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าเราชมเชยด้วย เหมือนกับเขาประจบประแจงกันเพื่อนั้นเพื่อนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เพียงประจบประแจงนะมันเป็นในหัวใจจริงๆมันคล้อยตามจริงๆมันเชื่อมันยินดีมันเลื่อมใสมันพอใจในวิธีการแห่งการแสดงออกของกิเลสการผลักดันของกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามมันทำให้สัตว์โลกพอใจได้ทั้งนั้นถ้าลงทำให้สัตว์โลกไม่พอใจแล้วใครจะไปติดมันใครจะไปเกี่ยวข้องกับมันต้องแยกตัวออกได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่นี่ก็ที่แยกตัวออกไม่ได้ก็เพราะว่าเรากับมันมันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกไม่ได้เลยนี่นะเราถึงไม่รู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็ปิดไม่ได้อีกนะเนี่ยนี่ขั้นที่ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เราพูดถึงขั้นไม่รู้ขั้นเรามืดมิดปิดตาถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาปิดใจปิดความคิดทุกด้านออกไม่ให้ออกในเป็นอาจเป็นธรรมไปเลยถ้าออกเป็นกิริยาการของมันทั้งนั้นทั้งหมดออกเป็นของมันเลยแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยเนี่ยเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นจริงๆใจดวงนี้แหละก็เหมือนอย่างสถานที่นี่แหละเวลานี้มันมืดนี่แล้วเหมือนกับมันจะไม่แจ้งแต่ขอให้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดูสิความมืดมันหายไปไหนความสว่างมันจ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วที่นี่อะไรสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ยังไงมันก็เห็นหมดนั่นแหละเมื่อความสว่างมีขึ้นแล้วมันนี่เรื่องกิเลสก็คือความมีความจริงของมันประเภทหนึ่งมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเมื่อปัญญาได้สว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจมันก็มองเห็นเป็นดลหลับตำราและมองเห็นหมดรู้ปูโปร่งไปหมดท่านนี้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ยหลายครั้งหลายหนปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าซ้ำๆซากๆหัดเราอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วสุดท้ายมันก็สว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาแล้วเวลาเข้าสุดท้ายปลายแดนจริงๆสว่างจ้าขึ้นหมดรอบตัวเลยที่เด็ดตัวไหนจะมาหลอกได้ที่นี่มันไม่มีอะไรที่จะมาหลอกได้เพราะปัญญาเหนือแล้วมองเห็นตัวมันแล้วตอนตัวไหนเป็นพิษจะไปว่ามันเป็นคุณได้ยังไงก็เห็นได้ชัดอยู่ด้วยปัญญาแล้วสลัดกันปัดกันออกหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะรู้ทีนี้มันอกมันออกมาในแง่ใดกิเลสทำไมจะไม่รู้แต่ก่อนนั้นไม่รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้ปิดไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องของกิเลสมันแทรกมันแซงมันมีอำนาจมีบทบาทมากทีเดียวภายในจิตใจจะทำอะไรก็ตามธรรมชาติอันนี้จะต้องแฝงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสวมรอยเข้าไปไม่ให้เรารู้สึกเลยทีเดียวแล้วภูมิใจด้วยนะในกิริยาการกระทำของตนเองและภูมิใจโดยไม่รู้สึกตัวว่ากิเลสแทรกเข้าไปให้ภูมิใจไม่รู้เลยมาถึงขั้นมันรู้นั่นแหละเมื่อรู้มันหมดแล้วนั่นยิ่งชัดเจนจริงมันจะมาเล่ไหนเหลี่ยมไหนคมไหนอุบายใดมันรู้ไปหมดตั้งแต่เพียงกระดิกขึ้นมามันก็รู้แล้วกระดิกออกมาจากแง่ใดมุมใดของกิริยาของผู้ใดมันก็รู้ส่วนในของจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมันจะอะไรมาแสดงมันหมดจึงเรียกว่าหมดแล้วให้โกรธขนาดไหนมันก็โกรธไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะมาให้โกรธแน่จะให้หลงเนี่ยมันก็หลงได้ไงก็รู้ๆอยู่นี่จะเอาอะไรมาหลงนี่แหละที่นี่บอกมันหมดไม่งั้นท่านไม่เรียกว่าหมดค้นหาอะไรมันก็ไม่เจอค้นก็รู้ว่าค้นเสียเนี่ยจะค้นหาอะไรของไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแล้วไปค้นหาทำไมเนี่ยก็รู้เสียเวลามันมีไม่ได้ค้นมันก็มีเวลามันมีค้นไปค้นมาไม่เจอก็มันก็เจอเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วไม่มีค้นเท่าไรก็ไม่มีแล้วรู้ด้วยว่าค้นก็รู้อยู่แล้วอย่าไปหลงอะไรนี่ถึงขั้นถึงภูมิที่มันรู้มันเป็นอย่างนั้นจิตดวงที่ว่านี่แหละดวงนี้เป็นตัวยืนยันเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเกิดเรื่องตายไม่มีตัวใดกิเลสซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติมันแทรกมันสิงอยู่ในจิตดวงนี้เท่านั้นไม่แทรกไม่สิงอยู่ในอันใดเลยในวัตถุเต็มโลกธาตุนี้ไม่มีจิตจะไปแทรกอยู่กับอันใดโอ้กิเลสไปแทรกกับมันไหนแทรกอยู่กับจิตแล้วพาให้จิตนี่แหละเข้าไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ร่างนั้นร่างนี้เนี่ยสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเพราะมีบาปแห่งกรรมที่อำนาจของกิเลสและอำนาจของธรรมต่างอันต่างยื้อแย่งแข่งดีกันทำงานภายในหัวใจของเราหรือของสัตว์โลกนะกิเลสมันมีอำนาจมากกว่ามันก็พาทำสัตว์มันก็พาสัตว์โลกให้ทำชั่วมากมีธรรมอยู่ภายในแทรกอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนั้นถึงกิเลสจะมีก็ตามธรรมก็มีอำนาจมีโอกาสที่จะแทรกทำความดีสำหรับตนนั่นแหละ ผลจึงปรากฏขึ้นสูงสูงต่ำต่ำมาดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพบสูงพบต่ำบ้างนี่พบนั้นพบนี้ย้ายพบย้ายภูมิไปจุดที่นั่นที่นี่หาความแน่นอนไม่ได้ก็เพราะวาระแห่งกรรมที่เราทำนี่ทำด้วยความไม่มีกฎมีเกณฑ์แล้วมันจะหาความแน่นอนได้ยังไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมามันก็เป็นลักษณะของเหตุที่ทำหาความหากฎเกณฑ์ไม่ได้นั่นแหละ ก็เป็นไปตามวาระของกรรมความดีมันก็มีถึงวาระทำดีมันก็ทำถึงวาระทำชั่วมันก็ทำผลของความชั่วความดีจึงผัดเปลี่ยนกันให้ผลเรื่อยมาในจิตดวงเดียวกันนั้นนี่เป็นข้อยืนยันนี่เป็นความจริง 100% ในจิตดวงแต่ละดวงละดวงนี่ไม่มีบ้างแห่งการเกิดตายมีทางเดินอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเกิดตายเกิดตายเรื่อยสูงต่ำสูงต่ำนั้นมันเป็นเงาเป็นเงาเทียมตัวไปแล้วสูงต่ำสูงต่ำเพราะวิบากเป็นเงาแฝงอยู่ในจิตนั้นวิบากคือดีชั่วมันแฝงพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิด พื้นแน่นอนที่สุดคือว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาระตัวเชื้อนี่แหละฝังพาให้เกิดนี่เป็นพื้นฐานเลยอันนี้แล้วเกิดเป็นอะไรบ้างนี่เกี่ยวกับเรื่องวิบากดีชั่วพาให้เป็นไปสัตว์แต่ละวิญญาณแต่ละดวงละดวงจึงไม่ว่างจากความเกิดจึงไม่ได้อยู่เป็นสุขโดยอัตโนมัติโดยอิสระเลยมีอย่างนั้นโดยกันหมดใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้และจะเป็นต่อไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเข้าไปทำลายคืออะไรคือธรรมนั่นล่ะธรรมเป็นสิ่งที่จะทำลายภพทำลายชาติทำลายชั่วให้ดีทำลายสุขให้เป็นทุกข์ให้ทำลายทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นมาเรื่อยๆเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันไปเพราะอำนาจแห่งความดีนี่เท่านั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งความชั่วความชั่วจะไม่เปลี่ยนชั่วเพื่อความทุกข์ความทรมานเลยถึงท่านเนาะไม่ว่างเรื่องจิตไม่ว่างเอาคำพูดอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเข้าไปในหัวใจแล้วให้ปฏิบัติจิตดวงนี้เอาเริ่มตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความสงบจะเป็นยังไงเปลี่ยนสภาพของตัวอย่างไรบ้างท่านว่าจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบจิตเยือกเย็นจิตไม่วุ่นวายจิตสบายเป็นยังไงท่านเขียนไว้ในปริยัติเขียนไว้ในชื่อในตำรับตำราแล้วความจริงจะมาอยู่กับอะไรมาอยู่กับจิตเพราะมาอยู่กับผู้ปฏิบัตินี้ก่อนผู้ปฏิบัติเหตุเป็นยังไงปฏิบัติเพื่อจิตเมื่อผลปรากฏขึ้นมาต้องปฏิบัติมันต้องปรากฏที่จิตมีความสงบที่ใจเย็นที่ใจสบายที่ใจนี่เราเห็นแล้วดูเห็นที่ใจนี่แหละมันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งกว่าเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นไหนอันนี้แจ้งมากทีเดียวชัดมากตาใจพิสดารมากนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ตามวิสัยของตนเท่านั้นไม่เลยวิสัยไปได้เลยตามีวิสัยที่จะดูก็ให้เห็นตั้งแต่รูปสีแสงต่างๆหูมีเป็นวิสัยที่จะทราบเสียงก็มีเท่านั้นไม่เลยจากขอบเขตนี่เลยดังนี้เป็นต้นนะตาหูจมูกลิ้นกายนะมันมีหน้าที่รับสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตามหน้าที่ของตนของตนท่านจึงว่าอินทรียังความเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินเป็นต้นนี่นะท่านว่าเป็นใหญ่อินทรีย์ประกอบความเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แต่ละอย่างไม่ก้าวกายกันหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของตัวเช่นสัมผัสสัมพันธ์ก็กายรู้แต่มันได้เพียงแค่นั้นไม่พิสดารเหมือนจิตนี่พิสดารมากทีเดียวสิ่งที่เห็นตาไม่เห็นจิตเห็นได้นั่นหูไม่ได้ยินใจได้ยินนี่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์จิตสัมผัสได้ทั้งนั้นนั่นฟังสิกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณเลยนี่ขอให้ฝึกทรมานได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ท่านที่ว่าเรื่องเกิดเรื่องตายพบน้อยพบใหญ่ของจิตแต่ละดวงละดวงเต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่ว่างจากความไม่เกิดไม่ตายนี่เลยนั่นเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ด้วยจิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์กันเพราะจิตเหล่านั้นเหมือนกันกับจิตดวงนี้ดวงของเราที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลามีกิเลสมันก็มีอย่างเดียวกันอยู่หมดเวลานี้เราพูดถึงเรื่องเวลามันมีกิเลสอยู่ในภายในใจมันเป็นอย่างนี้เอาที่นี่ชำระกิเลสให้เข้าไปชำระเข้าไปเริ่มตั้งแต่ว่าจิตสงบจิตเย็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นแล้วทีนี้นะอุบายวิธีนี้ไม่มีใครสอนนะในโลกนี้สอนไม่ได้สอนไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนนี่ศาสนธรรมนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ค้นพบพระองค์เดียวเท่านั้น ไม่ได้วิชามาจากใดไม่จากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นท่านถึงปฏิเสธถึงเรื่องว่าดาบททั้งสองที่ว่าเป็นครูท่านไปสอนท่านนี่สอนวิธีอุบายต่างๆให้ท่านนี้ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบริการทั้งปวงแต่เป็นวิธีของกิเลสอยู่โดยดีที่จะสืบพบสืบชาติอยู่ท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นครูของท่านเวลาท่านดำเนินโดยลำพังพระองค์เองไม่ได้ถามใครเลยพิจารณากำหนดอานาปานสตินี้เอาเข้ามาจนยอดตรงนี้เลยอานาปานสตินี่ใครสอนฟังสิไม่มีใครสอนไม่ปรากฏว่ามีครูไหนสอนท่านกำหนดอานาปานสติลมเข้าลมออกโดยลำดับลำดานี่จิตก็ค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปอานาปานสติกำหนดลมเข้าลมออกแล้วกับปฐมยานเป็นยังไงปฐมยามที่ว่าท่านบรรลุยานสามนั่นเริ่มแล้วนะนั่นใครไปบอกท่านถึงรู้ได้ปุเพนิวาสานุสิยานนั่นทรงลึกชาติย้อนหลังได้กี่ภพกี่ชาติสามารถทั้งนั้นนั่นฟังสิแต่ก่อนท่านสามารถไหมแล้วมีใครมาสอนท่านให้ลึกเป็นปุเพนิวาสานุสิยานลึกสานุสิยานและลึกชาติถอยหลังได้มีอาจารย์ไหนในขณะที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านไปศึกษากับอาจารย์ไหนไม่ปรากฏว่าได้ศึกษาจากอาจารย์ใดผู้ใดฤาษีตนใดแต่มาปรากฏขึ้นในขณะคืนของวันเดือน6เพ็ญที่ทรงบำเพ็ญหรือทรงเจริญอานาปานสติอานาปานสตินี่เท่านั้นนี่พอจิตเริ่มละเอียดเข้าไปเรียกละเอียดเข้าไปสามารถแทงทะลุไปได้ในปุเพนิวาสานิจารและเลือกชาติถอยหลังได้ชาติถอยหลังนี้แต่ก่อนพระองค์ก็เป็นนักเกิดนักตายมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้นี่ฟังเย้แล้ววันนั้นทำไมถึงรู้ได้ก็เพราะมันเปิดหูเปิดตาพาในจิตใจของพระองค์ให้ย้อนหลังไปตามสู่ความจริงเช่นเดียวกับที่นี่มืดๆนี่มองอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เห็นเนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็นเวลานี้ล่ะให้มันสว่างขึ้นมาที่มันจะเห็นหมดพระอาทิตย์จ้าขึ้นมาแล้วมันเห็นหมดอะไรที่มีอยู่เป็นอยู่ตามแถวที่เรามองเห็นนี่นั่นละอุเพนิวาสานิติญาณก็เหมือนกันญาณอย่างทราบคือปัญญาอย่างทราบความเป็นมาของพระองค์ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นปุเพนิวาสานิจารในปฐมยามมัชฌิมยามก็จตุปาฏยานที่นี่บรรลุจตุปาฏยานทรงแทงทะลุความเกิดความตายของสัตว์ตัวนี้สัตว์รายนี้เกิดจากที่นี่แล้วไปตายจากที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนๆหาความสม่ำเสมอไม่ได้เพราะอำนาจของแห่งกรรมนี่ที่เรียกว่าจตุปาฏยานจตุปาฏยานคือความเคลื่อนความเกิดความตายนั้นพูดง่ายๆของสัตว์มีอยู่อย่างนี้เต็มโลกเต็มสงสารไม่ว่าภพใดภูมิใดหรือไม่ว่าชั้นใดเช่นกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ถนัด3แดนโลกธาตุนี่3ภพ3แดนนี้มีอยู่ทุกดวงวิญญาณมีอยู่ทุกภพทุกชาติเกิดตายอยู่ทุกแห่งทุกหนหากำหนดหาเวลาหาสถานที่กว้างแคบไม่ได้เต็มไปเลยทั้ง3แดนโลกธาตุพระองค์ทรงรู้แทงทะลุไปได้หมดอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่สถานเหล่านี้เป็นสถานที่เกิดที่ตายมิตรที่เกิดที่ตายไม่มีอะไรประเสริฐเลยมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเต็มไปหมดไม่ว่าดวงวิญญาณดวงใดมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายนี่แหละเห็นอย่างนี้เองนี่เห็นความจริงเห็นอย่างนี้จะไม่เห็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆปัญญาอย่างเข้าไปมันมองเห็นชัดเจนอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เห็นนี่เหมือนอย่างเวลานี้มืดๆมันไม่เห็นถ้าลาหลังนี้มีอะไรอยู่นี่มันก็ไม่เห็นจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาตอนกลางวันพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็เห็นหมดอะไรอยู่นี่มันเห็นหมดแน่นี่ก็เหมือนกันปัญญาอย่างทราบขึ้นมามันก็เห็นหมดดวงวิญญาณของสัตว์โลกไม่มีประมาณก็รู้ไม่มีประมาณเท่ากันอีกนี่เรียกว่าจิตตุปัฏฐานที่ทรงบรรลุหรือทรงรู้แจ้งแทงทะลุในมัชฌิมยามนี่ออกจากอนาปานสติที่ลมละเอียดมากสติปัญญาอย่างทราบอย่างละเอียดสุขุมมากทีเดียวนี่เป็นญาณของพระเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาเป็นอย่างนี้เวลาลุกมาผิดภูมิทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวพอสุดท้ายจวนจะสว่างก็บรรลุถึงอาสวัคคายานสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงภายในพระไถ่ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนซึ่งไม่เคยมีเคยเป็นมาเลยและไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดเลยนี่ทรงขุดค้นในจตุนั่นน่ะที่เรียกว่าปัจจัยการขุดค้นอยู่ในนั่นน่ะอยู่ในอานาปานสติ แต่นี้ผมจะไม่อธิบายให้มากไปยิ่งกว่านี้มันเวลาจะไม่เพียงพอถึงความละเอียดละออนของจิตที่พิจารณาอนาปานสติเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ขณะสมถะวิปัสสนาตั้งแต่สมถะคือความสงบสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปยานไปด้วยกันอย่างทราบไปด้วยกันในขณะที่จิตละเอียดไม่ละเอียดอยู่เฉยๆนะละเอียดอย่างทราบเป็นยานไปเลยเป็นยานไปเลยเนี่ยสามารถอย่างทราบไปถึงปุพเพนิวาสานิยานอย่างทราบไปด้วยไปถึงจตุปตาปัจจตุปาทยานอย่างทราบทะลุไปถึงอาสวัคคยานมีตั้งแต่เรื่องของปัญญายานปัญญายานดังที่ท่านว่าญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอโลโกอุตตปาเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องปัญญายานที่ละเอียดแหลมคมทั้งนั้นสามารถแทงทะลุในสิ่งนี้ไปด้วยอำนาจแห่งอานาปานสติของพระองค์นี่นี่ละอย่างทราบอย่างนี้แหละมีภาคปฏิบัติพระองค์ดูโลกดูอย่างนี้รู้โลกรู้อย่างนี้ไม่ใช่เอาสุ่ม 4 สุ่ม 5 มาด้นๆเดาๆมาสอนพวกเรานะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาออกมาจากความด้นเดาออกมาจากของแท้ของจริงค้นมาจากหลักธรรมชาติจริงๆไม่ได้มาเสกสรรปั้นยอกันขึ้นเลยทรงทราบทรงเห็นทรงรู้ตามสิ่งที่มีอยู่จริงจนกระทั่งถึงอาสวะขยายานแทงทะลุไปหมดโดยลำพังพระองค์เองที่เรียกว่าสยามภูสยามภูทรงรู้เองเห็นเองนั่นแปลออกสยามภูสยามภูนี่โลกวิทูก็คือแจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกนอกไปขนาดไหนกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณพระญาณของพระองค์ก็ไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันหมดทันกันในโลกในในธาตุในขันธ์ในพระจิตในที่กิเลสตัณหาทราบหมดแทงทะลุหมดพังทลายให้มันชิบหายตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี้เป็นของละเอียดแหลมคมมากทีเดียวนะเอาเราพิจารณาเรื่องจิตตภาวนาดังที่กล่าวมานี่สิถ้าไม่รู้แบบศาสดาทุกกระเบียดก็ตามเถอะเรื่องสัตว์ศิษย์มีครูนี่ไม่ต้องสงสัยครูรู้ยังไงลูกศิษย์จะรู้ตามรอยพระองค์ไปนั่นแหละไม่กว้างเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้เงื่อนที่แน่นอนที่สุดภายในจิตใจไม่ได้มากเต็มเรือเต็มลำเรือมันจะได้ขนาดไหนลำเรือมันก็รู้ว่าอยู่ในลำเรือของเรามีสมบัติอะไรบ้างนั่นเป็นข้อยืนยันได้หมายว่าเรือนี้ไม่ใช่เรือว่างเปล่าเฉยเรือโมฆะใจนี้ไม่ใช่ใจว่างเปล่าเฉยๆว่างเปล่าจากกิเลสแล้วไม่แล้วยังเต็มไปด้วยคุณธรรมเต็มภูมิของเราทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่นี่แหละการพิสูจน์ภพชาติในศาสนธรรมของพระเจ้าที่เรียกศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ยอมกราบสนิทเลยเราใครจะว่าบ้าก็ตามเถอะเรานี่ขอกราบสนิทตายด้วยอย่างสนิทเลยถ้าอย่างอื่นเราไม่เล่นด้วยเลยนี่ศาสนาพระเจ้าเห็นตรงนี้ละเห็นกันตรงนี้ละย่อๆออกมาอานาปานสติเนี่ยนักภาวนารวมจะเป็นภาวนาแบบใดบทใดก็ตามขอให้มันถูกไปตามจังหวะแห่งธรรมที่กล่าวนี้เถิดมันจะเป็นเหมือนกับอานาปานสตินี่เลยจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามรวมลงไปแล้วจะเป็นเหมือนกันจิตจะสงบอย่างเดียวกันแล้วมีความละเอียดละออไปโดยลำดับลำดาเหมือนกันจนกระทั่งถึงแทงทะลุไปหมดเอาที่นี่มันเป็นยังไงไอ้ที่ว่ากิเลสมันพาสัตว์ให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายไม่มีเวลาว่างเลยที่ว่าจิตตุปาทยานพระองค์อย่างทราบถึงเรื่องความเกิดความตายของสัตว์อยู่ตลอดอย่างแท้ยังไงมันก็เป็นอยู่ในนี้รู้ชัดตามเป็นจริงนี่แหละการพิสูจน์เรื่องพบเรื่องชาติของจิตแต่ละดวงดวงพิสูจน์ในการปฏิบัติของเราเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเยี่ยมที่สุดในการพิสูจน์เชื้อของจิตที่พาให้เกิดเชื้อของใจที่พาให้เกิดนั่นแหละปัจจัยการท่านว่าปัจจัยการปัจจัยการเดียวกันก็ได้แก่พวกอวิชชาเนี่ยอวิชชาปัจจัยสร้างขาราถ้าให้มันเต็มจริงๆนะอวิชชาปัจจัยสร้างขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังนี่แหละย้ำกันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วไปนู่นไปนู่นนู่นงั้นนะเวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วหลักธรรมชาติอวิชชาปัจจัยสร้างขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังอวิชชาปัจจัยนามรูปังย้ำกันตรงนี้ย้ำกันตรงนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่ทำให้เกิดนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครคือจิตตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้ย่ำกันลงย่ำกันนี่แหละอวิชชาถึงตายได้จะไปตามไปอยู่นั่นแล้วเท่านั้นไม่มีทางอวิชชาจะชิบหายจะตายได้เลยทำลายอวิชชาไม่ได้ถ้าถึงจิตมันขั้นที่มันจะย่ำกันมันเป็นอย่างนั้นนะอวิชชาปัจจัยสร้างขารานี่ตัวอวิชชานี่แหละตัวมันสำคัญเป็นเครื่องหนุนให้เกิดสังขารอวิชชาปัญญาวิญญาณนั่งก็นี่เนี่ยมันให้เกิดวิญญาณนี่แล้วมันให้เกิดอันนั้นนี่แล้วมันเกิดอันนั้นมันโทษของมันก็รวมอยู่นี้หมดเลยพอรวมนี้มันก็ฟาดกันลงตรงนี้ขาดตะบันหมดแล้วอะไรที่นี่มันจะไปต่อเนื่องอะไรเหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะ
1: รากแก้วรากฝอยกิ่งก้านสาขาดอกใบมันเขียวชะอุ่มอยู่ก็ตามเถอะถอนพรวดมันขึ้นมาหมดแล้วไม่ต้องไปหานับมันว่าอันนั้นตายเวลานั้นนี่ตายเวลานี้นี่ที่เราอวิชชาปัญญาสร้างขาดคือถอนนั้นขึ้นมาแล้วกิ่งนั้นก็จะตายใบนี้ก็จะตายทั้งความหมายสมัยอย่างนั้นดอกมันก็จะตายอันนั้นมันก็จะตายนี่ก็จะตายจะตายเมื่อไรก็ช่างมันเถอะหรือไม่ตายช่างมันเถอะถอนพรวดออกมามันหมดเลยไม่ตัวนั้นน่ะอ้าวเอาไปทิ้งไม่ต้องไปนับมันแหละมันจะตายพร้อมกันหรือมันจะตายหน้าหลังก่อนกันอะไรก็ไปดูมันตายมันไม่มีพ้นไปได้หรอกนั่นนี่ก็เหมือนกันเรื่องอวิชชาปัญญาสังขาราเราอันนั้นท่านเล่าเรื่องอวิชชาปัญญาสังขาราเล่าเรื่องเฉยๆไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้อวิชชาปัญญาสังขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณังคือย่ำกันลงย่ำกันลงเห็นโทษกันโดยลำดับลำดาเน้นลงเน้นไปเหมือนตีหัวตะปูย่ำหัวตะปูนี่พังลงไปเลยอวิชชาทีนี้เมื่ออวิชชาพังแล้วจิตตรงนี้เป็นยังไงที่นี่แต่ก่อนอวิชชามีมันเป็นอย่างนั้นมันพาให้เกิดให้ตายมันอะไรพาให้เกิดก็รู้แล้วว่าคืออวิชชาอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอทีนี้พออวิชชาพังไปหมดแล้วจิตตรงนี้ไปยังไงเป็นยังไงที่นี่ชิบหายไหมนี่สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอิสระเสรีเต็มที่เต็มภูมิของตนเองนี่แหละคือจิตดวงนี้จิตนอกนั้นไม่มีที่จะอยู่เฉยๆโดยลำพังได้นี่ถูกเตะเหมือนฟุตบอลนั่นแหละอวิชชาปัญญาสร้างขลาเตะไปสร้างขลาปัจจัยวิญญาณังเตะไปเตะไปเตะไปเตะไปตลอดหาที่สิ้นสุดดิมุดหลุดพ้นไม่ได้เลยถ้าลงเราเตะย้อนหลังกลับมาอวิชชาปัญญาสร้างขลาอวิชชาปัญญาวิญญาณังอวิชชานามรูปังเรื่อยย่ำย่ำคนตรงนี้ย่ำตรงนี้แล้วตายชิบหายพอชิบหายแล้วที่นี้สว่างจ้าเลยไม่มีอะไรที่จะบรรพบอาหะศูนย์หมายจิตดวงนี้ศูนย์อะไรวิเศษอะไรเกินจิตดวงนี้วะนั่นที่ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสูญอย่างอะไรจะไปวิเศษวิโสยิ่งกว่านี้อะไรที่จะไปสูญสิ้นกิเลสตัณหาอาสวะที่เป็นภัยทั้งหลายยิ่งกว่าจิตดวงนี้วะนั่นที่นี่หมดนี่ถ้าว่าเป็นอิสระที่นี่จิตดวงนี้แหละดวงพ้นจากกิเลสทุกประเภทตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่แหละตัวอิสระนอกนั้นไม่มีเลยจะจิตใดก็ตามสัตว์ตัวใดก็ตามตั้งแต่พรหมโลกลงมานี่หาความเป็นอิสระไม่ได้ต้องหมุนไปตามอำนาจของกิเลสอยู่โดยดีจนกระทั่งว่ากิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วอะละหมดที่นี่คำว่าหมุนเป็นอิสระเต็มที่อิสระเต็มตัวนอกสมมติไปแล้วสมมติคือตัวกดขี่กันนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันกดขี่บังคับขับใช้กันอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวสมมติวิมุตติหลุดพ้นจากนี้แล้วจะอะไรมาขับขี่บังคับจะมากดขี่กันจะมาบีบบังคับกันไม่มีมันก็รู้อยู่ในหัวใจตรงนี้เองตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้เวลามันล้มลุกคลานก็รู้อยู่แล้วล้มลุกคลานจนกระทั่งพ้นจากล้มลุกคลานรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นวิสัยทุกอย่างอยู่ในซึ่งคือว่าเป็นสมมุติแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นเป็นอิสระเต็มที่ของตัวเองนั่นการสถานที่ไปได้เวลามีที่ไหนความหวังอะไรที่นี่มันหมดนั่นท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขขังสุขขังมันสุขไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายสุขกันนะถ้าสุขเหมือนทั้งโลกจะเอาอะไรมาอัศจรรย์อะไรมาแปลกประหลาดมันก็เหมือนโลกเขาเหมือนเราเหมือนเขานี่มีอะไรผิดแปลกกันอันนี้ไม่เหมือนใครนี่ไม่มีใครเหมือนอันนี้นี่ว่าไงว่านิพพานังปรมังสุขังปรมังเยี่ยมเลยเดียวไม่มีอะไรสู้เลยตั้งใจประพฤติปฏิบัติเนี่ยศาสนาธรรมของพระเจ้านี่เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาตลอดการสถานที่เหมาะอยู่ตลอดที่จะนำมาปราบกิเลสประเภทใดที่ก็ตามที่มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจเราอยู่เรื่อยมานั้นมันจะชิบหายไปด้วยอำนาจแห่งธรรมศรัทธาธรรมวิริธรรมวิริธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหธรรมพิจารณาลงไปให้เหมาะกับจังหวะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะเรื่องของสิ่งลามกจกเปรตทั้งหลายมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันจะพังออกไปจนได้ครับไม่มีอะไรจะทนต่อทำนี้ได้เลยนี่เราพูดถึงเรื่องสัพพัญญูสยามภูสัพพัญญูคือรู้ธรรมทั้งปวงสยามภูรู้จงรู้เองเห็นเองไม่มีใครสอนอย่างนี้แหละทีนี้เวลาย้อนเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ก็เป็นคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดเนี้ยเป็นผู้เพียงบอกในแง่ต่างๆเช่นอย่างท่านว่าตุมเฮหิจังอัตปังฟังดิตุมเฮปิดจังอาตปังความเพียรเป็นหน้าที่ท่านทั้งหลายทำเองนั่นฟังอาขาตาโลตถาคตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นพอชี้บอกให้เราเป็นผู้ดำเนินงานเอ้าสุขดิบทุก ประการใดเราจะรู้เองในการประกอบงานของเราหรือในการรบเราจะรู้เองกับข้าศึกนั้นเมื่อรู้เองขึ้นมาแล้วก็เป็นสันติโกสันติโกขึ้นภายในตัวภายในตัวภายในตัวนี่แหละเป็นสมบัติของเราแท้ที่นี่ส่วนความจำที่เราได้มาจากครูจากอาจารย์จากปริยัติที่เราศึกษาเรียนมานั่นเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นคูณหมายผ้าทางที่เราจะได้ดำเนินไปพอดำเนินไปแล้วไปเจอตามความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดก็เป็นสันติโกของเราเป็นสมบัติของเราแท้นี่เท่านั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัตินะปีนี้มากกว่าทุกปีนะมากจริงๆปีนี้ผมก็ไม่เคยรับพระเนรถึงขนาดนี้นี่ก็เพราะความเมตตาสงสารนั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรไปถูไถกันไปอย่างนี้แหละแล้วอยู่ด้วยกันให้เป็นผาสุกอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้เราเก่งกว่าเพื่อนเพื่อนสู้เราไม่ได้หรือเพื่อนเก่งกว่าเราอะไรที่ดูถูกหยาดยามซึ่งกันและกันเรานี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะอย่าเอามาใช้นะต้องบางตัวอยู่ในธรรมทั้งหลายให้ด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่หลักใหญ่มองกันในแง่เหตุผลหนึ่งมองกันในแง่แห่งความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักใหญ่ของการอยู่ด้วยกันใครผิดใครถูกประการใดพูดให้พูดกันได้โดยเหตุโดยผลด้วยอัตโดยธรรมอย่าใช้ทิฏฐิมานะอย่านำทิฏฐิมานะมาใช้กันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสจะมาตีตลาดธรรมทั้งหลายให้แตกกระจายไปหมดเลยหาความผาสุกไม่ได้จำเอาไว้ให้ถึงใจกิเลสนี่ละเอียดมากนะคอยแทรกเสมอและแทรกทนงตนว่าเก่งว่าดีนั่นละตัวกิเลสแต่มันชอบทนงตัวนั่นแหละถ้าทำแล้วไม่ทนงไม่มีจะเสียงแผดขนาดไหนก็ตามพอเหตุผลเข้ากันปั๊บหยุดทันทีทำเป็นอย่างนั้นเพราะหาความจริงทำกิเลสมันไม่ได้หาความจริงมันหาแต่ความปลอมเท่านั้นฉะนั้นจึงหาที่ยุติไม่ได้เรื่องความปลอมมันจะยุติได้ยังไงถ้าความจริงอยุติทำบิณฑบาตก็ให้ช้ากว่าปกติไป13นาทีตามระยะของนาฬิกามันดำรงเช้าไปเช้าไปก็ไปตามระยะนึงเพื่อให้ผู้มากผู้อยู่ไกลก็ให้ได้ทันเป็นอุดรอยู่ที่ไหนๆก็ทันไปเช้าอ่านไปสายก็จะธรรมดาการบิณฑบาตเป็นวัดคืออย่างไรท่านถือบิณฑบาตเป็นวัดคืออะไรเดินไปก็ให้เดินจงกรมไปเลยถือเป็นวัดไม่ขาดถ้ายังฉันอยู่ไปก็ต้องไปบิณฑบาตแล้วไม่ขาดด้วยให้เป็นวัดภายในสติตัวของเราเองกำกับกับการตรงองค์ของการภาวนาของเราไม่สนใจกับอะไรใครจะให้อะไรไม่สนใจจะได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามไม่สนใจยิ่งกว่าธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมที่กำกับใจรักษาใจไปตลอดสายตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับมาให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอนั่นแหละชื่อว่าบิณฑบาตก็เป็นวัดแท้บิณฑบาตก็เป็นประโยชน์ไปหากินที่เฉยมันเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์แต่ผงมันก็เห็นขี้ดีกว่าไส้ไปนะสิอย่างนี้คำว่าขี้คืออะไรก็คือพุงไส้คืออะไรก็คือธรรมนะมันเห็นอาหารดีกว่าธรรมเลยมันใช่ไหมล่ะอะไรที่จะพูดกันมันมีอะไรบ้างกับไม่รู้หรอกผมก็ลืมไปอันนี้พูดธรรมะก่อนที่จะทำอะไรหรอกเอาละการพูดกันเห็นมันนานคนนี้จึงเหนื่อยนะในขั้นพุทธการท่านไว้ในประวัติในหนังสือในตำรามีพระสวดมนต์อยู่ในถ้ำทั้งคาวมันเกาะอยู่เพดานถ้ำเป็นจำนวนมากนะเวลาพระสวดมนต์มันฟังพระสวดมนต์เพลินนี่เพลินไปถ้ามันหลุดจากนั้นตกลงมาพื้นกับมันก็เป็นหินนี่อยู่ในถ้ำพื้นมันจะไม่เป็นหินเป็นอะไรไปหลุดลงมาพร้อมกันนะฟังว่ามันเป็นยังไงบันดุงบันดาลเลยตกมาตายแล้วไปสวรรค์ทั้งหมดว่างหยุดทั้งคราวนั้นตายแล้วไปสวรรค์ยังไงเพราะมันเพลินฟังธรรมะของพระท่านสวดมนต์นี่แหละเพลินทั้งคราวเหล่านั้นนะตกมาแล้วตายกันไปสวรรค์กันทั้งนั้นมีใครล่ะรู้จิตวิญญาณของข้างคาวเหล่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าทรงรู้ปิดอะไรมาปิดลี้ลับของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีอะไรจะมาลี้ลับต่อพยานของพระองค์
0: กับพระอรหันต์บางองค์คือพระอรหันต์นี่ไม่ทั่วไปนะจะมีตามนิสัยขององค์ไหนจะไปเชี่ยวชาญทางไหนเช่นอย่างพระอนุรุทธ์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเชี่ยวชาญในทางพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าข้างคาวนั้นไปเดือดเพลินในธรรมจิตของข้างคาวนั้นเพลินในพระท่านสวดมนต์เพลินในธรรมแล้วตกลงมาแล้วตายแล้วไปสวรรค์คือพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบนี่แหละที่ว่าจิตุปาฏิยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างคล่องที่สุดก็คือเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่จะกำหนดต้องมีเหมือนว่าจะนับนั้นนับนี่นับหนึ่งนับสองนับสามไม่ทันพยายามอย่างทราบเพิบเดียวที่หมดเป็นหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นวิสัยของสัพพัญญูด้วยวิสัยของศาสดาด้วยไม่ใช่วิสัยของธรรมดาทั่วไปแล้วก็คิดดูจนพระอะไรที่ไปตายเป็นเลนน่ะอยู่ในเลนน่ะลืมละพระติจักนะพระติจักเมื่อผ้ามาเย็บผ้าได้ผ้าใหม่มาจากสกุลญาติโยมนะโยมอุปถัมภ์โยมถวายผ้ามาตัดจีวรก็มาตัดจีวรเย็บย้อมช่วยกันเสร็จย้อมจีวรเสร็จแล้วเป็นโรคในปัจจุบันขึ้นมาท้องร่วงในปัจจุบันได้ตายในคืนวันนั้นพระติจารตายแล้วที่นี่ก็มาจะเอาจีวรนั้นมาแจกกันที่องค์ไหนที่จีวรชำรุดง่ายองค์ไหนที่จีวรขาดขาดมากกว่ากันก็จะเอาสินจีวรพระติจารให้พระองค์รับสั่งทันทีเลยพอกินข้าววันหลังขึ้นมาห้ามไม่ครับไปแตะจีวรของพระติจาเป็นอันขาดฟังนี่ไปแตะก็ไม่ให้ก็ให้ไปแตะห้ามเลยเป็นอันขาดนั่นเดี๋ยวนี้พระติจาแทนที่จะไปสู่สุคติถ้าเครื่องสิ้นกิเลสอยู่ก็ควรไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ยอมไปว่ารักจีวรหวงจีวรเดี๋ยวนี้มาตายแล้วมาเป็นเลนในจีวรนะฟังสิละเอียดไหมพระเจ้าแล้วอย่าไปแตะด้วยนะพระกิจสะจะโกรธจะเครียดอะไรดังทำนองนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าใครๆเข้ามาล่วงล้ำสมบัติของแกคุณยังไงจึงห้ามแม่พระไปแตะต้องเลยจ้ะอยู่7วันหลังแล้วเลนนี่ก็จะตายพอถึง7วันล่วงพอ7วันล่วงไปแล้ว พระองค์ก็ยังพิจารณาแล้วก็รับสั่งให้จัดการได้จีวรนี้เอาแจกพระที่จีวรชำรุดทรุดโทรมแจกได้พระสวรรค์พระติจะไปสวรรค์แล้วนั่นฟังสิมีในตำราบอกว่าอย่างชัดเจนเลยเนี่ยจิตตรงนี้มันขนาดนั้นนะมันละเอียดขนาดนั้นมันไปเกาะตรงไหนมันติดตรงนั้นมันเป็นอุปทานมันไปยึดไปเกาะแล้วพอขาดพับมันก็ติดเลยนี่เป็นอุปทานที่ต้องเป็นจะไม่ขาดใจขาดมั้งยึดนั่นยึดนี้มีพังมันหมดอวิชชาตัวเดียวเท่านั้นพังลงเลยแล้วมันไม่มีอะไรไปยึดหรอกตายแบบไหนก็ตายเถอะพระอรหันต์ถ้าลงได้สิ้นกิเลสแล้วตายตายแบบไหนตายเถอะว่างั้นเลยถ้ามีปัญหาอะไรทั้งนั้นโดยประการทั้งปวงไม่มีแม้เปอร์เซ็นต์เดียวก็มีจะมีเช่นอย่าง 1,000% เนี่ยจะนับเอา 1% นี่ก็ไม่มีที่ท่านจะมาผิดมาพลาดเพราะเรื่องสมมตินิยมนี้ไปทับถมจิตบริสุทธิ์ท่านให้กลายเป็นเรื่องสมมตินิยมไปไม่มีเพราะมันเป็นอาถรรพ์แล้วคืออาถรรพ์หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นไปตามอะไรไม่ได้แล้วหรืออกุปะมันเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงโดยหลักธรรมชาติแล้วนะแต่ว่าตามหลักธรรมชาติตามหลักธรรมปกตินิสัยของท่านแต่ละองค์นี้มีนิสัยไม่เหมือนกันอย่างดังที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านบอกไว้อย่างที่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านบางองค์ยืนนิพพานก็มีนี่ท่านทำตามนิสัยของท่านในวาระสุดท้ายท่านถนัดทางไหนท่านชอบไปตามอัธยาศัยพูดง่ายๆนะจะเอาแบบไหนท่านก็องค์ท่านอย่างสบายๆเพราะเหนือจิตอันนั้นไม่ได้มานับเข้าในเกี่ยวกับขันนี่เลยไม่ได้มีความได้ความเสียเกี่ยวกับขันนี่เลยจะเอาอะไรมาให้ท่านหวังจะเอาอะไรมาบังคับท่านหลักเพราะฉะนั้นท่านจะยืนนิพพานท่านก็ยืนได้อย่างสบายในฐานะความเป็นมหันต์ของท่านเองนะ
1: และเป็นอาถรรพ์สำหรับขันธ์หลายที่เขาไปเหยียบย่ำทำลายท่านไม่ได้นี่ท่านจะนั่งนิพพานท่านก็ท่านก็นิพพานท่านจะนอนนิพพานก็ได้นั่งนิพพานก็ได้ตามสบายสบายสบายของท่านทั้งนั้นนี่แต่ส่วนมากสำหรับการนอนไม่มากนั่นไม่มีปัญหาอะไรเมื่อมันหมดมีกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นปัญหาของใจถ้าลงอันนี้ได้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยหมดมันก็น่าที่นี่ก็เอาละเลิกกันแล้วมีอะไรอีกมีไหมมีอะไรอีกไหม

ปฏิบัติถึงทราบอย่างถึงใจว่าการรบการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นจะอำนาจครองโลกธาตุภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากจึงเหมือนกันกับการทำสงครามล้างโลกใครดีอยู่ใครไม่ดีไปถ้ากิเลสมีความขนาดแหลมคมยิ่งกว่าธรรมที่เราจะนำมาใช้ธรรมภายในใจก็บันเลยใจตกเป็นทาสของกิเลสตลอดไปถ้าธรรมนาวุธเครื่องกระหัตกระหารของกิเลสที่เรานำมาใช้มีกำลังมากไปโดยลำดับกิเลสก็ทนความบันเลยไม่ได้ใจก็เป็นอิสระอย่างเต็มที่ก็จับกับตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ทรงสนพระทัยว่าจะถามใครอีกในเรื่องความประจักษ์แห่งความบริสุทธิ์ของใจซึ่งแสดงผลประเสริฐอยู่ภายในพระองค์ท่านไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงสนพระทัยจะถามใครแม้คนหนึ่งภายในโลกทั้งสามนี้ใจจึงเป็นทั้งครั้งแห่งความสกปรกโสมมครั้งแห่งวัฏจักรเพราะด้วยเป็นเจ้าอำนาจปกครองควบคุมใจอยู่ตลอดมาและเป็นครั้งแห่งความบริสุทธิ์ประเสริฐสุดในโลกทั้งสามนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้เมื่อสิ่งที่ตกกระตกรกรุงรังคือวัฏจักรได้สลายไปจากใจหมดแล้วด้วยการปราบปรามโดยทางความเพียรและเครื่องมือที่ทันสมัยพระองค์จึงมีความสามารถฉลาดแหลมคมและทรงองค์อาจกล้าหาญเต็มที่นับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้มาแล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกทั้งสามนี้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มถังผู้มีความมุ่งต่อความจริงอยู่แล้วจึงได้ถึงใจในขณะที่พระองค์แสดงอัตธรรมขั้นนั้นๆซึ่งเป็นความจริงด้วยกันตามส่วนแห่งธรรมให้เข้าถึงใจหรือทราบซึ้งถึงใจอย่างเต็มที่เมื่อการแสดงถึงโทษถึงภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจให้ถึงเหตุถึงผลถึงโทษจริงๆผู้ฟังก็ได้ฟังและทราบซึ้งถึงโทษในสิ่งที่เป็นโทษภายในใจจริงๆและได้ฟังทั้งสิ่งที่เป็นคุณให้ถึงใจจริงๆภายในใจของตนจากพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วความเห็นโทษและความเห็นคุณนั้นจึงเป็นกำลังไม่มีสิ่งใดเสมอได้อีกเช่นเดียวกันที่จะมีแก่ใจในสิ่งที่จะละหรือควรละก็ต้องละด้วยความถึงใจสู้กันถึงเป็นถึงตายในสิ่งที่จะควรบำเพ็ญมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างถึงใจนั้นก็ทำอย่างถึงใจสุดท้ายชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ร่าง
ในสกุลนาการความสุขความทุกข์ที่เป็นอยู่ในธาตุในขันธ์ไม่มีอาการใดสิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินด้วยความเห็นคุณและเห็นโทษ

แสดงสิ่งใดว่าผิดต้องผิดไปตามที่ทรงแสดงนั้นแท้ไม่เป็นอื่นทรงแสดงว่าทางนี้เป็นทางถูกวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องให้ส่งเสริมกำลังของตนและความภาคเพียรทุกด้านเพื่อโหมตัวเข้าสู่จุดที่ตนต้องการอันเป็นผลที่จะพึงหวังนั้นอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าสาวกองค์ใดมีความห่วงใยพัวพันกับลูกกับหลานกับบ้านช่องสมบัติพระสถานยศถาบรรดาศักดิ์มากน้อยเนื่องจากได้เห็นคุณเห็นโทษแล้วอย่างถึงใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาแล้วอย่างเต็มใจจากพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและจากประสบการณ์ที่ตนได้เคยผ่านมาแล้วเป็นแต่เพียงว่ายังไม่เข้าใจในขณะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังพระองค์แสดงอย่างถึงใจแล้วยอมสนับตัดขาดไปได้ทันทีความที่จิตเคยเยื่อใยในสิ่งทั้งหลายมาดั้งเดิมนั้นย้อนกระแสเข้ามาเป็นความเยื่อใยใฝ่ธรรมเพื่อนำตนให้ประกอบความภาคเพียรอย่างเต็มที่เต็มฐานด้วยเหตุนี้กิเลสจึงต้องขาดไปเรื่อยๆสถานที่อยู่ก็มุ่งแต่จุดสำคัญสำคัญที่จะเป็นสถานที่ฆ่ากิเลสได้เป็นอย่างดีอาหารการบริโภคก็มีความมุ่งหมายต่ออาหารประเภทสัปปายะคือฉันลงไปแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวพอและพอยังขันให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้ต้องการความอริดอร่อยในรสในชาติของอาหารประเภทนั้นๆซึ่งเคยรับมาแล้วอย่างจำจีไม่เห็นได้รับความวิเศษวิโสประการใดเลยจึงตัดออกจากความที่เคยเป็นมานั้นเข้าสู่ความเป็นอาหารสัปปายะสะดวกสบายฉันลงไปแล้วเป็นคุณต่อจิตใจไม่เป็นโทษต่อจิตใจและไม่เป็นเครื่องส่งเสริมร่างกายให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อทับถมจิตใจให้ดำเนินได้ด้วยความลำบากลำบนปุคคละสัปปายะคบค้าสมาคมก็มีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นอันเป็นความรู้ความเห็นประเภทเดียวกันจึงคบค้าสมาคมกันได้ด้วยความสนิทตายใจประหนึ่งอวัยวะเดียวกันไม่เคยสนใจว่าท่านองค์นั้นมาจากชาตินั้นวันนั้นนั้นฐานะนั้นเป็นต้นสนใจแต่ว่าเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันเป็นเครื่องส่งเสริมสติกำลังศรัทธาความเพียรหรือปัญญาทุกแง่ทุกมุมที่จะให้มีกำลังมากขึ้นเพราะการคบค้าสมาคมหรือสนทนาซึ่งกันและกันเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมทำที่มุ่งที่ปรารถนาอยู่อย่างเต็มใจและสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่จะส่งเสริมทำที่ปรารถนานี้ให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแล้วธรรมเหล่านี้จะไม่เจริญรุ่งเรืองกิเลสจะไม่ค่อยเหือดแห้งหมดไปได้อย่างไรกิเลสต้องค่อยหมดไปธรรมที่พึงปรารถนานับตั้งแต่สมาธิธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่พุ่งสร้างรำคาญวุ่นวายสายแสบไปตามอารมณ์ที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและปักไฟในธรรมอันเป็นอารมณ์เครื่องแก้ที่เดชาชวะซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกนั้นโดยลำดับลำดาในท่าอิริยาบถต่างๆและสถานที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาธรรมทั้งหลายที่จะพึงปรากฏขึ้น

ใครเป็นผู้มีเจตนาใครเป็นผู้มุ่งมั่นต่อธรรมเหล่านั้นใครเป็นผู้คิดดำริแง่ต่างๆแห่งธรรมที่จะให้เป็นไปตามธรรมที่ตนต้องการนั้นก็คือใจใจเป็นผู้ดำเนินงานใจเป็นผู้ประสงค์ที่จะรู้จะเห็นในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นควรละควรถอนใจจึงต้องรู้ทั้งกิเลสที่หมดไปมากน้อยภายในจิตใจและรู้ทั้งธรรมที่ปรากฏขึ้นมากน้อยภายในจิตใจนี้สมาธิธรรมเป็นต้นโดยลำดับลำดับนี่คือทางดำเนินของผู้จะหรือพบหรือชาติหรือวัฏฏะสงสารหรือกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเคยแบกเคยหามเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาแต่กับใดกันใดก็ตามมีใจเป็นตัวการสำคัญที่ฝังเชื่อไว้ภายในตนเพื่อจะตั้งป่าช้าในภพนั้นภพนี้มีวิบากคือผลที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขความทุกข์มากน้อยตามวิบากของตนในภพชาตินั้นๆสิ่งเหล่านี้ค่อยหมดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การบำเพ็ญชำระล้างภายในจิตใจผู้แสดงก็เป็นศาสดาองค์เอกเอกทั้งอุบายเนี่ยนำสั่งสอนต่างๆเอกทั้งพระจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆผู้ฟังก็ฟังเพื่อทำอันเอกเพราะฉะนั้นดีต่อดีจริงต่อจริงเข้ามาประสานกันจึงบวกกันเข้าเป็นความจริงล้วนๆได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนไม่มีสงสัยด้วยเหตุนี้จึงปรากฏอย่างเด่นชัดแล้วในตำราออกมาซึ่งออกมาจากปัจจุบันของแต่ละองค์ละองค์ที่ได้สดับจากฟังจากพระเจ้าแล้วบำเพ็ญอย่างถึงใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาเป็นลำดับลำดากลายเป็นพุทธังธรรมังสังฆังแสนังคาถาโลกสักคาถามิของโลกได้อย่างเปิดเผยธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมสักแต่ว่าคำพูดไม่ใช่ทำคาดคะเนเดาออกไม่ใช่ทำลวงโลกแต่คือทำของจริงเราอยากทราบทำของจริงนี้ประจักษ์ใจพึงปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ไว้แล้วโดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมน้ำหนักของธรรมที่จะให้เป็นที่อบอุ่นเป็นที่แน่ใจและเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างเต็มภูมิฐานของใจนั้นจะเกิดขึ้นจากความจริงที่เนื่องมาจากการปฏิบัติล้วนล้วนสำหรับความจำนั่นได้แก่การศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นเป็นความจำไม่สามารถที่จะทำความหนักแน่นมั่นคงและเป็นที่แน่ใจให้แก่ผู้ที่จดจำมาได้มากน้อยนั้นเลยเพราะการเรียนมานั้นเรียนมาเพื่อจะรู้วิธีการดำเนินคือภาคปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติการเรียนก็เป็นเพียงความจำความจำนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดที่จะให้ความสงบสุขเย็นใจเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ตนกิเลสประเภทใดก็ตามซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจจะไม่ล่อยหลอไปบ้างเลยแม้ชนิดนอกจากจะเป็นการสร้างกิเลสความยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนว่าจดจำหรือเรียนได้มากน้อยเท่านั้นเลยขัดกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องความจำที่เราศึกษาเราเรียนมามากน้อยนั้นจึงเป็นเพียงปากเป็นทางหรือเป็นประทับฐานเบื้องต้นที่จะให้เป็นแนวทางของการปฏิบัติจึงไม่เป็นที่แน่ใจเป็นที่ไว้ใจได้เป็นที่ตายใจได้
เราจึงต้องปฏิบัติเพื่อความจริงความจำกับความจริงนั้นต่างกันอยู่มากในภาคปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทราบในแง่ทั้งสองนี้ได้อย่างกระจ่างเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติคือความรู้จริงเห็นจริงเป็นขั้นขั้นประจักษ์กับตนเพราะการศึกษามานั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วเป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินโดยความถูกต้องย่อมจะถึงผลเป็นที่พอใจเป็นขั้นขั้นภูมิภูมิไปโดยลำดับและเป็นความจริงประจักษ์ใจไม่ให้หวั่นไหวให้เป็นทำเจ้าของให้เป็นที่แน่ใจนับแต่ขั้นสมาธิเพียงจิตสงบเท่านั้นเราก็ทราบได้ชัดว่าความสงบนี้ก่อความเกิดให้เกิดความสุขได้แก่เรามากน้อยเพียงไรมีความเย็นใจมีความเบาใจมีความสว่างสวัยอยู่ภายในจิตใจและปรากฏเป็นความอบอุ่นแน่ใจขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบนั้นนี่เป็นที่แน่ใจสำหรับตนเองแม้ผลที่ปรากฏนี้จะค่อยจืดจางเดือนลางไปเพราะการปฏิบัติไม่สม่ำเสมอแต่สักขีพยานแห่งผลที่เคยได้ปรากฏกับตนนี้แล้วจะไม่ลบเลือนไปไหนเลยนี่จึงชื่อว่าความจริงปกติของจิตจะสร้างตั้งแต่วัฏจักรวัฏวนสร้างแต่พิษแต่ภัยด้วยความคิดปรุงต่างๆไม่หยุดไม่ถอยไม่มีเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสที่ผิดงานให้แก่สัตว์โลกรับความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาเป็นเช่นนี้ทุกหัวใจของสัตว์โลกเป็นแต่เพียงว่าเจ้าตัวไม่ทราบเท่านั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะระงับความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหลายนี้ให้ปรากฏความเป็นธรรมขึ้นมาด้วยวิธีการอันเป็นธรรมงานของเราที่ทำนั่นแหละเรียกว่าวิธีการที่เป็นธรรมผลที่เกิดขึ้นจากงานที่เราทำปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิของตนตนมีความแน่หนามั่นคงนี่เป็นผลขึ้นมาโดยลำดับจะปรากฏขึ้นที่ใจใจเป็นภาชนะใจเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายมีมากน้อยหยาบละเอียดจนถึงขั้นวิมุตติสูงสุดหลุดพ้นอัศจรรย์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสเป็นผู้จะรับทราบเป็นผู้จะรับเป็นภาชนะอย่างเต็มภูมิของตนและเต็มภูมิของธรรมไม่มีสิ่งใดที่จะรับทราบธรรมได้ยิ่งกว่าใจใจจึงควรได้รับการอบรมด้วยธรรมเสมอข้อคิดใดก็ตามถ้าเป็นข้อคิดความคิดที่จะทำให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายได้รับความทุกข์ความคิดนั้นเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเป็นกลมายาหรือกลอุบายการกระทำของกิเลสทั้งหมดความคิดความปรุงใดแม้จะลำบากในขณะที่คิดที่ปรุงด้วยเจตนาดังเราทั้งหลายประกอบความภาคเพียรต้องถือจิตเป็นตัวงานยอมเจอรับความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันแต่ผลปรากฏเป็นความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาและความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นเหตุเห็นผลตามหลักความจริงของสัจธรรมซึ่งเป็นธรรมของจริงมาดั้งเดิมโดยลำดับจนรู้แจ้งแทงทะลุความลำบากเหล่านี้ไม่จัดว่า
เป็นฝ่ายผิดจัดว่าเป็นงานเครื่องปราบปรามที่เลยเราเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติขอให้ถืองานนี้จับงานนี้อย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับเราเข้าสงครามอย่าปล่อยอาวุธอย่าเถือตัวอย่าเที่ยวเพลิดเพลินให้มีความระมัดระวังตัวอยู่เสมอไม่อย่างนั้นจะโดนฆ่าศึกปราบปรามให้แหลกทั้งที่เราต้องการชัยชนะก็จะเหลือจะซากกระดูกเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่ปรากฏว่าเป็นของดีขึ้นมาเลยมีการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทให้พึงทราบว่ากิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดภายในจิตใจของสัตว์โลกที่มีกิเลสและการปราบปรามการแก้ไขต้องเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดอีกเช่นเดียวกันจึงเป็นเหมือนกับเราเข้าสงครามจะเผลอตัวอ่อนแอไม่ได้ต้องใช้ความเข้มงวดกวดขันอยู่ทุกอาการมีท่าระวังตนด้วยสติมีท่าคิดอ่านด้วยปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสหรือปราบปรามกิเลสอยู่โดยสม่ำเสมอผู้นั้นแลเป็นผู้มีหวังจะได้ชัยชนะในสงครามล้างโลกภายในจิตใจให้สิ้นซากลงไปกลายเป็นผู้หมดป่าช้าทั้งที่จิตที่เคยเป็นนักจับจองป่าช้าก็ยังครองตัวอยู่ทั้งรู้เห็นนี่แหละแต่ซากป่าช้าหมดไปแล้วเชื้อของป่าช้าก็หมดไปแล้วภายในใจเหลือแต่ใจรุ่นล้วนไม่มีป่าช้าไม่มีซากแห่งกิเลสทั้งหลายเหลืออยู่นั่นคือท่านผู้บริสุทธิ์นั่นคือท่านผู้ลบล้างป่าช้าได้แล้วภายในจิตใจรู้ชัดโดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ขึ้นมาก็ตามพระสาวกองค์ใดที่ได้บรรลุธรรมตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยข้อปฏิบัติของตนก็ถามจะไม่ถามผู้หนึ่งผู้ใดให้เสียเวลาให้ขายโง่เพราะไม่มีความโง่จะขายแล้วภายในจิตซึ่งเต็มไปด้วยความฉลาดแหลมคมและบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ธรรมอยู่ที่นี่เอาให้จริงให้จังการพิจารณาสิ่งใดอย่าทำหล่อแหละธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมหล่อแหละไม่ใช่ธรรมอ่อนแอความอ่อนแอก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านก็ดีความมักง่ายความซับเซ้าก็ดีราคะความกำหนัดยินดีในอารมณ์ต่างๆก็ดีนี่คือตัวกิเลสทั้งหมดโทสะความหงุดหงิดภายในจิตใจโมหะความลุ่มหลงฝังจมอยู่ภายในใจสุมอยู่ตลอดเวลาจนหาเวลาที่ปัญญาจะแยบออกมาไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสทั้งหมดสิ่งเหล่านี้แลเป็นเครื่องครอบงำจิตใจของสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศมาทำให้ทุกข์ความหิวความกระหายความขาดตกบกพร่องปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆภายในร่างกายมาทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้ยอมรับกันทั้งโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสัมผัสเพราะธาตุขันธ์นั้นเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะไม่ผ่านสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาด้วยกันนั้นได้ต้องผ่านสาวกทั้งหลายก็ผ่านเป็นเช่นเดียวกับเราท่านผ่านแต่สำคัญที่จิตไม่มีความยึดความถือรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ธรรมชาตินั้นแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเหมือนกงจักรพัดผันอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้เป็นกงจักรเพราะเป็นวิวัฏจักร
แล้วจึงอยู่ในท่ามกลางแห่งขันธ์ด้วยความบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไม่มีขันธ์ใดที่จะเข้าไปแทรกไปสิงไปทำลายความบริสุทธิ์นั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่าธรรมแท้อยู่ที่ไหนให้คิดว่าธรรมแท้นั้นอยู่ที่ความเพียรเป็นพื้นฐานความอุตสาห์พยายามเป็นพื้นฐานความอดความทนเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะให้เกิดอัตเกิดธรรมขึ้นมาโดยลำดับแล้วอย่าคิดว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นใดที่ไหนขึ้นเป็นตามความคาดคะเนส่วนมากเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ฆ่าพาให้เดาต้นเดาแล้วก็สร้างความท้อแท้อ่อนแอความหมดกำลังวังชาความเฉื่อยชาของใจให้แก่ใจได้รับความลำบากอยู่อีกนั่นเองมีตั้งแต่กลมายาของกิเลสทั้งนั้นล้อมเต็มอยู่ภายในจิตใจถ้าไม่ปฏิได้ปฏิบัติเราจะไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ได้เลยต้องปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังมีความอดความทนเป็นเครื่องสนับสนุนให้ต่อสู้ไม่ถอยหลังพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ได้จงท้อถอยซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความอดทนก็รวมอยู่ในพระพุทธเจ้าความเป็นนักต่อสู้ก็อยู่ในพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาความเป็นธรรมเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความเป็นผู้ประเสริฐแห่งความเป็นศาสดาอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งมวลจงนำคติตัวอย่างร่องรอยอันดีนั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนยึดไว้อย่าได้ปล่อยวางกิเลสอาสวะจะหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจะไม่พ้นเครื่องมือที่พระองค์ประทานให้นี้เป็นผู้ทำลายให้แตกกระจายออกไปจากจิตใจนี้ได้เลยเราเกิดในโลกเคยเกิดมานานจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอดีตที่เคยผ่านมาแน่ว่าเคยเป็นภพใดชาติใดก็ตามเพียงชาติปัจจุบันนี้ธาตุขันธ์ของเราเป็นอย่างไรเดินเข้าไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่ปาสท้าผีดิบเกลื่อนกลนวุ่นวายสายแสดิ้นรนกวัดแกงกระเสือกกระสนไปด้วยความเจ็บปวดแสบร้อนด้วยโรคภัยไข้เจ็บประการต่างๆเต็มไปหมดทุกห้องทุกหับทุกเตียงผู้เข้าไปเยี่ยมคนไข้ก็หน้าเศร้าเหงาหงอยนั่นเป็นอย่างไรนี่คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาคือกองทุกข์ควรจะเป็นพยานได้เป็นอย่างดีแล้วในปัจจุบันนี้เราเองก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนั้นแต่ก็ยังต้องได้บำบัดรักษาตนด้วยยุกด้วยยาเท่ากับว่าเราอยู่โรงพยาบาลของสถานที่ที่เราพักอยู่หรืออยู่ในกุฏิในศาลาพยาบาลด้วยยุกด้วยยาไม่เช่นนั้นก็ต้องลำบากลำบนต้องบรรเทากันไปเช่นนี้เห็นประจักษ์นี่เป็นส่วนธาตุส่วนขันธ์ความบกพร่องในปัจจัยทั้งสี่คือเครื่องนุ่งห่มใช้สอยอาหารการบริโภคขาดดุขาดยาเพียงเท่านี้ก็แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราจะสงสัยไปที่ไหนอีกว่าธาตุขันธ์อันนี้จะเป็นหอประสาทราชมณฑลเป็นพรหมโลกเป็นนิพพานให้เห็นได้รับความสุขความสบายพอจะเพิดเพลินรื่นเริงกับมันเสียจนลืมเนื้อลืมตัวอันเป็นเรื่องของการถูกกล่อมจากกิเลสให้หลับสนิทมิดจมโดยไม่รู้สึกตัว มีพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เอาพูดถึงเรื่องจิตใจมีเวลาไหนการใดขณะใดบ้างที่เราได้รับความอิสระเสรีมีความอยู่สะดวกสบายไม่มีเรื่องมีราวก่อควรภายในจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้ทำงานผิดทุกข์ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั้นไม่ความโลภก็ต้องความโกรธไม่ความพอใจก็ความไม่พอใจ
ไม่รักก็ชังกำหนัดดีติดนั้นติดนี้อยู่เช่นนี้ซึ่งเป็นการสร้างเหตุเพื่อผลให้เกิดความทุกข์ร้อนเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจของตนอยู่ตลอดมาเพราะไม่มียาแก้ไม่มีเครื่องสังหารนี่ก็ให้เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าใจที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ด้วยอำนาจของกิเลสให้ความสุขแก่เราอย่างไรบ้างนอกจากสร้างความไม่สมหวังให้เราอยู่ตลอดเวลาหากจะมีความสุขบ้างก็เป็นเรื่องพิเศษเจสันสันท่านยอดด้นด้นเดาเดาเกาหมัดกันไปตามโลกตามสงสารเท่านั้นความจริงแล้วมันมีตั้งแต่เหยื่อล่อปลากิเลสหาเหยื่อมาล่อคนโง่ให้ติดจมไปเท่านั้นถ้าเราอยากทราบเพียงเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเหยื่อล่อแก้ลงไปฝืนไปตามหลักธรรมที่เป็นเครื่องต่อสู้กิเลสเราอยากคล้อยตามกิเลสจะไม่ใช่เป็นเรื่องต่อสู้จะเป็นเรื่องยอมจำนนกิเลสมันพาให้รักรักเพราะเหตุผลกลไกอันใดนี่คือการต่อสู้คือการพิสูจน์หาความจริงกันรักรูปรูปไหนรูปนั้นมีความพิเศษหรือวิเศษที่โสมาจากรูปทั้งหลายในโลกนี้เหรอวิเศษที่โสไปจากรูปของเราซึ่งเป็นรูปดินน้ำลมไฟเป็นกองทุกข์นี่ไปอย่างไรบ้างรูปนั้นแยกแยะออกดูให้ดีมีอันใดเป็นพิเศษพอที่จะให้รุ่มให้หลงให้เกิดความนักความกำหนัดยินดีคลี่คลายเข้าไปตั้งแต่หนังผิวหนังภายนอกค้นเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกอวัยวะภายในจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทางนั้นตามหลักความจริงนอกจากกิเลสมันเสกสรรปั้นยอมันกล่อมสันโลกด้วยความปีนอัดปีนถังปีนเดียวกันกับความจริงหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของน่ากำหนัดรักใคร่ยินดีเป็นเราเป็นของเราถ้าได้มาเป็นของเราแล้วจะเป็นที่พึงใจนี่คือความหลอกลวงของกิเลสทั้งนั้นเมื่อได้เข้ามาแล้วเป็นอย่างไรดูโดยลำพังใจของเรากับเรามันก็ทะเลาะกันอยู่แล้วมีสองคู่ครองเข้ามาอีกก็เริ่มมาทะเลาะกันอีกยุ่งไปหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสจับหัวชนกันทั้งนั้นมีความสุขที่ตรงไหนนี่การพิจารณาคือการต่อสู้ต้องใช้วิธีการแบบนี้เอาแยกเข้าไปจนกระทั่งมันแตกกระจัดกระจายลงไปกระดูกท่อนนี้เหลือเป็นที่พึงใจเนื้อชิ้นนี้หรือเป็นที่พึงใจของเราเราจึงรักดึงกำหนัดยินดีเอานักหนาเป็นเช่นนี้เหรอเป็นที่พึงใจอาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงอันนี้เหรอเป็นที่พึงใจของเราเราถึงรักถึงชอบเอานักหนาเราถึงได้เชื่อความรักความชอบนี้จนลืมเนื้อลืมตัวลืมบุญลืมบาปลืมอะไรอะไรไปเสียหมดเอาดูให้ดีให้จริงตามหลักธรรมหลักธรรมจะต้องลบล้างความจริงเพราะความจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจอมปลอมเป็นสิ่งหลอกลวงเป็นสิ่งเสร็จสรรปั้นยอขึ้นมาอันหาความจริงไม่ได้จึงหาความสุขเพราะการหลงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนเราเมื่อได้ค้นให้เห็นตามหลักความจริงนี้ไปโดยลำดับลำดาแล้วใครจะกล้ายึดมั่นถือมั่นล่ะกระดูกก็ทราบว่ากระดูกอยู่แล้วเป็นสมมติขั้นเนื้อหนังมังสังแต่ละอย่างละอย่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางภายนอกภายนอกภายในเต็มไปด้วยปัจฉาผีดิบทั้งเก่าทั้งใหม่ถ่ายเทกันไปตลอดเวลาเอามาเป็นสาระแก่นสารเป็นที่รักใคร่ชอบใจได้ที่ไหนนี่ปัญญาค้นขวาลงไปให้เห็นค้นแล้วค้นเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเปิดออกมาเรื่อยๆขุดค้นลงไปเรื่อยๆทำไมจะไม่ถึงแก่นแห่งความจริงตามหลักธรรมหรอกเมื่อได้พิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงไปโดยลำดับจิตย่อมมีความสง่าผ่าเผยมีความอุกอาจกล้าหาญมีความเชื่อต่อความจริงและมีความเห็นโทษในความจำปลอมที่เคยเชื่อ
มาเป็นนานอันเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงไปโดยลำดับเช่นเดียวกันแล้วปล่อยวางได้ไม่ต้องบอกให้ปล่อยเมื่อเห็นโทษตามหลักความจริงอย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่ปล่อยโทษคนเราไม่ต้องการหาโทษหาทุกข์นี่นะหาคุณหาประโยชน์หาความสุขความสบายทั้งนั้นการเป็นที่เคยเป็นมานั้นมันเอาความสุขความสบายมาให้เราที่ไหนมั่งการแก้สิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามหลักความจริงของธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วมีตั้งแต่เรื่องจะสั่งสมความสุขความสบายความหายกังวลทุกแง่ทุกมุมตัดภาระอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งหนักอึ้งอยู่ภายในจิตใจออกไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งจิตดีขึ้นมาเป็นอิสระเสรีเพราะหมดความเยื่อใยทั้งหลายจากสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นด้วยความจริงของธรรมที่ได้รู้ได้เห็นแล้วแล้วเราจะว่าอย่างไรเมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วมันจะคนจมอยู่กับนั้นได้อย่างไรเมื่อรู้จริงเห็นจริงอย่างนี้แล้วมันต้องถอดต้องถอนโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับนอกจากเหตุเท่านั้นจะต้องต่อสู้กันเหมือนกับบังคับเรียกว่าบังคับในสงครามสงครามมันเนื้อฝ่ายศัตรูมันป้อนเรื่องเข้ามาปลอมเรื่องเข้ามาหลอกเข้ามาด้วยคนนั้นอุบายนี้หมาซึ่งพวกข้าศึกเราซึ่งเป็นผู้ต่อสู้ข้าศึกนำของจริงคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เข้าไปต่อสู้พิจารณากันจนเห็นแจ้งตามความจริงแล้วปล่อยวางลงโดยลำดับลำดับเราอยากแต่ว่ารูปพูดแต่รูปหยาบหยาบนี่เลยแม้แต่สิ่งละเอียดซึ่งเป็นอาการออกมาจากจิตจากกายเช่นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเฉยทั้งสัญญาความจำได้หมายรู้เข้าใจว่าเป็นความตนเป็นตนเป็นของตนสังขารความคิดความปรุงเรื่องราวต่างๆจนหลอกเจ้าของได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะสังขารเพราะสัญญาผสมกันเข้าเป็นเรื่องเป็นราวมันก็รู้ได้หมดเมื่อรู้ได้หมดแล้วก็ทราบชัดว่านี้คือเงามันทั้งนั้นมันหลอกเราให้เป็นเนื้อเป็นตนเป็นเขาเป็นเราขึ้นมาเป็นของสวยของงามเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจริงๆสติปัญญาแทงทะลุไปหมดปรากฏแต่ความจริงล้วนๆสิ่งเหล่านี้ขาดสะบั้นออกจากใจไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นขึ้นโดยหลักธรรมชาติเพราะการปฏิบัติเป็นผู้พาให้เป็นที่เรียกว่าต้นเหตุพาให้เป็นผลอย่างนั้นขึ้นมา นี่แหละการต่อสู้กับกิเลสหนักหรือเบาก็ตามถือเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสมาหนักเอาให้หนักกิเลสมาหนักเราท้อถอยแอแสดงว่าถอยยอมจำนนทำต้องให้หนักความเพียรให้หนักความอดทนให้หนักสติปัญญาที่เป็นธรรมชาติบุกเบิกทางเพื่อไปได้ความสะดวกราบรื่นไม่ถอยหลังเอาให้หนักสุดท้ายกิเลสก็พังทลายลงไปดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอมาว่าอยู่ที่ไหนฆ่าแต่กิเลสทั้งนั้นเผากิเลสด้วยตปะธรรมไม่ว่าจะอยู่ทางจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาจะยืนจะเดินจะขบฉันไปมาที่ไหนการต่อสู้ของกิเลสภายในจิตใจด้วยสติปัญญาไม่มีเวลาลดละจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเหลือตัดเข้าไปตัดเข้าไปขาดสะบั้นเข้าไปกอยเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆภาระความกดทวงจิตใจก็หมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายทำไมจะไม่รู้ว่าจิตนี่แหละคือตัวการพาให้เกิดให้ตายตั้งป่าช้าที่นั่นตั้งป่าช้าที่นี่คลังแห่งป่าช้าก็คือจิตตะอวิชชามันฝังอยู่ภายในพังทลายลงไปที่ตรงนั้นด้วยสติปัญญาขาดสะบั้นบรรดาที่เป็นสมมุติ
อวิชชาก็เป็นสมมุติอันละเอียดสุดของไตรโลกธาตุซึ่งครองอยู่หัวใจสัตว์ได้ทำลายลงไปแล้วด้วยสติปัญญาอันทันสมัยเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนว่าอวิชชาได้ดับไปแล้วซากแห่งป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าที่ฝังจมอยู่ภายในใจที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้ถูกทำลายลงไปหมดแล้วทีนี้มีแต่จิตล้วนๆแต่ไม่มีซากแห่งป่าช้าไม่มีป่าช้าเชื้อแห่งป่าช้าคืออวิชชาก็ไม่มีซากที่เคยเป็นมาก็ไม่มีเห็นได้ชัดในปัจจุบันนะจิตนั่นเรียกว่าได้ชัยชนะแล้วตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการชนะสงครามคูณด้วยร้อยด้วยพันด้วยล้านไม่ได้ประเสริฐอะไรเหมือนผู้ที่ชนะกิเลสของตนภายในจิตเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดนะฟังเลยความสุขใดก็ตามไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษสุดยิ่งกว่าความสุขที่พ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเป็นอิสระอย่างเต็มตัวภายในใจนี่ผลแห่งความเป็นนักรบของผู้เอาจริงเอาจังเห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษอย่างถึงใจเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณอย่างถึงใจแล้วรวมเป็นกำลังของน้ำใจให้เกิดความเพียรขึ้นอย่างถึงใจภูเขาเจ็ดชั้นก็แตกกระจายถ้าความเพียรได้เต็มที่เข้าในจุดใดจะไม่มีอะไรเหลือมีกิเลสจะให้หนายิ่งกว่าความกำแพงเจ็ดชั้นหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามเถิดนัตถิปัญญาสมาอาภาไม่มีสิ่งใดที่จะรู้แจ้งแทงตลอดไปยิ่งกว่าปัญญานี้ได้เพราะฉะนั้นปัญญาจึงสามารถแทงทะลุไปหมดบรรดาความมืดดำกำขาวทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจของอวิชชาไม่มีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ญาณังอุดปาริญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิชาอุดปาริปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุดปาริความสว่างกระจ่างแจ้งรอบจิตรอบโลกธาตุได้เกิดขึ้นแล้วท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรกวัตวัฒนสูตรกล่าวจากความรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติจริงของพระพุทธเจ้าในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของเราด้วยกันสมุทัยคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่หัวใจของพวกเรามรรคคือสติสมาธิสมาสังกัปปะเป็นต้นจนกระทั่งถึงสมาสมาธิเป็นที่สุดมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่หัวใจของพวกเราเมื่อมีอยู่ที่นี่นิโรธคือความดับทุกข์จะดับที่ไหนถ้าไม่ดับที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมจักรกับปวัตตสูตรที่ท่านแสดงนั้นท่านถอดออกมาจากความเป็นจริงของพวกเราทุกๆท่านมาสอนพวกเราให้มีความรู้แจ้งเห็นจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะพึงได้รับให้พากันเข้าใจหยุดจิตตามไม่เพียงเท่านี้

ทุกท่านที่มาศึกษาโดยมากก็มาจากทางไกลๆทั้งนั้นผมก็แน่ในใจโดยไม่ต้องถามท่านผู้มาว่ามาเพื่ออะไรเพราะสถานที่อยู่ทางที่มาและสถานที่เป็นจุดของเราที่มุ่งมารู้สึกว่าห่างไกลกันมากถ้าไม่ตั้งใจเสียสละด้วยน้ำใจอันเป็นธรรมอย่างยิ่งแล้วจะไม่มีท่านผู้ใดยอมเสียเวลาและทรัพย์สมบัติตลอดถึงชีวิตจิตใจร่างกายทุกคนให้เสียไปเปล่าโดยไร้ความมุ่งหมายหรือเหตุผลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นที่แน่ใจว่าต่างท่านต่างมุ่งต่อธรรมะแม้ธรรมะจะมีอยู่ทั่วไปก็ตามแต่ความรู้สึกของเราคงไม่มีผิดแปลกกันว่าจะมุ่งหาสถานที่นั่นที่นี่หรือครูอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นเช่นเดียวกับยาซึ่งมีอยู่ทั่วไปแต่เราก็อดที่จะไปหาหมอไม่ได้มีลักษณะเช่นเดียวกันการก้าวเข้ามาสู่แดนแห่งป่ามันเป็นที่แร้นแค้นกันดารไม่มีความหมายอันใดหรือในทางโลกแต่ก็ยังปากันอุตส่าห์พยายามมาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ายอมพลีชีพนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มาเพื่อทำมาเพื่อการศึกษาขณะผมเองที่สมมุติว่าเป็นหัวหน้าของหมู่คณะแม้จะมีความรู้น้อยไม่สามารถระดับรู้ในธรรมเนี่ยต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ถือเอาความเห็นใจกันสำหรับท่านผู้มุ่งมามีเป็นส่วนใหญ่ก็พยายามขวนขวายตามสติกำลังความสามารถแนะนำสั่งสอนเท่าที่มีการที่ไปเสาะแสวงหาธรรมะจากครูอาจารย์นั้นๆก็เท่ากับว่าคนไข้ไปหาหมอก็เพื่อการรักษาโรคเนื่องจากตนเองไม่สามารถจะรักษาตนเองให้หายได้หากมีความสามารถโดยลำพังตนเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาหมอในลำบากและเสียเงินทองเปล่าๆที่คนไข้จำเป็นต้องไปหาหมอไม่ว่าสถานที่ใดหรือหมอจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามคนไข้จะเป็นคนไข้ประเภทใดย่อมมีความเชื่อและมั่นใจว่าหมอเป็นผู้สำคัญสามารถที่จะแก้ไขความขัดข้องอันเกิดจากโรคของตนได้มีแน่ว่าผมเองจะมีความสามารถในการแนะนำคำสอนถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะออกจากจิตใจของท่านทั้งหลายได้ก็ตามแต่ความมุ่งมั่นหรือเชื่อถือของบรรดาท่านผู้มาอาจจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับคนไข้ไปหาหมอเช่นนั้นนี่เป็นประโยคแรกที่เราทั้งหลายแม้จะต่างท่านต่างอยู่ในสถานที่ไกลแสนไกลก็ตามแต่ก็ได้มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้คงเป็นเพราะความรู้สึกของพวกเรามุ่งในจุดเดียวกันฉะนั้นความรู้สึกหรือความมุ่งหมายเช่นนี้โปรดพยายามบำรุงให้มีกำลังมากขึ้นจะชื่อว่าการสร้างธรรมการสร้างธรรมก็คือสร้างความรู้ความเห็นสร้างความประพฤติความคิดเห็นอันดีงามของตนให้ตรงต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใดที่เราไม่สามารถได้ศึกษาเล่าเรียนหรือไม่สามารถจะคิดอ่านโดยลำพังตนเองได้ให้สมกับว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปก็ตามโปรดได้สังเกตฟังดูจากหมู่คณะ
และครูอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนคำว่าจากหมู่คณะนั้นก็หมายถึงว่าสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจแต่หมู่เพื่อนพอเข้าใจและพอจะถือเป็นตัวอย่างได้จากอากัปกิริยาที่แสดงออกนี่เรียกว่าถือเอาคติตัวอย่างจากหมู่เพื่อนซึ่งอยู่ด้วยกันได้การพยายามยึดถือหรือสำเนียกศึกษาจากที่ต่างๆดังที่กล่าวมานี้คือว่าเป็นการสร้างธรรมขึ้นภายในจิตใจหรือทนุบำรุงธรรมที่มีอยู่แล้วภายในตนให้เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความคิดความเห็นความประพฤติของเราในส่วนใดที่อาจเป็นหรือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักธรรมวิไนที่ท่านพาดำเนินก็โปรดได้พยายามแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปในรูปรอยเดียวกันอย่าให้เป็นการขัดแย้งในวงของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันจะเป็นที่ไม่สะดวกสบายสำหรับเราเองด้วยมีเพื่อนด้วยความไม่สะดวกไม่สบายเพราะการขัดแย้งนั้นไม่ใช่ทางแห่งความเป็นธรรมอันจะนำมาสิ้นสันติสุขในระหว่างแข่งกันและกันนอกจากนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ระแคะระคายต่อตนเองและหมู่เพื่อนทำให้เกิดความสนิทใจต่อกันไม่นานโดยปฏิปทาไม่ค่อยจะลงรอยกันทั้งที่ต่างท่านก็ต่างตั้งใจมาฝึกหัดดัดแปลงตนเองการฝึกหัดดัดแปลงก็คือฝึกสิ่งที่ตนยังไม่รู้หรือสิ่งที่ตนเคยทำมาแต่ไม่สนิทกับธรรมะวินัยหรือไม่ถูกกับธรรมะวินัยพยายามฝึกดัดแปลงไปทีเล็กละน้อยจนสามารถเข้าร่องรอยกันได้ในส่วนย่ำยาคือความประพฤติทางกายวาจาและสามารถเข้ากันได้อย่างสนิทนี่สมชื่อสมนามว่าเป็นผู้ตั้งใจมาศึกษาอบรมและดัดแปลงตนเองจริงๆแต่ถ้าเป็นความถือรั้นเข้าใจว่าตนได้เคยทำมาอย่างนี้และทำอย่างนี้ไม่เห็นผิดอะไรโดยเป็นทิฏฐิอันหนึ่งขวางขึ้นมาเช่นนี้แม้จะไม่แสดงออกในทางอากัปกิริยาอย่างไรก็ตามแต่อาศัยทิฏฐินี้เป็นเครื่องเสริมกิจการที่ทำอยู่นั้นเป็นลำดับไปโดยไม่ยอมแก้ไขเช่นนี้ที่ว่าเป็นผู้ขัดข้องต่อตนเองและวงคณะดุจและไม่จัดว่าเป็นผู้มาดัดแปลงตนเองเพื่อให้เข้าร่องรอยธรรมะและหมู่คณะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมผู้ปกครองพูดถึงอายุจะเรียกว่าเหมือนกับลูกของบางท่านก็ได้หลานของบางคนก็ถูกจะเป็นเหมือนกับเพื่อนๆของบรรดาท่านทั้งหลายก็ไม่มีอะไรผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเราต่างเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นที่มาบวชและมาปฏิบัติทั้งมาอยู่ร่วมกันนี้ซึ่งควรจะเข้าใจได้ในแง่ธรรมต่างๆและเข้าใจได้ในการประพฤติปฏิบัติของหมู่คณะซึ่งเราก็มองเห็นอยู่ด้วยตาและได้คิดอยู่ด้วยใจหากจะเป็นผู้สนใจเพื่อการแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ขัดข้องของตนถ้าไม่ปล่อยให้เป็นโรคเรื้อรังสำหรับขวางหมู่ขวางคณะแล้วผมผู้นำหมู่คณะปฏิบัติก็จะได้ปรากฏว่าการแสดงธรรมให้หมู่คณะฟังนั้นเป็นธรรม
ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้หมู่เพื่อนได้รับความลำบากและเป็นธรรมขวางโลกต่อหมู่คณะก็จะเป็นที่พอใจในการที่จะพยายามสอบแสวงหาธรรมะมาสอนหมู่เพื่อนเต็มกำลังความสามารถของตนต่อไปเรื่องปฏิปทาของหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติคือพระกรรมฐานด้วยแล้วเป็นสิ่งจำเป็นมากในความกลมกลืนแห่งปฏิปทามีแยกมีแยกกันไปเล็กๆน้อยๆก็เป็นที่มั่นสมาเราเป็นผู้พอดีกับวิสัยที่จะฝึกตนทุกด้านในหน้าที่ของความเป็นนักบวชหรือหน้าที่ของเราผู้เป็นนักบวชไม่มีสิ่งใดที่จะสุดวิสัยหรือเหลือวิสัยของเราไปได้ในบรรดาข้อปฏิบัติที่หมู่เพื่อนพาทำอยู่นอกจากสิ่งที่กำลังวังชามไม่สามารถนั่นยกไว้ตามท่าตามขันเห็นใจเสมอไปไม่เพียงแต่รายใดรายหนึ่งจะมีจำนวนเท่ารายรายธาตุขันธ์ที่เป็นเช่นนั้นก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่มีความหนักแน่นหรือไม่จำเป็นเช่นนั้นแต่กลับเห็นเป็นความจำเป็นสำหรับตนจะสั่งสมขึ้นให้เป็นการไปกิดขวางหมู่เพื่อนนี้อันนี้ไม่สมควรอย่างนี้และจะเป็นหลายแง่หลายแขนงผู้นี้ก้าวเข้ามาได้แขนงนี้เข้ามาขวางหมู่เพื่อนผู้นั้นก้าวเข้ามาได้2แขนงเป็นขวาง2แขนงแล้วผู้นั้นก้าวเข้ามาได้3แขนงหลายรายเท่าไรที่ก้าวเข้ามาล้วนแต่เป็นแต่ละแขนง2แขนงทั้งหมดมันก็ขวางกันไปทั้งหมดผู้สั่งสอนก็ไม่ทราบว่าจะยังธรรมะลงที่จิตไหนเพราะมีแต่ฝากแต่น้ำมีแต่ทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังเสียงกันถือว่าตัวรู้ตัวฉลาดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นการมาสั่งสมหรือปลูกธรรมะขึ้นภายในใจแต่จะเป็นการมาสั่งสมทิฏฐิมานะปลูกความรู้ความฉลาดขึ้นโดยทางที่ไม่ชอบทำเรื่องก็ขวางเรื่องก็ไปใหญ่มีโปรดพากันพิจารณาให้ดีสำหรับเราผู้เป็นพ่อคนแม่คนด้วยกันไม่ใช่เป็นเด็กๆเล็กๆพอที่จะต้องพูดกันซ้ำๆซักๆการตำหนิตนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมการสังเกตสอดรู้ตัวเองดีกว่าเรื่องไปสังเกตสอดรู้คนอื่นดีกว่าไปตำหนิคนอื่นวัดก็มีหลายวัดครูอาจารย์ก็มีหลายท่านหลายองค์ซึ่งพอที่เราจะหาเลือกได้ตามความชอบใจของเราเราหาได้ทั้งนั้นแต่เหตุใดเราจึงก้าวเข้ามาสู่สถานและภาวะเช่นนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราจะควรพิจารณาเพราะไม่มีใครบังคับหรือเชื้อเชิญเรามาเป็นน้ำใจที่บริสุทธิ์ของเราจริงๆการมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองด้วยเจตนาที่มุ่งมาดังกล่าวนี้เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะไม่สามารถเราก็ควรหนีไปเสียอย่างสบายเหมือนอย่างที่เรามาจะไม่เป็นการตะกิดตะขวางหมู่เพื่อนไปนานและเป็นก้างขวางคอไปนานถ้าเราเป็นนักบวชมุ่งต่ออัตตธรรมจริงๆเราต้องสามารถเพียงการแก้ไขตนเองในสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่เป็นเรื่องเรื่องอะไรอยู่ภายตนเองและตะกิดตะขวางไปถึงหมู่เพื่อนวันนี้พยายามฝึกได้เท่านี้ในอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติภายนอกวันนี้ฝึกได้เท่านี้ด้วยอุบายวิธีของตนเกี่ยวกับทางด้านจิตใจอันเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะเราต้องทำความสังเกตหรือพยายามดัดแปลงตนอย่างนั้นจะชื่อว่าเป็นการมาสร้างธรรมสั่งสมธรรมบำรุงธรรมสถานที่นี้พูดถึงเรื่องความลำบากลำบากอาหารการขบการฉันก็ดังที่ท่านทั้งหลายได้มาเห็นแล้วเพราะเราต่างก็
ป็นพระซึ่งอาศัยชาวบ้านเป็นหลักเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ตามเกิดตามมีมีเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งเต็มขวัญขวายสิ่งใดที่เห็นว่าไม่ขัดข้องต่อหลักของพระธรรมวินัยแล้วบริโภคท้ายซอยไปในขอบเขตของสมณะมีก็ใช้ไปฉันไปดื่มไปไม่มีก็ไม่กังวลไม่เดือดร้อนวุ่นวายเรื่องข้อวัดปฏิบัติเป็นสิ่งกำกับอยู่ภายในตัวของแต่ละท่านตอนเช้ามีหน้าที่อย่างไรการลงศาลาลงประมาณเท่าไรพอดีกับเวลาและหน้าที่การงานที่ต้องจัดต้องทำก่อนบิณฑบาตต่างท่านก็คิดเอาเองในเมื่อได้มาอยู่เป็นเวลาหลายวันแล้วควรจะทราบในเวลาการทำข้อวัดปฏิบัติประเภทใดบ้างซึ่งสมควรแก่ภาวะของตนจะทำได้ไม่นิ่งนอนใจกิริยาที่แสดงออกทางกายและคำพูดที่แสดงออกทางวาจาตลอดถึงจิตที่คิดออกมาควรไตร่ตรองเสมอก่อนที่จะให้เคลื่อนคลาดออกมาหรือขยายออกตัวออกมาจากตัวของเราควรจะรับการไก่กรองให้ดีแสดงออกไปแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนยึดเป็นกังวลพูดออกไปแล้วเป็นอัตเป็นธรรมไม่ขัดข้องตนเองและผู้ฟังโดยทั่วไปคิดออกไปแล้วตนเย็นใจให้เกิดความเดือดร้อนคือเป็นการรังแกตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนี่นักปฏิบัติธรรมะต้องคิดอ่านใจตรองอย่างนี้ทีเรื่องของทิฏฐิมานะนักบวชคือนักธรรมะล้วนๆไม่ยอมให้เข้ามาแสงหรือนำออกมาใช้ในวงหน้าที่การงานและหมู่คณะนอกจากจะนำธรรมะรุ่นรวนเท่านั้นออกมาใช้และปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ตลอดเวลามีคือว่าเป็นการดำเนินเพื่อความราบรื่นสำหรับตนและส่วนรวมการเด็ดเดี่ยวอาจฐานต่อตนเองคือต่อการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นทางที่ชอบยิ่งการทรมานหรือขู่เข็นตนเองนี้เป็นการชอบยิ่งกว่าที่เราจะทำข้างนอกคือทำต่อคนภายนอกแม้การแสดงธรรมะเองที่ผมได้เคยแนะนำคำสอนหมู่เพื่อนมาหนักบ้างเบาบ้างบางทีก็เป็นลักษณะเหมือนกับดุด่าว่ากล่าวมาแต่ถึงอย่างนั้นในความรู้สึกของผมเองที่ได้นำออกแสดงต่อหมู่เพื่อนในบางคราวถ้าคิดดูแล้วก็จะขนาด 40% เท่านั้นแต่กิริยาประเภทนั้นซึ่งนำออกเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองนั้นมีเรื่องหรือมีน้ำหนักหรือมีความรุนแรงมีความโหดร้ายหรือมีความเด็ดขีดเส้นจิ้นเป็นเส้นตายให้กับตัวเองนี้มากยิ่งกว่าที่สอนหมู่เพื่อนไป 60% และว่าอย่างไรแล้วโดยที่ตนได้ไตร่ตรองแล้วว่าถูกตามหลักธรรมไม่มีผิดแล้วตัดสินใจลงไปต้องอย่างนี้นะแล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆด้วยไม่ยอมให้เคลื่อนขาดออกไปจะตายก็ยอมพลีที่เพื่อบูชาพระพุทธศาสนานี่เป็นวิธีการที่ตนได้เคยดัดแปลงตนเองมาจะเรียกว่าเป็นการโหดร้ายทารุณก็เรียกไม่ได้เพราะเราฝึกอบรมเราเด็ดเดี่ยวทรหดอดทนต่อเราเพื่อความดีหรือเช่นว่าขีดเส้นตายให้อย่างนี้ก็ขีดเส้นตายให้อยู่เพื่อธรรมะไม่ใช่อยู่เพื่อความชิบหายจะดุด่าว่ากล่าวตนโดยทางความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นการประหัตประหารความชั่วความรู้ความเห็นของตนที่ไม่ถูกทางให้หมดสิ้นไปเป็นลำดับๆด้วยวิธีที่เด็ดเดี่ยว
หรือวิธีที่เฉียบขาดต่อตนเองในเวลานั้นสรุปความลงแล้วว่าเมื่อได้คิดอย่างไรลงไปเพื่อตนเองอย่างที่มุ่งจริงๆแล้วจะต้องให้ทำอย่างนั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปถ้าจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราชี้ให้เด็กทำอย่างนี้โดยที่เด็กคนนั้นเป็นคนที่หลบปีกงานไว้ดีก็

ร้ายยิ่งกว่านั้นในการที่เราจะทำแต่ก็ไม่ได้มุ่งเพื่อความชิบหายแต่ตนเองเช่นเดียวกับเราไม่ได้มุ่งความชิบหายต่อเด็กมีการนำมาสอนหมู่เพื่อนถึงจะมีหนักบ้างเบาบ้างก็ตามเมื่อที่แล้วเพียง 40% ถึงหมู่เพื่อนจะไม่ทำก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะไปลงธนกรรมหรือทำโทษแก่หมู่เพื่อนไม่เหมือนอย่างตัวของเราทำต่อตัวของเราการทำต่อตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นเราจะเดินจงกรมเท่านั้นชั่วโมงจะต้องให้ได้เท่านั้นชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเอาขยับเข้ามาอีกในระยะที่เดินจงกรมมีกี่ตลบของการเดินจงกรมที่กลับไปกลับมาเราจะกำหนดไว้ประมาณสักกี่ตลบที่ให้ความรู้สึกของเราติดต่อไม่ให้มีเคลื่อนคลาดเลยกำหนดในเหตุที่เรากำหนดนี้จิตของเราจะเคลื่อนคลาดจากความมุ่งหมายของเราไปสักกี่มากน้อยเคลื่อนคลาดไปเท่าไรไม่ยอมต้องนับใหม่ทั้งนั้นสมมติว่าเราเดินได้5ตลบหรือ5รอบพอถึงรอบที่4นั้นจิตได้เคลื่อนไปจากที่เราตั้งไม่เสียตั้งใหม่ลบล้างทิ้งหมดโดยไม่ยอมนับคะแนนให้เลยทีนี้จะเลยไปสักกี่ชั่วโมงไม่เอาไม่กำหนดกันทั้งนั้นนี่ถ้าเราจะกำหนด9หรือเราจะกำหนดรอบของเราจะให้เป็นอย่างนี้ไปเป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงอย่างนี้ก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าโหดร้ายทารุณหรือไม่เราทำกับเราอย่างนี้แล้วเราลองไปทำกับคนอื่นอย่างนี้ใครจะเห็นว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่ดูไม่ได้เลยนะแต่ทำกับเราเองนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับภาวะของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่ในระยะเช่นนั้นนั่งสมาธิจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงในขณะที่นั่งเท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อจิตของเราอย่างไรบ้างเอามีกฎเกณฑ์กันอีกครั้งแล้วมีเวลาเป็นขอบเขตอยู่ชั้นนอกมีการฝึกหรือจิตขีดเส้นตายให้ตนอยู่ในวงภายในอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติแล้วแต่ความยากทายของผู้ใดจะทำไปอาจจะทำอย่างนี้มีจำนวนไม่น้อยแต่สำหรับผมเองแล้วเคยทำมาอย่างนี้จะว่าโหดร้ายหรือทารุณอย่างไรก็แล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณาผลที่ปรากฏขึ้นมาโดยมากก็ปรากฏขึ้นมาเพราะวิธีการอย่างนี้เท่านั้นจนถึงขั้นที่ควรจะเป็นที่เบาใจเชื่อถือในหน้าที่การงานสติปัญญาของตนเป็นลำดับแล้วไอ้เรื่องการบังคับบัญชาเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปเช่นเดียวกับเด็กที่กลายเป็นเด็กดีเป็นที่ไว้ใจของผู้ปกครองแม่พ่อแม่ก็ลดการฝึกทรมานหรือครูทางโรงเรียนก็เช่นเดียวกันก็ลดการฝึกทรมานเด็กตรงมีหนามซ้ำยังชมเชยเด็กคนนั้นมาดีซะอีกมีการฝึกตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงเวลาที่ควรจะดัดให้เต็มที่มันต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเรื่อยๆไปเวลาที่จะลดหย่อนผ่อนผันก็มีในการที่จิตของเราได้รู้เรื่องรู้ราวพอปฏิบัติต่อตนเองได้และทรงตัวได้โดยมาต้องอาศัยการขู่เข็นบังคับเท่าไหร่นะจิตก็รู้หน้าที่การงานของตนเองอย่างนั้นก็เป็นที่เบาใจการฝึกประมาณแบบนั้นก็ค่อยผ่านไปผ่านไปจากนั้นถึงธรรมะขั้นสูงที่เป็นลำดับขึ้นไปแล้วเรื่องการจะบังคับบัญชาจิตใจอย่างที่เป็นมานี้ไม่มีนอกจากจะระยับยั้งจิตเอาไว้เท่านั้นว่ามีความเพียรกล้าเกินไปต้องกำหนดเวลาให้บังว่าควรจะพักเวลาไหนโดยทางสมาธิจะออกค้นคว้าพิจารณาให้เป็นหน้าที่การงานของจิต

ักเท่าไหร่ถือเอาความรู้สึกของจิตเป็นประมาณถ้าจิตมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะทำงานมากได้จากการคิดการค้นคว้ามากเราก็ต้องพักผ่อนให้จิตโดยทางสมาธิคือพักสงบหยุดหน้าที่การงานในการคิดการปรุงทั้งหมดสงบใจของตัวเองอยู่ในความรู้เป็นอันเดียวปรากฏแต่ความรู้และความสมาธิปล่อยวางหน้าที่การงานคือการคิดการค้นคว้าทุกด้านไปเสียหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ความสงบและเย็นใจอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นนี่คือว่าเป็นการพักจิตพอถอนออกมาก็เรื่องของจิตที่จะทำงานตามหน้าที่ของตนซึ่งเป็นความเคยชินมาแล้วนั้นจะไม่มีทางบังคับกันนอกจากจะยับยั้งเอาไว้ผมรู้หน้าที่การงานไปเป็นลำดับลำดับที่ต้องจะต้องทำมีความดีดีต่อการคิดการพิจารณาการปลดเปลื้องที่เหลือภาวะเพราะเห็นผลเป็นประจักษ์ประจักษ์จากอุบายปัญญาที่คิดคนคิดเมื่อถึงขั้นที่ว่านี้แล้วไม่มีการทรมานกันมีแต่คอยจะสังเกตว่าจิตนี้ไปลึกตื้นหยาบละเอียดผิดถูกแค่ไหนคอยสังเกตไปและเห็นการอันควรซึ่งควรจะพักแล้วก็พักร่างจิตเข้ามาแม้จิตจะพะวักวนกับหน้าที่การงานคือการค้นคว้าอยู่ก็ตามเมื่อถึงการที่ควรจะพักแล้วก็ต้องร่างจิตเข้ามาให้พักเป็นพอสมควรแล้วปล่อยจิตออกไปทำหน้าที่การงานตามเดิมจิตที่ทำหน้าที่การงานโดยทางปัญญานั้นคือเป็นการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังอยู่ภายในจิตของตนเป็นลำดับลำดับลำดับการพักจิตนั้นเป็นเรื่องที่จะพักให้จิตมีกำลังเช่นเดียวกับเราทำการงานด้วยร่างกำลังร่างกายของเราเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องเข้าพักในร่มในเงาหรือที่ไหนก็แล้วแต่รับทานอาหารพักนอนในธาตุขันธ์ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ทำหน้าที่การงานต่อไปอีกนี่การทำงานกับการพักย่อมเป็นคู่เคียงกันสำหรับธาตุขันธ์เรื่องของจิตใจก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนี่เรียกว่าปฏิบัติด้วยความสม่ำเสมอและด้วยความรู้เรื่องภาวะของจิตตนเองการปฏิบัติก็ไม่ขัดข้องย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นจนสามารถถอดถอนกิเลสอาสวะออกได้ทั้งหมดภายในจิตใจไม่มีกิเลสแม้ส่วนใดที่เหลืออยู่โดยที่สุดประมาณคือความละเอียดยิ่งไม่มีนั่นเรียกว่าหมดทั้งการร่างจิตหมดทั้งการทรมานจิตอยู่เป็นเอกสิทธิ์โดยลำพังตนเองซึ่งมีธรรมคือความพอดีโดยหลักธรรมชาติเป็นเครื่องคุ้มครองอยู่ที่ไหนก็สมาธิถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยภายในจิตแล้วเหตุก็คือสิ่งที่จะเสริมจิตให้กำเริบคือสิ่งที่ผิดเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมานั่นแหละธรรมะเหตุปัจจัยก็เหมือนสิ่งที่เป็นของแสลงคอยมาหนุนกันเข้าเลยกำเริบเพราะแผลมีอยู่แล้วและถูกไม้ตำเข้าไปอีกนะตามปกติจิตของเรามันมีกิเลสอยู่แล้วจะอาศัยสิ่งที่มาสัมผัสหรืออาศัยความคิดตรุงขึ้นมาอีกมันก็เป็นเหมือนกับเอาไม้เข้าไปทิ่มแทงบาดแผลก็กำเริบขึ้นอย่างนะถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยดังที่ว่านี้แล้วไม่มีสิ่งใดจะกำเริบเพราะไม่มีแผลอยู่ภายในใจใจนั้นได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วในหลักธรรมชาติของตนนั่นจะเรียกว่าจิตเดิมหรือจิตแท้ก็ได้ไม่ขัดแย้งกับใครนั่นละหมดการทรมานตนเองอยู่ที่ไหนก็สบายถ้าฝึกทรมานตนให้ถึงที่แล้วจะไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อตนเองไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นความสงบราบคาบอยู่โดยหลักธรรมชาติของตนเองผลที่กล่าวที่ที่อธิบายให้ฟังอยู่ในบัดนี้โดยมากจะต้องเกิดขึ้นมาจากวิธีการของผู้บำเพ็ญตนโดยวิธีต่างๆหนักบ้างเบาบ้างคู่เข็นบ้างสอบเย็น
ดังนี้หากจะปล่อยให้เลยตามเลยหรือเป็นตามยถากรรมแล้วตายทิ้งเปล่าๆจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเป็นเครื่องตอบแทนขอให้ทุกท่านเลยที่นิพพิจารณาไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพราะเราก็ต่างท่านต่างก็อุตส่าห์พยายามมาเต็มที่กำลังความสามารถจะเป็นตายที่ไหนก็ยอมพีไว้สนับบูชาพระพุทธศาสนาทางเทียนทางตรง

หาชนะธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทคือทางแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกทั้งหลายผู้ดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมนี้แล้วย่อมจะเป็นผู้สงบเย็นไปโดยลำดับแม้จะเป็นทางคารวาสก็มีความสงบเย็นในครอบครัวและสังคมต่างๆไม่ก่อความยุ่งยากวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่กันและกันจนกลายเป็นเรื่องกระทบกระเทือนไปทั่วประเทศชาติบ้านเมืองทางด้านพระเราก็จิตใจที่เคยสั่งสมแต่อารมณ์ทั้งหลายตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งไม่มีการพักตัวเลยนั้นก็มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนอารมณ์เข้าสู่ความสงบได้โดยไม่ต้องสงสัยโดยทางจิตภาวนาเป็นสำคัญจิตภาวนานี้เป็นธรรมชาติที่คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหาหลักความจริงทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายสมุทัยทุกข์ทั้งเป็นฝ่ายมรรคนิโรธจะทราบในระยะเดียวกันเพราะธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันผู้ค้นคว้าย่อมจะทราบสิ่งเหล่านี้โดยลำดับไปด้วยกันถ้าใช้การบังคับบัญชาจิตใจของตนด้วยสติไม่พลั้งให้เผลอไปตามอารมณ์แห่งความต่ำทรามทั้งหลายที่เคยเป็นมาและฝังลึกอยู่ภายในใจจะมีแต่ความสงบเยือกเย็นไปโดยลำดับภายในจิตใจจิตใจไม่สงบก็คือใจถูกผลักดันออกให้คิดตามเรื่องของสมุทัยซึ่งตัวสมุทัยนั้นก็เป็นตัวผลักดันออกมาหรือกิเลสนั่นแหละผลักดันจิตใจให้คิดให้ปรุงปรุงจึงปรุงแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยไปโดยลำดับลำดางานของจิตจึงมีแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยเต็มหัวใจท่านหัวใจเราในวงปฏิบัติโดยเฉพาะไม่ต้องพูดถึงเรื่องโลกสงสารที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเราพูดในวงปฏิบัติของเราซึ่งควรจะทราบสาเหตุของสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตตภาวนาแต่ก็ทราบไม่ค่อยได้และทราบไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสนใจรู้สึกจะมีน้อยความตั้งใจมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยหรือไม่มีถ้าสิ่งเหล่านี้บกพร่องไปงานการของเราที่ทำคือจิตตภาวนาก็ย่อมบกพร่องไปตามทั้งพลั้งเผลอเผลอประติดประต่อกันได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เผลอไปเผลอไปเพราะความตั้งใจความจดจ่อมีน้อยความมุ่งมั่นมีน้อยเข็มทิศทางเดินอันแน่นหนามั่นคงก็คือความมุ่งมั่นนี่เป็นสำคัญมากได้เคยดำเนินมาแล้วเตรียมได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนว่าเป็นผลมีผลให้เกิดโดยลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจเพราะความตั้งมั่นความหมายมั่นปั้นมือความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากเป็นเข็มทิศเพื่อความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนในการแก้กิเลสหรือฆ่ากิเลสนั้นให้เป็นไปตามๆกันด้วยความมีกำลังโดยสม่ำเสมอเพราะความมุ่งมั่นเราฝังไว้ลึกเป็นหลักแน่นภายในจิตใจแล้วถ้าไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้แล้ววันแล้วคืนเท่านั้นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่เคยเป็นมาแล้วนี่แหละหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้
จิตจะสั่งสมตั้งแต่เรื่องทุกเรื่องสมุทัยเต็มหัวใจเต็มหัวใจจนล้นหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางเพราะไม่หยุดต้นเหตุคือความคิดปรุงด้วยอำนาจของสมุทัยนั้นผลักดันให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาหัวใจดวงหนึ่งน่าจะได้บรรจุอัตธรรมเข้าสู่ตัวเองแล้วกลับกลายเป็นเรื่องขวนขวายสิ่งเหล่านี้โดยหลักธรรมชาติของมันเองอยู่ตลอดเวลาจิตจะหาความสงบร่มเย็นได้อย่างไรนี่นักปฏิบัติของเราที่ไม่ได้เหตุได้ผลต้นปลายอะไรพอให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นที่อบอุ่นภายในตัวเองก็เพราะเหตุแห่งความเหลวไหลของใจนี่แหละไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีจุดไม่มีหมายทำไปพอแล้วแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ตื่นมืดตื่นแจ้งเสียวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่มืดกับแจ้งเป็นมาตั้งกับตั้งกันแล้วไม่ทราบจะตื่นไปหาอะไรรูปเสียงตื่นรถเครื่องสัมผัสมีเต็มโลกเต็มสงสารก็เคยมีมาเป็นเวลานานแล้วตั้งกับตั้งกันเช่นเดียวกันมันน่าจะมีความอิ่มพอหรือเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งหลายที่จำเจกันตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์กันแต่แล้วมันก็ไม่มีความอิ่มพอยิ่งติดยิ่งพันยิ่งหมุนยิ่งแน่นเข้าไปทุกข์ก็ยิ่งทวีคูณภายในจิตใจใจแต่ละดวงละดวงของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นภาชนะมีฝาปิดเปิดขึ้นมานี้มีตั้งแต่ที่เรียกเต็มหมดทำแม้นิดหนึ่งก็ไม่ค่อยจะปรากฏและไม่ปรากฏเลยแล้วเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้มากในข้อนี้ผมวิตกวิจารหมู่เพื่อนเป็นลำดับลำดายิ่งเท่าแก่ทำงานไม่ได้คือให้การอบรมสั่งสอนไม่ได้เท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้วิตกวิจารเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนมากขึ้นโดยลำดับเพราะสิ่งที่มันสั่งสมตัวของมันก็ดังที่กล่าวนี้ในหัวใจใดของพระปฏิบัติเราที่ไม่สั่งสมสิ่งนี้โดยอัตโนมัติแล้วอยากจะพูดว่ามันจะไม่มีหนาหรือไม่มีเดินจงกรมก็สั่งสมแต่สิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อแต่นามมีแต่ความหมายความมั่นเฉยๆภายในจิตใจลมๆแรงๆผู้ทำหน้าที่อย่างแท้จริงก็คือสมุทัยคิดปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยล้วนๆผลจึงมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจหาเวลาว่างหาเวลาสงบเย็นใจไม่ได้เลยนี่แล้ววันนี้ก็เป็นอย่างนี้วันต่อไปนิสัยของคนเราที่เลื่อนลอยก็ย่อมเลื่อนลอยไปตามเรื่องลอยไปเรื่อยๆอย่างนั้นหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบก็ชอบแต่ธรรมตัวของเราเองไม่ชอบนำธรรมะเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้ามาเพื่อจะกำจัดปัดเป่ากิเลสก็ให้มันปัดออกเสียปัดออกเสียเหลือแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญภายในจิตใจนี่ความสงบคือสมาธิจึงไม่ปรากฏภายในใจได้ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฝึกหัดจริงๆแล้วกิเลสตัวไหนว่างั้นเลยที่จะเหนืออำนาจของธรรมไปได้เพราะธรรมนี่เคยปราบกิเลสให้ราบคาบมาแล้วตั้งแต่การไหนๆไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือแล้วนั่นแหละแต่พวกเราเอามาปราบมันกลับโกงข้ามให้กิเลสปราบเสียเรียบปราบเสียเรียบวันหนึ่งวันหนึ่งเดินจงกรมก็เป็นลมๆแรงๆไปหมดทำความเพียรมีแต่เรื่องลมๆแรงๆหาตัวจริงที่พอจะยึดจะเกาะให้ได้รับความสงบเย็นใจเช่นสมาธิบ้างไม่ได้เลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเรานี่แหละที่วิตกวิจารกับหมู่เพื่อน
เรื่องของกิเลสนั้นละเอียดมากที่สุดเลยถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความละเอียดของกิเลสนี้หาที่สิ้นสุดไม่ได้ละเอียดเอาสุดขีดสุดแดนขนาดนั้นต้องมีธรรมเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันถึงจะรู้ว่ากิเลสเป็นความละเอียดละออแหลมคมขนาดไหนจึงได้ครอบครองหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่ารายใดก็ตามให้จมอยู่ในเนื้อมือของมันจนได้จนได้เนี่ยเว้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นที่สามารถการที่ท่านสามารถพ้นจากในเนื้อพ้นจากเนื้อมือหรืออำนาจของมันก็เพราะท่านเห็นแก่ธรรมถือกิเลสเป็นข้าศึกจริงๆอย่างถึงใจถึงใจถือธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวและเป็นเครื่องปราบปรามมันอย่างถึงใจเช่นเดียวกันแล้วก็ฟาดเหวี่ยงกันด้วยความพออกพอใจความสนใจจดจ่อต่อเนื่องกันตลอดเวลากิเลสตัวไหนมันจะเหนืออำนาจของธรรมไปได้มันย่อมสงบมันจะดิ้นยิ่งกว่าหมาบ้าก็ตามมันสงบลงจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมวิธีการฝึกทรมานก็ดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันนี้เป็นเรื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยถ้าขาดขันมีกำลังมากการตั้งสติก็ล้มปัญญาก็เป็นสัญญาให้กิเลสไปถลุงเสียหมดนี่อำนาจของธาตุขันที่มีกำลังเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีไม่สงสัยเพราะเคยเป็นมาแล้วจึงได้นำเรื่องเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดวิธีฝึกทรมานตนเองในอาการต่างๆนำมาสั่งสอนหรืออบรมหมู่เพื่อนให้เป็นคติทั้งหมดไม่มีเหลือในหัวใจนี้เลยก็เพราะมันฝึกยากผู้ที่จะปฏิบัติทำให้ปรากฏอย่างน้อยความสงบเย็นใจเป็นใจเป็นสมาธินี่ต้องเลยตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงอย่างจังไม่เช่นนั้นจะไม่ปรากฏความสงบเย็นใจเลยถึงเวลาที่ควรจะทุ่มกันลงก็ต้องทุ่มมีบทหนักบทเบาในการประกอบความเพียรมีบททุ่มบทเทกันลงบทผ่อนผันสั้นยาวนั้นไม่ต้องบอกมันค่อยเป็นของมันไปเองดีไม่ดีผ่อนลงซะจนหย่อนยานถ้าเป็นเชือกก็มัดขาพันขาเจ้าของเดี๋ยวนี้เป็นแต่อย่างนั้นเรื่องที่จะเด็ดจะเดี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมีภายในใจมันจึงลำบากในการปฏิบัติที่จะให้เห็นผลประจักษ์ยังสมาธิเท่านั้นก็เย็นสบายแล้วอยู่คนเดียวก็ได้ผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วคือจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งอดีตอนาคตอยู่ในปัจจุบันคือความสงบแนบแน่นในตัวเองนี่เท่านั้นก็พออยู่พอเป็นพอไปแล้วในวันหนึ่งๆเพลินอยู่ในนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่รบกวนเพราะอะไรเพราะสังขารอันนี้ไม่ออกไปปรุงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสต่างๆสังขารเหล่านี้ถูกความสงบบีบบังคับมันไว้ให้สงบตัวไม่ให้ดีดให้ดิ้นอำนาจแห่งความสงบด้วยอาจด้วยธรรมนั้นมีเหนือสิ่งเหล่านี้สังขารเหล่านี้จึงไม่ไปปรุงสัญญาไม่จึงไม่ไปหมายอะไรมีแต่ความรู้ล้วนล้วนล้วนล้วนหมายถึงล้วนล้วนในขั้นสมาธิอยู่สบายวันหนึ่งคืนหนึ่งลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไม่ค่อยคิดไม่ค่อยสนใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นภัยมาแต่ก่อนเพราะตัวนี้ไปเป็นภัยต่อตนเองจากการปรุงแต่งของตัวเองก็สงบลงเมื่อตัวนี้สงบลงไปแล้วเรื่องกวนใจก็ไม่มีมีแต่ความสงบถ้าเป็นน้ำก็นิ่งจิตใจนิ่งน้ำนิ่งก็ย่อมจะใสสะอาดไปโดยลำดับตะกอนนอนก้นโอ่งถ้าเป็นห้วยหนองคลองบึงก็นอนก้นนี่ตะกอนของกิเลสก็นอนก้นไม่ฟื้นตัวขึ้นมาไม่ดีดไม่ดิ้นจิตไม่ผลักไม่ดันจิตใจให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของมันเอง
ให้สั่งสมขึ้นมาซึ่งกองทุกข์ทั้งหลายใจก็สงบเย็นนั่นมีเพียงขั้นสมาธิเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าแล้วแล้วกันสมาธินี้มันควรที่จะทำได้ง่ายกว่าเรื่องของปัญญามากมายตั้งใจฝึกตั้งใจอบรมเอาจริงเอาจังทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เป็นเพราะทำเป็นเครื่องฝึกอยู่แล้วทำเป็นเครื่องปราบความฟุ้งซ่านอยู่แล้วสติเป็นสำคัญมากนะเรื่องสตินี้เว้นไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดของนักภาวนาจะเผลอไปไม่ได้นี่คือหลักแห่งการภาวนาเพื่อจะให้จิตสงบถือเรื่องความปรุงความแต่งเป็นข้าศึกของใจเป็นข้าศึกของสมาธิภาวนาสติให้รู้แม้ทำการทำงานอะไรอยู่ก็ให้เป็นสัมปชัญญะคือให้ความรู้อยู่กับตัวอยู่กับตัวผู้เป็นนักภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องลำบากจิตนี้ต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดนอกจากหลับเท่านั้นต้องถูกควบคุมอยู่ตลอดจึงเรียกว่าผู้รักษาใจเมื่อควบคุมอยู่ด้วยสติแล้วจิตย่อมเข้าสู่ความสงบเย็นใจสบายได้สบายหลายครั้งหลายหนสงบหลายครั้งหลายหนก็เป็นฐานแน่นหนามั่นคงขึ้นมาที่ใจแน่นตึงนั่นมีใจเป็นสมาธิจากความสงบหลายครั้งหลายหนสร้างฐานขึ้นมาในตัวเองให้เกิดความมั่นคงขึ้นได้เพียงแค่นี้ก็สบายอ่ะไม่มีอะไรกวนอะไรจะกลัวจะกลัวนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสโดยหมายเอารูปข้างนอกมาเป็นสัญญาอารมณ์ทั้งที่ใจเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามารูปไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ทราบเขาอยู่ที่ไหนแต่ผู้นี้ปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆเผาตัวเองมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อความสงบทับหัวมันอยู่แล้วมันก็ไม่ปรุงไม่แต่งแล้วก็อิ่มตัวเองคือใจอิ่มอยู่ในตัวเองได้อาหารคือความสงบเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องเสวยมันจึงไม่หิวโหยในอาหารในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นพิษเป็นภัยเหล่านั้นใจจึงสบายนี่เรียกว่าใจอิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วจะพาก้าวทางด้านปัญญาจึงง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ทะเลทลายจิตอิ่มอารมณ์เมื่อจิตอิ่มอารมณ์แล้วเราจะพาพิจารณาเรื่องทางด้านปัญญาจะเป็นไตรลักษณ์ใดก็ตามหรืออสุภะอสุพังในร่างกายของเขาของเราตลอดสัตว์ทั่วโลกดินแดนเห็นเป็นอสุภะสุพังไม่หยุดไม่ถอยในการพิจารณาหรือแยกออกเป็นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอยู่โดยสม่ำเสมอจิตต้องมีความหยั่งทราบลงไปโดยลำดับลึกซึ้งลงไปละเอียดลงไปต่อไปความรู้ที่เป็นความจริงอันนี้ก็ซึมทราบเข้าสู่หัวใจกลายเป็นใจที่จริงต่อใจรักจริงต่ออสุภะสุพังนั่นแหละที่นี่จะเริ่มรู้ความจริงทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงอันว่าสวยว่างามว่ากีรังถาวรนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสปรุงแต่งหลอกสัตว์โลกต่างหากมันไม่ใช่ความจริงความจริงแท้ก็ดังที่กล่าวนี่แหละปัญญาเวลาก้าวก็ก้าวอย่างนี้ก้าวไปไหนก็ทำงานตามหน้าที่ของตนของตนเพราะไม่ทะเลทลายเนื่องจากไม่หิวโหยในอารมณ์ท่านจริงว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านกล่าวว่าอย่างนั้นในตำราในภาคปฏิบัติเพื่อพูดเอาความเลยแปลโดยอัดก็ปัญญาที่สมาธิหมุนหลังแล้วย่อมเดินคล่องตัวนะเดินได้คล่องแคล่วว่องไวไม่ทะเลทลายไปนอกลู่นอกทางปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสหิมุจติจิตเมื่อปัญญาซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนี่หลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยจิตที่ควรจะพิจารณาปัญญาจึงควรพิจารณาไม่นอนจมอยู่ในความสงบเฉยซึ่งได้เพียงสมาธิแค่นั้นถ้าเป็นสัตว์ก็ไล่เข้าคอกเข้าที่เกินกอกท
ท่านั้นเองยังไม่ได้ฆ่าปัญญานั่นแหละเป็นทางฆ่ากิเลสเป็นเครื่องมือฆ่ากิเลสเป็นอุบายวิธีการฆ่ากิเลสฆ่าไปโดยลำดับพิจารณาลงไปเรื่อยๆหากรู้เองในตัวของผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นจึงต้องเพลินเพราะรู้นั้นรู้นี้เห็นนั้นเห็นนี้แก้นั้นได้แก้นี้ได้ละนั้นได้ละนี้ได้ด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจะไม่เพลินในผลของตนที่ทำลงไปนี่ที่ท่านว่าอุทธัจจะเมื่อขึ้นเต็มที่แล้วก็กลายเป็นเรื่องอุทธัจจะคือมันเพลินเกินไปให้ยับยั้งจิตเข้าสู่สมาธิคือความสงบใจอันเป็นการพักงานของจิตเสียบ้างนั่นเมื่อจิตได้พักพอสมควรแล้วก็เท่ากับคนที่ทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วมาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารมีกำลังแล้วค่อยทำงานต่อไปอีกเรื่องของปัญญาก็ทำงานเช่นเดียวกันการพักจิตเข้าสู่สมาธิเป็นการพักงานของปัญญาไม่ทำพักจิตจิตมีกำลังแล้วออกก้าวเดินพิจารณาดังที่เคยพิจารณานั้นนี่ทางแก้กิเลสเป็นอย่างนี้ขอให้ทุกท่านจำมาไว้ไม่เป็นอย่างอื่นวิธีการเป็นอย่างนี้และจิตที่ไม่เป็นสมาธิเอาให้เป็นอย่าถอยจะเป็นจะตายกับการฝึกการแก้กิเลสตัวให้เข้าสู่ความสงบนี้เอาแก้ลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายฝังกันลงไปสินักรบถอยได้ถอยได้หรือเอาให้จิตมีความสงบเย็นใจให้เห็นเพียงเท่านี้ก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายนักบวชหรือนักปฏิบัติเรานี่เรียกว่ามีทุนตั้งตัวได้ด้วยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาที่จะหาผลประโยชน์ผลกำไรเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมนั่นแหละจะเป็นมหาเศรษฐีอะไรเมื่อก้าวทางด้านปัญญาแล้วก็ให้พิจารณาดังที่ว่านี้ไม่นอกเหนือไปจากอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตานี้เลยจะพิจารณาภายนอกก็ตามภายในก็ตามเพราะธรรมะสมุทัยคือกิเลสนั้นมันเป็นได้ทั้งภายนอกภายในติดได้ทั้งภายนอกติดได้ทั้งภายในรักชังได้ทั้งภายนอกทั้งภายในเราจะพิจารณาทั้งภายนอกภายในตามจริตนิสัยที่ชอบไม่ผิดพิจารณาลงให้มันถึงเหตุถึงผลให้ถึงความจริงนั่นแหละเป็นความถูกต้องพิจารณาอสุภะก็ในร่างกายของเราของใครก็ตามมันก็เป็นกองอสุภะอสุภังป่าช้าผีดิบอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมานู่นจนทั้งป่านนี้แล้วยังจะเป็นและจะแสดงอย่างเด่นชัดในเวลาตายอีกจะขนาดไหนเวลานี้มันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นพิจารณาตามเรื่องความเป็นจริงนี่คือความจริงท่านเรียกว่าธรรมความจำปลอมก็คือว่าสวยว่างามอย่างนั้นอย่างนี้กีรังถาวรนี่คือความจำปลอมของกิเลสที่มันหลอกลวงของสัตว์หลอกลวงสัตว์โลกให้ลุ่มหลงไปตามมันเพราะฉะนั้นโลกจึงหลงไม่มีอะไรหลอกมันไม่หลงแหละกิเลสนั่นแหละมันหลอกเราโง่กว่ามันมันฉลาดกว่าเราแล้วก็หลอกทั้งที่เป็นอย่างนี้แต่กิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามเขาสิเพราะเราไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีความจริงเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นคู่แข่งกันถ้ามีปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่ว่าเป็นความจริงทั้งหลายเช่นอสุภะอสุภังเป็นต้นแล้วความสวยงามมันจะมาจากไหนมันจะมาต่อสู้ได้เพราะอันนี้เป็นความจริงอันนั้นเป็นของปลอมมันต้องล้มละลายไปจนได้นั่นแหละพูดถึงเรื่องกฎของใจรักก็เหมือนกันอันนี้จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาสภาพไหนไม่แปรมีหรือในสกลกายของเราเนี่ยแม้แต่จิตใจกิริยาของมันก็แสดงความแปรอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นหรือทุกขังจิตได้รับความทุกข์บ้างไหมหรือรับความสุขบ้างไหมว่าร่างกายก็บีบบังคับบีบเข้าไปหาใจนั่นเองให้ใจได้รับความทุกข์ความทรมานนี่สำหรับทุกขังอนัตตายังไปงมเงาอยู่หรือว่าเป็นเราเป็นของเรานี่พิจารณามันลงเห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญาอย่างทราบเข้าไปอย่างทราบเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยๆจิตก็เพลินในรายได้นั่นล่ะที่นี่เมื่อเพลินในรายได้แล้วจิตไม่ต้องบังคับการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เหมือนขั้นเริ่มแรกที่ออกฝึกหัดทางด้านปัญญานั่นต้องได้บังคับไม่งั้นมันทะเลทลายส่วนมากไม่ทะเลทลายไปรูปเสียงกลิ่นแล้วมันจะถลายเข้ามาพักจิตมันขี้เกียจพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นงานเป็นหนัก
เหมือนกับคนขี้เกียจไปทำการทำงานตากแดดตากฝนบ้างขุดดินฟันไม้บ้างก็เห็นว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปนอนอยู่เสียว่าสบายนี่จิตก็มันมีที่นอนมีที่พักมีที่สงบคือสมาธิมันก็กลับเข้ามานี่เสียเพราะฉะนั้นจึงได้ฉุดได้ลากออกไปเพราะงานทางด้านปัญญามันยังไม่เห็นผลเมื่องานทางด้านปัญญาได้เห็นผลแล้วที่นี่เพลินเรื่อยเรื่อยดีไม่ดีต้องล้างเอาไว้ล้างโดยสมาธิให้เข้าสู่สมาธิไม่ใช่ล้างแบบไปที่ไหนล้างเข้ามาสู่สมาธิให้สงบอารมณ์ของตัวบ้างคำว่าปัญญาก็คืองานจิตนั่นแหละเป็นผู้ทำงานทางด้านปัญญาก็ต้องมีเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วย้อนเข้ามาพักนี่เรียกว่างานพอเหมาะพอดีถึงเวลาพิจารณาไม่ต้องห่วงเรื่องของสมาธิเอาให้เต็มที่เต็มฐานเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ารู้เจ้าของว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วล้างจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจเรียกว่าพักจิตนั่นนี่คือความถูกต้องในตำราท่านก็แสดงไว้แต่มันไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักนะเวลาปฏิบัติมันตลุมบอลจริงๆกับกิเลสประเภทต่างๆนี้แล้วมันลืมคำที่ว่าพักจิตปักจิตทั้งๆที่ท่านแสดงไว้ในตำราเหมือนกันท่านเทียบถึงเรื่องการรบเวลารบก็รบเวลาพักเข้าสู่ค่ายเป็นที่พักผลก็ให้มีท่านว่าอย่างนั้นอ่านมาในตำราก็อ่านแต่เวลามันเป็นอยู่กับจิตนี่มันมีน้ำหนักมากกว่าที่เราเรียนมาจำมาคือมันเพลินมันเพลินในการพิจารณาเพราะการพิจารณานี่มันตัดมันแก้ที่เด็ดไปโดยลำดับลำดาและสว่างกระจ่างแจ้งออกกว้างขวางออกความรู้ละเอียดละออปัญญาก็เหมือนกันคล่องตัวละเอียดละออไปโดยลำดับแล้วมันเป็นผลที่ให้เพลินให้เพลินให้เพลินคนเรามันถึงได้เพลินแต่ก่อนเพลินกับกิเลสที่นี่เพลินกับธรรมมันกับโกงกันข้ามเมื่อมันเพลินไปมากๆทั้งที่จิตเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็ไม่หยุดก็ให้ล้างจิตเข้ามาหยุดเสียมาอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่ทำทีนี้เวลาเข้าสู่สมาธิอย่าไปห่วงปัญญาเหมือนไม่เคยคิดเหมือนไม่เคยพิจารณาล้างเข้ามาสู่อารมณ์อันเดียวคือสมาธิเรียกว่าอะไรเอกคตารมอันเดียวรู้อยู่เฉพาะจิตเท่านั้นจิตเมื่อสมาธิละเอียดจริงๆแล้วจะมีความรู้อันเดียวไม่ยิบไม่แยบแน่วนี่เรียกว่าสมาธิเต็มภูมิแน่วกับแน่วละเอียดอีกด้วยนะไม่ใช่แน่วนะเรามาคาดอันนี้มันก็ไม่ค่อยถูกนี่ก็เป็นการพักจิตไม่คิดไม่ปรุงนั่นก็เรียกว่าไม่ทำงานพอได้กำลังแล้วถอยออกมานี่ก็ดีดผึ่งเลยนี่ทางแก้ที่เดียดพากันจำไว้ด้วยดีแก้ด้วยวิธีการนี้พักวิธีการด้วยวิธีการอย่างนี้ดำเนินก็ดำเนินไปด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี้จะเป็นไปเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอไม่คดไม่โค้งไม่อ้อมไม่ผิดไม่พลาดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดาปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วมันจะรู้ในตัวเองนั่นแหละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แน่ใจที่สุดเป็นภาคที่เราเจอด้วยตัวของเราเองเจอด้วยตัวของเราเองภาคปริยัติมีแต่จำมาไม่เห็นตัวสมมุติว่าควายนี่เราก็ได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อของมันอยู่ในตำราตัวควายจริงๆไม่เห็นวัวจริงๆไม่เห็นสัตว์จริงๆไม่เห็นเสือจริงๆไม่เห็นภาคปฏิบัตินี้เห็นว่าควายเห็นเป็นตัวควายจริงๆว่าคนเห็นคนว่าดีเห็นดีว่าชั่วเห็นชั่วจริงๆภายในจิตใจว่ากิเลสตัวใดมันเห็นจริงๆในหัวใจนั่นจึงเรียกว่าภาคปฏิบัติอันนี้จึงมีน้ำหนักมากเมื่อเราได้สัมผัสสัมพันธ์เข้าสู่ใจเราได้เจอเองเห็นเองแล้วมีน้ำหนักมากทุกอย่างนั่นแหละพูดได้เต็มปากไม่สะทกสะท้านเพราะมันเป็นขึ้นกับจิตรู้ขึ้นกับจิตนี่ทางด้านปัญญาที่พิจารณากิเลสทั้งหลายฆ่ากิเลสก็เป็นอย่างนั้นถึงเวลาที่ฆ่ากิเลสแล้วหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยมันถึงทันการกันกับกิเลสที่มันหมุนตัวเป็นวัฏจักรอยู่ในหัวใจของเรามาดั้งเดิมจนคล่องตัวเป็นอัตโนมัติมันสร้างตัวของมันอะไรๆเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสแม้ที่สุดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในขั้นเริ่มแรกที่เราไม่ได้เรื่องราวก็เป็นเรื่องขวนขวายกิเลสไปเสียทั้งมวลโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้เพราะมันคล่องตัวเมื่อเวลาสติปัญญามีกำลัง
เอาจนกระทั่งถึงจิตมีความสงบได้แล้วที่นี่ก้าวทางด้านปัญญาค่อยรู้เหตุรู้ผลจนกระทั่งได้รู้ชัดเจนเขาโดยลำดับแล้วที่นี้ก็เป็นธรรมจักรหมุนกลับที่นี่วัฏจักรเป็นเรื่องของจมูกไทยธรรมจักรเป็นเรื่องของมรรคหมุนย้อนกลับแล้วที่นี่พิจารณาลงไปเรื่อยๆปัญญาขั้นธรรมดามันก็มีขั้นผ่าผลก็มีขั้นละเอียดละออลงไปก็มีขั้นซึมซาบก็มีมันเห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมนี่แหละธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้ถ้าได้เจอเข้าไปแล้วทำไมจะไม่ยอมพระพุทธเจ้าเพราะธรรมนี้เป็นธรรมเลิศนั่นแหละธรรมเลิศเลิศอย่างนี้แหละมันเห็นในหัวใจเจ้าของมันถึงพูดได้เต็มปากว่าเลิศจริงไอ้เลิศแต่ตั้งชื่อตั้งนามขึ้นมาว่าอันนั้นก็เลิศอันนี้ก็เลิศมันเลิศแข่งกันได้อันนั้นก็เลิศเลิศนั้นสู้เลิศนี้ไม่ได้เลิศนี้เลิศดีกว่านั้นไปอย่างนั้นถ้าเราเลิศทำในหัวใจแล้วไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรมาแข่งที่เดือดมุดมอดไปโดยลำดับลำดานี่จึงเรียกว่าเลิศนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมสูงกว่าโลกอยู่ตลอดเวลายิ่งให้มันเห็นในหัวใจของเรานี่ก็สูงกว่ากิเลสตลอดเวลาโลกก็คือกิเลสนั่นแหละจะเป็นอะไรไปสูงขึ้นสูงขึ้นจนหลุดจนพ้นในหัวใจแล้วนี่สงสัยอะไรโลกธาตุอันนี้เคยฝังเคยจมกันมาเคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากน้อยอย่างไรมันจะย้อนตามรู้ตามเห็นกันหมดเลยโทษก็เห็นเต็มหัวใจคุณก็เห็นเต็มหัวใจฟาดกิเลสให้อย่างถึงใจถึงใจเอาจนขาดสะบั้นลงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วเป็นยังไงที่นี่จิตดวงที่บริสุทธิ์นี่กับจิตที่มอกมอมไปด้วยกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องไปถามใครสาพูดสาทุกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ก็ไม่ทูลถามพระองค์เพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันจะพึงรู้พึงเห็นด้วยสันทิฏฐิโกเหมือนกันหมดนั่นสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศลั่นไว้แล้วไม่ได้ผูกขาดเมื่อได้เข้าถึงนี้อย่างจังๆแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนนี่แหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ฮะเชื่อว่าทำเชื่ออย่างนี้ถึงเชื่อเป็นของจริงไม่ใช่เชื่อลมๆแรงๆเฉยๆแต่การคาดการหมายของผู้ที่ยังไม่เป็นไปนั้นเป็นความถูกต้องเป็นกุญหมายป้ายทางให้เรายึดเราเกาะแต่เมื่อเข้าถึงขั้นธรรมอันเลิศเลอถึงขั้นอันถึงธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่ในตัวเองแล้วนี่ไม่เป็นลมเป็นแรงว่างั้นเลยเชื่ออย่างนี้เชื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปนานเท่าไหร่ก็ตามไม่เห็นมีความหมายอะไรกับดินฟ้าอากาศกับธาตุขันธ์ที่มันแปรสภาพลงไปเพราะมันเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปธาตุขันธ์ของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าของสาวกอรหันต์มันเป็นขันธ์มันก็สลายก็แตกกระจายไปเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นที่ไม่มีการสถานที่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมติทั้งปวงดับหมดท่านถึงเรียกว่าวิโมกข์หลุดพ้นที่ตรงนั้นเลยการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้เรื่องลาวๆนะผมว่าอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงลับไปจนไม่มีเหลือแล้วเราจะเอาอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์เจ้าของยังตั้งตัวไม่ได้ทำยังไงถ้าไม่ตั้งเวลานี้จะตั้งไงเรื่องของกิเลสต้องฝืนวันนั่งค่ำเอาจำให้ดีคำนี้การต่อสู้กิเลสต้องฝืนวันนั่งค่ำจนกว่าจะถึงขั้นราบลื่นแล้วไม่ฝืนอันนั้นไปดีขั้นหนึ่งขั้นต้นนี้จะต้องฝืนไปโดยลำดับลำดาอะไรถ้ามีชอบเป็นเรื่องกิเลสเลย ถ้าไม่ชอบเลยเป็นเรื่องธรรมเพราะกิเลสไม่ให้ชอบไม่ใช่ธรรมไม่ให้ชอบนะกิเลสไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วกิเลสสกัดทันทีไม่ให้ชอบถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเปิดโล่งให้เลยให้ชอบให้ชอบโลกถึงได้ตะเย็ดถ้าไม่มีอะไรมาย่อมมาแฝงมาหนุนอยู่แล้วจะติดหาอะไรอันนี้สิ่งที่มาหนุนนั้นมันก็ไม่รู้เลยสิว่าคืออะไรก็คือกิเลสนั่นแหละเมื่อทำเหนือมันแล้วมันก็รู้ไปหมดอะไรหนุนอะไรไม่หนุนอะไรเป็นธรรมชาติของจริงมันล้วนมันก็รู้อะไรเป็นของปลอมแฝงเข้ามาแทรกเข้ามามันก็รู้หมดนั่นจึงเรียกว่าบริสุทธิ์ใจถ้าลงในบริสุทธิ์แล้วมองทะลุหมดนั่นแหละกิเลสตัวไหนมันจะละเอียดขนาดไหนก็ความบริสุทธิ์นี่มันเลยนั่นแล้วเลยความละเอียดนั้นไปอีกแล้วนั่นมันถึงได้เห็นชัดทุกแง่ทุกมุมสิพระพุทธเจ้าดูพวกเราทั้งหลายนี่เหมือนดูสัตว์นั่นเองจะผิดอะไรไปเพราะฉะนั้นจึงสงสารมากไม่รู้ภาษีภาษาอะไรถูกให้ชี้เด็ดจูงจมูกไปอย่างนั้น
หมุนไปทางรูปคิดไปทางรูปก็จูงทางเสียงก็จูงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้แต่ถูกจูงถูกจูงไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไปแบบเพลินเพลินจนลืมตายนี่พวกเราโง่หรือฉลาดพิจารณาสินี่เราสำคัญมากทำทะลงในเหนือนี่แล้วทำไมมันจะไม่เห็นกันอย่างชัดเจนไม่ปรงธรรมสังเวชล่ะเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธพ้นไปแล้วนั้นมองลงมามันเป็นยังไงนั่นนั่นแหละที่เรียกว่าทำเลิศเลิศอย่างนั้นสิท่านมองพวกเราท่านเป็นยังไงพวกเราหูหนาตาเถื่อนท่านหูแจ้งตาสว่างรอบด้านโลกวิถูมองดูผู้มืดหูหนาตาเถื่อนงกงกงันงันล้มล้มคลานคลานเป็นยังไงนี่แหละพวกเรามันเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวเพื่ออ่านด้วยธรรมของเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอามันไม่หมดในหัวใจนี่มันรู้อยู่นั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายภาษาธาตุขันธ์มันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องมันก็มีเท่านั้นท่านหมดเรื่องของสมมุติแล้วเรื่องเป็นเรื่องตายก็เป็นเรื่องสมมุติจะมีอะไรมาเป็นภาระให้หนักหน่วงแต่จิตใจท่านไม่มีนี่วันนี้แสดงทำนี่ก่อนรู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละพอถ้าเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดเวลาเทศจิตมันก็ไม่ออกมาทางธาตุทางขันธ์หมุนมันไปพอมันแยบออกมารู้เหนื่อยมันก็หยุดเลยล่ะครูว่าไม่มีงานอะไรจิตมันถ้าพูดแบบโลกเรามันสนุกพิจารณาสนุกเที่ยวทั่วแดนโลกธาตุเรือตลอดวันนะผมไม่อยากพูดกับการเรือแต่คนมาไม่ขาดมันต้องหารับอยู่ก็เรือเต็มๆไม่มีเวลาเลยเหนื่อยคนมากก็ถ้าเรารู้สึกจะมากกว่าทุกวัดนะถ้าเรานั่งกับมือบ้างเรื่องง่ายว่าเรามากตลอดไม่ว่าตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นมือก็มันหดมากเลยนะนี่หดเขามากนะแต่ถ้าขันมันหดเข้ามาเดี๋ยวก็พาละตัวยังอะไรไม่อยากเรื่องอะไรเลยมันเป็นของมันเองนะเราเป็นแต่คอยรับทราบมันก็นะเป็นของมันเองเหมือนกับเครื่องมือเนี่ยมันค่อยฝึกค่อยหล่อเข้ามาฝึกหล่อเข้ามาทุกสัดทุกส่วนของเครื่องมือถ้าขันผลลบมีเร็วที่สุดอะไรอันนี้มันคอยแต่สองสุดคอยจะสุดผลบวกไม่ค่อยมีพอส่งไว้รถส่งไว้เพื่อรถส่งไว้เพื่อรถมันหุ้มคนเองจริงนะกับผู้กับคนกับญาติกับโยมผ้าเนรหุ้มคนเองจริงในนั้นพระธรรมดานิสัยผมโอ้ผมไปนานแล้วนะมันจะเป็นไปได้อย่างใจหวังคือหาอยู่ตามป่าตามเขาวันเล็กเมืองน้อยเลยอาศัยเขาวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ในภูบนภูเขานี่ของไปมีตลาดมาเพราะเราฉันนี่อยู่สบายเจ้าของไม่มีอะไรยุ่งเราเที่ยวไหนก็เที่ยวไปเที่ยวมันเป็นธรรมนั่นดูแล้วมันก็เป็นธรรมไปหมดมันไม่เป็นโลกเมื่อมันเป็นธรรมแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมไปหมดเลยเวลามันเป็นโลกอะไรก็เป็นโลกไปหมดเลยเมื่อเวลาจิตมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วมันก็มองดูฟังเสียงอะไรๆนี่มันเป็นธรรมไปหมดเลยมันก็ลุ่นเรื่องอะไรที่อย่างนั้นไม่มีโลกเข้ามายุ่งอันนี้กี่ปาฐะเนี่ยถึงว่าแสนทนเลยกิเลสก็ว่าเราดุเราเมตตาจะตายดุด่าว่ากล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความเมตตาทั้งนั้นนะกิเลสมันซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมไม่ว่างั้นนี่จะว่าท่านดุท่านด่าอะไรว่าเลยเรื่องกิเลสล้วนๆหลําเป็นเรามันไม่มีอย่างนั้นแล้วอะไรมามีว่างั้นเลยมีกิเลสเท่านั้น
หาให้เป็นฟาดเหยียบพุทลงไปแล้วมันจะอะไรมามีวะเราขอว่าปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนเป็นไงใครมาย่อย่อนมาทำหมู่เพื่อนให้หนักใจไม่ได้นะผมยิ่งกำลังอ่อนยิ่งไม่กับอะไรนะนั่นจึงอยากให้หนักใจดูก็รู้นี่เล่นกับอะไรเมื่อไหร่วันหนึ่งอยู่ไปเกี่ยวกับเรื่องเกิดร้องคนผมบังคับเอานะเพราะด้วยความสงสารนั่นแหละมันพอถูกว่าไถไปอย่างอื่นอย่างใดมันไม่มองไม่เห็นเนี่ยมันมีแต่ความสงสารเรื่องของเกลือนี่มันเป็นเรื่องขยักขยันจริงนะแล้วอย่าจะอดมันกล่อมหัวใจสัตว์โลกนี่อ่ะที่ทำให้ท้อใจนะพิจารณาอาจัยการในการแนะนำสั่งสอนเพราะอันนี้มันติดพันอยู่กับใจเลยทำให้ท้ออ่อนใจที่จะสอนจริงจังจริงไม่เห็นก็เห็นอะไรมันนะเรามันหยาบมันคิดดูเรื่องความเพียรเรื่องของมันกับพิลึกมองว่าอะไรอีกเนี่ยเพราะเรามันหยาบพี่มันต้องได้ความต้องได้ใช้ความเพียรอย่างหนักมันก็พอดีกันนะคือพอดีกันคือว่าเรามันจนกล่องจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันมันก็รู้ตรงนั้นแหละให้มาถึงนั้นมันไม่รู้นี่มันต้องเลยใส่กันตรงนั้นอย่างนั้นธรรมดาธรรมดานี้มันไม่สะดุดใจนะถ้าเอาแบบตายเขาว่าเลยแล้วนั่นสะดุดแหละที่นี่ได้หลักเลยเกณฑ์เป็นที่ลึกฝังอย่างลึกอย่างลึกละธรรมดาไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องแล้วก็จะไปทำอยู่อย่างนั้นได้หรือยังไงมันจะเรื่องฟัดกันด้วยหาค้นหากันด้วยพวกเรานี่มันจะเข้าขั้นประทับปรมาแล้วนะอ๋อไม่ใช่เล่นนะมันจะเลยเนยยะไปแล้วนะเข้าขั้นประทับปรมาคือจิตมันด้านต่อต่อธรรมอ่ะเรื่องเข้าขั้นประทับปรมาเลยกิเลสมันกล่อมได้ดีได้ดียิ่งกล่อมสนิทขึ้นไปสัตว์โลกทั้งหลายยิ่งเคลิ้มหลับไปกับมันเวลานี้กำลังร้อนกับเพราะอะไรก็เพราะกิเลสกล่อมนั่นเองเห็นอะไรเลยเห็นที่เป็นพื้นไฟมากเท่าไรยิ่งชอบยิ่งสงวนยิ่งเสาะแสวงหามาเนี่ยฟังสิเช่นราคะตัณหาเนี่ยตัวนี้ตัวร้อนที่สุดในแดนสมมติตัวนี้ร้อนมากที่สุดทำให้ร้อนมากที่สุดเลยโลกชอบมากที่สุดเนี่ยฟังดูนี่ที่มันไม่อ่อนใจได้ยังไงตัวนี้ตัวเป็นพิษมากที่สุดแล้วโลกก็เสาะแสวงหาแล้วชอบมากที่สุดด้วยทุกวันนี้ยิ่งส่งเสริมกันโอ้ไปหากว้านมาจากเมืองนอกเมืองนาที่ไหนเป็นหนังโป๊หนังเป๊ะวิดีโอโอ้โหน่าทุเรศนะผมพูดจริงๆนะผมอ่อนใจจริงๆนะไม่ทราบจะสอนไปอะไรสอนมนุษย์นี่ว่างั้นเลยทั้งหมดมันมองหาตัวไม่เห็นแต่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดมันมองหาคนคือธรรมมันไม่เห็นนี่กิเลสรุมล้อมอยู่ตลอดเวลามันจะไม่อ่อนใจได้ยังไงก็เมื่อมันหนาแน่นขนาดนั้นแล้ววันนี้เอาแค่นี้แล้วเอานี่ซะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

สาสะมณะพรหมลิงปะชังสะเดวะมนุสังสะยังอภิญญาสสิกัตตวะปะเวเรสิโยธัมมังเดเสสิอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานะกัลยานังสาธังสัพพยัญชนะเกวะระปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปะกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

เทวรสาลุขคันธสาอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจีระปรินิพุทธังปิทังภควันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานาการิยังปปัจจิตาตาสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะอิโกนังสิกขาสัง

ิขัมมยามังวาปาปะกังวาตัสสะนายานาภวิสันติ

ิตใจของตนของตนนับว่าเป็นผู้หาได้ยากที่จะสละเวล่ำเวลาซึ่งโลกเขาเห็นว่ามีคุณค่าแล้วเข้ามาสู่วัดวาอาวาสอบรมจิตใจของตนในทางด้านธรรมะโดยเฉพาะฉะนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาเจตนาอันแรงกล้าของบรรดาท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์สละทั้งความสะดวกสบายเข้ามาสู่สถานที่เลี่ยนแคลนกันดานไม่เห็นแต่ความลำบากยากเห็นอันใดมีความมุ่งหน้าจากปฏิบัติตนเพื่อขจัดสิ่งขัดข้องให้หมดไปเป็นลำดับการก้าวเข้ามาสู่สถานที่นี้ยอมเป็นเหมือนกันกับก้าวเข้าสู่แดนนรกเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ในสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยซึ่งทั่วไปมีความสมบูรณ์แต่สถานที่นี้กลับตรงกันข้ามกลายเป็นสถานที่สุดเขื่อนเมื่อท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์กล้าเสียสละความสุขความสบายเข้ามาสู่แดนแห่งความทุกข์ยากนับว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญกล้าได้กล้าเสียต่อความสุดเขื่อนทุกประเภทอันจะเกิดขึ้นในสถานที่นี้แต่เมื่อเราคิดตามหลักธรรมที่แท้จริงแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ดีสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีปรากฏว่าเล็ดลอดจากความทุกข์ความทรมานทุกอย่างที่จะปรากฏขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงประสบและสาวกทั้งหลายจะต้องประสบเช่นเดียวกับพระองค์ท่านความทุกข์ทุกเพื่อความดีทุกเพื่อการปลดเปลื้องสิ่งขัดข้องอันจะเป็นธรรมชาติจิตขวางทางเดินของเราเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกประเภทที่เราทั้งหลายได้ผ่านมาและปรากฏอยู่ณบัดนี้คือทุกข์ด้วยความอดทนด้วยการขบการฉันอดทนต่อความภาคความเพียรอดทนต่อความลำบากที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินความเพียรของเราทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงผ่านมาจนเพียงพอแล้วก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของประชาชนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ที่เล็ดลอดมาจากความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสด้วยกันเป็นจำนวนมากฉะนั้นเราทั้งหลายพึงน้อมเอาพระพุทธเจ้าและบรรดาพระสาวกมาไว้ที่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องพยุงจิตใจของเราให้มีความห้าวหาญต่อการประกอบความเพียรจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านโดยไม่ต้องสงสัยความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ทรงเห็นว่าความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอว่าเป็นสิริมงคลแต่พระองค์ท่านนอกจากจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเสริมวัฏฏะความหมุนเวียนไม่มีเวลาหยุดยั้งดังที่โลกทั้งหลายเป็นกันอยู่เท่านั้นการฝึกหัดเบื้องต้นยอมมีความลำบากทุกกรณีต่อเมื่อได้มีความเคยชินเค
พราะการทำเสมอสิ่งที่ลำบากเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความง่ายความสะดวกขึ้นมาจิตการภายนอกเมื่อยังไม่เคยกระทำแม้งานชิ้นเล็กๆน้อยก็ยังรู้สึกลำบากต่อเมื่อมีความเคยชินแล้วงานชิ้นนั้นๆก็กลายเป็นความสะดวกขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันใจตามธรรมดาย่อมมีความคิดความปรุงอยู่เสมอจะให้อยู่เฉยๆไม่ได้ลักษณะของใจก็ย่อมอยู่กับเรื่องเสมอไปไม่เรื่องอดีตก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตไม่เรื่องดีก็ต้องเรื่องชั่วเป็นคู่เคียงของใจอยู่เช่นนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลยอมมีเรื่องเป็นคู่เคียงของใจเสมอไปเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดียอมเป็นคู่เคียงกับเรื่องเสมอเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นอยู่ณบัดนี้แต่เพราะความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความอุตสาห์พยายามของพระองค์และสาวกท่านยอมฟันฝ่าเรื่องทั้งหลายไปได้โดยลำดับจนปรากฏเป็นผู้หมดเรื่องที่จะให้เกิดแก่เจ็บตายย่อมเป็นเรื่องมาจากใจที่ก่อกังวลขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นจากเรื่องรักเรื่องชังซึ่งฝังอยู่ที่หัวใจและระบายออกไปสู่ทางด้านวัตถุและอารมณ์ผลก็ปรากฏเป็นที่รุ่มร้อนและทำใจให้ได้รับความไม่สะดวกหมุนอยู่เช่นนั้นฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นไปด้วยความเกิดตายโดยทั่วหน้ากันต่อเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญในทางดีมีขันติบารมีเป็นต้นจนเกิดความสามารถแก้วกล้าชำระเรื่องทั้งหลายออกจากพระทัยให้หมดสิ้นไปแล้วนั่นแหละคำว่าพุทโธจึงปรากฏเด่นขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มดวงเป็นอันว่าพระองค์เจ้าได้ตัดขาดแล้วจากเรื่องทั้งหลายทั้งเรื่องอดีตทั้งเรื่องอนาคตแม้เรื่องปัจจุบันที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะพระองค์เจ้าก็ทรงทราบและไม่ติดมั่นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สาวกท่านก็เป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระสาวกจึงเป็นจิตที่ไม่มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเรื่องเกิดเจ็บเจ็บตายก็ต้องเกิดขึ้นจากใจดวงเดียวเพราะเหตุแห่งการหมดเชื้อที่จะก่อให้เกิดเรื่องไม่มีในพระทัยของพระพุทธเจ้าและไม่มีในใจของสาวกแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกจึงเป็นผู้หมดเรื่องเมื่อหมดเรื่องในปัจจุบันนะจิตแล้วเรื่องเกิดตายๆที่จะหมุนเวียนไปในการข้างหน้าที่เรียกว่าเรื่องอนาคตก็หมดลงเพราะปัจจุบันบริสุทธิ์ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้เรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องมากมายเรามาอบรมจิตใจเบื้องต้นจึงเป็นของลำบากแม้จะยำลำบากยากเข็ญสักเท่าไหร่อย่าพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของตนที่จะพึงบำเพ็ญให้เป็นไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและคว้าเอาผลคือมรรคผลนิพพานขึ้นมาครองเป็นสมบัติของตนยากเพื่อการดำเนินในทางที่ดีไม่จัดเป็นการเสียเวลาไม่เสียกำลังบังชาไม่ปราศจากประโยชน์ใดๆทั้งนั้นในขณะเดียวกันผลที่จะพึงได้รับ
ยอมเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราผู้เป็นเจ้าของแห่งงานเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความหมดเรื่องในทางใจตามพระองค์ท่านได้นี่คุณทราบว่าเกิดมาจากความลำบากในเบื้องต้นจิตจะให้อยู่เฉยๆยอมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราผู้ฉลาดต่อจิตใจของเราจึงหางานที่ดีให้ใจทำเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อได้มีงานหนึ่งทำประจำใจแล้วงานที่สองย่อมไม่มีเช่นเดียวกันกับเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อคนหนึ่งนั่งแล้วแม้จะมีสองคนคนหนึ่งก็ต้องยืนจะนั่งเก้าอี้ตัวเดียวด้วยกันทั้งสองคนไม่ได้ลักษณะของใจก็เช่นเดียวกับเก้าอี้ตัวนี้เมื่อได้คิดอารมณ์อันใดขึ้นที่ใจแล้วอารมณ์อื่นจะคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่สองซ้อนๆกันไม่ได้นอกจากว่าใจจะยุติในอารมณ์นั้นแล้วคว้าอารมณ์อื่นขึ้นมาเท่านั้นไม่มีอันใดการอบรมจิตใจของเราเรียกว่าหาภาระที่จะเป็นประโยชน์ให้จิตทำเมื่อจิตได้คิดในทางใดแล้วหน้าที่การงานของจิตนั้นย่อมเป็นสิ่งสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับจิตเสมอไปเว้นเสียแต่ว่าเราเผลอสติหรือเรามีความจงใจจะคิดในเรื่องการงานหรืออารมณ์อันใดอีกเท่านั้นจิตจึงจะเปลี่ยนจากงานนั้นแล้วเข้าไปสู่งานอื่นเบื้องต้นต้องฝึกหัดถึงจะหนักบ้างแรงบ้างเราก็ทนต่อความลำบากเอาบ้างเป็นการดีและงานหนักที่เราทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความหนักหน่วงหรือเกินภาระของเราเสมอไปยอมจะมีการผ่อนหนักผ่อนเบาเช่นเดียวกับคนที่ชำนาญในงานแล้วแม้งานชิ้นที่เคยทำก็รู้สึกเป็นความสะดวกขึ้นมาในลักษณะของจิตก็เช่นเดียวกันจิตเบื้องต้นที่ยังไม่ได้เคยอบรมหรือยังไม่เคยมีความสงบยอมมาเห็นคุณค่าแห่งความสงบความภาคเพียรจึงมีกำลังน้อยต่อเมื่อได้รับความสงบเมื่อใดใจจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบแล้วเพิ่มกำลังความเพียรของตนนั่นแหละความสงบก็จะมีกำลังมากขึ้นมาความสบายก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราต่อจากนั้นก็เรียกว่าคนรู้เรื่องของงานแม้จะหนักเบาไปบ้างก็ไม่ทอดทุละเพราะเห็นช่องทางที่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกตรัสรู้ก็ดีเราอยากคาดหมายให้ไกลไปจากองค์แห่งอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่อินเดียก็ตรัสรู้ในองค์แห่งอริยสัจซึ่งมีอยู่ในพระกายและพระทัยของพระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายต่างแต่สถานที่ท่านอยู่เท่านั้นแต่หลักแห่งธรรมแล้วเป็นอันเดียวกันกับเราซึ่งพิจารณาอยู่ณบัดนี้คำว่าทุกข์พระพุทธเจ้าก็พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีประจำสัตว์และสังขารภายนอกบ้างภายในบ้างธรรมภายในหมายถึงทุกข์ในพระกายและพระทัยของพระองค์เรื่องสมุทัยเครื่องเสริมทุกข์หรือบ่อเกิดแห่งทุกข์โปรดได้ทราบว่ามีอยู่ที่ใจของเราทุกท่านไม่ได้อยู่
พียงประเทศอินเดียประเทศเดียวเท่านั้นมีอยู่ทั่วทั้งโลกสงสารอันนี้ใครน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของใครผู้นั้นก็มีอริยสัจขึ้นมาทุกโปรดได้ทราบว่าประกาศดูในกายในใจของเราทุกๆเวลาที่เราอุตส่าห์สละมาจากบ้านจากเรือนของเรามาบวชเป็นทีเป็นขาวเป็นอุบาสกสีกาเป็นพระเป็นเนนก็เนื่องจากว่าเราได้มองดูเรื่องของทุกข์เห็นว่าเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ทรมานแก่ตัวของเราแล้วเราก็หาเครื่องแก้ทุกข์แสวงหาเครื่องแก้ทุกข์เราจึงได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนมาบวชหรือมาปฏิบัติทำตามกำลังความสามารถของตนนั่นเป็นทุกข์พิจารณาทุกประเภทนั้นทุกประเภทที่มีประจำอยู่กับเราขณะนี้คือทุกข์ที่มีอยู่ในกายมีอยู่ในใจของพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าทุกข์นี้ไม่เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วไม่เป็นตัววัตถุซึ่งพอที่เราจะเก็บหรือขนมากองไว้ถ้าเป็นอย่างด้านวัตถุแล้วเรานำมากองไว้เมื่อทุกชิ้นไหนปรากฏขึ้นก็เก็บมากองไว้กองไว้แล้วแผ่นดินผืนนี้จะไม่มีที่ไว้วางทุกเลยเฉพาะเรื่องทุกของบุคคลผู้เดียวเท่านั้นหาที่ไปที่มาไม่ได้จะเต็มไปตั้งแต่ท่อนแห่งทุกเหมือนกับท่อนไม้ท่อนผืนมองดูจริงๆแล้วล้วนแล้วตั้งแต่ท่อนไม้ท่อนสูงซึ่งเป็นตัวทุกข์ออกไปจากตัวของเราคนเดียวเท่านั้นเกลื่อนกราดไปหมดหาที่ไปที่มาไม่ได้และทุกข์ของคนอื่นไม่ทราบว่าเขาจะขนเก็บไปไว้ที่ไหนเพราะผืนดินผืนนี้ทั้งผืนเป็นที่เก็บขอนสูงคือกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเสียหมดแล้วนะแต่นี้เพราะเหตุใดแผ่นดินนี้จึงพอไปมาหาสู่กันได้พอทำไร่ทำนาทำการเพาะปลูกพืชผลต่างๆได้ก็เพราะว่าทุกข์เป็นด้านนามธรรมปรากฏขึ้นแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นเมื่อไรก็ดับไปปรากฏขึ้นในชาติใดภพใดก็ดับไปในชาตินั้นภพนั้นเพราะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นของที่เกิดได้ดับได้เราทั้งหลายจึงลืมสำนึกเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในกายในใจของเราซึ่งเป็นมาไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นธาตุเป็นขันธ์อันเดียวกันนี้แล้วก็เป็นท่อนหรือเป็นเรือนแห่งทุกข์เป็นก้อนแห่งทุกข์เช่นเดียวกันนี้เมื่อแท้ธาตุสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟทุกนั้นก็สลายตัวไปกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นต้นไม้ภูเขาขึ้นมาซึ่งออกจากธาตุเดิมคือดินน้ำลมไฟเราก็เลยไม่ทราบว่าทุกข์คืออะไรแท้ที่จริงมันก็ทุกข์ก็คือก้อนธาตุอันนี้เองแต่เมื่อแปรสภาพจากธาตุนี้ลงไปแล้วก็เป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจะแปรสภาพเป็นต้นไม้ภูเขาดินหญ้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นไปตามเรื่องเราจึงไม่เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเป็นไปอย่างไรบ้างทั้งที่เราเนี่ยเป็นผู้แบกภาระของทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดกาลจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะทุกข์ไม่เป็นด้านวัตถุจึงไม่พอที่จะทำใจของเราให้เกิดความขยะแขยงต่อทุกข์ที่เกิดขึ้นจากตนเองแล้วเป็นภูเขากั้นเราไว้จนหาที่ไปที่มาไม่ได้ทุกนี้เป็นด้านนามธรรมจึงเป็นเหตุให้เราเกิดความประมาทเห็นไปเสียว่าเราไม่เคยทุกมาแต่การไหนๆเพิ่งจะปรากฏทุกในขณะที่เกิดทุกเกิดขึ้นนี้เท่านั้น
พอทุกข์ดับไปแล้วก็เข้าใจว่าทุกข์ไม่เคยมีเพราะความจำก็หลงลืมไปนี่ท่านก็เรียกว่าโมหะประเภทหนึ่งนี่การพิจารณาทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วธาตุขันธ์อันนี้ล่ะตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้เคยปรากฏทุกข์มากี่ครั้งเราก็ยังจำไม่ได้และทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนก็จำไม่ได้ทั้งๆที่ทุกข์นี้มีประจำขันอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นทุกข์ยังมีประจำใจอีกด้วยทุกข์ประจำใจนี้เป็นทุกข์สำคัญเราก็ไม่สามารถจะจำได้อีกและรู้วิธีแก้ไขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากทางใจถ้าทุกข์เกิดขึ้นจากทางกายและทางใจกลายเป็นขอนตุงไปด้วยกันแล้วยิ่งหาที่ไปที่มาไม่ได้นอนก็นอนอยู่กับกองทุกข์ขอนสูงทั้งท่อนอีกนั่งยืนเดินเป็นขอนสูงไปหมดไม่มีที่ไปอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเลยใช้การไม่ได้ยืนก็ยืนไม่ได้เพราะมีแต่ทุกข์หาที่ยืนไม่ได้นอนก็มีแต่ทุกข์หาที่นอนไม่ได้เดินก็มีแต่ทุกข์หาที่เดินไม่ได้นั่งก็มีแต่กองทุกข์เป็นขอนสูงทั้งนั้นหาที่นั่งไม่ได้นี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทอดกายทอดใจของเราไว้ที่ไหนไม่มีที่ไว้เลยถ้าหากเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจเป็นด้านวัตถุกลายเป็นขอนสูงขึ้นมาแล้วปริยาบทของเราจะไม่มีใช้แต่นี่เพราะทุกข์เป็นนามธรรมและทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจึงเป็นเหตุให้เสริมความนอนใจของเราให้มีกำลังกล้าจนมองดูเรื่องของตัวไม่พบไม่เห็นทั้งที่มีอยู่กับตัวเองนี่ท่านก็เรียกว่าอวิชชาของมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกจนเกิดเพราะเกิดเพราะตายนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่ทราบว่าสาเหตุมาจากไหนและผลที่ปรากฏเป็นมาถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับก็นับไม่ได้และจำไม่ได้หลงลืมไปหมดก็กลายเป็นคนตื่นพบตื่นชาติตื่นขอนสูงของตัวเองมีการพิจารณากองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ย่นเข้ามาหลักปัจจุบันกายทั้งท่อนนี้มีชิ้นไหนบ้างที่ทุกข์จะไม่ตั้งอยู่เยียวยารักษากันทั้งวันทั้งคืนอิริยาบถทั้งสี่เป็นยาแก้ทุกข์บำบัดทุกข์ทั้งนั้นนี่เราเห็นไหมว่าทุกข์มีอยู่ที่ไหนทุกข์มีจำนวนมากเท่าไหร่ตามที่อธิบายมาให้ฟังแล้วเราจะทำวิธีไหนจึงจะเกิดความขยะแขยงในขอนสูงคือกองทุกข์ซึ่งล้อมรอบตัวของเราหมดจนอิริยาบถทั้งสี่ย่อนลงที่ไหนไม่ได้จะเอาปลายเข็มแยงลงไปที่ตรงไหนก็ถูกตั้งแต่ขอนสูงคือกองทุกข์ของตัวเองย่นเข้ามากายของเรานี่เราเอาเข็มย่อนลงที่ไหนลองดูพอจี้ปั๊บเข้าไปก็จะถูกกองทุกข์แป๊บขึ้นมาทันทีอู้เจ็บนั่นนี่ก็หาที่แยงไม่ได้เหมือนกันปลายเข็มเล็กนิดเดียวแทงลงไปที่ไหนก็ถูกตั้งแต่กองทุกข์นี่เรื่องกองทุกข์ทางกายก็เหลือกำลังไม่มีใครจะยิ่งกว่าใครไม่มีใครจะได้เปรียบใครในขันอันนี้ว่าจะไม่เต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วกายจะสามารถรับภาระทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากใจได้อย่างไรกายก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ทั้งนั้นใจก็เต็มกำลังด้วยทุกข์ใจกับกายก็ต่างคนก็ต่างแบกภาระของทุกข์ด้วยกันสรุปลงไปทุกข์ทางกายก็ไหลเทลงไปสู่ใจอีกมีความไม่สะดวกกายไม่สบายในธาตุในขันธ์ขึ้นบ้างเล็กน้อยใจก็เป็นเหตุให้เดือดร้อนโรคทางใจทุกข์ทางใจก็เริ่มเกิดขึ้นอีกนี่เนี่ยที่มาถึงเรื่องกองทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้ทุกชิ้นในส่วนแห่งกายของเรา
รู้ได้ทราบว่าเรื่องไปทั้งนั้นมีแต่ตัวทุกข์เผาหล่นกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยิ่งใจรับอารมณ์ที่ไม่ถูกจิตถูกใจรับความกระทบกระเทือนก็เพิ่มไปทั้งกองขึ้นอีกภายในใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับกองเพลิงทั้งกองนี่ก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งทุกข์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดมาจากที่ไหนท่านกล่าวว่าเกิดขึ้นมาจากสมุทัยท่านกล่าวไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความทะเยอทะยานความไม่มีเมืองความไม่มีเมืองพอในทางใจน้ำมหาสมุทรทะเลยังมีฝั่งใจนี้ไม่มีฝั่งไม่มีธรรมนบอันใดจะกั้นไว้ได้ไหลอยู่ตลอดเวลาล้นอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากความทะเยอทะยานนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยความอยากไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านวัตถุก็ไม่มีเมืองพอจะอยากในด้านอารมณ์ก็ไม่มีเมืองพอถ้าว่าพอแล้วซ้ายวัตถุเต็มทั้งโลกธาตุนี้ใครๆก็เห็นอยู่ด้วยตาก็ควรจะมีเมืองพอเห็นก็ไม่พอได้ยินก็ไม่พอทางด้านอารมณ์ก็เคยคิดเคยปรุงมาเป็นเวลาเท่าไหร่นับตั้งแต่วันเกิดมาจนบัดนี้ก็ไม่เห็นมีเมืองพอมีแต่คิดตะบันไปอย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งน้ำมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลงแต่น้ำกิเลสน้ำตัณหาน้ำสมุทัยท่วมท้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาหยุดนี่แหละเป็นเครื่องเสริมทุกข์

ียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์จากจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาล SBT แพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมไทยคม5ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่3833เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่1445นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเสียงธรรมบ้านตาด SBT เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ฟังอย่างแท้จริงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดทรุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐแปลว่าผู้บอกอันสูงสุดผู้บอกอันประเสริฐผู้เตือนอันประเสริฐท่านว่าเป็นเทวทูตประหนึ่งเป็นเทวดามาเตือนเราให้รู้อยู่เสมอว่าความตายอยู่กับเราทุกคนเราอย่าไปคำนึงคำนวณว่าได้เท่านั้นปีเท่านี้เดือนให้รู้กันอยู่กับลมหายใจเมื่อลมหายใจเสร็จสิ้นไปแล้วกี่ปีก็ตามคนตายทั้งนั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่อันใดที่ควรจะขวนขวายให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเพื่อการต่อไปและปัจจุบันก็ให้เราวิ่งเต้นขวนขวายต่อไปเสียแต่บัดนี้คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดวันที่6 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ตามปกติวัดป่าบ้านกาญนี่การประกอบความภาคเพียรของพระคงเส้นคงวามาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเรื่องจิตภาวนานี้อ่อนไม่ได้มีกิจการงานอะไรก็ยิบยับช่วยทำซะบ้างเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่โตคือจิตตภาวนาชำระจิตใจอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากใครมาจากมองเข้าไปมองดูใจดวงนี้นะเพราะมันเป็นไปนรกอเวจีมันพุ่งออกมาจากใจใจที่ความโลภความโกรธราคะตัณหาอารมณ์ต่างๆไปสุมอยู่ข้างในแล้วผลักดันออกมาผลักดันออกมาเวลาจะเอาน้ำดับไฟด้วยจิตกับภาวนาไม่ยอมนะพอจิตจ่อเข้าไปนั่นหงายเลยหงายเลยคือเปลวไฟมันรุนแรงเปลวไฟกิเลสตัณหาพอจ่อจิตเข้าไปนั้นถูกเปลวไฟเผาเอาหงายไปหงายไปจำให้ดีนะคำนี้ผิดหรือไม่ผิดเอาไปพิจารณานักภาวนาจะรู้เองเพราะฉะนั้นนักภาวนาเราจึงขี้เกียจภาวนาถูกไฟเผาหน้าผากเอาจ่อลงไปจะดูจิตนั่นนะไฟมันอยู่ที่จิตมันแสดงเปลวอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากตลอดเวลาอยู่ในใจดูให้ดีนะนี่แหละจุดมหาภัยอยู่ตรงนี้พร้อมกันก็มหาคุณก็อยู่ตรงนี้ถ้าดับได้แล้วเป็นมหาคุณโลกไม่มีใครมองไม่มีใครสอนนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นสอนจุดนี้โดยถูกต้องนี่คือจุดแห่งวัฏวนของสัตว์ฟืนไฟอยู่ในนี้หมดเลยเจ้าอยู่ในใจดวงนี้ดับอันนี้ได้แล้วก็พุ่งถึงนิพพานนั่นอยู่ที่ใจดวงเดียวเพราะฉะนั้นนักภาวนาเราอย่าลดละนะมันอยากคิดอยากพุ่งเท่าไหร่ให้จ่อลงไปอย่าถอยพอจ่อลงไปนี้ความยินหนาลาใจมาแล้วสู้ความอยากที่อยากปรุงไม่ไหวเดี๋ยวก็ไปหางานนั่นมาทำหางานนี่มาทำแก้ลำคาญนั่นแพ้แล้วนะแพ้แล้วมันหนักเลยฟาดกันลงไปฟาดกันลงไปให้เห็นดำเห็นแดงก็สินักภาวนาเอาพูดแต่ปฏิบัติตามที่ผมว่านี่จะผิดไปไหนเอาผิดไหมลองดูสินะเปลวไฟมันอยู่ที่หัวใจเพราะเราจะจ่อลงไปภาวนาคือเป็นน้ำดับไฟระงับอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ของกิเลสนั่นแหละด้วยธรรมจะเป็นคำบริกรรมหรือคำอะไรก็ได้ด้วยสติเราจะเห็นเปลวไฟมันแสดงออกมานี่เราสู้มันไม่ได้ทะเลทลายไปทำกินนั่นงานนี่ออกไปข้างนอกนี่ถูกมันเตะเอานั่นน่ะไม่รู้ตัวนะจ่อเข้าไปนั่นไม่ได้เลยเอางานไปนอกงานของกิเลสนั่นแหละมาทำไปเสียพอสืบวันสืบคืนไปตอนนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรพวกนี้น่ะเช่นอย่างพวกนักมาเป็นนักภาวนาอยู่ในวัดเหมือนกันทั้งฝ่ายครัวทั้งฝ่ายพระเป็นแบบเดียวกันนี่ทั้งนั้นเอาทำอะไรจับคำพูดที่ผมพูดในเวลานี้เอาไปปฏิบัติตัวเองจะเห็นได้ชัดเจนเลยนี่ผ่านมาแล้วนะมาพูดนี่นะโทษเป็นของเล่นมาหลายกิเลสมันพุ่งจากหัวใจมันจะไม่ยอมให้ทำคือความสงบใจจ่อลงนั้นได้เลยมันพุ่งหงายทั้งนั้นละนี่ได้ฟัดกันพอแล้วเอาจนกระทั่งมันหงายว่างั้นจะพูดนะจึงได้เอาเรื่องมาพูดให้ท่านหลายฟังทำกับกิเลสทำไม่ย่อแยะไม่ได้นะกิเลสไม่ใช่ย่อแยะเดี๋ยวแน่ก็อยู่กิเลสเด็ดขาดอยู่ที่กิเลสนิ่มนวลอยู่ที่กิเลสไม่ทันมันทั้งนั้นละนักปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังมันอยากที่จะปรุงในเอาตรงนั้นแหละนะความอยากนั่นแหละคือกิเลสอันใหญ่หลวงสติลงจ่อลงวายวิธีการที่เป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรเราให้เดินคล่องตัวดังที่ท่านหลายปฏิบัติมาและเคยได้แสดงให้ฟังแล้วเช่นผ่อนอาหารอดอาหารอดนอนบ้างอะไรบ้างตาม แต่มันจะเหมาะในการหนุนความภาคเพียรคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญนะจุดนี้เป็นจุดสำคัญการประกอบความเพียรมิตรธรรมทำไม่ถึงมันขัดข้องกับอะไรไม่ดูไม่ได้เรื่องนะ มันขัดข้องกับอะไรสะดวกเพราะอะไรให้ดูจับไว้จะได้เรื่องในราวในการภาวนา นักภาวนาต้องเป็นนักสังเกตนักสู้สู้ที่จิตนั่นนะที่มันแสดงเปลวอยู่ที่จิตนั่นแหละจำให้ดีทุกคนผิดหรือถูกที่เราพูดเวลานี้อ่ะเปลวไฟคือกิเลสออกมาจากใจรวมที่ว่าความโลภความโกรธราคะตัณหาออกที่ใจรวมแล้วเป็นกิเลสกองไฟใหญ่อยู่ที่นั่นมันอยู่ไม่ได้นะเนี่ยมันอยากคิดอยากปรุงอยากมันดิ้นมันดิ้นอยู่ตลอดเวลานักภาวนาถึงจะรู้ความดิ้นดิ้นของกิเลสภายในจิตที่ผลักดันออกไปไม่ใช่นักภาวนาตายกับมันทั้งนั้นแหละตายกับมันทั้งนั้นแหละดีไม่ดีก็ตายกองกันไปเลยนะจำไม่ดีนะนักภาวนาอย่าหย่อแย่แย่ทำอะไรให้มีจริงมีจังมีสติจับไปทุกอย่างอย่าทำสักแต่ว่าทำนะทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่สักแต่ว่านะจริงจังทุกอย่างล่าก็จริงบำเพ็ญก็จริงสติปัญญาติดแนบกับความเคลื่อนไหวของจิตเครื่องเคลื่อนไหวของกายวาจาความเคลื่อนไหวของอาการของเราทั้งหมดมีสติปัญญาติดแนบนี่เรียกว่าความเพียรผู้มีความเพียรต้องทำอย่างนั้นไปแบบเซ่อๆซ่าๆอยู่ไปจริงหนึ่งมองดูแล้วเหมือนควายนะไม่ได้ประมาทหมู่เพื่อนหรือใครล่ะนอกจากรับหูรับตาไปดูจะเฉยไปอย่างนั้นความชั่วนะถ้ามองดูเป้าเนี่ยมันจะขวางทันทีขวางทันทีเพราะเป็นเรื่องของกิเลสเต็มมองดูคนไม่เห็นคนเห็นแต่กิเลสเต็มตัวทั้งพระทั้งเนรทั้งฆราวาสเอาธรรมจับสิไม่มีใครมาเอาธรรมจับเลยพระพุทธเจ้าจับพระสาวกทั้งหลายจับในเรื่องเหล่านี้แล้วมาแสดงให้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไฟทั้งนั้นเป็นพิษทั้งนั้นเอาสติปัญญาจับดูตัวเองให้ดีไม่งั้นไม่มีสาระนะคนเรามีแต่โลกเจริญไม่ทราบมันเจริญอะไรก็โลกก็คือไฟเผาหัวอกสัตว์โลกนั่นเองเจริญที่ตรงนั้นนะเกิดความเดือดร้อนระส่ำระสายทุกข์ย่อมยากนั่นแหละนี่แหละโลกเจริญโลกกิเลสเจริญถ้าทำเจริญที่ไหนสงบเย็นแต่แล้วไม่เคยปรากฏนะที่ไหนปรากฏว่าที่นั่นเจริญด้วยศีลด้วยธรรมผู้บำเพ็ญธรรมได้รับมรรคผลมีความสงบร่มเย็นหรือเอาจะขายที่ไหนจ่ายตลาดก็ได้ไม่เคยมีแต่เรื่องกิเลสไม่มีใครซื้อใครเพราะมันเกื่อนด้วยกันทุกคนนี่แหละมันเกื่อนกิเลสเกื่อนโลกทุกข์ก็เกื่อนโลกธรรมที่จะมีให้ก่อให้ยึดให้พอเป็นที่ซุกหัวนอนว่างมันไม่มีเป็นยังไงชาวพุทธเราคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ชาวพุทธเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยแท้น่าจะได้ธรรมมาชมคือความสงบร่มเย็นใจนะเอาละ
2: อายุวัยละของร่างกายกับสองเรื่องลำดับกำลังวังชาตอนยี่สองยี่สามกำลังข้างสารตัวอาหารมีอะไรมากินหมดเลยนะไม่พอกินด้วยก็ไม่พอโอ้เวลามันเรื่องของมันอะไรอร่อยหมดนะอาหารอะไรอร่อยหมดเลยทุกท่านเขาจานอยู่มันอะไรมันอร่อยแล้วนะเอาข้าวมาเปล่ามาให้มันกินข้าวเปล่านี่หวานนะเนี่ยหวานข้าวเรานี่หวานข้าวเหนียวหวานกับข้าวเจ้าแต่หวานด้วยกันเพราะมันมีอะไรมันเอารสของมันเองนี่เอารสจากข้าวมันเองเขาอย่างนี้ชัดเจนมากอายุ23ต้องเด่นหยักกันคือมันเด่นตรงไหนเราจำได้ตรงนั้นแล้วก็จับมันก็ติดใจมาเรื่อยๆนะอายุ23นั่นอายุ24นั่นภาพนั้นอายุ24กำลังเรียนหนังสือไอ้พักติดหลังอย่างอายุ36พักเป็นพักประจำมหาสงฆ์นะไม่ใช่ของตัวเองนั่นก็คือลงมาจากพระดอยสมัยสีระยะเดียวกันลงมาแต่นั่งมาพักให้คุณชาวว่าพูดอะไรในเรื่องราวนี่ไม่เป็นสัมผัสเรื่องพักตั้งเอะใจเอะใจจริงอ้าวปัญหาทั้งทีเคยได้พักกับเขาเปล่าเฮ้ยผมไม่เคยเจอผมใจห่วงเรียนมาแค่เป็นครับกายให้ได้มหาศึก ตัวบ้างเถอะเพราะว่าเขาลุกปุ๊บปั๊บต้องไปเอาพักของท่านมาเนี่ยนี่พักผมก็มีว่าเอาไว้เอาใจอยู่พอยืมเขาไปสักคนเขามีกล้องเขาไปเยอะเอาถ่ายอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งก็อื้อท่านนั่งจัดท่านนั่งพักก็มาว่างให้ยืมเงินไปนั่งนี่แหละถึงมีพักพักตึกหลังมานั่งเห็นไหมเงี้ยมันเป็นพักอาจารย์มาต้องรู้ไม่ใช่ของตัวเนาะก็ของตัวไม่เคยเห็นไม่เคยสนใจเรื่องไม่เคยแต่ว่ามันเป็นเรื่องขั้นเดียวกันก็เลยมีพักคบกันอยู่อยู่ยังยังถือมาไม่เคยสนใจไปประกาศที่รุ่งกระบาดไม่เคยสนใจออกถึงเมื่อมันก็พักก็ไม่เคยสนใจเอาจริงๆไม่กล้าก็ให้ไม่ให้ไม่รู้นะคือเราไม่สนใจจำมาแล้วเป็นพระสมัยก่อนต้องมีพระเจ็ดตัวหรือตัวทุกวันนี้เป็นจะมีไม่มีสมัยกล้าพระสมัยทุกวันนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนนะการศึกษาเราเรียนแต่ก่อนโหจริงจังมากนะถ้าลงได้ครูมหาเราเต็มเหนียวเลยนี่ทุกวันนี้เรียนยากเรียนยากเรื่องจะชื่อก็เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเขาดูอยู่คือต่อไปเรียนตกคือที่สองจนจะยืนไม่อยู่เลยเสียใจมากมันจบได้ยังไงอยากเอากรรมการมาแปลให้อยู่จบตรงไหนล่ะว่าอยากว่าเขามันเต็มเปี่ยมของมันแล้วไม่มีที่จ้องถือถึงจะเพียงว่าสอบความได้แง่เลยแง่ตามภูมิศาสตร์ของเราแล้วมาตกโอ้จนจะยืนไม่อยู่นะมันจบได้ยังไงมันจบได้ยังไงอยากเอากรรมการชี้ตรวจให้เราตกนะต้องตกวิชาไหนจบตรงไหนเดี๋ยวว่าแล้วเวลามาพิจารณาย้อนหลังมันมีสายของมันนะคือเราว่าพอจบปริญญาสามจะออกเลยทันทีนักธรรมตอนนั้นชั้นโทนักธรรมโทนักธรรมเอกจะไม่ได้นะเหมือนกับรองนักธรรมเอกถึงต้องให้ปริญญามหาศกไปเจ้ากรรมตกตกพอได้นักธรรมเอกปั๊บปริญญานี่ขึงไปเลยนะก็ไม่รออยู่แล้วมันรอกันเฉยเราก็เลยถอนความเสียใจลงมาอ๋อมันอาจจะรอกันนี้ไปได้คือเขาได้ไปเยอะแล้วนักธรรมก็ไม่สนใจก็ออกเลยนะแต่นี่มันมาเยอะให้ยายเอกซะก่อนเพราะว่าพออยู่ได้ปั๊บก็เรียนก็ปุ๊บเดี๋ยวการก็ไปออกเลยไม่สนใจกับตกประกาศที่บัตรพักยศไม่เคยสนใจนี่ก็เป็นพักเป็นกรรมหาโชคถูกเอามาเกิดว่าเป็นพักปลอมคือจริงมันไม่อยู่กับอันนี้นะเรียนก็เรียนเพื่อจะออกวัดที่บ้านเนี่ยพอเสร็จแล้วปึ๋งเลยทีเดียวไม่รอเลยก็เดชะอยู่นั่นล่ะไม่งั้นจะออกลำบากอยู่นะผู้ใหญ่นะสมเด็จมหาวงวัดพระศรีมาธาตุโอ้ยเมตตามากผูกพันมากไปที่ไหนติดตามจะเอาคืนคืนไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่พรรษาที่6แล้วฟังที่นะมาเผาศพหลวงปู่มั่นท่านก็มาในงานนี้อันนี้ก็ท่านเจ้าคุณศรีวรคุณช่วยไว้ได้นะไม่งั้นก็จะลำบากกันเรื่องกลับนี่ไม่กลับหากจะชอบช้ำกันอยู่หาวายออกไปที่มาไม่จะเอากับกรุงเทพแค่เดียวติดตามตลอดนะตั้งแต่เราจากกรุงเทพมาออกปฏิบัติท่านไม่ปล่อยจะกัดรัดตอนจะให้เอาคืนกรุงเทพจนได้เพราะอยู่กับท่านรู้นิสัยดีทุกอย่างแล้วท่านจึงเมตตามากมาถึงพรรษาที่6นี่ก็จ้างไปแล้วนะออกมาปฏิบัติเขาโศกท่านจันมั่นมาเห็นจะเอากลับไปกรุงเทพจริงๆเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะจะเอากลับคืนไปพร้อมเลยนะเราทำไงพอดีท่านเจ้าคุณศรีวรคุณน้องชายเจ้าคุณวลีนั่นแหละท่านเป็นเพื่อนกันสนิทกันนั่งอยู่ด้วยกันท่านพูดนั่นแหละท่านช่วยดีนะเราไม่ลืมคุณกันนะท่านช่วยไม่ชอบช้ำไม่งั้นจะลำบากเหมือนกันเพราะคนหนึ่งก็จะเอากับกรุงเทพ คนหนึ่งก็จะไม่ไปตอนนั้นธรรมจักรกำลังหมุนหัวใจมันจะไปได้ยังไงจิตใจไม่มีวันมีคืนเลยหมุนติ้วติ้วติ้วแล้วจะเอาคืนไปกรุงเทพได้ยังไงนี่สิแต่ถ้าไม่รู้ภายในของเราสิมิจะเอากับท่าเดียวพอดีพอพูดมิจะเอาท่าเดียวท่าเดียวเราก็นิ่งทั้งเดียวท่านจะคุณศรีวรคุณท่านคงลำคาญแล้วท่านโอ้ยก็จะเอาเขาไปอะไรนั่งหนานั่นถ้าเป็นคารวาสพอว่านพอเมืองนี่เป็นผู้เฒ่าผู้พ่อเฒ่าพ่อตาแล้วนี่นะจะไปเป็นลูกเขยใหม่ยังไงเห็นว่างั้นนะนี่ล่ะบวชกันมากันนานแล้วนี่ทำหากี่พรรษาวะเราจะตอบแต่ยังไม่ถามบอกว่าได้กี่หกพรรษานู่นน่ะเป็นอุปัชฌาย์ก็ได้แล้วท่านก็ย้ำก็อีกนู่นน่ะเป็นอุปัชฌาย์ก็ได้แล้วจะเอาไปเป็นลูกเขยใหม่ได้ยังไงนี่วะว่างั้นเวลาเขาออกใครก็ออกไปให้ว่าผูกจะมัดกันทำไมก็ผู้ใหญ่ท่านเป็นเพื่อนกันท่านว่าอะไรท่านก็ว่าอะไรสบายใช่ไหมเราก็นิ่งเป็นทางออกแล้วทางนี้ก็เลยเงียบนะเงียบออกช่องนี้แหละไม่งั้นจะลำบากของเราท่านรู้สึกว่าผูกพันเมตตามากไปไหนติดตามติดตามตลอดดักหน้าดักหลังแต่เราไม่ยอมไปสำหรับนี่เราหาเดียวนี่แหละองค์หนึ่งที่มาอยู่บนหัวใจเราทางปริยัติก็คือเจ้าคุณสมเด็จมหาวิวงทางฝ่ายปฏิบัติก็หลวงปู่มั่นอยู่ในหัวใจเราสองฝ่ายปริยัติสองคือนี่เพราะอะไรจึงมาอยู่บนหัวใจเราสมเด็จมหาวิวงนักเสียสละเข้ากันได้ปังเลยกับเราเป็นนักเสียสละมีเท่าไหร่ไม่มีเหลือเลยก็เราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของท่านทั้งหมดเราดูแลทั้งนั้นพอของเต็มตู้กันวันนี้ไม่นานนะเดี๋ยวนะคอยดูแล้วเดี๋ยวเอาจับสลากทั้งมัดเลยมาเอาหมดเลยมันวางท่านไม่มีเหลือสมบัติปัจจัยอะไรอย่างนี้เหมือนกันเราเป็นคนถือบัญชีมีผู้เก็บบัญชีเนี่ยเราเป็นคนสั่งจ่ายท่านไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนี่เรารู้หมดนี่แหละท่านถึงว่าอย่างไรเราหนีท่านไว้ใจนี่แหละที่ว่าอยู่บนหัวใจเราคือท่านเป็นนักเสียสละจริงๆอยู่กับท่านมาทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวสองเด็กมาเลยไม่มีมีอะไรเป็นหมดไปตลอดเลยที่เป็นนักถึงใจเราตัวเราตัวเขาอื่นก็ตามแต่ใจมันไม่ได้เป็นใจมันเป็นนักเสียสละอยู่แล้วตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่เหมือนกันน้องเราไม่เคยเก็บหอมรอมริบอะไรไม่มีเพื่อนฝูงนี่เต็มละคณะของเราเป็นหัวหน้าคณะเต็มหมดพระหนึ่งมาอยู่กับเรามีอะไรเป็นเดียวกันหมดเป็นเดียวกันหมดตลอดตั้งแต่เรียนหนังสือจนกระทั่งออกวัดด้วยบาตรเดี๋ยวสมเด็จเนี่ยร่างอยู่บนหัวใจเราเป็นนักเสียสละไม่มีเหลือเลยบริษัทบริวารลูกศิษย์ลูกหามากแต่ว่าไม่มากไงร่มโพร่มใสอยู่ที่นั่นแล้วก็หลวงปู่มั่นฝ่ายปฏิบัติคือหลวงปู่มั่นอันนี้ยกให้เลยเป็นเอกหมดทุกอย่างเลยสมเด็จเป็นเอกทางการเสียสละเป็นเอกไม่มีเหลือละหมดเลยมันถึงใจนะเราอยู่กับครูบาอาจารย์อะไรถ้าสนิทที่เหนียวเราเป็นจริงๆนะเราอยู่ไม่ได้นานนะมันหนักเป็นในจิตนะครูอาจารย์ลงใดหรือเป็นสมภารสวัสดิ์ถ้ายิ่งมีที่หนีเสียก็อยู่ไม่ได้แล้วเอาผ้าอังสาผืนหนึ่งก็มาวางอยู่ท่ามกลางสงฆ์ผ้าอังสาผืนนี้ให้องค์นั้นนั้นเราถ้าเป็นเราจะจับแล้วฟาดกับป่าเลยสมบัติอะไรจะให้ก็ให้แบบนี้ประสาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสงเคราะห์กันเราเห็นต่อหน้าต่อตาเราฝังลึกนะตะหนีที่เหนียวเก็บไว้หาอะไรตายแล้วไม่เห็นเอาสิ่งนี้ไปเผากันเผาด้วยฟืนทั้งนั้นเห็นได้พูดได้ชัดๆแต่เรานิสัยเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นด้วยมันเปิดอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เรียนหนังสือก็เปิดตลอดไม่เคยคำว่าตะหนีที่เหนียวไม่มีมีเท่าไรเป็นหมดเลยจะอยู่กับเราไปไหนมานี่พระนี่ลุ่มเลยแย่งกันหมดเราไม่ได้อะไรรู้นิสัยเข้าใจไหม สมเจตนานะเจตนาที่เราหวังจะพยายามหาสมบัติที่มีค่าเข้าครั้งหลวงเข้าไปแล้วมันก็ไม่แล้วในใจนะเพราะมันไปเห็นทองคำในครั้งหลวงใจเองเลยมันถึงติดใจอยู่ตลอดได้มามากแล้วก็ยังไม่สนิทใจเพราะงั้นจึงออดจึงอ้อนเอาให้เป็นประเภทน้ำไหลซึมเขาให้อะไรก็เอาละถ้าเป็นประเภทน้ำไหลซึมมันหลายประเภทนะใช้แบบไหนแบบนั้นแหละเราไม่ก้าวไกลกันเวลาขู่นี่ขู่เห็นกระเป๋าไหนไหนอะทองคำเอาละนั่นเด็ดนั่นเด็ดกันพอหลังจากนั้นนี่ประเภทน้ำไหลซึมให้ให้ก็เอาไม่ให้ก็เอาพอออดออดเอาเหมือนกันเนี่ยก็ได้มาเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้มัน90เท่าไหร่96 97กิโลแล้วมั้งทองคำประเภทน้ำไหลซึมนั่นน่ะ
3: 94ครับผม
2: ฮะ
3: 94ครับผม
2: เออนั่นน่ะ94กิโลแล้วนี่แหละประเภทน้ำไหลซึมนี่จะเข้านะเราคิดไว้หมดที่นี่คิดเพื่อพี่น้องลูกหลานไทยเรานะเราไม่ได้คิดเพื่อเราทุกอย่างเราคิดเพื่อลูกเพื่อหลานไทยคิดอะไรเดินตามนั้นตามนั้นก็เป็นไปตามนั้นทุกอย่างราบรื่นดีงามไม่ผิดพลาดนะนอกจากการช่วยชาติก็เหมือนกันเราพิจารณาเต็มกำลังแล้วออกตลอดมาทั้งด้านวัตถุทั้งด้านนามธรรมคือการเทศนาว่าการออกมาอย่างตลอดเลยก็ไม่ผิดพลาดราบรื่นดีงามตลอดมาทางด้านวัตถุนี่ก็มาหาทองคำเราไปแพร่น้ำไหลซึมเพราะยังแป้วใจอยู่มากทองคำในคำหลวงเราเพราะงั้นได้มาแม้จะเป็นกอบเป็นกรรมแล้วก็ตามที่บกพร่องยังบกพร่องอยู่มากจึงบินตบาดบินวอนออดอ้อนกับบรรดาพี่น้องหลายให้พยายามหามาเพื่อทองคำเราจะได้เข้าสู่คำหลวงให้เป็นมีความแน่นหนามั่นคงแก่ชาติไทยของเราลมหายใจของคนทั้งชาติอยู่จุดนั้นนะการรับรองยืนยันทุกอย่างการซื้อการขายติดหนี้ติดสินเอาทองคำเป็นเครื่องประกันถ้าเราไม่มีทองคำเขาไม่ให้กู้ให้ยืมนะไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ประเทศต่อประเทศกู้กันก็ไม่ได้นะต้องมีทองคำเป็นเครื่องยืนยันแล้วกู้กันได้ขายกันได้แล้วนี่มันก็ก้าวออกรายได้มันก็มีนั่นเราจึงได้พยายามมาไว้เพื่อทองคำนี้เป็นหลักแห่งชาติไทยของเราจึงได้ออดอ้อนบรรดาพี่น้องทั้งหลายคิดไว้เรียบร้อยนานนี่ไม่ได้มาพูดเฉยๆนะคิดเรียบร้อยแล้วจึงได้ระบายออกมาทองคำเนี่ยสำคัญมากส่วนปัจจัยก็ดังที่ว่าละช่วยตลอดไม่มีเหลือละเราแบกตลอดนั้นไม่เคยเก็บอะไรเลยล่ะทั้งที่ดิ้นไม่มีใครดิ้นเกินเราล่ะการดิ้นเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเราดิ้นเป็นเบอร์หนึ่งเลยล่ะจะดิ้นมาก็เพื่อชาติเราไม่เอาอะไรเมื่อชาติบ้านเมืองเราพอเป็นไปแล้วเราก็นอนตาหลับความหมายว่าอย่างนั้นนะนี่ในฐานะที่เราเป็นผู้นำยังไม่สิ้นสุดลงยังพอตะเกียกตะกายได้เราก็พยายามพาพี่น้องทั้งหลายตะเกียกตะกายไปให้ได้สมบัติ ที่เป็นสาระเช่นทองคำเป็นต้นเข้าสู่คำหลวงของเราแล้วเราก็จะมีลมหายใจหายใจเต็มปอดไม่เต็มปอดครึ่งปอดก็ยังดีนะนี ่จึงได้พยายามนี่ก็ได้ตั้ง93ตะกี้เท่าไหร่
3: 94
2: เออนั่น94กิโลแล้วมันจะได้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทองคำก็ดีนานๆนานลูกเห็บตกมาฝนตกฝอยๆเบาๆน้ำไหลสูงสักเดี๋ยวก็ลูกเห็บตูมตามมาทีละตั้งแต่5บาทขึ้นไปเรียกว่าลูกเห็บละ5บาท10บาทขึ้นไปจนกระทั่งกิโลขึ้นไปเรียกว่าประเภทลูกเห็บลูกเล็กลูกใหญ่ละเรื่อยนี่ก็94กิโลแล้วเราพยายามที่สุดที่เราพาพี่น้องดำเนินมานี้เรายังไม่เห็นข้อตำหนิในใจของเราเลยว่าได้พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินผิดไปไม่ปรากฏถึงจะถูกตำหนิติเตียนอะไรก็เป็นเรื่องปากสกปรกเขาก็ว่าไปของเขาเราสะอาดด้วยการกระทำของเราโดยคิดอ่านแต่ตองแล้วด้วยธรรม เราก็ก้าวเดินของเราไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าราบรื่นดีงามด้วยมาวัตถุของเราก็ไม่มีที่ด่างพร้อยไม่มีเพราะเราเป็นผู้นำเองออกด้วยความบริสุทธิ์ทุกอย่างโอ้ยสิ่งก่อสร้างมากมากจริงๆนะมันก็สมบัติเงินทองสิ่งที่รักสงวนของพี่น้องทั้งหลายแหละต่างคนต่างเสียสละออกมาเพื่อชาติบ้านเมืองของเราที่อยู่ร่วมกันที่ไหนขัดข้องขาดแคลนมากก็หนุนกันไปหนุนกันไปนะเวลานี้ก็ยังหลายหลังนะ3 4หลัง5หลังเวลานี้นะอย่างนั้นแล้วที่ดูไปกรุงเทพคราวนี้ไม่ได้เงินติดตัวมานะไปคราวนี้บอกให้เอาไว้กรุงเทพทั้งหมดเพราะสร้างกุฏิอยู่2หลังหลังแน่นหนามั่นคงซะด้วยก็เอาเงินจำนวนนี้ไว้สำหรับจ่ายทั้งอุปกรณ์เครื่องก่อสร้างทั้งค่าจ้างคนงานอะไรๆนั่นก็ยังไม่พอเราก็สั่งเอาไว้ถ้าขาดเหลืออะไรให้บอกไปเราจะโอนมาโอนมาระวังคราวนี้จึงไม่เอามาเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าวันจะกลับมาไม่เอามาเลยห้ามเลยถึงขนาดนั้นก็ยังไม่พอเงินจำนวนนี้นี่เห็นไหมนั่นมาที่ไปกุฏิสองหลังกำลังเริ่มขึ้นนั่นก็เงินของวัดเรานี่ออกช่วยนะยังไม่ให้เอามาคราวนี้ไม่เอามาเลยเอาไว้นู่นทั้งหมดคราวนี้เราหาใหม่ทั้งนู้นไม่มีใครประกันอยู่ทางเรานี่เราประกันตลอดทั้งนู้นไม่มีขาดเหลืออะไรก็ต้องบอกมาทางนี้ขอมาทางนี้ทางนี้ส่งไปให้คราวนี้เราไม่เป็นไรขาดเหลืออะไรเราดูแลได้ผมขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พากันตั้งอกตั้งใจหันหน้าเข้าสู่ศาสนานะให้ฟังเสียงพระพุทธเจ้านะฟังเสียงกิเลสนี่ฟังมานานแล้วพาคนให้เดือดร้อนล่มจมมามากต่อมากถ้าจะฟังมันไปเรื่อยๆโลกนี้จะเป็นเท่าเป็นฐานในท่ามกลางแห่งโลกที่ว่าโลกเจริญนั่นแหละความเสื่อมความเสียความเป็นเท่าเป็นฐานจะอยู่ในนั้นในย่านเดียวกันถ้าลงให้กิเลสนำแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าทำนำแล้วดีหมดผู้ใหญ่ก็มีความเมตตาสงสารผู้น้อยด้วยคุณธรรมของตนผู้น้อยก็เคารพนับถือเชื่อฟังกันโลกก็ร่มเย็นร่มเย็นประเทศไหนใหญ่เท่าไรมีอัตมีธรรมมากประเทศนั้นยิ่งให้ความร่มเย็นมากเหมือนกับต้นไม้ใหญ่มีใบหนานั่นเองนี่ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งเป็นยักษ์เป็นผีกืนสัตว์เล็กสัตว์น้อยปลาเล็กปลาน้อยไปหมดมันก็ทิพย์หายได้ละนี่แหละโลกเจริญแบบนี้นะปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นแบบนั้นนะหาความเจริญไม่ได้นะถ้าเป็นธรรมแล้วกระจายถึงกันหมดอยากให้พี่น้องทั้งหลายและอยากให้โลกเลยสนใจกับธรรมของพระพุทธเจ้าบ้างพอประมาณโลกจะมองรากันทั่วมองหน้ากันทั่วถึงไม่ได้มองแบบเป็นยักษ์เป็นผีคอยแต่จะกินจะกืนร้อยเล่พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมอย่างนี้อันนี้ทำให้ไม่มีความสนิทกันมีมากขนาดไหนหาความสนิทกันไม่ได้นะถ้าทำใครแบบไหนมีมากมีน้อยสนิทกันหมดต่างกันอย่างนี้นะไม่ต้องถามหาชาติชั้นวรรณะชื่อเสียงอยู่ที่บ้านใดเมืองใดภาคใดไม่ต้องถามน้ำใจแสดงต่อกันนี้ถึงกันหมดด้วยความถึงกันหมดด้วยความเป็นธรรมนะถ้าไม่เป็นธรรมครัวเรือนเดียวกันก็แตกกันอย่าว่าจะอื่นไกลที่ไหนครัวเรือนเดียวก็แตกกันเพราะไม่เป็นธรรมต่อกันถ้าเป็นธรรมเรามากน้อยเย็นไปหมดนั่นเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ยึดธรรมไม่ได้มากให้ยึดในตัวของเราครอบครัวของเราสังคมของเราก็ยังดีนะไม่ใหญ่เอาแค่นี้ก็ดีถ้าต่างคนเราทำไปปฏิบัติดังที่ว่านี่ก็กระจายไปทั่วโลกโลกก็เย็นได้นะคอยที่จะให้พิเดชพาเย็นยาวหวังนะไม่มีละไม่มีทางไม่มีใครเลิศเลยยิ่งกว่าศาสดาองค์อื่นภัยของโลกก็คือพิเดชนั่นเองเนี่ยนั่นไม่ได้บอกว่าคุณของโลกคือพิเดชนะภัยของโลกคือพิเดชนั่นเองคุณของโลกคือธรรมเนี่ยทับกันลงไปตรงนั้นถ้าใครมีธรรมมากน้อยจะมีคุณค่าขึ้นในตัวและสงบร่มเย็นถ้ามีแต่กิเลสตัณหาล้วนๆและเป็นไฟด้วยกันหมดนั่น พากันสนใจเขาอ่านเขาทำทำเวลาได้อบรมเต็มที่แล้วจะพ้นอย่างยิ่งพูดในหัวใจเนี่ยนะใจที่เวลามันเป็นฟืนเป็นไฟนี่โชมของเล่นมาอะไรนอนก็จะไม่หลับมันสร้างฟืนสร้างไฟความคิดความปรุงทุกแง่ทุกมุมเผาก็มาในหัวใจมันจะนอนไม่หลับนี่แหละกิเลสทำงานไฟเผาหัวอกเวลาเราออกปฏิบัติระงับมันด้วยอดด้วยธรรมแล้วค่อยสงบไปเอาซะจนมันเรียบไปเลยไม่มีกิเลสตัวใดขึ้นชื่อว่าเป็นภัยเหลือค้างอยู่ในใจเลยทุกข์แม้ไม่หนีไม่ตายก็ไม่มีเพราะทุกข์นี้เป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสสร้างขึ้นมาเมื่อกิเลสตัวสร้างทุกข์ดับไปทุกข์ก็ดับไปพร้อมกันท่านว่าสมุทัยทุกข์สมุทัยเป็นต้นเหตุให้สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นมรรคนิโรธมรรคเป็นต้นเหตุสร้างนิโรธความดับทุกข์ขึ้นมานะอริยสัจ4ท่านว่าอย่างนั้นมันเห็นกระจ่างในจิตจริงๆนะถ้ายิ่งผู้ชอบมองดูในจิตมากว่าผู้นั้นจะเห็นภัยไปโดยลำดับเพราะกองไฟจริงๆอยู่ในหัวใจของทุกคนนะไม่เลือกนะเว้นพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นไม่เลือกละเรื่องไฟในหัวใจมีมากมีน้อยยิ่งไม่มีธรรมในใจเลยมีแต่ไฟใครจะมาเสกสรรปัญญาว่าเป็นใหญ่เป็นโลขนาดไหนก็ตามมีจะลงปากหัวใจนั่นคือไฟเผาอยู่ในหัวอกมันไม่มีที่ไหนนะไม่มีใครเกินศาสดาองค์เอกที่มองดูโลกด้วยสายตาของธรรมพระญาณอย่างทราบหมดเลยนะไอเราให้กิเลสมันพามองตรงหัวชนฝาไปเลยหัวชนต้นไม้เพราะกิเลสมันพาให้สัตว์ตาบอดชนด่าไปเลยไม่ว่าได้ว่าเสียความทุกข์เนี่ยมันไม่รับเราเป็นคนรับเคราะห์นั่นเนี่ยกิเลสพาเดินอย่างนั้นถ้าทำไปเดินมีทางเล็ดลอดออกไปได้ออกไปได้มีพากันตั้งใจปฏิบัตินะที่พูดแต่ที่นี้ก่อนจังหันหรืออะไรที่ว่ามันเป็นเปลวขึ้นมาหัวใจนี่เวลามันแสดงเปลวขึ้นมานี่จิตจ่อลงไปจะเป็นน้ำดับไฟจอลงภาวนานี่หงายเลยนะมันรุนแรงมากสติจอไม่อยู่สติเอิงเลยจ้ะอันนี้มันพุ่งนี่เห็นหมดในหัวใจนะที่นำมาพูดนี่นำมาจากหัวใจเจ้าของมาพูดเวลามันรุนแรงขนาดนั้นนี่พูดถึงเรื่องความรุนแรงของเวลาสู้มันอะไรหงายเท่านั้นแต่ความพยายามสู้ไม่ถอยสุดท้ายก็เอาเลยกรรมได้สงบได้เอามันพุ่งสั่นไปไหนรู้ตามกันทันเอาเข้ามาสงบจนได้ด้วยอำนาจของธรรมทีนี้หนักเข้าทำกรรมได้หมดกรรมอำนาจไว้หมดจิตจะคิดแย่ไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรตีปั้วเดียวหงายกลับคืนนั่นนี่อำนาจของการฝึกตนมันจะหนักจะเบาได้ก็เราเป็นผู้รับผิดชอบตัวเราเองเราจะไปโยนให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบแทนความทุกข์กลับมาอยู่กับเรานั่นแหละเราต้องรับผิดชอบเอาความทุกข์จะเบาบางไปจากผลงานของเราที่สู้กิเลสตัวสร้างทุกข์ขึ้นมานั้นไปโดยลำดับลำดานะปัดออกปัดออกเรื่อยยิ่งเป็นนักภาวนายิ่งเห็นชัดเจนฝึกฝนทรมานตนนี้ต้องใช้วิธีความคิดของบานทุกวิถีทางเพื่อการเบิกกว้างราบรื่นในการภาวนาไม่ใช่หรือว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่คิดอ่านแต่ตองผลไม่ค่อยมีและไม่มีนั่นต้องคิดอ่านแต่ตองวิธีการใดมีผลมากให้จับเอาไว้แล้วก็ค่อยเบิกกว้างออกกว้างออกนี้เวลาสรุปความลงแล้วเอาทรมานมันได้จนกระทั่งกิเลสม้วนเสื่อหมดได้แล้วไม่มีทุกข์ไม่มีแม่แม่ถี่แม่สายไม่มีก็เพราะกิเลสไม่มีนั่นทุกข์ก็ไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกบรมสุขจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ครองบรมสุขอันนี้ทั่วหน้ากันนอกนั้นจมไปโดยทุกข์มากน้อยเหมือนกันหมดนั่นมีหลักการฝึกทรมานตนเท่าไรใช้ความพยายามเต็มกำลังความสามารถจะแบบสุขเอาเขากินตัวเอากินตายกองกันอยู่นี้ไม่มีวันสิ้นสุดนะให้พากันพิจารณาพยายามเทศกรุงเทพก็เทศมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็เทศตอนเช้านิดบ้างไม่เทศมากก็เทศน้อยก็เอาพระเราแล้วพวกอยู่ในคงในครัวก็เหมือนกันนะ ให้ดูหัวใจเขาหัวใจเราเข้าไปนี่ว่าไปอบรมลมใครมองมาข้างนอกเขาว่าพวกนี่วัดป่าวันตาดเป็นวัดภาวนานะเขาคิดกันอย่างนั้นล่ะส่วนภายในนี่มีแต่นักมวยต่อยกันไปโดนสีปากเข้าใจไหมล่ะนี่วัดป่าวันตาดเนี่ยเป็นวัดนักมวยแชมเปี้ยนก็อาจมีในแถวนี้นะมันต่อยกันด้วยโดนสีปากมากกว่านั้นมาทะเลาะกันเห็นถ้ามาทะเลาะกันเห็นไม่อยู่นะมาทะเลาะกันให้เราเห็นไล่ทันทีไม่ให้อยู่ไม่นิจัยไม่นิจัยให้นะเพราะหยาบที่สุดแล้วนะลองเอาไว้มาอยู่นี่แล้วให้ไปก็มีเท่านั้นเพราะงั้นให้ฝึกจนเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลสมันออกจากใจแล้วมันก็ไปอาวาสคนอื่นเจ้าของรักษาไม่ได้ปล่อยมันไปมันก็อาวาสคนอื่นถ้าปล่อยไปเท่าไหร่ก็ยิ่งวัดแตกไปเลยถ้าต่างคนต่างระมัดระวังรักษาดูใจเขาดูใจเราดูเหตุดูผลทางความผิดความถูกของตัวเองมันก็มีทางระงับได้ถ้าเอาไปตามอารมณ์ถูกทั้งนั้นกิเลสนะเป็นไฟขึ้นมาก็ถูกได้เผาคนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งถูกนั่นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นธรรมแล้วแยบออกมาคือนี่เผาตัวเองแล้วจะทำไมจะไปปล่อยให้มันไปเผาคนอื่นพอมันแยบขึ้นมาความงุ่ยความไม่พอใจเผาเราก่อนแล้วดูนี่ก่อนระงับดูนั่นเรียกว่าธรรมพระอาจารย์มันอละวันนี้เสร็จเท่านั้นนะโอ้เหนื่อยมันจะไม่เสร็จมากมันอละขนาดนี้พอดีนะเออหืมนั่นแล้วนี่ละอัมเจ้าคุณศรีวรคุณคือชื่ออัมเป็นน้องชายท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเมตตาเราอยู่มากนะสนิทสนมกันมานานก็ตอนนั้นก็อายุตั้งอะไรเรียกกันกับสมเด็จมหาวงศ์คงจะล่วงเราไปในระยะเดียวกันนี่ได้ท่านช่วยนะโอ้ท่านมิจะเอากลับท่าเดียวนะหรือจะไม่ยอมให้ไปเลยเหมือนว่าจับตัวได้แล้วที่นี่ลากไปนี่เท่าไหร่ก็ตอนนั้นพูดมันชัดเจนธุรกิจมันหมุนทำเป็นธรรมจักรอยู่กับใครได้เมื่อไหร่อยู่องค์เดียวองค์เดียวคิดดูงานท่านอาจารย์มั่นเอาจนบางรายครูบาอาจารย์เนี่ยบางรายยังมีว่ามหาบัวนี่เวลาท่านมีชีวิตอยู่เหมือนเงาเทียมตัวติดกับท่านตลอดพอเวลาท่านมรณภาพแล้วไม่มาเหลียวแลเลยว่านี่คงเพราะท่านไม่มองเห็นภายในของเราท่านว่าอย่างนี้ก็ว่าได้ก็ถูกของท่านถ้าดูภายนอกนะเพราะเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนเงาเทียมตัวเพราะท่านสิ้นไปแล้วแล้วก็มีเพื่อนฝูงอะไรปฏิบัติหน้าที่แทนก็ทุกคนเราก็ออกเร่งความเพียรนี่แหละเร่งความเพียรตอนนี้นะอยู่คนเดียวทั้งนั้นนั่นเนี่ยอย่างศพท่านอยู่วัดติชาวาเราก็อยู่บนภูเขาหนึ่งภูคานนู่นนะองค์เดียวไม่มีใครไปอยู่ด้วยแหละ นานๆเลยลงมาก็ฉันยังไงแล้วก็เดินวันไหนจะมาก็ฉันไม่มาก็ไม่ฉันเดินมาเดินจงกรมมาตลอดจนกระทั่งถึงวัดติชาวาต้องมาเข้าไปกราบศพท่านงานนี้อุปถัมภ์พาเนียนทำงานทำการอะไรเต็มวัดประชาชนมาช่วยตอนนั้นมีท่านอาจารย์ฟั่นท่านเป็นหัวหน้างานนี่แหละพอพูดถึงท่านอาจารย์ฟั่นผมพันดีไหมนี่แหละพลังของจิตท่านสำคัญมากนะเนี่ยท่านพาพวกพระพวกโยมเขาขัดสารขัดแตะที่จะไปเป็นแผงกั้นนะในงานนี้นั่งชมแล้วมีหญิงกับสองคนกำลังคึกขนองขี่จักรยานมาปูเบามานี่ท่านก็จะได้เงยหน้าขึ้นมันยังไงเด็กสองคนนี่นะกันว่างั้นนะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรกันว่ายิ้มยิ้มนะพวกพ่อหนึ่งก็สารกัดแต่นั่งสารมันเปสะเปสะบักบักมาใกล้ๆนี่นะเด็กสองคนกำลังคึกขนองไม่รู้ภาษีภาษาอะไรฉากนั้นมายังไงเนี่ยทีนี้ท่านบ่าเอาคอยดูนะนี่อ่ะสำคัญมากนะจะเอาให้มันล้มให้ดูท่านว่างั้นนะจะเอาให้มันล้มให้ดูแต่ไม่ให้มันเจ็บคือให้มันอายเฉยให้มันรู้ว่าความคิดของเราเป็นผลยังไงความหมายว่างั้นพอท่านบ่าเอาจะให้มันล้มให้ดูนะที่นี่พันเดินบ้างอะไรหมดจ้อมันก็ขับรถอ้อไปบ้าล้มทั้งสองคันนั่นเห็นไหมเรานั่นนั่นเห็นไหมเราหาอะไรมันก็เจอนั่นแหละบาปมีอยู่บุญมีอยู่นั่นท่านว่า
1: หาอะไรมันก็เจอนั่นมีเขาหานี่ก็เจอนี่ความหมายว่านี่พูดถึงเรื่องท่านจันฟันพลังจิตของท่านสำคัญมากที่ดูที่ว่าอ้าใจมันล้มให้ดูก็ออกไปนี่ต่างคนก็ต่างจ้อเพราะว่าแอบล้มจริงนะจักรยานอยู่ๆล้มจริงๆนั่นน่ะเห็นไหมหาอะไรมันก็เจอนั่นแหละผมว่างั้นหาอะไรมันก็เจอนั่นแหละบาปบุญอะไรแปลกเนี่ยพูดเรื่องอะไรมาตั้งจันปั้นนะอ๋อพูดถึงเรื่องเราอยู่ในป่าตอนนั้นกำลังพี่จริงๆนะเข้ากับใครไม่ได้เลยนี่ครูบาอาจารย์อะไรบางองค์ยังว่าเราพูดให้เราว่ามหาบัวนี่เวลาครูบาอาจารย์ทั้งมีชีวิตอยู่เหมือนเงาเทียมตัวติดแนบตลอดนะพอท่านมรณภาพไปแล้วหายหน้าไม่มาเกี่ยวข้องเลยว่างั้นก็มีแต่เรามันหมุนอันนี้เฮ้อันนั้นก็มีคนดูแลช่วยแล้วเราก็ไปของเราเนี่ยที่ดูมาเผาศพเนี่ยมาอยู่เพียง4คืนนะในเผาศพมาได้4คืนมาอยู่ที่นั่นทนนะนะเนี่ยมันหมุนมานะพอเอาหน้ากระดิกขึ้นเลยเนี่ยจิตเวลามันถึงขั้นของมันแล้วมันเป็นอย่างนั้นถึงขั้นหมุนแล้วไม่มีรอคุ้นไก่ไม่ได้เลยไม่มีใครไปด้วยได้ไปคนเดียวคนเดียวตลอดใครเป็นเพื่อนไม่ได้คือนี่มันแยกทางนู้นแยกมันเป็นน้ำไหลบ่าน้ำไหลบ่ามันจะรุนแรงอะไรพุ่งลงช่องเดียวเป็นกระต่ายเราคนเดียวพุ่งตลอดมานี่เราก็ไม่ลืมถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วก็ดูจบเท่านั้นนะตอนเราก็ก่อความเพียรตอนนั้นเป็นตอนที่เป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตลอดเลยกลางคืนกลางวันบังคับมันถึงจะนอนหลับนี่บังคับต้องบังคับโดยพุทโธนะแล้วบังคับไม่หลับเฉยไม่หลับนะคือมันพุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังทำฟัดกันบนหัวใจเราเนี่ยก็เอาพุทโธมาบีบบังคับให้ทำงานกับพุทโธอย่างเดียวไม่ทำงานกับเวทีเข้าใจไหมให้ทำงานกับพุทโธพุทโธถี่ยิบนะถี่ยิบสงบลงแนวหลับนะอย่างนั้นจะให้มันสงบเฉยนอนหลับยากนะอีกขั้นนี้ยากต้องเอาพุทโธมาบีบบังคับเอาไว้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธเหมือนเราเรียนกอไก่กอกาให้อยู่กับพุทโธครับเดี๋ยวแนวสงบแนวหลับถ้าว่าสมาธิก็แนวลงสมาธิไอ้บังคับมาอยู่สมาธิเฉยไม่ลงนู่นน่ะเหมือนว่าคู่ต่อสู้ยืนจังก้าคออยู่ฉันนี่ก็ซัดกันสินั่นแหละเรื่องราวถึงขั้นมันเป็นในหัวใจรู้ได้ทุกคนเอาละนี่ให้พรนะเนี่ยมีอะไรมา
4: ทองวันนี้ได้2บาท46สตางค
1: ์เออได้ใช่เก่าทั้งนั้นน่ะบอกแล้วว่าประเภทซึมซาบไปหาเคาะกระเป๋าก็มันขัดกันสิประเภทเสื่อมสาดได้อะไรก็เอาออดไปเรื่อยได้อยู่แล้วออดไปเรื่อยก็ได้มาเรียนเห็นว่าไอ้ยองนี่นะเมื่อเช้านี่เราไปนู่นแต่เช้าเห็นหมาตัวหนึ่งหมาดำหูตูบกำลังเริ่มก็เป็นคนอายุ15-16เนี่ยมันอยู่นู่นตัวเดียวมันนอนอยู่กับโรงไม้นู่นน่ะมันมีคนนอนอยู่ที่นั่นไอ้ดำมันนอนอยู่นั่นเราไปมันมองดูเรามึงมายังไงไอ้ดำกูไม่เคยเห็นมึงมีหน้าวะดูจะดูมันลักษณะสนิทเรานะมันไม่มีอะไรกับเรานะเราเดินมามันลักษณะแสดงอาการคุ้นๆแสดงว่ามันเคยเป็นเสี่ยวกระพะมาปอแล้วเราไปแล้วมันก็จะเอาเราเป็นเสี่ยวอีกที่เราก็ไม่อะไรกับมันนะมันก็นอนเฉยดูเราด้วยความสนิทสนมเราก็เดินผ่าไปแสดงนี่คือเสี่ยวพระแหละนี่แหละมันเห็นเราไม่มีอะไรเลยแสดงว่าเสี่ยวใหญ่มาหรือคงว่าเข้าใจไหมมันคงว่าเสี่ยวใหญ่มาหรือมีแต่เสี่ยวน้อยนอกนั้นวันนี้เสี่ยว
4: ไอ้จัดดำที่คู่กับจอดบูที่ตายไปที่สวนแดงธรรมครับอันนี้จัดดำครับคู่กับจอดไอ้จอดบูที่ตายไป
1: นั่นแหละนั่นแหละเหมือนกันเลยเดียว
4: นี่แหละตัวนี้แหละครับ
1: ตัวไหน
4: ตัวดำนี่แหละครับ
1: มาตายอ่ะ
4: ไม่ตัวดำไม่ตายตัวขาวตายครับตัวขาวจอดบูตายนะฮะ
1: ตัวขาว
4: ตัวดำตัวดำชื่อซัดดำตัวขาวชื่อจอร์ดบูธจอร์ดบูธตายไปแล้วนี่ซัดดำมาอยู่บ้านตาแล
1: ้
4: ว
1: โอ้ซัดดำนี่มาจากโน้นมาอยู่นี่หรือ
4: ครับ
1: นึกว่ามันตายอยู่ที่สวนนั่นทำไม่ใช่ตาย
4: ตายจอร์ดบูธ
1: โอ้ยมันเคยเป็นเฉี่ยวภาคกับนู้นแล้วมันก็เป็นเฉี่ยวกับเรามาจากโน้นแล้วคนนั้นมันมานี่มันดูเราดูด้วยความสนิทนะเราไม่คุ้นกับมันนะมามึงมาทำไมไอ้นี่มันมีแต่ความคิดเอ๊ะทำไมมันเหมือนหมาตัวนั้นแต่เราไม่กล้าคิดเพราะนึกว่ามันไม่ใช่วิสัยแล้วก็ว่าตัวนั้นตายแล้วแล้วทำไมมันเหมือนกับตัวนั้นมากหนาวะมันนอนมันดูเราด้วยความสนิทนะไอ้ตั้นตัวนั้นเหรอ
4: ตัวนั้นแหละครับ
1: มันไม่ได้ตายเหรอ
4: ตัวดำไม่ตายตัวขาวตายไง
1: นี่นะตัวนี้ตัวดำเนี่ย
4: ตัวดำอยู่
1: ตัวเอามาจากโน่นเหรอ
4: ครับ
1: เหรอ
4: ครับมันว่าเวอยากอยู่กับหลวงตาเลยมา
1: เหรอแล้วตัวดำที่เป็นคู่กับไอ้ขาวนั่น
4: ตัวนี้แหละครับ
1: เอาตัวนี
4: ้ไอ้ทัดดำนี่แหละครับ
1: นั่นเหรอ
4: ครับ
1: เพราะนั่นสิมันมาดูแล้วลักษณะมันสนิทสนมนะมึงมาไอ้หมาตัวนี้จะไม่งงนะแต่คือว่านึกว่าไอ้ดำตัวที่อยู่สวนนั้นทำตายไปแล้วนะนี่ใครว่ามันตายหรืออะไร
4: ไอ้ขาวตายครับ
1: เออไอ้ขาวต่างหากตายแล้วนู่นไอ้ดำตายแล้วก็เชื่อสนิทแล้วก็มานี่มาดูตรงนี้ดูคิดไปงั้นแหละไม่เชื่อแหละเพราะว่าความส่วนใหญ่ว่าเชื่อว่าตัวนั้นมันตายแล้วมาดูเฮ้ยทำไมมันเหมือนตัวนั้นนะแบบลมๆแรงๆนะคิดลมๆแรงแต่ไม่เชื่อความคิดหากเชื่อความดูนี่มันทำไมมันเหมือนไอ้ดำมันสนิทกับเรามานี่มันเชื่องมากแล้วมันดูเรามันอยากสนิทถ้าเราว่าคิดๆอย่างนั้นมันจะมาทันทีแต่เราไม่นั่นมันนอนดูโอ้ยมันเคยเป็นเฉี่ยวเราอยู่นู้นแล้วมันก็ยังจะไม่มันไม่ว่าลืมเสี่ยวกันได้หรือมันยังนั่นอยู่นั่นเองโอ้ยนั่นเองนะ
4: ตัวนั่นแหละครับ
1: นั่นสิโอ้ยตื่นจะหมาตัวเดียวนึกว่าตายแล้วมันไม่ได้ตายมันมาอยู่นี่มันอยู่ยังไงเราไม่เห็นก็เห็นอยู่นู้นมันมีผ้าอยู่นู้นหรือเปล่า
4: พระดูแลอยู่ครับ
1: ก็นั่นแล้วมันคงไปอยู่กับพระคือโรงตรงนั้นมันก็มีอันนั้นล่ะที่อุ่นเจริญเราชื่อวัดนี่นะทางนู้นกำลังสร้างกุฏิเวลานี้หลายหลังพระไปอยู่ทางนู้นเยอะนะเพราะงั้นไอ้ดำมันขึ้นไปเป็นเสี่ยวพระพอเห็นเราไปมันก็นึกว่าเป็นเสี่ยวเขาไอ้เราไม่ได้นึกว่ามันเป็นเสี่ยวที่หมาต้องอยู่ได้มันเหมือนไอ้ดำนั่นรักนะหากไม่เชื่อนะเพราะเชื่ออันส่วนใหญ่เชื่อว่าไอ้ดำนั้นตายแล้วไอ้ตัวนี้มันทำไมความจริงเป็นตัวนั้นเราท่านี้ไว้มันมันนี่นะ
4: อยู่นี่แหละครับ
1: เนี่ยแต่อยู่ไว้มันน่ารักอยู่เนี่ยมองดูแล้วโอ้ยมันจะแสดงอาการคุ้นกับเราถ้าเราดูปากคิดมันจะมาทันทีมันนอนดูลักษณะท่าทีเป็นความสนิทมากเราไม่รู้ว่ามันเป็นหมาตัวนู้น
4: หลังเรียกครับมาเลยครับ
1: ฮะ
4: หลังหนูตาจิ๊บๆมาเลยครับ
1: โอ้ยถ้าลงจิ๊บมาเลยทันทีแล้วดูมันลักษณะมันจะสนิทกับเราแต่เราไม่แสดงสนิทมันทำไมหมาตัวนี้หูก็ตูกๆหางก็โดนด้วนมันทำไมมันเหมือนไอ้อยู่สวนยังทำหลังนะไอ้แต่ว่าสวนยังทำมันฝังใจแล้วว่าอันนั้นตายแล้วนะไอ้ตัวนี้มันทำไมมันเหมือนกันคบขันดีความจริงก็คือตัวนั่นเองเป็นอย่างนั้นละเอาละไปละ
5: เสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา